0: ข้ามาชาร์จในแบตเตอรี่เหมือนกัน
1: เป็นไงพวกเราพอเข้าใจเรื่องของเทคโนโลยีรถไฮบริดและรถไฟฟ้ามากขึ้นไหม
2: เข้าใจ
1: ดีมากเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เล็กมากๆเลยนะครับที่มาให้ความรู้เรื่องของเทคโนโลยียานยนต
3: ์
1: ในปัจจุบันและอนาคตขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณคร
1: ับและแน่นอนครับเรื่องราวของฟิสิกส์ที่อยู่เบื้องหลังอันนี้ยังไม่หมดเราจะไปทำความเข้าใจให้มันลึกซึ้งมากขึ้นอีกสักนิดนึงนะเพราะวันนี้เราเริ่มรู้เรื่องของการกักเก็บพลังงานแล้วแต่อันนี้เป็นเทคโนโลยีที่เราเห็นกันในปัจจุบันในรถยนต์แต่เราอยากจะศึกษาเรื่องของการเก็บพลังงานแบบที่เป็นฟิสิกส์เบื้องหลังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปทำการทดลองสนุกๆ กันครับเอาล่ะหลังจากที่เราไปเห็นเทคโนโลยีที่ใช้ในรถยนต์มาแล้วนะเป็นระบบไฮบริดเขาสามารถเก็บพลังงานที่ได้มาเนี่ยลงไปในแบตเตอรี่ที่บรรจุอยู่ในรถยนต
2: ์
1: คราวนี้เพื่อให้น้องๆและพวกเราทุกคนเนี่ยได้สัมผัสกับบรรยากาศของการเก็บพลังงานได้ใกล้ชิดมากขึ้นเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมีระบบง่ายๆให้พวกเราทุกคนมาศึกษาเรื่องการสะสมพลังงานกันนะฮะแต่เดี๋ยวย้อนกลับไปตัวอย่างที่เราใช้ในเรื่องของการอธิบายพลังงานกันสักนิดนึงก่อนทุกคนจำได้นะอันนี้เป็นไฟฉายที่บีบมือนั้นอาจารย์สามารถปั่นไฟได้โดยใช้มือกดแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าระบบฐานไฟฉายตัวเนี้ยจริงๆแล้วมันใช้งานได้หลังจากที่เราปั่นเสร็จเนี่ยมันก็เก็บพลังงานเอาไว้ได้ด้วยเหมือนกันก็คือในเนี้ยจะมีแบตเตอรี่อยู่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นภายหลังถ้าอาจารย์อยากจะเอาพลังงานตัวนี้มาใช้อาจารย์ก็เปิดสวิตช์อาจารย์ก็ใช้ได้คราวนี้มันก็จะสามารถไปได้ถึงอะไรที่มีลักษณะที่ใหญ่ขึ้นอันนี้ก็ยังคงเป็นไฟฉายเหมือนกัน
2: ค่ะ
1: แต่คราวนี้ลักษณะการปั่นแทนที่เราจะนั่งบีบตอนนี้อาจารย์เป็นลักษณะปั่นหมุนแทนแน่ในน้ำเหมือนกันนะโอเคเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยคิดว่าเออเราน่าจะมีกิจกรรมสนุกสนุกมาทำให้มันมีความรู้สึกใกล้ชิดกับหลักการของพลังงานและการเปลี่ยนแปลงพลังงานสักนิดนึง
2: ค่ะ
1: อาจารย์เลยเตรียมอุปกรณ์มาให้พวกเราได้ลองทำกันเองเลย
2: ว้า
1: ง่ายมากอันนี้ง่ายมากดูที่อุปกรณ์อันนี้เป็นเรืออู้อันนี้ดันแยกชิ้นมาให้แต่เป็นเรือแบบที่สำหรับคนที่เคยเล่นตอนเด็กๆจะเรียกว่าเรือป๊อกแป๊กได้ยินไหม
2: เรือป๊อกแป๊ก
1: ไม่เคยไม่เป็นไรแต่นี่คือสิ่งที่อาจารย์ไปเห็นว่ามันเป็นโครงสร้างที่มันใช้ได้อาจารย์ก็เลยเอาไอ้เจ้าตัวเรือเนี่ยมาเป็นโครงของเราแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราประดิษฐ์เครื่องยนต์ให้กับเรือชิ้นนี้ ฟังดูตื่นเต้นไหมเป็นเครื่องยนต์เลยนะแต่เดี๋ยวประดิษฐ์เองเลยอาจารย์เลยมีให้พวกเราเซตอุปกรณ์ที่อาจารย์ใช้ก็คือเดี๋ยวอาจารย์ให้ใบพัดไปคนละ1ชิ้นเลือกสีเลือกสี
4: ผมขอสีเขียว
1: จัดไป
2: เอาธ
1: ี
2: ม
1: ได้เข้าธีมเอาล่ะแล้วรูปแบบของการเก็บพลังงานในที่นี้อาจารย์จะใช้รูปแบบที่ง่ายมากเลยก็คืออาจารย์จะใช้จำหนังสติ๊กได้ไหม
2: หนังยาง
1: เราบอกแล้วเราสามารถเก็บพลังงานเอาไว้ได้ในนี
2: ้ค
1: ่
2: ะ
1: เดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้นี่แหละเป็นตัวสะสมพลังงานของเราสิ่งที่อาจารย์มีก็คือสังเกตพวกเราเปิดไอ้เจ้าตัวเรือนี้ขึ้นมานี่เปิดไปก่อนนะอาจารย์ได้ติดหล่อตัวนี้ไว้ให้อันนี้หล่อตัวนี้ไม่มีอะไรเพื่อจะได้อาจารย์สามารถใส่ตัวเกี่ยวยางหนังสติ๊กเข้าไปได้ซึ่งอันนี้อาจารย์เตรียมมาให้แล้วเป็นเส้นลวดที่อาจารย์งุ้มตรงปลายอาจารย์ดักตรงปลายไว้เพื่อจะได้เดี๋ยวจะเกี่ยวหนังยางเอาไว้อันนี้แล้วก็อันนักเรียนใส่เข้าไปเลยครับเอาล่ะหลังจากที่เราสอดเหล็กไปแล้ว
4: เราก็
1: ติดใบพัดไว้ที่ปลายด้านนึงเลยอ่ะติดเลยเฮ้ยแต่ก่อนอื่นนี่คือบังเอิญว่าอาจารย์จำได้ว่าถ้าเกิดเราทำอย่างนี้ไปเลยเนี่ยมันจะขัดนิดนึงเวลาหมุนมันจะไม่ค่อยลื่นเท่าไหร
4: ่
1: อาจารย์เลยเตรียมแน่ฝานี้ให้เราเอาฝานี้แทรกเข้าไปก่อนสักเล็กน้อยมันจะได้ไหลได้ลื่นขึ้น
5: แม่แก๊งตัวจิ๋วของเราตั้งใจประกอบเรือของตัวเองกันอย่างเต็มที่งานนี้ไม่มีใครยอมใครแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรือของใครจะวิ่งได้แรงกว่ากัน
1: เอาล่ะแล้วสเต็ปสุดท้ายเราก็
2: หนังยางมาเกี่ยว
1: เราก็เอาหนังยางมาเกี่ยวบริเวณที่อาจารย์ดัดปลายไว้แล้วแล้วก็เอาไปรัดกับบริเวณด้านหน้าโอเคเอาล่ะมาในตอนนี้ทุกคนมีเรือที่ติดตั้งเครื่องยนต์พร้อมแล้วและหลักการที่อาจารย์พยายามจะอธิบายให้ทุกคนเห็นก็คือเราสามารถสะสมพลังงานลงไปในหนังยางได้นั้นหลักการนี้จะคล้ายๆกับนาฬิกาไขลานเนา
2: ะ
1: ก็คือเราออกแรงไปก่อนตอนแรกเพื่อให้พลังงานทั้งหมดนี้ถูกสะสมลงไปในหนังยางนั่นเอง
2: เ
1: จากที่พวกเราเนี่ยเติมเครื่องยนต์ให้กับเรือของเราแล้วมาทดสอบเลยดีกว่ามาทุกคนบรรจุพลังงานให้กับเรือ
2: แป๊บนึงค่ะ19
1: โอ้อัดแน่นขนาดนั้นโอ้เอาเอาม
2: า1 2 3ไป
1: อุ้ย
2: ไปหนูคนแรก
3: ใครจะหมุนนานกว่า
1: โอ้โหโอ้โหนี่ๆโอ้โหนี่ของกัดนี่ปั่นไม่เลยเนี่ยโอ้มีเหลือ
3: นิดนึง
1: หนีมีหนีด้วยโอเคโอ้เยี่ยมยอดเอาแหละแต่นี่คือสิ่งที่เราสามารถแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าเราสามารถสะสมพลังงานเข้าไปอยู่ในตอนนี้เราใช้หนังยางนะหนังยางมาเป็นตัวเก็บพลังงานซึ่งก็จะเรียกได้ว่าซับซ้อนน้อยกว่าพวกแบตเตอรี่ต่างๆนะครับเอาละครับเมื่อสักครู่เราได้เห็นรูปแบบของการเก็บพลังงานในลักษณะของพลังงานกลนะก็คือเป็นพลังงานที่สะสมอยู่ในหนังยางนะแล้วเราก็ได้เห็นตัวอย่างใหญ่โตตั้งแต่ในการเก็บรถประเภทไฮบริดนะเราเก็บในแบตเตอรี่ขนาดใหญ่แต่จริงๆแล้วอาจารย์จะยกตัวอย่างรูปแบบการเก็บพลังงานอีกแบบนึงซึ่งก็เป็นเราสามารถเรียกได้ว่าเป็นพลังงานเคมี
5: เราได้เห็นรูปแบบของการเก็บพลังงานกันไปแล้วแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้อาจารย์ยังมีอีกหนึ่งตัวอย่างให้เราไปทดลองกันไปชมกันเลยครับ
1: ทุกคนเคยเห็นเจ้าตัวนี้ไหม
2: เคย
1: แล้วเนาะโอเคงั้นเขาเรียกแท่งอะไร
2: แท่งเรืองแสง
3: แท่งเรืองแสง
1: แท่งเรืองแสงเอาล่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าทุกคนสังเกตลักษณะโครงสร้างภายในจริงก็ง่ายมากก็คือด้านในเนี่ยจะมีหลอดอีกหลอดนึงนะซ่อนอยู่ด้านในซึ่งตอนนี้มันบรรจุสารเคมีประเภทที่1เอาไว้แล้วด้านนอกด้านนอกของมันก็จะมีสารประเภทนึงโอเคเนาะแยกกันอยู่คราวนี้ทันทีที่เราจะใช้เราทำไงนะ
3: ขอพี่แยกไม่ออก
2: หัก
3: ปิดไฟ
1: ปิดไฟ
2: ปิดไฟแล้วก็หัก
1: อ๋อแล้วก็เปิดไฟหักไม่ได้
2: ห
1: ัก
2: ได้
3: หักได้ด้วยเหรอครับผมไม่เคยใช
1: ้โอเคงั้นใครเคยใช้มาก่อนไหนลองดูดีมากสอนพี่ปิ๋งหยางทำอย่างไร
2: ก็คือ
1: มาเอานะอ้าวได้แล้วนั่นไงเรียบร้อยทุกคนหักเลยก็คือสอนพี่ปิ๋งหยางแค่นั้นแหละพี่ปิ๋งหยางแค่บิดตรงกลางเท่านั้นเองเยี่ยมยอด
3: สอนได้ไหมฮะ
1: โอเคได้แล้วเรียบร้อย
2: เรื่องละครนี
1: ้เอาละเนี่ยพอสารเคมีทั้งสองประเภทมาผสมกันสองตัวอย่างเนี้ยจะคายพลังงานที่อยู่ในตัวเองออกมาแล้วบังเอิญการคายพลังงานเนี้ยอยู่ในรูปของแสงเราก็เลยเห็นสารเคมีข้างในเนี้ยทันทีที่มันมาผสมกันเนี้ยเรืองแสงออกมาได้นั่นเองแต่นี่ก็คืออีกรูปแบบนึงของการสะสมพลังงานเอาแหละและเดี๋ยวเรามาปิดไฟกันดีกว่าว่าดูซิว่ามันสว่างแค่ไหนมาหลังจากที่เราเห็นรูปแบบการเก็บพลังงานที่หลากหลายกันแล้วพวกเราคิดว่าเราจะสามารถเช็คหรือตรวจสอบได้ยังไงว่าการสะสมพลังงานหนึ่งในนี้ในนั้นเนี่ยมันเยอะมันน้อยอย่างไรพวกเราคิดว่าจะเช็คยังไงดี
5: น้องๆทางบ้านรู้วิธีเช็คพลังงานกันหรือไม่ครับเราจะทราบได้อย่างไรว่าพลังงานที่สะสมอยู่นั้นมีมากหรือมีน้อยเอ๊ะแล้วมันเช็คได้ยังไงล่ะครับอาจารย์อยากรู้แล้วล่ะครับ
1: เดี๋ยวอาจารย์จะมีการทดลองง่ายๆเพื่อจะมาดูว่าเราสามารถทดสอบความสามารถในการเก็บพลังงานของสิ่งบรรจุพลังงานเนี่ย1ได้มากน้อยแค่ไหนกันเนาะงั้นเดี๋ยวไปดูการทดลองอันต่อไปกันครับ
2: ไปเล
1: ยเอาละครับเมื่อสักครู่เนี่ยเราเห็นรูปแบบการเก็บพลังงานที่หลากหลายแล้วเนาะมีทั้งพลังงานที่เก็บอยู่ในหนังยางแล้วก็มีพลังงานที่เก็บอยู่ในลักษณะของพลังงานเคมีคราวนี้เพื่อที่จะบอกว่าปริมาณความสามารถในการจุพลังงานเนี่ยในตัวเก็บพลังงานเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหร่อาจารย์ก็เลยอยากจะยกตัวอย่างโดยสาธิตด้วยสิ่งที่เก็บพลังงานง่ายสุดเลยก็คือถ่านไฟฉายตอนนี้อาจารย์ก็เลยมีถ่านไฟฉาย 2A แล้วอาจารย์ก็เอามาบรรจุอยู่ในกระบะใส่ถ่านซึ่งแต่ละอันก็จะบรรจุได้4ก้อนสิ่งที่อาจารย์จะทำต่อไปก็คืออาจารย์ก็เลยเอามาต่อพ่วงกับหลอดไฟซึ่งหลอดไฟเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันใช้พลังงานใช้พลังคราวนี้อาจารย์ก็เลยอยากจะเช็คว่าเอ๊ะพวกเราพอเข้าใจไหมว่าเวลาเราซื้อหลอดไฟนะครับมันจะมีตัวเลขที่บันทึกอยู่บนหลอดไฟพวกเรารู้ไหมว่าตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยหรือว่าสัญลักษณ์แต่ละอันในนี้มันหมายความว่ายังไง
5: นั่นน่ะสิครับอาจารย์เราเห็นตัวเลขเหล่านี้จนชินตาแต่ไม่เคยอ่านค่าหรือรู้ความหมายของตัวเลขพวกนี้เลยเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนคงอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับ
1: อ่านไหนลองอ่านให้อาจารย์นิดนึงว่าหลอดไฟนี้มันเขียนอะไรให้อาจารย์บ้าง
2: 12
4: 20
1: 20
2: 3
1: ด้วยอะไร
2: 20วัตต
1: ์วัตต์นี่คือตัวอะไรเอ่ยบอกน้องๆในบ้านได้ไหม
2: W
1: โอเคแล้วตามมาด้วยเลขอะไร
2: กับ12โวลต์
1: โวลต์นี่ตัวอะไร
2: V
1: V โอเคเพราะฉะนั้นน้องๆทั้งบ้านจะเห็นได้ว่าถ้าเราเอาตัวหลอดนะครับแล้วมาดูตัวสัญลักษณ์ที่บันทึกอยู่บนนี้จะมี

0: นะครับพลังงานเนี่ยอยู่ในตัว W ไปแล้วก็คือ W เนี่ยบอกว่าต้องใช้พลังงานเร็วช้าเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนก็คืออัตราการใช้พลังงานนั่นเองส่วนตัว V ตัวเนี้ยคือแรงดันไฟฟ้าก็คือการที่จะให้หลอดไฟตัวนี้สว่างได้เนี่ยอาจารย์ต้องผลักกระแสไฟฟ้าให้มันไหลเนี่ยด้วยแรงดันเท่าไหร
1: ่
0: ถ้าอย่างเงี้ยมันเขียนว่า12โวลต์อาจารย์ก็ต้องใช้12โวลต์นั่นเลยเป็นสาเหตุที่ทำไมอาจารย์ต้องเอาถ่านไฟฉายหลายๆก้อนมาต่อกันเพราะถ่านไฟฉายก้อนเดียวมันให้แค่ 1.5 โวลต์อาจารย์ก็เลยต้องเอาทั้งหมด8ก้อนมาต่อกันม
1: ัน
0: ถึงได้12โวลต์นั่นเองงั้นทุกคนจะคุ้นคำว่าโวลต์มั้ยอากาศคุ้นคำว่าโวลต์มั้ยได้ยินมั้ย
1: ไฟฟ้าแสนโวลต
0: ์แสนโวลต์โหนั่นเป็นยอดมนุษย์อะไรสักอย่างแน
2: ่โอ้โหยอดมนุษย์ก็มาน้องผิงหยางนี่ช่างจินตนาการจริงๆเลยนะครับ
0: โอเคแต่ไฟตามบ้านของเรานั่นเองที่บ้านเราใช้ไฟกี่โวลต์
1: 220
0: ถูกต้องก็คือเราจะได้ยินว่าไฟบ้านเนี่ยมีขนาด220โวลต์นั่นก็คือแรงดันไฟฟ้านั่นเองโอเคไหมครับเอาแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าตอนนี้สิ่งที่อาจารย์อยากรู้อาจารย์พูดถึงพลังงานเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องดูที่ตัว W เนาะ
1: ค่ะ
0: เมื่อกี้แต่ละอันมันบอกกี่ W นะ
1: W ก็เป็น20
0: วัตต์เพราะฉะนั้นแสดงว่าตอนนี้แต่ละหลอดเนี่ยจะมีอัตราการใช้พลังงานเนี่ย20วัตต์อาจารย์เอามาหมด5หลอดเอามาต่อกันแสดงว่าทั้งหมดรวมกันแล้วก็100วัตต์นั่นเองนี่คือวิธีการคำนวณปริมาณพลังงานที่มันจะสามารถเอานำมาใช้ได้นั่นเองง
1: ั้
0: นเดี๋ยวเรามาลองกันเลยอาจารย์จะใส่เข้าไปพวกเราทุกคนช่วยกันใส่นิดนึงอาจารย์จะเปิดสวิตช์แล้วก็แน่นอนให้เจ้าหลอดทั้ง5ดวงนี้ส่องสว่างเดี๋ยวเรามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะเปิดเลย
1: เปิดพร้อมกันค่ะ
0: เปิดพร้อมกัน
1: 2 3
0: มันต้องเปิดให้หมดก่อนมันถึงจะครบวงจรนะอ่ะโอเคเอาล่ะและนี่แหละก็คือตอนนี้หลอดไฟทั้ง5เนี่ยก็ดึงพลังงานออกไปจากไอ้เจ้าตัวฐานไฟฉายนี
1: ่
0: ก็ค่อยๆใช้ไปโอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าเรารอสักพักนึงพลังงานในฐานไฟฉายก็จะค่อยๆหมดลง
1: หมดลง
0: หมดลงหมดลงเราก็จะเริ่มสังเกตว่าไอ้เจ้าความสว่างของหลอดไฟก็จะเริ่มน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆจนสุดท้ายพลังงานในฐานไฟหมดไฟก็
1: ดับ
0: ดับไปเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องๆทางบ้านบอกได้แล้วครับว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีอัตราการใช้พลังงานเท่าไหร่โดยไปดูที่ฉลากอันนี้เราดูที่หลอดไฟเป็นตัวอย่างเนาะแต่ว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดก็จะมีฉลากตัวนี้ติดอยู่ว่าอุปกรณ์ชิ้นนั้นเนี่ยใช้พลังงานในอัตราเท่าไหร่โอเคนะครับแล้วเราก็รู้แล้วว่าตอนนี้หน่วยของอัตราการใช้พลังงานคือหน่วยอะไรนะ
1: วัตต
0: ์ดีมากโอเคนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนรู้แล้วนะไปดูที่ตัว W ตัวนั้นจะเป็นตัวบอกจ้ะโอเคคราวนี้อาจารย์ก็เลยอยากจะมาทดสอบพวกเราสักนิดนึงถ้าสมมติอาจารย์มีหลอดไฟประเภทอื่นๆนะคราวนี้ทุกคนอ่านเป็นหรือยังว่าเราจะต้องอ่านที่ตัวเลขไหนอ่ะไหนลองซิเดี๋ยวอาจารย์ส่งให้ทุกคนได้คนละอัน

0: ดีมาก
1: 2โวลต์
0: เยี่ยมยอดโอ้โหนี่ตอนนี้ทุกคนอ่านเป็นแล้วนะเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าอาจารย์อยากจะเปลี่ยนหลอดไฟที่เรามีอยู่ตรงเนี้ยมาเป็นหลอดไฟอันที่ใหญ่ขึ้นเนี้ยมันจะต้องกินไฟมากกว่าไอ้เจ้าหลอดไฟเดิมกี่วัตต์นะ
1: 30วัตต์ค่ะ
0: เยี่ยมยอดนะเพราะอันเก่านี่20วัตต์อันใหม่นี่50วัตต์ก็คือไอ้เจ้าตัวเนี้ยจะกินไฟมากกว่า 2.5 เท่าเปรียบเทียบให้น้องๆทางบ้านได้เห็นว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะสามารถอ่านได้แล้วว่าหลอดไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละอย่างเนี้ยมันกินไฟมากน้อยเท่าไหร่โอเคไหมครับแต่แน่นอนพอเรามีอุปกรณ์ไฟฟ้าเต็มไปหมดอย่างเงี้ยเวลาเอาเข้าจริงๆเราจะมานั่งอ่านอย่างนี้ทุกตัวมันก็ตอนนี้เรารู้แล้วอ่านยังไงก็ตามแต่ว่าพอใช้จริงเราใช้ทั้งบ้านเลยใช้หมดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามันจะมีไอ้เจ้าตัวอุปกรณ์หรือมีตัวฉลาดอะไรที่จะช่วยให้เราสามารถเห็นได้เลยว่าเอ๊ะมันกินไฟมากกินไฟน้อยเท่าไหร่งั้นเดี๋ยวเรามาดูการคำนวณปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในบ้านกันเลยครับ
1: ค่ะ
0: เอาละครับเดี๋ยวอาจารย์จะนำเสนอฉลากหรือเป็นเรื่องของรายละเอียดการใช้ไฟที่คิดว่าทุกคนต้องเคยเห็นแน่นอนตอนนี้อาจารย์แสดงให้เราเห็นอยู่2อย่างอย่างที่1ด้านซ้ายอันนี้คือใบแจ้งค่าไฟฟ้าส่วนด้านขวาของอาจารย์ตอนนี้อันนี้คือฉลากเบอร์

0: ที่เราจะเห็นตามตู้เย็นหรือจะเป็นแอร์คอนดิชันหรืออะไรก็ตามแต่2อันนี้สิ่งที่อาจารย์อยากจะมาให้พวกเราเห็นในเชิงปริมาณณตอนนี้ก็คือถ้าเราเริ่มต้นดูที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้ากันก่อนนะครับ
1: จ
0: ะเห็นได้ว่ามันก็จะมีรายละเอียดของที่อยู่อะไรก็ตามแต่ตัวที่อาจารย์อยากจะให้พวกเราสังเกตก็คือตัวนี้ครับนี่จะเห็นว่ามีจำนวนหน่วยนี่สังเกตไหมว่าในวงเล็บมีตัวอะไรบ้าง
1: KWH
0: พอจะเดาได้ไหมว่าแต่ละตัวมันมีความหมายว่ายังไง
2: H Hurt หร
0: ือ
2: เปล่า
0: อ๋อไม่ใช่
1: W
0: W คุณคุณไหมเมื่อกี้เราพูดดีมากเพราะฉะนั้นมันก็คือ W ที่เราเพิ่งเรียนรู้กันมาว่านั่นคืออัตราการใช้พลังงานแต่บังเอิญมันมีตัว K อยู่ข้างหน้า
1: K กิโล
2: กิโลเมตร
0: เยี่ยมยอดซึ่งกิโลรู้ไหมว่ามันคือนั่น K แต่ W ก็คือกิโลวัตต
1: ์แล้ว H นะคะ
0: โอ้เยี่ยมยอด H ตัวนี้ไม่ใช่เมื่อกี้พูดอะไรนะ
1: Power
0: ก็คือ
1: ชั่วโมง
0: เยี่ยมยอดเพราะฉะนั้นตัวนี้สังเกตว่าจำนวนหน่วยมีวงเล็บเขียนไม่ใช่ต่อนะเป็นกิโลวัตต์ชั่วโมงไม่ต้องมีต่อชั่วโมงเป็นกิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งด้วยความที่เอากิโลวัตต์มาคูณกับเวลาตัวนี้สุดท้ายเราได้ปริมาณของพลังงานที่ใช้นั่นเอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั้นบังเอิญในนี้เราใช้เป็นภาษาไทยเราใช้ว่าจำนวนหน่วยแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าคำว่าหน่วยในที่นี้ความหมายก็คือกิโลวัตต์ชั่วโมงอย่างเคสนี้ก็คือบอกว่าในบินใบนี้มีการใช้ไฟฟ้าไปทั้งหมด190หน่วยก็คือ190กิโลวัตต์ชั่วโมงนั่นเองอันนี้พอเรารู้จักตัวนี้ทุกคนลองมาดูฉลากเบอร์5กันครับสังเกตในฉลากเบอร์5จะเห็นว่ามีการเขียนว่าใช้พลังงานไฟฟ้าที่อาจารย์เห็นบริเวณนี้ด้านบนสุดเลยนะสีขาวๆตรงนี้นะสังเกตว่าฉลากนี้บอกว่าใช้พลังงานไฟฟ้าไปทั้งหมด 3,031.54 เนี่ยสังเกตดูหน่วยในนี้เขียนว่าอะไร
3: หน
0: ่
3: วยต
0: ่
3: อป
0: ีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าหน่วยนั้นก็คือกิโลวัตต์ชั่วโมงนั่นเอง
2: ใช้ 3,031.54
0: เนี่ยเฉลี่ยแล้วในปีหนึ่งเนี่ยอุปกรณ์ชิ้นนี้จะใช้พลังงานเท่ากับ 3,000 นิดๆหน่วยนี่เองเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องๆทุกคนเข้าใจแล้วนะครับว่าต่อไปนี้พอเราเห็นฉลากเบอร์5หรือเราเห็นจำนวนหน่วยในใบแจ้งการค่าใช้ไฟฟ้าก็สามารถรู้ได้ว่านั่นก็คือปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่เราได้ใช้ไปนั่นเองครับไหนลองบอกอาจารย์ว่าวันนี้รู้อะไรมามั่งครับผมทีละคนนะอะไรจากไอรีนก่อน
1: การเก็บพลังงานในเคมี
0: โอเคมียอด
4: การเก็บพลังงานเป็นรูปแบบไฟฟ้า
0: ไฟฟ้าโอเค
2: แล้วก็พลังงานกลคร
0: ับโอ้ดีมากครับ
2: ก็มีหน่วยเป็นวัตต
0: ์นี่เยี่ยมยอดก็คือเราเห็นแล้วว่ารูปแบบการเก็บพลังงานนั้นมีหลากหลายนะเป็นทั้งเคมีทั้งไฟฟ้าพลังงานกลเหมือนกับที่เราทำการทดลองต่างๆที่เราเห็นกันและแน่นอนครับเรื่องของการเก็บพลังงานเนี้ยเราก็ได้เห็นในเทคโนโลยีที่เราไปดูในเรื่องของรถยนต์เยอะแยะมากมายก็คือนี่คือสิ่งที่เราจำเป็นต้องเอามาใช้เพื่อจังงานที่เราสามารถผลิตขึ้นมาได้และตอนนี้น้องๆก็เข้าใจการอ่านบินค่าไฟฟ้าเข้าใจฉลากเบอร์5แล้วนะว่าปริมาณการใช้พลังงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีค่ามากน้อยเท่าไหร่วันนี้หมดเวลาลงแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดี

ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186-200พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่70มรรคมีองค์8ตอนที่1
1: ท่านอาจารย์เรียกพวกเรามาแต่เช้ามีอะไรหรือขอรับ
2: เช้ามากข้ายังง่วงอยู่เลยเนี่ย
3: พวกเจ้าเรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทจนจบแล้วทั้งสายเกิดและสายดับเก่งมากเก่งมาก
4: ขอบคุณเจ้าค่ะเพราะท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะแท้
5: ๆทีนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเจ้าต้องออกไปจากหอธรรมแท้แล้ว
2: หาออกไปจากหอธรรมแท
5: ้ถูกต้องแล้วเพราะเจ้าทั้งสามยังไม่ได้เรียนเรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือมรรคมีองค์แปด
2: มรรคมีองค์แปด
1: แล้วพวกเราจะไปเรียนเรื่องนี้จากใครล่ะขอรับแล้วต้องเดินทางต่อไปอีกไกลแค่ไหนข้าจะได้กลับไปช่วยพ่อกับแม่ตอนไหนขอรับ
6: เรื่องนี้อาจารย์มักจะเป็นคนบอกเจ้าเองจงไปที่ห้องประตูมิติเพื่อพบกับอาจารย์มักได้แล้ว
2: ขอรับ

0: ท่านอาจารย์มาร์คใช่ไหม
1: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
2: ข้านี่แหละอาจารย์มาร์ค
1: โอ้โหเท่จัง
2: พวกเจ้าได้เรียนรู้ทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมกุศลมูลอกุศลมูลไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาททั้งหมดแล้วพวกเจ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจ4คือทุกข์และสมุทัย
3: ขอรับทุกข์ทั้งหลายเป็นผลเกิดจากเหตุคือสมุทัยการที่เรายังต้องวนเวียนในปฏิจจสมุปบาทก็เพราะ2สิ่งนี
2: ้ถูกต้องแล้วศิลาพวกเจ้าเข้าใจทุกข์สมุทัยอย่างถ่องแท้แต่ยังไม่ได้เรียนรู้หนทางไปสู่นิโรธความดับทุกข์พบความสงบสุขที่แท้จริงหนทางนั้นก็คือมรรค
1: มรรค
2: มรรคคือหนทางสู่ความดับทุกข์หรือเรียกว่ามรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือมีความรู้ความเข้าใจเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงสัมมาสังกัปปะความดำริชอบคือคิดดีคิดในทางเสียสละหวังดีไม่คิดเบียดเบียนสัมมาวาจาเจรจาชอบคือการพูดความจริงไม่ส่อเสียดไม่หยาบคายไม่เพ้อเจ้อสัมมากัมมันตะกระทำชอบคือการกระทำดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบคือการดำเนินชีวิตที่ไม่ก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อื่นสัมมาวายามะเพียรชอบคือมีความพยายามในทางที่ดีสัมมาสติระลึกชอบคือคุมใจไว้ให้อยู่กับสิ่งที่ต้องทำในเวลานั้นๆสัมมาสมาธิตั้งใจชอบคือมีใจแน่วแน่สงบไม่วอกแวกตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่ทำ
0: แล้วเราจะเรียนรู้มรรคได้ยังไงเจ้าคะ
2: ก่อนที่พวกเจ้าจะเรียนรู้มรรคเจ้าต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจัยที่จะทำให้เกิดมรรคได้มีอะไรบ้าง
3: เจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
1: ข้าไม่รู้หรอกข้ายังเรียนไม่ถึงเลย
2: พวกเจ้ายังไม่ต้องตอบข้าตอนนี้หรอกหลังจากที่พวกเจ้าผ่านภารกิจที่เมืองมักก็จะรู้คำตอบนี้เองเอาละได้เวลาเดินทางแล้วขอให้พวกเจ้าประสบความสำเร็จโชคดีได้กลับมา
3: โชคดีได้กลับมา
0: แปลว่าถ้าโชคไม่ดีก็อาจไม่ได้กลับมาหรอ
1: เย้ยพูดแบบนี้ข้าสยองนะครับ
2: รีบไปได้แล้ว
3: เย้ยนี่พวกเรากลับมาตัวเล็กอีกแล้วอ่ะ
1: จริงด้วยแต่ตัวเล็กๆแบบนี้ก็ดีนะข้าจะได้ดูตัวเล็กลงมั่ง
3: แน่ใจเหรอเจ้าปัน
0: ว้าวทุกคนมองไปรอบๆสิที่นี่สวยมากเลย
3: นี่นะหรอเมืองมักมันเมืองตากอากาศชัดๆสงสัยภารกิจคือให้มาเที่ยวพักผ่อนแน่ๆฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าดูทางนั้นสิมีคนออกมาต้อนรับเราแล้ว
4: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
5: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
6: อะไรนะ
4: จับพวกมันเอาไว้เร็ว
6: นั่นน่ะจับเลย
0: จับเลยจับเลยจับเลยมาต้อนรับที่ไหนกันเล่าดูหน้าตาไม่เป็นมิตรเลยรีบหนีกันก่อนเร็ว
1: เฮ้ยจริงด้วยหนีไปทางไหนดีทางนี้ก็ทะเลทางนั้นก็ทะเล
3: งั้นหนีขึ้นไปบนหอคอยนั่นก่อนก็แล้วกันโอ้ยประตูเปิดไม่ได้ทำไงดีเนี่ย
0: ปีนขึ้นไปเองเลยแล้วกันเฮ้ย
3: ฮ
0: ึ
1: เฮ้ยข้าปีนไม่ขึ้น
3: ไหนว่าตัวเล็กลงแล้วไงเจ้าปัน
1: แต่มันก็หนักเหมือนเดิมอ่ะเฮ้ยช่วยด้วย
6: ข้าเดี๋ยวข้าไหนนะ
4: ปีนอ่ะ
6: พวกมันจะปีนขึ้นหอคอยแล้ว
7: อย่าคิดว่าจะ
1: เร็วไปเร็วไอ้ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วข้าตายแน่ข้าตายแน
6: ่จับเด็กคนนั้นไว
1: ้รีบตามไปแล้วอย่านะเอ้ย
6: หยุดนะห้ามทำอันตรายเพื่อนข้าเด็ดขาดเลย
1: นี่มันเข็มทอง
4: ว่าไงนะเพื่อนเจ้างั้นเหรอ
6: ก็ใช่นะสิข้ารับรองได้นะว่าพวกเขาเป็นคนดีไปกันได้แล้วข้าดูแลพวกเขาเองก็ได้ถ้าเจ้ารับรองขนาดนั้นไปพวกเรา
0: เข็มทองเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ย
3: นั่นสิอยู่ๆเจ้าก็หายตัวไปในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแล้วอยู่ๆก็มาโผล่ที่นี่อีกข้าละงง
6: เรื่องมันยาวๆสรุปก็คือท่านหัวหน้าเกาะเมืองมักช่วยชีวิตข้าเอาไว้ก็เลยได้มาอยู่ที่นี่ยังไงล่ะ
0: ยังไงก็ขอบคุณนะที่ช่วยพวกเราไว
6: ้ก็เราเป็นเพื่อนกันนี
1: ่ถ้างั้นช่วยอะไรข้าอีกอย่างได้ไหมเข็มทอง
6: เอ๊ะอะไรเหรอ
1: ช่วยหาของกินมาให้หน่อยข้าหิว
8: โอ้ยเจ้าปัน
9: เ
2: ศิลาเจ้าปันและกันจะต้องทำภารกิจอะไรที่เมืองมักกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป
7: คำทำคำไทย
3: โอ้ยเกือบตายแล้วไม่ล่ะน่ากลัวชะมัด
1: ไปทำอะไรมาอีกล่ะศิลา
3: ก็ข้ารีบกินซาลาเปามากไปหน่อยเลยติดคอหายใจไม่ออกเฮ้ยดีนะที่ยังไม่ตาย
1: โหงั้นเจ้าก็เกือบจะได้เจออัปติชันนะมรณะแล้วสินะ
3: อัปติชันนะมรณะแปลว่าความตายที่ไม่ปกปิดข้าแปลออกหรอกนะ
1: ใช่แล้วตรงข้ามกับปฏิชันนะมรณะแปลว่าความตายที่ปกปิด
3: ถ้าซาลาเปาติดคอหายใจไม่ออกตายนี่ก็คือความตายที่ไม่ปกปิดเพราะเห็นกับตาเลยว่าตายจริง
1: ถูกต้องส่วนความตายที่ปกปิดก็อย่างเนื้อเยื่อในร่างกายมีการตายแล้วสร้างใหม่ซ่อมแซมอยู่ตลอดแต่เราไม่ได้สังเกตยังไงล่ะ
3: ใช่แล้วใช่แล้ว
7: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
1: ในตอนต่อไปผู้ศิลาได้รับโจทย์จากท่านหัวหน้าเกาะให้ไขปริศนา8ด่านที่ไม่เคยมีใครไขได้มาก่อนอ้าวแล้วพวกศิลาจะทำได้ไหมเนี่ยเอาใจช่วยกันด้วยนะครับ

ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

ีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการ That's a Good Classroom จากที่เราเคยเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและส่วนต่างๆของพืชกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพวกพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยังไงและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามกันเลยค่ะน้องๆเคยสังเกตผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางคนหน้าตาเหมือนกันแล้วทำไมบางคนถึงแตกต่างกันเช่นบางคนมีตาชั้นเดียวบางคนจมูกโด่งบางคนผมหยิกสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่แสดงออกมาให้เราเห็นเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้และยังสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไปด้วยซึ่งจะถ่ายทอดทั้งลักษณะเด่นที่จะพบในทุกรุ่นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะด้อยที่จะพบในบางรุ่นของสิ่งมีชีวิตเพราะถูกลักษณะเด่นข่มมาไว้พืชก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยถ่ายทอดผ่านเซลล์สืบพันธุ์ของพืชนั่นคือเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเมื่อเกิดการผสมเกสรขึ้นก็จะได้พืชต้นลูกออกมาเป็นรุ่นๆลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่ถ่ายทอดไปแต่ละรุ่นมีหลายลักษณะเช่นสีของดอกรูปร่างใบความสูงของต้นมองไปในสวนดอกไม้เราจะพบว่าต้นไม้แต่ละต้นเมื่อขยายพันธุ์เกิดเป็นต้นใหม่ๆพืชต้นใหม่ก็จะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่ของพืชชนิดนั้นๆแต่บางครั้งอาจจะแยกลักษณะเด่นและลักษณะด้อยได้ไม่ชัดเจนเช่นกรณีที่ต้นพ่อพันธุ์ดอกสีแดงผสมกับต้นแม่พันธุ์ดอกสีขาวได้ต้นลูกที่มีดอกสีชมพูที่เหมือนทั้งต้นพ่อและต้นแม่ผสมกันเรียกลักษณะที่ถ่ายทอดนั้นว่าลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์เนื่องจากยีนเด่นข่มยีน

0: ให้สมบูรณ์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ genetic transformationGenetic Transformation Genetic Transformation แปลว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรม Hereditary Characteristic HereditaryCharacteristic Hereditary Characteristic แปลว่าลักษณะทางพันธุกรรมเด็กๆได้ทราบกันแล้วนะคะว่าพืชถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงและเกิดขึ้นได้อย่างไรสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสะพานต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นธมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable HOMEGROWN VEGETABLE homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops FIELD CROPS field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อ

0: ว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง BLTVผ่านทาง www.bltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ BLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะและเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.bltv.ac.th ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง BLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง BLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง BLTV 1ถึงช่อง BLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลเกล้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยไก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อ่ะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ไอ้ย่าเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมามามาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยล่ะคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำให้คนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: กันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยายังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เฮ้ยเร็วเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เดี๋ยวเมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไปพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมประพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแยกรีบหนีกันเถอะ
2: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนี่ยส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินล้อมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงนะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
5: เย้
4: อีกไกลไหมคะเนี่ย
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
6: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
1: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
0: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
1: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาแล้วก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจ และมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
3: ไซเรนมือหมุน
1: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
3: พี่เลี้ยง
4: ได้ครับ
2: สบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
1: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
3: ถึงแล้วถึงแล้ว
2: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
1: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
6: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
4: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
1: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
4: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
1: ่
4: ะ
1: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
6: อันตรายอันตรายอันตราย
1: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
4: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
1: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
2: โอ้ขึ้นใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
5: า
2: ะ
5: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
1: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือ คนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด Aftershock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
3: กลัวกลัวกลัว
4: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้ข้างๆอัดนี่แหละ
1: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
2: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม BLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
5: ได้เลย
7: ครับ
2: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
3: DLTV DLTV
2: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
4: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
2: จัดไปอย่าให้เสีย
8: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม้
3: ขีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

0: ค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกโหดและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้าน 3. ลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใสใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะตัวอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแคและดอกสโนว์ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l eS. Flower vegetables แปลว่าพืชกินดอก Cauliflower C A U L I F L O W E R Cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก Butterfly pea B U T T ER F L Y P E A butterfly pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ฟังในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกกลุ่มได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2

คือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคบสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ Amphibian AMPHIBIAN Amphibian แปลว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ Reptile REPTILE Reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน Mammal MAMMAL Mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษา

เวลา 20:35 น.ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับผมบูธกิจธรรมขาวแจ้งนะครับแล้วทุกคนก็อยู่กับผมในวิดีโอสอนโปรแกรม Cubase เดินทางมาถึง EP สุดท้ายครับ EP ที่6ซึ่งเนื้อหาเยอะมากๆแน่ๆเพราะคือ EP ที่จะพูดถึงเรื่อง Mixing และ Mastering นะครับซึ่ง EP นี้จะแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะครับผมตั้งใจว่าพูดให้ละเอียดนิดนึงพาร์ทที่1คือเรื่อง Mixing นะครับพาร์ทที่2คือเรื่องของ Mastering ซึ่งจะบอก เรื่องราวการผสมเสียงให้มันเหมาะสมจากเพลงที่เป็นแบบ cover acoustic นะครับแล้วก็เป็นแบบที่เป็นรวมวงใหญ่ๆผมก็จะอธิบายให้ฟังไว้ด้วยว่าเราจะจัดการเรื่อง mixing อย่างไรและการทำ mastering เนี้ยทำยังไงให้เพลงเมื่อออกไปสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Spotify หรือ YouTube เนี่ยมีความดังและมีโทนโดยรวมที่สามารถสู้กับเพลงที่อยู่ในตลาดสตรีมมิ่งได้นะครับเพื่อเวลาเรามิกซ์เพลงของเราเนี่ยเราจะได้มีคุณภาพทัดเทียมกับของคนอื่นเขานะครับในเบื้องต้นแล้วนะครับเราไปดู EP นี้ในพาร์ทที่1ก่อนคือพาร์ทของมิกซิ่งครับ
1: สวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องมิกซ์และมาสเตอริ่งเลยนะครับเรื่องบันทึกเสียงเข้าไปเนี่ยทุกคนอาจจะรู้แล้วล่ะนะครับซึ่งวิธีการ mix และ mastering ในวันนี้ที่จะพูดถึงเนี่ยสามารถนำไปใช้กับโปรแกรมอื่นๆก็ได้งั้นเราไปดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นเวลาเราจะ mix และ mastering นะครับโดยอิงกับคำว่า basic mix and basic mastering นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเนื้อหาจะยาวมากแล้วก็จริงๆแล้วมันต้องพูดกันยาวทีเดียวนะครับก่อนอื่นก็คือเราไป import นะครับ import มาก่อน import file มาก่อนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมเอาเป็นแบบไลฟ์แล้วก็กึ่งไลฟ์กึ่งบันทึกเสียงด้วยเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นเลยว่าเสียงต่างๆเนี่ยมันทำงานอย่างไรนะครับมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับโอเคอันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับแล้วก็ import เข้ามาการ import เข้ามาเนี่ยอย่างแรกเลยก็ต้องดูด้วยนะครับว่าไฟล์ที่เราอัดมาหรือไฟล์ที่เรากำลังจะทำงานต่อมันมีบิตเดฟนะครับและแซมเปิลเรทเท่ากันหรือไม่นะครับก็ดูที่ตรงนี้นะครับ24บิตนะครับ48กิโลเฮิรตซ์เหมือนกันนะครับเหมือนกันก็ได้เลยไม่มีปัญหาอันนี้ก็สามารถที่จะอิมพอร์ตลงมาได้เลยนะครับปึ๊บเราก็จะได้แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นไฟล์ที่มีไซส์เท่ากันพอมันไซส์เท่ากันแสดงว่ามันเป็นการบันทึกเสียงมาพร้อมกันนะครับเวลาเราได้ไฟล์มาอย่างนี้เป็นต้นหรือจะดูที่เวลาก็ได้นะครับอันนี้เป็นทริคที่บอกทุกคนไว้ที่ยังรับรู้และมองด้วยตาให้มองบนฟ้าพอเราได้ของอย่างนี้มาเสร็จปั๊บเนี่ยได้ไฟล์อย่างนี้มาเสร็จปั๊บนะครับเริ่มต้นขั้นตอนการมิกซ์เราก็ต้องเรียงแทร็กก่อนเห็นไหมฮะอันนี้เขาเรียงแทร็กเป็นเบอร์มาให้เพราะนั้นผมก็สบายเลยข้างหน้าเนี้ยครับมันมีนัมเบอร์มาให้3 4 5 6 7 8 9โอ้โหง่ายเลยครับเลื่อนไปมันก็จะเป็นคิกสแนร์ไฮแฮททอม1ฟอร์ทอมโอเฮดแอลโอเฮดอาร์เบส11 12 13 12นะฮะแล้วก็15 16 17 18 19ได้เลยนะครับโอ้ตรงเลยที่ยังรับรู้และมองด้วยตาให้มองบนฟ้าเห็นไหมฮะนี่ขั้นตอนแรกเลยเรียงแท็กให้มันเป็นกลุ่มของมันหรือถ้าเขาพิมพ์ชื่อมาเราก็เรียงตามชื่อเรียงตามนัมเบอร์มันลงไปครับนี่ก็ง่ายเลยนะครับ

0: นะแล้วก็ฟังตั้งแต่ต้นสักนิดนึงครับว่าเกิดอะไรขึ้น
1: ก่อนที่เธอจะมาอยู่ดาวดวงนี้เธออยู่ดาวดวงไหนที่บนท้องฟ้าบอกได้ไหม
0: ก่อนอื่นผมก็ขอเซฟไว้สักนิดนึงว่าเป็นสตาร์ทนะครับเป็นสตาร์ทเราจะได้กลับไปกลับมากันได้นะครับเป็นสตาร์ทนะครับเริ่มต้นวิธีการแรกก็เริ่มต้นเลยครับเราฟังเพลงทั้งเพลงไปแล้วเรียบร้อยเราเจอแล้วว่าอะไรคืออะไรนะครับกลุ่มของเครื่องดนตรีต่างๆครบแล้วเนี่ยเราจัดการได้เลยครับก็คือเราจัดตำแหน่งให้เขาสักนิดนึงก่อนก็คือการแพนครับเราก็แพนมันนะครับอันนี้คือฮาร์ดดิสก์นะครับตรงนี้คือฮาร์ดดิสก์ใช่ไหมฮาร์ดดิสก์เราก็แพนคีย์บอร์ดนะครับกีตาร์นี่กีตาร์กับแซกนี่เราอาจจะอิงตำแหน่งของภาพก็ได้ถ้ามันเป็นงานวิดีโอแบบไลฟ์เซสชั่นแบบนี้นะครับมีแซกอยู่ด้วยตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงกลุ่มของกลองนะครับไฮแฮทผมก็เอียงไปนะครับก็คือแพนจัดการแพนนะครับเนี่ยไม่ต้องอะไรมากเลยครับแค่นี้แค่เราเริ่มแพนมันเนี่ยครับเราเริ่มแพนมันนะครับเราก็เริ่มรู้สึกแล้วนะครับว่าเสียงมันเปลี่ยนไปเนี่ยครับมันมีมิติทันทีผมเพิ่มวอลุ่มนิดนึงนะครับมันมีมิติของมันแล้วเพราะว่าบางเสียงมันเป็นสเตอริโอมาเช่นคีย์บอร์ดกับไลน์ที่เป็นฮาร์ดดิสก์ LR มาให้เรานะครับมันก็เริ่มรู้สึกได้เลยว่าเสียงเนี่ยมันเป็นสเตอริโอแล้วนะครับโอเคขั้นตอนแรกครับแผ่นพอครั้งนี้แผ่นเสร็จปั๊บเราต้องทำอะไรต่อเราก็ต้องจัดการเรื่องเลเวลใช่ไหมครับเรื่องเลเวลเนี่ยก็จะไปอิงกับวิดีโอเก่าๆที่เคยให้ดูไว้นะครับลองดูนะครับเพลงทั้งหมดตอนนี้เพลย์มานะครับยังไม่ได้มิกซ์ยังไม่ได้อะไรเลยนะครับที่มาสเตอร์วอลลุ่มเราเนี่ยไปถึงลบ 2.6 แล้วนะครับอันนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันสูงเกินไปสักนิดนึงนะครับคราวนี้เรามาไล่กันดูครับปิดร้องนะครับปิดเครื่องดนตรีไปก่อนนะครับเอาแค่ริทึมก่อนเอาแค่กลองกับเบสไว้ก่อนนะครับเอาแค่กลองกับเบสไว้ก่อนแล้วเรามาฟังกันดูครับอย่างนี้ก็เราก็มีวิธีการจัดการเรื่องเลเวลนะครับ1แพน2เรามาจัดการเรื่องเลเวลสักนิดหนึ่งทำไมผมเอาแพนขึ้นก่อนเพราะว่าเราจะได้เห็นตำแหน่งของเขาก่อนนะครับวิธีที่2นะครับถัดมาขั้นตอนที่2ถัดมาคือเรื่องของเลเวลเลเวลก็สามารถที่จะเอาลงแบบนี้เอาเฟดเดอร์ลงเลยหรือจะเอาเกนลงสักนิดหนึ่งก่อนนะครับอย่างเช่นเนี่ยครับกลองกับเบสรวมกันเนี่ยมันไปถึงประมาณแถวแถวลบ5ลบ6แล้วเนี่ยทั้งๆที่ยังไม่มีเครื่องดนตรีอื่นเลยผมว่าตรงกลองเนี่ยครับตรงกลองเนี่ยกลองกับเบสเปิดมาเนี่ยที่มาสเตอร์วอลลุ่มเนี่ยมันน่าจะอยู่แถวๆประมาณสักลบ12ไว้ก่อนอันนี้ก็ไปที่เรื่องเดิมนะครับถ้ามันเบาไปนะครับเดี๋ยวในวิดีโอเนี่ยจะเบาเป็นลงไปนิดนึงเลยนะครับก็เลื่อนวอลลุ่มที่ซาวด์การ์ดเอานะครับให้มันดังขึ้นคราวนี้ผมก็จะลดเกนของกลองและเบสลงนิดนึงนี่ครับเกนนะครับแล้วผมก็จะดูที่สเตอริโอเอาท์พุตนะครับว่ามันจะเหลือเท่าไหร่นะครับอ้าวไปตอนนี้กลองกับถึงตั้งแต่กลองทั้งชุดถึงเบสเนี่ยผมลบ6 dB นะครับกลองอย่างเดียวกับเบสเนี่ยอยู่ประมาณแถวๆลบ 12.9 นะครับใช้วิธีผมก็ลบไปเลยนะครับลบเกนไปเลยลดเกนนะครับคราวนี้ลองเปิดเห็นไหมฮะกีตาร์ดังไปเห็นไหมครับ

เอาเราค่อยๆบาลานซ์ไปเลยนะครับกีตาร์ผมก็ลดเกนหน่อยเปิดฮาร์ดดิสก์มาครับลายฮาร์ดดิสก์นะครับดังไปอาจใช้วิธีลดเฟดเดอร์บ้างก็ได้อันนี้มีเมทานอมมาด้วยนะฮะเพราะว่าเล่นสดแล้วมีเมทานอมด้วยโอเคก็มิวไปนะครับมีแซกแซกก็จะมีเครื่องดนตรีอื่นรั่วมาด้วยนะครับโอเคร้องครับทริคอย่างหนึ่งในการที่จะบาลานซ์เรื่องเลเวลได้นะครับนั่นก็คือถ้าตัดสินใจไม่ได้ว่าเสียงใดมันเบาหรือดังจนเกินไปนะครับอย่างเช่นเสียงร้องตอนนี้นะครับให้ลดลงไปเลยครับแล้วค่อยเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมฮะเฟดเดอร์ลดลงตั้งเยอะนะครับแล้วก็ทั้งเพลงเนี่ยเลเวลโดยรวมอยู่แถวๆลบ10เองนะครับที่ยังรับรู้และมองด้วยตาบนฟ้าที่ดาวพรางพรางอันนี้ผมก็ลดเลเวลทั้งหมดลงมาอีกสักนิดนึงนะครับบริหารจัดการให้สเตอริโอเอาท์พุตมันอยู่แถวๆสักลบ12ไม่เกินลบ10นะครับในความดังที่สุดของเพลงตอนนี้นะครับเดี๋ยวมันจะไปสัมพันธ์กันต่อกับตอน mastering นะครับ2ขั้นตอนแล้วนะครับแพนจัดการตำแหน่งนะครับ2จัดการเรื่องเลเวลนะครับคราวนี้เราก็มาจัดการเรื่องต่อไปดูเรื่องของโทน3คือโทนคืออะไรโทนคือคัลเลอร์ของมันนั่นก็คือการใช้ EQ นะครับกองทั้งชุดนะครับผมไปเร็วนิดนึงนะครับนี่คือเสียงคลิกนะครับผมอาจจะไปเร็วนิดนึงเพราะให้วิดีโอมันไม่ได้ยาวจนเกินไปนี่คือคลิกวิธีการ EQ คือเลื่อนบางความถี่ขึ้นไปก่อนว่าตรงไหนกันแน่ที่เราไม่ชอบหรือเราชอบอย่างเงี้ยผมไม่ชอบตรงนี้เอาลงแล้วก็ตรงนี้ผมชอบให้มีโลหน่อยแล้วก็มีเสียงเสียงจิกๆที่หัวของเพเดลมันกระทบหนังสักนิดนึงนะครับโอเคคราวนี้นะครับผมก็ใส่คอมเพรสเซอร์สักนิดนึงให้มันนิ่งหนึ่งนิ่งลงโอเคต่อไปครับสแนร์ผมไม่ชอบตรงนี้แล้วก็เป็นการอัดแบบไมค์เดียวมานะครับอาจจะไม่มีเสียงแซ่นักก็เพิ่มแล้วก็ saturate มันสักนิดนึงนะครับส่วนทอมครับเราไปฟังทอมกันสักนิดนึงนะครับทอมผมก็จะ EQ รวมๆนะครับไปท่อนที่มันเบทอมมีทอมเนาะโอเคเราก็อยู่ในขั้นตอนที่เท่าไหร่ครับตอนนี้ขั้นตอนที่3ครับโทนนะครับทอมนะฮะผมไม่ชอบตรงนี้เอาลงโลคัสสักนิดนึงสำหรับทอมนะครับไม่เป็นไรแล้วผมก็คอมเพรสไว้สักนิดนึงนะครับสำหรับทอม

0: กองเริ่มชัดเจนขึ้นนะครับ
1: เป็นความฝันที่วันนี้ฉันรักเธอเท่าไรจะเป็นยังไงให้เธอรู้ดี
0: ใส่คอมเพล

ในขั้นตอนการมิกซ์เนี่ยถ้าอะไรมันดังไปมันมารบกวนกับทำงานเราก็มิวส์ไปก่อนได้นะครับมิวส์ไปแล้วเราก็ทำงานต่อโอ้สบายเลยครับคราวนี้เราก็ไปที่อะไรต่อครับไฮแฮทครับไฮแฮทก็ไม่ขุ่นแล้วนะครับเพราะมันมีเสียงอื่นเข้ามาอยู่นะครับโอเวอร์เฮดครับ

ดูครับคราวนี้เรามาลองดูชุดกลองครับชุดกลองทั้งหมดกับเบสนะครับคือชุดกลองที่ถูกจัดการแล้วนะครับชุดกลองที่ถูกจัดการแล้วก็คือจัดการเรื่องแพนแล้วจัดการเรื่องเลเวลแล้วแล้วก็จัดการเรื่องโทน EQ แล้วนะครับก็คือแพนแล้วความดังเบาบาลานซ์แล้ว EQ แล้วแล้วก็เรื่องไดนามิกก็คือใส่คอมเพรสเซอร์แล้วนะครับคราวนี้เราลองดูครับเดี๋ยวผมจะปลด EQ แล้วก็ปลดอินเสิร์ตก็คือคอมเพรสที่ใส่ไปนะครับออกแล้วเรามาฟังกันนะครับอันนี้คือจัดการทั้งหมดแล้วนะครับเอา EQ ออกครับเนี่ยครับเห็นไหมฮะทำแค่นี้เองนะครับเสียงกลองกับเบสเนี่ยคือเปลี่ยนไปเลยนะครับอันนี้คือไม่มีอะไรเลย EQ และคอมเพรสครับเปิดขึ้นมาครับเนี่ยครับก็คือแค่3ขั้นตอนเท่านั้นเองคราวนี้ไปดูที่เบสต่อครับอยากได้ตรงโลโลคุมสักนิดนึงฮะก็เลย EQ โลเบสแบบนี้แล้วก็นิดนึงครับใส่คอมเพรสไอ้พวกกดโน้ตกักๆให้มันนิ่งขึ้นนะครับ

0: เราไปดูกีตาร์ต่อครับเอาตรงนี้ขึ้นนิดนึงให้กีตาร์มันชัดหน่อยนะครับก็ให้ความเป็นธรรมชาติของเขายังเหลืออยู่บ้างนะครับไม่ไปกดเขาเยอะก็กีตาร์จะคอมเพรสไม่มากนะครับ
1: ความรักบางครั้งถ้ามองด้วยตาบางทีก็ไม่เห็น
0: คีย์บอร์ดครับ

0: เราไปดูในท่อนที่แซกถูกเป่าสักนิดนึงนะครับ
1: ไม่รู้จะพูดอย่างไรอยากบอกเธอว่าฉันรักเธอเท่าไรมาแค่ไหน
0: เราเริ่มได้ยินแซกแล้วนะฮะ
1: กับ

โอเคดีขึ้นเยอะเลยนะครับดีขึ้นมากร้องครับมัวมัวไปเอาลงตรงไหนก็ได้ที่เราไม่ชอบเราเอาขึ้นก่อนแต่พอเราฟังแล้วรู้เรื่องว่าตรงไหนกันแน่ที่เราเอาไม่เอาเราก็เพิ่มลดครับ EQ มีหลักการแบบนั้นนะครับ

เริ่มบรรลานอีกรอบครับไม่รู้จะพูดอย่างไรอยากบอกเธอแล้วก็บริหารจัดการครับตอนนี้ Master Output เนี่ยตั้งแต่เริ่มมิกไปแล้วเริ่มมีคอมเพรสมีอะไรเข้าเนี่ยเริ่มที่จะดังขึ้นนิดหนึ่งนะครับเราก็ลดทั้งหมดลงสักหน่อยครับเริ่มดังไป

ผมจะพยายามอยู่แถวๆนี้ครับแถวๆสักลบ10ลบ9ลบ8แถวเนี้ยไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนมาสเตอร์ลิงจะลำบากโอเคเห็นไหมฮะว่ามันง่ายมากเลยนะครับกับการมิกซ์นะครับผมอาจจะไม่ได้ลงลึกว่า EQ มีกี่ประเภทคอมเพรสเซอร์มีกี่ประเภทนะครับอยากให้เห็นขั้นตอนโดยรวมก่อนว่าเวลาเรามิกซ์เนี่ยเราเริ่มต้นยังไงกันแน่นะครับเพื่อความรวดเร็วในการทำงานนะครับเพื่อความถูกต้องในการทำงานเนี่ยครับมิกซ์ง่ายๆแบบนี้นะครับลองดูนะครับคันนี้ทั้งหมดนะครับผมจะลองปลดทั้งหมดลงนะครับตอนนี้เนี่ยไปถึงตรงคำว่ามิกซ์แล้วล่ะผมก็เซฟไว้อีกอันนึงเป็นคำว่ามิกซ์นะครับลองฟังนะครับเดี๋ยวผมจะลองปลดทั้งหมดนะครับแล้วก็ลองฟังเปรียบเทียบกันอันนี้คือแพนแล้วนะครับ EQ แล้วนะครับจัดการความดังแล้วจัดการไดนามิกแล้วนะครับไปฟังครับ

แล้วก็เอา EQ ออกครับเอา insert ออกครับลองฟังนะครับ EQ ออกครับแล้วก็ไม่แพ้เลยครับเห็นไหมครับมันนี่คือไม่ทำอะไรเลยจะเสียงนี้ครับกลับมาแล้วครับขั้นตอนที่1คือแพนครับอยากบอกเธอว่าฉันรักเธอเห็นมั้ยฮะแค่แพนอย่างเดียวนะครับเสียงต่างนะครับเอาใหม่นะครับไม่แพนแพนครับแพนเสร็จ EQ EQ เสร็จปั๊บใส่คอมเพรสเซอร์ครับจัดการเรื่องไดนามิกนี่เลยครับทำแค่นี้นะครับจะเห็นได้ว่าที่ insert plug in เนี่ยมีแค่นี้นะครับ compress อย่างเดียว EQ ยังไม่ได้ใส่ plug in เลยนะครับใช้ของที่แถมมานะครับ

ครับแค่นี้ก่อนเลยนะฮะเห็นไหมฮะนี่คือขั้นตอนการมิกซ์แรกคราวนี้ต่อไปเนี่ยผมจะจัดกรุ๊ปแหละนะครับแล้วแต่โปรแกรมก็จะว่ากันไปว่าจัดอย่างไรนะครับใน Cubase เนี่ยต้องกดฟังก์ชันนี้ก็คือ F4 ขึ้นมาจัดการ Audio Connection เพื่อจะจัดการกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปเนี่ยมีหน้าที่อย่างนึงสำหรับการทำงานอย่างง่ายที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดของเขาเนี่ยคือกรุ๊ปเนี่ยมันก็ง่ายอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราจัดประเภทของเครื่องดนตรีในการมิกซ์ได้อีกนะครับเพื่อจะได้สะดวกกับสะดวกในการมิกซ์แล้วก็สะดวกกับการใช้เอฟเฟคนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเปิดรีเวิร์บมาตัวเดียวเนี่ยเราสามารถส่งเครื่องดนตรีหลายๆเครื่องไปใช้ได้เลยนะครับก็ประหยัดดีนะครับโอเคคราวนี้ลองดูนะครับเดี๋ยวจะมีทริคต่างๆอยู่ในนี้ด้วยนะครับผมก็จัดกรุ๊ปไปนะครับนี่กรองเนี่ยผมจัดกรุ๊ปไปแบบมหาศาลเลยทีเดียวนะฮะนี่ไม่พอแล้วนะครับถึงคีย์บอร์ดแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นกีตาร์นะครับแล้วก็เป็นฮาร์ดดิสก์นะฮะเป็นแซกซ์แล้วก็เป็นร้องนำวอล์กซ์ครับโอเคจบพอดีเป๊ะเลยนะฮะ

คราวนี้ทำยังไงต่อครับถ้าในของโปรแกรม Cubase เนี่ยเราก็ต้องไปจัดการครับคิกนะครับผมก็ routing ไปอยู่ที่กรุ๊ปคิกนะครับ snare ก็ routing ไปอยู่ที่ snare tom มัน top hi-hat นะฮะผมก็ไปอยู่ hi-hat แล้วก็ tom 2ใบนี้นะครับไปอยู่ที่ tom นะครับ overhead 2อันนี้ก็ไปอยู่ที่ all symbol นะครับใช้วิธีนั้นแล้วกัน bass นะฮะแล้วก็กีตาร์นะครับก็จะเปลี่ยนนะครับ outputเป็นกรุ๊ปไปถ้าเกิดในฝั่งโลจิกเนี่ยเขาเรียกว่าบัสนะครับก็จะง่ายเลยครับไปได้เลยบัสไปได้เลยนะครับโอเคแซกนะฮะแซกแล้วก็อันนี้ครับร้องคราวนี้เนี่ยทุกเสียงก็จะมาอยู่ที่กรุ๊ปสีฟ้าๆนี้สำหรับ Cubase นะครับเห็นไหมฮะคีย์บอร์ดอย่างเดียวแซกอย่างเดียวนะครับฮาร์ดดิสนะครับกีตาร์นะครับสูงกลองเนี่ยครับผมก็จะจัดกรุ๊ปไปอีกนะครับว่ามีดัมบัสแต่ตรงนี้นะครับทริคผมมีความรู้สึกว่ากลองมันไม่กว้างนะทั้งที่ตอนบันทึกเสียงมาเนี่ยมันบันทึกในห้องที่กว้างระดับหนึ่งแต่มันยังไม่มันรู้สึกว่ากลองมันไม่ได้มีพื้นที่มากนะครับผมเลยสร้างคำว่าดัมรูมมาอันหนึ่งแล้วผมก็ใส่รีเวิร์บเข้าไปนะครับรีเวิร์บเป็นรีเวิร์บสั้นๆถ้าเราจำได้ว่าในคลาสผมมีสอนเรื่องเอา 60,000 ตั้งหารด้วยเทมโปเนาะไออันเนี้ยผมก็ตั้งไว้ไม่ถึงวินะครับ 0.75 วินะครับเป็นรีเวิร์บสั้นๆง่ายๆเลยครับแล้วผมก็ส่งกลองนะครับกลองทุกชิ้นนะครับไปที่รีเวิร์บตัวนี้กรุ๊ปรีเวิร์บตัวนี้ที่ดัมรูมนะครับลองฟังนะครับผมจำลองเสียงห้องให้มันใหญ่ขึ้นสำหรับกลองนี้เท่านั้นเองพอรวมกันมันจะเป็นอันนี้ครับลองฟังดูนะครับเห็นไหมฮะถ้าไม่มีนะครับลองฟังนะครับอันนี้ไม่มีรูมหลอกผมทำรูมหลอกไว้อันหนึ่งคืออันนี้สองสามสี่ในรูมหลอกเรา EQ ได้นะฮะลองฟังกลองทั้งหมดคราวนี้ผมก็เลยได้โหกลองใหญ่ขึ้นแล้วผมก็เปลี่ยนกลองทั้งหมดเนี่ยไปเป็นกรุ๊ปดัมบัสครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมเหลือเฟดเดอร์ที่จะจัดการอยู่แค่นี้แล้วครับแค่นี้เลยร้องแซกกลองทั้งหมดอยู่นี่แล้วครับกองทั้งหมดมาอยู่ที่ดัมบัสเรียบร้อย

โอเคคราวนี้ผมก็จัดการเลยครับเปิดรีเวิร์บมาอันนี้อาจจะรวดเร็วนะครับรีเวิร์บของผมก็เป็นดัมรีเวิร์บนะครับเปิดมา1อันนะครับแล้วก็ใส่ค่าไปว่ามันเป็นเพลทก็ได้นะครับสัก 1.8 นะครับก็คือรีเวิร์บแบบเพลทนะครับอยู่นี่นะครับเป็นเวิร์บดัมผมก็จะส่งพวกสแนร์กับทอมเนี่ยไปเป็นรีเวิร์บตัวที่เพิ่งใส่ไปนะครับเพราะเป็นรีเวิร์บของกองนะครับโอเค

น่ะเห็นไหมฮะประมาณแถวนี้นะครับแล้วผมก็อย่าลืมครับมีรีเวิร์บร้องอีกสักตัวนึงนะครับเวิร์บวอล์กซ์แล้วกันนะครับรีเวิร์บร้องเนี่ยก็ใส่เลยนะฮะผมก็เอาสักใกล้ๆกับกลองให้รู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่เดียวกันนะครับ

EQ Reverb เห็นไหมฮะแล้วดังที่สุดของเพลงตอนนี้ก็อยู่แถวๆลบ9เองนะครับคราวนี้บาลานซ์หน่อยฮาร์ดดิสก์รู้สึกจะเบาไป

เห็นไหมครับเท่านี้เลยนะครับเห็นไหมฮะว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแค่ขั้นตอนในการมิกซ์เสร็จปั๊บจัดกรุ๊ปนะครับตรงนี้เรียกว่าการจัดกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปให้กับเครื่องดนตรีต่างๆเพราะว่าการมีกรุ๊ปเอฟเฟกต์เนี่ยก็ง่ายเห็นไหมฮะสแนร์กับทอมเนี่ยส่งไปที่รีเวิร์บตัวนี้แสดงว่าตอนนี้ในโปรเจกต์ที่ผมมิกซ์อยู่เนี่ยผมใช้รีเวิร์บแค่2ตัวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ดูอินเสิร์ตปลั๊กอินทั้งหมดนะครับตั้งแต่เริ่มต้นก็จะมีแค่คอมเพลสแล้วก็มีบัสคอมเพลสอันนึงแล้วก็มีแค่รีเวิร์บ2ตัวนี้เท่านั้นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็ได้เสียงแบบนี้เลยนะครับตามขั้นตอนนะอันนี้ง่ายมากเลยนะครับแต่ขั้นตอนการมิกซ์อาจจะมีรายละเอียดมากกว่านี้นะครับแต่อันเนี้ยคือพื้นฐานเลยนะครับในการมิกซ์อย่าลืมนะครับจัดโพซิชันให้เขาเสร็จปั๊บดูเรื่องเลเวลให้ดีนะครับเลเวลก็คือจัดการเรื่องของเกณฑ์เรื่องของความดังให้ดี1แพนก็คือเรื่องตำแหน่งก็คือแพนนะครับเรามารีแคปกันรอบนึงก่อนมิกซ์ก็คือจัดเรียงไฟล์เรียบร้อยนะครับตามในตัวอย่างที่ผมทำให้ดู1ปั๊บในการมิกซ์จัดตำแหน่งเลยคือการแพน2จัดการเรื่องเลเวลความดังต่างๆก็คือการลดเกณฑ์หรือการลดเฟดเดอร์ก็ได้ไม่ผิดนะครับแล้วแต่ทุกคนถนัดเลยต่อไปเป็นเรื่องของไดนามิกและโทนจัดการด้วย EQ การไฮคัตการโลคัตต่างๆนะครับโทนก็คือการ EQ นั่นเองการใช้ Equalizer Dynamic ก็คือการใช้เกตหรือ Compress ลงไปช่วยให้เสียงนั้นมี Dynamic เป็นไปตามที่เราต้องการแค่นี้ก็จบแล้วแล้วก็มาสู่การจัดกรุ๊ปสักนิดนึงเพื่อประหยัดเวลาในการมิกซ์แล้วก็จัดทิศทางของการมิกซ์ให้ง่ายขึ้นโดยการผ่านกรุ๊ปหรือบัสไปนั่นเองนะครับมันก็จะตอบสนองในการใช้เอฟเฟกต์ด้วยคือมันใช้เอฟเฟกต์น้อยลงไม่จำเป็นที่ทอมก็ใส่รีเวิร์บ1ตัวสแนร์ก็อีก1ตัวโหรีเวิร์บเต็มไปหมดนี่เราสามารถรวมกลุ่มต่างๆนะครับของเครื่องดนตรีแล้วส่งรีเวิร์บไปที่ตัวเดียวได้นะครับอันนี้คือขั้นตอนการมิกซ์เป็นไงครับจบไปแล้วกับพาร์ทแรกของ EP ที่6นะครับไปต่อพาร์ท2เลยพาร์ท2เนี่ยคุยกันถึงเรื่อง mastering นะครับใครที่มีปัญหาเอ๊ะทำเพลงแล้วมิกซ์ก็แล้วนะครับความดังไม่เท่าเขาเรารู้สึกว่า EQ ต่างๆมันมีไฮไม่เท่าเขาโลไม่เท่าเขาพาร์ทที่2ของ EP ที่6นี้เราจะไปคุยกันถึงเรื่องนั้นครับนั่นก็คือเรื่อง mastering ไปครับไปเรียนรู้ด้วยกันก่อน

哎，哎，喂，哎，你们聪明哇，来嘞！สวัสดีนะครับน้องๆเวลาที่เกิดไฟไหม้นะครับมีเรื่องที่ควรทำและก็ไม่ควรทำนะครับถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่เคยที่จะเจอไฟไหม้จริงๆนะครับแต่หลายคนรวมถึงพี่ต๊อปก็สงสัยว่าทำไมไฟไหม้ถึงห้ามใช้ลิฟต์เราใช้อะไรดับไฟได้บ้างนอกจากน้ำแล้วเราจะเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ยังไงแล้วรายการคิดวิทย์ของเราในวันนี้จะร้อนแรงและสุดตื่นเต้นขนาดไหนไปชมตัวอย่างกันก่อนดีกว่าครับ

เป็นยังไงกันบ้างครับดูจากตัวอย่างแล้วเนี่ยตื่นเต้นทุกนาทีเลยใช่ไหมครับและตอนนี้ครับก็ถึงเวลาที่เราจะไปพบกับผู้ที่จะมาท้าทายโจทย์ร้อนๆในรายการคิดวิทย์กันแล้วไปพบกับพวกเขาได้เลยครับ

0: น้องๆทุกกล้าท้าเปลวไฟที่ร้อนแรงในวันนี้จะต้องผ่านการเรียนรู้ฝึกฝนกับผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการป้องกันอัคคีภัยน้องๆต้องตื่นตัวและมีสติกันอยู่ตลอดเวลาเพื่อเตรียมพร้อมกับสู้ศึกจอดไฟลุกในวันนี้
1: สวัสดีครับน้องๆวันนี้ถ้ามีคำถามครับน้องๆมีคำถามก็สามารถที่จะถามได้นะครับนะ
2: ทำไมไฟติดได้อะ
1: ในการที่จะลุกไหม้ขึ้นมาเป็นเปลวไฟได้เนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบนะครับนะอยู่ด้วยกันทั้งหมด3องค์ประกอบอย่างแรกเลยก็คือเชื้อเพลิงแต่เชื้อเพลิงเนี่ยเราจะจำแนกออกเป็นสถานะใครรู้บ้างว่ามีกี่สถานะ
3: 3เหรอคร
1: ับ3สถานะถูกต้องครับเยี่ยมมากมีอะไรบ้าง
3: ของแข็งของเหลวแก๊ส
1: แก๊สหรือก๊าซถูกเชื้อเพลิงทั้ง3สถานะเนี่ยนะครับนะมันจะติดไฟได้เนี่ยมันต้องมีการคายไอซะก่อนเวลาที่น้ำมันติดไฟไม่ได้ติดจากตัวน้ำมันนะครับมันติดจากตัวอะไรฮะไอระเหยครับไอระเหยหรือเวเปอร์เนี่ยแหละส่วนก๊าซนะเป็นสถานะเขาบอกว่าเป็นสถานะที่ติดไฟได้ง่ายที่สุดไม่ต้องรอเปลี่ยนสถานะเพราะว่าสถานะของเขาเนี่ยเป็นเวเปอร์อยู่แล้วพร้อมที่จะติดไฟการคายไอของแข็งคืออะไรรู้ไหมการกลายเป็นควันนั่นเองครับเราเคยเห็นไหมครับก่อนที่มันจะติดเป็นเปลวแดงขึ้นมาหรือว่าเป็นถ่านแดงๆมันจะมีควันลอยขึ้นมาก่อนใช่ไหมครับนี่นะครับเราเรียกกันว่าช่วงเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็งเนี่ยมันมีการคายไอควันที่ลอยขึ้นมาเนี่ยติดไฟด้วยอันนี้คือตัวแรกเชื้อเพลิงอ้าวตัวต่อมาครับองค์ประกอบตัวต่อมาก็เป็นในเรื่องของอากาศนะครับอากาศหรือออกซิเจนก็ได้ไฟเนี่ยนะครับนะมันต้องการปริมาณออกซิเจนตั้งแต่ 16% ขึ้นไปยิ่งเยอะยิ่งดีครับยิ่งเยอะยิ่งชอบไฟยิ่งติดง่ายแต่ถ้าต่ำกว่า 16% ลงมาเป็นไงฮะไฟที่ติดอยู่มันจะค่อยๆหลีลงแล้วก็ดับลงไม่มีออกซิเจนไฟมันก็ดับอีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือความร้อนแต่ร้อนเนี่ยมันร้อนมากร้อนน้อยแค่ไหนล่ะมันขึ้นอยู่กับอะไรครับ
4: เชื้อเพลิง
5: ไฟเป็นเรื่องที่อันตรายแล้วควรจะเรียนรู้ไว้เพื่อจะได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันครับ
6: เวลาไฟไหม้มีเครื่องอุปกรณ์กี่ชนิดที่ใช้ดับไฟได้ครับ
1: อุปกรณ์หรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือในการดับเพลิงเนี่ยมีมากมายหลายชนิดเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่ก็จะเตรียมนะครับนะให้น้องๆได้เรียนรู้ในส่วนของอุปกรณ์ที่ยังใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันมันใช้งานอะไรยังไงนำมาดับให้ถูกกับประเภทของไฟด้วยตัวแรกแบบนี้คือเครื่องดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งเชื้อเพลิงธรรมดาดับได้เชื้อเพลิงที่เป็นน้ำมันหรือก๊าซดับได้เชื้อเพลิงที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านดับได้อย่างที่2ครับนะ CO2 ครับ CO2 มันจะมีอุณหภูมิความเย็นเย็นถึงลบ40องศาเซลเซียสครับถังทางด้านขวามือของเราเนี่ยนะครับนะจะเป็นเครื่องดับเพลิงแบบน้ำครับนะครับถังที่เราเห็นทางด้านซ้ายมือนะครับนะฝั่งนี้เป็นเครื่องดับเพลิงแบบโฟมนะเชื้อเพลิงเหลวเนี่ยนะครับนะเราสามารถใช้เครื่องดับเพลิงแบบโฟมแบบนี้ดับได้สบายๆเพราะว่ามันออกแบบมานะครับนะเพื่อที่จะดับไฟประเภทนี้โดยเฉพาะเลย
7: สนุกมากเลยครับได้ความรู้ด้วยนะครับผมว่าแต่ละอย่างต้องดับไฟด้วยอย่างไรบ้างครับผมตื่นเต้นครับผมว่าจะได้ทดลองครั้งแรกแล้วครับผมยังไม่เคยทดลองถังดับเพลิงมาก่อนเลยครับ
1: วันนี้เดี๋ยวจะมีนะครับเชื้อเพลิงประเภทต่างๆเอามาจุดนะครับให้พวกเราเนี่ยสังเกตอ้าวเบื้องต้นเดี๋ยวพี่จะให้นะครับจุดให้ดูว่ามันลักษณะการลุกไหม้ควันมันจะเป็นยังไงแบบไหนสีออกมาเป็นยังไงดูสีของกลุ่มควันจะเป็นสีอะไรฮะเทาๆออกน้ำตาลใช่ไหมครับใช้น้ำทำการดับสบายๆเพราะว่ามันเป็นเชื้อเพลิงธรรมดาลองดูครับในจุดที่เราเห็นเป็นควันลอยขึ้นมานี่คือน้ำโดนไม่เต็มที่ใช่ไหมครับมันก็ยังมีกลุ่มควันเพราะฉะนั้นถ้าจะดับก็ต้องดับให้สนิทการดับเพลิงขั้นต้นก็ควรที่จะอยู่เหนือลมเหมือนกันถ้าอยู่ใต้ลมไงครับสำลักควันใช่ไหมสารดับเพลิงต่างๆถ้าเป็นผงเคมีแห้งฉีดแล้วมันก็ทำไมฮะตลบกลับเข้ามาหาเราอีก
2: ตรงนี้
1: ตรงไหนอีกชี้เพื่อนดูชี้เพื่อนดูตรงไหนมีตรงไหนมีควันใช่ไหมตรงไหนมีควันแสดงว่ามันยังมีการคายไอใช่ไหมอาจจะเกิดการติดต่อลูกดามได้บริเวณนี้ครับ
2: ค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังดับไม้อยู่ค่ะก็รู้ว่าเชื้อเพลิงแต่ละชนิดนะคะมีการดับที่ไม่เหมือนกันบางอันนะคะก็ใช้น้ำบางอันก็ใช้เคมีแห้งค่ะ
1: พร้อมไหมครับทั้งสองคน
8: พร้อมคร
1: ับ ทดลองฉีดครับตายหยุดหยุดดูครับพอฉีดแล้วไฟดับแล้วหยุดดูบางครั้งผงเคมีมันยังไม่สัมผัสกับตัวเชื้อเพลิงทั่วทั้งหมดก็อาจจะเกิดการติดต่อลุกลามกลับขึ้นมาได้พี่มีอีกถังนึงครับเป็นถังน้ำฉีดแล้วสายทั่วเอา1 2 3ฉีดหยุด
7: ต้องดับให้หมดถ้าไม่หมดอาจจะมันก็เป็นควันอยู่ครับ
1: คราวนี้จะใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงแต่เดี๋ยวพี่จะใช้ CO2 ฉีดดับให้ดูก่อนว่ามันดับได้จริงๆโอ้โหนะครับนี่ครับ CO2 ดับไหมมันดับไฟได้นะครับนะแต่ว่าถ้ามีประกายไฟมีความร้อนมันก็ติดได้ครั้งหนึ่งเหมือนกันนั้นถ้าใช้ผงดับเพลิงแบบเคมีแห้งนะครับนะครับปริมาณน้ำมันอาจจะมากเอาไม่อยู่นะครับ4 ท่าน 4 ท่าน4คนมาตรงนี้เดี๋ยวมาใกล้ๆกันนะครับจับปลายสายพร้อมปลายสายพร้อมนะครับนะเดินเข้ามาใกล้ๆนะครับ1 2 3เดินเข้ามาพร้อมฉีดใส่ข้อมือใส่ข้อมือดับไหม CO2 ก็ดับได้ไดเคมีคอลก็ดับได้แต่ดับแล้วถ้ามีประกายไฟมีความร้อนมาสัมผัสอีกมันก็ติดไฟซ้ำขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเชื้อเพลิงยังมีอยู่นะครับแต่ถ้ามาตอนนี้เราใช้โฟมดูซิจะเป็นยังไง
4: ถ้าพร้อมแล้วครับ1 2 3 4ครับ
1: ขอบกระบะตรงไม่ต้องสายข้อมือหยุดสนิทนะครับสนิทแบบไหนครับมีประกายไฟมีความร้อนนะครับทำไมครับไปสัมผัสโดนใกล้ๆแบบนี้ก็ไม่สามารถติดไฟได้เพราะว่ามันจะไปเคลือบผิวหน้าของเชื้อเพลิงทำให้เชื้อเพลิงไม่สามารถทำไมครับคายไอได้เห็นไหมโฟมจึงทำไมครับดับน้ำมันได้ดีที่สุด
5: ได้รู้ว่าดับไฟนี้ต้องใช้อะไรใช้อะไรต้องใช้ถังนี้หรือใช้น้ำก็ได้ใช้อะไรก็ได้ใช้โฟมดับรู้สึกมันดีครับรู้สึกว่ามันมันจริง
0: ๆคราวนี้น้องๆกำลังเตรียมตัวที่จะเข้าไปในห้องที่มีแต่ขม่าวควันจากการเผาไหม้อยู่พวกเขาต้องทำยังไงกันบ้างนะ
1: ทีมงานเป็นไงบ้างพร้อมไหม
8: พร้อม
1: เยี่ยมลุยกันเลยมาตักอากาศนะครับวิธีการเบื้องต้นสัมผัสก่อนถ้ามันไม่ร้อนเราก็สามารถเข้าได้นะครับโอเคควันเต็มเลยนะครับนะควันเริ่มเยอะแล้วเอ้าต้องใช้วิธีการคานแล้วล่ะนั่นแหละเยี่ยมทำไมต้องคานสู่ที่ต่ำก็เพราะว่าผลพลอยได้จากการเผาไหม้เนี่ยมันก็จะมีกลุ่มควันมีก๊าซพิษกลุ่มควันมันจะลอยขึ้นสู่ด้านบนถ้าเราเดินแบบปกติไงฮะเราจะสูดดมเอากลุ่มควันเอาก๊าซพิษพวกนี้เข้าไปนะครับเราอาจจะสำลักควันแล้วก็เสียชีวิตได้ลองดูซิประตูทางออกอยู่ด้านไหนครับเอามือสัมผัสดูเจอแล้วเจอลูกบิดแล้วใช่ไหมครับเอาละค่อยๆเปิดครับค่อยๆเปิดเอาละค่อยๆเดินออกไปมีถุงแล้วดีขึ้นไหม
9: ดีขึ้นค่ะ
1: ถ้าเราไม่มีถุงกันควันตัวนี้วิ่งออกมานี่เป็นไงฮะหรือว่าเดินออกมาอันจะคิดว่าอันตรายไหม
9: อันตราย
1: อาจจะสำลักควันได้ใช่ไหมครับเรื่องของไฟเป็นเรื่องที่อันตรายนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยน้องๆที่อยู่ที่นี่และน้องๆที่อยู่ทั้งบ้านน่ะก็ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับไฟแล้วก็วิธีการดับไฟรวมไปถึงวิธีการเอาตัวรอดกรณีที่เกิดเพลิงไหม้แล้วใช่ไหมล่ะครับประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นเหล่านี้เนี่ยจะกลายมาเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยพิชิตภารกิจในรายการคิดวิทย์ได้หรือไม่ต้องติดตามชมกันให้ดีครับ
10: ไฟที่เผาไหม้อย่างร้อนแรงเกิดจากองค์ประกอบเพียงแค่3อย่างเชื้อเพลิงออกซิเจนและอุณหภูมิที่เหมาะสมหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไฟก็จะดับลงทันทีลองนึกดูว่าเหตุไฟไหม้ความรู้เรื่ององค์ประกอบไฟนี้จะช่วยเราได้ยังไงบ้าง
1: มาเลยครับมาเลยเอาล่ะครับและตอนนี้ครับความสนุกจะเพิ่มเป็น2เท่าอย่างแน่นอนเพราะถึงเวลาที่เราจะเข้าสู่ภารกิจในรายการคิดวิทย์กันแล้วซึ่งภารกิจวันนี้จะเต็มไปด้วยความร้อนและความอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องอยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่นะครับรวมถึงการสวมอุปกรณ์ป้องกันอย่างที่น้องๆใส่แบบนี้ด้วยอยากรู้ยังว่าโจทย์คืออะไร
11: อยากรู้ครับ
1: อยากรู้แล้วจะบอกให้โจทย์ในวันนี้ก็คือให้น้องๆรวมพลังกลายเป็นนักดับเพลิงรุ่นจิ๋วควบคุมกองไฟที่กำลังลุกไหม้อยู่ทางนู้นให้ได้
9: ภายในกองไฟนะครับก็จะมีเชื้อเพลิงที่แตกต่างกันอยู่หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นไม้พลาสติกหรือว่าน้ำมันนะครับน้องๆต้องรีบควบคุมนะครับและพยายามดับไฟไม่ให้ไฟเนี่ยลุกไปไหม้ตุ๊กตาที่น่าสงสารตัวนี้น้องๆสามารถใช้อุปกรณ์ที่ทางรายการเตรียมไว้ให้นะครับมาดับไฟกันอย่างเต็มที่เลยยกเว้นน้ำที่จะมีให้น้องเพียงแค่หนึ่งถังเท่านั้นเจอโจทย์ที่ท้าทายแบบนี้นะครับน้องๆจะต้องตั้งสติและวางแผนกันให้ดีแล้วก็ไปคิดวิทย์กันได้เลย
11: ถ่านเว้ยน้ำดับต้องใช้น้ำดับดิ
6: ทรายมันจะดับไงมันจะลุกนิ่งกว่านะ
11: อืมใช้น้ำเลยไปเลยมีดูน้ำดิมีน้ำแล้วนะ
0: โอ้เอาละสิครับเปลวไฟที่ลุกโหมขึ้นทำให้น้องๆไม่ทันได้ตั้งสติสาดน้ำที่มีอยู่เพียงถังเดียวลงไปในกองไฟทันทีแล้วทีนี้น้องๆจะทำยังไงกันต่อครับเนี่ย
6: รู้สึกตื่นเต้นมากครับไม่เคยเจออะไรมาก่อนแบบนี้ครับ
11: โอ้ตื่นเต้นมากครับเหนื่อยมากเลยครับ
6: เดี๋ยวไปเลยตรงนี้มันเอาไปคุก
11: ตอนแรกเราเอาน้ำเทลงไปก่อนก็ช่วยน้ำเป็นนิดนึงเราก็ต้องเอาทรายไปกบ
0: ในช่วงแรกนั้นน้องๆใช้ทรายเทลงไปบนกองไฟใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวไล่อากาศและตบไฟที่กำลังลามไปตามแผ่นไม้ให้ดับลงได้แต่ความร้อนที่ระอุไหม้ถ่านด้านล่างสุดในกองไฟก็ทำให้เปลวไฟโหมลุกไหม้ขึ้นมาอีกหลายครั้งเอ๊ะนั่นน้องๆหยิบก้อนน้ำแข็งแห้งออกมาครับน้ำแข็งแห้งที่เต็มไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี้จะช่วยให้พวกเขาดับไฟได้หรือเปล่า
11: น้ำแข็งแห้งมันมีความเย็นมากครับผมอุณหภูมิเขาพี่เขาบอกว่าติดลบ40องศาเลยครับ
12: ดับตรงไม้ก่อนนะพวก

0: เอาน้ำแข็งแห้งกับน้ำใสชูดีไหม
1: เนี่ยนะแถวเนี้ยเนี่ยเนี่ยเออไปทำไมอีกทำไมอีก
0: เออจำใส่ถัง
1: ผงรู้ว่าผงผงกินไม่ได้นะเออน้ำแข็งนะจับรอเดี๋ยวมันหมด

0: น้ำที่เราผสมมันช่วยได้
1: เป็นไงบ้างครับน้องๆน้องๆเนี่ยวางแผนและใช้วิธีไหนในการที่จะดับกองไฟเพื่อไม่ให้ถึงตุ๊กตาบ้างครับใช้วิธีไหนบ้าง
2: ทรายครับ
1: ใช้ทรายใช่หรืออีก
2: แล้วก็น้ำส้มสายชู
1: น้ำส้มสายชูน้ำแข็งแห้ง
3: ผง
1: เกลือ
3: ผง
1: ฟูทำไมถึงใช้ผงฟูแล้วก็น้ำส้มสายชูหรือว่าเกลือครับ
2: เอา
3: เกลือ
2: เอามาผสมกัน
1: ครับ
3: เกลือมันเอาไว้เร่งความเย็นครับผม
1: อ๋อแล้วเกลือไปเร่งความเย็นกับอะไรเอ่ย
3: กับน้ำแข็งแห้งที่น้ำละลายอยู
1: ่น้ำแข็งแห้งที่มันละลายอยู
2: ่ครับ
1: นะครับแล้วก็น้ำส้มสายชูกับผงฟูใช้ด้วยกันทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์น้องๆมาถูกทางแล้วนะครับแต่แล้วผลที่ได้เป็นไงตอนนี
2: ้ไฟ
1: ไฟมันเริ่มดับเรื่อยๆแล้วใช่ไหมแต่ว่าน้ำเนี่ยมันเริ่มหมดหรือเปล่า
3: ครับ
1: เพราะว่าน้ำเนี่ยบอกให้ก่อนว่ามีแค่ถังเดียวเท่านั้นใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: แต่ตอนนี้เนี่ยได้ข่าวว่าน้องๆเนี่ยใช้หมดไปตั้งแต่แรกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆต้องวางแผนหลังจากนี้ให้ดีนะครับ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเชื้อมันปะทุขึ้นมาอีกแล้วหรือเปล่าไปดูทางด้านนู้นดีกว่าแล้วรีบหาวิธีเลยครับไปเลยครับตอนนี
2: ้คือไฟครับพอดับแล้วมันก็ยิ่งลุกขึ้นจนจะถึงไม้ไปที่ตุ๊กตาอยู่แล้วครับ
3: ขอบคุณครับ
2: แล้วก็เอาผ้าไปจุ่มกับที่เราน้ำที่เราผสมมาโปะๆเพื่อมันจะกระจายดีกว่าที่เราเทครับ
3: มีควันอยู
1: ่และตอนนี้นะครับดูเหมือนกับว่าเปลวไฟของน้องๆเนี่ยก็จะเริ่มดับนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมีกลุ่มควันที่พร้อมที่จะประชุได้ตลอดเวลาเหมือนกับตอนนี้ครับตอนนี้เนี่ยไฟได้ปะทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะโอ้โหน้องๆไฟปะทุขึ้นอีกแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องๆพยายามเนี่ยใช้หลากหลายวิธีมากเลยตั้งแต่การใช้ผ้านะครับที่ชุบน้ำแล้วก็รวมถึงน้ำแข็งแห้งแล้วก็ทรายครับตอนนี้ดูดีๆนะครับน้องๆอย่างที่พี่ต๊อบบอกไว้ครับว่าไฟนั้นมันดับแล้วก็จริงนะฮะแต่ยังมีปริมาณของกลุ่มควันเนี่ยที่ยังอยู่บริเวณพื้นผิวด้านใต้เนี่ยพร้อมที่จะปะทุได้ตลอดเวลาอย่างกับภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้อยู่ดีๆมันก็ขึ้นมาเองไฟก็ปรากฏขึ้นมาเองอย่างนี้เนี่ยทำยังไงดีน้องๆทางบ้านเอาใจช่วยนะครับ
3: ก็ควันอยู่ข้างล่าง

และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เรานะครับจะมาตรวจสอบผลงานของน้องๆแล้วนะครับเชิญผู้พี่ต้องครับผู้เชี่ยวชาญนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับพี่ต้องครับเดี๋ยวพี่ต้องลองบอกลองตรวจผลงานของน้องๆทางด้านนี้นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับพี่ต้องเดินดูโดยรอบได้เลยนะครับ

แต่คราวนี้เนี่ยมาดูถึงโจทย์ภารกิจของเราดีกว่านั่นก็คือการดูแลรักษาตุ๊กตาทั้งสองตัวนี้นะครับให้ได้มาดูกันใกล้ๆครับขออนุญาตนะจ๊ะน้องหนูเดี๋ยวพี่ต๊อบอันนี้จะเป็นคนตรวจเองนะครับ

0: ก็โดยรอบแล้วถือว่าควบคุมเพลิงได้นะครับแล้วก็สกัดกั้นไม่ให้ติดต่อลุกลามได
1: ้โอเคนะครับในบริเวณด้านล่างตรงนี้นะพี่ต้องเชิญทางนี้ครับบริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับน้องๆก็สามารถสกัดเพลิงได้นะครับ

0: นี่ครับตุ๊กตานะครับก็มีรอยของเพลิงไหม้อยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรครับน้องๆเนี่ยได้ใช้ความรู้ความสามารถนะครับที่ทำให้ถาดบริเวณด้านล่างที่มีแต่เชื้อเพลิงเนี่ยดับลงได้นะครับแต่ตัวของตุ๊กตาเนี่ยนี่เห็นไหมครับมีร่องรอยถ้าเปรียบกับคนเราเนี่ยก็เหมือนกับการได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองยังคงที่จะสามารถรักษาได้นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยด้วยความตั้งใจนะครับประกอบกับหลักการที่นำมาใช้ในการดับไฟเนี่ยถือว่าน้องๆทำได้อย่างดีเยี่ยมเลยเพราะฉะนั้นในวันนี้พี่ต๊อบถือว่าน้องๆสามารถทำได้สำเร็จครับ yeah!
1: เชื่อหรือไม่ไฟฟ้าสามารถดับไฟที่ลุกไหม้ได้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้ทำให้สิ่งนี้เป็นเรื่องจริงด้วยการสร้างสนามไฟฟ้าที่มีกำลังถึง600วัตต์ซึ่งสามารถทำให้เกิดสนามไฟฟ้าที่มีความเข้มข้นกว่า1ล้านโวลต์ต่อเมตรและเมื่อใดก็ตามที่เราส่งสนามไฟฟ้าที่มีความเข้มข้นขนาดนี้ผ่านเข้าไปยังเปลวไฟที่มีความสูงถึง20ฟุตเปลวไฟนั้นจะดับลงไปในทันทีที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าภายในเปลวไฟนั้นประกอบไปด้วยอนุภาคต่างๆซึ่งสนามไฟฟ้าจะเข้าไปก่อกวนอนุภาคเหล่านั้นจนเกิดการผลักเปลวไฟให้ออกห่างจากเชื้อเพลิงจึงทำให้ไฟดับลงได้ในทันทีในอนาคตเราอาจจะนำอุปกรณ์สร้างสนามไฟฟ้านี้ไปประยุกต์ใช้กับการดับไฟในอาคารซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงให้กับนักดับเพลิงได้และที่สำคัญไม่มีสารเคมีตกค้างเหมือนกับการใช้ถังดับเพลิงอีกด้วย
0: คำถามท้ายรายการวันนี้ให้น้องๆบอกว่าอะไรบ้างที่ควรทำและไม่ควรทำเมื่อเกิดไฟไหม้ตอบไม่ยากละ2ข้อนะครับส่งคำตอบของน้องๆมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดฟิตแอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปผจญภัยกันที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีเลยนะครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับไฟหน่อยครับ
2: ภารกิจที่ไฟสำเร็จได้ด้วยของเราเ
0: ฮ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการคิดวิสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา

0: ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องสวัสดีนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับพบกับอาจารย์เจตนะครับอาจารย์เจษดาอนินทร์นะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะครับเรายังอยู่ในเนื้อหาของการเรียนเรื่อง Basic AI Programming นะครับสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันไปครับเด็ก
1: ๆการใช้
0: เราทำยังไงครับ
2: ส่วนของร่างกายในการขยับหุ่นยนต
0: ์สัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้นะครับเราควบคุมหุ่นยนต์ไม่ใช่หุ่นยนต์ตัวจริงนะเป็นหุ่นยนต์แบบไหนครับ
1: จำลองจำเรือ
0: หุ่นยนต์จำลองนะหรือเรียกหุ่นยนต์เสมือนเนี่ยโดยการใช้ใบหน้าใช้มือนะครับในการควบคุมนะใช้หลากหลายนะใช้หลากหลายมากเลยในการควบคุมวันนี้นะเราจะไปลองทำความรู้จักนะครับกับนะเราบอกว่าครั้งที่แล้วเราสร้างโมเดลยังไม่ได้ทำเลยนะเราเลือกใช้นะครับโมเดลที่มันมีอยู่แล้วนะเราจะลองนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยสร้างโมเดลเองนะว่าการที่จะมาเป็นโมเดลเนี่ยจับอะไรบางอย่างได้เนี่ยเรามีวิธีการทำงานยังไงนะครับ

0: และวันนี้นะครับเราจะใช้ใบงานที่2ครับเป็นใบงานเรื่องการสร้างโมเดลการเรียนรู้นะครับในการที่จะทำงานนะครับตลอด1ชั่วโมงนี้นะครับใช้เวลาไม่นานแล้วเดี๋ยวเราจะได้เข้าใจว่าการที่เราจะสร้าง AI โมเดลเนี่ยสักอันนึงเนี่ยหลักการทำงานเป็นยังไงนะครับเอาละครับวันนี้เราจะอยู่ในหน้าจอนะครับเราจะใช้ตัวที่เป็น AI Tigen นะครับใครที่นะครับเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วนะครับก็เข้าได้นะครับใครที่ยังไม่เข้านะครับอาจจะ search ในนะครับเว็บเบราว์เซอร์นะครับ aitigen.in.th นะครับเข้ามาที่หน้าจอแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดเข้าสู่ระบบนะครับเราจะใช้ในอุปกรณ์ตรงนี้นะครับที่เราจะเรียนรู้กันนะครับใครที่เข้าสู่ระบบแล้วนะครับเราจะเจอหน้าจอนี้นะครับ AI Tigen นะครับวันนี้เราจะคงใช้เนื้อหาเดิมนะครับก็คือการเขียนโค้ดนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปตรงนั้นนะครับอาจารย์ขออนุญาตเปิดหน้าจอตรงนี้ให้ดูนิดนึงครับวันนี้เราอยู่ใบงานที่2นะการสร้างโมเดลการเรียนรู้นะครับเรื่องที่เราจะทำกันนะครับก็คือนะแถดแดนนะครับเราจะใช้ภาพจากกล้องนะไม่ว่าจะเป็นภาพที่ถ่ายมานะครับหรือภาพที่แบบถ่ายสดๆเลยเอามาสร้างโมเดล AI เมื่อกี้เราไม่ได้สร้างโมเดล AI เลยนะครับนะครับก่อนหน้านี้นะครับเราไม่ได้สร้างโมเดล AI เลยเราใช้โมเดลสำเร็จรูปที่มีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับใบหน้านะการเคลื่อนไหวของมือนะครับการเคลื่อนไหวของแขนร่างกายและส่วนต่างๆนะครับโอเคทีนี้หลักการครับนักเรียนง่ายมากเลยเราจะใช้ตัวนี้ครับสิ่งที่เรียกว่า image classifier นะครับ image classifier ในการทำงานแยกประเภทนะครับนะก่อนจะไปตรงนั้นครับวิธีการนะครับง่ายมาก3ขั้นตอนครับ1เราจะทดสอบนะทดลองฝึกการตั้งค่ากล้องนะครับและถ่ายภาพวัตถุนะครับและเราจะเริ่มฝึกนะสร้างโมเดลการเรียนรู้ครับแล้วก็ใช้สำหรับตรวจจับวัตถุครับแล้วเราจะเอาไปลองใช้งานในสถานการณ์จริงนะครับถ้าใครนะครับพร้อมแล้วนะครับเปิดหน้า AI Tigen ขึ้นมาได้เลยนะครับนะใครเปิด AI Tigen เสร็จแล้วยกมือครับโอเคนะครับโอเคทีนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับเปิด AI Tigen เสร็จแล้วนะครับมาเลยครับเลือกนะครับเข้ามาเลือกตรงที่นะครับเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์ครับคลิกเข้าไป1ครั้งนะครับรอตัวนะครับเว็บไซต์เนี่ยโหลดขึ้นมานะครับเราก็จะได้หน้าตานะครับที่พร้อมใช้งานใครที่ขึ้นหน้าจอนี้แล้วนะครับนะบอกให้อาจารย์ทราบได้นะครับโอเคครับข้างหลังนะครับข้างหน้าเสร็จแล้วนะครับมาครับอย่างแรกสุดครับมาที่กล้องเลยครับถ้าใครจำได้นะครับจากสัปดาห์ก่อนนะครับกล้องอยู่ตรงไหนครับไปที่ image data นะครับ
1: แล้วก็เลือก basic
0: จ้าเลือก basic เลือกอะไรต่อจ้
1: า
0: camera นะครับอ่ะเอากล้องมาวางนะครับตอนนี้ครับตอนนี้สิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือกล้องนะครับคือกล้องหนึ่งตัวสัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้เราใช้โมเดลที่ชื่อว่า AI ครับชื่อว่า AI นะครับเราใช้เช่นอะไรครับเราใช้ face นะครับสำหรับจับใบหน้านะครับเราใช้ hand นะครับเพื่อจับเรื่องของมือหรือเราใช้ตัวที่เป็น body นะครับนะสำหรับการจับการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับวันนี้นะครับอาจารย์จะลองนะครับใช้วิธีใหม่โดยที่เราจะสร้างโมเดลเองการที่เราจะสร้างโมเดลเองนั่นหมายความว่านะเราต้องทำยังไงก่อนครับโมเดลถึงจะฉลาดได
1: ้เราต้องโพสท่า
0: ถ้าเราจะสร้างโมเดลเองวิธีการต้องทำยังไงครับง่ายสุดเลยอันดับแรกสุดต้องทำยังไงบ้าง
1: เตรียมตรงกล้องให้กล้องมันโลก่อนแล้วเราค่อยทำให้เป็นภาพนิ่งแล้วก็ใส
0: ่การที่โมเดลจะฉลาดได้แสดงว่าโมเดลต้องผ่านการสอนไหมเราต้องสอนโมเดลไหมเออถ้าไม่สอนเนี่ยเขาก็ทำไม่เป็นเหมือนที่สมมติเราบอกว่าเราฝึกสุนัขให้ยกขาถ้าเราไม่ฝึกบ่อยๆเขาก็ทำไม่เป็นดังนั้นเราจะมาลองสอนโมเดลนะครับเพื่อสร้างโมเดลนะวิธีการนะครับถ้านะเมื่อกี้ใครจำได้นะครับอาจารย์เลือกกล่องหนึ่งนะครับให้มาเลือกที่นะครับ AI นะครับกด classify ครับนะกด classify นะครับจากนั้นครับ

0: ผมให้เลือกคำว่า image classifier ครับลากมาวางก่อนนะครับนะส่วนใครที่ลากมาวางแล้วกล้องมันเชื่อมกันเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับมีใครสังเกตเห็นอะไรไหมครับใน image classifier สีเขียวเห็นอะไรบ้างเอ่ยในนี้มีอะไรบ้างครับมี
1: เหมือนเป็นกล้อง
2: ใช่มีเป็นกล้องแล้วโผล่ขึ้นมาอีกครับ
1: เป็นเหมือนกับเป็นเริ่มวีดีโอที่เราถ่ายเสร็จแล้ว
0: โอเคงั้นตอนนี้เรากำลังจะสอนนะเรากำลังจะสอนนะครับจะสอนให้ตัว AI เนี่ยรู้จักนะวิธีการก็คือตอนนี้ถ้าใครนะครับอยู่ตรงหน้าแล้วนะครับคำว่า image classifier นะครับเราสามารถที่จะเลือกนะครับนะเราสามารถเลือกนะครับมาวางได้อาจารย์นะครับแนะนำนะครับ1อย่างนะครับเดี๋ยวเราจะลองทำกันแล้วก็ง่ายที่สุดถ้าใครจำได้สัปดาห์ที่แล้วเราควบคุมหุ่นยนต์นะครับควบคุมด้วยการเงยหน้านะครับก้มหน้าหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาเดี๋ยวอาจารย์จะลองใช้แบบนี้นะครับเราจะลองควบคุมหุ่นยนต์นะครับด้วยการใช้นะครับนิ้วนะครับนะหรือว่าใช้มือก็ได้นะครับหรือแบบอื่นก็ได้แต่ง่ายที่สุดที่อาจารย์จะชวนพวกเราทำนะครับเราใช้มือแล้วกันนะครับใช้มือนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาบอกว่าใช้มือเนี่ยหน้าอาจารย์ต้องไม่อยู่ในนี้นะไม่งั้นจะทำลำบากนิดนึงนะครับโอเคเราจะใช้มือครับเราจะใช้มือทำอะไรครับเราจะใช้มือเป็นคำสั่งครับเช่นเราจะใช้คำสั่งเป็นตัวเลขก็ได้ครับเลข1นะครับนะเป็นเลข2นะครับเป็นเลข3แล้วก็เป็นเลข4แบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวนะครับวิธีการนะครับการที่เราจะทำให้เขารู้จักว่าแบบนี้คืออะไรนักเรียนต้องสอนครับนักเรียนต้องสอนนะครับวิธีการสอนครับง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์นะอาจารย์จะทำให้ดูนะครับอาจารย์จะหลบนะอาจารย์จะหลบตัวกล้องนิดนึงนะครับอาจารย์จะให้เห็นแค่เลขนะครับที่เป็นนิ้วของอาจารย์นะครับนะวิธีการนะครับเราจะสอนเขาทีละอย่างนะครับเราจะสอนเขาทีละอย่างเริ่มจากการสอนโดยการนะครับใส่ข้อมูลไปทีละอย่างอาจารย์จะสอนให้เขารู้จักเลข1นะครับวิธีการอาจารย์จะถ่ายแค่เลข1นะครับนะอาจารย์จะสอนแค่เลข1อาจารย์ทำแค่เลข1ตรงหน้ากล้องครับแล้วนะครับให้เอาเมาส์นะครับมาคลิกที่นะครับวงกลมสีแดงนะครับตรงนี้นะครับคลิก1ครั้งคือการถ่ายรูป1ช็อตนะครับตอนนี้เรากำลังสอนให้เขารู้จักเลข1ครับเพราะฉะนั้นเราจะใส่เลข1แบบนี้เข้าไปนะครับแล้วก็คลิกเพื่อถ่ายรูปนะครับคลิกเสร็จปุ๊บนะครับจะมีรูปขึ้นมาแบบนี้ครับจะมีรูปเล็กๆขึ้นมาแบบนี้นะครับทำยังไงต่อครับอาจารย์ครับผมคลิกแล้วคลิกอีกครับอาจจะเปลี่ยนมุมครับเปลี่ยนไปมุมอื่นครับแต่ยังเป็นเลข1นะครับนะเปลี่ยนไปมุมอื่นครับแล้วเราก็ทำแบบนี้ครับไปเรื่อยๆครับกดคลิกไปเรื่อยๆนะครับนะแต่เป็นเลข1นะครับนะการทำแบบนี้เป็นการสอนให้โมเดลรู้จักเลข1นะครับในหลายๆแบบนะครับเราจะไม่สอนเขาแค่แบบเดียวนะโอเคลองดูครับอ่ะปึ๊บนะแบบนี้นะตอนนี้อาจารย์ถ่ายไปประมาณ10กว่ารูปแล้วนะครับนะอ่ะปึ๊บนะครับใจเย็นๆนะครับถ้าใครถ่ายไวไปอาจจะค้างนะครับต้องระวังนะครับนะปึ๊บอ่ะเดี๋ยวอาจารย์รอนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับลองดูนะครับค่อยๆเพิ่มนะครับไปทีละรูปนะครับใครที่เพิ่มเลข1เสร็จแล้วนะครับง่ายสุดเลยนะครับอ่ะเรานะครับจะลองดูนะครับว่าที่เราถ่ายไปเมื่อกี้เนี่ยได้หรือไม่ได้นะครับให้นักเรียนกดปุ่มคำว่าเทรนได้เลยครับใครที่ถ่ายรูปไปเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มคำว่าเทรนได้เลยครับการที่เรากดปุ่มเทรนนั่นคือการบอกตัวโมเดลว่าภาพที่เราถ่ายมาทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือเลข1นะจงไปเรียนรู้จงไปทำความเข้าใจและสุดท้ายเราจะใช้เขาเราจะถามเขาครับตอนนี้นะครับใครที่กดเสร็จแล้วนะครับนะโมเดลกำลังศึกษาภาพที่เราใส่เข้าไปอยู่ อาจารย์ครับผมอยากเช็คว่าภาพที่ใส่เข้าไปถูก

0: หรือเปล่าเมาส์ดับเบิลคลิกนะครับที่ภาพนะครับนะก็จะมีหน้าต่างนะครับเปิดขึ้นมาแบบนี้ให้ลองเช็คนะครับว่าอันไหนเนี่ยที่มันผิดปกติหรือไม่ตรงกับที่เราอยากจะได้นะครับอันไหนที่ผิดเราสามารถกดลบนะครับกดลบทิ้งได้เลยนะครับกดลบทิ้งได้เลยอันไหนที่ภาพไม่ถูกแต่ถ้ารู้สึกว่าภาพถูกแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็วิธีก็ใช้แบบนี้นะครับนะอีกครั้งนะครับใครที่ถ่ายภาพเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มเทรนครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราทำทีละอันก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับใครที่ทำไปก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจันทำให้ดูทีละสเต็ปนะครับใครที่พร้อมใช้งานแล้วนะครับกดคำว่า predict ได้เลยครับพอเรากด predict ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับนะตอนนี้นะครับโมเดลเนี่ยจะพบว่านะครับต่อให้อาจารย์ใส่เป็นเลข1นะครับโมเดลก็จะออกมาเป็นเลข1ตลอดเวลานั่นหมายความว่าอะไรครับโมเดลยังไม่ได้ถูกเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆครับดังนั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือต้องสอนโมเดลให้รู้จักสภาวะอื่นที่ไม่ใช่สภาวะเลข1ครับทำยังไงครับอยากจะสอนเพิ่มกด stop ไปก่อนเนาะนะครับกด stop ไปก่อนนะครับทีนี้อาจารย์จะสอนเพิ่มครับด้วยการบอกเขาว่านะครับอาจารย์ใส่เลข1กับไม่ใส่เลข1นะครับนะอาจารย์มีเลข1กับไม่มีเลข1นะครับต่อไปอาจารย์จะสอนให้เขารู้จักคำว่าไม่มีเลข1ครับอาจารย์ก็ถ่ายแต่เป็นถ่ายรูป B ครับผมอาจารย์จะถ่ายไว้แบบ B นะครับอาจารย์จะถ่ายหน้าตัวเองธรรมดาเลยครับนะอาจารย์ก็ถ่ายหลายๆมุมครับนี่ครับให้เขารู้จักว่านี่คือไม่มีเลข1นะครับนะปึ๊บนะครับนะวิธีการนะครับพยายามถ่ายรูปให้ได้จำนวนนะครับเท่ากับรูปข้างบนที่ถ่ายไปนะครับเพราะว่าการที่เราใส่จำนวนน้อยเนี่ยโมเดลเนี่ยเขาจะใช้เวลาและอาจจะไม่ฉลาดนะครับใครที่ใส่เสร็จแล้วนะครับกดคำว่าเทรนครับอีกครั้งนะครับนะกดคำว่าเทรนนะครับรอสักครู่นะครับรอก่อนนะครับเขาใช้เวลานิดนึงนะครับถ้าเทรนเสร็จแล้วเนี่ยตัวเมื่อกี้ก็จะหลุดไปนะครับลองกด predict ดูครับส่วนใครนะครับอาจจะมีปัญหาคอมค้างนะครับวิธีการนะครับต้องรอนิดนึงนะครับของอาจารย์เกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์กด predict นะครับพออาจารย์อยู่เฉยๆไม่ทำอะไรนะครับโมเดลคำว่า prediction ครับบอกว่าเป็น B ครับให้คะแนนก็คือ1คะแนนนะครับแต่ถ้าอาจารย์ทำ1นิ้วครับปึ๊บโดยที่ต้องเอาหน้าตัวเองออกด้วยนะครับแบบนี้นะครับโมเดลบอกว่าเป็น A ครับก็คือแบบแรกแต่ถ้าหน้าอาจารย์กลับมาครับปึ๊บคำถามคืออาจารย์ครับทำไมผมทำเลข1แล้วมีหน้าตัวเองเนี่ยถึงไม่ได้ครับอาจารย์ก็จะบอกว่าเพราะว่าโมเดลยังไม่เคยเห็นครับทำยังไงครับถ้าโมเดลยังไม่เคยเห็นเราก็ใส่นะครับอันนี้อาจารย์กด stop ก่อนนะครับกด stop 1ครั้งถ้าอยากให้โมเดลรู้จักว่านี่คือหน้าเราและมีเลข1อยู่ให้เราเพิ่มนะครับเลข1ในขณะที่มีหน้าเราไปด้วยนะครับนะครับถ่ายรูปใหม่นะครับถ่ายเพิ่มเข้าไปครับปึ๊บนะครับนะให้เขารู้จักนะครับให้เขารู้จักว่านี่คือเลข1ที่มีหน้าเราอยู่นะครับทีนี้พอเราเพิ่มรูปเข้าไปแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับต้องสั่งให้ตัวโมเดลครับเทรนใหม่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับบางคนนะครับอุปกรณ์อาจจะใช้เวลาในการรันนานนิดนึงนะครับนะไม่เป็นไรนะครับตรงนี้อาจารย์กดเทรนนะครับใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่ายิ่งข้อมูลเยอะก็จะใช้เวลานานนะเทรนระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวนะครับอาจารย์จะชวนพวกเรานะครับลองดูว่านะครับมีวิธีการไหนบ้างนะที่เราจะทำได้ตอนนี้เราทำแค่2อย่างนะระหว่างทำเลข1นะครับกับอยู่เฉยๆนะครับโมเดลก็นะครับทำการทำนายนะครับว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่แต่เดี๋ยวอาจารย์จะลองนะครับทำให้มากกว่านี้แล้วเอาไปสั่งงานหุ่นยนต์นะครับวิธีการนะครับหากใครที่รันแล้วเจอปัญหานะครับเช่นนะครับอย่างตอนนี้นะครับจะเห็นว่านะขึ้นแบบนี้มานะครับ unresponsive นั่นก็คือตัวเบราว์เซอร์เนี่ยนะอาจจะใช้นะพลังงานนะครับแล้วก็ใช้ตัวเนื้อหาเนี่ยภาพที่เอาไปเทรนเนี่ยเยอะจนเกินไป นะครับทำให้เมมโมรีนะครับหรือว่าตัวสเปคของเครื่องเนี่ยรันไม่พอนะครับวิธีการก็ใช้จำนวนภาพเนี่ยให้น้อยลงนะครับอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะนะอันนี้น่าจะค้างนะเดี๋ยวอาจารย์ปิดแล้วเดี๋ยวอาจารย์รีสตาร์ทใหม่นะครับเอาละครับส่วนของใครที่มีปัญหานะครับหน้าจอจะค้างนะครับเราสามารถกดรีเฟรชใหม่ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์นะครับจะเทรนให้ดูนะครับแบบง่ายๆนะครับเมื่อกี้นะครับอาจารย์มีเลข1นะครับนะอาจารย์มีเลข1นะครับอาจารย์เอารูปมาเยอะละกันนะครับสัก 6-7 รูปนะครับนะครับอาจารย์มีเลข1นะครับโอเคแล้วก็เป็นหน้าตัวเองนะครับโอเคอ่ะอาจารย์ใช้รูปไม่เยอะนะครับเพราะว่าจะได้ง่ายนะครับในการเทรนนะครับปึ๊บนะพอเทรนเสร็จแล้วนะครับอาจารย์กดคำว่า predict นะครับนะเวลาอาจารย์กด predict นะครับตัวนะครับ AI เนี่ยก็จะทำงานนะครับถ้าอาจารย์มีนะครับนะมีนิ้วขึ้นมานะครับแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนเลข1นะครับเราจะเห็นว่า A กับ B เนี่ยเขากำลังนะครับส่วนอยู่นะครับตัวเลขเนี่ยเป็นการบอกว่าความน่าจะเป็นครับที่จะเป็นวัตถุประเภทนั้นครับนะ 0.5 นะครับจริงๆเต็ม1เนาะถ้าเต็ม1เนี่ยก็คือเป็นตรงนั้นน่ะ 100% นะครับ 0.5 ก็ประมาณ 50% นะครับนะแต่จริงๆนะครับถ้าเราเห็นอย่างนี้คือเลข1นะครับเราจะบอกว่าอาจารย์ครับถ้ารู้สึกว่ายังไม่แม่นทำยังไงครับอาจารย์ก็บอกว่างั้นหยุดนะครับกดหยุดแล้วก็เพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่ครับเมื่อกี้อาจารย์ถ่ายไปแค่5รูปนะครับอาจารย์จะถ่ายแบบนะอีกนิดนึงนะครับ7นะ8นะครับ9นะครับแล้วก็ถ่ายตอนอยู่เฉยๆครับแบบไม่ได้ทำอะไรนะครับก็ถ่ายเพิ่มเข้าไปนะครับนะถ่ายพยายามถ่ายให้มีภาพที่หลากหลายไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วก็ถ่ายนะจะใช้ไม่ได้นะนะโอเคนะก็กดเทรนนะครับนะกดเทรนนะครับรอสักพักนะครับตัวโมเดลครับก็จะเรียนนะเสร็จแล้วกด predict ครับนะการกด predict ก็จะเป็นการสั่งให้นะครับโมเดลเนี่ยทำงานนะครับตอนนี้จะเห็นว่านะโมเดลทำงานแล้วนะครับอาจารย์ชูเลขหนึ่งขึ้นมานะครับแม่นเลยครับเห็นไหมครับนี่แม่นเลยโอ้โหนี่ปึ้งนะตัวตึงนะของแท้เลยนะครับนะปึ๊บนะเอ้นี่หนึ่งนะครับหนึ่งอย่างนี้ได้ไหมครับนี่ก็หนึ่งนะครับเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นจำนวนครับข้อมูลที่ใส่เข้าไปมีผลเป็นอย่างยิ่งนะครับตอนนี้นะมีแค่ A กับ B นะอาจารย์ครับผมอยากจะทำแบบอื่นบ้างได้ไหมครับใช้ตัว C ตัว D ได้ไหมครับอาจารย์ก็จะบอกว่าได้เลยครับเราก็แค่กด stop นะครับแล้วทำไงครับทำไงจะได้ C กับ D ต้องทำไงดีทุกคน
1: ก็กดบวก
0: ก็กดบวกเพิ่มรูปเข้าไปถูกไหมอ่ะเมื่อกี้มีเลข1นะอาจารย์ทำเลข2แล้วกันนะไปถ่ายเลข2เข้าไปนะ2นะครับถ่ายเลข2เข้าไปนะครับนะปึ๊บนะถ่ายเข้าไปนะในมุมต่างๆนะครับนะถ้าใครไม่แม่นนะครับลองดูนะครับอาจจะต้องการเพิ่มนะครับต่อไปอาจารย์เอาเป็นเลข3แล้วกันนะครับเลข3แล้วกันง่ายนี่เลข3นะครับ3ต้องกดเพิ่มนะครับไม่ใช่กดเทรนนะครับกดเลข3นะครับปึ๊บนะครับปึ๊บ1นะครับ2นะครับที่มุมต่างๆนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับนะเพิ่มจำนวนภาพนะครับให้มีจำนวนที่ใกล้เคียงกันนิดนึงนะครับยิ่งจำนวนภาพนะครับที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะใช้เวลานะครับในการจัดการข้อมูลที่นานขึ้นนะครับโอเคนะครับ
1: yes,
0: เดี๋ยวอาจารย์จะใช้นะครับตอนนี้ถ่ายได้ประมาณ7ภาพนะครับ8นะครับ
1: โอ้ค
0: ่ะตอนนี้พวกเราอาจจะเจอปัญหานะครับว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยค้างนะครับอาจารย์แนะนำเลยถ้าใครคอมค้างนะครับอาจจะลองกด refresh หน้าจอนะเพื่อกลับมาใช้ใหม่แล้วใช้จำนวนภาพเนี่ยน้อยๆ อย่าไปใช้เยอะเมื่อสักครู่อาจารย์ใช้เกินนะครับเท่าไหร่ครับเกือบ20นะครับค้างเลยนะครับตอนนี้นะบางคนใช้เป็นร้อยนะครับก็ใช้ได้ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์นะครับว่าคอมแรงหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วกดเทรนนะครับนะกดเทรนไปเลยครับแล้วก็รอนะครับนะกดเทรนเสร็จปุ๊บนะครับรอสักพักนึงนะครับให้กล้องเขาเริ่มทำงานค่อยกดตัว predict นะครับก็จะกลับมาทำงานได้นะครับอ่ะอาจารย์จะกด predict นะครับปึ๊บตอนนี้เราจะเริ่มมีไอเดียแล้วอาจารย์ครับถ้าไม่ใช้หน้าได้ไหมครับใช้อย่างอื่นได้ไหมครับอาจารย์จะบอกเลยว่าใช้ได้ครับเราจะใช้ธนบัตรก็ได้ใช้แบงก์ก็ได้นะเอาเป็นแบงก์ต่างๆนะแยกประเภทตอนนี้เรารู้แล้วว่าถ้าเราจะสอนนะครับตัว AI เนี่ยเราจะสอนยังไงตอนนี้เราสอนเขาทำได้4อย่างนะในการตรวจจับนะครับเราสอนเขาได้4อย่างในการตรวจจับนะครับโอเคตอนนี้โมเดลทำงานแล้วนะครับ อยู่เฉยๆอาจารย์เป็น B ครับอาจารย์ทำ1ครับเป็น A นะครับอาจารย์ทำเลข2ครับลองดูครับว่าได้ไหมนะครับยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ถ้าไม่ได้เท่าไหร่เนี่ยสิ่งที่เราต้องแก้ไขคือเพิ่มจำนวนเข้าไปนะครับเห็นไหมครับว่าพอเป็นเลข2เนี่ยนะโมเดลยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะไม่ชัวร์ว่าเป็นเลขอะไรแต่ก็เกือบจะได้นะครับลองดูครับตรงเลข2ของอาจารย์ต้องเป็นตัว C นะครับปึ๊บนะนี่ไงครับทำให้เป็นตัว C นะครับต่อไปทำเป็นเลข3ครับการที่เราทำให้โมเดลนะครับใหญ่ขึ้นนะครับเวลาเขาทำนายหรือว่าพยากรณ์เนี่ยเขาจะใช้เวลามากขึ้นนะครับนะอาจารย์ทำเป็นเลข3นะครับขึ้นไหมครับลองดูนะครับถ้าไม่ขึ้นนักเรียนรู้นะครับว่าควรจะต้องแก้ไขยังไงด้วยการเพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่ครับนะนะครับได้ไหมครับอาจจะไม่ตรงนะครับนะถ้ายังไม่ได้นะครับเราต้องเพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่นะครับอย่างอันนี้นะครับอาจารย์ต้องเพิ่มเลข3เข้าไปครับเพราะว่าเขายังจับได้ไม่ดีนะครับอาจจะไปใกล้เคียงกับเลข2นะครับคำถามคือนะครับเอ๊ะอาจารย์ครับโดยไอเดียแบบนี้เราเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับอาจารย์จะบอกว่าทำได้เยอะมากนะครับทำได้เยอะมากเช่นเราอยากจะเอาไปใช้สั่งงานนะครับอะไรบางอย่างหรือเราอยากจะเอาไปควบคุมหุ่นยนต์เสมือนในแบบสัปดาห์ที่แล้วก็ทำได้นะครับก็ทำได้อ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะลองนะครับทีนี้อ่ะเอาใหม่ละกันนะครับอาจารย์จะสต็อปนะครับแล้วนะครับสิ่งที่อาจารย์จะทำคืออาจารย์จะล้างภาพทั้งหมดเลยเราจะใช้นะครับแบบอื่นนะครับในการทำงานนะครับอ่ะปึ๊บนะครับอาจารย์จะเปิดภาพมาแล้วก็กดนะครับล้างนะครับวิธีการนะก็สามารถดับเบิลคลิกนะดับเบิลคลิกได้เลยนะครับดับเบิลคลิกได้เลยแล้วรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเลือก classifying training data แล้วก็กดลบได้เลยนะครับวิธีการลบนะ delete all ครับนะกด delete all ได้เลยนะครับภาพที่ถ่ายไว้เมื่อสักครู่นะครับก็จะหายไปนะครับทีนี้โจทย์นะโจทย์ง่ายๆเลยเดี๋ยวเราจะลองใช้นะครับแบบอื่นเช่นอาจารย์จะใช้นะครับ1มือ2มือนะครับนะในการควบคุมหุ่นยนต์นะครับโอเคนะครับอาจารย์จะใช้ตั้งแต่อยู่เฉยๆนะครับอาจารย์ก็จะถ่ายรูปนะครับอาจารย์จะถ่ายสัก 5-6 รูปนะครับนะอาจารย์จะถ่ายนะหลายๆมุมนะครับปึ๊บโอเคครับต่อไปนะครับอาจารย์จะใช้เป็นผายมือนะครับนะใช้เป็นผายมือนะครับใช้เป็นแบบผายมือแล้วก็ถ่ายรูปนะครับนะ
1: โอเคครับ
0: อาจารย์ใช้ผายมือนะครับคำถามก็คืออาจารย์ครับของผมมันไม่ค่อยแม่นเลยเพราะว่าเราใช้ท่าทางที่ไม่ได้แตกต่างกันเกินไปต่อไปอาจารย์ใช้กำมือนะครับอาจารย์ใช้กำมือนะครับปึ๊บนะครับอาจารย์มีอยู่เฉยๆนะครับอาจารย์ใช้ผายมือกำมือนะครับนะกำมือนะครับกำมือนะครับใช้กำมืออันสุดท้ายครับนะอาจารย์ใช้คำว่าโอเคแล้วกันนะครับนะโอเคนะครับลองดูนะครับว่าเราจะสามารถตรวจจับได้ไหมนะครับ4คำสั่ง
1: โอเคเอ้ยครูลองทำแบบดูภาพดูดิรู้ว่าเขา
2: ได้ครับ
1: ขอดูแบบลองการทำเป็นภาพวาดให้ดูหน่อยได้ไหมครับ
0: ภาพแบบไหนนะครับ
1: ภาพวาดอะไรเงี้ย
0: ภาพวาดใช่ไหมครับอ่ะได้โอเคอ่ะเดี๋ยวจัน
3: เราไปแล้วมันเป็นเราวาดรูปแล้วเราก็ต้องวาดให้มันเหมือนกันถ้าใช้คำศัพท์แบบที่เขามีมาให
0: ้เดี๋ยวจันลองแบบเมื่อกี้ก่อนนะนะครับเดี๋ยวเราจะลองในหลายตัวอย่างนะครับนะตอนนี้เราใช้การนะเดานะครับจากมือนะครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับปึ๊บน่าจะต้องเป็นแบบ A เนาะนะหรือเปล่านะครับขึ้นเป็นแบบ B เยอะนะครับยังไม่แม่นถ้ายังไม่แม่นทำไงครับวิธีแก้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็ถ่ายภาพแบบนั้นนะครับให้

0: มากขึ้นนะครับนะครับจานถ่ายเสร็จปุ๊บนะครับกดเทรนนะครับได้เลยนะกดเทรนนะครับกดเทรนเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะกด predict นะครับเพื่อให้ตัวนะครับการพยากรณ์เนี่ยทำงานนะครับมาแล้วครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับอาจารย์แบบ1สินะครับกำมือนะครับกำมือได้ครับโอเคโอเคได้ไหมนะครับโอเคเกือบได้นะโอเคก็เกือบได้นะโอเคก็เกือบได้นะนะนะโอเคก็เกือบได้คำถามคืออาจารย์ครับผมอยากเพิ่มให้โมเดลมันแม่นขึ้นก็เพิ่มรูปเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการเทรนนะครับให้มากขึ้น A นะครับกำมือนะครับแล้วก็โอเคดูนะครับโอเคได้ไหมนะครับทีนี้อาจารย์ครับถ้าผมอยากจะไปควบคุมหุ่นยนต์ทำไงครับอาจารย์ก็จะบอกว่าเราสามารถเลือกนะครับนะเราสามารถเลือกได้เลยนะว่าจะใช้แอปพลิเคชันตัวไหนนะครับในการควบคุมเอาละครับสำหรับใครที่เทรนนะครับข้อมูลไปแล้วนะครับหลังจากที่เราใช้รูปนะที่มีความแตกต่างกันนะครับเมื่อกี้อาจารย์นะก่อนหน้านี้อาจารย์ใช้ประมาณ6รูปนะครับแล้วพบว่าความแม่นยำเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจารย์ก็เลยทำเพิ่มเป็น8รูปนะครับเดี๋ยวมาลองดูแล้วกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับนะตอนนี้ตัวโมเดลนะครับทำนายออกมาได้เป็นแบบ A นะครับพออาจารย์นะครับยกมือขึ้นมานะครับลักษณะแบบนี้นะครับนะเราจะเห็นว่ามันจะมีนะครับตัวเลขที่โผล่ขึ้นมานะครับบอกว่าเป็นแบบ B เนี่ยประมาณ 0.8 นะนะครับอันนี้อาจารย์แค่แบบนะแบมือนะครับผายมือแบบนี้นะครับต่อไปครับอาจารย์กำมือครับกำมือครับปรากฏว่าก็จะไปเป็นลักษณะแบบ C นะครับตัว C ขึ้นมาเยอะและสุดท้ายครับอาจารย์ทำเป็นโอเคแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบ D นะครับคำถามคือเราจะเอา4อันเนี่ยครับไปสั่งงานได้ยังไงเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับใช้เป็นหุ่นยนต์แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวเราจะลองใช้หุ่นยนต์นะครับใช้เป็นแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ไปที่โรบอทนะอาจารย์เอาหุ่นยนต์มาเชื่อมต่อนะครับทีนี้นะครับคำถามคือนะเราไม่สามารถที่จะลากเส้นนะครับเชื่อมต่อแบบนี้ตรงๆได้นะครับถ้าใครจำได้นะครับสัปดาห์ก่อนเราจะต้องมีตัวช่วยนะครับ1ตัวนะครับชื่ออะไรครับสวิตช์นะครับมาที่คอนโทรลนะครับแล้วก็เลือกสวิตช์นะครับนะเอาสวิตช์มาใส่นะครับเราก็จะได้ลักษณะเป็นเคสแบบนี้ครับเราก็ได้หน้าตาแบบนี้นะครับหน้าที่ของเราครับเราแค่ลากเส้นเชื่อมต่อนะครับนะอันนี้เป็นไอเดียนะครับนักเรียนนะครับทางไกลไปลองเล่นดูได้ครับว่าอยากจะใช้อะไรนะครับนะใช้แบบไหนนะอาจารย์ต่อให้4แบบนะครับปึ๊บตอนนี้นะครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับฮัลโหลนะอาจารย์ยกมือ1ครั้งครับเป็นแบบ B นะครับ walk นะต่อไปอาจารย์กำมือครับเป็นแบบ C นะครับและอาจารย์โอเคนะครับ jump นะตอนนี้นะเพื่อความง่ายเราก็ทำแบบอาจารย์ได้เลยนะครับนะทำตามได้เลยหรือนะครับมีใครมีไอเดียไหมครับว่าอยากจะใช้แบบอื่นที่ไม่ใช่มือครับทำอะไรได้บ้างครับเชิญครับ
1: ใช้เป็นหน้า
0: หน้าแบบไหนครับ
1: การขยับทางปาก
0: ขยับทางปากมีอะไรอีกไหมครับ
1: ขยับทางตา
0: ขยับทางตาทำอะไรได้อีก
1: ขยับทางหัว
0: ทางหัว
1: ขยับทาง
0: ถ้าไม่ใช้หน้าล่ะทำไงมือไปแล้วทำอะไรได้อีก
1: ร่างกาย
0: ทำอะไรได้อีกครับ
1: บอดี้
0: ใช้บอดี้ถ้าไม่ใช้ร่างกายทำอะไรต่อใช้เป็นอะไรน่าสนใจเราเรียนทางไกลช่วยคิดนะในนี้บอกร่างกายมือ
2: ป
0: ั่
2: นจ
0: ัก
2: รยาน
0: ปั่นจักรยานใช้แบบอื่นครับ
2: ให้ม
0: ัน
2: ลด
0: ขั้นกาวใช้ธนบัตรได้ไหมใช้สีได้ไหมใช้กระดาษกระดาษทีละสีอาจารย์มีกระดาษเช่นอาจารย์มีกระดาษสีเหลืองสีแดงสีเขียว
1: ใช้เลขครับ
0: ทำยังไงได้ครับ
1: ใช้เลข
0: อืม
2: ก็กระดาษ
0: เขียนเป็นตัวเลขใช่ไหมแล้วก็โชว์ทำได้นะไอเดียทำได้เยอะมากนะครับนะไอเดียทำได้เยอะมากทีนี้นะครับถามว่าอาจารย์ถ้าอยากจะลองนะทำแบบอื่นทำได้ไหมนะครับนอกเหนือจากการควบคุมหุ่นย

0: นะครับอาจารย์จะเปิดให้ดูนะครับเรายังมีแอปพลิเคชันอีกเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอ่ะอาจารย์หยิบเกมให้ดูนะครับอันหนึ่งนะครับเอาเป็นเกมนะครับลองดูนะครับว่ามีเกมอะไรทำได้บ้างนะครับ C Rabbit นะครับนะถ้าเป็นเกมแรกนะครับนะเราสามารถใช้เกมนะครับอันนี้พอดีอาจารย์ยังไม่ได้เล่นนะครับเกมก็เลยเกมโอเวอร์นะครับนะเราสามารถนะครับใช้ตัวที่ได้จากนะครับนะสวิตช์ตรงนี้มาสั่งควบคุมอะไรก็ได้นะครับเช่นอันแรกเกมแบบนี้นะหรือนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับนะมีเด็กๆบอกว่าอยากลองเป็นเปียโนได้ไหมนะครับได้เหมือนกันนี่เรามีเกมเยอะมากเลยอาจารย์ลองดูนะครับนะว่าจะได้หรือเปล่านะครับนะสามารถนะครับโดนะครับนะเรนะครับมีนะฟานะครับโดอยู่ให้เฉยนะครับเรนะครับก็ยกมือขึ้นมานะครับนะเรนะครับมีครับ
1: ไม่ได้เปิดเสียง
0: นะครับฟาโอเคอันนี้อาจารย์ไม่ได้เปิดเสียงนะครับแต่ถ้าเราเปิดเสียงเนี่ยเราจะได้ยินนะครับนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับหรือนะเดี๋ยวอาจารย์จะเปลี่ยนไปเป็นหุ่นยนต์ก่อนละกันนะครับเพื่อความง่ายนะครับใช้หุ่นยนต์นะครับอาจารย์ใช้หุ่นยนต์ละกันนะครับหุ่นยนต์นะ
2: ใช้บริการเล่นเปียโนมันจะเหมือนเล่นเปียโนกลางอากาศ
0: เพื่อนบอกว่าถ้าใช้เปียโนถ้าใช้เปียโนมาต่อเนี่ยแล้วเป็นมือเนี่ยมันจะเหมือนเราเล่นเปียโนกลางอากาศใช่ไหมต้องทำยังไงไอเดียต้องทำยังไง
2: คือเราต้องมีคาเมร่าก่อนแล้วจากนั้นเราก็เชื่อมต่อกับแฮนด์สเกลิตันแล้วก
0: ็
2: เขาฟิงเกอร์มันจะได้นับว่าเราชูกี่นิ้วแล้วก็ใช้สวิตช์แล้วก็ลากไปตรงเสียบที่เราต้องการ
0: ครับ
2: ตามนี้ที่เราชูสมมติถ้าเรากดที
0: ่
2: 1เราจะมี4แล้วก็จะเล่นเพลงที่4
0: เพื่อนเสนอมาว่าอาจารย์ของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจำได้นะเราใช้ AI โมเดลในการที่จะใช่ไหมนะทำนายมือใช่ไหมครับว่าจะเป็นกี่นิ้วใช่ไหมครับ1 2 3 4ถูกไหมถ้าใครจำได้นะครับสัปดาห์ที่แล้วนะเราจะใช้นะทำนายเลขแล้วเราก็เอาเนี้ยไปเชื่อมกับ
2: เปียโน
0: แล้วเราก็เล่นโดเรมีฟาซอนกลางอากาศได้เลยนะครับเป็นอีกไอเดียหนึ่งนะสัปดาห์นี้เราอยู่ที่การสร้างอะไรครับโมเดลออกมาเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือถ้าเราอยากทำแบบอาทิตย์ที่แล้วนะครับเราก็ต้องมาสร้างนะตัวโมเดลเนี่ยให้เขาเรียนรู้ครับว่าจะทำแบบไหนนะจะเป็นแบบนี้แบบที่1แบบที่2แบบที่3แบบที่4นะครับอ่ะทีนี้นะตอนนี้นะครับอาจารย์เป็นหุ่นยนต์นะอาจารย์เปิดให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับนักเรียนนะครับสามารถเอานะครับวิธีการสร้างแบบนี้นะไปทำกับแบบอื่นก็ได้นะอันนี้อาจารย์อยู่เฉยๆอาจารย์นะครับปึ๊บนะเดินนะครับปึ๊บนะหรือเราจะทำอย่างนี้ให้เป็นอยู่เฉยๆก็ได้นะครับอยู่เฉยๆนะครับปรับเป็นไอดอลนะครับหยุดนะครับโอเคก็คือจัมป์นะครับนะนี้คือเดินนะครับนะอยู่เฉยๆก็ให้เขาฮัลโหลนะครับหรือถ้าอยากให้ง่ายกว่านั้นนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับอาจารย์จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นฮัลโหลนะครับนะแล้วอยู่เฉยๆเป็นไอดอลแล้วกันนะครับไม่ทำอะไรนะยกมือฮัลโหลนะครับฮัลโหลนะครับจะได้ใกล้เคียงนิดนึงอยู่เฉยๆก็ไม่ทำอะไรครับนะ
1: no.
0: อันนี้นะครับให้เขาพันช์ละกันนะครับสู้นะครับกำมือนะครับสู้นะครับแล้วก็โอเคคือจัมป์นะครับนี่นะครับใกล้เคียงกับการใช้งานจริงๆนะ no. นักเรียนลองไปเล่นได้มีใครมีไอเดียมั้ยครับว่าทำอะไรได้อีกครับจากวันนี้
2: ลองแบบเก็บประสบการณ์

0: อืม
1: ในการเหมือนทำรูปร่างอย่างเช่นยกมือเราอาจจะทำให้ตัวที่เรากำลังกระโดดหลบอะไรบางอย่าง
0: ครับเพื่อนบอกว่าเนี่ยเราสามารถใช้เป็นเกมนอกเหนือจากเราจะเล่นเกมจริงๆเนี่ยเราก็ใช้ร่างกายเราเลยถือเป็นการออกกำลังกายได้ไหมเออได้ประโยชน์ดีไหมทำได้นะถือเป็นประโยชน์อีกทางนึงนะเออแทนที่จะเล่นแค่แบบในหน้าจอเนาะนะครับเราก็ทำได้เยอะนะอ่ะตอนนี้นะครับทุกคนรู้วิธีนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านรู้วิธีที่จะนะครับเดี๋ยวอาจารย์สต็อปตรงนี้ก่อนนะครับอาจารย์มีโจทย์นะครับที่อยากจะฝากให้นะครับทางบ้านนะครับทำกันตรงนี้เลยนะครับนะอาจารย์มีโจทย์ที่อยากจะให้พวกเราทำนะครับตอนนี้เรารู้วิธีแล้วนะครับว่านะเราจะควบคุมนะครับหรือสั่งงานหรือสอนตัวนะครับ AI แบบไหนอาจารย์มีโจทย์นะครับที่อยากจะให้พวกเรากันทำอยากให้พวกเราทำในคลาสวันนี้เลยนะครับก็คือให้เราครับลองทดสอบกับวัตถุชนิดอื่นๆครับเมื่อกี้เราทำแค่ตัวร่างกายเราใช่ไหมใช้ใบหน้าอยากจะให้นะครับใช้เวลาตรงนี้นะครับ 15-20 นาทีนะครับลองใช้วัตถุอื่นๆครับทำนะครับดูว่าได้แบบไหนครับนะเอาละครับตอนนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของนักเรียนนะครับที่จะต้องสร้างนะครับหน้านะครับหรือใช้แบบอื่นๆก็ได้วัตถุแบบอื่นก็ได้ความต้องการนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือเราจะสร้างโมเดลเองนะครับอาจารย์ให้เป็นไอเดียไปแล้วว่าวิธีการสร้างก็คือให้พวกเรานะครับถ่ายรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าตัวเองวัตถุสิ่งของหรือใช้หน้าเพื่อนๆก็ได้นะครับถ่ายนะครับแล้วก็บันทึกไว้นะครับในแต่ละช่องนะครับจากนั้นกดปุ่มเทรนด์นะครับนะแล้วก็ลองทดสอบดูว่าที่เรานะครับเทรนไปเนี่ยใช้งานได้ดีขนาดไหนนะครับนะตอนนี้เป็นหน้าที่ของพวกเรานะครับอาจารย์ให้เวลาพวกเรานะครับเมื่อสักครู่นะครับประมาณ10นาทีนะครับก็หวังว่าเราจะได้ไอเดียแล้วก็ได้วิธีการนะครับที่จะทำกันนะครับทีนี้นะครับทวนให้นิดนึงนะครับหลังจากที่ครั้งก่อนนะครับนะอันนี้อาจารย์ออกก่อนนะครับครั้งที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้นะครับเราใช้ตัวนะครับ hand นะครับหรือว่าใช้ face หรือว่าใช้ object นะครับในการจับนะครับวัตถุที่เราต้องการนะครับอย่างตัวนะครับหน้านะครับถ้าใครจำได้นะครับอาจารย์ใช้ AI โมเดลที่มีอยู่แล้วนะครับมาทำการพยากรณ์นะครับทำการพยากรณ์นะอย่างอันนี้นะครับอาจารย์เอานะครับ face match นะครับมาต่อนะครับเขาก็จะนะครับค้นหาดูว่านะครับใบหน้านะครับที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับเป็นแบบไหนบ้างนะครับเนาะถ้าใครอยากจะนะครับดูเรื่องของทิศทางนะครับของใบหน้านะครับแบบนี้นะครับเช่นแบบนี้นะนะอาจารย์นะครับอยู่เฉยๆนะครับเซนเตอร์นะครับอาจารย์ขยับหน้าขึ้นอัพกดหน้าลงครับดาวนะครับหมุนซ้ายนะครับหมุนขวานะครับถ้าเราอยากจะสร้างโมเดลสำหรับแบบนี้เลยนะครับสำหรับแบบนี้เลยเราทำยังไงครับเราก็ไปหยิบตัว classifier ครับจาก image classifier ครับมาทำยังไงครับก็ทำการถ่ายภาพตัวเรานี่แหละครับเช่นถ่ายตอนอยู่เฉยๆครับถ่ายไปครับนะครับถ่ายตอนหน้าขึ้นนะครับเนาะนะครับอาจารย์ทำให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งอันนะครับนะเราก็ถ่ายครับถ่ายตอนหน้าอยู่เฉยๆครับนะครับกดถ่ายนะครับกดถ่ายต่อไปครับแบบขึ้นครับเราก็กดถ่ายอันที่สองนะครับนะหรือแบบลงครับก็กดถ่ายครับนะครับด้านซ้ายก็ทำได้เหมือนกันจากนั้นเราก็กดปุ่มเทรนด์แล้วก็กด predict ครับเราก็จะได้หน้าตาที่คล้ายกับของข้างบนนะครับอันนี้คือแบบที่1 นะครับอาจารย์ครับถ้าเป็นแบบอื่นล่ะครับเดี๋ยวอาจารย์ลบก่อนนะครับอาจารย์ลบข้อมูลตรงนี้ก่อนนะนะครับถ้าเป็นแบบอื่นทำยังไงนะครับอันนี้เป็นใบหน้านะครับลองดูครับถ้าเป็นแบบนิ้วมือนะครับเป็น hands นะครับเมื่อกี้อาจารย์ใช้ hand skeleton นะครับhand skeleton นะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับ hand skeleton คือการจับตำแหน่งของมือนะครับถ้าเราอยากจะจับหรือว่านับนะครับจำนวนนิ้วนะ

0: แฮนด์สเกเลตันแล้วก็เป็นเคาท์ฟิกเกิลนะครับเคาท์ฟิกเกิลนะครับนะแบบนี้นะครับอันนี้คือ1เนาะอันนี้คือ2อันนี้คือ3อันนี้คือ4อาจารย์ครับถ้าผมอยากทำแบบข้างล่างทำยังไงครับเราก็ทำแบบนี้ครับนะในหน้าจอนี้เราก็ถ่ายเป็นเลข1ไปเลยครับนะครับถ่ายเป็นเลข2ครับนะครับถ่ายเป็นเลข3และก็ถ่ายเป็นเลข4ครับแบบนี้ครับแล้วก็กดเทรนด์แล้วก็กดพรีดิคครับเราก็จะได้สิ่งที่อยากจะได้คล้ายๆกับข้างบนนะครับนะอันนี้คือแบบที่2นะครับหรืออีกแบบนึงนะครับถ้านะนักเรียนบอกว่าอาจารย์ผมอยากจะได้เป็นทั้งตัวนะครับในการควบคุมการเคลื่อนไหวนะครับอันนี้คือนับนิ้วนะนะครับถ้าอยากได้ทั้งตัวทำยังไงครับก็เป็นบอดี้นะครับเป็นบอดี้สเกเลตันนะครับแล้วก็นะครับเป็นโพสนะครับโพสเจอร์นะครับนี่อาจารย์ต่อให้ดูนะอันนี้อาจารย์ทำเปรียบเทียบให้ดูนะครับนะอ่ะนะครับรอสักครู่นะครับรอโมเดลโหลดนะครับก็เป็นตัวสเกเลตันนะครับต่อไปนะครับก็ไปที่นะครับเราได้สเกเลตันของบอดี้แล้วนะครับไปที่ AI นะครับแล้วก็เอาโพสครับมาวางนะครับนะนี่ก็คืออยู่เฉยๆนะครับอาจารย์นะครับชูนะครับขึ้นมานะครับอาจารย์ยกมือซ้ายนะครับหรือว่ายกมือขวานะครับก็ทำได้นะครับสิ่งที่เราจะทำในนี้เราทำไงครับเราก็มาเหมือนเดิมครับเราก็มาถ่ายรูปนะครับ1 2 3นะครับนี่คือนิวทรัลนะครับนะยกมือซ้ายนะครับกดถ่ายรูปไปเลยครับนะครับยกมือขวาครับแล้วก็กดถ่ายรูปนะครับนะครับหรือยก2มือนะครับแล้วก็กดถ่ายรูปทำแบบนี้ครับไอเดียคล้ายๆกันหรือเมื่อกี้หลายๆคนอาจจะไปถ่ายหน้าของเพื่อนใช่ไหมเราก็ทำได้เนาะไอเดียทำได้เยอะแยะมากเลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อกี้นะครับมีเพื่อนบอกว่าอาจารย์ครับผมอยากลองใช้นิ้วมือเล่นอะไรครับเปียโนถูกไหมครับอาจารย์ลองทำให้ดูนะครับนะสำหรับใครที่อยากใช้นิ้วมือนะครับเล่นเปียโนนะครับทำยังไงครับทุกคนไปที่ไหนครับ
1: ไปที่
0: ที่ไหนครับอยากใช้นิ้วมือเล่นเปียโนครับ
1: ขั้นแรกให้ไปที่ AI
0: ไปที่ AI นะครับ HandHand Skeleton เนาะนะครับ
1: แล้วก็เอา
0: จากนั้นเอาอะไรมาเชื่อมครับเราได้ Hand Skeleton เราอยากจะใช้นะครับเล่นเปียโนนะครับ
1: ค
0: ือ Hand แล้วก็เขา Figure เนาะเขา Finger นะครับนับจำนวนจากนั้นทำอะไรต่อครับเราอยากเล่นเปียโนอาจารย์หยิบเปียโนมาก่อนนะครับนะอาจารย์หยิบเปียโนมาก่อนนะครับอาจารย์หยิบเปียโนเปียโนเรามีนะครับโดเรมีฟาซอนนะครับนะมีเยอะมากเลยทำอย่างไรนะครับถึงจะเอานิ้วนะครับนะไปเล่นเป็นโดเรมีฟาซอนได้ใช้อะไรครับใช้อะไรช่วยครับ
1: ต้องไปอ
0: ะไรครับใช้อะไรนะ
1: ส
0: วิชเนาะโอเคเยี่ยมเลยครับมาที่สวิชนะครับแล้วก็เอาสวิชมาต่อนะครับเนาะเราก็จะได้เป็นเลข1 2 3 4ออกมานะครับแล้วเราก็เอาตัวเลขครับไปเชื่อมนะในตัวโน้ตที่เราอยากได้นะครับนะโดเรมีฟานะครับนะเสียงนะโอเคลองดูนะครับโดนะครับเรมาแล้วครับมีนะครับนี่ฟา
1: โอเค
0: อาจารย์ครับผมอยากเอาไปต่ออันที่เหลือทำยังไงครับทำไงครับก็ใช้สวิตช์เพิ่มนะครับถ้าใครอยากจะได้โน้ตที่มากกว่านี้นะครับนะเช่นอาจารย์ครับผมอยากได้ตัวโน้ตที่เหลือนะครับเราก็เอาสวิตช์นะครับมาต่อเพิ่มนะแบบนี้นะครับนะครับนึกอะไรออกครับ
1: ผมสามารถทำแบบ
0: ลองดูสิครับ5นะครับ6ได้ไหมครับ6ไม่ได้นะครับตัวนี้ทำไม่ได้นะครับทำได้แค่มือเดียวนะครับ
2: มีวิธีเล่นแบบอย่างอื่นด้วย
0: เล่นยังไงครับผม
2: วิธีเล่นที่ใช้ไม่ได้ใช้แค่วิธีเดียวเช่นใช้มืออย่างเดียว
0: ครับทำยังไงได้บ้างครับ
2: เราก็คือตั้งคาเมร่าเลยน
0: ั่
2: นแหละแล้วก็ใส่ถุงน้ำการเช่นบอดี้หรือแฮนด์สเกเลตันเข้าไปแล้วจากนั้นเราก็ตั้งให้มันเป็นของถ้าอย่างเช่นแฮนด์สเกเลตันก็คือเขาฟิงเกอร์แล้วจากนั้นเราก็มาติดกับสวิตช์ก็เหมือนอันอื่น

0: บอดี้อ่ะ
1: ครับ
2: เพื่อนบอกว่าใช้บอดี้ก็ได้นะครับถ้าไม่ใช้แฮนด์
0: ถ้าใช้บอดี้สเกลิตันก็มันจะเป็นอันไหนโพสอันที่เป็นโพสแล้วก็ออบเจกต์ที่สมมุติเหมือนกันแล้วก็เลือกเพราะอย่างเช่นถ้าเราใช้มือเราไม่สามารถใช้ครบ2มือให้มันกลายเป็น10ด้านก็จะลำบากหน่อย
1: ครับ

0: นี่เป็นวิธีการเล่นดนตรีอีกแบบนะใช่ไหมอันนี้สมมติอาจารย์เอามาต่อนะครับเราบอกว่าอันนี้ไม่ใช่5ก็แล้วนะใช้เป็นนิวทรัลนะครับนี่ตอนนี้ทุกคนกำลังจะเป็นศิลปินนะครับนะนี่จะเล่นโน้ตไหนครับเลือกเลยนะครับตามที่เราอยากจะเล่นนะครับเห็นไหมครับนะอันนี้นี่นะอันนี้เป็นนะครับเป็นไงครับนี่วิธีการนะครับนี่เล่นหลายโน้ตอันนี้อาจารย์ไม่ได้เปิดเสียงนะแต่ถ้าอาจารย์เปิดเสียงเนี่ยพวกเราก็จะได้ยินนะครับอาจารย์เปิดเสียงให้ฟังนะครับนะครับอ่ะนี่เป็นไงครับนี่นะครับนี่เป็นไงครับโอ้โหเป็นเพลงเลยฮะนี่นะครับสนุกไหมครับสนุกนะครับสนุกนะครับตอนนี้ครับนะอ่ะปิดเสียงก่อนนะครับเดี๋ยวเสียงจะรบกวนนะครับปึ๊บนะครับนะเหมือนอาจารย์กำลังเป็นคอนดักเตอร์ด้วยเวลาดูวงออร์เคสตราไงมีคอนดักเตอร์ทำไงครับคอนดักเตอร์ทำไงโอ้โหแบบนี้เลยแสดงว่าเราไม่ต้องมีวงออร์เคสตราก็ได้เรามีคอนดักเตอร์คนเดียวเราก็ทำอย่างนี้เราก็มีเพลงทำได้ไหมทำได้นะนักเรียนนะแล้วเราก็ไปยืนอย่างนี้นะเล่นอยู่ตามป้ายรถเมย์นะครับแล้วคนก็จะงงว่าเราทำอะไรอยู่นะเออเป็นไอเดียที่ดีนะครับเป็นไอเดียที่ดีนะนี่เป็นอีกอันหนึ่งนะหรือถ้าใครอยากจะใช้เกมนะครับเราก็ใช้เกมอื่นๆก็ได้นะครับมีให้เล่นเยอะแยะมากนักเรียนลองไปเลือกเล่นดูนะครับว่าอยากจะใช้เกมอะไรนะครับ
1: ถ้าใช้เฟกอะเราไปเล่นเกมครับ
2: เฟสใช้หน้าครับ
1: ก็คือถ้าเราไปเล่นในเกมนะแบบข้อรันเจียหรืออะไรเงี้ยแบบข้อคือบอกองเลยครูเป็น
0: ท
1: ีมเน
0: ีย
1: บริหารคน
0: ใช่ไหมเพื่อนบอกว่าใช้เฟสนะจับหน้าแล้วปรากฏไปเล่นเกมนี่เป็นไงครับ
1: บริหาร
0: คอใช่ไหมปกตินะถ้าใครเล่นเกมเล่นอะไรเยอะ
2: มันเป็นไงมันเมื่อยเน
1: า
2: ะ
1: แค่คือแบบหันไปมาอ้าปากยกขึ้นยกลง
0: แสดงว่าการนั่งเล่นเกมนานๆดีกับสุขภาพไหม
1: ไม
0: ่ไม่ดีเนาะพวกเรารู้ว่าเล่นนั่งเล่นนานๆไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องปรับเปลี่ยนอิริยาบถนะยืดเหยียดบ้างนะครับโอเคอ่ะอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะทำได้นะในส่วนของทางบ้านนะครับอาจารย์ให้โจทย์ไปนะครับนะอาจารย์ให้โจทย์ไปนะครับเราไปลองใช้ Image Classifier ย้ำอีกครั้งนะครับว่าบทเรียนสัปดาห์ที่2เนี่ยเราเน้นเรื่องการสร้างโมเดลเองแทนที่เราจะใช้โมเดลสำเร็จรูปนะครับลองไปคิดดูว่านอกเหนือจากนี้เราทำอะไรได้อีกจริงๆมันเยอะมากถามว่านะครับถ้าย้อนกลับไปในสัปดาห์ที่แล้วเราอยากจะควบคุม AI หรือเราอยากจะให้ AI ควบคุมเราขึ้นอยู่กับตัวเราครับว่าเราจะเขียนโปรแกรมไปในรูปแบบไหนนะครับนะวันนี้นะครับเพื่อนๆในห้องเรียนเราก็มีไอเดียนะเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเอามาคุมนะเล่นเปียโนมีใครมีไอเดียไหมครับว่าเอาไปทำอะไรได้อีกครับ
3: ฝึกร่างกาย
0: ฝึกร่างกายยังไงครับ
1: เช่นบอดี้อาจจะเอาไปเล่นแบบถ้าสมมติอยากควบคุม
3: ตัวละครในเกม
0: ตัวละครทำยังไง
1: ก็อย่างเช่นใช้บอดี้แบบทำท่าต่างๆใช่แบบแล้วก็เอาเล่นเกมไปด้วยแล้วก็ออกกำลังกายไปท่าต
0: ่
1: าง
0: ๆแสดงว่าเกมเนี่ยไม่ต้องเล่นแบบหน้าจออย่างเดียวนะออกกำลังกายไปด้วยมีกล้องอยู่อันนึงใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าไม่ขยับก็ไม่เกมก็ไม่เดินนะตัวเกมก็ไม่เล่นนะเป็นไอเดียที่ดีมีอีกไหมนอกเหนือจากการออกกำลังกายทำอะไรได้บ้างครับ
1: ก็บริหารกล้าม
0: หัวบริหารเนาะบริหารบริหารนะคอนะ
3: เป็นแกบริหารคอ
0: นะเนาะตอนนี้เราเริ่มเห็นนะผลเสียนั่งเล่นเกมนานๆไม่ดีหรอกนะบริหารร่างกายบ้างนะครับอีกนิดนึงนะครับสำหรับใครที่อยากจะอาจารย์ครับผมอยากจะทำได้มากกว่า4คำสั่งทำไงครับ
1: ก็สร้างเพิ่มเลยคร
0: ับ ก็สร้างเพิ่มนะครับนี่เราก็สร้างเพิ่มอย่างนี้ก็ได้นะนี่จะเอากี่คำสั่งล่ะเราก็มาสร้างเพิ่มตรงนี้แล้วก็นะครับฝึกโมเดลให้เขารู้จักเราก็จะได้เอาไปใช้นะครับสำหรับวันนี้นะครับคิดว่าทุกคนน่าจะรู้วิธีการนะครับอย่างที่อาจารย์นะครับว่าวิธีการสร้างโมเดลเนี่ยคือเรามีภาพนะครับอย่างที่หน้าจอนี้ที่ขึ้นอยู่นะครับเรามีภาพ

0: แล้วภาพเนี่ยครับมันคือจันใช้คำว่าเป็นทองคำนะเราจะเอาไปทำอะไรก็ได้การที่เราจะเข้าใจภาพหนึ่งภาพได้เราต้องฝึกสอนโมเดลนะครับการฝึกสอนก็คือทำยังไงก็ได้ให้โมเดลรู้จักแล้วก็เรียนรู้สิ่งนั้นซ้ำๆนะครับการที่เราจะเล่นกีฬาเก่งเราต้องทำไงครับจะเล่นกีฬาเก่งต้องทำไงครับทุกคนฝึกฝนนะครับจะเล่นเกมเก่งต้องทำไงครับ
1: ฝึกฝน
0: มีใครเล่นเกมครั้งแรกแล้วเก่งไหมเก่งเลยเหรอนั่นคืออัจฉริยะนะใครเล่นครั้งแรกแล้วเก่งคืออัจฉริยะนะครับแต่ส่วนมากนะเราต้องฝึกนะมีใครเล่นเกมครั้งแรกแล้วผ่านทุกด่านไม่ทำไม่ได้หรอกนะครับพอเวลาเราเล่นเกมแล้วแพ้รู้สึกไงครับ
1: เจ็บปวด
0: เจ็บปวดรวดร้าวรู้สึกหงุดหงิดอยากจะเอาชนะเกมทำไงครับซ้อมครับฝึกบ่อยฝึกนานไหมครับ
1: ฝึกไปสิครับ
0: ฝึกกันเป็นปีเลยบางทีนะจะเล่นเกมเก่งนั่นแหละครับก็เป็นหลักการและหัวใจสำคัญของการสอนโมเดลให้เก่งจะฝึกโมเดลให้เก่งได้ต้องให้เขาทำซ้ำๆทำเหมือนเดิมทำแบบเดิมทำซ้ำๆและสะสมไปโมเดลก็จะเก่งได้ครับนะนี่คือไอเดียแล้วก็คือวิธีการเอาละครับวันนี้ก็เนื้อหาในบทเรียนนะครับสัปดาห์ที่2ก็หมดลงแล้วนะครับแล้วก็เวลาก็หมดแล้วหวังว่าพวกเราจะได้ไอเดียนะครับและอาจารย์ก็ยังฝากการบ้านนะครับลองไปใช้กับแบบอื่นๆที่ไม่ใช่ใบหน้าเพื่อนหรือไม่ใช่วัตถุนะครับลองฝึกสร้างโมเดลด้วยไอเดียของตัวเองแล้วลองดูว่าโมเดลเนี่ยจะเอาไปใช้อะไรได้อีกจริงๆแอปพลิเคชันใช้ได้เยอะมากเพื่อนๆในห้องบอกเอาไปออกกำลังกายทำอะไรได้อีกเยอะแยะนะครับลองดูว่าจะใช้กับงานในชีวิตประจำวันได้ขนาดไหนแล้วครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของ Basic AI Programming หรือการเขียนโปรแกรมนะครับแบบพื้นฐานนะครับของการทำ AI นะครับวันนี้หวังว่านักเรียนนะครับที่อยู่ในห้องนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับจะได้รับทั้งสาระความรู้และความสนุกนะครับอาจจะมีปัญหาบ้างคอมพิวเตอร์อาจจะค้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราเรียนรู้เพื่อจะแก้ปัญหาไปด้วยกันนะครับนะนั่นเป็นสิ่งที่เราอาจจะพบเจอได้จากการเขียนโปรแกรมอยู่แล้วนะครับนะครับวันนี้ก็หมดเวลาไปแล้วนะครับอาจารย์เจตก็ลาทุกคนไปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเนื้อหาจะเป็นเรื่องอะไรนะครับความสนุกยังรอพวกเราอยู่นะครับไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆเป็นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ได้มลพิษทางอากาศหมายถึงภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติเป็นเวลานานพอที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์สัตว์พืชหรือทรัพย์สินต่างๆอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นฝุ่นละอองจากลมพายุภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวไฟไหม้ป่าก๊าซธรรมชาติอากาศเสียที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเป็นอันตรายต่อมนุษย์น้อยมากเพราะแหล่งกำเนิดอยู่ไกลและปริมาณที่เข้าสู่สภาพแวดล้อมของมนุษย์และสัตว์มีน้อยกรณีที่เกิดจากภาวะการกระทำของมนุษย์ได้แก่ฝุ่นควันจากโรงไฟฟ้าปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายในการพัฒนาและผลิตเครื่องกรองอากาศหรือเครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศอันจะมีประโยชน์ในการช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นควันที่ฟุ้งกระจายในอากาศตามแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมหรือบ้านเรือนซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย
1: ครับผมอาร์ตกิตินาถครับหลังจากครั้งที่แล้วนะฮะผมได้พาไปที่โรงงานแล้วนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์เสริมที่มีความสำคัญที่ทำให้เจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ยราบรื่นมากขึ้นนะครับจะมีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยทั่วไปยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องกำจัดฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากที่มีประสิทธิภาพสูงเช่น ESP เครื่องนี้เนื่องจากการนำเข้ามาจากต่างประเทศมีราคาสูงมากและองค์ความรู้ในการเลือกใช้เครื่อง ESP ในประเทศไทยยังมีไม่มากส่วนใหญ่ถ้ามีก็จะมาพร้อมสำเร็จรูปกับเครื่องอื่นๆทำให้โรงไฟฟ้าชนิดนี้หลายโรงในประเทศไทยไม่สามารถเดินเครื่องได้ต่อเนื่องอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ที่ใช้ไม่สามารถทำความสะอาดก๊าซให้สะอาดพอจึงทำให้เกิดความเสียหายกับระบบและเครื่องยนต์แต่โรงไฟฟ้าที่ได้ใช้เครื่องทำความสะอาดด้วย ESP นี้ได้ทำการติดตั้งและใช้ในโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า6ปีมาแล้วเช่นที่จังหวัดรัตนคีรีประเทศกัมพูชามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในฐานะที่ปรึกษาโรงไฟฟ้าที่ประเทศกัมพูชาจึงได้ทำการออกแบบดัดแปลงพัฒนาจากเครื่อง ESP ต้นแบบที่โรงไฟฟ้าในประเทศกัมพูชามาใช้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด 1.0 เมกะวัตต์ในจังหวัดสกลนคร
1: เอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับนักวิจัยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับเขาเลยดีกว่านะครับเขาเป็นแบบว่าไม่ง่ายว่าเป็นนักวิจัยเจ้าเครื่องนี้นะฮะเจ้า ESP นี้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงไปเจอเขาดีกว่าครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับอาจารย
2: ์ครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับ
1: ครับผมนะฮะอยากถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับว่าแรงใจในโครงการนี้ครับเกิดขึ้นจากอะไร
2: ก็เราทำโรงไฟฟ้าเนี่ยมาหลายที่นะครับเราก็เห็นปัญหาของโรงไฟฟ้าในหลายที่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่ใช้กับระบบที่มีการเผาไหม้นะครับไม่ว่าจะเป็นเผาตรงหรือเผาแบบ gasification ที่เราสนใจอยู่เนี่ยนะครับมีปัญหาคือเรื่องของมลพิษที่เกิดขึ้นนะฮะเราก็ปัญหาเรื่องของการเดินเครื่องที่ไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องในหลายๆโรงงานที่โดยเฉพาะที่เป็นระบบ gasification นะเราก็พบว่าการเลือกใช้ตัวกำจัดนะหรือทำความสะอาดนะคร
1: ับ
2: มันยังไม่มีสภาพได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเราก็เลยคิดอยากจะทำเครื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนรู้จักก็คือ เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตก็เราก็จะพยายามอยากจะสร้างเพราะว่าเมืองไทยยังไม่มีใครสร้างนะครับมีแต่การนำเข้ามาจากต่างประเทศราคามันก็แพงมาก
1: ต้นทุนสูงกว่า
2: หลายคนก็เลยอยากจะมีแต่ว่าซื้อไม่ไหวสร้างไม่ไหวแล้วเราเองก็ด้วยเหตุนี้เนี่ยบังเอิญเราก็จับผู้เจอกับผู้ที่สนใจนะอยากจะทำไอ้เจ้าอุปกรณ์ตัวนี
1: ้ครับ
2: นะครับในเมืองไทยก็เลยหาผู้ประกอบการได
1: ้
2: แล้วก็มีคนช่วยเรานะครับในการที่จะทำให้เครื่องนี้มันกำเนิดได้ก็คือสำนักปลัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่แหละครับที่ได้ให้ทุนเราส่วนหนึ่งนะครับมาสร้างเครื่องนี้ให้คำปรึกษาแล้วก็สร้างอุปกรณ์เครื่องนี้ขึ้นมา
1: ครับอาจารย์แล้วรู้จักเจ้าโครงการนี้ได้ยังไงครับ
2: ก็จากการที่ทางมหาลัยเนี่ยได้ร่วมโครงการจริงได้ร่วมโครงการลักษณะนี้เนี่ยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์โดยสำนักปลัดเนี่ยนะฮะกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยก็สัก2-3 ปีมาแล
1: ้
2: วนะครับเราก็ทำหลายโครงการนะฮะแล้วพอดีไอ้เจ้าเครื่องที่เราว่าเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ประเทศไทยยังต้องการเพื่อที่จะไปใช้งานทดแทนการนำเข้านะฮะซึ่งมีราคาแพงมากนะครับเราก็เลยยื่นเรื่องนี้ไปทางสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะ
1: คร
2: ับเพื่อของบประมาณส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้เงินทั้งหมดในการเงินที่ได้มาก็เป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะให้นักวิจัยและทีมงานอาจารย์เนี่ยได้มีโอกาสจะเข้าไปทำงานให้นะฮะแต่ส่วนตัวเครื่องจริงก็ทางผู้การเนี่ยเป็นคนลงทุน
1: นะฮะก็ชงเอื้อกันเนาะ
2: ใช่
1: คือจะทำคนเดียวก็ไม่ไหว
2: เพราะว่างานพวกนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงหมายถึงว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับผู้การจะให้ผู้การลงทุนทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะมันงานชิ้นแรกงานต้นแบบเนี่ยมันต้องมีของเสียบ้างของอะไรบ้างมีโอกาส
1: เริ่มทำมันก็จะมีแบบผิดพลาดนะฮะมันก็จะถ้าไม่มีแบบแบ็กอัพเลยก็จะขาดทุนไปเยอะ
2: เนี่ยครับคือบทบาทของรัฐที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องงานวิจัยให้สามารถเกิดผลสำเร็จได้นะครับเพราะว่าจะให้เอกชนลงทุนมีความเสี่ยงเยอะ
1: คงไม่ไหว
2: ผมมีความเสี่ยงเยอะเขาก็ไม่กล้าลงทุนกันถ้ารัฐเริ่มต้นให้แล้วเนี่ยเมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับรัฐก็จะต้องใจกว้างนะฮะเผยแพร่หรือเอกชนต้องใจกว้างเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้นะครับไปสู่ชุมชนหรือว่าผู้ที่สนใจในการสร้างเครื่องนะครับแล้วก็ผลสุดท้ายก็เราก็คิดว่าเราคงมีเทคโนโลยีทันกับต่างประเทศเขาในราคาที่คนไทยเอื้อมถึง
1: ครับผมนะฮะก็ที่พูดไปนี้นะฮะก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันดีกว่าว่าเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ควันที่ได้จากการเผาถ่านจะมีเศษฝุ่นผงน้ำมันดินและอื่นๆเจือปนอยู่เพื่อไม่ให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายจึงมีความจำเป็นต้องทำให้ควันหรือก๊าซเชื้อเพลิงที่ได้จากกระบวนการนี้มีความสะอาดก่อนที่จะส่งไปใช้กับเครื่องยนต์สำหรับโรงไฟฟ้าต้นแบบนี้เมื่อควันที่ออกมาจากกระบวนการเผาถ่านจะถูกกำจัดฝุ่นหยาบด้วยไซโครนจำนวน2ชุดแล้วไปทำความสะอาดและลดอุณหภูมิก๊าซต่อด้วยหอพ่นน้ำเพื่อจับฝุ่นละเอียดและน้ำมันดินในก๊าซต่อจากนั้นก๊าซจึงเข้าสู่เครื่อง ESP บำบัดทำความสะอาดฝุ่นละเอียดมากและน้ำมันดินที่มีขนาดเล็กมากต่ำกว่า1ไมครอนได้ประสิทธิภาพถึง 99% ทำให้มั่นใจได้ว่าก๊าซในขั้นตอนสุดท้ายนั้นมีความสะอาดมากที่สุดก่อนที่จะส่งไปเป็นก๊าซเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ทำให้สามารถเดินเครื่องยนต์ติดต่อกันได้เป็นเวลานาน
1: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะฮะกับคิดการใหญ่นั่นเองนะครับนะฮะตอนนี้นะครับเมื่อกี้เราได้ดูเบื้องต้นไปแล้ว
2: ครับ
1: อันนี้ผมอยากรู้แล้วนะฮะว่าเจ้าเครื่องนี้นะครับทำอะไรได้บ้าง
2: ครับก็เครื่องนี้เนี่ยตัวเครื่องมันอย่างเดียวเนี่ย
1: ครับ
2: มัน
1: ทำอะไรไม่ได้
2: ทำอะไรไม่มีประโยชน
1: ์นะครับมันไม่เสริม
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
2: เนื่องจากชื่อของเครื่องมันเนี่ยก็บอกแล้วก็คือเครื่องกำจัดฝุ่นกำจัดฝุ่นนะครับที่มีความละเอียดมากๆคือเอาผมเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะฮะตัวเครื่องเนี้ยที่เราบอกว่าเป็นเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต
1: ครับผม
2: นะครับหรือเรียกว่าอิเล็กโทรสแตติกนะตัวพิเซปเรชันนะครับ
1: ครับผม
2: เรเปเรเตอร์นะครับตัวนี้มันแล้วเรียกถ้าถัดสั้นๆก็มีคำย่ออยู่เหมือนกันเขาเรียก ESP
1: เราใช้คำว่า ESP ดีกว่า
2: ESP.
1: เพราะว่ามันยาว
2: เลยนะเหมือนนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันแล้วไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: ครับผมก็ไม่รู้เรื่องศัพท์พวกนี้เลย
2: ต่อไปนี้เราจะเรียกเครื่องกำจัดฝุ่นไฟฟ้าสถิตด้วยว่า ESP นะ
1: ครับผม
2: ESP ตัวนี้มันมีคุณสมบัติในการกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมาก
1: ๆ
2: นะครับแล้วก็มันสามารถกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนได
1: ้ฝุ่นที่มีความร้อน
2: มีความร้อนได้นะครับคือแก๊สอะไรต่างๆที่เกิดจากการเผาไหม้มีความร้อนเนี่ยมันสามารถกำจัดได้แต่ถ้าตัวเครื่องกำจัดฝุ่นบางชนิดมันทำไม่ได
1: ้
2: นะครับถ้าเป็นกรองนะครับพอดีมันไหม้ก่อนนะ
1: มันร้อนจัด
2: มันร้อนจัดมันไหม้ก่อนแต่เครื่องนี้เนี่ยมันกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนมีฝุ่นที่มีความละเอียดสูงมากขนาด1ไมครอนเนี่ยนะฮะซึ่งตาเปล่าเรามองไม่เห็นเนี่ย
1: ครับผม
2: มันสามารถจับได้หมดเลยนะครับถ้าเรารู้จักกันก็คือแอร
1: ์
2: ที่ใช้ตามบ้านเดี๋ยวนี้จะมีระบบESP
1: ครับผม
2: นะฮะติดตั้งเข้าไปนะที่เขาบอกกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตนะ
1: อ๋อผมเพิ่งรู้
2: ว
1: ่าเนี่ย
2: นั่นแหละมันจะจับฝุ่นที่มีความละเอียดมากเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมก็ย้อนกลับมาว่าทำไมเราถึงอยากจะมาติดตั้งเรื่องมาใช้งานนะครับที่โรงไฟฟ้าโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าระบบแก๊สฟิเคชันเนี่ยมันมีปัญหามากนะครับในหลายๆโรงที่คิดจะทำไอ้โรงไฟฟ้าชนิดนี้ปัญหาที่สำคัญก็คือเรื่องของฝุ่นและยางไม้นะครับหรือบางทีเขาเรียกทานะครับที่มันมีสีดำๆยางเหนียวสีดำๆไอ้ตัวนั้นน่ะมันไปเชื่อไปจับตามอุปกรณ์ต่าง
1: ๆ
2: นะครับแล้วก็คนที่คิดทำโรงไฟฟ้าตัวนี้หลายโรงนะครับเรียกว่าเกือบทุกโรงในประเทศไทยดีกว่าที่มีปัญหามากนะครับเครื่องไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเพราะว่าตัวทานี่เข้าไปอุดตันในระบบนะครับจะเป็นเครื่องยนต์เป็นอะไรก็ตามเราก็เลยคิดว่าตัวระบบไฟฟ้าสถิตไอ้เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตตัวนี้นะครับหรือ ESP ตัวนี้มันเอามาใช้ตัวนี้ได้ช่วยลดปัญหาตัวนี้ได
1: ้
2: นะครับเราก็เลยศึกษาผมเองไม่ได้อยู่ดีก็รู้เรื่องนี้มาก่อนผมก็ศึกษาจากตำราทั้งหลายแหล่นะที่มีในต่างประเทศก็ได้ทดลองแล้วก็ออกแบบเครื่องนี้มาใช้กับโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบแก๊สเซชันสำหรับโรงงานเนี่ยที่ร่วมมือกับเราเนี่ยนะครับ
1: ครับผม
2: ซึ่งเขาอยากจะพัฒนานะครับในตัวระบบให้มันมีเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็กับผลที่ได้มันก็ทำให้เรารู้เลยว่าเครื่องตัวนี้มันทำงานได้ดีจริงๆนะครับเราก็ใช้พอเราทำสำเร็จแล้วเนี่ย เราก็ให้ทางมหาลัยแม่โจ
1: ้
2: นะครับเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งซึ่งถ้าเราตรวจสอบเองนะครับมันก็จะรู้สึกว่าเราเข้าข้างตัวเองมากเกินไป
1: ครับ
2: ก็เลยให้แม่โจ้ช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่อง
1: นะฮะแล้วในเมื่อมันเจ้า ESP มันดีขนาดนี้แล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไหมฮะหรือว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้แล้ว
2: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากในประเทศไทยโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม
1: ครับ
2: เยอะมากนะครับทางภาคโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมไอ้ตัวนี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการเผาไหม้ที่มีกระบวนการเผาไหม
1: ้
2: นะครับแล้วเกิดมลพิษขึ้นมานะคร
1: ับ
2: มันแล้วเราถ้าเราไม่ใช้เครื่องจัดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับเราก็จะปล่อยมลพิษออกสู่อากาศตัวนี้ใช้ได้กับทุกโรงงานที่มีผมเรียกว่ามีการเผาไหม้ดีกว่านะคร
1: ับ
2: แล้วก็การนำเข้าเนี่ยเฉพาะไซต์ที่เครื่องที่เราทำเนี่ยนะครับถ้านำเข้าจากต่างประเทศนี่ก็ตกประมาณ15 ล้านนะครับแต่ตอนนี้เราทำผมยังเชื่อว่าชุดต่อไปถ้าทำเนี่ยผู้ประกอบการสามารถขายได้ในราคาไม่เกิน10 ล้านบาทแต่ถ้าจะเห็นตัวนี้จะเห็นเยอะๆนะที่โรงไฟฟ้าที่แม่เมาะนะครับที่เคยมีปัญหาในอดีตเก่าก่อนเนี่ยนะครับที่ชาวบ้านร้องเรียนต่างๆเขาเอาตัวนี้ไปติดตั้งอยู่หลายตัวด้วยกันยูนิตหนึ่งนี่ก็ตกประมาณ25 ล้าน
1: อ๋อมีในยี่สิบห้าล้าน
2: ซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดในประเทศไทยเราสามารถพัฒนาจนกลายเป็นอุตสาหกรรมได้ในการผลิต ESP เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ลดเรื่องของการเสียเปรียบการนำเข้านะครับส่งออกจากต่างประเทศได้เยอะมากครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วในอนาคตเนี่ยทิศทางการตลาด
2: ครับ
1: จะมีผลยังไง
2: เบื้องต้นเนี่ยโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที่เรามีโอกาสได้พัฒนาแล้วออกแบบอันเนี้ย
1: ครับ
2: นะครับได้ใช้ทุกโรงนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผู้ประกอบการที่สนใจในการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับก็มีตอนนี้มีไม่น้อยกว่า10 ลายละลายเล็กๆลายมีตั้งแต่ลายที่มีเงิน20-30 ล้านมีเงินเป็นพันล้านเนี่ยก็สนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี
1: ้
2: นะใช้อุปกรณ์แบบที่เราออกแบบแล้วก็พัฒนาขึ้นในประเทศไทยนะฮะก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับอนาคตของการลงทุนโดยเฉพาะด้านพลังงานของประเทศไทย
1: ครับ
2: นะครับ
1: นะฮะพูดจนขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นมากเลยเจ้า ESP เนี่ยหน้าตาเป็นยังไง
2: ครับ
1: เดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
2: ยินดีครับ
1: ยินดีครับ

0: ได
1: ้เอาละครับและตอนนี้นะฮะเราก็ได้มาถึงโรงไฟฟ้าแล้วนะครับอาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานหน่อยครับ
2: ได้เลยครับเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วนะฮะว่าปอเราสุดท้ายที่เราผ่านเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตแล้วหรือ ESP แล้วนะฮะแก๊สที่ได้ผ่านมาแล้วก็จะถูกเก็บที่ถังรักษาแรงดันนะครับถังรักษาแรงดันนี่ก็จะส่งแรงดันแก๊สเข้ามาตามท่อที่เห็นตามท่อตรงนี้
1: มาตามท่อนี้เลย
2: ครับแล้วก็เข้ามาสู่ตัวเครื่องยนต
1: ์ครับ
2: นะฮะตัวเนี้ยก็เมื่อถึงเครื่องยนต์ก็เหมือนกับเราถังนั่นคือถังแก๊สในรถยนต
1: ์อ๋อก็วิ่งผ่านมาเข้าเครื่องยนต์ปกติเลย
2: แล้วก็มันก็ไอ้เครื่องยนต์ก็ดูด
1: ว่าไงว่าไอ้นั่นคือเชื้อเพลิง
2: ใช่
1: อ
2: ่
1: าอันนี้คือเครื่องยนต์
2: เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็เมื่อแก๊สเข้ามา
1: ครับ
2: มันก็เกิดการจุดระเบิดในเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็จะติดเหมือนที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์นะคร
1: ับผม
2: เมื่อเครื่องยนต์หมุนติดดีแล้วปุ๊บมันก็จะเผาส่งกำลังไปที่ตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้
1: า
2: เครื่องไฟฟ้าที่อยู่ข้างหลังตรงนั้นนะฮะเครื่องไฟฟ้าก็จะเมื่อได้รอบก็จะปั่นไฟได้ไฟออกมาไฟที่ได้ออกมาเนี่ยเป็นไฟ380โวลต
1: ์
2: นะครับสามารถส่งไฟได้ผลิตไฟได้นะฮะที่ประมาณสูงสุดคือประมาณ430แต่ที่เราเดินอยู่ประมาณสัก380-400กิโลวัตต
1: ์กิโลวัตต์นะ
2: กิโลวัตต์ถ้าเราเรียกเป็นหน่วยไฟฟ้าเราก็อยู่ประมาณสักชั่วโมงก็ประมาณ400หน่วย
1: 400หน่วย
2: 400หน่วยชั่วโมงละนะครับ
1: นะ
2: 400หน่วยฉะนั้นเนี่ยเมื่อ3ตัวรวมกันเราก็จะได้ไฟฟ้าก็อยู่ประมาณสัก
1: 1,000
2: ถึง 1,200 กิโลวัตต
1: ์ครับผม
2: นะครับหรือเราเรียกหน่วยใหญ่ก็เป็นหน่วยเมกะวัตต์ก็คือประมาณ1เมกะวัตต์นะครับซึ่งก็ถ้าไฟฟ้าที่ได้เนี่ยมันก็จะใช้กับชุมชนขนาดทั่วๆไปเนี่ยก็ประมาณสัก 3,000 ครัวเรือน
1: เยอะมากนะ 3,000 ครัวเรือนน
2: ี่แบบ
1: เหลือเฟือ
2: เลย
1: นะฮะซึ่งบอกว่าถ้าอยู่ตามชุมชนแล้วชุมชนก็จะไม่ค่อยถึง 3-4,000 ครัวเรือนอยู่แล้ว
2: ไม่ถึงนะฮะฉะนั้นมันก็เหลือพอที่จะใช้กับอุตสาหกรรมได
1: ้อ๋อยังก็จะไปอยู่
2: ในที่เราบอกว่าเราขาดแคลนไฟฟ้าอะไรเนี่ยเรามีเกษตรเรามีวัตถุดิบเชื้อมวลที่เผาทิ้ง
1: ครับ
2: ไม่เผามาเข้าโรงไฟฟ้านี้เราก็ได้ไฟกลับไปใช้
1: อ
2: ๋
1: ออ
2: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำนะครับแต่ที่สำคัญ
1: ครับ
2: ไปกว่านี้นะครับ
1: ครับ
2: สุดท้ายเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยเขาจะซื้อไฟจากโรงนี้หรือไม่หรือยอมให้ไฟตรงนี้จ่ายเข้าไปในระบบไฟฟ้าได้หรือไม่นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน
1: อ๋อบางทีอาจจะผลิตได้แต่เขาไม่ซื้อ
2: เพราะว่าคุณไม่สามารถจ่ายไฟให้ได้คุณภาพตามที่เขากำหนดคือที่หมายความที่กำหนดได้ไงเช่นบอกว่า380โวลต์คุณต้อง380โวลต์อยู่ในค่านี้นะ
1: ไม่ใช่แกว่งเดี๋ยว270
2: เครื่องเขาพังหมดนะฮะแล้วก็ระบบเขาจะเสียแล้วหรือว่าจ่ายไฟเนี่ยต้องจ่ายให้เขาบอกเขาต้องการได้ไปมาไฟเท่านี้นะครับคุณก็ควรจะต้องทำให้ได้อย่างน้อยตามที่เขากำหนด
1: ตามนั้นเลย
2: ไม่ได้ไฟฟ้าเขาไม่ยอมให้คุณต่อเข้าระบบไฟฟ้าของเขาฉะนั้นไหลโรงไฟฟ้าเนี่ยที่ยังมีปัญหาอยู่ที่ใช้ระบบเนี่ย
1: ครับ
2: ที่อาจจะไม่เหมือนเราทีเดียวนะหมายถึงว่าคล้ายๆกับเราเนี่ยก็ยังไฟฟ้ายังไม่รับซื้
1: อ
2: นะครับเพราะว่าการจ่ายไฟยังไม่เสถียร
1: แล้วจะทำยังไงนะฮะเขาก็เข้าเนื้อ
2: ก็ต้องรอไปกว่าจะ
1: เขาจะนิ่งเขาก็จะทำไปเรื่อยๆจนดีขึ้น
2: ปัญหาอะไรต่างๆนะครับซึ่งโรงเนี่ยเราเป็นโรงงานตัวโรงไฟฟ้าตัวอย่างที่เราสามารถทำจนไฟฟ้ารับซื้ออะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วด้วยการที่เราติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ดีพอ
1: ครับ
2: นะฮะ
1: โอ้โหนะฮะก็ว่าไงว่าการที่จะทำอะไรมันก็ต้องมาตรฐาน
2: ใช่
1: นะครับแล้วก็นะฮะก่อนจะจากกันไปนะครับอยากให้อาจารย์นะครับฝากไว้หน่อยนะฮะเบอร์ติดต่อหรือว่าชื่อก็ได้ครับ
2: ก็ในส่วนของผมก็สามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับ
1: นะฮะชื่อเบอร์โทรอยู่ข้างล่างเลย
2: ครับผมก็เดี๋ยวใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะเราในฐานะหน่วยงานภาคการศึกษานะครับเรามีบทบาทหนึ่งที่จะต้องให้องค์ความรู้นะครับแล้วเผยแพร่ให้กับชุมชนประชาชนได้รับความรู้เหล่านี้ไปนะครับ
1: ครับผมนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการดีกว่าครับ
2: ครับ
1: ใช่ครับ

0: จริง
1: เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนั่นเองนะครับวันนี้ก็ได้อยู่กับเขานะครับสวัสดีครับพี่
2: สวัสดีครับผม
1: เจอกันอีกแล้ว
2: ผมชยพลณทัพชนัยนะครับเป็นตัวแทนผู้ประกอบการครับผม
1: ใช่แล้วนะฮะสำหรับใครที่สนใจเนาะก็สามารถติดต่อพี่เขาได้นะครับ
2: ครับ
1: เอาละฮะผมอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี้ย
2: ครับ
1: ช่วยอะไรพี่บ้าง
2: โรงไฟฟ้าเนี่ยจริงๆมันมีผลพวงมาจากการที่เราเหลือสิ่งที่เหลือใช้จากการเกษตร
1: ครับ
2: เรานำมาประยุกต์และใช้งานทีนี้โรงเนี้ยสิ่งที่ได้จริงก็คือพลังงานซึ่งพลังงานเนี่ยสามารถใช้ในชุมชนก็ได
1: ้
2: หรือขายให้กับการไฟฟ้าก็ได
1: ้
2: ครับเจ้าเครื่องนี้เป็นเครื่องแบบ normal ก็คือสามารถที่จะเหมือนเครื่องยนต์ธรรมดา
1: ครับ
2: ก็คือเรามีเครื่องยนต์อยู่กับบ้านทุกคนมันเป็นเครื่องที่ไม่น่ากลัว
1: ครับผม
2: ไม่ได้ใช้ระบบที่ยุ่งยากอะไรมากมายเป็นเครื่องยนต์รอบต่ำ
1: ครับก็ผมเข้าไปเห็นแล้วเป็นเครื่องยนต์เลยก็เหมือนรถยนต์เหมือนกันทุกอย่าง
2: ใช่แล้วตัวนี้ถ้าเกิดเราเอาเอ็กซอสแก๊สเข้ามาใช้งานได้ด้วยเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเกษตรกรในด้านการบริหารเรื่องการจัดเก็บวัตถุดิบก็คือมาอบพืชผักการเกษตรทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นหรือลดการใช้งานพลังงานลงไปแทนที่เขาจะเผาเพื่อมาอบการเกษตรใช่ไหมเขาก็สามารถเอาไอเสียเข้าไปใช้งานได
1: ้คือว่าเขาเอาไอเสียมาได้ตังค์ด้วย
2: ใช
1: ่แล้วก็สามารถมีแรงงานเพิ่มสามารถเอาคนมาทำงานได้ด้วย
2: ใช่
1: โอ้โหคุ้มค่ามากสำหรับคนที่สนใจ
2: ครับ
1: นะฮะผมว่าพลาดไม่ได้เลยสำหรับใครที่อยากจะมีโรงไฟฟ้าอย่างนี้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
2: ใช่ครับ
1: นะฮะก็ชื่อขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะฮะเบอร์สำหรับใครที่อยากติดต่อนะครับรับรองว่าคุ้มค่าเลยนะฮะ
2: ครับ
1: นะครับนะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับต้องขอขอบคุณพี่เขาก่อนนะครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศข้างนอกดีกว่า
2: ได้ครับ
1: ครับผม
2: ครับผม
3: ค่าโครงการนี้คือโครงการวิศวกรรมสร้างสรรค์คุณค่าซึ่งเราเปลี่ยนมาจากโครงการวิศวกรรมย้อนรอยนะคะโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีบุคลากรไทยสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาสถาบันการศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนให้ร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาค่ะและประการสุดท้ายก็คือการพัฒนาบุคลากรของไทยให้มีศักยภาพในการสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาในประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การลดการนำเข้าของการใช้เทคโนโลยีต่างประเทศเราได้ให้การสนับสนุนกว่า100โครงการหรือว่า100เทคโนโลยีนะคะผลที่ได้รับการตอบรับกลับมาหรือการประเมินนะคะก็เป็นที่น่าพอใจโครงการนี้เรายังให้การสนับสนุนต่อไปนะคะแต่เรายังมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่จะให้การสนับสนุนอีกมากมายนะคะจึงอยากจะขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่คิดว่าสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นได้เองมาขอรับการสนับสนุนนะคะโดยการส่งข้อเสนอมาที่สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโครงการนี้จะแสดงให้เห็นว่าคนไทยเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้เทียบเท่ากับต่างประเทศจึงควรให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ
1: เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่เองนะครับขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลณทัชนัยนั่นเองนะครับขอขอบคุณโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับพี่บิ๊กเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้กลับมาพบกับน้องๆและเรื่องราววิทยาศาสตร์อันน่าสนุกสนุกกันอีกแล้ว
1: สวัสดีครับผมวิทย์บอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้ก็ตั้งตารอมาพบกับทุกคนเช่นกันครับพี่บิ๊กกำลังจะกินข้าวเหรอครับเนี่ยโอ้โหดูหอมน่ากินมากเลยนะครับ
0: อันเนี้ยพี่บิ๊กทำเองเลยนะง่ายๆมากแค่เราเอาอาหารแช่แข็งเนี่ยไปอุ่นในเตาไมโครเวฟกดตั้งเวลาไว้3นาทีแค่นี้เราก็จะได้อาหารหอมๆน่าอร่อยแบบนี้แล้ววิทย์บอท
1: สุดยอดไปเลยนะครับเตาไมโครเวฟเนี่ยช่วยให้ทุกคนได้กินอาหารอย่างรวดเร็วทันใจดีจริงๆ
0: โอ้โหลิ้นพองหมดเลยโอ้โหร้อน
1: เฮ้ยเป็นอะไรมากหรือเปล่าครับพี่บิ๊ก
0: ร้อนอ่ะวิทย์บอทตอนแรกก็คิดว่ามันจะไม่ร้อนเนี่ยพอจับกล่องเนี่ยมันไม่ค่อยร้อนอะไรเลยแต่เวลากินเข้าไปแล้วเนี่ยลิ้นพองลวกปากหมดเลยอะทำยังไงดีอะวิทย์บอล
1: เมื่อเกิดปัญหาย่อมเป็นโอกาสให้เราฝึกสมองลองสงสัยแล้วหาคำตอบวิทย์บอลวิทย์เกิร์ลทางบ้านครับสงสัยอะไรเรื่องไมโครเวฟกันบ้างสำหรับผมตอนนี้มีหลายคำถามเลย

0: เตาไมโครเวฟมีหลักการในการทำงานยังไงคะ
1: ทำไมอาหารที่อบในเตาไมโครเวฟนานเกินไปจึงแห้งลงและแข็งขึ้นครับ
2: วิธีใช้ไมโครเวฟอย่างปลอดภัยต้องทำยังไงบ้างคะ
3: อาหารที่อุ่นด้วยเตาไมโครเวฟมีอันตรายไหมคะ
4: เตาอบไมโครเวฟทำให้อาหารร้อนขึ้นได้ยังไง
5: หลากหลายคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับไมโครเวฟจะไม่ใช่สิ่งที่น่าสงสัยอีกต่อไป
6: เพราะเราจะไปหาคำตอบกับการทดลองสุดสนุกด้วยกันครับ
5: ไปกันเลยหลายคนเคยมองหาสิ่งที่ทำให้เกิดความร้อนในเตาไมโครเวฟ
2: แต่สุดท้ายก็หาไม่เจอไม่ว่าจะเป็นขดลวดความร้อนหรือท่อแก๊ส
5: ทั้งที่เตาไมโครเวฟก็ไม่ได้ใช้ไฟในการทำอาหารแล้วมันทำให้อาหารอุ่นได้ยังไงอ่ะ
2: คำถามนี้ตอบได้ในการทดลอง
5: เราจะเทน้ำลงในแก้วน้ำและนำไปอุ่นในเตาไมโครเวฟเป็นเวลา3นาที

0: ตกใจก็แปลกใจไม่น้อยเลยใช่ไหมครับว่าทำไมน้ำถึงพุ่งได
1: ้ภายในเตาไมโครเวฟจะมีอุปกรณ์ที่ชื่อว่าแมกนีตรอนที่ใช้สำหรับผลิตคลื่นไมโครเวฟอยู่เมื่อเราอุ่นอาหารคลื่นไมโครเวฟนี้จะถูกปล่อยออกมาจากช่องว่างของผนังโลหะในเตาไมโครเวฟคลื่นไมโครเวฟนี้จะสะท้อนมาอยู่ภายในเตาซึ่งคลื่นไมโครเวฟนี้เองที่เข้าไปทำให้โมเลกุลของน้ำในอาหารเกิดการสั่นสะเทือนและเสียดสีกันเกิดเป็นความร้อนทำให้อุณหภูมิของอาหารสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากการทดลองเราจะไม่เห็นว่าน้ำในแก้วนั้นเดือดแต่ความจริงน้ำในแก้วนั้นร้อนขึ้นเกินกว่าจุดเดือดของมันเพราะโมเลกุลของน้ำถูกทำให้สั่นและเสียดสีกันโดยคลื่นไมโครเวฟพอเราใส่กาแฟเข้าไปน้ำที่ถูกทำให้กระทบกระเทือนจึงเกิดการสั่นและพุ่งขึ้นมาเราเรียกสิ่งนี้ว่าการเดือดโดยเฉียบพลันครับ
2: พอใช้คลื่นไมโครเวฟในการทำให้อาหารร้อนนี่เองเราถึงเรียกมันว่าเตาไมโครเวฟ
0: ส่วนการทดลองต่อไปจะต้องใช้สิ่งนี้ไส้กรอก
2: งงไหมล่ะคะว่าเอามาทำอะไรไส้กรอกเนี่ยก็ต้องเอามากินสิ
0: เฮ้ยนิ้วไม่ใช่มากินเอามาทำการทดลองต่างหากเมื่อเราเอาไส้กรอกไปอุ่นในเตาไมโครเวฟมันก็จะพองขึ้น
2: แต่พอไม่ได้รับเครื่องไมโครเวฟมันกลับเหี่ยวลงเหมือนเดิม
0: อุ้ยเมื่อกี้เหี่ยวเร็วมากเลยทำไมถึงเป็นแบบนี้นะต้องดูการทดลองนี้เลย

0: ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าคลื่นไมโครเวฟทำให้น้ำร้อนขึ้นจนมีอุณหภูมิสูงกว่า100องศาเซลเซียสน้ำจะเกิดการขยายตัวอย่างมากและเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอและไอน้ำก็จะไปดันลูกโป่งพองขึ้นเมื่อเอาลูกโป่งออกมาอุณหภูมิของน้ำก็จะเย็นตัวลงทำให้ไอน้ำควบแน่นกลับเป็นของเหลวลูกโป่งจึงแฟบลงมามีขนาดเล็กเหมือนตอนแรกครับ
1: ซึ่งการพองตัวและหดตัวของไส้กรอกเนี่ยเป็นหลักการเดียวกับลูกโป่งเลย
2: เพราะหน้าในเวลาอุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟนะครับเพื่อนๆต้องคิดสังเกตดูเพิ่มเติมนะครับว่ามันมีอะไรที่แบบแปลกออกไปบ้างแต่ที่รู้ๆเลยตอนนี้ก็คือไส้กรอกที่อบจนเหี่ยวเมื่อกี้มันเหนียวมากเลยครับ
1: เอ้าพี่บิ๊กไหนบอกเอาไว้ทดลองไง
2: ทดลองอยู
0: ่สายแอนอินสกูลสนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนเตาไมโครเวฟอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เด็กๆหลายคนเคยเห็นเคยสัมผัสและเคยใช้งาน
3: ถ้าผมใช้ไมโครเวฟผมจะใช้อุ่นอาหารที่ใส่ไว้ในตู้เย็นและอาหารข้ามวันครับ
4: สมมติว่าถ้าเราอาหารเราทิ้งไว้นานแล้วมันเย็นครับเราก็สามารถนำไปอุ่นให้มันร้อนได้ครับ
5: ค่ะหนูใช้ไมโครเวฟในการตุ๋นไข่หรือว่าอุ่นอาหารที่ไปซื้อมานานแล้วสามารถอุ่นให้มันร้อนมารับประทานแบบร้อนๆได้ค่ะ
6: เคยใช้อุ่นอาหารที่แช่แข็งเช่นไปซื้อตามห้างสรรพสินค้าต่างๆและนำมาเวฟเองที่บ้านค่ะ
7: เคยค่ะเคยใช้ทำพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชนิดต่างๆแล้วอุ่นอาหารที่รับประทานค้างเอาไว้ค่ะ
0: ไปดูกันว่าเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ในครัวอย่างไมโครเวฟจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กคิดสร้างสิ่งประดิษฐ์แบบไหนออกมากันนะและนี่ก็คือโฉมหน้าของวิจิกรคนเก่ง
8: พวกเรามาจากโรงเรียนอำนวยวิทย์ค่ะ
0: ที่จะมาโชว์ฝีมือในวันนี้กันเลยครับ
9: แรงบันดาลใจของพวกเราก็คือในยุคปัจจุบันนี้มลภาวะทำลายสิ่งแวดล้อมของโลกทำให้เราคิดกันว่าเราจะทำอย่างไรที่ไม่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมไปมากกว่านี้แล้วยังเอื้อประโยชน์ให้ทุกคนได้มีโอกาสใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟที่เราสร้างขึ้นมาด้วยค่ะ
5: ค่ะคลื่นไมโครเวฟนะคะจะส่งมายังท่อเวฟไกด์ค่ะซึ่งทำมาจากทองแดงอลูมิเนียมและฉาบด้วยเงินค่ะหลังจากนั้นส่งมายังสมองกลค่ะสมองกลก็จะสะสมคลื่นไมโครเวฟไว้ค่ะหลังจากนั้นเราจะเน้นเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยใช้แสงอาทิตย์ค่ะแสงอาทิตย์จะส่องลงมายังแผงโซลาร์เซลล์ของเรานะคะแล้วแผ่รังสีไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนค่ะเมื่อพร้อมใช้แล้วนะคะก็จะนำพลังงานในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนส่งไปยังในตัวไมโครเวฟและสมองกลก็จะส่งคลื่นไมโครเวฟลงไปในลูกกรงฟาราเดย์ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้คลื่นไมโครเวฟสัมผัสบนอาหารค่ะเมื่ออบอาหารเสร็จแล้วนะคะจะใช้พัดลมระบายอากาศเพื่อปรับอุณหภูมิในไมโครเวฟให้มีอุณหภูมิที่ลดลงค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นเครื่องรับเสียงค่ะใช้สำหรับผู้พิการทางสายตาแล้วก็ผู้ที่พูดไม่ได้นะคะผู้พิการทางสายตาใช้เป็นคำสั่งเสียงค่ะผู้ที่พูดไม่ได้นะคะใช้เป็นการปรบมือค่ะ
10: ไมโครเวฟส่วนใหญ่จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียของเราก็เช่นกันข้อดีคือไมโครเวฟเครื่องนี้สามารถพกพาได้สะดวกแบตเตอรี่ที่เราใช้นั้นใช้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่พัฒนามาจากแบตเตอรี่ลิเธียมธรรมดาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนั้นมีอายุการใช้งานนานถึง 7-8 ปีส่วนแบตเตอรี่ลิเธียมธรรมดามีอายุการใช้งาน 2-3 ปีและมีประสิทธิภาพในการเก็บพลังงานดีกว่าข้อเสียคือเราไม่สามารถอุ่นอาหารที่บรรจุกระป๋องได้โลหะอลูมิเนียมเพราะว่าเมื่อสารพวกนี้ละลายสู่อาหารจะเกิดการเป็นพิษพอเป็นพิษเมื่อเรารับประทานเข้าไปอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวเราได้ค่ะ

0: 5คำถามจริงหรือไม่กลับมาอีกแล้วจริงหรือไม่มดสามารถอยู่ในเตาไมโครเวฟที่กำลังทำงานอยู่โดยที่ไม่ตายคำตอบคือจริงเพราะมดมีขนาดเล็กกว่าคลื่นความยาวของไมโครเวฟมากอีกทั้งมดมันยังเคลื่อนที่ตลอดเวลาด้วยร้อนจริงหรือไม่พอเวลาที่เราอุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟเสร็จแล้วให้รีบเอาออกทันทีเพราะไม่อย่างนั้นจะมีรังสีตกค้างอยู่คำตอบคือไม่จริงเพราะขึ้นไมโครเวฟมันถ่ายทอดพลังงานให้ถึงอาหารเสร็จแล้วมันก็จะสลายหายไปไม่ตกค้างอยู่ในอาหารจริงหรือไม่ในการแพทย์ใช้คลื่นไมโครเวฟในการรักษาคนไข้คำตอบคือจริงแต่ว่าคลื่นไมโครเวฟในการแพทย์นั้นจะมีความถี่ต่ำกว่าคลื่นไมโครเวฟที่เราใช้อุ่นอาหารกันหมอเนี่ยเขาจะใช้ในไก่กล้ามเนื้อครับโอ้ยปวดหลังขึ้นมาพอดีเลยสงสัยต้องใช้คลื่นไมโครเวฟช่วยแล้วโอ้ยจริงหรือไม่ถ้าเราเอาซ่อมเข้าเตาไมโครเวฟแล้วจะไม่เกิดความร้อนอะไรเลยคำตอบคือไม่จริงซ่อมเป็นโลหะบางๆและทำให้เกิดความร้อนได้เร็วมากและทำให้บ้านไฟไหม้ได้ด้วยนะว้าจริงหรือไม่แสงที่เราเห็นในเตาไมโครเวฟนั้นเป็นรังสีที่เป็นอันตรายต่อตาของเราคำตอบคือไม่จริงไฟในเตาไมโครเวฟนั้นเป็นแค่หลอดไฟที่ทำให้มองเห็นอาหารในเตาไมโครเวฟถ้าเตาไม่ชำรุดหรือผุพังไปแล้วขึ้นไมโครเวฟก็จะไม่สามารถทะลุออกมาได้อย่างแน่นอนแต่ทางที่ดีนะครับเราไม่ควรจ้องมองใกล้ๆเพราะเราไม่รู้ว่าเตาไมโครเวฟของเรานั้นชำรุดหรือเปล่าจบไปแล้ว5คำถามจริงหรือไม่มีใครตอบถูกครบบ้างถ้าตอบผิดก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพวกเราไปสนุกเกี่ยวกับเรื่องราวของไมโครเวฟกันต่อดีกว่า
1: แม้ว่าที่บ้านของพวกเราบางคนจะไม่มีเตาไมโครเวฟแต่อุปสรรคนี้ก็ไม่สามารถจะปิดกั้นการเรียนรู้ของเหล่านักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยได้วันนี้เราจะมารู้จักกับการใช้เตาไมโครเวฟอย่างปลอดภัยเพื่อให้พร้อมรับมือเมื่อถึงคราวต้องใช้งานเริ่มต้นจากภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟก่อนเป็นอันดับแรกเรามีภาชนะหลากหลายชนิดให้น้องๆลองเลือกชิ้นที่คิดว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดเมื่อใช้กับเตาไมโครเวฟ

ูเหมือนว่าน้องๆจะเลือกกันได้แล้วล่ะครับมีคนเลือกภาชนะที่ทำจากแก้วทั้งหมด15คนอยากรู้จังว่าทำไม

0: เพราะว่าแก้วทนต่อความร้อนครับถึงจะเอาเข้าไปเวฟแล้วแก้วจะร้อนแต่ก็สามารถทนความร้อนได้ดีครับ
1: แก้วเป็นวัสดุที่ทนความร้อนครับมันจะทนความร้อนได้เยอะและนำความร้อนทำให้อาหารสุกครับ
2: แก้วเป็นวัสดุที่ทนความร้อนครับทนความร้อนได้หลายองศาแต่ถ้าเป็นโลหะก็มันจะเป็นตัวนำความร้อนครับจะทำให้เหล็กนั้น

0: ซนติกก็มันจะละลาย
1: ส่วนแถวนี้เลือกภาชนะที่เป็นเซรามิกทั้งหมด5คนเพราะอะไรกันนะ
0: เพราะว่าถ้าเกิดว่าหนูไปเลือกโลหะหรือว่าพวกอลูมิเนียมนะคะถ้าเกิดว่าใส่ในไมโครเวฟเนี่ยมันเป็นตัวนำความร้อนค่ะมันอาจจะแบบถ้าร้อนจัดมันอาจจะละลายได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกจานกระเบื้องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะแบบหนาแน่นแล้วก็ทนทานต่อความร้อน
2: แล้วลองนะ
3: เพราะว่ากระเบื้องหรือว่าเซรามิกเนี่ยพวกนี้ค่ะมันจะมีความทนทานต่อความร้อนสูงค่ะ
1: ส่วนแถวนี้มั่นใจว่าพลาสติกใช้ได้6คน
4: เคยเห็นในร้านสะดวกซื้อค่ะที่อบในเตาไมโครเวฟที่เขาอุ่นข้าวอะไรเงี้ยค่ะ
5: คิดว่าพลาสติกมันนำเก็บความร้อนได้ดีค่ะพลาสติกแบบนี้ค่ะบางชนิดก็ทำได้แล้วแต่บางชนิด
1: ส่วนน้องสองคนนี้คิดว่าโลหะสามารถใช้ได
6: ้ก็เพราะว่าเราสมมติว่าเราจะใช้ไข่ตุ๋นนี้ครับก็จะใช้ตุ๋นโดยการใช้อันนี้ครับเราจะใช้ไข่ตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน่าจะเก็บความร้อนได้ดีครับ
7: หนูว่ามันเป็นตัวนำความร้อนค่ะมันน่าจะเก็บความร้อนได้ดีกว่าอย่างอื่นค่ะ
1: สรุปแล้วภาชนะที่น้องๆเลือกว่าปลอดภัยในการใช้กับเตาไมโครเวฟมีแก้วเซรามิกพลาสติกโลหะส่วนกระดาษไม่มีใครเลือกเลยล่ะครับไปดูกันดีกว่าว่าที่ถูกต้องจริงๆนั้นเราควรใช้ภาชนะอะไรภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยที่สุดก็คือแก้วครับแต่ต้องเป็นแก้วที่มีคุณภาพดีและทนความร้อนได้ดีนะครับเซรามิกก็เป็นภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้ดีอีกชนิดหนึ่งแต่ไม่ควรมีลวดลายสีฉูดฉาดที่ด้านในเพราะหากโลหะหนักในสีละลายออกมาปนกับอาหารก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ครับอาจฟังดูแล้วไม่น่าเชื่อแต่ภาชนะกระดาษก็สามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยแต่ควรเป็นกระดาษที่ไม่มีสีและตัวอักษรพิมพ์นะครับพลาสติกบางชนิดอาจจะละลายในเตาไมโครเวฟได้จึงต้องใช้แบบที่ระบุว่าใช้กับเตาไมโครเวฟได้เท่านั้นส่วนภาชนะที่ทำจากโลหะนั้นไม่เหมาะที่จะนำมาใช้กับเตาไมโครเวฟเลยเพราะจะทำให้คลื่นไมโครเวฟเกิดการสะท้อนกลับส่งผลให้อุปกรณ์ภายในเตาไมโครเวฟเสียหายและเสื่อมอายุการใช้งานลงอย่างรวดเร็วครับต่อไปเราจะให้น้องๆแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ3คนแล้วมาแข่งกันใช้เตาไมโครเวฟกันโจทย์ก็คือให้ทำไข่ให้สุกแบบที่กินได้ด้วยนะครับมีเวลาให้น้องๆ15นาที

0: เป็นไง
1: อย่าเข็มไม่พอ
2: ไม่ค่อยพออะไร
1: เข็มแล้ว
0: ปะเข็มปีได้ปะ
3: เข็มปีได้ปะ
0: เข็มปีเลยครับ

0: ความรสชาติหรือสีสันอะไรต่างๆน่าทานมากกว่าค่ะขอเป็นสามหนุ่มสามมุมนะคะผลการตัดสินค่ะ
1: ส่วนคะแนนด้านวิธีการใช้ไมโครเวฟนั้นน้องทีมสีส้มเงินเลือกใช้ภาชนะเซรามิกซึ่งสามารถใช้กับไมโครเวฟได้เหมือนกันแต่ของทีมสีส้มเป็นแบบที่มีลวดลายวาดด้วยสีด้านในซึ่งถ้าสีละลายออกมามันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้จึงควรใช้แบบไม่มีสีและลายจะดีกว่าครับส่วนการใช้เตาไมโครเวฟนั้นน้องๆดูไม่รู้ว่าควรจะใช้เวลาเท่าไหร่ดีในการทำไข่ให้สุกหรือระดับความร้อนที่เหมาะสมแต่ทีมสีเงินก็ทำไข่สำเร็จออกมาได้ในการอบเพียง2ครั้งส่วนทีมสีส้มต้องลองอบอยู่หลายครั้งจนหมดเวลาแล้วก็ยังไม่ได้ไข่แบบที่พอใจเพราะฉะนั้นผู้ชนะได้แก่ทีม3หนุ่ม3มุมครับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทำให้เราคิดแบบวิเคราะห์และเรียนรู้ที่จะใช้สิ่งรอบตัวได้อย่างปลอดภัยต่อไปถ้าได้ใช้ไมโครเวฟเมื่อไหร่น้องๆทั้งหลายก็มั่นใจได้เลยว่าทำได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่าแต่รู้วิธีใช้อย่างปลอดภัยแล้วแต่รู้หรือเปล่าว่าปุ่มไหนต้องใช้ตอนไหนละเนี่ย

จากผลออกมานะคะระหว่างทีม3หนุ่ม3มุมนะคะแล้วก็ทีมไมโครสตูเดนต์นะคะน่าจะเป็นของผลของ3หนุ่ม3มุมค่ะที่

0: เราได้รู้แล้วว่าไมโครเวฟทำงานโดยการปล่อยคลื่นไมโครเวฟไปทำให้โมเลกุลของน้ำในอาหารนั้นเกิดการสั่นตัวแล้วก็เสียดสีกันจนทำให้เกิดความร้อนนั่นเอง
1: แล้วก็ได้รู้ว่าเด็กๆอย่างพวกเราควรใช้เตาไมโครเวฟให้ปลอดภัยได้ยังไงงั้นก็อย่ารอช้ารีบเข้าไปตอบคำถามประจำสัปดาห์ที่ Facebook ของรายการชื่อนี้เลยนะครับ
0: คำถามก็คือคลื่นไมโครเวฟคือคลื่นอะไรรีบส่งคำตอบเข้ามากันนะครับคนที่ตอบถูก3คนแรกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์สนุกๆแบบนี
1: ้และหากใครมีข้อสงสัยอยากรู้เรื่องของไมโครเวฟอย่างละเอียดมากขึ้นก็ลองเข้าไปหาอ่านดูได้ที่เว็บไซต์ตามนี้เลยครับ
0: วันนี้เวลาของพวกเราก็หมดลงแล้วนะครับแต่น้องๆอย่าลืมว่าวิทยาศาสตร์นั้นสามารถคิดค้นคว้าและหาข้อมูลได้ตลอดเวลาเลย
1: เพราะวิทยาศาสตร์มีอยู่ในทุกที่รอบตัวเราและที่สำคัญต้องไม่ลืมว่าความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
0: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
1: เยี่ยมมากครับแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้า
0: ในรายการ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ชาติตอนคลื่นพายุซัดฝั่งพังย่อยยับ
1: ได้เล่นน้ำทะเลได้เหยียบหาดทรายมีลมพัดโชยแบบนี้ฟินสุด
0: ๆปกป้องนายคิดเหมือนฉันไหมว่าคนที่สนุกกว่าพวกเราน่าจะเป็นพ่อแม่นายนะปกป้องว่ายน้ำถ่ายรูปเซลฟี่เพลินเลย
2: ท้องฟ้ามันดูครึ้มๆยังไงก็ไม่รู้นะย่าน
1: ั่นสิเอาไงดีล่ะปู่ไปเรียกขึ้นมาดีไหมเดี๋ยวโดนฝนจะไม่สบาย
2: เกรงว่าจะเป็นพายุเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวปู่เดินลงไปตามเองย่าทยอยเก็บของไปก่อนนะ
1: ดูนู่นสิชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำเลยสงสัยหาปลาได้เยอะแล้วแน่เลยโอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
3: เป็นยังไงบ้างลูกไหนให้แม่ดูสิ
4: เด็กๆ เพราะว่าเรารีบขึ้นฝั่งไปหาปู่กับย่าก่อนเถอะ
2: ปู่ลงมาตามไม่ขึ้นฝั่งพอดีเลยนู่นเรือชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำแล้วเขากำลังเอาเรือเข้ามาจอดตรงที่อับลมเพื่อลบคลื่นพายุซัดฝั่งแน่ๆเลยไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว
4: ปลอดภัยแล้วล่ะทุกคน
3: โอ้โหดูที่ทะเลสิคลื่นสูงมากลมแรงมากเลย
1: ฝนเริ่มตกคลื่นกระทบฝั่งแรงแล้วก็สูงมากเลยนะ
2: ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
1: คลื่นพายุซัดฝั่งคืออะไรหรอ DLTV
0: รอเดี๋ยวนะค้นหาข้อมูลสักครู่พลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปซึ่งเกิดในทะเลและมหาสมุทรเมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งหรือกำลังเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งพายุจะพัดพามวลน้ำเข้าหาฝั่งในขณะที่พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะตื้นทำให้เคลื่อนยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่และพัดเข้าซัดชายฝั่ง
1: แล้วคลื่นพายุซัดฝั่งเกิดขึ้นบ่อยๆไหมครับ
0: ตามข้อมูลในประเทศไทยของเราจะเกิดในช่วงกลางตุลาคมถึงกลางธันวาคมนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเคยเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งครั้งรุนแรงในไทยเราไหมครับ
2: มีสิก็คลื่นพายุซัดฝั่งที่แหลมตะลุมพุกพุทธศักราช2505ตอนนั้นประเทศไทยเราโดนพายุโซนร้อนแฮริสถล่มด้วยคลื่นสูงกว่า3เมตรแรงของพายุพัดกวาดทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศเหลือบ้านที่รอดเพียง5หลังมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายจำนวนมากและชาวบ้านต้องไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นคนเลยล่ะ
1: สงสารคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงๆนะครับปู
2: ่ความเสียหายของคลื่นพายุซัดฝั่งที่เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศเชิญชวนผู้มีใจกุศลบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2506และในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
1: นำพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของคนไทยจริงๆพ่อครับเรามีวิธีป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งไหมครับ
4: มีเหมือนกันนะอย่างการสร้างแนวเขื่อนกั้นคลื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความสูงเพียงพอที่จะป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งอีกอย่างนึง ก็คือการช่วยการปลูกป่าชายเลนทดแทนเพราะมันจะช่วยชะลอความเร็วความแรงและความสูงของคลื่นที่จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลได
1: ้ดูเหมือนพายุจะอ่อนกำลังลงแล้วล่ะคลื่นพายุซัดฝั่งก็เบาลงเหมือนกัน
3: โอ้โหดูความเสียหายที่ชายฝั่งนั่นสิ
5: แล้วเราพอจะมีการเตรียมตัวรับมือก่อนเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งไหม
0: มีข้อมูลอยู่นะเขาบอกไว้ว่าหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรซักซ้อมเส้นทางอพยพรวมถึงติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพราะหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจะได้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันท่วงทีในช่วงมรสุมพายุก็ควรเตรียมสิ่งของเครื่องใช้เอกสารสำคัญต่างๆที่จำเป็นเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะให้อยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยเตรียมเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินให้พร้อม
5: DLTV นอกจากหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยแล้วเราต้องทำอะไรอีกเวลาเจอกับคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
0: ที่ข้อมูลบอกไว้คือออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลไม่ทำกิจกรรมทางน้ำงดออกเรือทุกประเภทหากมีเรืออยู่กลางทะเลให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัดจุดเรือที่ลอยอยู่ให้ชัดเจนและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้
3: ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากคลื่นพายุซัดฝั่งสงบแล้วคงต้องจัดการกันอย่างหนักเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับคุณแม่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในบ้านแล้วจึงวางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv

0: ac.th และจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: ตอนนี้เราก็รอการยกเลิกประกาศเตือนภัยซะก่อนนะเราถึงจะออกจากอาคารนี้ได้โชคดีมากที่รถของพวกเราปลอดภัยเพราะพ่อจอดไว้บนอาคารชั้นบน
2: มาเที่ยวทั้งทีต้องมาเจอภัยพิบัติแบบนี้เข็ดกันไหมเนี่ยไม่เลยครับเพราะการเที่ยวครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ดีๆที่สอนให้ผมรู้จักวิธีการเอาตัวรอดจากคลื่นพายุซัดฝั่งไงครับคุณย่า
0: คลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปควรออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลงดกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้
1: ก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม
2: มนุษย์เองก็ต้องมีส่วนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแน่ๆเลยใช่ไหม
4: ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

ซิลิก้าเจลคือมันเป็นวัสดุที่ค่อนข้างจะเบามากมีรูปุ่นเยอะมากทำให้มันเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบาที่สุดในโลกครับถ้าเทียบกับโฟมมันจะเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดีกว่าโฟมที่ดีมากๆเนี่ยเกือบ2เท่าเราสามารถที่จะใช้ในการดูดซับพวกสารอินทรีย์ต่างๆซึ่งเป็นของเหลวที่ไม่ละลายน้ำทั้งหลายสามารถที่จะถูกดูดซับด้วยตัวซิลิก้าแอโรเจลนี้ได้ที่สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้เราเนี่ยมีจุดประสงค์คือเราต้องการที่จะพัฒนาเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วก็คอมพิวเตอร์สิ่งที่ผมต้องการจะทำคือผมต้องการที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนต้องการหาเรื่องที่มันน่าสนใจที่ทำให้เด็กสนใจเรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้นก็เลยหาวัสดุอะไรที่มันจะทำให้เด็กสนใจเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยมากขึ้นได้

0: ซึ่งจากการไปสืบค้นเนี่ยก็เห็นว่าตัวซิลิก้าแอโรเจลเนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษค่อนข้างหลากหลายอย่างมากเลยที่น่าจะทำให้เด็กเนี่ยมีความสนใจเรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้นก็เลยเริ่มต้นทำวิจัยในการที่จะพัฒนาวิธีการสังเคราะห์ซิลิก้าแอโรเจลเพื่อที่จะทำเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนปัญหาของซิลิก้าแอโรเจลคือมันทำยากคนรู้ว่าคุณสมบัติมันดีมากเลยมันน่าจะเอาไปใช้ในงานต่างๆได้หลากหลายมากเลยถามว่าทำไมไม่ออกมาเพราะมันทำได้ค่อนข้างยากในระบบใหญ่เหตุที่มันทำยากเพราะว่าในการเตรียมซิลิก้าแอโรเจลเนี่ยมันจำเป็นต้องใช้ความดันที่ค่อนข้างสูงมากอุณหภูมิสูงมากสารต่างๆที่เราใช้ในการเตรียมเนี่ยเป็นสารไวไฟเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะระเบิดหรือมีอะไรพวกนี้เกิดขึ้นในระบบของการทำในรูปแบบเดิมเนี่ยมันเลยมีโอกาสเสี่ยงค่อนข้างสูงขั้นตอนในการวิจัยเริ่มจากการอ่านงานวิจัยต่างๆที่มีในอดีตว่ามันมีรูปแบบการทำเนี่ยทำยังไงได้บ้างปัญหาที่มีในอดีตที่เขาทำกันอยู่มันคืออะไรทำไมมันไม่สามารถที่จะทำได้ง่ายหรือทำได้เร็วหรือทำได้ในระบบที่ใหญ่ๆในอุตสาหกรรมได้สิ่งที่ทำจริงก็คือการหาวิธีการสังเคราะห์ทำยังไงมันจะเตรียมได้ง่ายขึ้นหลังจากที่เราศึกษาข้อมูลเพื่อที่จะหารูปแบบการที่จะสังเคราะห์ซิลิก้าแอโรเจลในรูปแบบที่มันง่ายขึ้นแล้วเนี่ยในขณะนั้นก็คือมาทดลองทำซึ่งทดลองทำเราก็มาดูว่าวัสดุที่จะเป็นวัตถุดิบในการเตรียมซิลิก้าแอโรเจลมันมีอะไรบ้างซึ่งวิธีการก็คือเข้าทรายไปเผาที่อุณหภูมิสูงกับเบสก็จะได้เป็นสารละลายที่เรียกว่าเป็นสารละลายโซเดียมซิลิเกตกับอีกที่มาหนึ่งก็คือการเอาแกลบมาเผาเพื่อให้ได้ที่เท่าแกลบแล้วก็เอาที่เท่าแกลบที่ได้เนี่ยมาเตรียมเป็นสารละลายโซเดียมซิลิเกตเหมือนกัน
1: หลังจากที่ได้โซเดียมซิลิเกตแล้วจึงเป็นขั้นตอนการแทนที่น้ำด้วยสารละลายกลุ่มน้ำมันเพื่อให้ได้ซิลิก้าแอโรเจลที่มีคุณสมบัติไม่ดูดซับน้ำเพื่อที่จะนำเจลที่ลอยอยู่ด้านบนมาทำให้แห้งด้วยเครื่องอบและในขั้นตอนนี้เองจะทำให้ซิลิก้าแอโรเจลถูกแยกออกมาจากน้ำมันกรรมวิธีการนี้อาจจะดูเรียบง่ายแต่กว่าจะได้มาซึ่งกระบวนการดังกล่าวทางผู้วิจัยได้ผ่านการทดลองลองผิดลองถูกมานับครั้งไม่ถ้วนจนได้วิธีที่ทำให้ได้ซิลิก้าแอโรเจลที่มีคุณภาพและคุณสมบัติที่ดีเทียบเท่าหรืออาจจะมากกว่าที่มีอยู่ในท้องตลาด
0: ของที่มีในตลาดส่วนใหญ่เป็นผงหรือเป็นเกล็ดวิธีการที่ผมพัฒนาขึ้นเนี่ยสามารถที่จะเตรียมซิลิก้าแอโรเจลให้มันมีลักษณะเป็นทรงกลมลักษณะทรงกลมของซิลิก้าแอโรเจลมันมีข้อดีกว่ารูปแบบอื่นยังไงทรงกลมมันจะมีพื้นที่ช่องว่างน้อยกว่าในการแพ็คเพราะมันจะลดปริมาณอากาศที่อยู่ระหว่างช่องว่างเนี่ยได้มากขึ้นอากาศน้อยลงความเป็นฉนวนของซิลิก้าแอโรเจลก็จะดีขึ้น
1: จากการพัฒนาการสอนในห้องเรียนสู่การค้นพบวิธีการใหม่ในการผลิตซิลิก้าแอโรเจลทำให้สามารถได้ซิลิก้าแอโรเจลที่ผลิตได้โดยมีต้นทุนถูกกว่าที่มีขายอยู่ในท้องตลาดหลายเท่าตัวทำให้มีการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่การวิจัยเพื่อผลิตซิลิก้าแอโรเจลในรูปแบบอุตสาหกรรม
0: หลังจากที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการสังเคราะห์เกือบ2ปีเริ่มเห็นผลิตภัณฑ์ที่มันน่าสนใจแล้วเห็นว่าผงมันเนี่ยสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างคิดว่าของเนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์กับเอกชนซึ่งนั่นเป็นที่มาของการที่มีบริษัทเอกชนมาร่วมกันให้ทุนเพื่อที่จะพัฒนาการผลิตในระดับโรงงานต้นแบบที่มีปริมาณการผลิตมากขึ้นหลังจากที่ทดลองทำมาระดับหนึ่งในการทำเป็นสเกลใหญ่ขึ้นเนี่ยก็มันก็สามารถที่จะทำได้
1: จากความมุ่งมั่นตั้งใจผ่านการทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนนำไปสู่การค้นพบวิธีการใหม่ในการผลิตซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งงานวิจัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับคนไทย

0: ล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: ไบโอโอ้เย่ตอนซอมบี้มีจริงไหมน้องเหลือทำไรพี
4: ่ผมจะทำให้พี่ติดเชื้อไวรัสกลายเป็นซอมบี
3: ้เฮ้ยทำไมทำพี่แบบนี้
4: ผมไปดูหนังเรื่องนึงนะผมเห็นซอมบี้ผมอยากเป็นมั่ง
3: เป็นซอมบี้มันไม่ได้ดีหรอกนะ
4: เอ้ยแล้วพี่ซอมบี้มันมีจริงป่ะ
3: ซอมบี้มีจริงได้หรือเปล่าใช่ไห
4: ม
3: แล้วรู้ป่ะซอมบี้คืออะไร
4: ไม่รู
3: ้ถ้าหมายถึงว่าสภาพแบบคนตายแล้วอะแล้วแบบเน่าๆแบบมีหนอนมีอะไรแบบเละๆอย่างเงี้ยแล้วยังเดินได้อยู่เนี่ยไม่มีเสียใจด้วยแต่ถ้าเป็นซอมบี้ในลักษณะโดนเชื้ออะไรบางอย่างเข้าไปเสร็จแล้วมันมาควบคุมให้เราแบบดุร้ายอย่างเงี้ยอยากจะกัดอยากจะกินเนื้อคนอื่นอะไรเงี้ยอันนี้เชื่อหรือเปล่าว่ามี
4: เฮ้ยจริงเหรอครับ
3: มีฮะเคยได้ยินคำว่าพิษสุนัขบ้าเปล่า
4: ไม่เคย
3: พ่อแม่เคยบอกไหมว่าแบบระวังหมาจรจัดกัดอะไรเงี้ยใช่ไหม
4: แต่ไม่เคยได้ยินพิษสุนัขบ้า
3: เพราะว่าบางครั้งเนี่ยหมามันอาจจะมีเชื้อไวรัสบางอย่างอยู
4: ่โอ้เชื้อไวรัส
3: สมมติว่าหมาตอนแรกๆแบบหมาน่ารัก ถ้ามันโดนกัดปุ๊บโดนหมาที่มีเชื้อมากัดมันปุ๊บมันจะเริ่มแบบน้ำลายฟูมปากแล้วพฤติกรรมแปลกกินข้าวกินน้ำไม่ลงไวรัสกำลังพยายามทำให้มันแบบช่วยแพร่พันธุ์ไวรัส
4: มันเข้าไปในสมองมั้ยเหรอ
3: ใช่ฮะพอมันถึงจุดหนึ่งนะน้ำลายเยอะๆใช่ไหมมีเชื้อไวรัสอยู่เต็มน้ำลายเลยมันจะเริ่มอยากไปกัดหมาตัวอื่น
4: อ๋อให้ติดเชื้อไปตาม
3: ใช่มันก็อย่างเง
4: ี้
3: ย
4: เนี่ยอุ้ยไม่อยากเป็นแล้ว
3: ไม่อยากเป็นซอมบี้แล้ว
4: น่ากลัว
3: เป็นคนดีกว่า
4: ใช่
3: เนี่ยเป็นตัวอย่างของการที่เชื้อไวรัสหรือเชื้ออะไรบางอย่างตัวอะไรบางอย่างมันเข้าไปควบคุมสมองแล้วทำให้สิ่งมีชีวิตตัวนั้นกลายเป็นซอมบี้แต่หมาที่เป็นพิษสุนัขบ้าพี่ว่าธรรมดาไปวันนี้พี่หาเรื่องแปลกๆกว่านั้นมาเล่าให้น้องเหนือฟัง
4: โอ้จริงครับ
3: จริงครับ
4: เมื่อไรตอนที่อยากฟังมากเขาสั่ง
3: มีตั้งแต่หอยซอมบี้มดซอมบี้แมลงสาบซอมบี้ก็มีฮะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่เล่าให้ฟัง
4: อยากฟังอยากฟัง
3: อยากฟังไหม
4: แต่ตอนนี้ขอกินเนื้อก่อน
5: สามอันดับสัตว์ที่กลายเป็นซอมบี้
3: ตัวที่หนึ่งหอยซอมบี
4: ้ซอมบี้ซอมบี้คืออะไร
3: หอยซอมบี
4: ้หอยหอยหอย
3: หน้าตาแบบนี้ฮะเป็นหอยที่ถูกทำให้เป็นซอมบี้ปกตินิสัยหอยเนี่ยมันชอบหลบซ่อนแล้วศัตรูอะไรก็เยอะด้วยตัวเล็กๆมันอันตรายมันก็จะชอบมุดมุดหลบหลบซ่อนๆอยู
4: ่
3: แต่หอยที่เป็นซอมบี้เนี่ยมันมีหนอนพยาธิชัยเข้าไปอยู่ในหัวมันหน้าตาคือเขียวๆแบบนี้หนอนพยาธ
4: ิเขียวด้วย
3: จริงๆน่ารักนะ
4: มันน่ารักตรงไหนอะน่ารังเกียจ
3: มันก็จะเข้าไปอยู่ในหัวของคุณลุงหอยอยู่ตรงก้านลูกตาของคุณหอยเนี่ย
4: โหมันมีเขียวเขียวเขียวเขียว
3: แล้วก็ไปบังคับสมองของลุงหอยเนี่ยแทนที่จะอยู่ที่มุดมุดซ่อนๆให้ขึ้นมาอยู่ข้างบนอยู่บนยอดใบไม้พุ่มหญ้าอะไรเงี้ยพอขึ้นมาอยู่ข้างบนปุ๊บโดดเด่นไอ้หนอนพยาธิเนี่ยมันทำหัวดุกดิกด้วย
4: น่าเกลียดแล้ว
3: ไม่น่าเกลียดหรอกน่ารัก
4: น่าเกลียดไม่ใช่น่ารักเลย
3: เอาเดี๋ยวพี่ทำให้ดูน่ารักอย่างเงี้ย
4: ไม่แล้วน่ารังเกียจอ่ะ
3: งั้นนะหอยถูกทำให้กลายเป็นซอมบี้เพราะอะไรรู้ไหมพ่อแม่ของหนอนพยาธิอยู่ในนก
4: อ๋อคือถูกกิน
3: ไม่คือมันอาศัยอยู่ในนกเลยเป็นพยาธิอยู่ในนกอยู่ในไส้นกแล้วมันก็ออกไข่มาออกไข่แล้วก็นกก็บินไปแล้วก็อึลงมาแมะลุงหอยเนี่ยตอนแรกไม่มีพยาธิเดินผ่านมาปุ๊บกินขี้นกเข้าไปเสร็จแล้วถึงค่อยมีพยาธิออกนอกมาตรงหัวเนี่ยแล้วก็ดุบดุบดุบดุบเนี่ยเพราะฉะนั้นมันต้องการจากหอยเนี่ยกลับขึ้นไปหานกไงเพื่อที่ตัวมันเองจะได้โตไปเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีลูกต่อไปแต่มันไปยังไงฮะไปถูกไหม
4: โอ้ก็เลยต้องพยาธิควบคุมในสมองใช่ไหมครับ
3: ใช่ก็เลยควบคุมลุงหอยเนี่ยให้พาขึ้นมาส่งบนยอดใบไม้เสร็จแล้วนกบินผ่านมาเห็นปุ๊บหนอนพยาธิก็ได้กลับเข้าบ้านไปอยู่ในนกเหมือนเดิมสรุปว่าลุงหอยนี่ถูกใช้งาน
4: ใช่
3: เป็นซอมบี้หอยไงฮะ
4: แต่ตอนนี้ผมว่ามันขยับขยายมากกว่าเดิ
3: ม
4: แถมยังแบบดึกดีดึกดีจินลำบากใจ
3: ซอมบี้ตัวที่2
4: อะไรครับ
3: มดซอมบี้ครับ
4: มดซอมบี
3: ้มดซอมบี้ฟังดูน่ารักตัวเล็กๆ
4: ชีวิตตัวเล็กๆแต่กัดมันเจ็บมาก
3: แต่มดซอมบี้ทำไมถึงเป็นซอมบี้รู้ไห
4: ม
3: ดูหน้าตามันก่อนเป็นอย่างนี้ฮะ
4: โอ
3: ้มดซอมบี้เหมือนมีก้านอะไรไม่รู้งอกมาจากหัว
4: มันเหมือนเป็นก้านที่มันเสียบลูกชิ้น
3: มันเอาลูกไม้ลูกชิ้นมาปักหัวไม่ใช่จริงๆคือมันเป็นมดที่โดนเชื้อรามาตะกี้พิษสุนัขบ้าเราโดนไวรัสใช่ไหม
4: เออฮะ
3: ลุงหอยนี่โดนพยาธ
4: ิพยาธิ
3: เออมดนี่โดนเชื้อรา
4: คือมันจะไม่กินอะไรเลยไม่ทำอะไรเลย
3: คือพอมดโดนเชื้อราเข้าไปปุ๊บเชื้อราขึ้นสมองมันจะบังคับให้มดเนี่ยค่อยๆเดินออกมาจากรังตัวเองปกติมดอยู่บนต้นไม้นะเป็นมดที่อยู่บนต้นไม้พอโดนเชื้อราเข้าไปมันถูกเชื้อราบังคับให้เดินลงมาข้างล่าง
4: เดินลงมาข้างล่าง
3: มาอยู่กิ่งต่ำๆพออยู่กิ่งต่ำๆปุ๊บคราวนี้มันจะอ้าปากแล้วก็งับกิ่งไม้เอาไว
4: ้ทำไมมันต้องงับอะครับ
3: มันถูกเชื้อราบังคับให้ทำแบบนั้นนะเพราะว่ามันกำลังจะกลายเป็นเครื่องแพร่พันธุ์ของเชื้อราแล้วพอมันงับเสร็จปุ๊บเนี่ยรามันจะงอกเป็นเห็ดขึ้นมาบนหัวมดไอ้ที่เราเห็นเป็นก้านไม้ลูกชิ้นนั่นน่ะจริงๆมันคืออวัยวะแพร่พันธุ์ของเชื้อราเชื้อราซอมบี้เนี่ยมันเลยบังคับให้มดอ่ะลงมาอยู่ข้างล่างมันจะได้ชื้นๆแล้วมันก็เลยบังคับให้มดอ่ะงับใบไม้ไว้แล้วอยู่นิ่งๆไม่ไปไหนแล้วเพื่อให้เห็ดของเชื้อรามันงอกขึ้นมาแล้วก็แพร่พันธุ์ให้เชื้อรา
4: แพร่พันธุ์ให้
3: ส่วนมดตัวนั้นก็ถูกเชื้อราย่อยกินตายไปเรื่อยๆเชื้อราเนี่ยมันก็มาอาศัยมดเนี่ยช่วยให้มันแพร่พันธุ์ได้ดี
4: อ๋อคือเป็นพาหะ
3: ใช่ฮะมดกลายเป็นซอมบี้ที่
4: อย่างเช่นแบบเราจะกลับบ้านแต่กลับไม่ได้ก็ต้องเอามอเตอร์ไซค์เป็นแบบพาหะ
3: นั่นแหละเราก็แว้นไป
4: มันก็เหมือนพาหะนำโรค
3: เหมือนกับเชื้อราที่เข้าไปในมดแล้วมดอยู่ซะสูงบนต้นไม้อ่ะมันก็บังคับให้มดลงมาข้างล่างมันจะได้แพร่พันธุ์ได้ตรงที่ชื้นชื้นและอันดับที่3ตัวโปรดของน้องเหนือเลย
4: ตัวอะไรครับ
3: แมลงสาบซอมบี้ครับ
4: เออ
3: ชอบไหม
4: ไม่ชอบ
3: แมลงสาบปกติก็น่ากลัวอยู่แล้วนะ
4: ใช่ๆ
3: อันนี้เป็นซอมบี้ด้วยแมลงสาบซอมบี้คืออะไรมันคือแมลงสาบที่โดนตัวต่อชนิดนึงต่อยเข้าไปที่คอฮะเหมือนพวกผึ้งพวกอะไรเงี้ย
4: ไม่ใช่ต่อไอ้ที่มันเอาไว้ต่อกันไม
3: ่
4: ใช
3: ่อันนั้นตัวต่อแบบเลโก้ฮะนะฮะแล้วโดนต่อยเข้าไปที่คอพี่เป็นแมลงสาบให้ก็ได้แมลงสาบก็โดนต่อยเข้าไปโอ้ตัวต่อมันก็ส่งพิษเนี่ยเข้าไปขึ้นถึงสมองของแมลงสาบไปทําให้แมลงสาบอ่ะควบคุมตัวเองไม่ได้แล้ว
4: ควบคุมตัวเองไม่ได้เขาหยุดนิ่ง
3: หยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วคราวนี้ตัวต่อสามารถไปควบคุมแมลงสาบให้กลายเป็นซอมบี้ของมันได
4: ้โอ้ยตัวต่อโคตรเก่งเลย
3: เนี่ยบังคับแบบจับตรงหนวดนะฮะแล้วก็ดึงให้เดินตามให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
4: เหมือนมอไซค์เลยครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเล
3: ี้
4: ยวซ้ายเล
3: ี้
4: ยวขวา
3: แล้วแมลงสาบเนี่ยถูกเจ้าต่อจูงไปไหนรู้ไหม
4: จูงไปไหนครับ
3: จูงกลับบ้านฮะ
4: กลับบ้านทำไมครับ
3: กลับบ้านแล้วก็อ่ะบอกพอถึงบ้านถึงรังเขาเรียกเป็นรังนะเข้าไปในรูเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ปล่อยแมลงสาบไปนั่นแหละ
4: ปล่อยแมลงสาบไปตรงนั้นปิดประตู
3: ยังไม่ปิดก่อนมันวางไข่ก่อนตัวต่อเนี่ยเป็นตัวเมียวางไข่ปุ๊บก่อน วางไข่ไว้เสร็จแล้วก็ค่อยปิดรังปิดรูแมลงสาบก็นิ่งทำอะไรไม่ได้
4: ทำอะไรไม่ได้คือลืมตาอยู่ใช่ไหม
3: เจ้าไข่ของตัวต่อเนี่ยก็ฟักออกมาเป็นลูกเป็นตัวหนอนเล็กๆกัดกินแมลงสาบที่อยู่นั้นอ่ะกินเป็นอาหารจากข้างในแบบกินจนกลวงเลยฮะ
4: กลวงเฮ้ย
3: แล้วก็เติบโตขึ้นกลายเป็นแม่ต่อตัวใหม่ส่วนแมลงสาบก็แบบเซ็งจริงโดนจูงมาให้อยู่ที่นี่แล้วก็ยังโดนกินอีกนะฮะน่าสงสาร
4: ต้องสงสารมากเลย
3: วันนี้เนี่ยเราเจออะไรบ้างฮะหอยซอมบี
4: ้ซอมบี
3: ้มดซอมบี้แมลงสาบซอมบี้
4: เนี่ยแมลงสาบซอมบี
3: ้เป็นตัวไหนดีที่สุด
4: คนดีกว่า
3: เป็นคนดีกว่านะ
4: ครับ
3: ครับงั้นเชิญเป็นคนต่อไปได้เลยครับแสดงความยินดีฮะ

0: ปลาตัวน้อยๆล่องลอยไปตามน้ำว้าวเยี่ยมไปเลยปลาเยอะแยะเลยเจ้าไปทำอะไรดีเดี๋ยวข้าจะจับไปให้เยอะๆเลยดีกว่าแล้วก็จะไปทำอาหารอร่อยๆฝากน้องผีเสื้อแสนสวยจะต้องดีใจแน่เลยว่าแล้วอุ๊ยอยู่ตื้นแบบนี้จับสบายมากเอ้ามาพร้อมหรือยังปลาน้อยอึ๊บอึ๊บอึ๊บอุ๊ยทำไมไม่โดนพลาดนิดพลาดหน่อยไม่เป็นไรต่อให้มันหนีไปเราก็จับได้เพราะเราเก่งเอาใหม่ทำไมจับไม่ได้ตะกี้จะได้อยู่แล้วนะหลบหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยจับปลาไหม
1: ช่วงนี้แดดแรงมากๆเลยนะครับร้อนสุดๆไปเลยอ่ะพี่ข้าวเนี่ยต้องพกร่มเวลาออกจากบ้านทุกวันเลยไว้กันแดดแล้วถ้าวันไหนเกิดฝนตกขึ้นมาก็ช่วยกันฝนได้ด้วยนะปะเราเข้าบ้านกันดีกว่าไหม
2: ครับ
1: แต่ถึงเราจะกางร่มหรือว่าหลบเข้ามาอยู่ในบ้านแบบนี้เราก็หนีแสงแดดไม่พ้นอยู่ดีนะครับดูสิแสงแดดเนี่ยส่องผ่านเข้ามาทางหน้าต่างเต็มๆเลยอ่ะเอ๊ะว่าแต่ผ้าม่านหายไปไหนครับเนี่ยว่าจะมาปิดกันแสงซะหน่อย
2: อ๋อผมเอาไปซักอะครับเมื่อเช้าถือไอศกรีมตรงนั้นแล้วก็ไปเลอะก็เลยก็ต้องเอาไปซักอะพี่ข้าวครับถึงเราจะเข้ามาอยู่ในบ้านหลบแดดร้อนๆแสงก็ยังทะลุผ่านหน้าต่างมาอยู่ดีหรืออย่างเวลาที่เราเข้าไปในร่มๆอะครับแสงก็ยังทะลุผ่านมาข้างๆทำให้เราร้อนอยู่ดีโหแสงนี่สุดยอดจริงๆนะครับเนี่ยผ่านได้ทุกอย่างเลย
1: ใช่แล้วล่ะครับเวลาที่แสงส่องมาจากดวงอาทิตย์นะครับแล้วมาเจอตัวกลางหรือว่าวัตถุใดๆเนี่ยแสงก็จะหักเหแล้วก็เปลี่ยนทิศการเคลื่อนที่ได้นะครับแต่ปกติแล้วเนี่ยแสงอ่ะเขาจะเคลื่อนที่เป็นแนวตรงนะถ้าเกิดว่าเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นเท่ากันหรือว่าตัวกลางตัวเดียวกันอย่างเช่นเวลาที่แสงส่องลงมาบนพื้นดินเนี่ยก็จะผ่านเฉพาะอากาศอย่างเดียวถูกไหมครับไม่มีตัวกลางอื่นๆมาขวางกั้นเลย
2: ใช่ครับ
1: แต่ว่าถ้าเกิดแสงเดินทางจากตัวกลางที่มีความโปร่งกว่าไปยังตัวกลางที่มีความหนาแน่นกว่าหรือว่าเคลื่อนที่จากวัตถุที่แสงเนี่ยวิ่งได้เร็วกว่าไปยังวัตถุที่แสงวิ่งได้ช้ากว่าแล้วก็แสงอ่ะก็จะเคลื่อนที่หักเหแล้วก็เบนเข้าสู่เส้นปกติหรือว่าเส้นแนวฉากนะครับอย่างเช่นกรณีที่แสงเดินทางจากอากาศมาสู่น้ำนั่นเองครับ
2: พี่ข้าวครับงั้นถ้าแสงเดินทางจากน้ำไปสู่อากาศการหักเหของแสงก็จะไม่เหมือนจากอากาศไปสู่น้ำใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วล่ะครับถ้าเกิดว่าแสงทางจากตัวกลางที่มีความหนาแน่นกว่าไปยังตัวกลางที่โปร่งกว่าหรือว่าเคลื่อนที่จากวัตถุที่แสงวิ่งได้ช้ากว่าไปยังวัตถุที่แสงเนี่ยวิ่งได้เร็วกว่าแล้วก็แสงจะเคลื่อนที่หักเหแล้วก็เบนออกจากเส้นปกติหรือว่าเส้นแนวฉากบริเวณรอยต่อระหว่างตัวกลางแล้วก็วัตถุทั้งสองนะครับอย่างเช่นเวลาที่แสงเนี่ยเคลื่อนที่จากแก้วไปสู่น้ำหรือว่าจากน้ำไปสู่อากาศหรือว่าจากพลาสติกไปสู่อากาศนั่นเองครับเดี๋ยวฮีโร่กับน้องๆ นะครับลองสังเกตปลาในตู้ปลาดูนะครับ
2: ได้เลยครับ
1: เอาล่ะเดี๋ยวฮีโร่นะครับลองมองปลาทะลุน้ำสิว่าเป็นยังไงบ้าง
2: ก็เห็นปลาว่ายอยู่ด้านบนตื้นๆนะครับใกล้กับระดับผิวน้ำ
1: แต่ถ้าเกิดว่าฮีโร่นะครับมองจากด้านหน้านะครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วปลาเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ลึกกว่าที่เห็นตอนแรกนะครับ
2: โหจริงด้วยครับ
1: ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราเอาสวิงใส่ลงไปในตู้ปลาแบบนี้ครับ
2: ครับได้เลย
1: ครับ
2: เฮ้ย
1: ลองดูสิ
2: สวิงพี่ฮัก
1: หลายคนเนี่ยอาจจะตกใจนะครับเพราะว่าสวิงส่วนที่อยู่เหนือน้ำกับส่วนที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยอาจจะดูขาดออกจากกันหรือว่าดูแล้วเป็นคนละขนาดแต่จริงๆแล้วถ้าเรายกสวิงขึ้นมาด้ามสวิงเนี่ยมันคือด้ามสวิงอันเดิมเนี่ยแหละครับที่มีขนาดเท่ากันแต่ที่เป็นแบบนี้ก็เป็นเพราะการหักเหของแสงครับ
2: โหเจ๋งการหักเหของแสงทำให้เรามองภาพผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงโหเหมือนด้ามสวิงหักมากๆเลยครับ
1: ใช่แล้วล่ะครับแต่ว่าการหักเหของแสนเนี่ยยังมีเรื่องน่าประหลาดใจมากกว่านี้อีกนะ
2: จริงเหรอครับ
1: เคยไปว่ายน้ำไหม
2: เคยครับ
1: ลองสังเกตดูนะครับเวลาที่ฮีโร่เนี่ยอยู่ใต้น้ำแล้วมองขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยฮีโร่จะเห็นวัตถุหรือว่าเพื่อนฮีโร่เนี่ยอยู่ไกลออกไป
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมนั่นก็เป็นเพราะว่าแสงที่วิ่งเข้าสู่ตาฮีโร่นะครับเกิดการหักเหแล้วก็เบนเข้าฮีโร่ก็เลยเห็นเป็นแบบนั้นแหละครับ
2: อ๋อจริงก็แปลว่าปลา2ตัวนี้ครับเห็นเราไกลจากมันใช่ไหมครับ
1: ก็น่าจะใช่นะครับ
3: มาสนุกกับคำถามเรื่องการหักเหแสงกันเถอะถ้าแสงจากดวงอาทิตย์เดินทางลงมาที่พื้นดินโดยไม่มีอะไรขวางกั้นแบบในภาพนี้การเดินทางของแสงจะเป็นแบบไหนแสงจะเป็นเส้นโค้งเส้นซิกแซกหรือเส้นตรงนะใช่แล้วเส้นตรงนั่นเองเพราะว่าเมื่อผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นเท่ากันหรือผ่านตัวกลางชนิดเดียวกันแสงจะเคลื่อนที่เป็นแนวตรงเสมอมาสนุกกับคำถามกันต่ออีกสักข้อถ้าแสงเคลื่อนที่จากอากาศไปสู่น้ำจะเกิดการหักเหแบบภาพไหนถูกต้องเลยเมื่อแสงเคลื่อนที่จากอากาศไปสู่น้ำที่มีความหนาแน่นมากกว่าจะเกิดการหักเหเข้าหาเส้นแนวฉากแบบนี้เลย
0: อ่าฮ่าในที่สุดก็ได้มาแล้วดอกกุหลาบแสนสวยที่เหมาะกับสาวสวยอย่างน้องผีเสื้อเอแต่มันยังขาดอะไรไปบางอย่างนะมันต้องว้าวกว่านี้สิต้องหาโบสวยๆมาผูกดีกว่าไอ้นี่ฝากดูแลดอกไม้ดอกนี้ดีๆนะถ้ามันเป็นอะไรไปแกโดนดีแน่ฮึเข้าใจไหมนี่ดูดีๆนะ
4: โอเคครับได้ครับครับผมสวยนะเนี่ยโอ้นี่อยู่ในนี้ไปก่อนเดี๋ยวไปเดินเล่นไปลอลลอลอลลอลอลเฮ้ยแย่แล้วทำยังไงดีไม่จริงใช่ไหมหักแบบอย่างนี้ได้ยังไงไม่นะไม่อุ้ยต้องทำยังไงดีล่ะเนี่ยต้องทำยังไงอู้ยแย่แล้วแย่แล้วหักก่อนที่ไหนอู้แบบนี้มีไหมอู้ดอกแดงๆอ่ะอู้อุ้ยแล้วเราจะซ่อมมันยังไงล่ะเนี่ยอู้อู้แย่แล้วโอ้โจแล้วโอ้ไอ้นี่น่าจะใช้ได้นะโอเครีบไปซ่อมดีกว่าเอ้าไม่หักหักไม่หักหักไม่หักหัก
0: เอามาแล้วได้โบสวยๆมาแล้วโอ้ยแกทำอะไรของแกเนี่ยโอ้ยโกรธมาให้ฉันลงโทษซะดี
4: ๆโอ้ยขอโทษครับขอโทษ
0: ไอ้ทำไปได้ยังไงนี่โอ้ยโกรธโกรธที่สุดโกรธมาก

0: นตกหนักแบบนี้ไม่มีแดดสักนิดเดียวเลยโอ้แล้วจอนนี้เราจะทำการทดลองการหักเหของแสงยังไงล่ะครับพี่ข้าว
1: ไม่ต้องห่วงครับฮีโร่พี่ข้าวเตรียมของไว้หมดแล้ววันนี้เราจะมาสนุกกับการทดลองการเคลื่อนที่และก็หักเหของแสงโดยใช้แสงกำเนิดแสงจากเจ้านี่ครับแสงเลเซอร์เราลองมาสังเกตดูกันนะครับว่าเมื่อแสงเดินทางผ่านอากาศมาถึงวัตถุพวกนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
0: เริ่มจากกล่องพลาสติก
1: เห็นไหมครับว่าแสงทะลุผ่านออกไปไม่ได้เลย
0: ต่อไปลองกล่องกระดาษบ้าง
1: แสงก็ยังไม่สามารถทะลุผ่านออกไปได
0: ้คราวนี้ลองดูแก้วน้ำกัน
1: ว้าวแสงทะลุผ่านออกไปได้ง่ายๆเลยครับ
0: แล้วแท่งแก้วแบบนี้ล่ะ
1: อันนี้น่าแปลกนะครับถ้าส่องผ่านด้านใสแสงจะผ่านออกไปได้แต่ถ้าส่องด้านข้างแสงจะไม่ทะลุออกไปแต่ตัวปริซึมสี่เหลี่ยมกลับเรืองแสงซะเอง
2: โอ้สวยนะ
3: โอ้ใช่ครับ
2: หันด้านข้างอ่ะ
3: โอ้เป็นลายเลย
2: อันนี้ไม่เห็นไปเลย
3: ขึ้นตรงๆนะครับ
2: โอเคเอาล่ะครับเราได้เห็นการหักเหของแสงผ่านวัตถุเหล่านี้กันไปแล้วแต่ความสนุกยังไม่หมดเท่านี้นะครับ
0: ใช่แล้วครับต่อไปเราจะมาดูการหักเหของแสงเมื่อแสงเดินทางผ่านน้ำกันบ้างครับ
1: เติมน้ำลงไปในตู้ปลาแล้วลองส่องแสงลงไปป๊าบ
0: อุ้ยมันไม่ตรงกับเส้นปกตินะครับเนี่ย
2: ใช
0: ่จึ๊บจึ๊บ
2: นี่มันหักเหใช่
0: ไหมมันจะเป็นปึ๊บเสร็จปึ๊บมันเอียงมาหน่อยนึงแล้ว
2: เข้าไปใกล้ๆอ่ะสะท้อนใช่ไหม
0: สะท้อนขึ้นไปแล้วก็สะท้อนลงมาด้วยครับโอ้ว้าวแสงเกิดการหักเหแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วล่ะครับเดี๋ยวต่อไปนะเราลองมาใส่น้ำในขวดที่เจาะรูเอาไว้แบบนี
0: ้
1: เออแบบนี้มาแล้วเดี๋ยวเราจะส่งเลเซอร์เนี่ยทะลุขวดไปยังรูเนาะมา
0: เรียบร้อย
2: คราวนี้หยิบเลเซอร์ขึ้นมาครับเล็งไว้
0: ขอเล็งก่อนนะครับ
2: อุ้ยไหลแล้วเอายังเล็งยัง
0: อุ้ยเล็งแล้ว
2: เอาตรงนิ้วมือขึ้นเอาตรงรูนะเอานะปล่อยนะ1 2
0: อุ้ยโอ้โหแสงออกมาตามสายน้ำที่ไหลออกมาเลย
1: เมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางที่ต่างชนิดกันมีความหนาแน่นต่างกันแสงจะเกิดการหักเหที่ผิวรอยต่อระหว่างตัวกลางที่ต่างกันนะครับน้องๆหากเป็นวัตถุที่มีความทึบแสงแสงจะเดินทางผ่านทะลุไปไม่ได้แสงจะถูกดูดกลืนไว้ทั้งหมดหรือสะท้อนกลับแต่ถ้าเป็นวัตถุที่มีความโปร่งใสแสงจะเดินทางผ่านไปได้หมดครับน้ำเองก็เช่นกันเพราะมีความหนาแน่นมากกว่าอากาศเมื่อแสงเดินทางผ่านน้ำเลยเกิดการหักเหขึ้นนั่นเอง

0: ดินสอสีแดงอยู่ฝั่งไหนครับ
1: อยู่ฝั่งขวาครับ
0: ใช่เหรอ
1: ก็ไปซ้ายแล้ว
0: เออ
1: ขวา
0: เ
1: ออซ้ายขวา
0: ลองขยิบตาตามการ์ตูนตัวนี้ดูนะครับ
1: ได้เลยครับ

0: โอ๊ยทำไมมันยากจังเนี่ย
1: การที่เราเห็นรูปภาพต่างๆด้านหลังโหลใส่น้ำกลับด้านจากฝั่งซ้ายเป็นฝั่งขวาหรือฝั่งขวาเป็นฝั่งซ้ายนั่นก็เป็นเพราะว่าแสงต้องเดินทางจากรูปภาพผ่านอากาศไปสู่โหลแก้วจากโหลแก้วไปสู่น้ำและออกจากน้ำมาสู่โหลแก้วจากโหลแก้วผ่านอากาศมาอีกครั้งก่อนที่จะมาถึงดวงตาของเราซึ่งการที่แสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่หลากหลายและมีความหนาแน่นต่างกันแบบนี้ทำให้แสงเกิดการหักเหหลายครั้งซึ่งการที่แสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่หลากหลายและมีความหนาแน่นต่างกันแบบนี้ทำให้แสงเกิดการหักเหหลายครั้งจนทำให้เส้นทางของแสงตัดกันและเกิดภาพที่ปรากฏต่อสายตาเป็นภาพสลับฟังจากขวาเป็นซ้ายหรือซ้ายเป็นขวานั่นเองครับน้อง
2: ๆไม่ช่วยกันคิดหน่อยนะคือใครฉันเกิดจากการหักเหของแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมากระทบกับหยดน้ำเธอมักจะพบฉันหลังฝนตกใหม่ๆร่างกายของฉันมี7สีสวยงามใครเห็นเป็นต้องชื่นชมใช่แล้วฉันคือรุ้งกินน้ำฉันเกิดจากแสงของดวงอาทิตย์ที่ส่องกระทบกับหยดน้ำฝนหรือละอองน้ำแล้วเกิดการหักเหและสะท้อนกลับทั้งหมดเมื่อแสงขาวจากดวงอาทิตย์ส่องผ่านหยดน้ำจะเกิดการหักเหและแยกสเปกตรัมออกเป็นแถบสีต่างๆอย่างที่เราเคยเห็นบนท้องฟ้านั่นเองมาต่อกันอีกหนึ่งคำถามแล้วกันนะตัวของฉันมีความโปร่งใสฉันไม่ใช่อากาศและไม่ใช่ของแข็งถ้าแสงจากอากาศเดินทางมาเจอกับฉันแล้วก็จะเกิดการหักเหแน่นอนถูกต้องฉันคือน้ำเมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางชนิดเดียวกันจะเดินทางเป็นเส้นตรงแต่ถ้าแสงเดินทางผ่านน้ำอย่างฉันที่มีความหนาแน่นมากกว่าแสงจะเกิดการหักเหแบบเบนเข้าหาเส้นปกติหรือเส้นตั้งฉากเสมอจ้า
1: การที่มนุษย์เรานะครับเข้าใจหลักการเคลื่อนที่แล้วก็หักเหของแสงเนี่ยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้หลากหลายมากเลยนะครับเช่นเอามาใช้ในการออกแบบดีไซน์เหลี่ยมมุมที่ใช้ในการเจรไนเพชรนะครับให้สามารถที่สะท้อนแสงระยิบระยับสวยงามได้ทำให้เพิ่มมูลค่าแล้วก็ราคาของเพชรอย่างมากเลยจากเดิมที่เป็นแค่ก้อนหินสีขาวธรรมดาเองครับ
0: หรืออย่างแว่นขยายที่เราใช้ส่องๆกันในการทดลองหรือการสำรวจนะครับสามารถทำให้เรามองรายละเอียดเล็กๆจิ๋วๆให้ชัดเจนขึ้นมาได้ครับนี่ก็เป็นอีกสิ่งประดิษฐ์นึงนะครับที่เกิดขึ้นมาจากความรู้ของการหักเหของแสงครับ
1: ใช่แล้วครับแล้วถ้าจะให้ยกตัวอย่างที่อยู่ใกล้ตัวเข้าไปอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณครูหรือว่าน้องๆบางคนเนี่ยอาจจะใช้งานอยู่นั่นก็คือแว่นตาครับเลนส์ของแว่นตาเนี่ยนะครับก็ได้รับการออกแบบมาจากหลักการหักเหของแสงเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเลนส์เว้าเลนส์นูหรือว่าเลนส์ของแว่นตากันแดดนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับในดวงตาของเราเนี่ยก็มี

0: เกิดการผิดพลาดขึ้นจะทำให้เรามองสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปก็จะเกิดอาการสายตาสั้นหรือว่าสายตายาวนั่นเองครับ
1: รู้และเข้าใจวิทยาศาสตร์สามารถทำให้เราอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราได้เจ๋งไปเลยครับ
2: พวกเราพร้อมนะ
3: พร้อม
2: ลุยไปเลย
4: ลุยเลย
2: โดนอันนี้นี่แน่นี่แน่ไม่รอดลองโดนเข้าไปสัก
5: นี่นี่นี่โอ้ยหน่อยเนี่ยนี่ยิงๆอื้อเป็นไงโดนซะบ้าง
2: โดนที่ไหนเราโดนที่ไหนเราโอ้โหไม่ไหวไม่แม่งซะเลย
6: ได้กระสุนน้ำพิฆาต
4: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ
6: ้ยโอ้ยโอ้ย
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
5: โอ้ยนี่นี่ทนไม่ไหวแล้วแบบนี้ต้องใช้อาวุธลับนี่ไม่รอดแน่พวกแกเอาไปเลยเต็มเต็มนี่นี่นี่
2: ไอ้หนีดิโอ้ยดิค่ะดิค่ะ
7: โอ้ยจะไม่ดีแล้วครับชักจะไม่ดีแล้วครับโอ้ย
6: หยุดครับหยุดก่อนนะครับหัวหน้า
2: ไม่ดีเลยโกงนี่นะปิดซะเลยว้าว
8: หยุดทะเลาะกันแล้วมาดูสายรุ้งแสนสวยกันดีกว่าพวกเรา
6: ว้าวสวยจัง
8: ว้าว
9: โอ้เยี่ยมไปเลยอ่ะสวยมาก

สดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t

filter. FERTILIZER fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกล้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
1: อาหารจีนผมชอบอาหารจีน
2: ฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิ
1: ปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยไก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่พระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ไอ้ย่าเสียงทองร้องดังอย่างนี้หิวใช่หรือเปล่าล่ะมาๆมาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอินกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: กันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยะยังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้าไปดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เดี๋ยวเมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: องทัพเมฆไปพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
2: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: ตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครค่ะเป็นร้านข้าวขาหมูนะคะที่ต้องบอกเลยว่าร้านนี้เป็นข้าวขาหมูที่ไม่ได้หากินได้ทั่วไปถ้าผู้ชมคุ้นเคยกับขาหมูที่มีความเด้งฉ่ำวาวนะคะร้านนี้มีความอร่อยที่แตกต่างซึ่งโนจะพาผู้ชมมาชิมกันในวันนี้แหละร้านนี้ชื่อว่าร้านหนุ่ยข้าวขาหมูนะคะพิกัดของร้านนะคะจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสน.บางกอกใหญ่จะเยื้องกันนิดนึงเนาะแล้วก็ลักษณะร้านจะเป็นตึกแถวแบบนี้นะคะเป็นห้องแถวแบบนี้เนาะแล้วก็มีป้ายบอกชัดเจนเลยว่าหนุ่ยข้าวขาหมูค่ะจริงเสียงจริงนะคะท่านนี้ก็คือแม่หนุ่ยเนาะสวัสดีค่ะแม่
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ตามชื่อร้านเลย
1: ใช่ค่ะ
0: หนุ่ยข้าวขาหมูก็คือนี่แหละ
1: ใช่
0: ใช่แล้วก็มีเราเน้นขายข้าวขาหมูอย่างเดียวเลย
1: ใช่
0: ถูกไหมคะ
1: ใช่
0: ปีแล้วแม่ขายมา
2: 31 ปี
0: จุดขายของเราเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นตรงที่ตัวหนังมันแตกต่างอย่างคนอื่นเนี่ยหนูเห็นว่าเวลาที่เขาทำขาหมูบางทีเขาจะไปเผาใช่ไหม
1: อันนี้มันก็เผามาค่ะเผามาแต่ว่าเราต้องมาล้างมาขูดอีกทีนึงเราก็มาทอดอีกทีนึงมาทอดที่เป็นขาทอดเสร็จถึงจะมาตุ๋นแล้วเราก็ทำเย็นขายเช้า
0: คือถ้าดูจากเมนูเนี่ยนะคะก็คือจะมีความคล้ายกับร้านข้าวขาหมูทั่วไปแต่เราจะบอกว่าพอเห็นขาหมูปุ๊บเนี่ยเห็นเลยว่ามีความแตกต่างเขามีความแบบย่นหดจุดเด่นมันยังไงแม่หนังแบบนี
1: ้หนังมันก็จะกรอบเนื้อมันนิ่มไร้มันจะไม่มีมันจะน้อยมากน้ำแกงของเรามันจะใส
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นสูตรของบ้านเรา
1: ใช่สูตรของเราดั้งเดิมเลย
0: ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่จ๊ะแม่หนุ่ย
1: ถ้าราดข้าวก็ธรรมดา45ถ้าพิเศษก็50
0: ค่ะ
1: แล้วแต่เขาจะสั่ง
0: เห็นบอกว่านอกจากจะขายที่ร้านแล้วหมายถึงขายราดข้าวคนมาสั่งซื้อเรารับสอนสูตรด้วยขายสูตรด้วย
2: รับค่ะ
0: คือถ้าใครสนใจอยากซื้อไปประกอบอาชีพเนี่ยก็คือใครจะมาซื้อสูตรจากเราเนี่ยแม่ก็จะสอนตั้งแต่การเตรียมหมูหั่นผักกาดดองการทำความสะอาดตัวพวกขาหมูอะไรทุกอย่างสิรวมถึงน้ำด้วยใช่ไหมคะ

0: ูที่โนสั่งมานะคะเป็นแบบธรรมดาเลยแต่ว่าปริมาณนี่คือเยอะมากเนาะมีไข่มาด้วยนะคะหรือถ้าเราไม่เอาไข่ก็บอกได้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นราคาเริ่มต้นก็คือ45บาทจานนี้เลยนะคะข้าวเยอะด้วยแล้วพอแม่สับมาเนี่ยจะเห็นความแตกต่างของหนังหมูแบบชัดเจนมากก็คือตัวหนังมันจะมีความบางค่ะคือรับรู้ได้ถึงความที่เอาไปทอดแล้วตุ๋นส่วนมาจานนี้เนี่ยเราสั่งมาเป็นข้อเอ็นแล้วก็มีคากิเราสั่งมาครึ่งขานะคะมีครึ่งขาแล้วก็จะมีไข่มาด้วยนะคะจานใหญ่ๆเลยน้ำนะคะทางร้านก็จะมีโอเลี้ยงชาดำเย็นอะไรแบบนี้เนาะสั่งมาได้เหมือนกันอีกหนึ่งอย่างที่โนว่าทางร้านนี่คือใส่ใจเลยก็คือมีดค่ะนี่เขาจะมีมีดเอาไว้ให้เวลาลูกค้ากินข้าวขาหมูน้ำก็ต้องกินกับกันใช่ไหมไว้แกะกระเทียมนี่เจ๋งมากกินน้ำซุปก่อนนะคะตัวน้ำเนี่ยมีความใสกว่าร้านข้าวขาหมูหลายๆร้านซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นน้ำแบบสีออกเข้มๆเหมือนน้ำแบบพะโล้หน่อยใช่ไหมคะอันนี้จะใสกว่าไม่หวานมากคือเค็มหวานกำลังดีค่ะแล้วก็มันมีกลิ่นหอมของการที่เอาขาหมูไปทอดแล้วมาตุ๋นนะคะมันมีกลิ่นหอมแบบนั้นด้วยออกควันนิดๆด้วยอ่ะอร่อยมากอันนี้จะเป็นแบบเนื้อหนังยังไม่ได้ราดน้ำส้มยังไม่ได้อะไรนะคะเป็นรสชาติที่เขาตุ๋นมาแล้วก็ราดข้าวมาให้เรานะคะเพราะว่าใครที่ไม่ชอบกินขาหมูมันๆ นะคะร้านนี้ดีมากหากินยากมากแบบนี้ไม่เคยเจอที่ไหนที่ทำขาหมูแบบนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่มีความต่างเลยนะคะก็คือน้ำส้มมีความเปรี้ยวอมหวานนิดๆอร่อยค่ะนะว่าอร่อยแล้วก็ตัวกระเทียมกับพริกอะค่ะเขาจะไม่ได้ปั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราราดลงมาเราก็จะได้เคี้ยวพวกเนื้อของกระเทียมด้วยนะคะเข้ากันกับเนื้อของตัวหนังหมูที่มันแบบเด้งๆอะผักกาดดองก็จะเปรี้ยวเค็มนะคะแล้วก็เขาก็จะทำมาแบบนุ่มๆหน่อยให้ดูหนังนี่ค่ะที่อยู่ในส่วนของขานี่คือขาหมูนะคะปกติขาหมูมันจะต้องเป็นหนาๆฟูๆใช่ไหมคะแต่อันนี้นะคะเป็นขาหมูที่แบบหนังบางเด้งนุ่มหนึบและหอมในส่วนของเอ็นข้ออันนี้เนี่ยจะมีความมันมากกว่านะคะหมายถึงว่าจะมีความเด้งมากกว่าตัวหนังหมูที่อยู่กับขาใหญ่ๆเนาะถึงแม้จะดูไม่ได้แบบว่าฟูนะคะแต่บอกเลยว่าเด้งเหมือนกันนุ่มเลยละลายในปากเลยลองคากิบ้างนะคะอันนี้เป็นเนื้อส่วนของคากินะคะมีความนุ่มหยุ่นหนังกรุบกรุบแล้วก็ดึงดังเหมือนกันเนื้อบ้างนะคะบางคนอาจจะแบบโอ๊ยยังไงก็แบบไม่ชอบกินมันอะไรแบบนี้ชอบกินเนื้อล้วนอันนี้เป็นส่วนของเนื้อล้วนนะคะเนื้อก็จะมาเป็นริ้วๆนะคะแล้วก็จะบอกว่านุ่มแล้วก็เปื่อยเหมือนกันแต่ว่ามาลองกินมันร้านนี้โนว่าจะเป็นการเปิดโลกมากเอาจริงใครที่ไม่ชอบกินขาหมูมาลองกินร้านนี้โนว่าอร่อยเลยกินง่ายมากแล้วหอมด้วยมาดูราคาอาหารกันนะคะข้าวขาหมูธรรมดาราคาเริ่มต้นที่45บาทค่ะส่วนจานนี้นะคะจะมีข้อเอ็น40บาทมีคากิครึ่งขา40บาทนะคะแล้วก็จะมีเนื้อหนัง30บาทมีไข่1ลูกนะคะ8บาทราคารวมจานนี้อยู่ที่118บาทนะคะส่วนเครื่องดื่มนะคะทางร้านทำเองเหมือนกันแก้วละ10บาทราคารวมทั้งข้าวทั้งกับแล้วก็ทั้งเครื่องดื่มราคาอยู่ที่173บาทค่ะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะมาตามรอยรายการนะคะโนบอกเลยว่าร้านนี้เป็นร้านข้าวขาหมูที่เด็ดมากๆต้องมารอแล้วก็แตกต่างจากร้านข้าวขาหมูทั่วไปแน่นอนนะคะอีกอย่างนึงคือหาทานข้าวขาหมูที่มีการนำขาหมูไปทอดแล้วก็มาตุ๋นแบบนี้ยากมากนะคะแต่ว่ามาหาทานได้ที่ร้านนี้ค่ะหนุ่ยข้าวขาหมูค่ะซึ่งถ้าคุณผู้ชมดูแล้วอยากมาตามรอยนะคะร้านนี้เปิดทุกวันเลยค่ะแล้วก็เปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึงประมาณบ่าย3โมงเย็นนะคะแต่ว่าต้องบอกนิดนึงว่าที่ร้านเนี่ยด้วยความที่อาจจะไม่สะดวกในเรื่องของที่จอดรถแต่ว่าเราสามารถที่จะ ซื้อกลับบ้านได้หรือว่าจะสั่งผ่านให้ไรเดอร์เนี่ยมารับที่ร้านก็ได้นะคะแต่ว่าทางร้านเนี่ยไม่มีการซื้อขายผ่านแอปพลิเคชันพวก LINE MAN Robin Hood อันนั้นจะไม่มีนะคะต้องมาซื้อกันเองที่ร้านแต่บอกเลยว่าอยากให้มาลองย้ำอีกรอบนึงร้าน 7:00 น.ถึง 3:00 น.ก็เริ่มเก็บแล้วนะคะแต่ว่าร้านนี้เปิดทุกวันค่ะร้านหนุ่ยข้าวขาหมูค่ะอร่อยมากๆอร่อยจริงๆมาก
1: เรื่องเด็ดเอตโรวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับเรื่องราวของของดำที่ขึ้นชื่อในอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครค่ะนอกจากจะมีหมูดำกระต่ายดำก็ยังมีไก่ดำค่ะซึ่งถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่กำลังมาแรงแต่ไก่ดำที่ว่านี้นะคะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างแค่ตัวดำอย่างเดียวก็เรียกไก่ดำแล้วหรือเปล่าวันนี้นะคะเราจะไปหาคำตอบกันที่ฟาร์มไก่ดำภูพานเชฟแอนไอเดียผู้ผลิตและจำหน่ายไก่ดำแบบครบวงจรค่ะ
2: ฟาร์มไก่ดำภูพานเชฟแอนไอเดียนะคะที่ฟาร์มเลี้ยงไก่ดำภูพานหมูดำภูพานกระต่ายดำภูพานและกวางลูซ่าค่ะแรกก็คือได้ไก่ดำมาก่อนได้สายพันธุ์มาก็คือไปอบรมที่ภูพานมาค่ะเขาก็เลยให้สายพันธุ์เรามาเลี้ยงเราก็เลยมาขยายต่อไก่ดำภูพานมันมีตลาดรองรับอยู่แล้วค่ะ
1: ไก่ดำภูพานนั้นนะคะถือเป็นสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์และก็ส่งเสริมการเลี้ยงโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครค่ะซึ่งเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างไก่กระดูกดำของจีนและไก่พื้นเมืองสกลนครหลายคนอาจจะคิดว่าไก่ดำนั้นนะคะจะต้องจำกัดอยู่แค่ต้องมีตัวดำขนสีดำเท่านั้นแต่จริงๆแล้วนะคะสายพันธุ์ของไก่ดำที่นิยมเลี้ยงกันส่วนใหญ่ในปัจจุบันนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน4สายพันธุ์ค่ะซึ่งแต่ละสายพันธุ์นั้นก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของสีขนขนาดตัวแต่ส่วนของเนื้อกระดูกแข้งขาหน้าเล็บแล้วก็เครื่องในนั้นนะคะจะดำเหมือนกันทุกสายพันธุ์อย่างไก่ดำทั้งตัวแบบนี้ที่เห็นก็คือไก่ดำภูพานแบบดั้งเดิมหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าไก่ดำภูพาน1ค่ะ
2: นี่สายพันธุ์แรกค่ะสายพันธุ์ภูพาน1มีขาดำแล้วก็หงอนดำลิ้นดำเนื้อก็จะดำค่ะเครื่องในก็จะดำค่ะแข้งขากระดูกอะไรหมดดำหมดเลยค่ะแต่ภูพาน1มันจะเป็นตัวแรกเลือดมันยังไม่นิ่งเนาะมันจะออกแซมหน่อยเนื้อมันจะไม่ดำเท่า2และ3อันนี้ไก่ดำภูพาน2นะคะจะขนขาวค่ะเนื้อดำแข้งดำเหมือนกันตัวนี้จะมีจุดเด่นก็คือเลี้ยงง่ายตัวไวเนื้อเขาก็จะดำดำกว่าภูพาน1นะคะเพราะว่าเขาพัฒนามาเรื่อยๆอันนี้ภูพาน3ค่ะจะเป็นสีเหลืองทองเน้นเป็นไก่สวยงามนะคะสีมงคลเนื้อจะดำกว่าภูพาน2และภูพาน1ค่ะไก่ดำภูพานแท้จะเป็นหงอนถั่วนะคะหงอนถั่วก็คือหงอนเหมือนไก่ชนนะคะหงอนไม่ใหญ่เหมือนไก่พวกไก่แจ้อย่างเงี้ยค่ะนี่จะเป็นภูพาน

0: อันสี่นะคะสายพันธุ์ล่าสุดเลยจะเป็นสีหวายดํานะคะตัวผู้จะออกหางดําดําตัวเมียจะออกเป็นลายๆค่ะเนื้อมันจะดําเหมือนกันเหมือนทุกสายพันธุ์เลยแต่ว่าตัวนี้มันจะเน้นเป็นไข่มากกว่าเขาพัฒนามาเรื่อยๆจะเอาไว้กินไข่อย่างเงี้ยหรือเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์จะเอาไปเพาะเชื้อมากกว่าค่ะตัวใหญ่แล้วก็ไข่ดกค่ะภูพานสี่แล้วแต่คนชอบนะคะถ้าเอาเลี้ยงกินเนื้อก็จะเป็นภูพาน2ภูพาน2มันจะขยายพันธุ์เก่งแล้วก็ถ้าคนชอบสีมงคลก็จะเป็นภูพาน3ถ้าบางคนเขาชอบแบบว่าต้นตำรับเลยก็คือดำทั้งตัวค่ะก็จะเป็นภูพาน1แล้วแต่ว่าที่ขายไปในส่วนมากอ่ะทุกสายพันธุ์ขายได้หมดเลย
1: แม้ว่าไก่ดำภูพานทั้ง4สายพันธุ์นะคะจะมีส่วนที่ดำต่างๆเหมือนกันแต่ว่าไข่ไก่ของไก่ทั้ง4สายพันธุ์นั้นกลับเหมือนกับไข่ไก่ทั่วไปค่ะ
0: ไข่ไม่ดำค่ะไข่เหมือนไก่ทั่วไปเลยไข่จะไม่ดำ
1: การเลี้ยงไก่ดำแต่ละสายพันธุ์นั้นนะคะจะเลี้ยงแยกคอกกันค่ะเพื่อเป็นการป้องกันการผสมข้ามสายพันธุ์และกลายพันธุ์นั่นเองค่ะโดยไก่ดำนั้นนะคะจะเริ่มพร้อมผสมพันธุ์และออกไข่เมื่ออายุได้ประมาณ 8-12 เดือนซึ่งหลังจากที่ออกไข่ไปแล้วนะคะทางฟาร์มก็จะนำไข่เชื้อเข้าไปฟักในตู้ฟักค่ะ
2: เอาไข่เข้าตู้7วันน่ะต้องดูก่อนว่ามีเชื้อไหมถ้าตัวไหนไม่มีเราคัดออก21วันแล้วเขาจะฟักมาเป็นตัวอันนี้ไข่แบบว่าเวลาเขาเจาะออกมาแล้วเราก็ช่วยเขาหน่อยนะคะไข่มันจะฟักตัวนะคะพอมันแข็งแรงแล้วเราก็เอาออกมาใส่ท่ออนุบาลมันจะแข็งแรงกว่าไก่บ้านธรรมดานะคะ

0: ฝาออกอย่างเงี้ยดูแลง่ายจ้ะต้องใส่ใจ
1: ถ้าสมมุติว่าไก่บ้านเลี้ยงตรงไหนไก่อันนี้มันก็อยู่ได้เหมือนกันค่ะเหมือนเราเลี้ยงไก่ทั่วไปเลยเลี้ยงง่ายเหมือนกันราคาจะดีกว่าและประโยชน์ของมันก็เยอะกว่าประโยชน์ของไก่ดำภูพานนะคะมันจะมีต้านอนุมูลอิสระบำรุงเลือดบำรุงหัวใจ
2: ไก่ดำภูพานนั้นนะคะส่วนใหญ่จะเลี้ยงเพื่อบริโภคเนื้อเป็นหลักค่ะและด้วยความที่ราคาสูงกว่าไก่บ้านทั่วไปทำให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่นิยมเลี้ยงของเกษตรกรในปัจจุบันนะคะซึ่งหากใครสนใจอยากเลี้ยงหรือว่าอยากลองชิมไก่ดำของทางฟาร์มที่นี่ก็มีจำหน่ายตั้งแต่ไข่ที่สามารถนำไปเพาะเชื้อเองมีลูกเจี๊ยบที่อายุครบ1เดือนสำหรับนำไปเลี้ยงต่อและเนื้อไก่สดรวมไปถึงไส้กรอกที่ทำจากไก่ดำภูพานซึ่งมีบริการจัดส่งกันทั่วประเทศนอกจากนี้นะคะหากใครผ่านมาทางอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครก็สามารถที่จะแวะซื้อไก่ดำอบโอ่งของทางฟาร์มได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
3: วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาช็อปสินค้าของกลุ่มหัตถกรรมเตยปาหนานบ้านวังหินนะคะอยู่ที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่นะคะกลุ่มนี้ต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์งานทำมือจากสาวๆที่เป็นกลุ่มแม่บ้านนะคะแล้วก็มีการนำพืชในท้องถิ่นมาใช้นั่นก็คือเตยปาหนานนั่นเองค่ะกลุ่มเราอะค่ะจ๊ะเราทำกันมาตอนนี้นี่กี่ปีแล้ว
4: ประมาณ20กว่าปีค่ะกลุ่มเปิดตั้งแต่พ.ศ.พุทธศักราช2547ค่ะจนถึงปัจจุบัน
3: คนนี้นี่รุ่นแรกเลยไหมคะ
4: ใช่ค่ะเนี่ย คนนี้เมื่อก่อนเป็นประธานกลุ่มคนแรกค่ะแล้วก็รองประธาน
3: พี่ม้ากำลังสารอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเตยปาหนานหมดเลย
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็กอเขียวๆข้างๆเรานี่นะคะก็คือเตยปาหนานนี่แหละ
4: เป็นใบสดค่ะ
3: คือใบเขาเหมือนใบเตยแต่ว่าเป็นไซส์ใหญ่นะคะแล้วก็หนามคือชัดมาก
4: เตยปาหนานคุณสมบัติพิเศษของเขาคือมันแข็งแรงนะคะใช้งานได้ประมาณ 5-10 ปีแล้วก็มีคุณสมบัติพิเศษก็คือมันกันน้ำเป็นเส้นใยที่เหนียวแล้วก็นิ่มมีความมันเงาในตัวของเส้น
3: ถ้าเทียบกับกระจูดอ่ะคือกระจูดเขาก็จะมีความสวยของเขาเนาะแต่ว่าตัวเตยปาหนานน่ะมีความนุ่มกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยมันมีความแบบ
4: ใช่ค่ะยืดหยุ่นใช่ค่ะคือมันจะคืนรูปออกมาไม่ว่าจะยับยืนยังไงแต่มันก็จะคืนรูปเดิมอย่างนี้ค่ะ
3: แล้วถ้าเมื่อก่อนสำหรับตัวเตยปาหนานแล้วอะค่ะที่ชาวบ้านใช้กันอะเขาใช้ทำอะไร
4: ส่วนใหญ่จะเป็นเสือปูนอนเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม
3: ่ตัวเตยปาหนานเนี่ยค่ะหนูเห็นว่าหนึ่งมันใหญ่เนา
4: ะ
3: มันใหญ่แล้วมันก็มีหนามทีนี้กว่าที่จะได้มาเป็นเส้นแบบนี้
4: ค
3: ่ะมันมีกระบวนการหรือมันขั้นตอนมันเยอะกว่าตัววัสดุอื่นๆที่เขานำมาจัดจ
4: ่ะเยอะกว่าค่ะคือขั้นแรกเลยเนี่ยก็คือเราไปนำใบจากต้นมาใช่ไหมคะแล้วก็นำมาเอาหนามออกเสร็จแล้วก็เอาใบสดตัวนี้น่ะไปต้มน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิสูงนะคะถ้าเกิดว่าเส้นเตยมันไม่สุกมันจะทำให้เส้นออกสีดำมันจะไม่ขาวพลูน
3: ค่ะ
4: หลังจากนั้นก็นำมากรีดเส้นกรีดเส้นเสร็จก็ไปบดนะคะกับเครื่องเพื่อรีดน้ำสเปิร์มมันออก
3: รีดความชื้นของใบออกให้มันแห้งหรือแต่เส้นใย
4: ใช่ใช่ค่ะหลังจากนั้นก็นำไปแช่น้ำประมาณ2คืนแล้วก็นำมาผึ่งแดดที่แบบแดดจัดๆนะคะ
3: รวมๆแล้วกว่าที่เอามาใช้สารได้นี
4: ่ประมาณ7วันค่ะ
3: 7วันกว่าจะได้สารกันตัวหมวกใบนี้ค่ะเราใช้เวลาทำนานไหมคะ
5: ประมาณนี้จ้ะ
3: 2วันอย่างนี้ถือว่ายากหรือง่ายคะหมวก
5: ไม่ยากก็ไม่ยาก
3: ไม่ยากไม่ง่ายแต่ว่าใบหนึ่งก็คือ2วัน
5: จ้ะ
3: เนาะแล้วถ้าเป็นลายอย่างนี้ค่ะ
5: นี่ประมาณ3วัน
3: เพราะว่ารายละเอียดมันเยอะเน
4: า
3: ะ
4: อันนี้เป็นลายเอกลักษณ์ของทางกลุ่มนะคะเป็นลวดลายโบราณเรียกว่าลายอบปู
3: อย่างผืนนี้เนี่ยก็คือเราจะสานไปเรื่อยๆจนเป็นชิ้นใหญ่
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็ค่อยนำไปตัดเย็บอีกท
4: ีใช่ค่ะใช่
3: นี้นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากเตยปาหนานที่ทางกลุ่มเนี่ยพัฒนาขึ้นมาจ้าสงวนก็จะเป็นเหมือนรุ่นลูก
6: ค่ะ
3: ใช่ไหมแม
6: ่ค่ะรุ่นลูก
3: เป็นรุ่น
6: สามรุ่นมาแล้ว
3: สามรุ่นแล้วแล้วก็เราจะบอกว่าคือแบบนะคะคือทันสมัยมากแล้วคือเท่มากมาเริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะใช้ใส่พวก ซองยาสูบด้วยแต่ก็ใส่เงินได้ด้วย
0: เ
3: รามีชื่อไหมคะว่าเราเรียกกระเป๋าอันนี้
0: เขาเรียกสมุดกรีบค่ะ
3: สมุดกรีบ
0: ค่ะ
3: ช่องนี้ใส่เหรียญปุ๊บพอใส่เหรียญเสร็จปิดฝาฝั่งนี้สามารถใส่เงินได้ด้วยนี่ฝั่งนี้เอาเงินสอดเข้าไปซ้ายขวาสมุดกรีบหรือว่ากระเป๋าโบราณใบนี้นะคะจะอยู่ที่ใบละ180บาทราคาก็จะไม่รวมส่งนะคะเป็นงานที่บอกเลยว่าเราหาซื้อที่ไหนไม่ค่อยเห็นแน่นอนหนูเพิ่งเห็นที่นี่แหละครั้งแรกเนาะมีกระเป๋าที่ทันสมัยขึ้นมานะคะอย่างอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระเป๋าสตางค์เนาะใส่แบงค์ใส่นำบัตรใส่อะไรแบบนี้นะคะสานเป็นลวดลายเนาะแล้วก็กุ้นขอบเป็นหนังแบบนี้นะคะใบนี้อยู่ที่450บาท
0: ค่ะ
3: ราคาไม่รวมส่งนะคะมีกระเป๋าใส่เงินเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะใส่พวกธนบัตรได้เหมือนกันอันนี้จะใบย่อมลงมากว่าเมื่อกี้หน่อยนะคะแล้วก็เป็นซิปแบบครึ่งใบนะคะอยู่ที่ใบละ350บาทราคาก็จะไม่รวมส่งนะคะมาที่กระเป๋าถือกันบ้างนะคะใบนี้นะคะเป็นกระเป๋าถือหูนี่จะอยู่ทรงด้วยตัวเองนะคะเป็นสายยางด้านในแล้วก็มีการใช้เตยปานันเนี่ยถักแล้วก็สานหุ้มสวยงามเลยราคาอยู่ที่ใบละ 1,000 บาทเป็นราคาที่ไม่รวมส่ง
0: ไม่รวมส่ง
3: มาต่อค่ะใบนี้น่ารักมากคือเป็นกระเป๋าถือแบบคล้องแขนก็ได้หรือว่าสะพายก็ได้นะคะแม่บอกว่าเป็นหนังแท้ด้วย
0: ค่ะ
3: เนาะลายนี้นะคะอันนี้ที่เราถืออยู่เป็นสีน้ำเงินเนาะมีสีส้มแล้วก็อันนี้สีออกแดงๆน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงด้านในเนี่ยก็คือซิปสามารถลูดได้แบบว่ายาวลงมาเลยแบบนี้ใส่ของได้เยอะนะ
0: ของไม่เยอะ
3: นี่ให้ดูค่ะน่ารักจริงไม่ได้ถืออย่างนี้ใช่ไหม
0: ค่ะ
3: เราก็คล้องข้างๆแบบนี้
0: คล้องข้างได้สบายได
3: ้น่ารักมากแล้วก็ใบนี้นะคะราคาก็จะอยู่ที่300บาทเป็นราคาที่ไม่รวมส่งนะคะมาต่อที่ใบนี้กันบ้างนะคะสีเขียวเหนียวซับมากเลยอู้ใบนี้ก็หนัง
0: แท้ค่ะ
3: ก้นเขาเนี่ยจะเป็นหนังเหมือนกันนี่ด้านในคือโนว่างานเนี๊ยบมากเนี๊ยบตั้งแต่สานไปจนถึงตัดเย็บเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นงานที่ดูแล้วคือดูแพงต้องใช้คำว่าดูแพงแต่ไม่แพงค่ะเพราะว่าใบนี้เนี่ย 1,300 บาทแน่ราคาไม่รวมส่งนะคะใบนี้ 1,300 บาทเท่มากเนาะจริงอยากให้ดูอีกใบซึ่งใบนี้เนี่ยหนูได้ทำการเอฟไว้เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าคุณผู้ชมดูแล้วอยากได้สั่งมาได
0: ้
3: ก็คือใบนี้นั่นเองเท่มากแล้วก็วิธีการสานจะต่างจากของใบอื่นๆใบอื่นเนี่ยก็คือเราจะใช้เตยปานันเส้นเล็กหน่อยแต่อันนี้ใช้เส้นใหญ่ซึ่งม้าบอกว่าทำยากกว่า
0: ทั้งใบเลยค่ะขูดอะไรมันจะขูดยากกว่าแล้วก็พอเวลาเราขูดกว่าจะได้ริมกว่าจะได้สารมันสารไม่ค่อยเข้าต้องประคับประคองกันอย่างเอง
3: อันนี้จะเป็นสีที่ย้อมแบบไม่ใช่สีธรรมชาตินะคะแต่ว่าเขาย้อมให้ดูมีความเป็นธรรมชาติมากเนาะแล้วก็ตัวผ้านะคะนี่ตรงนี้เขาจะกุบบุเป็นผ้าแบบแข็งอยู่ทรงนะคะด้านในก็จะเป็นแบบนี้กว้างแบบจุมากใบนี้นะคะที่สำคัญราคาคือแบบราคาดีมากใบนี้นะคะอยู่ที่
0: 1,300
3: บาท 300 บาท 1,300 บาทหนูเอฟแล้วใบนี้ อีกหนึ่งใบนะคะที่เท่แล้วก็หรูหราไฮโซมากๆใบใหญ่มากดูเทียบกับตัวโนเลยนะคะใบนี้ 2,200 บาทปึ๊บนี่อันนี้ก็ใหญ่เหมือนกัน
0: ค่ะ
3: เท่มากใบนี้มีสีขาวนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสีเหลืองลายตารางแบบนี้นะคะอยู่ที่ใบละ 2,200 บาทนะคะเป็นราคาที่ไม่รวมส่งเนาะนอกจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นกระเป๋านะคะจริงๆที่นี่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายมีทั้งเสือเนาะเสือลวดลายสวยงามมากนะคะหรือว่าจะเป็นพวกงานสังทามที่รองแก้วที่รองจานแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์ต่างๆของกลุ่มเรารวบรวมเอาไว้แล้วนะคะใน Facebook ชื่อว่า
0: เพจเตยปานันกระบี่ค่ะ
3: เตยปานันกระบี่เข้าไปได้เลยนะคะก็จะมีสินค้าหลากหลายมากกว่าที่เรารีวิววันนี้ด้วยเนา
0: ะ
3: สอบถามสีสอบถามราคาสอบถามค่าจัดส่งกันได้รวมถึงถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยเป็นโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารอยากจะสั่งทำสินค้าพรีเมียมที่ทำจากเตยปานันนะคะก็ติดต่อกับทางกลุ่มได้โดยตรงด้วยเนาะวันนี้ต้องขอบคุณม้าสงวนด้วยนะคะที่นำผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานฝีมือที่เป็นของดีของจังหวัดกระบี่บ้านเรานำมาให้คุณผู้ชมได้ช็อปกันถึงบ้านเลยนะคะขอบคุณนะคะ
0: ค่ะจะขอบค
3: ุ
0: ณ
3: พบกับรายการเรื่องเดตโรได้ใหม่นะคะทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 น.วันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้
0: น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับทีเชอร์ดาวนะคะอาจารย์ดาวสุภาราเชื้อโชติหรือว่าเด็กๆจะเรียกคุณครูดาวก็ได้นะคะก็ขอต้อนรับนักเรียนต้นทางที่นี่นะคะแล้วก็รวมทั้งนักเรียนปลายทางด้วยวันนี้หัวข้อที่เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะก็คือต่อได้ไหมต่ออย่างไรนะคะเป็นตอนที่1ต่อได้ไหมต่ออย่างไรมี2ตอนนะคะก็สนุกทั้ง2ตอนเลยฟังชื่อแล้วเด็กๆพอจะนึกออกไหมคะว่าเราจะมาต่ออะไรกันทีเชอร์เตรียมอุปกรณ์ไว้ให้นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะถ้าคุณครูอยู่ด้วยเราก็จะมีการใช้ทั้งสีไม้สีเทียนนะคะแล้วก็มีได้ตัดกระดาษด้วยนะคะก็อาจจะต้องเตรียมกันไกลแล้วก็สีเทียนสีไม้ไว้นะคะสำหรับบทเรียนเรื่องนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะได้ทำนะคะไปด้วยกันเลยมีทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันขั้นแรกเลยก็คือทำค่ะลงมือทำนะคะเป็นสัญลักษณ์มือนั่นก็คือเราจะได้ลงมือทำไปด้วยกันนะคะเมื่อทำแล้วก็คิดตามนะคะในเรื่องนี้นะคะเราจะมีการพูดถึงการคิดตามลำดับขั้นตอนด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าทุกๆการต่อทุกๆการสร้างของเรามันมีความสำคัญของลำดับด้วยสุดท้ายก็คือท้าทายค่ะได้ท้าทายอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูไปด้วยกันนะคะการท้าทายเนี่ยแน่นอนว่าเด็กๆก็จะได้สนุกไปด้วยนะคะสิ่งที่คุณครูทีเชอร์ดาวเตรียมมาวันนี้นะคะจะมีให้นักเรียนได้ไปจำแนกองค์ประกอบภาพได้สื่อสารการสร้างภาพนะคะด้วยการระบุจำนวนแล้วก็การใช้รูปเลขาคณิต2มิตินะคะที่เด็กๆเรียนกันมาแล้วใช่ไหมคะรูปเลขาคณิต2มิติก็ยังพอจำกันได้อยู่สุดท้ายก็สื่อสารลำดับการสร้างภาพได้ค่ะ3อย่างนี้นะคะจำแนกสื่อสารการสร้างภาพแล้วก็สื่อสารลำดับการสร้างภาพค่ะมาดูรูปนี้นะคะเห็นรูปนี้ไหมคะเด็กๆคือรูปใช่แล้วค่ะเก้าอี้ทั้งหมด8ตัวเนี้ยมีอะไรเหมือนกันบ้างคะมีเบาะใช่มีขาใช่ค่ะเอาไว้สำหรับนั่งถูกต้องค่ะมีคนบอกว่าเก้าอี้เบอร์5เป็นเก้าอี้ที่ไม่มีพนักพิงแต่ว่าที่เหลือมีพนักพิงหมดเลยเราจะเห็นว่าองค์ประกอบของเก้าอี้ที่ต้องมี

คือขาเบาะนั่งพนักพิงอาจจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นเพราะก็จะมีเก้าอี้บางตัวที่ไม่มีพนักพิงแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันของเก้าอี้ทั้ง8ตัวเลยก็คือคนสามารถนั่งได้นะคะมาดูรูปนี้บ้างรูปนี้เป็นเหมือนสัตว์อะไรคะใช่แล้วค่ะเป็นนกนะคะนกในภาพนี้มีองค์ประกอบของรูปเลขาคณิตเยอะมากๆเลยใครตอบได้บ้างว่ามีอะไรบ้างมีทั้งวงกลมวงรีสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนนะคะใช่อยู่ตรงปากแหลมๆนะคะทีเชอร์จะแจกใบกิจกรรมนะคะในใบกิจกรรมจะเห็นว่าแผ่นที่หนึ่งเนี่ยเป็นรูปเลขาคณิตทั้งหมดเนี่ยทีเชอร์ให้ดูแป๊บหนึ่งนะคะว่าในบรรดารูปเลขาคณิตทั้งหมดเนี่ยสามารถเอาไปสร้างนกเมื่อครู่นี้ได้หรือเปล่ามีคนบอกว่าสร้างได้มีคนบอกว่าสร้างไม่ได้กลับไปดูรูปนกอีกทีหนึ่งค่ะเมมโมรี่ไว้นะคะจำภาพนี้ไว้นะคะแล้วก็มาดูรูปเลขาคณิตเหล่านี้ค่ะเขามีองค์ประกอบเพียงพอที่จะทำให้เกิดนกตัวนี้ไหมบางคนบอกว่าใช่ยังไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่มีตัววงรีใหญ่ๆสีเหลืองเป็นตัวนกนะคะเดี๋ยวเรามาทำไปด้วยกันค่ะนักเรียนทางไกลนะคะสามารถนำใบกิจกรรมแล้วลองมาจำแนกองค์ประกอบของนกได้นะคะว่าเราใช้รูปเลขาคณิตกี่แบบบ้างนะคะแล้วก็แต่ละแบบใช้อย่างละกี่อันนะคะก็สามารถเติมลงในใบงานได้เลยนะคะในนี้ทีเชอร์มีองค์ประกอบที่แอบหลอกถามด้วยมีอะไรที่เราไม่ใช้บ้างคะดาวเราใช้ไหมสี่เหลี่ยมแล้วสามเหลี่ยมมีตั้งสองแบบเราใช้ทั้งสองอันหรือเปล่านะคะลองตรวจสอบดูนะคะว่าการสร้างนกตัวนี้ต้องใช้อะไรบ้าง

0: ็จแล้วนั่งประจำที่ก่อนนะคะโอเคฟังทีเชอร์ก่อนนะโอเคเมื่อครู่นี้เราระบายสีเลือกรูปเลขาคณิตที่เราใช้ประกอบร่างเป็นนกแล้วทีนี้ทีเชอร์อยากรู้ว่าแต่ละองค์ประกอบเราใช้อย่างละกี่อันเขียนตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมให้หน่อยนะคะเช่นเราใช้วงกลมเล็กๆกี่อันเราใช้สามเหลี่ยมแบบแหลมๆกี่อันเราใช้วงรีอันใหญ่ๆกี่อันและเราใช้วงรีอันเล็กกี่อันขอบคุณค่ะพี่ภูผาเดี๋ยวเอาวางไว้ที่โต๊ะเลยเติมแผ่นถัดมาได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถใช้ใบงาน B05 ทำไปด้วยกันได้เลยนะคะขอบคุณค่ะโอ้มีเป็นนกใส่ลุงด้วยไม่เป็นไรนะคะให้หล่นไปเดี๋ยวที่เธอติดไหมขอบคุณค่ะมีเพื่อนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยไปด้วยกันนะยังลบยังลบให้เต้นหน่อยเราเขียนตัวเลขค่ะตรงนี้ไม่ต้องระบายสีก็ได้นะคะเพราะเราระบายสีแล้วแต่ว่าเขียนตัวเลขลงตรงช่องสี่เหลี่ยมให้หน่อยว่าเราใช้วงกลมเล็กกี่อันโอเคเดี๋ยวนั่งที่ก่อนนะคะเดี๋ยวที่เชิญถามนะเดี๋ยวที่เชิญถามปะโอเคทุกคนพร้อมตอบหรือยังคะวงกลมเล็กใช้ทั้งหมดกี่อันคะ11อันจริงหรือเปล่านะพี่ลูกตากี่อันแล้วตัวปีกหรือแขนกี่อัน5 2ปีกเป็นเท่าไหร
1: ่
0: 10ก็เป็น11โอเคแล้วสามเหลี่ยมแบบนี้ล่ะ1อันวงรีวงใหญ่ๆ

0: วงลีวงเล็กๆล่ะโอเคพี่ๆเก่งกันมากๆเลยทีนี้ยากขึ้นเวลาที่เราจะต่อมันต้องเรียงจากล่างขึ้นบนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเรียงผิดจะเกิดอะไรขึ้นยกตัวอย่างว่าถ้าทีเชอร์วางวงลีอันเล็กๆสีม่วงไว้ก่อนวางไว้ปุ๊บถ้าสมมุติเราวางวงลีขึ้นก่อนแล้วเราวางตัวนกสีเหลืองเป็นตัวที่สองปรากฏว่าม
1: ันจะทับ
0: แสดงว่าเราเรียงถูกไหม
1: ไม่
0: ถูกทีนี้เรามาลองเรียงกันให้ถูกดีไหมว่าขั้นที่หนึ่งในการสร้างนกจะเริ่มจากอะไร
1: วงลีใหญ่ๆ
0: ใครเห็นว่าเป็นตัวอื่นมีไหมมีใครเสนออันอื่นไหมพิณภาคะระวังอะไรก่อน
2: ระวังวงใหญ่ๆก่อนแล้วก็วางยังไงยังไงแล้วก็วาง
0: ใครคิดว่าวางวงลีวงใหญ่ๆก่อนสีเหลืองเป็นอันแรกยกมือขึ้นใครคิดว่าวางสามเหลี่ยมสีม่วงก่อนยกมือขึ้นโอเคมีสองคนถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าสามเหลี่ยมตัวนี้มันอยู่ข้างใต้วงลีใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่ตอบถูกก็คือสามเหลี่ยมถูกต้องค่ะเอาวางสามเหลี่ยมก่อนแล้วถัดมาเป็น
3: วงกลม
0: วางวงกลมเล็กๆตรงนี้เสร็จแล้วอะไรต่อคะ
1: แล้วก็วงกลมยาวไป
0: แล้วก็วงลีอันใหญ่ๆทีเชอร์จะลากเข้าไปอยู่ตรงนี้เลยนะอุ๊ยเริ่มเหมือนละแล้วต่อไปเป็นอะไรดีคะ
1: ปาก
0: วางแล้วแล้วต่อไปเป็นอะไร
1: ตาไม่เหมือน
0: แล้วตาเอาตาไปก็ตาใช้รูปอะไรนะเอาวงกลมมาใส่ที่ตาอีกรอบนึงไม่เหมือนเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรแล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีก
1: วงลี
0: ค่ะใช่เอาวงลีมาไว้ตรงนี้เป็นหรือยัง
1: ทำไมวงลีอันใหญ่ๆสีเหลืองมันเล็กกว่าข้างใน
0: ค่ะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราทำแค่เหมือน
1: เอาวงกลมวางไว้สี่อ
0: ัน วางวงกลมต่อกันสี่อันได้เลยนะคะโอเคเราวางถ้าเราเห็นรอยทับเราจะเห็นว่ามันวางทับกันเรื่อยๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราวางผิดหรือวางก่อนหลังสลับกันมันจะเกิดเป็นนกหน้าตาแบบนี้ไหมไม่เพราะฉะนั้นลำดับสำคัญมากเลยนะคะขายอยู่นะแสดงว่าเราเรียงลำดับได้ถูกนะคะทีนี้ยากขึ้นอีกก็คือทีนี้ทีเชอร์จะให้เรียงเองเมื่อกี้เราช่วยกันเรียงใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
0: โอเคค่ะเดี๋ยวทีเชอร์ไปเอานะคะโอเค
1: ทีเชอร์คือว่าใช้สีดำแทน
0: ได้ค่ะเมื่อกี้ได้เฉลยไปด้วยกันแล้วนะคะเราใช้วงกลมเล็กวงกลมเล็กเป็นอะไรเป็นตาใช่ไหมคะเราใช้ทั้งหมด1อันท้วนค่ะก็เขียนเลข1ลงไปแล้วก็ตัวสามเหลี่ยมตรงนี้ล่ะใช้1อันท้วนเหมือนกันวงกลมอันใหญ่ๆใช้1อันแล้วก็วงรีจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นปีกเล็กๆก็คือ1อัน1รูปนะคะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าผิดค่ะวงกลมเล็กนี้นั้นไหนลองมานับไปด้วยกันสิมีตา1อันแล้วแล้วก็มีตรงคล้ายๆปีกหรือมือของนกนะคะ1 2 3 4 5 5อันเข้าปีกทางด้านบนก็1 2 3 4 5รวมแล้ววงกลมเล็กเราใช้ไปทั้งหมด11อันนะคะไหนใครตอบถูกบ้างนักเรียนทางไกลตอบถูกกันหรือเปล่าคะทีนี้หลังจากที่เด็กๆได้รู้ว่าองค์ประกอบของนกมีอะไรบ้างเวลาเราต่อนกเนี้ยเราต่ออะไรก่อนคะวิธีสังเกตนะคะก็คือดูว่าการต่อเนี่ยเราเรียงลำดับจากล่างขึ้นบนเวลาเราวางเนี่ยเราก็จะต้องเอากระดาษอีกสีนึงมาทับนะคะลองดูว่าอะไรควรจะเป็นตัวล่างสุดในการต่อนก บางคนบอกว่าเป็นตัวสีเหลืองวงกลมวงรีใหญ่ๆสีเหลืองหรือเปล่าลองต่อดูนะคะนักเรียนทางไกลสามารถลองคิดดูได้นะคะว่าลำดับขั้นตอนการต่อจากล่างขึ้นบนควรจะเป็นอะไรนะคะเพื่อนบอกว่าต้องต่อปากก่อนเพราะว่าปากเนี่ยดูแล้วมันอยู่ล่างสุดเลยเราลองเรียงตามได้นะคะแล้วก็ตามด้วยวงกลมใหญ่ๆแล้วก็บางคนบอกว่าวงกลมใหญ่ๆก็ยังต่อไม่ได้เพราะว่าสังเกตแขนของนกหรือปีกของนกจะเห็นว่ามันอยู่ใต้วงกลมอีกนะเพราะฉะนั้นเรามาลองเรียงวงกลมก่อนนะคะเรียงไปเรื่อยๆเลยแล้วก็พอเรียงแล้วก็ค่อยต่อตัวสีเหลืองแล้วก็แขนอีกข้างนึงที่เป็นแขนด้านบนนะคะก็จะได้ตัวนกแบบนี้นะคะต่อไปรูปนี้รูปอะไรคะจริงเหรอ
3: เคยเรียนแล้ว
0: ยังที่เคยยังไม่เคยสอนช้างใช้อะไรบ้างครับพักก่อนแล้วก็ใช้อะไร
3: วงกลม
0: เป็น
3: ตา
0: แล้วใช้อะไรอีก
3: สี่เหลี่ยม
0: แบบนี้ใช่ไหม
3: ส
0: ี่
3: เหลี่ยมไป
0: นักเรียนปลายทางสามารถทำใบงาน B05 ต่อได้นะคะซึ่งข้อ2ก็จะเป็นรูปช้างซึ่งสามารถลงสีนับจำนวนภาพแล้วก็ลองดูว่าแต่ละองค์ประกอบใช้ไปจำนวนเท่าไหร่นะคะทีเชอร์ไม่นับให้เรามาดูก่อนว่าองค์ประกอบที่เป็นตัวช้างตัวใหญ่ๆเราใช้กี่อัน
3: หนึ่ง
0: ถูกต้องหนึ่งอันก็ตัวช้างอยู่นี่ไงแล้วตาที่เป็นรูปอะไรนะใช้กี่อันคะแล้วตัวช้างที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสล่ะคะ
3: ใช้ที่สอง
0: นับช่วยกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด8 9 10 11 12ถูกต้องถูกต้องใช้12อันคิดว่าที่มีให้ครบไหม
3: เกิน
0: ครบอะไรเกินคะ
3: วงกลม
0: เกินมีอะไรเกินอีกไหมสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้ใช้ไหมไม่ใช่โอเคทีนี้ทีเชอร์จะให้ระบายสีแล้วก็ตัดด้วยพร้อมไหม
4: นักเรียนปลายทางพร้อมที่จะทำใบกิจกรรมไปด้วยกันแล้วใช่ไหมคะงานนี้มีทั้งความสนุกแล้วก็ได้ใช้ความรู้ด้วยนะคะอย่าลืมว่าในใบกิจกรรมนะคะทีเชอร์อยากให้เราระบายสีแล้วก็ตัดส่วนประกอบต่างๆนะคะแล้วก็ดูว่าพี่ช้างตัวนี้เขาจะมีองค์ประกอบเป็นรูปเลขาคณิตกี่แบบบ้างและแต่ละแบบใช้กี่รูปเติมในใบกิจกรรมให้ทีเชอร์ด้วยนะคะสำหรับกายสีนะคะทีเชอร์อยากให้เราได้ระบายตามแต่ที่ใจเราต้องการเลยนะคะช้างไม่จำเป็นต้องมีตัวเหมือนในแบบก็ได้ไม่ต้องใช้สีแบบในแบบก็ได้นะคะอาจจะใช้ตัวเป็นสีเทาสีชมพูสีเขียวสีที่หนูชอบได้หมดเลยค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าในองค์ประกอบของพี่ช้างตัวนั้นน่ะเขามีทั้งส่วนงวงส่วนขาส่วนตาส่วนหางเราจะระบายแต่ละส่วนให้มีสีต่างกันเพื่อที่เราจะได้นับชิ้นส่วนแต่ละส่วนได้ง่ายขึ้นนะคะไปละเลงสีเลือกสีตามใจชอบได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีไม้หรือสีเทียนหรือสีช็อคใช้ได้หมดเลยนะคะเมื่อระบายเสร็จแล้วเราก็ตัดส่วนที่เราจะใช้ออกมานะคะพอเราตัดแต่ละส่วนออกมาแล้วนะคะคราวนี้เป็นงานที่จะต้องเลอะมือนิดนึงนะคะทีเชอร์อยากให้เราเตรียมกาวไว้ด้วยนะคะจะเป็นกาวสติ๊กก็ได้กาวแท่งนะคะที่ใช้ง่ายๆหน่อยนะคะเราตัดแต่ละส่วนออกมาแล้วลองประกอบร่างให้เป็นพี่ช้างให้หน่อยค่ะพี่ช้างแบบในแบบเลยนะคะอย่าลืมว่าการวางขององค์ประกอบต่างๆวางจากล่างขึ้นบนนะคะยกตัวอย่างพี่ช้างตัวเนี้ยทีเชอร์ระบายลำตัวเขาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำตาลอ่อนแบบนี้นะคะทีเชอร์วางไว้เป็นส่วนล่างๆสุดเลยตามมาด้วยส่วนงวงทีเชอร์ก็จะใช้สี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแต่ว่าทีเชอร์ระบายสีแตกต่างจากแบบนิดนึงนะทีเชอร์ระบายสีฟ้านะคะแล้วก็เอาเขามาวางแต่ว่าวางไว้ข้างนอกก่อนแล้วเดี๋ยว พอประกอบเสร็จแล้วก็จะเอามาติดกาวให้เป็นพี่ช้างแบบดังในแบบเลยอย่าลืมว่าพี่ช้างมีตาด้วยนะคะ

ตาจะวางเป็นลำดับที่เท่าไหร่ดีวางก่อนลำตัวได้ไหมนะหรือว่าวางหลังที่จะวางลำตัวแล้วนะคะอันนี้ก็อยากให้เราลองลำดับโดยที่ลำดับนี้ต้องวางจากล่างขึ้นบนนะคะ

นี่ก็คืออีกประโยชน์หนึ่งของการแยกส่วนนะคะทำให้เรารู้ว่าแต่ละส่วนเนี่ยประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อยอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรากลับไปดูเพื่อนๆนักเรียนต้นทางขมักเขม้นกับการระบายสีกันนะคะ

0: เด็กๆได้ลองตัดแล้วก็ลองประกอบรูปช้างเองดูซิว่าจะสามารถเรียงลำดับจากล่างขึ้นบนได้หรือเปล่าในการทำช้าง1ตัวนะคะที่หน้าตาคล้ายสิ่งนี้เลยนะโอเคใครระบายสีเสร็จแล้วก็มายืมกรรไกรทิชเชอร์ไปตัดนะ
1: ให้มีข้อมีสีดำมา
2: ด้วยให้มีสีดำ
0: จะใช้สีเทียนก็ได้หรือว่าสีไม้ก็ได้นะ

ในใบกิจกรรมยังมีสิ่งที่อยากให้เด็กๆคิดเองต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปนึงที่ยากขึ้นมาหน่อยละยากขึ้นเพราะว่ามันมีจำนวนค่อนข้างเยอะแล้วก็เรียงซ้อนกันไปกันมาลองดูนะคะว่าเด็กๆจะสามารถบอกได้ไหมว่าลำดับการต่อเราจะเริ่มต่อจากอะไรก่อนสังเกตจากอะไรคะเวลาต่อรูปเลขาคณิตที่ควรจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นรูปอะไรดีเป็นตัวช้างใช่ค่ะตัวช้างเป็นอะไรนะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ค่ะหลังจากนั้นเราจะต่อเป็นงวงก็ได้เป็นขาก็ได้หรือว่าจะต่อตาก็ได้นะคะแต่ว่าลำดับถ้าเกิดว่าเราต่อเอาตามาต่อก่อนแล้วเราต่องวงขึ้นไปแบบนี้ต่อขึ้นไปเรื่อยๆเลยครบละงวงที่ยาว5สี่เหลี่ยมจัตุรัสเสร็จแล้วเราเอาตัวช้างมาแปะทับเป็นยังไงคะไม่เป็นช้างแล้วนะคะตาหายไปแล้วนะคะดังนั้นเวลา

0: ราวางตำแหน่งผิดหรือวางลำดับผิดผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจจะไม่ใช่รูปที่เราคาดการไว้ก็ได้นะคะในใบกิจกรรมนะคะเด็กๆสามารถช่วยคุณครูคิดได้นะคะว่าวงกลมสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็วงรีเราใช้ทั้งหมดกี่รูปนะคะมานับไปด้วยกันนะคะวงกลมเป็นตาช้างใช้1รูปสี่เหลี่ยมล่ะคะสี่เหลี่ยมแบบเป็นจัตุรัสนะเป็นงวงถูกไหมคะ1 2 3 4 5 5รูปก็เขียนเลข5ลงไปนะคะแล้วอยู่ด้านขาที่เป็นขาของช้างมี1 2 3 4 5 5เหมือนกันก็จะเป็น5กับ5เป็น10แล้วบวกกับอีก2อันก็คือ12แล้วก็ใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้า1อันท้วนนะคะเพื่อจะเป็นตัวช้างสุดท้ายวงรีมีไหมคะไม่มีก็เขียนเลข0ได้ค่ะเราก็จะเห็นว่าองค์ประกอบของช้างเวลาเราแยกออกมาปุ๊บเราก็จะได้รู้นะคะว่าแต่ละรูปเลขาคณิตอยู่ส่วนไหนของช้างบ้างอยู่ส่วนงวงอยู่ส่วนหางอยู่ส่วนขาอยู่ส่วนตัวแล้วก็อยู่หรือว่าอยู่ส่วนตาใบหน้านะคะรูปสุดท้ายค่ะรูปนี้เป็นรูปนกมีคนบอกว่าเป็นนกที่สวยกว่าเวอร์ชั่นแรกนะคะนกตัวนี้มีวงกลมกี่อัน1อันถึงกันจริงหรือเปล่าวงกลมเนี่ยมันมีหลายขนาดนะคะ4อันไหน4อันอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวให้เพื่อนออกมานับดีกว่านะคะนักเรียนปลายทางสามารถดูรูปนกแล้วก็ลองดูไปด้วยกันนะคะว่าวงกลมนี้มันมีกี่ขนาดจริงๆแล้วก็เห็นหลายขนาดอยู่นะคะให้เวลาคิดสักพักนึงนะคะมีคนยืนยันว่า4อันลองมานับดูค่ะก็จะมีตัวนกใหญ่ๆสีเหลือง1อันใช่มีหัวนกเป็น2อันแล้วก็มีตาดำเล็กๆอาจจะเป็นสีดำสีน้ำตาลเข้มอีก2อันก็เป็น4อันแล้วมีอะไรอีกคะครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมอยู่ตรงไหนอยู่ที่ตูดนกหรืออาจจะเป็นหางนกก็ได้นะคะแล้วมีเพื่อนบอกครึ่งวงรีอีก6อันตัวนี้จริงๆตอนแรกทีเชอร์มองเป็นครึ่งวงกลมนะคะแต่ว่าพอมาประกบกันแล้วจริงๆยังไม่เป็นวงกลมเป็นวงรีวงครึ่งวงรีเป็นปีกนกซึ่งใช้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6อันนะคะเหลืออะไรอีกคะที่เรายังไม่ได้นับเหลือมีวงรีด้วยนอกจากครึ่งวงรีก็มีวงรีก็คือตานกแล้วก็ใช่ค่ะปากนกนะคะก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วรูปนี้ล่ะคะนกรูปนี้มีรูปเลขาคณิตหลายแบบเลยแล้วเวลาเราต่อนี้เราต่ออะไรก่อนคะมีเพื่อนตอบถูกนะคะก็คือต่อตัววงกลมใหญ่ๆสีเหลืองก่อนสังเกตจากอะไรคะใช่แล้วค่ะว่าเวลาการวางเนี่ยเขาจะอยู่ตรงด้านล่างสุดเลยเราก็จะต่อเขาเป็นอันแรกนะคะสุดท้ายเราก็จะตามมาด้วยสิ่งที่ทับเขาด้านบนไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นหัวนกวงกลมสีน้ำตาลหรือสีเทานี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นตูดหรือว่าจะเป็นปีกครึ่งวงรีก็ได้นะคะเป็นลำดับที่2นะคะซึ่งลำดับที่2จะเห็นว่าหัวกลมๆหรือว่าครึ่งวงกลมที่เป็นตูดสามารถสลับที่นะคะเราจะต่อเจ้าตูดนกก่อนก็ได้หรือต่อหัวนกก่อนก็ได้สลับกันไม่เป็นไรนะคะเพราะเขาอยู่ในระดับหรือว่าระนาบเดียวกันนะคะองค์ประกอบไหนที่ขาดหายไปก็ยังเป็นนกอยู่ปากสามเหลี่ยมหายไปได้ไหมคะมีเพื่อนบอกว่าหายไม่ได้ไม่งั้นจะเป็นนกหน้าตาแปลกๆสามเหลี่ยมอาจจะหายไม่ได้แล้วครึ่งวงกลมที่อยู่ตรงตูดนกหรือว่าตรงหางนกล่ะคะอาจจะหายได้หายแล้วก็ยังดูเป็นนกอยู่หรือว่าปีกครึ่งวงรีจำเป็นต้องมีถึง6อันไหมคะบางทีอาจจะมีแค่2อันคู่หนึ่งก็เพียงพอแล้วนะคะดังนั้นการแยกองค์ประกอบสำคัญมากค่ะเพราะว่าเวลาเราเห็นองค์ประกอบแต่ละส่วนแล้วแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไรเราจะจัดลำดับความสำคัญได้ว่าถ้าสิ่งไหนอยู่แล้วจะทำให้รูปภาพสมบูรณ์สิ่งไหนหายไปก็ยังดูเป็นภาพอยู่ซึ่งก็อาจจะทดแทนด้วยรูปอื่นก็ได้หรือว่าอย่างอื่นก็ได้นะคะ
1: ได้ลองทำแบบฝึกหัดหลายข้อแล้วนะคะทีเชอร์มีข้อแถมให้เล็กน้อยนะคะเพื่อให้เราสรุปบทเรียนกันได้อย่างเข้าใจมากขึ้นนะคะเด็กๆอาจจะเห็นข้อแถมของทีเชอร์บนกระดาษแล้วนะคะเห็นสัญลักษณ์ภูเขาตรงนี้ไหมคะนี่ภูเขาแล้วก็มีธงข้างบน

นตรงนี้นะคะตรงเมาส์สีชมพูที่ทีเชอร์ชี้อยู่นะคะแปลว่ามันก็จะท้าทายนิดนึงค่ะแต่ว่าความท้าทายนี้ทำให้เราเก่งขึ้นทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นนะคะทีเชอร์มีรูปที่เป็นรูปสัตว์ชนิดหนึ่งคล้ายอะไรเอ่ยคล้ายแมลงใช่ค่ะแมลงนี้ประกอบไปด้วยองค์ประกอบเยอะมากๆนะคะเป็นรูปเรขาคณิตด้วยนะคะดูให้ทีเชอร์หน่อยนะคะว่ามีรูปเรขาคณิตอะไรบ้างและมีอย่างละกี่อันเดี๋ยวจะให้เวลาสักครู่นึงนะคะลองดูไปด้วยกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างและอย่างละกี่อันบางส่วนที่เชื่อแยกออกมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามานับไปด้วยกันค่ะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นสีเหลืองตรงนี้น่าจะใช้เป็นขาของน้องแมลงมีสามเหลี่ยมสีเหลืองที่จะใช้เป็นลายบนหลังของน้องแมลงนะคะมีสามเหลี่ยมสีดำใช้เป็นส่วนหางของแมลงนะคะแล้วมีรูปห้าเหลี่ยมที่ไหนหรือเปล่านะไม่มีแล้วมีวงกลมอยู่ที่ไหนอีกหรือเปล่าคะวงกลมเล็กๆสีดำใช่ค่ะอยู่ที่ดวงตานะคะเราแยกส่วนประกอบเหล่านี้แล้วก็ลองนับจำนวนให้หน่อยสิคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ใช้เป็นขามีทั้งหมด6รูปรูปสามเหลี่ยมที่เป็นเจ้าน้องลายบนแมลงล่ะคะลายบนหลังแมลงล่ะคะกะใช่9หรือเปล่ามานับทวนกันอีกทีนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9รูปจริงๆค่ะสามเหลี่ยมสีดำที่ใช้เป็นหางก็มีเพียงแค่1อันแล้วรูปห้าเหลี่ยมสีฟ้าล่ะคะไม่เห็นที่ไหนเลยสูงรูปได้นะคะแล้วตาที่เป็นเม็ดกลมๆสีดำแน่นอนพูดถึงตาก็ต้องมี2รูปนะคะขาดอะไรไปคะมีเพื่อนตอบถูกนะคะตามตัวสีน้ำตาลนั่นเองซึ่งมีเชฟเป็นวงรีนะคะเมื่อเราแยกส่วนประกอบได้เราก็สามารถบอกได้นะคะว่าสิ่งที่เราใช้ทำขาแมลงก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองส่วนที่เราใช้ทำหางของแมลงก็คือสามเหลี่ยมสีดำแล้วส่วนที่เป็นดวงตาของแมลงล่ะคะจำได้ไหมเป็นตัวไหนเอ่ยใช่แล้วค่ะเป็นตัววงกลมเล็กๆนะคะไม่ใช่วงกลมใหญ่นะวงกลมเล็กๆสีดำตรงนี้นะคะซึ่งเขาจะอยู่ตรงนี้นั่นเองจำได้ไหมตรงนี้เขาก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะส่วนที่เป็นขาของแมลงเราใช้เชฟหรือรูปร่างเลยค่ะคณิตอันไหนเอ่ยสีคุ้นว่าเป็นสีเหลืองเนาะแต่สีเหลืองมีทั้งแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้ด้วยหรืออันนี้ก็จะคล้ายๆหรือเปล่านะขาของแมลงใช้ไหนคะใช้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าดูจากรูปเนี่ยเขาก็จะมีเหลี่ยมมีมุมให้เราเห็นชัดเจนจะไม่ใช่ส่วนที่ลบมุมแบบนี้นะคะอันนี้ก็เราก็จะเห็นว่ารายละเอียดขององค์ประกอบเนี่ยจริงๆอาจจะถ้ามีสีคล้ายกันเราก็จะมองไปที่คุณสมบัติอื่นด้วยนะคะเช่นขอบมุมเป็นยังไงรายละเอียดขององค์ประกอบเนี้ยลงลึกได้อีกไหมนะคะการแยกส่วนประกอบก็จะทำให้เราเห็นรายละเอียดย่อยๆแบบนี้ได้ชัดขึ้นค่ะลายบนตัวล่ะคะจำได้ไหมคะว่าเป็นรูปไหนรูปเลยค่ะคณิตรูปไหนโอเคไม่ยากไม่ง่ายนะคะสีเขาจะโดดเด่นกว่าเพื่อนเลยแล้วก็พอพูดถึงลายเนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนประกอบที่เล็กหน่อยแล้วก็ไปวางบนลำตัวหรือบนหลังของเจ้าแมลงได้นะคะนี่จะถูกวางสามเหลี่ยมเล็กๆบนหลังแล้วสามเหลี่ยมที่วางบนลายของเจ้าแมลงเนี่ย
วางเป็นลายของเจ้าแมลงเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่อันเดาได้ไหมคะลองวางดูไหมสามเหลี่ยมรูปนี้นะเราจะวางให้เป็นลายบนตัวของแมลงเราใช้สามเหลี่ยมนี้ทั้งหมดกี่รูปคาดเดาได้ไหมคะถ้าคาดเดาไม่ได้ใช้วิธีลองวางได้นะคะลองวางกันเลยค่ะตรงนี้หนึ่งรูปแล้วมันจะต่อไปได้อีกสักกี่แถวหน้าสองรูปสามรูปสี่รูปห้ารูปใช่ลายบนตัวแมลงในแบบภาพต้นแบบที่เราเห็นไหมคะยังไม่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเพียงเท่านี้จริงๆทำให้เราประมาณได้แล้วนะคะว่าเราจะวางสามเหลี่ยมเป็นลายบนตัวแมลงใช้สามเหลี่ยมทั้งหมดกี่อันหนึ่งน่าจะวางได้อันเดียวในตรงส่วนใกล้หัวเนาะแต่ว่าแถวที่สองเราวางได้อีกอันหนึ่งก็เป็นสามอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเพราะฉะนั้นวางแค่นี้จริงๆก็ทำให้เรากะประมาณได้แล้วนะคะว่าสามเหลี่ยมที่ต้องใช้วางบนตัวแมลงจะใช้ทั้งหมด9รูปนะคะสิ่งที่ทำเมื่อสักครู่นี้ถ้าจะเห็นว่าปัญหาของงานคืออะไรปัญหาของงานนะคะก็คือเราต้องการหาจำนวนรูปสามเหลี่ยมบนลายที่เป็นลายของแมลงตัวนี้นะคะแต่ว่าเราเอาทุกอย่างมาคิดไม่ได้ค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราโฟกัสก็คือจำนวนรูปสามเหลี่ยมที่ใช้เป็นลายบนตัวของแมลงแนวทางการจัดการของเราก็คือใช้ส่วนประกอบย่อยวางแล้วก็นับเพราะฉะนั้นการแบ่งเป็นส่วนประกอบย่อยๆหรือการเห็นองค์ประกอบย่อยๆว่าอ๋อเราใช้สามเหลี่ยมไซส์หรือรูปร่างขนาดนี้นะจะทำให้เราลองวางแล้วก็นับได้นะคะถึงเป็นแมลงตัวใหญ่ไซส์ใหญ่กว่าเดิมเราก็ลองวางแล้วก็นับได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการแตกส่วนประกอบออกเป็นส่วนประกอบย่อยๆนะคะก็จะทำให้เราเห็นปัญหาชัดขึ้นนะคะแล้วก็หาแนวทางจัดการปัญหาได้ชัดขึ้นเหมือนกันนะคะรูปสามเหลี่ยมนี้วางบนตัวของแมลงวางไปจริงๆแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็จะได้หน้าตาแบบนี้คราวนี้เหมือนรูปต้นแบบแล้วนะคะก็คือจะวางได้ทั้งหมด9รูปเลยนะคะนี่เหมือนรูปต้นแบบเลยนะคะเด็กๆก็จะใช้องค์ประกอบทางเลขาคณิตเหล่านี้แหละค่ะมาสร้างแมลงบางองค์ประกอบนะคะก็จะต้องคำนึงถึงวิธีการจัดเรียงด้วยนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เรียงแบบทุกชิ้นได้เท่ากันหมดนะคะบางชิ้นต้องวางไว้ก่อนที่จะวางชิ้นถัดไปนะคะเราเรียกวิธีการลำดับการวางแบบนี้ว่าลำดับขั้นตอนในการสร้างนะคะยกตัวอย่างเช่นเราต้องการสร้างเจ้าแมลงตัวนี้แต่ถ้าเราวางลำตัวก่อนแล้วเราค่อยวางขามันก็จะเริ่มหน้าตาไม่เหมือนแมลงต้นแบบแล้วเพราะว่าจะเห็นขอบตรงเนี้ยโผล่ขึ้นมาซึ่งแมลงต้นแบบจริงๆนะคะเขาจะไม่มีขอบโผล่ขึ้นมาเลยค่ะดังนั้นลำดับการสร้างเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะว่าเราจะวางรูปวงรีที่เป็นลำตัวแมลงก่อนไม่ได้นะคะเราวางขาก่อนแล้วเอาค่อยเอาลำตัวสีน้ำตาลที่เป็นวงรีมาทับนะคะเพราะฉะนั้นเราวางขาทั้ง6ข้างก่อนแล้วค่อยเอาลำตัวมาทับลำดับการสร้างจึงสำคัญค่ะเพราะว่าถ้าเราลำดับผิดเราจะได้เจ้าแมลงที่หน้าตาไม่เหมือนต้นแบบเลยนี่ถ้าเราลำดับผิดมันก็จะได้เป็นอย่างนี้นะคะซึ่งไม่เหมือนต้นแบบเลยเราลองลำดับใหม่ดูไหมคะแมลงต้นแบบหน้าตาแบบนี้นะคะวางอะไรก่อนดีถึงจะได้หน้าตาของเขาเนี่ยคล้ายกับตัวต้นแบบทีเชอร์ให้เวลาคิดสักครู่นะคะ
อืม

มาดูกันค่ะว่าองค์ประกอบชิ้นส่วนรูปเรขาคณิตที่จะประกอบร่างเป็นแมลงเราจะลำดับการต่อหรือว่าการสร้างเจ้าแมลงนี้ได้ยังไงนะคะเนี่ยดูรูปจริงไว้นะคะตรงฝั่งซ้ายมือนะคะรูปจริงของเราเป็นพี่แมลงหน้าตาแบบนี้นะคะต่อไปเขาจะหายไปแล้วนะคะเหลือเป็นแค่เงาดำๆนะคะมาลองต่อกันดูค่ะเราเรียงอะไรไว้เป็นลำดับแรกกันดีเมื่อครู่นี้เราลองต่อลำตัวก่อนตามด้วยขาซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองเข้มสีเหลืองเข้มนะคะก็คือตรงนี้เห็นว่ามันไม่เวิร์กเลยมันจะเกิดขอบที่ไม่เหมือนของจริงไม่เหมือนรูปต้นแบบเลยดังนั้นเราเริ่มต่อกันที่ขากันก่อนเลยนะคะวางขาไว้เป็นลำดับแรกก่อนตามด้วยลำตัวดีไหมคะต่อด้วยลายบนตัวพี่แมลงละกันต่อด้วยหางนะคะซึ่งวางซ้อนตรงลำตัวได้แล้วก็เจ้าลูกตาสองลูกที่วางอยู่กึ่งกึ่งขอบตรงลำตัวพี่แมลงส่วนหัวนะคะดูซิว่าถ้าลำดับตามนี้นะคะ1เป็นขาของแมลงที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า2เป็นลำตัวพี่แมลงสีน้ำตาลที่เป็นเชฟวงรีนะคะ3เป็นลายบนตัวพี่แมลงที่ประกอบด้วย3เหลี่ยมทั้งหมด9อัน4หางพี่แมลงที่เป็น3เหลี่ยมสีดำนะคะแล้วก็ลำดับที่5เป็นลูกตาพี่แมลงที่เป็นวงกลมเล็กๆนะคะดูซิว่าต่อแล้วจะเหมือนภาพจริงหรือเปล่าไปลองต่อกันดูนะคะเริ่มต้นที่การเอาขามาวางไว้ก่อนเลยนี่ทีเชอร์พยายามต่อให้ตรงกับเงาที่สุดนะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะคะสองเดี๋ยวเราวางลำตัวใช่ไหมคะเป็นลำดับที่สองคำนี้ไม่เห็นขอบขาขึ้นมาแล้วแปลว่าลำดับน่าจะล่างขึ้นบนก็คือต่อขาก่อนลำตัวน่าจะใช่นะคะ3เราต่ออะไรจำได้ไหมคะลายบนหลังแมลง3ลายมี3เหลี่ยมสีเหลืองอ่อนทั้งหมด9ชิ้นด้วยกันเราก็เรียงซ้อนๆกันได้เป็นลายแบบนี้นะคะ4ต่อหางพี่แมลงซึ่งมันจะมีขอบเกินเข้ามาที่ลำตัวนิดนึงนะคะนั่นก็หมายความว่ามันอยู่ด้านบนของลำตัวสีน้ำตาลนะคะก็ถูกต้องแล้วนะคะส่วนลำดับสุดท้ายนะคะก็เป็นลูกตากลมๆ2อันซึ่งวางไว้ตรงส่วนด้านหน้าวงหรีตรงนี้เลยค่ะก็เหมือนไหมคะอาจจะไม่เหมือนซะทีเดียวตรงนี้อาจจะต้องหุบขาเข้าไปนิดนึงนะคะแต่เอาเป็นว่าค่อนข้างใกล้เคียงต้นแบบเลยเนาะต้นแบบหน้าตาแบบนี้ก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะคะจากตัวอย่างที่เราทำด้วยกันมาทั้งแบบฝึกหัดเรื่องของการตอบภาพนกนะคะซึ่งเป็นนกตัวนี้เลยการตอบภาพพี่ช้างซึ่งเราได้ทั้งระบายสีออกแบบเองด้วยนะคะแล้วก็ตัดกระดาษออกมาตอบด้วยแล้วก็การตอบพี่แมลงตรงนี้นะคะที่ทำไปกับทีเชอร์บนกระดาษเลยจะเห็นว่าลำดับนะสำคัญมากเลยถ้าเกิดว่าเราต่อชิ้นที่1ผิดชิ้นที่2ที่3ที่4ก็อาจจะทำให้เราไม่ได้รูปคล้ายคลึงกับรูปต้นแบบนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะวางชิ้นส่วนประกอบย่อยๆที่เป็นรูปเรขาคณิตลงไปอยากให้เราลองลำดับการต่อก่อนโดยคำนึงถึงการเรียงจากล่างขึ้นบนและเพราะเมื่อเรียงแล้วนะคะมันไม่เกิดการซ้อนทับกันใดๆที่มันทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นเช่นยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าในกรณีรูปนกถ้าเราเอาต่อตาก่อนแล้วเราเอาส่วนลำตัวสีเหลืองวางทับเราก็จะไม่เห็นดวงตาเลยเพราะมันถูกทับด้วยวงรีสีเหลืองใช่ไหมคะเช่นกันกับลูกช้างเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะมีลำดับเหมือนกันนะคะดังนั้นการที่เราแยกส่วนประกอบย่อยๆจะทำให้เราเห็นว่าเราเรียงลำดับยังไงดีนะคะถึงจะได้ใกล้เคียงกับภาพต้นแบบมากที่สุดนะคะปัญหาที่เราแก้ในวันนี้ก็คือปัญหาว่าต่ออย่างไรเรียงลำดับอย่างไรถึงจะต่อได้เหมือนภาพต้นแบบมากที่สุดปัญหาการลำดับการต่อภาพถ้าทีเชอร์สรุปเป็นภาพรวมนะคะก็คือ
อันดับแรกเลยเราเห็นองค์ประกอบย่อยของรูปภาพก่อนเห็นว่าเป็นส่วนขาส่วนหางส่วนลำตัวส่วนลายบนลำตัวหรือส่วนลูกตาอันนี้เราแยกส่วนเขาออกมานะคะให้เห็นองค์ประกอบย่อยๆนะคะ 2. เห็นข้อสังเกตที่ได้จากองค์ประกอบย่อยเช่นองค์ประกอบย่อยของส่วนขาเนี้ยเราจะไม่เห็นมุมอีก2มุมที่ถูกซ่อนไว้ข้างใต้แปลว่าขานี่น่าจะอยู่ใต้นะคะหรือข้อสังเกตเรื่องหางมันควรจะวางทับข้างบนสีน้ำตาลดวงตากลมๆเนี้ยมันควรจะวางทับข้างบนลำตัวสีน้ำตาลอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ได้จากการที่เราเห็นองค์ประกอบย่อยๆมันเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันยังไงนะคะส่วนลำดับที่3ที่เราทำก็คือลองวิเคราะห์ดูแล้วก็ลองเรียงลำดับการต่อดูนะคะแล้วก็ลองต่อดูนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาการลำดับการต่อภาพที่เราได้ทำกันไปในแบบฝึกหัดนะคะตั้งแต่ต้นคาบเลยมาดูเรื่องของลำดับการสร้างอีกแบบนึงนะคะจะเห็นว่าบล็อกหน้าตาแบบนี้เราเล่นกันตั้งแต่เด็กเลยการต่อหรือการสร้างบล็อกให้ได้ประสาทแบบนี้เราคุ้นกันมากเลยค่ะแล้วก็เป็นการเรียงลำดับเหมือนกันบอกทีเชอร์ได้ไหมคะว่าทำไมถึงเรียกว่าปัดเป็นการเรียงลำดับการสร้างใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นการเรียงจากล่างขึ้นบนเวลาเราต่อตึกใช่ไหมคะเราก็เรียงจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะ

0: มาดูการต่ออีกแบบหนึ่งค่ะซึ่งเป็นการเรียงลำดับการสร้างเหมือนกันจะเห็นว่าบล็อกนี้เราคุ้นตากันมากเลยทำไมนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราเล่นตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเราต่อบล็อกอย่างเงี้ยหน้าตาแบบนี้เลยตั้งแต่เด็กๆเลยซึ่งจริงๆแล้วทำให้เรานึกย้อนกลับไปและทำให้เรารู้ว่าเราลำดับการสร้างเป็นตั้งแต่เด็กเลยนะเพราะเวลาเราจะสร้างปราสาทสวยๆสร้างบ้านสวยๆเราก็ต่อจากล่างขึ้นบนใช่ไหมคะในรูปนี้เราต่อแบบนี้ได้ไม่เอ่ยต่อบล็อกสีเขียวก่อนต่อหลังคาสีม่วงแล้วก็ต่อบล็อกสีฟ้าต่อบล็อกสีแดงต่อบล็อกสีม่วงอีกทีนึงแล้วก็ต่อบล็อกสีเหลืองอีกทีนึงได้ไหมคะได้นะคะเราลำดับแบบนี้ได้เป็นการลำดับจากล่างขึ้นบนเทคนิคการลำดับอาจจะแตกต่างกันนะคะในภาพนี้เราลำดับการสร้างจากการที่ทำแต่ละส่วนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเช่นในรูปนี้เราจะเห็นว่ามีบล็อกที่เป็นลูกบาศก์สีเขียววางเป็นฐานของบ้านต่อเป็นส่วนแรกนะคะแล้วก็ตามด้วยหลังคาที่เป็นปริซึ่งสีม่วงต่อเป็นลำดับที่2นะคะทีนี้เราจะต่อบ้านหลังเล็กเสร็จเราจะมาต่อปราสาทสูงตรงนี้ละเราก็เริ่มจากบล็อกสีฟ้าเป็นลูกบาศก์สีฟ้าทึบสีฟ้าอันนี้นะคะเป็นลำดับที่3แล้วชั้น2ก็เป็นบล็อกสีแดงเป็นลำดับที่4ทีนี้ก็จะเสร็จตึกข้างบ้านตรงนี้แล้วปราสาทยังไม่เสร็จนะคะปราสาทยังมีส่วนที่เป็นปราสาทสูงอีกเราก็ต่อไปเลยค่ะบล็อกสีม่วงเป็นฐานตามด้วยบล็อกสีเหลืองเป็นชั้น2บล็อกสีแดงตรงนี้เป็นชั้น3บล็อกสีฟ้าเป็นชั้น4แล้วก็ส่วนอุโมงค์ไว้ชมวิวเป็นชั้น5แล้วหลังคาที่เป็นปริซึ่มสีเขียวเป็นชั้น6นะคะเพราะฉะนั้นปราสาทตัวเนี้ยสูงกี่ชั้นดีคะ1 2 3 4 5 6 6ชั้นเราต่อสีม่วงเหลืองแดงฟ้าม่วงเขียวตามลำดับแบบนี้นะคะทีนี้ในส่วนอุโมงค์นะคะที่มันเป็นจุดชมวิวเนี่ยมีทั้งสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีแดงคิดว่าสีไหนคะที่เราสามารถต่อเป็นเบอร์หนึ่งได้ตึงสีแดงนั่นเองเพราะทำไมนะคะสีแดงเขาอยู่ที่ฐานรากเนาะเราสามารถต่อสีแดงเป็นเบอร์หนึ่งได้นะคะถ้าเราอยากต่อประตูตรงนี้ไว้ก่อนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นบล็อกหน้าตาแบบนี้ที่มีทั้งหมด3อันก็คือสีม่วงสีเขียวสีแดงสีแดงเป็นตัวที่เราสามารถต่อเป็นลำดับแรกได้เลยเพราะมันวางอยู่บนฐานรากอยู่วางอยู่บนพื้นนะคะทีเชอร์ก็ให้เห็นการต่อหลายๆแบบนะคะที่จริงๆแล้วเราเล่นกันอยู่แล้วนะคะสามารถเอากิจกรรมนี้ไปเล่นที่โรงเรียนได้นะคะถ้าโรงเรียนมีบล็อกเวลาเราเล่นก็เราก็ต่อต้นแบบแล้วก็อาจจะมีฉากมาบังไว้แล้วก็ถามเพื่อนว่าเพื่อนลองทายซิว่าเราต่อสีไหนเป็นอันดับแรกสีที่ต่อเป็นอันดับแรกควรจะเป็นสีที่ตั้งอยู่บนชั้นล่างสุดนะคะหรือว่าชั้น1นั่นเองแล้วก็ถามถัดไปว่าชั้น2ล่ะฉันใช้สีอะไรหรืออะไรที่ฉันต่อเป็นลำดับ2หลังจากสีเขียวแล้วซึ่งก็อาจจะเป็นบล็อกสีแดงก็ได้นะคะหลังจากสีเขียวฉันต่อสีอะไรฉันต่อสีแดงนี่ค่ะก็สามารถเอาไปทายสีแล้วก็เล่นกันได้กับเพื่อนที่โรงเรียนนะคะเชื่อว่าบล็อกอย่างนี้มีอยู่ทุกโรงเรียนมาถึงช่วงแรกที่เราเคยเกริ่นกันเนาะว่าเก้าอี้มีหลายแบบเลยเวลาเราแยกส่วนประกอบเก้าอี้ได้เราจะรู้ว่าเก้าอี้อ่ะส่วนจะเป็นของมันก็คือส่วนขาส่วนเบาะนั่งส่วนพนักพิงก็มีได้นะแต่บางเก้าอี้อย่างเช่นเก้าอี้ทรงสูงแบบนี้ก็ไม่มีพนักพิงนะคะแล้วขาเก้าอี้อาจจะแตกต่างกันไปนะคะบางทีเป็นขาไม้บางทีเป็นขาไม้ที่งอได้หรือบางทีอาจจะเป็นรูปวงกลมก็ใช้เป็นขาได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราแยกส่วนประกอบเราจะเห็นความต่างที่น่าสนใจในการสร้างแล้วก็งานดีไซน์ที่ซ่อนอยู่ในการสร้างด้วยงานดีไซน์นี่แหละค่ะเป็นงานถนัดของสถาปนิกเลยเวลาเขาจะออกแบบเก้าอี้ตัวนึงให้ทั้งสวยแล้วก็สามารถนั่งได้อย่างแข็งแรงเขาก็จะมาวางโครงสร้างว่า ขาใช้อะไรดีเบาะใช้อะไรดีพนักพิงใช้อะไรดีนะคะยกตัวอย่างนะคะว่าสมมุติเจ้าสีม่วงกับฐานขาสีฟ้าตรงนี้เป็นเก้าอี้แบบหนึ่งนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเบาะนั่งสีม่วงฐานที่เป็นทรงกระบอกสีฟ้าแท่งทรงกระบอกสีฟ้าซึ่งจะเจาะรูไว้แมทช์กับเจ้าเบาะนะคะแล้วก็มีเจาะรูนิดๆไว้สำหรับขันน็อตนะคะเพื่อให้ยึดติดกันแล้วก็แผ่นสีเทาตรงนี้เป็นแผ่นยึดติดของขาเก้าอี้นะคะแล้วก็เจ้าสีดำตัวนี้คือน็อตนะคะเราจะเริ่มต่ออะไรเป็นอย่างแรกดีทีเชอร์เขียนองค์ประกอบให้ด้วยนะคะว่าเรามีเบาะ1อันเรามีขาทรงกระบอก3อันเรามีตัวยึดขาทั้งหมด3อันแล้วเราก็มีน็อตสีดำๆอีก6อันเราจะต่ออะไรเป็นอย่างแรกดีมาดูกันค่ะว่าการต่อเก้าอี้ก็เริ่มจากขาก่อนนะคะเราต้องวางขาให้ตรงเนาะตามด้วยแผ่นยึดขาที่มีน็อตมาให้ด้วยนะคะเราประกอบน็อตเข้าไปเลย6ชิ้นแล้วก็ตามด้วยเบาะนั่งนี่เราก็จะได้เก้าอี้ตามแบบนั้นเลยนะคะจะเห็นว่าการเรียงลำดับการต่อจริงๆก็อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะคะจำได้ไหมคะว่ามีร้านเฟอร์นิเจอร์ยี่ห้อหนึ่งที่เขามักจะไม่ต่อให้เราแต่เขาจะเอาทุกอย่างใส่กล่องมาแล้วก็ให้เราต่อเองโดยที่เขาก็จะมี instruction หรือว่าขั้นตอนวิธีการต่อให้มีของแยกเป็นเซตๆให้นะคะแล้วเราก็มีหน้าที่มาอ่าน instruction แล้วก็มาต่อตามลำดับนะคะที่เขากำหนดให้เพื่อที่จะให้ได้เก้าอี้รูปร่างรูปทรงในตามแบบที่สถาปนิกออกแบบมาเลยนะคะดังนั้นลำดับการต่อก็สำคัญนะคะแต่ก่อนที่จะไปที่ลำดับเราจะต้องแยกส่วนให้ได้ก่อนเพื่อที่จะจัดเซตจัดชิ้นจัดส่วนแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะมาลำดับเป็นทีละขั้นตอนวิธีทำงานของสถาปนิกที่ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็คล้ายๆกับการต่อบล็อกที่เราต่อเมื่อสักครู่นี้หรือการต่อภาพที่เราต่อเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะทีเชอร์ก็หวังว่าการเรียนบทเรียนการแยกส่วนประกอบนี้นะคะจะทำให้เด็กๆ เห็นประโยชน์ของการแบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อยๆพอมันเป็นส่วนย่อยแล้วเราเห็นความสำคัญของปัญหาเราเห็นว่าปัญหาเนี่ยมันถูกจัดการได้ในทีละส่วนนะคะอย่างเช่นการเรียงลำดับเป็นต้นนะคะก็เดี๋ยวกลับไปสรุปอีกทีพร้อมกันกับเพื่อนๆในห้องเรียนได้เลยค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่ทีเชอร์ได้มาแชร์กับพวกเรามาให้ความรู้พวกเราแล้วก็ได้ทำกิจกรรมไปด้วยนะคะก็คือการได้เห็นว่าวิธีคิดแบบหนึ่งหรือว่าวิธีคิดที่เราแยก

องค์ประกอบออกมาเนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยหนึ่งก็คือเราเห็นองค์ประกอบย่อยๆนะคะสองก็คือพอเราเห็นองค์ประกอบย่อยเราจัดการกับปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการลำดับการสร้างที่เราต้องเรียงจากล่างขึ้นบนหรือว่าปัญหาเรื่องของถ้าอะไรขาดหายไปเราจะเอาอะไรมาทดแทนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราแยกองค์ประกอบส่วนย่อยเนี่ยจะทำให้เรารู้บทบาทหน้าที่และความสำคัญแล้วก็จัดการกับปัญหาได้ง่ายขึ้นค่ะทวนกันอีกครั้งนะคะตั้งแต่เปิดค่ามาเลยเราได้จำแนกแล้วทีเชอร์ถามว่าแต่ละรูปมีองค์ประกอบรูปเลขานิดอะไรบ้างซึ่งเด็กๆตอบได้ยังถูกต้องเลยแล้วก็เด็กๆก็สื่อสารการสร้างภาพให้ทีเชอร์ได้รับทราบด้วยว่าเราเรียงอะไรก่อนหลังนะคะแล้วก็ยังได้สื่อสารการสร้างภาพพร้อมกับระบุรูปเลขาคณิต2มิติที่ถูกต้องด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ได้ทำไปด้วยกันได้คิดไปด้วยกันนะคะแล้วก็ได้ท้าทายกับโจทย์ยากๆไปด้วยกันนะคะวันนี้ก็ขอจบห้องเรียน Coding for Better Life เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมว่าต่อได้ไหมต่ออย่างไรมีต่อคาบ2นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

สดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะ DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนมาทำสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองและที่สำคัญมีชิ้นเดียวในโลกด้วยน้องสนใจกันหรือยังคะสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้ของเราก็คือสมุดทำมือ DIY และกระเป๋ามอนสเตอร์และสิ่งแรกที่เราจะทำนะคะนั่นก็คือสมุดทำมือ DIY ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยสำหรับอุปกรณ์ทำสมุดทำมือนะคะอย่างแรกเลยคือกระดาษชานอ้อยและกระดาษสีค่ะสองคือกรรไกรและคัตเตอร์ที่เจาะกระดาษเชือกป่านไหมพรมดินสอยางลบไม้บรรทัดสีไม้หรือปากกาสีต่างๆและอย่างสุดท้ายคือแผ่นรองตัดค่ะเมื่ออุปกรณ์ครบแล้วนะคะน้องๆเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะอย่างแรกเลยน้องๆเอากระดาษสีมานะคะเราจะใช้สีเดียวทั้งเล่มก็ได้หรือว่าจะหลายสีก็ได้พี่โบจะใช้หลากหลายสีเลยหรือว่าถ้าน้องๆชอบสีไหนเป็นพิเศษนะคะสามารถเอามามากกว่านี้ก็ได้พี่โบจะพาน้องๆทำสมุดขนาด A5 นะคะซึ่ง A5 เนี่ยคือขนาดครึ่งหนึ่งของ A4 ค่ะนี่ A4 พอพับครึ่งปุ๊บเป็น A5 เลยแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาทำการตัดให้ทุกอันเท่ากับ A5 ค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆเมื่อเราใช้อุปกรณ์ของมีคมอย่างคัตเตอร์หรือกรรไกรควรเรียกผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่นะคะมาช่วยเราทำค่ะแล้วก็จะกรีดตามรอยตรงกลางนะคะตัดให้ครบทุกแผ่นเลยค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้กระดาษสีไซส์ A5 ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้จากนั้นเราจะพักตรงนี้ไว้ก่อนค่ะแล้วเราไปทำหน้าปกสมุดกันนี่เลยกระดาษชานอ้อยจะเป็นกระดาษลักษณะแข็งแบบนี้นะคะมันจะแข็งกว่ากระดาษ A4 นะปกสมุดของเราจะมีอยู่2ด้านใช่ไหมคะด้านหน้ากับด้านหลังเราจะมาทำการวัดขนาดก่อนโอเคค่ะทีนี้เมื่อเราวัดขนาดปกสมุดทั้งข้างหน้าและข้างหลังของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาตัดกระดาษชานอ้อยต้องใช้แรงมากกว่ากระดาษ A4 ธรรมดานะคะต้องระมัดระวังมือให้ดีเลยเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้ปกสมุดเรียบร้อยแล้วน้องๆทำตามกันทันไหมคะถ้าทันเดี๋ยวพี่ไปต่อเลยนะพี่บอกว่ามีชิ้นเดียวในโลกเนี่ยมันมีชิ้นเดียวจริงๆนะคะเพราะว่าพี่อ่ะจะใช้รูปตัวเองในการทำปกหน้าตาเหมือนกันไหมอันนี้พี่นะอันนี้ไม่ใช่คนนี้นะคะค่อยๆตัดนะคะน้องๆเดี๋ยวหน้าเราเบี้ยวต้องเล็มดีๆให้สวยงามพี่โบตัดจะเสร็จแล้วนะนี่เลยพี่โบตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาทำการแปะลงไปค่ะแล้วก็อย่างตรงเนี้ยจะมีที่ว่างเหลือนะคะน้องๆ อย่างนี้เราก็สามารถเติมตุ๊กตุ่นตุ๊กตาหรือว่าเราจะทำอะไรก็ได้นะคะเพื่อให้มันเป็นสมุดแค่ของเราค่ะออกแบบได้หมดเลยอย่างนี้พี่โบมีชื่อแล้วก็มีรูปตัวเองด้วยแล้วก็มียงลูกศรมาด้วยว่าเนี่ยฉันชื่อโบสเองโอเคถ้าเสร็จกันแล้วเราจะมาประกอบสมุดกันค่ะเราจะทำการเจาะกระดาษค่ะทีนี้เมื่อเราเจาะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะมาทำการร้อยเชือกน้องๆจะร้อยด้วยเชือกก็ได้หรือจะร้อยด้วยก็ได้นะคะเอาตามที่ตัวเองชอบเลยเพราะมันคือสมุด DIY ของเรานั่นเองตัดแต่งให้เรียบร้อยเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะสมุดทำมือ DIY ของเรานี่นะคะสมุดของเราก็จะเป็นกระดาษสีที่เราต้องการเลยค่ะนี่เมื่อเรามีสมุดทำมือ DIY เรียบร้อยแล้วนะคะเรายังขาดอีกอย่างนึงค่ะนั่นคือกระเป๋ามอนสเตอร์ถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์ทำกระเป๋ามอนสเตอร์กันเลยสิ่งที่ต้องมีคือกระเป๋าดินสอกระดาษลังกรรไกรคัตเตอร์ไม้บรรทัดกาวยางของตกแต่งต่างๆเช่นริบบิ้นไข่มุกลูกตาตกแต่งกระดุมกระดิ่งเป็นต้นค่ะถ้าทุกคนเตรียมของพร้อมแล้วนะคะเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยอันดับแรกนะคะน้องๆเอากระดาษลังมาค่ะแล้ววัดขนาดกระดาษให้พอดีกับขนาดของกล่องดินสอของเรา
อย่างอันนี้พี่ก็จะวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องเหลือพื้นที่ในการจับของเราด้วยนะคะเล็กน้อยสักประมาณ 1-2 ซมค่ะเราจะทำการมาร์กจุดเอาไว้เห็นไหมคะรอยของพี่เมื่อนำเราพร้อมแล้วเราก็จะมาพันไหมพรมกันค่ะไหมพรมเนี่ยเราเลือกตามสีที่เราชอบได้เลยนะคะนี่แล้วพี่โบก็จะพันไหมพรมให้เท่ากับตรงที่พี่วัดจุดเอาไว้ค่ะน้องพยายามพันให้มันแน่นๆนะคะตัวก่อนดินสอมอนสเตอร์ของเราจะได้มีขนปุกปุยแล้วก็แน่นพอดีค่ะเมื่อเราพันเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะตัดปลายออกแล้วก็หนีบด้วยคลิปค้างเอาไว้ก่อนค่ะอันนี้คือด้านข้างของกระเป๋าเราใช่ไหมคะพอมาส่วนของด้านหน้ากับด้านหลังอะค่ะน้องๆก็ทำเหมือนเดิมเลยคือเอากระดาษลังขึ้นมาแล้วก็วัดขนาดให้พอดีกับความยาวของกระเป๋าจากนั้นเว้นที่สัก 1-2 ซมเอาไว้จับนะคะแล้วก็พันไหมพรมเหมือนเดิมเลยนี่เดี๋ยวพี่จะเอาให้ดูนะคะอันนี้คือตัวที่พี่พันเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเหลือที่ในการจับเอาไว้ทั้ง2ด้านเมื่อเราทำอย่างนี้ครบทั้งหมดแล้วนะคะเราจะทำการแปะลงไปบนกล่องดินสอของเราด้วยกาวยางนั่นเองเดี๋ยวพี่จะทำการแปะแบบนี้นะคะไล่จากด้านล่างขึ้นไปด้านบนเมื่อกาวของเราเริ่มแห้งเราจะใช้กรรไกรค่ะในการตัดไหมพรมของเราออกสอบมันเข้าไปนะคะแล้วก็ค่อยๆตัดขั้นตอนนี้น้องๆต้องระวังมือหน่อยนะคะเพราะว่ากรรไกรจะไปพร้อมๆกับมือเราที่ค่อยๆถอยออกค่ะทำแบบนี้เลยแล้วก็เอากระดาษลังของเราออกค่ะนี่ก็คือชั้นแรกของเรานะคะเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราจะติดชั้น2แล้วก็ชั้น3ต่อรวมถึงด้านหลังด้วยน้องๆติดไหมพรมให้รอบกล่องดินสอของเราเลยการติดไหมพรมของพี่โบน้องๆเสร็จกันหรือยังนี่เลยนะคะตอนนี้พี่โบติดครบรอบเรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนี้เราเหลือขั้นตอนอะไรอีกถูกต้องนะคะขั้นตอนตกแต่งนั่นเองทีนี้พี่โบก็จะใช้ดวงตาเพื่อเป็นมอนสเตอร์ของเราในวันนี้นะคะนี่เลยเราจะตกแต่งแบบนี้ทากาแปะเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆติดเข้าไปแม้นี้ก็จะเป็นเหมือนผมของมอนสเตอร์เนาะส่วนตัวเนี้ยก็คือหน้าของมอนสเตอร์เราทากาวเยอะๆมันจะได้ติดแน่นๆเสร็จแล้วมอนสเตอร์ของพี่โบน่ารักไหมคะเมื่อตอนนี้นะคะเราเสร็จกันพร้อมเรียบร้อยแล้วหลังจากการทำทุกอย่างเสร็จนะคะน้องๆเราต้องเก็บอุปกรณ์ให้สะอาดนะคะนี่ตอนนี้เราก็มีทั้งกระเป๋ามอนสเตอร์แล้วก็สมุดโน้ต DIY เรียบร้อยแล้ว

0: คะสิ่งประดิษฐ์ที่เราทำกันในวันนี้เนี่ยง่ายนิดเดียวแล้วที่สำคัญนะมันมีเพียงชิ้นเดียวในโลกด้วยแล้วน้องๆนะคะคนไหนที่ทำตามกันแล้วทำเป็นแล้วเราสามารถเอาไปสอนเพื่อนๆที่โรงเรียนได้ด้วยนะน่าสนใจแล้วสิเพื่อนๆต้องชอบแน่ๆเลยค่ะน้องๆและน้องๆคนไหนนะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสมุดกับกระเป๋ามอนสเตอร์อย่าลืมนะคะส่งรูปมาให้พี่โบดูได้ทางเพจมหิดล Channel พี่โบรอดูอยู่นะที่สำคัญเรากติกาเดิมค่ะคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบสพี่โบสมีของรางวัลให้แน่นอนและตอนนี้นะคะพี่โบสก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ค่ะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบสและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและในวันนี้พี่โบนะคะจะพาน้องๆมาประหยัดกันค่ะถูกต้องนะคะเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้เนี่ยเป็นของที่เราใช้กันแล้วค่ะสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้นะคะอุปกรณ์ในการทำเนี่ยน้องๆต้องคุ้นเคยกันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันคือไม้ไอติมนั่นเองเมื่อเรากินไอติมเสร็จแล้วนะคะน้องๆเก็บไม้เอาไว้ค่ะเก็บไว้ให้หมดเลยเพราะว่าพี่โบ๊ทอ่ะจะเอาไม้เหล่านั้นมาสร้างเป็นบ้านไอติมกันค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์ที่เหลือกันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำบ้านไม้ไอติมอย่างแรกเลยที่สำคัญก็คือไม้ไอติมกาวกรรไกรสีเมจิกหรือสีอะคริลิกคัตเตอร์และเมื่ออุปกรณ์พร้อมใจพร้อมไปลุยกันเลยค่ะมาถึงขั้นตอนแรกของเราพี่โบก็จะเอาไม้ไอติมมาทาสีกันพี่โบล่ะชอบบ้านที่มีสีสันมากๆเลยนะคะพี่โบก็จะทาสีไม้ไอติมเนี่ยให้มีหลากหลายสีเลยนี่เลยตอนนี้พี่โบก็ทาสีไม้ไอติมของพี่โบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมล่ะคะมีหลากสีสันมากเลยเนาะแล้วถ้าน้องๆทุกคนเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบจะพาไปขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเราจะเอาไม้ไอติมไปประกอบกันโดยเริ่มแรกน้องวางไม้ไอติมไว้ก่อนเลยนะคะหยอดกาวทั้ง4มุมเลยค่ะน้องเมื่อน้องๆหยอดกาวเสร็จเรียบร้อยก็เอาไม้ไอติมของเราประกบลงไปเลยให้ทั้ง2ฝั่งพอดีกับความยาวของไม้ไอติมนะคะแบบนี้ทั้งหัวแล้วก็ท้ายเลยค่ะโอเคเราจะรอแป๊บนึงนะคะจนไม้ไอติมของเราแห้งค่ะทำทั้งหมด4อันเลยนะคะน้องต่อไปนะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาทำผนังกันค่ะโดยหน้าตาของมันนะคะจะออกมาเป็นแบบนี้เลยอันดับแรกเลยนะคะทากาวไปเลยค่ะทาทั้งสองฝั่งเลยนะคะน้องๆจากนั้นเราก็เลือกสีไม้ที่ชอบค่ะแปะลงไปเลยติดเสร็จเรียบร้อยกดๆที่มุมทั้งสองข้างด้วยนะคะน้องๆมันจะได้ติดสนิทค่ะเดี๋ยวเราจะรอกาวแห้งขั้นตอนถัดมานะคะน้องๆเราจะมาทำจั่วบ้านเราจะทำเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วแบบนี้เลยนะคะทำทั้งหมด2อันค่ะน้องๆโดยอันดับแรกเราก็จะติดกาวลงไปก่อนแล้วก็ติดเข้าไปเลยค่ะจากนั้นเราก็จะหย่อนกาวอีกอันนึงนะคะไว้ทั้งหัวแล้วก็ท้ายเลยค่ะแล้วก็ประกบลงไปเลยเดี๋ยวเราจะรอมันแห้งนะคะและเมื่อเราติดกาวจนแห้งสนิทนะคะน้องๆสามเหลี่ยมหน้าจั่วของเราเนี่ยก็จะออกมามีรูปร่างแบบนี้เลยทีนี้นะคะเราก็จะมีทั้งหมด2อันใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเอาสามเหลี่ยมตรงเนี้ยไปติดให้เป็นหลังคาบ้านกันค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะเอาสามเหลี่ยมของเราค่ะทากาวนะคะน้องๆเทไปที่ไม้ไอติมของเราเลยตรงส่วนฐานจากนั้นก็ประกบลงไปเลยค่ะจับมันเอาไว้สักแป๊บนึงนะคะน้องๆรอจนกาวแห้งบ้านเราจะได้แข็งแรงแล้วก็ทำอีกอันนึงเหมือนกันเลยค่ะพันกันอยู่ใช่ไหมคะเราก็จะจับกันไว้แบบนี้ก่อนเราก็จะติดอีกฝั่งหนึ่งค่ะน้องๆถ้าเหมือนเดิมเลยเทกาวลงไปก่อนประกบสามเหลี่ยมของเราลงไปเลยค่ะจับมันเอาไว้ค่ะแล้วก็รอจนกว่ามันจะแห้งและเมื่อตอนนี้หลังคาของเราแห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆต่อไปเราจะมาทำสามเหลี่ยมหน้าจั่วกันเอาไม้ไอติมมาค่ะแล้วก็ตัดครึ่งตรงกลางเลย พยายามเอาให้มันได้กลางพอดีนะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาหัวมุมตรงนี้ค่ะน้องๆแปะลงไปเลยโดยการที่เราจะทากาวนะคะน้องๆแล้วเราก็จะแปะลงไปเรื่อยๆเลยเวลาแปะนะคะน้องๆกดเอาไว้ค่ะให้แน่นๆรอจนกว่ามันจะแห้งนะคะต่อไปนะคะน้องๆเวลาเราวางเนี่ยเห็นไหมคะว่ามันจะมีส่วนที่เกินอยู่เรานะคะจะทำการตัดส่วนที่เกินออกไปค่ะให้มันมีความยาวเท่ากันทั้งหมดก็คือตามเส้นอันแรกนี้เลยไปทำกันเลยค่ะ

ราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งสองด้านเลยค่ะมาถึงการทำตัวบ้านกันแล้วนะคะน้องๆเดี๋ยวพี่โบนเนี่ยจะตัดเป็นหน้าต่างแล้วก็ประตูเอาไว้ก่อนเลยค่ะโดยที่หน้าต่างนะคะเราจะใช้3ไม้ไอติมค่ะวาดลงไปเลยจากนั้นนะคะมาที่ประตูกันค่ะประตูเราจะใช้ทั้งหมด4ไม้ไอติมประตูพี่โบก็จะวาดให้มันตรงกึ่งกลางของไม้ไอติมเลยจากนั้นนะคะเราจะทำการตัดออกค่ะด้วยคัตเตอร์เราจะกรีดลงไปเลยเพื่อให้มันเป็นช่องนะคะของประตูแล้วก็หน้าต่างค่ะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าของมีคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคัตเตอร์หรือกรรไกรมันอันตรายน้องๆควรจะให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะมาพี่โบขออีกรอบนึงโอเคแล้วถ้าน้องๆตัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปประกอบตัวบ้านกันเลยแบบนี้เลยนะคะน้องๆใช้ด้านสันค่ะเราจะทากาวลงไปแล้วก็ประกบกันให้ครบทั้ง4ด้านค้างเอาไว้นะคะกดเอาไว้จนกว่ากาวจะแห้งค่ะเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด4ด้านให้เกิดเป็นตัวบ้านค่ะเราก็จะไปเอาหลังคานะคะมาประกอบติดกันเพื่อให้เกิดเป็นตัวบ้านที่สมบูรณ์แบบกดให้แน่นๆเลยนะคะน้องๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบ้านของพี่โบ๊ทเป็นไงคะน่ารักไหมเอ่ยเห็นไหมบ้านของพี่โบ๊ทเนี่ยสีสันสดสวยงดงามมากๆเลยแต่วันนี้นะคะของที่พี่โบ๊ทนำมาทำเนี่ยมันยังไม่หมดแค่นี้ค่ะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆ นะคะเอาของเก่าของเราเนี่ยมา DIY เพิ่มขึ้นอีกชิ้นนึงค่ะและนั่นก็คือการแปลงโฉมเสื้อผ้าเก่าของเรานั่นเองถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะง่ายมากๆเลยค่ะน้องๆมีแค่2อย่างคือ 1. ตัวเก่าของเราและ 2. กรรไกรตัดผ้าค่ะน้องๆเตรียมพร้อมกันหรือยังนี่เลยเสื้อผ้าตัวเก่าของพี่โบ๊ทเป็นเสื้อยืดค่ะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะมาพาน้องๆแปลงโฉมกันไปดูขั้นตอนการทำกันเลยพี่โบ๊ทบอกเทคนิคก่อนเลยเรานะคะจะต้องดึงเสื้อให้ตึงที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะหรือว่าถ้าน้องๆมีคนอยู่ที่บ้านตอนนี้ไปขอให้เขามาช่วยดึงเสื้อเอาไว้นะคะจากนั้นเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะทำการตัดตรงช่วงปลายค่ะตัดขึ้นมาเป็นตรงๆๆมาเรื่อยๆเลยนะคะน้องๆให้เหมือนกับหนวดปลาหมึกอ่ะพอจะเห็นภาพกันไหมคะน้องๆคะเวลาตัดเนี่ยระวังนิ้วตัวเองด้วยนะในการตัดนะคะจะตัดมาประมาณคืบหนึ่งความหนาของเราเนี่ยจะหนาเท่าไหร่ก็ได้เอาตามที่น้องๆชอบเลยตอนนี้พี่โบก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆมาถึงขั้นตอนต่อไปแล้วค่ะเราจะมาทำการมัดปมกันโดยเราจะจับมานะคะทั้งหมด2เส้นแล้วก็มัดปมทั้งหมด2ปมค่ะแค่นี้เองเป็นไงคะง่ายไหมเอ่ยเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งตัวเลยเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมล่ะคะง่ายนิดเดียวเลยทำแป๊บเดียวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสวยไหมคะแค่นี้เราก็จะสามารถมีเสื้อผ้าใหม่ใส่ได้อย่างสวยงามแล้วล่ะค่ะน้องๆไม่จำเป็นว่าจะต้องไปซื้อตัวใหม่เลยนะคะแค่เราเอามาคลิกนิดเดียวก็ได้ตัวใหม่มาเรียบร้อยแล้วค่ะ

สำหรับ2สิ่งประดิษฐ์ในวันนี้เห็นไหมล่ะคะว่าง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะและที่สำคัญทั้งประหยัดด้วยเราไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยและถ้าน้องๆคนไหนนะคะทำตามพี่โบ๊ทในวันนี้เรียบร้อยแล้ว

คะพี่โบ๊ทอ่ะจะส่งของรางวัลไปให้น้องๆที่ทำสวยถูกใจพี่โบ๊ทอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ครั้งหน้านะคะ

0: วันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาไปรู้จักไม้ดอกไม้ประดับค่ะน้องๆแยกออกไหมคะว่าอันไหนเรียกว่าไม้ดอกและอันไหนเรียกว่าไม้ประดับและเขามีวิธีแยกหรือสังเกตกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในอดีตการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อความสวยงามและตกแต่งบ้านเรือนมักเน้นปลูกพันธุ์ไม้ที่ให้ดอกสวยและให้ความหมายที่ดีแต่ปัจจุบันการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อประดับสถานที่เริ่มนิยมปลูกไม้ชนิดอื่นๆที่มีลักษณะโดดเด่นในส่วนของใบลำต้นความเชื่อในสิริมงคลความหายากและการมีเอกสายพันธุ์จึงมักเรียกพันธุ์ไม้เหล่านี้ว่าไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ 1. ไม้ดอกหมายถึงพันธุ์ไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามโดยมีลักษณะของดอกที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์แบ่งเป็นไม้ตัดดอกหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกเพื่อการตัดดอกมาใช้ประโยชน์เช่นกุหลาบกล้วยไม้เป็นต้นไม้ดอกกระถางหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกสวยงามเพื่อใช้ชมความงามของดอกที่ติดอยู่กับต้นนำไปใช้ประโยชน์ในการประดับทั้งต้นทั้งดอกพร้อมทั้งกระถางเช่นพิทูเนียบีโกเนียกล็อกซิเนียเป็นต้นค่ะ 2. ไม้ประดับหมายถึงพันธุ์ไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในการประดับสถานที่ต่างๆด้วยความสวยงามความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะเด่นทั้งใบดอกลำต้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแบ่งเป็นไม้ใบประดับหมายถึงไม้พันธุ์ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของใบที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นพลูดาบฟิโลเดนดรอนเฟิร์นเป็นต้นไม้ต้นประดับหมายถึงพันธุ์ไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของลำต้นที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นหมากแดงโปร่งปาล์มคราวฤาษีเป็นต้น
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant f l o w e r i n g p l a n t flowering plant แปลว่าไม้ดอก ornamental plantornamental plant ornamental plant แปลว่าไม้ประดับ foliage plant f o l i a g e p l a n t foliage plantแปลว่าไม้ใบการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนอกจากจะช่วยตกแต่งสถานที่ให้สวยงามแล้วน้องๆยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือนำผลผลิตไปขายและยังไปใช้ในงานประดิษฐ์ได้อีกด้วยนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้ขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับค่ะสำหรับวันนี้พี่ฝนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำ

่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์เริ่มเวลา 7:55 นาทีและเวลา 12:25 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นาทีและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ที่พระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

Hi guys, how are you guys doing out there? Good, very good, extremely good. สวัสดีครับผมวันนี้เจอกับครูพี่พีอีกแล้ว and for this video we are going to study about ประโยคขอร้องและก็ประโยคคำสั่งนั่นเองในวิดีโอนี้เราจะเรียนกัน2ประโยคนี้นะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา let's go เอาเลยนะฮะผมมาดูคำแรกเลยคุ้นๆกันไหมฮะนักเรียนคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยPlease ถูกต้องแล้วฮะ very good please แปลว่าได้โปรดนั่นเองจะใช้วางไว้ข้างหน้าหรือไว้ท้ายประโยคก็ได้ซึ่งมันจะทำให้ประโยคของเราเนี่ยมีความสุภาพมากยิ่งขึ้น for example ตัวอย่างเช่น please listen to the teacher นะ please listen to the teacher นะกรุณาฟังคุณครูหรือ listen to the teacher please listen to the teacher please นะครับน้องนักเรียนเนาะกรุณาฟังคุณครูด้วยแต่นักเรียนอย่าลืมหนึ่งอย่างนะครับผมนั่นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนเอา please มาใส่ในข้างท้ายประโยคเนี่ยนักเรียนอย่าลืมคอมม่าด้วยก็แล้วกันนะครับผมเป็นยังไงง่ายเนาะโอเคไปเลย sorry เรามาดูตัวอย่างประโยคคำสั่งกันดีกว่าพร้อมกับความหมายของมันกันเลยตัวอย่างแรก please tell me your name please tell me your name แปลว่ากรุณาบอกชื่อของคุณหน่อยถ้าเราไม่มีคำว่า please เนี่ยมันก็จะกลายเป็นประโยคที่อาจจะยังไม่ค่อยสุภาพมากสักเท่าไหร่เช่น tell me your name บอกชื่อเธอมาสิมันก็ยังไม่สุภาพนะเนี่ยเนาะเราก็เลยใส่เป็น please ลงไปส่วนหน้าของประโยคหรือส่วนท้ายประโยคก็ได้เนาะอีกสัก 1-2 ตัวอย่างมาดูสิ please close the door กรุณาปิดประตูด้วยนะอันที่3 please turn offThe light กรุณาปิดไฟด้วยแล้วเราอยากเปิดไฟเหรอฮะนักเรียน turn on the light please เห็นไหมฮะ turn on กับ turn off แปลว่าปิดไฟหรือเปิดไฟนะฮะเนาะ look at this way มองมาทางนี้ look at this way please กรุณามองมาที่ทางครูพี่มามองมามองตรงเข้ามาโอเคเนาะไปกันต่อทีนี้มาดูการสั่งห้ามไม่ให้ทำอย่างนู้นไม่ทำอย่างนี้บ้างเราจะใช้คำว่า don't หรือคำว่า do not สองตัวนี้มีความหมายเหมือนกันเลยนะฮะนักเรียนแปลว่าเอาวางไว้ข้างหน้าคำกริยาและจะมีความหมายเป็นปฏิเสธหรือสั่งห้ามทำสิ่งต่างๆเช่น don't eat in class ห้ามทานอาหารในห้องเรียนหรือเลื่อนขึ้นอีกนิดนึงนะDon't use the phone ห้ามใช้โทรศัพท์อันนี้อาจจะคำสั่งที่อยู่ในห้องเรียนเนาะเวลาที่เราเรียนอยู่ในคุณครูก็อาจจะบอก Don't use the phone นะห้ามใช้โทรศัพท์หรือไปสอบเนี่ยเขาก็ห้ามใช้โทรศัพท์เหมือนกันใช่ไหมฮะนักเรียนอันต่อไป Don't smoke This is a very important เลยนะนักเรียนอันนี้ห้ามสูบบุหรี่ไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามในห้องเรียนหรือที่บ้านก็นักเรียนก็ห้ามสูบบุหรี่เนาะอันรูปต่อไปรูปสุดท้าย don't cross the road ห้ามข้ามถนนเพราะถนนนั้นอาจจะเป็นถนนไฮเวย์รถขับเร็วปิ้วเพราะนั้นเราก็ไปใช้สะพานลอยก็แล้วกันเนาะต่อไปมาดูฝึกฝนกันบ้างนะฮะนักเรียนเรามาดู practice one กันบ้างเขาสั่งเราว่าอย่างไร match the givenSentences to the picture เขาบอกว่าเขามีประโยคมาให้เราให้เรานำประโยคมาใส่ให้ตรงกับรูปภาพนั่นเองไปดูข้อ1 Don't eat in class ห้ามทานอาหารในห้องเรียน Which picture รูปไหนฮะนักเรียนช่วยกันดูฮะช่วยกันดูรูปไหนเก่งมาก very good นี่เลยกำลัง enjoy กับการกินมากข้อนี้ห้ามนำอาหารมากินในห้องเรียนตรง

รูปนี้ข้อที่2 don't fight ปกติคำว่า fight แปลว่าต่อสู้เหมือนบัวขาวใช่ไหมนักเรียนแต่ในที่นี้แปลให้สวยๆหน่อยแปลว่าห้ามทะเลาะกันรูปไหนฮะห้ามทะเลาะกันฝั่งนู้นหรือเปล่าถูกต้องแล้วฮะคือรูปนี้เลยตอบ don't fight ห้ามทะเลาะกันห้ามต่อยตีกันห้ามใช้ความรุนแรงนั่นเองข้อที่3ข้อ C-cat don't make noises ห้ามส่งเสียงดังรูปไหนฮะนักเรียนถูกต้องแล้วฮะรูปนี้เลยใส่ไปเลยข้อ D CC ครูพี่ขอโทษ sorry ข้อ C ข้อ D dog don't run in class ห้ามวิ่งในห้องเรียนรูปไหนฮะห้ามวิ่งในห้องเรียน excellent รูปนี้เลยนี่ห้ามวิ่งปุ๊บดีข้อ E เขาบอกว่า don't write on the wall don't write on the wall wall ตัวนี้แปลว่ากำแพงนักเรียนห้ามไรห้ามเขียนข้อความเขียนอะไรก็ตามบนกำแพงห้ามเขียนรูปไหนฮะ which picture ฮะ very good this picture ข้อนี้เลย e อันต่อไป please keep the board clean นะกรุณาลบกระดานด้วยทำให้กระดานมันสะอาดอยู่ตลอดเวลาอันไหนฮะนักเรียน tiktok tiktok รูปนี้ใช่ไหมเก่งมากครับผมไปต่อไปPlease raise your hand to speak ถ้ามีคำถามหรือถ้าอยากจะพูดอะไรให้ raise your hand แปลว่าอะไรลูกให้ยกมือขึ้นเสร็จแล้วก็ค่อยพูดรูปไหนฮะ TikTok นี่เลย two boys ใช่ไหมเด็กผู้ชาย2คนนี้ถูกต้องเป็นข้อ G ถูกไหมถูกต้องแล้วทีนี้ไปดูข้อ H กันบ้างนะนักเรียน Please listen to the teachers carefully กรุณาฟังคุณครูอย่างตั้งใจฟังให้ดีๆรูปไหนฮะฟังให้ดีๆติ๊กตักติ๊กตักรูปนี้เลยขยับนิดนึงนี่ข้อนี้ตอบเลยถูกต้องอันสุดท้าย please throw the rubbish into the bin เอาขยะไปทิ้งลงถังขยะรูปไหนฮะเหลืออยู่อันเดียวรูปนี้ถูกต้องครับใส่เลยข้อ I ไปแล้วง่ายไหมนักเรียนง่ายมากเนาะไปดู practiceTo write the given faces into the right column เขาบอกว่าให้เขาจะให้คอลัมน์เรามา I should กับ I should not เนาะแล้วก็จะมีวลีมาให้เราให้เราเนี่ยเอาวลีคำเหล่านี้เนี่ยมาใส่ให้มันตรงกับคอลัมน์ซึ่ง I should เนี่ยแปลว่าฉันควรจุดๆส่วน I should not หรือ I shouldn't เนี่ยแปลว่าฉันไม่ควรจะจุดๆไปดูอันแรก Eat in class นักเรียนคิดว่าเราควรหรือเราไม่ควรที่จะกินในชั้นเรียนฮะแน่นอนเราไม่ควรจะกินในห้องเรียนใช่ไหมนักเรียนเอามาเขียนเลย I should not eat in class ข้อที่2 review lessons ทบทวนบทเรียนควรหรือไม่ควรนักเรียนแน่นอนควรเป็นอย่างยิ่งนะนักเรียนเนาะ I should นี่reviewเขียนไม่พอเขียนตรงไหนดี reason ตรงนี้ขีดค่าเราใช้ไปแล้วอันที่เหลือนักเรียนไปตอบให้เสร็จให้สมบูรณ์เดี๋ยวคุณครูพีช่วยแปลก็แล้วกันเนาะ throw trash on the floor ทิ้งขยะลงพื้นควรหรือไม่ควรให้นักเรียนต้องรู้แล้วนะ keep the board clean ลบกระดานหรือทำกระดานให้มันสะอาดข้อที่3 fight I should fight ไหมฉันควรต่อสู้ฉันควรทะเลาะกันไหมหรือ I should not fight ไม่รู้นักเรียนเอามาเติมให้ถูกนะฮะ play tennis in class เล่นเทนนิสในห้องเรียนคุณพระนักเรียนควรหรือไม่ควรฮะเอามาใส่ให้ถูกต้องนะข้อต่อไป listen to teacher ให้ตั้งใจฟังคุณครูเวลาคุณครูสอนควรหรือไม่ควรนะข้อต่อไป empty the trash trash bin เอาถังขยะที่มีขยะเต็มทั้งหมดเนี่ยเอาไปทิ้งควรหรือไม่ควรให้นักเรียนทำเวรตอนเย็นน่ะต้องรู้แล้วนะเดี๋ยวคุณครูพีจะไปตรวจนะ next practice 3 complete the dialogue จะมี dialogue นี่1 2 3มีอยู่3 dialogue มี3 conversation คุยกันเนาะ A วลีเนี่ยเขาให้วลีเรามา A B C เนาะนักเรียนเนาะ make yourself at home แปลว่าตัวนั้นทำตัวตามสบายเหมือนอยู่บ้านของตัวเองเลยประมาณนี้เนาะ make yourself at home ข้อ B บอก go outsideออกไปข้างนอกข้อ C บอก have lunch lunch นี่อาหารอะไรฮะนักเรียนอาหารเช้าป่ะ
ื้อเย็นเอ๊ะหรือกลางวันอาหารอะไรกันแน่ TikTok TikTok อาหารกลางวันถูกต้องแล้วฮะ lunch อ่ะมาดูอันแรกโอ้ง่ายมาก I'm hungry อ๋อ hungry แปลว่าอะไรฮะนักเรียนฉันหิวอันไหนดีฮะมีอยู่อันเดียวชัดเจน obvious มาก obviously มากตอบข้อ C ครับถูกต้องฮะนี่เลยเอามาใส่สีอะไรดีเอาสีเขียวบ้างอ่ะสีเขียวเหนียวซับแน่ C cat นะ I'm hungry let's have lunch อ่ะไปกินอาหารกลางวันกันเถอะนะมาดู conversation ที่2 dialogue 2นะเขาบอกว่า please จุดๆ B บอก thank you very much ขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆค่ะทำไงดีคำตอบคือข้อที่ A B A หรือ B A หรือ B ถูกต้องไหมฮะข้อ A please make yourself at home ทำตัวตามสบายทำตัวเหมือนอยู่บ้านของตัวเองได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ B ก็เลยบอกขอบคุณมากๆครับถูกต้องที่สุดมาดูdialogue ที่3เขาบอกว่า it's very windy outside นะ windy แปลว่าอะไรครับไม่ใช่ outside out there ข้างนอกเนี่ยมัน windy แล้วเกิน windy คืออะไร windy คือลมแรงนะข้างนอกนี่มันลมแรงมากแล้วเราจะเอาอะไรมาใส่มันเหลือยกอันเดียวพนักเรียน don't จ้าเป็นประโยคคำสั่งมาแล้ว don't go outside ถูกต้องนะครับถ้าลมมันแรงก็อย่าออกไปข้างนอกสิใช่ไหมฮะเนาะง่ายมากๆเลยไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างก็ละกันเนาะ complete the dialogue เหมือนกันเขาบอกว่า John was sick John นี่ป่วย and he went to see a doctor แล้วก็ไปหาหมอ John บอก I feel cold and I have a headache too นะบอกหมอครับผมหนาวแล้วผมก็ปวดหัวด้วยหมอเลยบอกว่า let me see ขอหมอตรวจหน่อยสิใส่หูฟังขอหมอตรวจหน่อยสิหมอก็เลยบอกว่า you have a fever คืออะไรฮะนักเรียนไข้หมอบอกจอนว่าจอนเธอเป็นไข้นะจุดๆๆ and take this medicine เติม S ด้วยแสดงว่ามียาหลายตัวหลายเม็ดนะนักเรียนเนาะให้คุณหมอเนี่ยให้จอนทำอะไรสักอย่างแล้วก็บอกว่าให้กินยาด้วยจอนบอก you doctor โอ้ขอบคุณมากครับหมอ I do that เดี๋ยวผมจะทำตามเลยนักเรียนคิดว่าจะตอบอันไหนฮะข้อ1เขาบอกว่า you should take a rest เธอควรพักผ่อนข้อ2 you should take a bath เธอควรอาบน้ำข้อ3 you should brush your teethควรไปแปรงฟันข้อ4 you should drink cold water เธอควรดื่มน้ำเย็นนะโอ้โหจอนเป็นไข้จอนควรทำอะไรฮะนักเรียนต้องกินยาแล้วก็ต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอตอบข้อที่1ถูกต้องเลยเก่งมากฮะข้อต่อไปทีนี้เรามาดูตัวอย่างข้อสอบโอเน็ตที่นักเรียนอาจจะต้องไปเจอกันบ้างเนาะนักเรียนเนาะเขาบอกว่า in an English class ในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาอังกฤษ Daniel and Mr. Steve เนี่ยคุยกันแดเนียลบอกว่า skiing is very exciting โอ้ยกีฬาสกีอิ่งเนี่ยมันน่าตื่นเต้นมากเลยครับคุณครูมิสเตอร์เดนสตีฟ it is my favorite hobby มันเป็นงานอดิเรกที่ผมชอบมากสกีเนี่ยมิสเตอร์สตีฟเลยตอบว่า great เยี่ยมเลย but it can be dangerous โอ้มันเยี่ยมนะแต่บางครั้งมันอาจจะเป็นอันตรายหรือเปล่าจอนนะไม่ใช่จอนขอโทษทีครับนักเรียนแดเนียลแล้วควรจะต่อด้วยอะไรดี be quietเงียบๆ be careful ระวังด้วยนะ be patient ต้องอดทนนะ be strong ต้องเข้มแข็งต้องแข็งแรงไว้นะตอบอะไรคะนักเรียน TikTok TikTok ถูกต้องนะฮะตอบ be careful ต้องระมัดระวังด้วยไปเล่นกีฬาสกีเนี่ยซึ่งบ้านเราสกีน้ำแข็งสกีหิมะอาจจะไม่มีนะนักเรียนเนาะตัวอย่างโอเน็ตข้อสุดท้ายเขาบอกว่าก้องแอนด์มัมเนี่ยGot home กล้องและแม่ถึงบ้านกล้อง took off his mask กล้องก็เลยเอาแมสออกดูนะมีรูปแมสมานะกล้องก็เลยมี conversation คุยกับแม่ต่อว่ากล้องบอกว่า Mom what should I do with this mask แม่ผมควรจะทำยังไงกับแมสตัวนี้ดีแม่พูดว่าอะไรไม่รู้จุดๆๆ then put it into this plastic bag หลังจากนั้นก็เอาแมสเนี่ยมาใส่ถุงพลาสติกด้วยกล้องบอกโอเคได้ครับแม่บอก then wash your hands againหลังจากทำอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วไปล้างมืออีกรอบนะแล้วควรจะเอาอะไรมาใส่ดีฮะนักเรียนข้อหนึ่งเขาบอกว่า float the ear loops wash the mask with soap เขาบอกว่าพับที่คล้องหูล้างด้วยสบู่จริงครับข้อที่สอง wrap the mask and wash the ear loops with water เขาบอกว่าห่อหน้ากากและล้างที่คล้องหูแมสเนี่ยด้วยน้ำนะฮะนักเรียนอันไหนฮะถูกไหมแมสที่ใช้แล้วเนี่ยนะข้อที่3 float it into half and another half พับนึกครึ่งหนึ่งแล้วก็พับอีกครึ่งหนึ่ง wrap it with the ear loops พับครึ่งหนึ่งแล้วพับอีกครึ่งหนึ่งแล้วพันด้วยสายคล้องหูนี่เข้าท่าอยู่นะ

ข้อที่4 wrap the ear loops with the mask and watch another half with soap พับที่คล้องหูเขาเรียกว่าอะไรพันที่คล้องหูด้วยแมสแล้วล้างอีกครึ่งหนึ่งด้วยสบู่เอใช่หรือเปล่าใช่ไหมไม่น่าใช่ข้อไหนถูกต้องที่สุดนักเรียนแมสที่ใช้แมสที่เราใส่แล้วอะเราไม่ควรใช้ซ้ำสองนักเรียนเนาะก็คือนี่เลยฮะนักเรียนตอบข้อที่3นี่เลยนักเรียนพับครึ่งหนึ่งแล้วก็พับอีกครึ่งหนึ่งหลังจากนั้นก็พันด้วยที่คล้องหูใช่ไหมนักเรียนพันด้วยสายคล้องหูเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ในถุงพลาสติกแล้วก็ไปทิ้งซะแล้วก็ไปล้างมือเป็นยังไงฮะนักเรียนสำหรับคลิปวิดีโอนี้หวังว่านักเรียนจะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม see you later bye good day everyone how are you today I hope you guys doing fine and todayWe are going to study about asking for permissions and asking for help. แล้วก็เจอกับครูพีอีกแล้วนะครับผมวันนี้ท็อปิกของเราจะเรียนกันเรื่อง asking for permission แล้วก็ asking help นะครับผมซึ่งแปลเป็นไทยแล้วแปลว่าการขออนุญาตและการขอความช่วยเหลือจะเป็นอย่างไรไม่เสียเวลา Let's get started. ไปดูกันเลยนะครับผมมาดูอันแรกนะครับ asking for permission เนาะการขออนุญาตTeacher and student they are talking with each other อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคุณครูกับนักเรียนคุยกันนะการขออนุญาตดูอันแรกเนาะนักเรียนบอก May I go to toilet please toilet แปลว่าอะไรครับนักเรียนห้อง very good นะแปลว่าห้องน้ำหนูขออนุญาตไปห้องน้ำหน่อยได้ไหมคะดูซิคุณครูตอบว่าไง yes you may ใช้เมถามก็ต้องใช้เมตอบถูกต้องไหมครับไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่าง another example เนาะอีกสักหนึ่งอันพอกลับมาจากการเข้าห้องน้ำแล้วดูสิ may I come in please may I come in please ขออนุญาตเข้าห้องหน่อยได้ไหมครับเนาะคุณครูตอบว่าไง no you may not อันนี้อนุญาตให้เข้าไหมครับนักเรียนไม่ให้เข้าเนาะก็เลยตอบ no you may notแต่ถ้าอนุญาตก็แค่ตอบว่า yes you may เหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมครับไปกันต่อเลยดีกว่าทีนี้เรามาดูสำนวนการใช้ขออนุญาตกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างมีไม่เยอะเลยครับนักเรียนมีแค่ตัวแรก can could may and would แล้วแต่ละตัวมันใช้อย่างไรไม่ยากไปดูกันเลยนะครับผมอันแรกเรามาดูกันนะครับนักเรียนCan I Can I ตามด้วย verb ตัว V ตัวนี้ย่อมาจาก verb นะครับผมซึ่ง verb แปลเป็นไทยแปลว่ากริยาซึ่งกริยาคืออะไรครับนักเรียนก็คือการกระทำทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็นการ jump แปลว่าอะไรครับกระโดด walk เดิน sleep นอนเนาะเราเรียกว่ากริยาทีนี้มาดู Can I ตามด้วยกริยาแล้วก็จุดๆ please please noise นะแปลว่าผมขออนุญาตหรือผมสามารถจุดๆได้ไหมครับแล้ว can I เนี่ยจะใช้ในกรณีที่ขออนุญาตในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการตัวอย่างเช่น can I sit here can I sit here please ผมสามารถนั่งตรงนี้ได้ไหมอันนี้จะใช้แบบถามเพื่อนเนาะเวลาเราไปเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์โต๊ะไม่ว่างแล้วเราไปเห็นที่ว่างอยู่ที่นึงซึ่งอาจจะไม่เพื่อนคนนั้นอาจจะไม่ค่อยสนิทกับเรามากเท่าไหร่แล้วก็บอกเขา can I sit here เห็นไหมเป็นการขออนุญาตผมสามารถนั่งตรงนี้ได้ไหมครับเพื่อนก็จะตอบมาว่า yes please yes you can ก็ได้หรือถ้าเพื่อนไม่อนุญาตให้นั่งเขาก็จะตอบว่า no please หรือจะเป็น no you cannot ไม่ได้คุณนั่งไม่ได้ยากไหมครับเราอย่างไม่ยากเลยเนาะทีนี้ไปดูกันอีกอันนึงก็คือ may I มาดูส่วนในส่วนของ may I กันดีกว่านะครับนักเรียนเนาะ may I ตามด้วย verb เหมือนเดิมเลยตามด้วยกริยานะในกรณีของ may I เนี่ยจะใช้ขออนุญาตในรูปแบบที่เป็นทางการนั่นเองเนาะตัวอย่างเช่น may I go to the library please may I go to the library please เนาะก็คือดิฉันกระผมขออนุญาตไปห้องสมุดหน่อยได้ไหมนะครับผมเนาะคุณครูหรือใครก็ตามก็จะตอบมาว่า yes you may แต่ถ้าไม่อนุญาต no you may not นั่นเองนะครับเนาะไปดูสไลด์ถัดไปจบไปแล้วนะครับสำหรับเมย์ครูมองว่ามันง่ายมากเลยนะครับเนาะcould I มาดูกันบ้าง could I เหมือนเดิมเลย could I แล้วตามด้วย verb นะครับผมและมันต่างกันอย่างไรกับ may I ต่างกันตรงที่ could I เนี่ยจะเป็นการขออนุญาตที่สามารถ

ทำได้เลยหรือเปล่าเป็นอย่างไรตัวอย่างเช่น Could I turn off the TV? Could I turn off the TV? ผมขอปิดทีวีได้ไหมครับคือสามารถลุกไปปิดได้เลยใช่ไหมครับเนาะถ้าได้ก็ Sure ก็ Sorry I'm watching it at the moment ไม่ได้ตอนนี้ฉันกำลังดูอยู่นี่เป็นไงครับนักเรียนยากไหมไม่ยากเลยมาดูในส่วนของ Would you mind Would you mind if subject and verb ตัว S ตัวนี้ย่อมาจาก subject นะครับนักเรียน subject แปลว่าอะไรครับนักเรียนปกติแล้ว subject แปลว่าวิชาแต่ในที่นี้ subject ในที่นี้จะแปลว่าประธานของประโยคนั่นเองนะครับผมแล้วตามด้วย verb เหมือนเดิมเลยถ้าแปลเป็นไทยแล้วไอ้ประโยคที่บอกว่า would you mind จะแปลว่ารังเกียจไหมถ้าผมจะรังเกียจไหมถ้าหนูจะนะครับเนาะตัวอย่างเช่น Would you mind if I use your computer for a few minutes คุณจะว่าอะไรไหมคุณจะรังเกียจไหมถ้าผมขอใช้คอมพิวเตอร์ของคุณสัก 2-3 นาทีถ้าไม่รังเกียจเราก็ตอบไปว่า not at all หรือจะเป็น no problem นะใช้ได้เลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าสมมติว่าเราจะไม่ให้เขาใช้เราก็สามารถตอบปฏิเสธอย่างสุภาพได้ว่า sorry I'm using it ขอโทษนะฉันเสียใจนะฉันกำลังใช้มันอยู่นั่นเองนะครับเนาะสไลด์ถัดไปนะครับ asking for help นะครับผมก็คือการขอความช่วยเหลือไม่ได้ยากเลยตัวอย่างเช่น Hi Tom can I borrow your umbrella Hi Tom can I borrow your umbrella borrow แปลว่าอะไรนะนักเรียนvery good ขอยืมนะครับผมทอมฉันขอยืมร่มของเธอหน่อยได้ไหมดูซิทอมตอบว่าไง yes I'm not using it right now ได้สิตอนนี้ฉันไม่ได้กำลังใช้ร่มอยู่เอาไปเลยแสดงว่าให้ยืมเนาะนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวอย่างทีนี้เรามาดูสำนวนในการใช้ขอความช่วยเหลือกันนะครับเนาะนักเรียนเนาะเริ่มต้นเลยเวลาเราจะขอความช่วยเหลืออะไรเราสามารถพูดเกริ่นได้ว่า excuse me นี่เห็นไหมครับนักเรียนใช้เมื่อรบกวนหรือขัดจังหวะในใครสักคนหนึ่งนะครับจะขึ้นต้นด้วย excuse me นะหรือจะเป็น could you do me a favor แปลว่าคุณพอจะช่วยฉันหน่อยได้ไหมจุดๆก็ว่าไปเนาะ please help me หรือจะเป็น help me please ก็ได้ช่วยผมด้วยครับได้โปรดช่วยผมด้วยนะส่วนการตอบรับการเสนอความช่วยเหลือนะครับก็จะสามารถใช้ได้ทั้งโอเค sure certainly yes please ทั้งหมดนี้แปลว่าได้สิแน่นอนเวลามีคนมา offer ให้ความช่วยเหลือเราอย่างเช่นครูถือของมาเนี่ยนักเรียนวิ่งเข้ามา can I help you teacher อะไรเงี้ยแต่ครูถือได้ครูก็บอกว่า no thank you ก็ได้เนาะเฮ้ยตรงนี้เอาใหม่ดีกว่าบอบีเอาใหม่คัดปึ้งทีนี้เรามาดูสำนวนในการใช้ตอบรับความช่วยเหลือกันนะครับเนาะเราก็สามารถเกริ่นหรือใช้เปิดด้วยคำว่า excuse me ได้เลยนะครับเนาะ excuse me นะครับเนาะใช้เมื่อจะรบกวนหรือขัดจังหวะใครสักคนนึงหรือจะเป็น could you do me a favor could you do me a favor ก็ได้นะครับเนาะนักเรียนเนาะคุณพอจะช่วยฉันหน่อยได้ไหมนะครับเนาะทีนี้มาดูการตอบรับเสนอความช่วยเหลือก็จะมีโอเค sure certainly แปลทั้งหมดนี้แปลว่าได้สิแน่นอนหรือถ้าจะปฏิเสธความช่วยเหลือเราก็สามารถตอบได้ว่าThank you, but I can do it myself. Thank you, but I can do it myself. ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะเรามาดู exercise กันดีกว่านะครับนักเรียนเนาะ exercise นี้เขาจะให้ A B C D E มาให้เราจะเป็นทั้งคำศัพท์เป็น word หรือจะเป็น phrases ก็คือเป็นวลีมาให้เราให้เรามาตอบลงใน conversation นี้นะครับเนาะ A กับ B คุยกันสถานการณ์ A กับ B คุยกันมาดูกันนะครับนักเรียนA บอกว่าจุดๆๆ sir B ตอบ yes ma'am yes ma'am ครับคุณผู้หญิงเพราะฉะนั้น A น่าจะเป็นลูกค้าที่เป็นผู้หญิงเอ๊ะแล้วเขาจะบอกว่ายังไงดีเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วเนาะอันไหนหน้าที่จะใช้ขอความช่วยเหลือเปิดอันแรกเลยตอบสิครับvery good ตอบข้อ D เนาะ excuse me sir นี่ขอโทษนะครับขอโทษนะคะพนักงานชายก็เลยตอบ yes ma'am ครับคุณผู้หญิงผู้หญิงก็เลยตอบ2ก็เลยบอกจุดๆ you do me a flavor please ประโยคนี้คุ้นๆไหมครับนักเรียนตอบอันไหนดีครับเมื่อกี้เราเอาข้อดีด็อกไปแล้วเราคิดค่าไปก่อนเหลือ A B C D ตอบข้อ
B very good นะครับผมตอบ B could you do me a flavor please เนาะช่วยอะไรฉันสักอย่างหน่อยได้ไหมครับได้ไหมคะนะครับผม B ตอบ no problem at all โอ้ไม่มีปัญหาเลยครับแล้วก็ตามด้วย what can I do for you มีอะไรให้ผมช่วยครับตอบ C ไปใช่ไหมครับผม what can I do for you นะ A ก็เลยบอกMy hands are full. โอ้ตอนนี้มือฉันเนี่ยเต็มไปด้วยของเต็มไปหมดเลย Could you call a taxi for me, please? นะช่วยกรุณาโทรหาแท็กซี่ให้ฉันหน่อยได้ไหมคะเพราะฉะนั้น B ก็เลยตอบว่าอะไรครับนักเรียนชัวร์ได้สิแน่นอนชัวร์ Wait a minute here. ได้โปรดรอตรงนี้สักครู่หนึ่งเพราะฉะนั้นอันสุดท้ายก็น่าจะเป็น Thank youso much เนาะตอบข้อ A นะครับผมง่ายไหมครับนักเรียนง่ายมากๆเลยไปดูอันถัดไปตัวอย่างข้อสอบโอเน็ตนะครับเนาะเป็นโรสกับจอห์นคุยกันดูโรสซิโรสบอกว่าไง could you help me write an essay could you help me write an essay essay แปลว่าอะไรครับนักเรียน an essay เรียงความโรสบอกจอห์นช่วยฉันเขียนเรียงความหน่อยได้ไหมดูซิจอห์นตอบว่าอย่างไรจุดๆๆ I haven't finished my yet I haven't finished my yet finish แปลว่าเสร็จสิ้นนะครับเนาะแต่ข้อนี้จอห์นทำเสร็จหรือยัง haven't จอห์นยังทำของตัวเองไม่เสร็จเลยเพราะฉะนั้นจะตอบข้ออะไรดีครับนักเรียนตอบข้อ4ไหม no thank you ไอ้ประโยคคำว่า no thank you เนี่ยจะใช้ตอบกับปฏิเสธความช่วยเหลือใช่ไหมครับนักเรียนแต่ข้อนี้รถไม่ได้มาออฟเฟอร์เสนอให้ความช่วยเหลือใช่ไหมรถมาขอความช่วยเหลือเฉยๆเพราะนั้นข้อ4ก็ยังไม่ใช่ข้อที่3 that's all right เข้ากันไหมครับนักเรียนก็ยังไม่เข้าเนาะส่วนคำว่า yes please แปลว่าได้สิแต่ฉันยังทำของฉันไม่เสร็จเลยเอ๊ะมันมีความขัดแย้งกันอยู่ใช่ไหมครับนักเรียนก็ยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดก็ต้องเป็นข้อที่1 I'm sorry ฉันเสียใจนะฉันขอโทษนะฉันยังทำของฉันไม่เสร็จเลยตอบข้อที่1นะครับผมเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดทีนี้เรามาดูกันอีกสักหนึ่งตัวอย่างกันดีกว่าเนาะนักเรียนเนาะตัวอย่างข้อสอบ Onet Son and Mom นะลูกชายแล้วก็แม่คุยกันนะครับเนาะ Son บอกว่า please mom จุดๆๆตรงนี้น่าจะเป็นประโยคคำถามแล้วนักเรียนเนาะเพราะว่าในช้อยเป็นประโยคคำถามexcuse me sorry นะครับในช้อยก็จะเป็นประโยคคำถามหมดเลยนะMay you get up late? Can you read a story? May I try to sleep early? Can I use the smartphone? อันไหนดีแม่ Please mom จุดๆๆแม่ตอบมาว่า No dear You can't It's time for bed ไม่ได้ลูกไม่ได้ตอนนี้เนี่ยมันถึงเวลาที่เราจะต้องเข้านอนแล้วจะตอบอะไรดีทีนี้ถ้านักเรียนสังเกตดีๆเขาใช้คำว่า can't หรือก็คือคำว่า cannot ถ้าเราสังเกตใช้อะไรถามก็ต้องใช้อันนั้นตอบใช้อะไรตอบก็ต้องใช้อันนั้นถามเพราะฉะนั้นไปดูข้อ1ใช้ may แต่แม่ตอบว่า cannot ใช่ไหมนักเรียนแล้วมันมีความสัมพันธ์กันไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นตัดข้อ1ทิ้งตัดข้อที่3ทิ้งได้ทันทีเลยเป็นไงนักเรียนง่ายไหมทีนี้ข้อที่เข้ารอบก็จะมีอยู่ข้อที่2กับข้อที่4แล้วอันไหนจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดล่ะ Can you read a story แม่อ่านนิทานให้ฟังหน่อยได้ไหมถ้าอ่านนิทานสำหรับก่อนนอนเนี่ยนักเรียนว่าแม่จะปฏิเสธไหมครับนักเรียนแน่นอนว่าไม่มีทางปฏิเสธเนาะอ่านหนังสือก่อนนอนอ่านนิทานก่อนนอนให้ลูกฟังแน่นอนแม่ต้องอ่านให้ฟังได้แน่ๆแต่ Can I use the smartphone ข้อนี้นี่แหละนักเรียนผมขอเล่นโทรศัพท์ได้ไหมผมขอใช้โทรศัพท์หน่อยได้ไหมเพราะฉะนั้นแม่ก็เลยตอบว่า no ทันทีเลยปฏิเสธทันทีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดคือข้อที่4นั่นเองนะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนักเรียนสำหรับวิดีโอคลิปนี้สำหรับเรื่อง asking for permission and asking for help นะครับผมการขออนุญาตและการขอความช่วยเหลือหวังว่านักเรียนจะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย

0: ตรงนี้คือวิวสวยมากเลยค่ะเป็นภาพแบบว่าสะท้อนน้ำพอดีเลยอะจะว่าไปน้ำเนี่ยมันก็เหมือนกระจกเหมือนกันนะคะมันทำให้เราแบบว่าเห็นภาพสะท้อนได้เลยน่าอัศจรรย์มากเลยค่ะคุณเช
1: ่ตอนภาพสะท้อนน้ำ
0: โอ้โหคุณเช่ค่ะตรงนี้คือวิวสวยมากเลยค่ะเป็นภาพแบบว่าสะท้อนน้ำพอดีเลยอะอยากถ่ายรูปจังเลยค่ะคุณเช่
2: ให้คุณได้ถ่ายให้ก่อนนะ
3: โอเคเดี๋ยวคุณถ่ายให้ก่อน
0: เดี๋ยวเขาสลับถ่ายให้คุณเช่
3: ค่ะโอเคโอเคอ่ะพร้อมลืมจับ
2: อุ้ยสวยอุ้ยเห็นวิวข้างหลังคุณเช่
0: เห็นไหมคะเห็นภาพสะท้อนน้ำแบบนี้ไหมคะ
2: เห็นเห็นเห็นเห็นลืมจับโอเคค่ะอีกสักครู่ลืมจับ
0: เป็นไงคะครูอุ้ยดีมากเลยเนี่ยพอเคยเห็นในรายการ2ข้างทางอะค่ะที่เขาพาไปดูดินแดนที่เรียกว่าเป็นสุดขอบโลกค่ะคุณเช่เขามีวิวทิวทัศน์ภาพสะท้อนน้ำแบบนี้เลยอะมันสวยมากเลยค่ะอยากพาคุณเช่ไปดู
2: ไหนไหนไหนไหน
4: ทิวเขาที่อยู่ตรงหน้าเรามันคือสุดขอบโลกที่เขาอยู่และมันก็กำลังบอกเราว่าการเดินทางอันยาวนานของเรากำลังจะสิ้นสุดลงในไม่ช้า
0: ถึงแล้ว
2: อุ๊ยชายา
5: ถึงแบบว่าไม่ได้ตั้งตัวเลย
6: การมาถึงจุดหมายได้ทำให้เรารู้สึกผสมปนเประหว่างความดีใจและความใจหายสำหรับเราแล้วความพิเศษของโอชวยาไม่ได้อยู่ที่วิวทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองสุดขอบโลกเท่านั้น
2: เจ้าเจ้าถึงแล้ว
6: แต่เป็นความพิเศษของทุกๆรายละเอียดบนเส้นทางที่โอชวยาได้นำพาเราเดินทางมากว่า5เดือน
7: เริ่มพูดเรื่องอะไรนะคะงานจบแล้วเย้ตุ้มดีไอ้น้องตัวบอลแล้วค่ะทุกคน
6: แน่ล่ะการเดินทางของเรายังไม่สิ้นสุดแค่นี้เพราะที่นี่ยังไม่ใช่สุดขอบโลก

ูชูยาเมืองที่เคยเป็นถิ่นฐานของชาวยามานะชนพื้นเมืองกลุ่มแรกที่อาศัยอยู่บนผืนดินแห่งนี้เมืองที่เคยเป็นถิ่นฐานของนักเผยแพร่ศาสนาชาวอังกฤษเมืองที่เคยเป็นสถานที่คุมขังนักโทษของอาร์เจนตินาและเมืองที่ปัจจุบันได้กลายเป็นเมืองหลวงประจำรัฐเตลาเดฟูเอโกเรียนได้ขนานนามตัวเองว่าเมืองที่อยู่ใต้สุดของโลกจะว่าไปคำว่าเมืองใต้สุดของโลกหรือเมืองสุดขอบโลกก็อาจจะเป็นเพียงคำโฆษณาที่ทำให้เมืองธรรมดาเมืองหนึ่งกลายเป็นเมืองที่ดูยิ่งใหญ่ขึ้นมาเช่นเดียวกับที่ทำให้การเดินทางของเราดูยิ่งใหญ่ขึ้นมาในสายตาของใครหลายๆคนหลังจากที่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับการเดินทางนานๆมันทำให้เราเริ่มมองหาความน่าสนใจมองหาความแปลกหรือแม้แต่มองหาเสน่ห์บางอย่างที่มันอาจจะไม่มีอยู่จริงเราเริ่มสร้างความคาดหวังจากการเดินทางโดยที่ไม่รู้ตัวและนั่นก็คือสัญญาณอันตรายจนในที่สุดเราก็เริ่มเรียนรู้ที่จะวางความคาดหวังเหล่านั้นลงเพิกเฉยต่อคำโฆษณาชวนเชื่อ

หรือแม้แต่คำตัดสินจากมุมมองของคนอื่นเราเริ่มชื่นชมความงามในแบบที่มันเป็นจริงๆและตอนนั้นเองเราก็เริ่มกลับมามองเห็นในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของทั้งชีวิตและธรรมชาติรอบตัวเราเริ่มสัมผัสได้ถึงเสน่ห์เฉพาะตัวบางอย่างเสน่ห์ที่ได้ทำให้สถานที่นั้นยังคงชัดเจนอยู่ในความทรงจำ

0: อุทยานแห่งชาติเตียร่าเดฟูเอโกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งเดียวและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดท้ายที่เราอยากไปส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะความงดงามของพืชพันธุ์ธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของป่าเมืองหนาวในเขตขั้วโลกที่เราเองก็ยังไม่เคยเห็นอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะที่นี่เป็นจุดสิ้นสุดของถนนหมายเลข3ที่เป็นส่วนหนึ่งของถนนที่ยาวที่สุดในโลกอย่างแพนอเมริกันไฮเวย์ถนนสายนี้เริ่มจากอ่าวพรุทโฮในอลาสก้าและผ่าน14ประเทศของทวีปอเมริกาจนไปสิ้นสุดที่อ่าวลาปาตาเอียทียานเตียร่าเดฟูเอโกที่ประเทศอาร์เจนตินาซึ่งก็ถือว่าเข้ากับธีมสุดขอบโลกได้ดีทีเดียว
1: ถือว่ากิ่งมาจะมาเส้นนี้จะมาเส้นเลาะทะเลนะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะมีจุดที่เราสามารถไปสตาร์ม
2: ที่ End of the World ในพาสปอร์ตเราได
0: ้ที่นี่จึงเป็นที่ที่นักเดินทางข้ามทวีปส่วนใหญ่เริ่มมาสิ้นสุดเส้นทางท่องเที่ยวของตัวเองและเราก็เป็นหนึ่งในนั้น

0: สุดขอบโลกค่ะต่อค่ะ
1: เราตั้งใจจะไปหาที่เขียนบันทึกหน้าสุดท้ายที่มุมสวยๆสักมุมในอุทยานเตร่าเดอฟูเอโกที่เราอยากจะให้มันเป็นสุดขอบโลกจริงๆ

0: ล่องเรือออกไปตามทะเลตรงหน้าก็คงจะไปถึงทวีปแอนตาร์กติกาหรือขั้วโลกใต้จุดหมายที่นักเดินทางกระเป๋าแฟบอย่างเราหมดสิทธิ์ที่จะฝันถึงบางทีสุดขอบโลกอาจจะอยู่ตรงนั้นก็ได้เราไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วสุดขอบโลกนั้นอยู่ตรงไหนแต่ที่เรารู้แน่ๆก็คือกว่าจะมาถึงจุดที่คล้ายๆสุดขอบโลกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะทุกครั้งที่ต้องออกเดินทางไกลโดยมีเป้สองใบประกบหน้าหลังมีกล้องหนักๆอยู่บนมือทุกย่างก้าวนั้นมันผสมผสานระหว่างความเหนื่อยล้าความเจ็บปวดและความสนุกสนานท้าทายในขณะเดียวกันมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง
1: ยำไข่ดาว
0: มันทำให้เรารู้ว่าอาหารไทยน่าอร่อยที่สุดในโลกรู้ว่าโชคดีแค่ไหนที่บ้านเรามีภูมิอากาศร้อนชื้นแต่ยังทำให้รู้ว่าความงดงามของจุดหมายอาจจะไม่อยู่ที่ปลายทางเสมอไปแน่นอนว่าในทุกการเดินทางหรือแม้แต่การเดินทางของชีวิตการมีจุดหมายก็เหมือนกับการมีความฝันที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้เราออกเดินทางและนำไปสู่เรื่องราวสองข้างทางแต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งล้ำค่าที่เราได้จากการเดินทางอาจจะไม่อยู่ที่การไปถึงสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งเท่านั้นแต่ยังอยู่ที่ทุกประสบการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างทางซึ่งบางครั้งมันก็อาจจะทำให้เราได้พบกับจุดหมายแห่งใหม่ที่งดงามกว่าเดิมมันน่าใจหายนะเมื่อมาถึงวันที่ต้องบอกกับตัวเองว่าไม่รู้ว่าการเดินทางแบบนี้จะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร
2: ่144วันกับการเดินทางผ่านครึ่งทวีปอเมริกาใต้จนได้มาอยู่ที่เมืองสุดขอบโลกครั้งนี้เป็นการเดินทางที่ยาวนานที่สุดในชีวิตเป็นการเดินทางที่ทำให้หลิวได้มองการท่องเที่ยวในมุมที่ต่างไป
0: หลายคนเข้าใจว่าการเดินทางของเราคงจะเต็มไปด้วยความสวยงามและความสนุกสนานแต่ในความจริงแล้วความสนุกที่เราเจอมันก็มีมากพอๆกับความยากลำบากที่เราได้เผชิญแต่สิ่งที่หลายๆคนให้คำจำกัดความว่าลำบากนั่นแหละมันคือสิ่งที่ดีที่สุดอย่างนึงที่ขิมได้จากการเดินทาง
3: ปากแข็งเขาพูดไม่ออก
0: เพราะมันทำให้ขิมได้รู้จักตัวเองในมุมที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนในมองเห็นโลกในมุมที่ไม่เคยเห็นได้มองเห็นเพื่อนมนุษย์ในมุมที่ไม่เคยมองและทุกครั้งที่ขิมก้าวข้ามความลำบากนั้นมาได้การเดินทางก็ตอบแทนด้วยสิ่งที่มีค่าเหลือเกินมีค่าซะจนขิมรู้สึกว่าเราไม่ควรจะเก็บมันไว้คนเดียว
2: นี่แหละมั้งเขาถึงบอกว่าการเดินทางก็คือชีวิตแต่บรรทัดสุดท้ายก็คงอยู่ที่ว่าไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์สนุกหรือเหนื่อยพวกเราได้เรียนรู้อะไรบ้างหลายคนพยายามให้คำจำกัดความของการเดินทางแต่สำหรับหลิวแล้วคงไม่มีคำจำกัดความไหนที่อธิบายการเดินทางได้อย่างสมบูรณ์เพราะการเดินทางของแต่ละคนในแต่ละครั้งย่อมแตกต่างกันไปมันก็คงขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังมองหาอะไรจากการเดินทางของเราต่างหาก
4: เสน่ห์ของการเดินทางมันไม่ใช่แค่การที่มาถึงเป้าหมายของเราอ่ะมันคือทุกก้าวเลยอ่ะมันคือทุกวันที่เราจะสนุกกับการเดินทางมันคือสิ่งเล็กๆที่เราเจออ่ะพี่ดีได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับการเดินทางเพิ่มขึ้นมาบ้างจริงๆแล้วมันเป็นเช่นนั้นจริงๆมันเป็นเสน่ห์ของสิ่งที่อยู่สองข้างทางจริงๆนะคือตอนเที่ยวเราก็ไม่รู้สึกอะไรหรอกนะเราก็รู้สึกว่าเราก็โฟกัสไปแต่ละวันใช่ไหมแต่รู้สึกว่าช่วงนั้นมันเป็นการชาร์จพลังอ่ะที่ทำให้เรารู้สึกว่าพอใกล้ๆจะจบทริปหรือการเดินทางมันจะสิ้นสุดลงอ่ะมันจะเป็นเหมือนแรงบันดาลใจมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราพร้อมที่จะกลับไปใช้ชีวิตที่จะต้องดำเนินต่อไปหลังการเดินทางอันนี้นะ
0: ที่จุดสิ้นสุดของโลกเราไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการขอบคุณ
2: ขอบคุณทุกแรงสนับสนุนที่ทำให้การเดินทางครั้งนี้เกิดขึ้น
0: ขอบคุณเพื่อนร่วมทางที่ประคองกันมาจนถึงจุดหมาย
2: ขอบคุณความโชคดีที่ทำให้เราสองคนปลอดภัย
0: ขอบคุณกล้องและสัมภาระที่ยังอยู่ครบ
2: ขอบคุณทุกมิตรภาพที่ผ่านเข้ามาทุกบทสนทนาดีๆและทุกเรื่องราวสองข้างทางที่ทำให้แต่ละวันนั้นมีความหมาย
0: และขอบคุณสุดขอบโลกที่นำพาเรามาบนเส้นทางนี้เส้นทางที่ได้ให้ประสบการณ์ชีวิตอันมีค่าและเปี่ยมล้นไปด้วยแรงบันดาลใจจนทำให้เราพร้อมเหลือเกินที่จะกลับไปเริ่มต้นชีวิตบทต่อไปที่บ้านของเรา
5: โอ้
3: เลยครับแพรวเหมือนวิวที่เราดูวันนี้เลยเนาะเป็นภาพสะท้อนมากเลย
5: จะว่าไปน้ำเนี่ยมันก็เหมือนกระจกเหมือนกันนะคะมันทำให้เราแบบว่าเห็นภาพสะท้อนได้เลยน่าอัศจรรย์มากเลยค่ะครูเช่
3: ใช่ค่ะแต่จริงๆเราก็ไม่ได้เห็นวิวแบบนี้ทุกวันหรอกนะครับแพรว
5: จริงด้วยนะบางวันก็ไม่ได้เห็นเป็นวิวสะท้อนน้ำแบบนี้บางวันก็เห็นเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรอะคะ
3: ถ้าแพรวสงสัยว่าทำไมบางวันเราสามารถเห็นภาพสะท้อนน้ำได้แต่บางวันเราก็ไม่เห็นถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะในลับซ่าท้าทดลองนี่เลยค่ะแพลวก่อนที่ครูจะพาแพลวไปเรียนรู้เรื่องของการสะท้อนของแสงเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะ
5: ค่ะ
3: ตอนนี้แพลวเห็นโหลนี่ไหมคะ
5: เห็นค่ะ
3: เห็นอันนี้ไหมคะ
5: เห็น
3: เห็นอันนี้ไหมคะ
5: เห็นค่ะ
3: ทำไมถึงเห็นล่ะคะ
5: เออทำไมถึงเห็นนะคะ
3: ที่เราสามารถมองเห็นได้ทั้งที่แพรวเห็นครูเห็นแพรวเป็นเพราะว่าเกิดจากการที่แสงกระทบกับวัตถุแล้วสะท้อนเข้าตาเราไงคะดังนั้นนะคะในเรื่องของการสะท้อนของแสงก็ใช้หลักการคล้ายๆกันค่ะซึ่งแสงนะคะก็จะเดินทางเป็นเส้นตรงค่ะผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นคงที่ค่านึง มากระทบกับตัวกลางใหม่ซึ่งก็จะมีความหนาแน่นอีกค่านึงค่ะเสร็จแล้วแสงก็เกิดการสะท้อนค่ะไปที่ตัวกลางเดิมอีกครั้ง
5: สะท้อนไปสะท้อนมา
3: ใช่ค่ะทำให้เรามองเห็นเป็นภาพสะท้อนที่อยู่บนผิวน้ำนั่นเองค่ะ
5: มันเกี่ยวอะไรกับภาพสะท้อนบนผิวน้ำที่เห็นหรอคะ
3: เกี่ยวข้องสิครับแพรวถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปทำกิจกรรมกัน
5: ไปค่ะ
3: กับกิจกรรมที่มีชื่อว่าภาพสะท้อนผิวน้ำนะคะก็อยู่ตรงนี้เลยค่ะก็จะมีโหลน้ำใช่ไหมคะแล้วก็มีภาพที่เราแปะไว้ด้านหลังมีกระจกค่ะแล้วก็มีน้ำนั่นเอง
5: แค่นี้เลยเหรอคะ
3: ใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะให้แพรวนะคะนำกระจกไปไว้ใต้โหล
5: นำกระจก
3: โอเคเดี๋ยวคุณครูจะดัน
5: แล้วก็ยกอันนี้ใช่ไหมคะหนึ่งสองสาม
3: โอเควางไว้ข้างบนเลยตรงไหม
5: นี่ได้ไหมคะ
3: โอเคเราจะได้เห็นภาพสะท้อนที่ชัดขึ้นนั่นเองค่ะแต่ยังไม่จบค่ะเพราะว่าเราอยากเห็นภาพสะท้อนบนผิวน้ำใช่ไหมเราก็จะใส่น้ำลงไปด้วย
5: โอเค

0: ตอนนี้นะคะเราใส่กระจกไว้ด้านใต้โหลแล้วแล้วก็เทน้ำลงไปแล้วแพลวลองบอกครูสิว่าตอนนี้ผิวน้ำเป็นยังไงบ้าง
1: ผิวน้ำมันก็จะเรียบๆอะค่ะ
0: โอเคตอนนี้ผิวน้ำเรียบใช่ไหมคะถ้าตอนนี้นะคะครูจะให้แพลวเนี่ยสังเกตค่ะภาพสะท้อนที่เกิดขึ้นเวลาเรามองภาพสะท้อนนะคะอาจจะต้องมองประมาณมุม45องศา
1: เห็นภาพสะท้อนชัดแจ๋วสวยงามมากเลยค่ะ
0: โอเคตอนนี้นะคะตอนที่ผิวน้ำเรียบพี่แพรวก็มองเห็นภาพสะท้อนเด็กๆทางบ้านเห็นภาพสะท้อนเหมือนที่พี่แพรวมองเห็นหรือเปล่าลองดูนะโอเคต่อมาค่ะเดี๋ยวครูจะทำอะไรบางอย่าง
1: ทำอะไรคะ
0: แล้วแพรวบอกครูทีค่ะว่าเห็นภาพสะท้อนหรือเปล่า
1: โอเค
0: พร้อม
1: ค่ะ
0: 1 2 3
1: โอ้โหโอ้โห
0: เห็นอะไรไหมคะ
1: มันก็ยังเห็นภาพสะท้อนอยู่นะคะแต่ว่ามันไม่ชัดเลยอะค่ะครู
0: แล้วตอนที่ครูทำการเคาะโต๊ะแบบนี้นะคะเกิดอะไรขึ้นกับผิวน้ำคะ
1: อ๋อมันจะเป็นเหมือนคลื่นค่ะ
0: เป็นเหมือนคลื่นใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ถ้าอย่างนั้นนะคะเด็กๆลองทำการเคาะโต๊ะอีกรอบนะคะให้เร็วขึ้นและก็แรงขึ้นแล้วดูค่ะว่าภาพสะท้อนเป็นอย่างไรช่วยกันนะพี่แพรว
2: หนึ่งสองสาม
1: มองไม่เห็นภาพสะท้อนเลย
0: โอ้ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ภาพสะท้อนหายไปไหนคะเด็กๆ
1: สงสัยมันหายไปกับคลื่นแล้วอะค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปกันหน่อยละกันนะตอนแรกที่พี่แพรวเห็นภาพสะท้อนชัดเจนผิวน้ำเป็นยังไงคะ
1: เรียบค่ะ
0: แล้วตอนที่พี่แพรวเห็นภาพสะท้อนไม่ชัดเจนหรือมองไม่เห็นเลยผิวน้ำเป็นยังไงคะ
1: เป็นคลื่น
0: เป็นคลื่นเลยใช่ไหมที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าอย่างที่ครูบอกค่ะว่าการสะท้อนของแสงจากการที่แสงกระทบกับตัวกลางและสะท้อนกับตัวกลางใหม่แล้วสะท้อนเข้าตาเราอีกทีหนึ่งใช่ไหม
1: คะ
0: ดังนั้นนะคะเวลาที่พื้นผิวของน้ำเนี่ยมีการเรียบการสะท้อนก็จะเป็นระเบียบ
1: อ๋อเขาเรียกว่าสะท้อนแบบมีระเบียบ
0: ใช่ค่ะแต่เวลาที่ผิวน้ำมีคลื่นใช่ไหมคะทำให้แสงที่สะท้อนเนี่ยก็ยังคงสะท้อนอยู่ค่ะแต่การสะท้อนครั้งนี้นะคะเกิดความไม่เป็นระเบียบค่ะภาพที่เกิดขึ้นก็เลยทำให้เป็นภาพที่ไม่ชัดเจนรวมถึงอาจจะมองไม่เห็นเลยก็ได
1: ้โอ้โหเอ๊ครูเชษฐ์ค่ะถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าใต้น้ำเราเนี่ยมันก็ต้องมีกระจกอะสิคะมันถึงสะท้อนออกมาแบบนี้ได้
0: ไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้วนะคะการที่เรามองเห็นภาพสะท้อนในเวลากลางวันหรือเวลากลางคืนก็ได้ต้องมีแสงมีวัตถุถูกไหมคะแล้วสิ่งสำคัญก็คือตัวกลางในที่นี้คือผิวน้ำถ้าเมื่อใดที่ผิวน้ำเรียบการสะท้อนของแสงก็จะเป็นระเบียบสม่ำเสมอทำให้เรามองเห็นแต่ถ้าเด็กๆสังเกตว่าวันนั้นน่ะมีเรือขับผ่านหรือว่ามีคลื่นเราจะไม่สามารถมองเห็นภาพสะท้อนได้เลยเพราะว่าผิวหน้าของตัวกลางเนี่ยไม่เรียบมันเองค่ะดังนั้นนะคะใต้น้ำไม่ได้มีกระจกนะคะแต่เป็นเพราะว่าผิวน้ำต่างหากที่เป็นผลทำให้เกิดการสะท้อนไม่เหมือนกัน
1: ครูเชษฐ์คะแค่พื้นผิวต่างกันก็ทำให้เราเห็นภาพสะท้อนน้ำที่ต่างกันแล้วหรอคะ
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าจะให้อธิบายได้ชัดขึ้นนะคะเราก็ต้องไปคุยกันเรื่องของกฎการสะท้อนค่ะ
1: การสะท้อนนี่มีกฎด้วยหรอคะเนี่ย
0: ใช่แล้วค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของกฎการสะท้อนนะคะก็จะต้องเกี่ยวเรื่องของมุมรังสีแล้วก็พื้นผิวของวัตถุค่ะแล้วเพื่อให้แพรวนะคะเข้าใจมากขึ้นนะคะครูจะพาไปทำอีกหนึ่งกิจกรรม
1: ได้เลยค่ะ
0: กับ

0: เราได้ทำการทำเป็นขาตั้งแล้วก็ทำการเจาะรูไว้เป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็มีกระจกแล้วก็มีฟลอยค่ะที่ทำให้มันเป็นแทนกระจกที่มีพื้นผิวที่ไม่เรียบ มีไฟฉายอ้ออย่าลืมปากกาแล้วก็กระดาษสีด้วย
1: โอเคค่ะ
0: โอเคค่ะพร้อมกันหรือยังคะ
1: พร้อมค่ะ
0: โอเคถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: อันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะต้องทำการขีดเส้นเพื่อไว้สำหรับเป็นแนวในการตั้งกระจกก่อน
1: ได้เลย
0: เลยคุณครูช่วยขีดให้เนาะ
2: เป็นหนึ่งไม้บรรทัดไปเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเป็นแนวอ้างอิงเวลาที่เราตั้งกระจกเนี่ยจะได้ตั้งได้ถูกแนว
1: โอเคค่ะ
0: โอเคพอเราได้แนวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตั้งกระจกกันค่ะวันนี้นะคะก็ใช้กระจกเงาราบใช่ค่ะพี่แพลวจับไว้ให้คุณครู
2: ได้เลยค่ะ
0: แล้วเราก็ใช้ดินน้ำมันนะคะในการที่จะแปะไว้ด้านหลังเพื่อให้ใช่ยึดกระจกเอาไว้ให้แน่นโอเคแบบนี้หลังจากนั้นนะคะเราจะต้องให้แสงแต่ด้วยความที่ถ้าเราใช้ไฟฉายปกติเนี่ยแสงมันจะกระจายค่อนข้างมากเราก็เลยต้องทำการใช้ฉากซึ่งมีการตัดเป็นร่องเอาไว้เล็กพอนะให้เล็กๆเลยนะแล้วก็ตั้งลงไปค่ะแบบนี
2: ้เพื่อเป็นรูให้แสงผ่าน
0: ใช่ค่ะให้แสงเนี่ยผ่านเป็นเส้นตรงแบบที่เราต้องการหลังจากนั้นนะคะเราก็จะให้ไฟเข้าไปแบบนี้ใช่ค่ะสิ่งที่เด็กจะเห็นนะคะนั่นก็คือจะมีแสงอยู่2เส้น
2: ใช่ค่ะ
0: ก็คือแสงที่เกิดจากไฟฉายสะท้อนไปที่กระจกแต่ไม่ใช่รังสีสะท้อนนะคะแสงนี้นะคะเขาเรียกรังสีตกกระทบค่ะและอีกแสงนึงนะคะเป็นแสงที่สะท้อนออกมาจากกระจก
2: ค่ะ
0: สิ่งที่เด็กจะต้องทำนะคะนั่นก็คือจุดแสงทั้ง2เส้นค่ะโอเคโดยอาจจะใช้สีที่ต่างกันก็ได้อย่างวันนี้นะคะครูจะใช้เส้นสีชมพูนะคะแทนรังสีตกกระทบ
2: โอเคค่ะ
0: และของพี่แพรวก็จะใช้เป็นสีฟ้าแทนรังสีสะท้อนโอเคแล้วจุดลงไปเลยตรงกลาง
2: จุ้ง
0: ป
2: ุ๊บ
0: ปุ๊บโอเคค่ะแต่ก่อนที่จะออกนะคะเด็กๆจะต้องจุดอีกหนึ่งจุดสำคัญค่ะนั่นก็คือจุดที่เป็นแนวตั้งฉากที่แสงตกกระทบตรงกระจกพอดี
3: ม
0: ัน
3: เป็น
2: จุดต่ำใช่ค่ะ
0: นี่โอเคพอได้จุดทั้ง3จุดครบแล้วนะคะเราก็ทำการ
1: ปิดไฟ
0: ใช้เลยนะ
2: แล้วก็กระจกออก
0: ใช่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการลากเส้นค่ะงั้นเดี๋ยวครูลากเส้นที่เป็นแนวตั้งฉากก่อนละกัน
2: ได้ค่ะ
0: เป็นแนวตั้งฉากที่จะตั้งฉากกับกระจกนั่นเองและเส้นที่2นะคะที่เราจะต้องลากก็คือรังสีตกกระทบค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็คือใช้สีชมพูเนาะแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้เกิดความงงนะเดี๋ยวเราก็จะต้องทำการวาดลูกศรที่เป็นทิศด้วย
2: ได้ค่ะว่าแสงมาจากทางนี้
0: ถูกต้องค่ะ
2: ต่อไปเป็นสีฟ้า
0: ต่อไปเป็นสีฟ้านั่นคือรังสีสะท้อนโอเคปึ๊ดนึงเนาะโอเคเรียบร้อยนะคะ
2: แล้วยังไงต่อคะ
0: คราวนี้ค่ะกฎการสะท้อนเนี่ยมันเขาจะพูดถึงเรื่องของรังสีกับมุมเราเห็นรังสีแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะต้องดูมุมค่ะเขาบอกว่ามุมตกกระทบจะเท่ากับมุมสะท้อนแต่มุมที่พูดถึงนะคะก็คือมุมจากรังสีที่วัดจากรังสีไปสู่แนวตั้งฉาก
2: ค่ะ
0: ดังนั้นก็คือมุมนี้นั่นเองนะคะวิธีการของเราก็คือเราจะทำการวัดมุม
2: ค่ะ
0: หรือใช้กระดาษสีในการแทนมุมก็ได้ค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูจะใช้กระดาษสีนะคะเด็กๆก็แค่วางกระดาษสีลงไปนะคะแบบนี้แล้วทำการวัดมุมอีกรอบค่ะลากเส้นอีกรอบหนึ่งที่เป็นรังสีตกกระทบเนาะชื่อเพื่อไม่ให้งงครูก็จะทำสัญลักษณ์มุมลงไปด้วยแบบนี้นะคะแล้วเราก็ตัดกระดาษค่ะให้ได้มุมที่ต้องการอันนี้คือมุมที่เป็นมุมตกกระทบนะคะครูก็จะตัดกระดาษสีตรงอื่นออกที่ไม่ใช่ไปชึบ
2: เสร็จแล้ว
0: ลองวางดูโอเคอันนี้คือมุมตกกระทบ
1: ค่ะ
0: ถ้าตามทฤษฎีแล้วนะคะมุมตกกระทบจะเท่ากับมุมสะท้อนพอดีถามว่ามุมสะท้อน

0: ือตรงไหนคือตรงนี้ค่ะเราก็แค่ขยับไปค่ะแล้วก็วางดูเห็นไงว้าวเท่ากันพอดีเลยนะคะถ้าเด็กๆยังสงสัยอยู่นะคะว่าจริงๆแล้วมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนหรือเปล่าให้เด็กๆลองเปลี่ยนแนวของรังสีค่ะให้เป็นมุมอื่นๆดูแล้วลองวัดดูค่ะว่ามุมตกกระทบกับมุมสะท้อนเท่ากันหรือเปล่า
1: ลองดูนะคะ
0: ใช่ค่ะแต่ยังไม่จบเพียงเท่านั้นค่ะอย่างเมื่อสักครู่นะคะที่เราทำเนี่ยเป็นกระจกที่มีผิวเรียบ
2: ค่ะ
0: แต่ถ้าสมมติว่าเป็นกระจกที่ไม่เรียบแบบนี้ล่ะ
2: โอ้
0: เด็กๆคิดว่ารังสีที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะเป็นอย่างไร
1: ลองดูดีกว่าค่ะ
0: โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมาลองกันเลยเนาะก็ใช้กระดาษแผ่นเดิมก็ได้นะคะเราก็แค่วางกระจกที่มีพื้นผิวที่ไม่เรียบลงไปแบบนี้เลยโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยเหมือนเดิมค่ะเราก็จะให้ฉากเหมือนเดิมนะวางลงไปโอเคอันนี้ครูก็จะวางในตำแหน่งเดิมเลยนะคะเพื่อเห็นความแตกต่างที่ชัดเจน
2: ค่ะ
0: แล้วมาดูกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้น
2: โอเค
0: โอเคค่ะเห็นไหมตอนนี้นะคะมันมีรังสีตกกระทบที่ตกกระทบไปที่กระจกซึ่งเป็นผิวไม่เรียบแต่เราจะไม่สามารถมองเห็นรังสีสะท้อนที่ออกมาได้เลยที่เป็นแบบนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีแสงตกกระทบแต่ว่าด้วยความที่พื้นผิวที่มันไม่เรียบทำให้รังสีที่สะท้อนออกมาเนี่ยก็ไม่เป็นระเบียบเราจึงมองไม่เห็นเป็นเส้นนั่นเองค่ะ
1: แบบนี้เอง
0: ใช่ค่ะ
1: เข้าใจขึ้นเยอะเลยค่ะน้องๆคะเมื่อแสงตกกระทบลงบนวัตถุนะคะก็จะสะท้อนออกจากวัตถุนั้นค่ะซึ่งก็จะเกิดขึ้นบนพื้นผิวของวัตถุทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นผิวเรียบมันวาวหรือว่าขรุขระซึ่งก็เป็นไปตามกฎการสะท้อนของแสงนั่นเองค่ะ
0: กฎการสะท้อนนะคะเมื่อใดนะคะที่เกิดการสะท้อนนะคะจะทำให้มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนเสมอค่ะโดยการหาค่าของมุมตกกระทบนะคะสามารถหาได้จากรังสีตกกระทบค่ะวัดไปจนถึงแนวตั้งฉากกับกระจกค่ะส่วนมุมสะท้อนนะคะก็หาได้จากรังสีสะท้อนนะคะวัดมาจนถึงมุมตั้งฉากของกระจกนั่นเองค่ะ
1: น้องๆค่ะแล้วก็กลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์แบบสนุกๆได้ใหม่ในรายการแลบซ่าท้าทดลองวันนี้พี่พราวแล้วก็ครูเชษฐ์ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายว่าเรารู้แบบนี้นะเราไปหารูปไปถ่ายรูปมุมสวยๆกันอีกดีไหมคะ
0: ได้เลยค่ะเอาที่ผิวน้ำนิ่งๆเนาะเราจะได้เห็นภาพสะท้อนสวยๆ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีค่ะตั๊กค่ะ
1: สวัสดีครับดิวครับวันนี้พวกเรานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับโลจิสติกว่าโลจิสติกมีความสำคัญอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไรครับ
0: ค่ะสำหรับโลจิสติกนะคะโลจิสติกก็คือการเคลื่อนย้ายไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของนะคะจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งค่ะยกตัวอย่างเช่นการสั่งอาหารจาก Delivery นะคะหรือว่าการสั่งซื้อสินค้าจาก Shopee หรือว่า Lazada ค่ะก็เป็นการสั่งสินค้าจากร้านค้ามาส่งถึงบ้านเรานะคะถือเป็นการขนส่งโลจิสติกอย่างนึงค่ะหรือว่าจะเป็นการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆนะคะก็ถือเป็นการขนส่งอย่างนึงค่ะดังนั้นนะคะเราจะเห็นได้ว่าโลจิสติกค่ะอยู่รอบตัวเราค่ะ
1: ครับผมอย่างที่ตั๊กพูดไปว่าเหมือนกับทุกวันนี้เราสั่งของจาก Shopee Lazada กันทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหม่มากแต่ปัจจุบันถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติมากสำหรับแทบทุกคนเลยที่จะสั่งของจาก Lazada และ Shopee ถ้าเป็นตั๊กนี่ตั๊กจะสั่งอะไรครับเนี่ย
0: ตั๊กว่าจะสั่งคอมพิวเตอร์อยู่พอดีเลยค่ะ
1: แล้วเกี่ยวอะไรกับโลจิสติกอ่ะ
0: เมื่อเราทำการสั่งซื้อสินค้าแล้วออเดอร์จะเข้าสู่แพลตฟอร์มนั้นทันทีโดยที่ระบบจะส่งคำสั่งซื้อเนี่ยไปยังร้านค้าและเมื่อร้านค้าได้รับคำสั่งซื้อของเราแล้วร้านค้าก็จะทำการเบิกสินค้าของเราเพื่อมาทำการแพ็คเพื่อส่งให้กับบริษัทขนส่งหรือว่าบริษัทขนส่งเนี่ยเข้าไปรับที่ร้านค้าเองก็ได้จากนั้นบริษัทขนส่งเนี่ยจะนำสินค้าของเราเนี่ยไปยังจุดกระจายสินค้า
1: แล้วทำไมต้องไปไว้ที่จุดกระจายสินค้าด้วยล่ะ
0: ดีลบริษัทขนส่งเนี่ยเขาไม่ได้รับสินค้ามาเพื่อส่งให้เราที่เดียวบริษัทขนส่งเนี่ยก็ไปรับสินค้ามาจากหลากหลายที่เหมือนกันแล้วก็มีผู้รับที่หลากหลายเขาต้องทำการคัดแยกสินค้าเพื่อไปส่งตามภูมิภาคต่างๆหรือว่าจังหวัดต่างๆไง
1: แล้วหลังจากนั้นล่ะทำอะไรต่อ
0: ก็เมื่อสินค้าของเราเนี่ยมาอยู่ในจุดกระจายสินค้าของจังหวัดเราแล้วก็จะมีพนักงานทำการคัดแยกสินค้าเพื่อส่งในเขตพื้นที่ต่างๆแล้วก็จะมีพนักงานจัดส่งเนี่ยทำการจัดส่งสินค้ามาให้เราตามที่อยู่ที่เราได้แจ้งไว้ที่เล่าไปทั้งหมดดิวพอจะมองเห็นภาพแล้วใช่ไหมว่าโลจิสติกอ่ะมันเป็นยังไง
1: อ๋อนึกออกเลยแล้วถ้าอย่างดิวมีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หรือแบบอาหารของเราเองเนี่ยถ้าดิวอยากทำโลจิสติกเนี่ยดิวต้องทำยังไงหรือมีขั้นตอนอะไรบ้าง
0: อันดับแรกเลยนะดิวก็ต้องรู้ก่อนว่าสินค้าที่ดิวจะทำการจัดส่งอ่ะมันคืออะไรเพราะว่าสินค้าบางชนิดอ่ะมันไม่สามารถจัดส่งได้มันจะมีในเรื่องของสินค้าต้องห้ามเช่นธนบัตรสิ่งลามกสินค้าที่มีลายธงชาติหรือว่าสินค้าที่มันละเมิดลิขสิทธ
1: ิ์อย่างนี้ก็พวกก๊อปเกรด A ละสิ
0: หลังจากที่เรารู้แล้วว่าสินค้าที่เราจัดส่งเป็นสินค้าอะไรเป็นสินค้าต้องห้ามในประเทศนั้นหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละประเทศก็มีกฎในการนำเข้าหรือว่าส่งออกแตกต่างกันเช่นสินค้าที่มีส่วนผสมของไก่ไข่หรือว่าหมูก็ไม่สามารถส่งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาได
1: ้แล้วถ้าดิวอยากจะขายอาหารจำพวกที่มีส่วนผสมไก่หมูหรืออยากจะนำข้าวเนี่ยดิวต้องทำยังไงหรอ
0: เราก็ต้องทำเรื่องขอจากกรมศุลกากรก่อน
1: อ๋ออย่างนี้ก็ต้องจัดการเรื่องเอกสารดีกว่าสิ
0: ใช่ทุกคนทราบไหมคะว่ากิจกรรมหลักด้านโลจิสติกมีอะไรบ้างไปดูกันเลย 1. กิจกรรมการบริการลูกค้าเป็นกิจกรรมที่องค์กรต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะการส่งมอบสินค้าให้ตรงเวลาและครบตามจำนวน2. กิจกรรมการจัดการคำสั่งซื้อเป็นคำที่ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วที่สุดในปัจจุบันองค์กรมักจะนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว 3. กิจกรรมการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าเป็นการคาดคะเนความต้องการสินค้าหรือบริการเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานว่าควรผลิตสินค้าเท่าไหร่หรือเตรียมอุปกรณ์และบุคลากรมากน้อยเพียงใด4. กิจกรรมการจัดซื้อคือการเลือกผู้จำหน่ายวัตถุดิบที่เหมาะสมรวมถึงการเจรจาข้อตกลงและเงื่อนไขในการส่งมอบ 5. กิจกรรมการบริหารสินค้าคงคลังคือการพิจารณาวัตถุดิบในการจัดเก็บเพื่อตอบสนองบริการของลูกค้าซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญมากขององค์กร 6. กิจกรรมการขนส่งคือการเคลื่อนย้ายวัสดุจากผู้จัดหาวัตถุดิบไปยังองค์กรหรือว่าลูกค้า 7.กิจกรรมการบริหารคลังสินค้าและการจัดเก็บเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ภายในคลังสินค้าและการจัดการอุปกรณ์

0: เครื่องใช้ต่างๆในคลังสินค้า 8. กิจกรรมการจัดการโลจิสติกย้อนกลับคือกิจกรรมในการบริหารการจัดการสินค้าที่ชำรุดสินค้าไม่ตรงตามคำสั่งและสินค้าหมดอายุ 9. กิจกรรมการจัดเตรียมอะไหล่และชิ้นส่วนต่างๆเป็นกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตและการบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ10. กิจกรรมการเลือกทำเลที่ตั้งเป็นกิจกรรมที่ต้องคำนึงถึงระยะทางของแหล่งวัตถุดิบและลูกค้า 11. กิจกรรมการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและสินค้าเป็นกิจกรรมเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปภายในโรงงาน 12. กิจกรรมการกระจายสินค้าเป็นกิจกรรมการเคลื่อนย้ายสินค้าสำเร็จรูปผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า13. กิจกรรมการบรรจุภัณฑ์และหีบห่อเป็นกิจกรรมการบรรจุภัณฑ์สินค้าเพื่อป้องกันสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหายและประหยัดพื้นที่ในการขนส่งและการจัดเก็บ 14. กิจกรรมการสื่อสารเป็นกิจกรรมการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรการมีระบบการสื่อสารที่ดีถือเป็นปัจจัยที่ดีต่อความสำเร็จขององค์กร 15. กิจกรรมการกำจัดของเสียเป็นกิจกรรมการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด
1: ครับสำหรับโลจิสติกส์ก็เป็นเรื่องที่เราเจอและเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันและที่เราพูดมาทั้งหมดนะครับก็เป็นเรื่องราวของโลจิสติกส์และไม่ยากเลยที่จะทำความเข้าใจครับ
0: หวังว่าเรื่องราวโลจิสติกส์ที่พวกเราได้เล่าและยกตัวอย่างไปนั้นพอจะทำให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ยวกับโลจิสติกส์มากขึ้นนะคะ
1: ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามเนื้อหาจากพวกเรานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครับพวกเรา2คนขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย

สดีค่ะตั๊กค่ะนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับคลังสินค้าค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโลจิสติกส์ค่ะโดยในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปดูคลังสินค้าของบริษัทมาลาพาร์ทค่ะตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับรับผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และเวชภัณฑ์ต่างๆค่ะซึ่งเราจะได้เรียนรู้วิธีการทำงานระบบการจัดการคลังสินค้าของบริษัทมาลาพาร์ทเป็นกรณีศึกษาในครั้งนี้ค่ะ

0: ของบริษัทมาลาพาร์ทนะคะจะมีการจัดโซนตามตัวอักษรภาษาอังกฤษค่ะโดยเริ่มจาก A B C ไปเรื่อยๆตามลำดับตัวอักษรค่ะ
1: มีการจัดเก็บสินค้าประเภทวัตถุดิบสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ
0: นอกจากนี้แล้วยังมีการแบ่งการจัดเก็บวัตถุดิบที่มีน้ำหนักมากไว้ชั้นล่างสำหรับวัตถุดิบหรือสินค้าที่มีน้ำหนักเบากว่าจะถูกจัดเก็บในชั้นที่สูงขึ้นตามลำดับซึ่งวัตถุดิบหรือสินค้าที่มีน้ำหนักน้อยนะคะจะถูกจัดเก็บไว้ชั้นด้านบนตามมาตรฐานการรับน้ำหนักของแหลกชั้นวางสินค้าค่ะโดยคลังสินค้าของบริษัทมาลาพาร์ทยังมีระบบการจัดเก็บสินค้าแบบซิงเกิลแหลกเป็นการวางแหลกแถวเดียวนะคะเพื่อจัดเก็บสินค้า1ชุดและดับเบิลแหลกเป็นการวางแหลกชิดเป็นแถวคู่นะคะเพื่อพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าและเคลื่อนย้ายสินค้าประเภทเดียวกันครั้งละ2ชุดเพื่อความสะดวกและรวดเร็วค่ะโดยการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบหรือสินค้าต่างๆในคลังสินค้านั้นจะใช้รถโฟล์คลิฟต์หลายประเภทตามความเหมาะสมการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบสินค้าหรือโลเคชั่นนั้นๆค่ะนอกจากนี้บริษัทมาลาพาร์ทยังคำนึงถึงความสะอาดและความปลอดภัยของวัตถุดิบและสินค้าที่จัดเก็บโดยสร้างเป็นคลังสินค้าที่ปิดมิดชิดเพื่อป้องกันฝุ่นและน้ำได้เป็นอย่างดีค่ะ

0: ำหรับการรับวัตถุดิบที่ใช้สำหรับการผลิตสินค้าสำเร็จรูปเข้ามาเก็บในคลังสินค้าจะมีขั้นตอนดังนี้นะคะเมื่อวัตถุดิบมาถึงคลังสินค้าแล้วจะมีพนักงานแผนก QC มาทำการตรวจสอบคุณภาพเช็คจำนวนและความถูกต้องต่าง
1: ๆและเมื่อทำการตรวจสอบเสร็จแล้วพนักงานจะนำข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบมาทำการบันทึกข้อมูลลงในระบบ Enterprise Resource Planning หรือระบบ ERP ซึ่งเป็นระบบที่ทำการเลือกโลเคชั่นในการจัดเก็บวัตถุดิบตามนโยบายการจัดการคลังสินค้าที่บริษัทมาลาภาตั้งไว้
0: และในการจำหน่ายวัตถุดิบที่มีอยู่ในคลังเข้าสู่โรงงานจะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ
1: พนักงานจะต้องนำเอกสารสั่งผลิตซึ่งมีรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับวัตถุดิบ
0: เช่นปริมาณของวัตถุดิบตลอดจนโลเคชั่นที่วัตถุดิบถูกจัดเก็บอยู
1: ่หลังจากนั้นส่งให้พนักงานเพื่อบันทึกข้อมูลลงในระบบ ERP ซึ่งระบบจะทำการออกเอกสาร Picking Order เพื่อให้พนักงานหยิบสินค้าตามคำสั่งตามระบบ FIFO
0: ซึ่ง FIFO ก็คือระบบการหมุนเวียนวัตถุดิบใดที่เข้ามาคลังสินค้าก่อนก็จะถูกนำออกไปผลิตก่อนเพื่อลดความเสื่อมจากการจัดเก็บเป็นเวลานานค่ะในส่วนของการรับสินค้าสำเร็จรูปจากโรงงานที่ทำการผลิตเสร็จแล้วนะคะมาเก็บในคลังสินค้าจะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ
1: พนักงานคลังสินค้าก็จะทำการขนสินค้าเฉพาะที่ผ่านการ QC จากโรงงานแล้วเท่านั้นเพื่อนำกลับมาที่คลังสินค้าก็จะมีการนำข้อมูลเข้าระบบ ERP เพื่อเลือกโลเคชั่นในการจัดเก็บสินค้าเช่นเดียวกันกับขั้นตอนการรับวัตถุดิบด้วยค่ะ

และสำหรับขั้นตอนการนำจ่ายสินค้าสำเร็จรูปให้กับลูกค้าจะมีสินค้าใบสั่งซื้อจากพนักงานขายมาให้จากนั้นพนักงานคลังสินค้าจะตรวจสอบจำนวนปริมาณและสินค้าจากนั้นบันทึกข้อมูลสินค้าที่จะขายเข้าสู่ระบบ ERP ระบบจะทำการออกใบ Picking Order ที่มีทั้งรหัสสินค้าและโลเคชั่นที่สินค้านั้นถูกจัดเก็บอยู่จากนั้นให้พนักงานเคลื่อนย้ายสินค้าตามใบ Picking Order ทำการตรวจสอบความถูกต้องและออกใบ Invoiceเจ้าหน้าที่คำนวณปริมาตรสินค้าเพื่อบรรจุสินค้าลงในตู้คอนเทนเนอร์จากนั้นพนักงานทำการห่อหุ้มสินค้าด้วยฟิล์มพันพาเลทเพื่อป้องกันสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหายก่อนนำสินค้าขึ้นรถเจ้าหน้าที่จะต้องทำการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ให้เรียบร้อยทุกครั้งจึงจะทำการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ได้

0: เมื่อเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าตู้ครบตามจำนวนแล้วจึงนำส่งไปยังท่าเรือหรือสนามบินต่อไป
1: สำหรับการพาทัวร์คลังสินค้าบริษัทมาลาพาร์ทครั้งนี้นะคะทำให้เราได้ทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนที่มีความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างมากค่ะหวังว่าเนื้อหาสาระที่เรานำเสนอจะมีประโยชน์พอที่จะทำให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคลังสินค้าได้มากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณที่ติดตามเนื้อหาสาระดีๆจากพวกเรานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทศสตรีขอบคุณค่ะ

0: อาจารย์สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับอาจารย
1: ์วันนี้ที่ชินมายืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาชื่อว่าศูนย์การเรียนรู้ตามพระบรมราโชบายอำเภอบางระจันมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเราทำรูปแบบของการเกษตรแบบผสมผสานนะครับมีการปลูกพืชผักนะครับมีการทำนาข้าวเลี้ยงสัตว์โดยเน้นรูปแบบของเกษตรปลอดภัย
0: อาจารย์ครับหลักการเบื้องต้นของการตลาดมีอะไรบ้างครับ
1: หลักการเบื้องต้นของการตลาดนะครับครูจะอธิบายให้ฟังว่าการตลาดเริ่มต้นจากกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการแต่เราต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าของเราเป็นใครสินค้าของเราคืออะไรนะครับเพื่อที่จะได้รู้ในเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายและกลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถจะปรับปรุงให้เหมาะสมกับลูกค้าหรือผู้บริโภคของเราได
0: ้อาจารย์ครับบ้านผมทำเกษตรอย่างเงี้ยคือผมจะทำยังไงให้สินค้าเกษตรที่บ้านผมมีรายได้มากขึ้นมีราคามากขึ้นนะครับ
1: ก่อนอื่นนะครับครูจะขอบอกชินก่อนว่ารูปแบบของสินค้าแต่ละรูปแบบนั้นมันไม่เหมือนกันนะครับสินค้าเกษตรต่างจากสินค้าอื่นนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องรู้หลักก่อนว่าในเรื่องของรูปแบบการทำการตลาดนั้นเราต้องมีหลักเขาเรียกว่าอรรถประโยชน์จากการทำการตลาด4ด้านด้วยกันนะครับนั่นคืออะไรบ้างครับรูปแบบเวลาสถานที่และก็ความเป็นเจ้าของชินเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดชินก็น่าจะรู้ความหมายของตัวนี้ดีอยู่แล้วนะครับในส่วนของสินค้าการเกษตรเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดที่ว่าสินค้าบางชนิดนะครับมันเป็นการเน่าเสียได้ง่ายนะครับแต่ว่าก็จะมีช่องทางนะครับในเรื่องของการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่านะครับที่ศูนย์การศึกษาแห่งนี้อย่างเช่นเห็ดที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเป็นโรงเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าภูฐานนะครับซึ่งเห็ดเนี่ยนะครับก็จะสามารถขายได้สดเลยส่วนหนึ่งถ้าเหลือจากการจำหน่ายในทางการตลาดของเรานั้นนะครับเราก็จะทำการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดด้วยการนำไปแปรรูปนั่นคือไปทำเห็ดหยองกับข้าวเกียบเห็ดนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดซึ่งเราก็จะมีกระบวนการในเรื่องของการจัดจำหน่ายแพ็กเกจอะไรต่างๆเหล่านั้นการสร้างตราสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของเราต่อไปครับ
2: สวัสดีครับอันนี้คือโรงเรียนไส้เดือนนะครับซึ่งเราจะมีอยู่ไส้เดือนอยู่ 2,000 คือ 1,000 AF คือนะฮะคือ Africa Night Crawler และ 1,000 Tiger Isinia Tiger Warm นะฮะที่เราเลี้ยงอยู่ตอนนี้มีอยู่ 2,000 ซึ่งขยายพันธุ์ได้ดีเราก็มีอุณหภูมิทั้งหมดประมาณ38ประมาณรอบๆนะฮะแล้วก็มีอุปกรณ์การเลี้ยงหลายๆอย่างนะฮะแต่ที่พูดในวันนี้คือเรามีโคนเห็ดหรือลูกก้านเห็ดที่เราทิ้งแล้วเราไม่นำไปทิ้งนะฮะเรามาทำให้เป็นประโยชน์จากเห็ดโรงเห็ดใกล้ๆนี่นะฮะเรามาใส่ให้ไส้เดือนซึ่งตัวนี้เป็นโปรตีนชั้นดีนะฮะพูดง่ายๆเชื้อไส้เดือนเค้าเรียกตัวไส้เดือนจะขยายพันธุ์ดีเพราะมันเป็นโปรตีนนะฮะวิธีการเลี้ยงหรือวิธีการใส่ซึ่งจะขยายพันธุ์ให้ไส้เดือนมีจำนวนมากขึ้นนะฮะเราแหวกตรงกลางแบบนี้นะครับให้ไปร่องกลางนะฮะเป็นหรือเป็นรูตรงกลางแบบนี้นะครับเรานำโคนเห็ดนี่ก็เรียกโคนเห็ดที่เราตัดแต่งเรียบร้อยที่เราทิ้งมาใส่ตรงนี้นะฮะ1กำมือนะครับ1กำมือนะฮะพอใส่เสร็จเราก็จะกรบแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะก็จะมีไส้เดือนมากเลยเห็นไหมฮะนะครับถ้าเราจะให้มันกินเลยเราก็มาปิดให้มันแสงมืดเราก็สามารถเข้ามันจะกินได้ดีนะฮะปกติ1กระมังจะมีน้ำหนักอยู่ที่250กรัมนะฮะแต่เราสามารถใส่โคนเห็ดเข้าไปเนี้ยเพิ่มเป็น300ถึง400นะครับส่วนใหญ่จะเพิ่มเป็นการขยายพันธุ์นะฮะเราจะเอาไปตกเบ็ดเฟชชิ่งหรือจะเอาไปพวกง่ายให้ปลากินหรือเอาไปทำอะไรบางชนิดตัวนี้สามารถได้ดีนะครับ
1: อย่าลืมนะครับว่าการตลาดไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะครับเรายังมีรูปแบบของการตลาดที่หลากหลายอีกมากที่เราจะต้องนำไปประยุกต์ใช้นะครับจริงๆแล้วนะครับรูปแบบต่อไปในเรื่องของสินค้าเนี่ยก็จะมีการในเรื่องของการแปรรูปนะครับการสร้างแพ็กเกจนะครับการสร้างในเรื่องของตราผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทางการตลาดและเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเพื่อนำมาซึ่งผลประโยชน์ทางการตลาดอย่าลืมนะถ้าชินมีเพื่อนมีพี่มีน้องญาติๆสนใจที่จะเรียนสาขาการตลาดให้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีของเรานะครับคณะวิทยาการจัดการ
0: ครับขอขอบพระคุณอาจารย์นะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรนะครับเพื่อที่ผมจะนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดมีมูลค่าสินค้ามากยิ่งขึ้นครับขอขอบพระคุณครับ

จากการที่เราได้แปรรูปแล้วนะคะก็จะนำไปสู่การบรรจุภัณฑ์ค่ะซึ่งการบรรจุภัณฑ์นะคะก็มีหน้าที่หลักสำคัญนั่นก็คือการที่ผลิตภัณฑ์เนี่ยอยู่ในบรรจุภัณฑ์นะคะจะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะยังคงสมบูรณ์และสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ภายในได้ซึ่งแบ่งออกได้เป็น2ด้านนะคะนั่นก็คือ1ด้านเทคนิค2ด้านการตลาดค่ะโดยบรรจุภัณฑ์ของเรานะคะจะแบ่งออกเป็น3ระดับค่ะนั่นก็คือบรรจุภัณฑ์ขั้นที่1นะคะหรือเรียกว่าปฐมภูมิค่ะบรรจุภัณฑ์ขั้นที่2นะคะหรือเรียกว่าปฐมภูมิค่ะบรรจุภัณฑ์ขั้นที่3นะคะหรือเรียกว่าตติยภูมิค่ะเรามาดูรายละเอียดการบรรจุภัณฑ์กันนะคะระดับชั้นของบรรจุภัณฑ์นะคะบรรจุภัณฑ์ที่นำมาใช้ในการบรรจุภัณฑ์หรือสินค้าเนี่ยมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันตามบทบาทหน้าที่นะคะซึ่งสามารถจำแนกระดับชั้นของบรรจุภัณฑ์เนี่ยได้เป็น3ระดับได้แก่บรรจุภัณฑ์ชั้นที่1นะคะบางทีก็เรียกว่าบรรจุภัณฑ์หลักหรือบรรจุภัณฑ์ชั้นในสุดนะคะเพราะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ติดอยู่กับผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั่นเองค่ะมีหน้าที่ในการรองรับและปกป้องและรักษานั่นเองนะคะบรรจุภัณฑ์ชั้นที่2นะคะบางทีก็เรียกว่าบรรจุภัณฑ์รองบรรจุภัณฑ์กลุ่มค่ะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีหน้าที่ในการรวมบรรจุภัณฑ์ชั้นที่1เข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าได้มากกว่า1หน่วยนั่นเองนะคะบรรจุภัณฑ์ชั้นที่3ค่ะบางทีก็เรียกว่าบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งสินค้าบรรจุภัณฑ์เพื่อการกระจายสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งค่ะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีหน้าที่ในการรวมบรรจุภัณฑ์ชั้นที่2เข้าด้วยกันเพื่อเป็นการจัดเก็บสต็อกสินค้านะคะเพื่อรอการจัดจำหน่ายหรือว่ารอการจัดส่งนั่นเองเพื่อเป็นการขนส่งจากแหล่งผลิตไปสู่การจำหน่ายบรรจุภัณฑ์นั่นเองค่ะเมื่อเรามีสินค้าแล้วนะคะเราจะนำไปสู่ช่องทางการจัดจำหน่ายค่ะซึ่งช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะมีหน้าที่สื่อสารการตลาดกับผู้บริโภคเพื่อกระตุ้นการซื้อการเคลื่อนย้ายและคลังสินค้าค่ะโดยช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้านะคะของธุรกิจเนี่ยมี5ช่องทางดังนี้ค่ะด้านช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทนะคะมีทั้งหมด5ช่องทางหลักๆได้แก่ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบสมัยใหม่ค่ะหรือ Modern Trade นะคะช่องทางการจัดจำหน่ายแบบสมัยใหม่เนี่ยทั้งหมดของบริษัทในปัจจุบันเนี่ยมีดังนี้ค่ะประเภทร้านค้าสะดวกซื้อนะคะ Convenience Store ค่ะเน้นจำนวนสาขาความสะดวกสบายโดยสถานที่ที่ตั้งเนี่ยจะอยู่ใกล้กับผู้บริโภคจำนวนสินค้าปลีกขนาดพกพาและขนาดเล็กค่ะธุรกิจรูปแบบนี้นะคะได้แก่ 7-Eleven, Family Mart, Big C Mini, Tesco, Lotus

ในส่วนของรายวิชางานแม่บ้านโรงแรมนะคะของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะวิทยาการจัดการสาขาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการได้มีการเรียนการสอนซึ่งมีทั้งภาคทฤษฎีซึ่งเรียนในห้องเรียนและภาคปฏิบัติซึ่งเรียนณศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพนี้ในตอนนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของห้องพักซึ่งเราจะเน้นในเรื่องของการปูเตียงและการพับผ้าเช็ดตัวให้เป็นรูปต่างๆซึ่งมีทั้งในรูปแบบของหงส์ในรูปแบบของช้างสับปะรดและขอนไม้ค่ะ

การพับผ้าเช็ดตัวแบบที่1การพับช้างขั้นตอนการพับผ้าเช็ดตัวรูปช้างการพับตัวช้างมีขั้นตอนดังนี้1กางผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ออกตามแนวนอน2จับปลายผ้าทั้งด้านบนและด้านล่างประมาณ3นิ้วจำนวน2ทบแล้วพลิกกลับพับผ้าเช็ดตัวด้านซ้ายและด้านขวาเข้ามาทั้งสองด้านแล้วทำการม้วนผ้าทั้งสองด้านเข้าหากันที่จุดกึ่งกลางเสร็จแล้วพับครึ่งให้มีลักษณะเป็นตัวช้างเมื่อพับตัวช้างแล้วให้ทำการพับส่วนหัวโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. กางผ้าเช็ดตัวผืนเล็กตามแนวนอนใช้มือกดที่กึ่งกลางของผ้าจากนั้นม้วนผ้าจากมุมผ้าด้านบนของทั้งสองฝั่งลงมาบรรจบกันที่จุดกึ่งกลางจับผ้าด้านเรียบเข้าหาตัวและให้ชายผ้าที่มีลักษณะคล้ายงวงช้างอยู่ด้านล่างจากนั้นทำหูของช้างโดยพลิกชายผ้าด้านบนลงมาให้เป็นใบหน้าและจัดชายด้านข้างให้เป็นลักษณะของหูช้างทั้งสองข้าง

การพับผ้าเช็ดตัวแบบที่2การพับผ้าเช็ดตัวเป็นรูปหมูมีขั้นตอนการพับดังนี้เริ่มที่ส่วนลำตัวพึงกางผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่และทำการพับชายผ้าด้านบนและด้านล่างประมาณ5เซนติเมตรพับชายผ้าด้านข้างทั้งสองข้างเข้าหากึ่งกลางและทำการม้วนเข้าหากึ่งกลางให้แน่นสามพลิกกลับด้านให้ด้านที่เรียบอยู่ด้านบนและทำการพับครึ่งสี่พลิกผ้าอีกครั้งหนึ่งให้เส้นแบ่งเป็นลักษณะแนวนอนแล้วทำการดึงขาทั้งสองข้างแยกออกจากกัน 5. ทำการพลิกกลับด้านให้เป็นลักษณะของสัตว์ที่นอนหรือหมอบเมื่อได้ส่วนลำตัวเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปทำการพับส่วนหัวของหมูโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. กางผ้าเช็ดตัวผืนเล็กให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2.พับสันผ้าลงมาประมาณ3เซนติเมตรจากนั้นพับมุมบนซ้ายและขวาของผ้าลงมาที่จุดกึ่งกลางแล้วทำการพลิกกลับด้าน 3. พับผ้าส่วนที่เป็นมุมแหลมลงมาที่จุดกึ่งกลางพลิกกลับด้านและม้วนผ้าด้านข้างทั้งซ้ายและขวาเข้ามาหากันให้บรรจบกันตรงกลางพลิกกลับด้านและพับชายผ้าด้านบนเข้ามาที่จุดกึ่งกลางเพื่อให้เป็นหน้าและจัดมุมบนของผ้าให้เป็นหูทั้งสองข้างนำมาประกอบกับส่วนตัวให้เป็นรูปหมูโดยสมบูรณ์

การพับผ้าเช็ดตัวแบบที่3การพับผ้าเช็ดตัวลายสับปะรดมีขั้นตอนดังนี้1กางผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วพับให้เป็นรูปสามเหลี่ยม2พับสันผ้าขึ้นมาประมาณ3ส่วน4ของผ้าและทำการพลิกผ้าให้ด้านเรียบอยู่ด้านบน3พับชายผ้าด้านหนึ่งให้เท่ากับยอดของสามเหลี่ยมจากนั้นทำการม้วนผ้าให้เป็นลักษณะคล้ายหัวสับปะรดเสร็จแล้วทำการเก็บชายผ้าให้เรียบร้อยพร้อมจัดทรงให้สวยงามการพับผ้าเช็ดตัวแบบที่4การพับผ้าเช็ดตัวรูปขอนไม้มีขั้นตอนดังนี้1กางผ้าเช็ดตัวผืนเล็กออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้ววางผ้าให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด2พับมุมผ้าด้านซ้ายและขวาเข้ามาตรงกลางแล้วพับมุมผ้าด้านบนลงมาครึ่งหนึ่งและทำการม้วนให้เป็นรูปขอนไม้เสร็จแล้วนำไปวางคู่กับสับปะรด

การพับผ้าเช็ดตัวเป็นรูปหงขั้นตอนการพับตัวหงกางผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ออกเป็นแนวนอนใช้นิ้วกดที่จุดกึ่งกลางของชายผ้าด้านบนแล้วทำการม้วนผ้าจากมุมด้านบนทั้งสองด้านทั้งด้านซ้ายและด้านขวาให้ลงมาบรรจบกันที่จุดกึ่งกลางทำการม้วนให้แน่นและจัดทรงให้เป็นลักษณะของตัวหงตัวที่1จากนั้นใช้วิธีการเดียวกันทำหงตัวที่2เมื่อทำหงทั้ง2ตัวเสร็จแล้วให้นำหงทั้ง2ตัวมาจัดวางให้เป็นรูปหัวใจเมื่อทำตัวหงเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการพับส่วนปีกโดยการกางผ้าเช็ดตัวผืนเล็กตามแนวตั้งและทำการพับผ้าขึ้นมา1นิ้วทบไปมาด้วยระยะที่เท่ากันให้เป็นลักษณะของพัดจากนั้นพับครึ่งนำปีกไปวางไว้ด้านหลังตัวหงพร้อมทั้งจัดแต่งให้สวยงาม

ากที่ทุกท่านนะคะได้รับชมวิดีทัศน์นี้เรียบร้อยนะคะในโอกาสหน้าในครั้งต่อไปเราคงจะได้มีโอกาสในการพับผ้าเช็ดตัวเป็นรูปแบบต่างๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะ

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการนั้นนอกจากในภาคทฤษฎีแล้วเรายังมีภาคปฏิบัติด้วยในรายวิชาความรู้เบื้องต้นด้านการจัดประชุมงานแสดงสินค้าและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลนั้นเรามีกิจกรรมเสริมภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปีเป็นระยะเวลา20ชั่วโมงค่ะซึ่งใน20ชั่วโมงนี้นักศึกษาจะต้องฝึกในการจับจีบระบายผ้าเป็นลวดลายต่างๆการตกแต่งห้องประชุมในวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของศิลปะการจับจีบระบายผ้าเพื่อใช้ในห้องประชุมที่เราเป็นกิจกรรมเสริมกันค่ะ

0: ตอนนี้เราอยู่กับพี่หวังซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจับจีบระบายผ้านะคะของที่นี่ค่ะพี่หวังคะเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างคะที่จะใช้ในการจับจีบระบายผ้าในครั้งนี้ค่ะ
1: อันดับหนึ่งก็มีผ้ามันหลากสีนะคะแล้วก็จะเป็นผ้าดิบค่ะผ้าดิบไว้ขึงหน้าโต๊ะนะคะขึงบนโต๊ะค่ะแล้วก็จะมีแม็กพร้อมลูกแม็กไว้ยิงผ้าให้กึงหน้าโต๊ะนะคะแล้วก็จะเป็นครีมบิดลวดชาวไว้สำหรับดึงหรือแกะแม็กนะคะแล้วก็จะเป็นเข็มหมุดหลากสีนะคะเป็นเข็มหมุดหลากสีแล้วก็เป็นไม้บรรทัดไว้วัดความกว้างความยาวของจับการจับจีบระบายผ้านะคะแล้วเราก็จะมีอุปกรณ์เสริมที่ทำไว้สำหรับเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการจับจีบระบายผ้านะคะ
0: ซึ่งการจับจีบระบายผ้านะคะเราจะใช้ในการกิจกรรมเสริมอบรมนักศึกษาทุกรุ่นของเรานะคะเป็นระยะเวลา20ชั่วโมงค่ะทั้งหมด20ลายนะคะแต่วันนี้เราจะสาธิตการทำศิลปะการจับจีบระบายผ้านั้นกี่ลายคะ
1: วันนี้เตรียมมา2ลายค่ะ
0: ค่ะมีลายอะไรบ้างคะ
1: ก็จะมีลายพีทกับลายผีเสื้อค่ะ
0: ลายพีทที่เราใช้ตกแต่งสถานที่ไหนบ้างคะ
1: ลายพีทจะใช้ตกแต่งโต๊ะลงทะเบียนและห้องประชุมจัดเลี้ยงค่ะ
0: อ๋อแล้วอีกลายนึงคือลาย
1: ผีเสื้อเหมาะสำหรับห้องประชุมที่เป็นโต๊ะวิทยากรในห้องประชุมนะคะ
0: อ๋อโอเคค่ะงั้นพี่หวังพร้อมไหมคะที่เราจะไปสาธิตให้ทุกท่านได้ชมจับจีบระบายผ้าทั้ง2ลายกันค่ะ
1: พร้อมค่ะ
0: ค่ะไปกันเลยค่ะ

เรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเราจะเริ่มจากใช้ผ้าดิบขึงหน้าโต๊ะนะคะขึงหน้าโต๊ะยิงจะใช้เราจะใช้แม็กยิงให้ผ้ามันเกิดความตึงแล้วก็สะดวกในการจับจิบระบายผ้านะคะเราจะเริ่มยิงจากหัวโต๊ะก่อนนะคะเราจะเริ่มยิงจากหัวโต๊ะทั้ง2ด้านนะคะต่อไปเราจะเริ่มการจับจีบลายพีทนะคะอุปกรณ์เราก็จะมีใช้ไม้ตอนนี้เราจะสาธิตด้วยใช้ไม้18เซนเป็นหลักนะคะเราจะใช้พับผ้าเข้าในค่ะพับผ้าเข้าในนะคะฉายผ้าก็จะสูงกับพื้นประมาณ1เซนติเมตรนะคะเราก็จะใช้ไม้วัดดูนะคะว่าเศษที่เหลือนี่อยู่ประมาณ47เซนนะคะเราจะเริ่มปักหมุดจากหัวโต๊ะปักหมุดเราก็จะปักเหมือนเราเย็บผ้านะคะแล้วเราก็จะทบผ้าย้อนกลับไปใต้หมุดแรกนะคะหรือนี่เราจะได้กลีบที่1นะคะจีบต่อไปแล้วก็จะทำลักษณะเหมือนกลีบแรกนะคะแล้วก็วัดไว้ที่เราจะปักหมุดใต้หมุดที่1ไว้นะคะแล้วเราก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะ

เรามาเริ่มทำลายผีเสื้อเลยนะคะก่อนอื่นเราจะแบ่งผ้าให้ชายผ้าสูงกับพื้นประมาณ1เซนติเมตรนะคะเราจะใช้ไม้อุปกรณ์ไม้วัดคือเป็นไม้18เซนนะคะเราจะวัดผ้าเศษผ้าที่เหลือค่ะเศษผ้าที่เหลือก็จะเหลือประมาณ46เซนโดยประมาณนะคะเรามาเริ่มวิธีทำกันเลยค่ะเราจะปักเข็มหมุดอยู่ในไม้ที่18นะคะเราจะเริ่มจากหัวหมุดที่1ค่ะที่1เราจะวัดมาที่18เซนนะคะแล้วเราก็จะทบผ้าย้อนกลับไปค่ะย้อนกลับไปหมุดที่ปักหมุดอีก1ครั้งปักหมุดก็ปักเหมือนเราเย็บผ้านะคะคือกดลงไป1แล้วงัดขึ้นแล้วก็ปักลง1และต่อไปเราก็จะไปเริ่มปักลายที่ดอกที่2ต่อไปเลยค่ะเราก็จะวัดผ้าอยู่ที่46เซนนะคะเราก็จะทำแบบเหมือนเดิมเมื่อกี้ก็คือย้อนลายผ้ากลับไปย้อนลายผ้ากลับไปหาหมุดแรกคือ18เซนนะคะแล้วเราก็จะปักหมุดที่2ปักที่2ถอยหลังจากหมุดเดิมไปเราก็จะได้เนื้อผ้าแบบนี้นะคะช่วงหัวมุมอย่างนี้มันอาจจะไม่มีความสัดส่วนที่ไม่เท่ากันเราก็จะใช้วัดไม้แบ่งแบบนี้นะคะเราจะปักอยู่ที่8เซนนะคะแล้วเราก็จะย้อนทบกลับไปเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมที่เป็นหัวหมุดแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีจับดอกลายผีเสื้อกันนะคะเราจะใช้ไม้วัดที่เป็นไม้เราจะใช้ไม้วัดที่เป็นไม้6เซนนะคะ6เซนแล้วเราก็จะปักหมุดจากวัดชนหมุดนะคะแล้วเราก็จะปักหมุดด้านนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาทำปีกซ้ายอีกปีกนี่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนการจับจีบขึ้นมาเลยนะคะจับจีบเราก็จะพับผ้าชายล่างของผ้าที่เราแบ่งนี้เข้าไว้นะคะพับผ้านี่ชายล่างนี่เข้าไปแล้วก็เราก็จะนับอันนี้เราจะนับที่6ครั้งนะคะเราจะนับ1นับ2นะคะนับ3นับ4นับ5นับ6ที่เป็นบนสุดนะคะอันนี้เราใช้วิธีปักหมุดแบบเย็บผ้านะคะเราจะใช้วิธีปักลงนะคะ1ครั้งแล้วก็งัดขึ้นค่ะงัดขึ้นแล้วก็จะปักลงช่วงปักก็ระวังนิ้วหน่อยนะคะเดี๋ยวเข็มหมุดมันคมจะไปจิ้มนิ้วค่ะ

เป็นยังไงบ้างคะการสาธิตการจับจีบระบายผ้าเรายังมีลวดลายผ้าอีกมากมายเลยค่ะไว้โอกาสหน้าเราจะมาสาธิตให้ทุกคนได้ดูวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ไบโอโอเย่ตอนสุดยอดสัตว์นักเลี้ยงลูก
1: จิงโจ้สุดยอดคุณแม่แห่งทวีปออสเตรเลียจิงโจ้เป็นสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้องนะครับมีเฉพาะคุณแม่เท่านั้นกระเป๋าเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกครับสมมุติว่าถ้าเป็นน้องเหนือตอนเด็กๆใช่ไหมครับตอนที่น้องเหนือคลอดออกมาเนี่ยก็ตัวใหญ่ประมาณนึงจำได้ไหม
2: ตัวเท่านี้ครับ
1: ใช่ไหมครับเด็กทารกประมาณนี้แต่ว่าลูกจิงโจ้เนี่ยคลอดออกมาขนาดเล็กมากเลยครับเล็กแบบ
2: เท่านี้เหรอครับ
1: ตัวเล็กๆแดงๆลูกกระต่ายยังไม่ลืมเลยครับเสร็จแล้วพอคลอดมาปุ๊บเนี่ยก็เลยออกมาแล้วก็ไต่ขนตรงพุงแม่นะครับขึ้นมาซึ่งในกระเป๋านั้นมันก็จะไปพบกับสิ่งหนึ่ง
2: คืออะไรครับ
1: หัวนม
2: เฮ้ย
1: ในกระเป๋าเนี่ยก็มีหัวนมอยู่แล้วลูกจิงโจ้ก็ไปดูดนมตรงนั้นจากนั้นถึงค่อยโตจากตัวเล็กๆเด็กกลายเป็นตัวใหญ่ในกระเป
2: ๋
1: า
2: ตัวใหญ่ๆในกระเป๋า
1: ทีนี้สมมติว่าลูกจิงโจ้โตแล้วบางครั้งเนี่ยพอมันออกไปข้างนอกกระเป๋ามันก็ยังกลับมาอยู่ในกระเป๋าอีกนะ
2: เฮ้ย
1: เหมือนกับเป็นที่ที่มันรู้สึกปลอดภัยยังมีสัตว์อีกชนิดนึงที่แปลกประหลาดออกไปฮะคือคุณพ่อเป็นฝ่ายที่มีกระเป๋าหน้าท้องไว้เลี้ยงลูก
2: เพศชายนี่แหละครับ
1: เพศชายนี่แหละครับและไม่ใช่โดราเอมอนด้วยนะครับใบให้ว่าเป็นสัตว์น้ำครับ
2: สัตว์น้ำปลา
1: เป็นปลาใช่ครับมันตั้งชื่อตามสัตว์บกชนิดนึงซึ่งร้องแบบนี้ม้าน้ำถูกต้องครับ
2: เย้
1: ม้าน้ำสุดยอดคุณพ่อแห่งท้องทะเลคุณพ่อของม้าน้ำนี่แหละครับจะเป็นคนที่รับฝากไข่จากคุณแม่นะฮะคุณแม่พอมีไข่เสร็จแล้วก็จะเอาที่วางไข่ของคุณแม่มาปล่อยไข่ใส่ลงไปในกระเป๋าหน้าท้องของคุณพ
2: ่อกระเป๋าหน้าท้องคุณพ่อ
1: จากนั้นคุณพ่อก็ทำหน้าที่ฟักไข่ครับคอยประคบประหงมดูแลจนกระทั่งลูกม้าน้ำเล็กๆที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยฟักออกมาแล้วก็ในที่สุดก็ออกขนอ้อมอกพ่อไปนะฮะแล้วก็ออกไปสู่ท้องทะเล
2: แล้วทำไมม้าน้ำไม่วางไข่ไว้ในน้ำล่ะครับ
1: ก็เพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยไข่ไว้ในน้ำเฉย
2: ๆปล่อยไข่
1: สักพักเนี่ยในน้ำมีอะไรครับ
2: ปลาม
1: ีปลาอื่นมากมายมันก็จะมาทำอะไร
2: กิน
1: ไข่นั่นเองฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยไว้เฉยๆเนี่ยไม่ดูแลเลยไข่โอกาสรอดค่อนข้างต่ำแต่ว่ามันจะมีปลาอีกหลายๆชนิดที่แม้กระทั่งพอลูกออกจากไข่แล้วเนี่ยก็ยังดูแลต่อ
2: ฮะคืออะไรเหรอครับ
1: ก็คือว่าเป็นปลาที่อมลูกไว้ในปากอย่างที่บอกว่าถ้าเราเป็นสัตว์น้ำตัวเล็กๆเนี่ยเราเสี่ยงมากต่อการจะโดนปลาใหญ่มากินเพราะฉะนั้นคุณแม่ที่คลอดลูกมาเยอะๆเล็กๆเต็มไปหมดเนี่ยหรือคุณพ่อก็ได้นะบางทีช่วยกันก็จะอมลูกทั้งหมดนะครับไว้ในปากคราวนี้ปลาอื่นมาแย่งไปกินไม่ได้ลูกๆที่อยู่ในปากของคุณพ่อที่อมลูกเอาไว้ก็จะรอดพ้นจากการถูกปลาอื่นจับกิน
2: ผมลองอมบ้างสิ
1: เป็นไงฮะโอเคดีมากอ่ะพ่นออกมาได้แล้ว แต่มันยังมีสัตว์ต่างๆที่เลี้ยงลูกไว้ข้างหลังครับในโลกของสัตว์ต่างๆเนี่ยครับมีสัตว์มากมายเลยที่เลี้ยงลูกไว้บนหลังบางครั้งเราอาจจะเคยเห็นเวลาเราเห็นฝูงลิงเราจะเห็นว่ามีลิงเด็กๆขี่หลังพ่อหรือขี่หลังแม่อยู่ส่วนใหญ่จะเป็นแม่นะฮะก็เดินไปไหนก็พาไปด้วยกันแต่ทีนี้เนี่ยจะมีสัตว์อื่นๆที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยว่าเอ้ยสัตว์ประเภทนี้มีการเลี้ยงลูกบนหลังด้วยเหรอยกตัวอย่างเช่นกบเป็นต้นกบเนี่ยมีหลากหลายชนิดเลยที่แบบว่าเอาไข่เนี่ยไว้บนหลังแล้วพอไข่ฟักเป็นกบลูกกบเรียกอะไร
2: ลูกออนครับ
1: ครับบางครั้งเนี่ยพ่อกบก็ฟักไข่ใช่ไหมบนหลังแล้วพอไข่กลายเป็นลูกออสเนี่ยก็ให้ลูกออสขี่หลังต่อไปไหนมาไหนก็พาลูกออสขี่หลังไปด้วยวันนี้พวกเราเรียนรู้เรื่องอะไรกันไปบ้างครับ
2: ได้รู้ว่าสัตว์แต่ละตัวเลี้ยงลูกกันยังไงครับ
1: ก็จะเห็นว่ามีตั้งแต่สัตว์ที่เลี้ยงลูกในกระเป๋าหน้าท้อง
2: ใช่ครับ
1: เลี้ยงลูกในปากก็มี
2: ใช่ครับ
1: เลี้ยงลูกข้างหลังก็มี
2: ใช่ครับ
1: เราเห็นว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยยังไงก็ยากลำบากทั้งนั้นดูอย่างลูกคนเราสิตั้งแต่เด็กจนโตกว่าจะเรียนจบกว่าจะหางานทำกว่าจะได้พ่อแม่นี่โอ้ยต้องเฝ้าทะนุถนอมเลี้ยงดูนะฮะรู้สึกไงบ้างน้องเหนือ
3: ซาบซึ้งครับ
1: ครับ
3: น้องเหนือจะตั้งใจเรียนเพื่อเป็นเด็กดีต่อพ่อแม่ครับ
1: ดีมากดีมาก

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและปัจจัยการเจริญเติบโตของสัตว์มีอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตจึงต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตได้แก่อาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยปัจจัยที่1อาหารสัตว์ต้องการอาหารเพื่อสร้างพลังงานและเพื่อการเจริญเติบโตถ้าสัตว์ขาดอาหารเป็นเวลานานๆก็จะทำให้สัตว์ตายได้เราสามารถจำแนกสัตว์ตามลักษณะอาหารที่กินได้เป็น3ประเภทคือสัตว์กินพืชเช่นแพะกินหญ้าหมูกินรำข้าวหรือนกบางชนิดกินผลไม้และน้ำหวานจากเกสรดอกไม้สัตว์กินเนื้อเช่นตุ๊กแกและกบกินแมลงชนิดต่างๆนกบางชนิดเป็นนกนักล่าเช่นนกอินทรีจะกินสัตว์ที่มีขนาดเล็กเป็นอาหารสัตว์กินพืชและเนื้อเช่นไก่กินหนอนและข้าวเปลือกเป็นอาหารปัจจัยที่2น้ำสัตว์ต้องการน้ำในการดำรงชีวิตเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญในร่างกายเป็นส่วนประกอบของเลือดทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารในร่างกายถ้าขาดน้ำก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตตายได้นอกจากนั้นสัตว์บางชนิดยังอาศัยอยู่ในน้ำและใช้น้ำ

ที่3อากาศร่างกายของสัตว์ทุกชนิดต้องการออกซิเจนในอากาศเพื่อการหายใจและปัจจัยที่4ที่อยู่อาศัยสัตว์แต่ละชนิดต้องการนอนหลับพักผ่อนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและการเจริญเติบโตนอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของสัตว์เช่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสายน้ำอุณหภูมิแสงแดดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็จะปรับตัวและแสดงออกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเรียกว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์การตอบสนองต่อแสงสัตว์สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับแสงเช่นการที่นกบินออกจากรังในตอนเช้าหรือไก่ขันในตอนเช้าการตอบสนองต่ออุณหภูมิเช่นสุนัขจะระบายความร้อนโดยการหอบเพื่อให้น้ำระเหยออกจากปากควายชอบนอนในหนองน้ำหรือในโคลนเพื่อป้องกันแสงแดดเผาผิวหนังของมันการตอบสนองต่อการสัมผัสเช่นกิ้งกือจะขดหัวเข้าด้านในเมื่อถูกสัมผัสชนิดต่างๆจะหุบฝาหรือหดตัวเข้าในเปลือกอึ่งอ่างเมื่อได้รับการสัมผัสจะเกิดการพองตัวนั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ survive s u r v i v e survive แปลว่าการดำรงชีวิต stimulus s t i m uUS stimulus แปลว่าสิ่งเร้า response response response แปลว่าการตอบสนองเด็กๆเรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์เพื่อความอยู่รอดก็คืออาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยซึ่งสัตว์มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้กันต่อว่าสัตว์มีลักษณะแตกต่างกันเราจะสามารถจำแนกในรูปแบบไหนและสัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์อะไรบ้างรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องสวัสดีนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับพบกับอาจารย์เจตนะครับอาจารย์เจษดานินนะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะครับเรายังอยู่ในเนื้อหาของการเรียนเรื่อง Basic AI Programming นะครับสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันไปครับเด็ก
1: ๆก็ค่ะใช้
0: เราทำอะไรครับ
1: ส่วนของร่างกายในการขยับหุ่นยนต
0: ์สัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้นะครับเราควบคุมหุ่นยนต์ไม่ใช่

0: หุ่นยนต์ตัวจริงนะเป็นหุ่นยนต์แบบไหนครับ
1: ระบบจำเลือ
0: หุ่นยนต์จำลองนะหรือเรียกหุ่นยนต์เสมือนเนี่ยโดยการใช้ใบหน้าใช้มือนะครับในการควบคุมนะใช้หลากหลายนะใช้หลากหลายมากเลยในการควบคุมวันนี้นะเราจะไปลองทำความรู้จักครับกับนะเราบอกว่าครั้งที่แล้วเราสร้างโมเดลยังไม่ได้ทำเลยนะเราเลือกใช้นะครับโมเดลที่มันมีอยู่แล้วนะเราจะลองนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยสร้างโมเดลเองนะว่าการที่จะมาเป็นโมเดลเนี่ยจับอะไรบางอย่างได้เนี่ยเรามีวิธีการทำงานยังไงนะครับและวันนี้นะครับเราจะใช้ใบงานที่2ครับเป็นใบงานเรื่องการสร้างโมเดลการเรียนรู้นะครับในการที่จะทำงานนะครับตลอด1ชั่วโมงนี้นะครับใช้เวลาไม่นานแล้วเดี๋ยวเราจะได้เข้าใจว่าการที่เราจะสร้าง AI โมเดลเนี่ยสักอันนึงเนี่ยหลักการทำงานเป็นยังไงนะครับเอาละครับวันนี้เราจะอยู่ในหน้าจอนะครับเราจะใช้ตัวที่เป็น AI Tizen นะครับใครที่นะครับเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วนะครับก็เข้าได้นะครับใครที่ยังไม่เข้านะครับอาจจะเซิร์ชในนะครับเว็บเบราว์เซอร์นะครับ aitizen.in.th นะครับเข้ามาที่หน้าจอแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดเข้าสู่ระบบนะครับเราจะใช้ในอุปกรณ์ตรงนี้นะครับที่เราจะเรียนรู้กันนะครับใครที่เข้าสู่ระบบแล้วนะครับเราจะเจอหน้าจอนี้นะครับ AI Tizen นะครับวันนี้เราจะคงใช้เนื้อหาเดิมนะครับก็คือการเขียนโค้ดนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปตรงนั้นนะครับอาจารย์ขออนุญาตเปิดหน้าจอตรงนี้ให้ดูนิดนึงครับวันนี้เราอยู่ใบงานที่2นะการสร้างโมเดลการเรียนรู้นะครับเรื่องที่เราจะทำกันนะครับก็คือนะแถดแดนนะครับเราจะใช้ภาพจากกล้องนะไม่ว่าจะเป็นภาพที่ถ่ายมานะครับหรือภาพที่แบบถ่ายสดๆเลยเอามาสร้างโมเดล AI เมื่อกี้เราไม่ได้สร้างโมเดล AI เลยนะครับนะครับก่อนหน้านี้นะครับเราไม่ได้สร้างโมเดล AI เลยเราใช้โมเดลสำเร็จรูปที่มีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับใบหน้านะการเคลื่อนไหวของมือนะครับการเคลื่อนไหวของแขนร่างกายและส่วนต่างๆนะครับโอเคทีนี้หลักการครับนักเรียนง่ายมากเลยเราจะใช้ตัวนี้ครับสิ่งที่เรียกว่า image classifier นะครับ image classifier ในการทำงานแยกประเภทนะครับนะก่อนจะไปตรงนั้นครับวิธีการนะครับง่ายมาก3ขั้นตอนครับ 1. เราจะทดสอบนะทดลองฝึกการตั้งค่ากล้องนะครับและถ่ายภาพวัตถุนะครับและเราจะเริ่มฝึกนะสร้างโมเดลการเรียนรู้ครับแล้วก็ใช้สำหรับตรวจจับวัตถุครับแล้วเราจะเอาไปลองใช้งานในสถานการณ์จริงนะครับถ้าใครนะครับพร้อมแล้วนะครับเปิดหน้า AI Tizen ขึ้นมาได้เลยนะครับนะใครเปิด AI Tizen เสร็จแล้วยกมือครับโอเคนะครับโอเคทีนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับเปิด AI Tizen เสร็จแล้วนะครับมาเลยครับเลือกนะครับเข้ามาเลือกตรงที่นะครับเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์ครับคลิกเข้าไป1ครั้งนะครับรอตัวนะครับเว็บไซต์เนี่ยโหลดขึ้นมานะครับเราก็จะได้หน้าตานะครับที่พร้อมใช้งานใครที่ขึ้นหน้าจอนี้แล้วนะครับนะบอกให้อาจารย์ทราบได้นะครับโอเคครับข้างหลังนะครับข้างหน้าเสร็จแล้วนะครับมาครับอย่างแรกสุดครับมาที่กล้องเลยครับถ้าใครจำได้นะครับจากสัปดาห์ก่อนนะครับกล้องอยู่ตรงไหนครับไปที่ image data นะครับ
1: แล้วก็เลือก basic
0: จ้าเลือก basic เลือกอะไรต่อจ้า camera นะครับอ่ะเอากล้องมาวางนะครับตอนนี้ครับตอนนี้สิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือกล้องนะครับคือกล้องหนึ่งตัวสัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้เราใช้โมเดลที่ชื่อว่า AI ครับชื่อว่า AI นะครับเราใช้เช่นอะไรครับเราใช้ face นะครับสำหรับจับใบหน้านะครับเราใช้ hand นะครับเพื่อจับเรื่องของมือหรือเราใช้เป็น body นะครับนะสำหรับการจับการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับวันนี้นะครับอาจารย์จะลองนะครับใช้วิธีใหม่โดยที่เราจะสร้างโมเดลเองการที่เราจะสร้างโมเดลเองนั่นหมายความว่านะเราต้องทำยังไงก่อนครับโมเดลถึงจะฉลาดได
1: ้เราต้องโพสท่า
0: ถ้าเราจะสร้างโมเดลเองวิธีการต้องทำยังไงครับง่ายสุดเลยอันดับแรกสุดต้องทำยังไงบ้าง
1: ยืนตรงกล้องให้กล้องโฟกัสเราก่อนแล้วเราค่อยทำให้เป็นภาพนิ่งแล้วก็ใส
0: การที่โมเดลจะฉลาดได้แสดงว่าโมเดลต้องผ่านการสอนไหมเราต้องสอนโมเดลไหมเออถ้าไม่สอนเนี่ยเขาก็ทำไม่เป็นเหมือนที่สมมติเราบอกว่าเราฝึกสุนัขให้ยกขาถ้าเราไม่ฝึกบ่อยๆเขาก็ทำไม่เป็นดังนั้นเราจะมาลองสอนโมเดลนะครับเพื่อสร้างโมเดลนะวิธีการนะครับถ้านะเมื่อกี้ใครจำได้นะครับอาจารย์เลือกกล่องหนึ่งนะครับให้มาเลือกที่นะครับ AI นะครับกด classify ครับนะกด classify นะครับจากนั้นครับผมให้เลือกคำว่า image classifier ครับลากมาวางก่อนนะครับนะส่วนใครที่ลากมาวางแล้วกล้องมันเชื่อมกันเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับมีใครสังเกตเห็นอะไรไหมครับใน image classifier สีเขียวเห็นอะไรบ้างเอ่ยในนี้มีอะไรบ้างครับ
1: มีเหมือนเป็นกล้อง
2: ใช่มีเป็นกล้อง
1: มีเหมือนเป็นเหมือนกับเป็นเริ่มวิดีโอที่เราถ่ายเสร็จแล้ว
0: โอเคงั้นตอนนี้เรากำลังจะสอนนะเรากำลังจะสอนนะครับจะสอนให้ตัว AI เนี่ยรู้จักนะวิธีการก็คือตอนนี้ถ้าใครนะครับอยู่ตรงหน้าแล้วนะครับคำว่า image classifier นะครับเราสามารถที่จะเลือกนะครับนะเราสามารถที่จะเลือกนะครับมาวางได้อาจารย์นะครับแนะนำนะครับหนึ่งอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะลองทำกันแล้วก็ง่ายที่สุดถ้าใครจำได้สัปดาห์ที่แล้วเราควบคุมหุ่นยนต์นะครับควบคุมด้วยการเงยหน้านะครับก้มหน้าหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาเดี๋ยวอาจารย์จะลองใช้แบบนี้นะครับเราจะลองควบคุมหุ่นยนต์นะครับด้วยการใช้นะครับนิ้วนะครับนะหรือว่าใช้มือก็ได้นะครับหรือแบบอื่นก็ได้แต่ง่ายที่สุดที่อาจารย์จะชวนพวกเราทำนะครับเราใช้มือแล้วกันนะครับใช้มือนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาบอกว่าใช้มือเนี่ยหน้าอาจารย์ต้องไม่อยู่ในนี้นะไม่งั้นจะทำลำบากนิดนึงนะครับโอเคเราจะใช้มือครับเราจะใช้มือทำอะไรครับเราจะใช้มือเป็นคำสั่งครับเช่นเราจะใช้คำสั่งเป็นตัวเลขก็ได้ครับเลข1นะครับนะเป็นเลข2นะครับเป็นเลข3แล้วก็เป็นเลข4แบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวนะครับวิธีการนะครับการที่เราจะทำให้เขารู้จักว่าแบบนี้คืออะไรนักเรียนต้องสอนครับนักเรียนต้องสอนนะครับวิธีการสอนครับง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์นะจะนะอาจารย์จะทำให้ดูนะครับอาจารย์จะหลบนะอาจารย์จะหลบตัวกล้องนิดนึงนะครับอาจารย์จะให้เห็นแค่เลขนะครับที่เป็นนิ้วของอาจารย์นะครับนะวิธีการนะครับเราจะสอนเขาทีละอย่างนะครับเราจะสอนเขาทีละอย่างเริ่มจากการสอนโดยการนะครับใส่ข้อมูลไปทีละอย่างอาจารย์จะสอนให้เขารู้จักเลข1นะครับวิธีการอาจารย์จะถ่ายแค่เลข1นะครับนะอาจารย์จะสอนแค่เลข1อาจารย์ทำแค่เลข1ตรงหน้ากล้องครับแล้วนะครับให้เอาเมาส์นะครับมาคลิกที่นะครับวงกลมสีแดงนะครับตรงนี้นะครับคลิก1ครั้งคือการถ่ายรูป1ช็อตนะครับตอนนี้เรากำลังสอนให้เขารู้จักเลข1ครับเพราะฉะนั้นเราจะใส่เลข1แบบนี้เข้าไปนะครับแล้วก็คลิกเพื่อถ่ายรูปนะครับคลิกเสร็จปุ๊บนะครับจะมีรูปขึ้นมาแบบนี้ครับจะมีรูปเล็กๆขึ้นมาแบบนี้นะครับทำยังไงต่อครับอาจารย์ครับผมคลิกแล้วคลิกอีกครับอาจจะเปลี่ยนมุมครับเปลี่ยนไปมุมอื่นครับแต่ยังเป็นเลข1นะครับนะเปลี่ยนไปมุมอื่นครับแล้วเราก็ทำแบบนี้ครับไปเรื่อยๆครับกดคลิกไปเรื่อยๆนะครับนะแต่เป็นเลข1นะครับนะการทำแบบนี้เป็นการสอนให้โมเดลรู้จักเลข1นะครับในหลายๆแบบนะครับเราจะไม่สอนเขาแค่แบบเดียวนะโอเคลองดูครับอ่ะปึ๊บนะแบบนี้นะตอนนี้อาจารย์ถ่ายไปประมาณ10กว่ารูปแล้วนะครับนะอ่ะปึ๊บนะครับใจเย็นๆนะครับถ้าใครถ่ายไวไปอาจจะค้างนะครับต้องระวังนะครับนะปึ๊บอ่ะเดี๋ยวอาจารย์รอนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับลองดูนะครับค่อยๆเพิ่มนะครับไปทีละรูปนะครับใครที่เพิ่มเลข1เสร็จแล้วนะครับ ง่ายสุดเลยนะครับเรานะ

0: ครับจะลองดูนะครับว่าที่เราถ่ายไปเมื่อกี้เนี่ยได้หรือไม่ได้นะครับให้นักเรียนกดปุ่มคำว่าเทรนได้เลยครับใครที่ถ่ายรูปไปเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มคำว่าเทรนได้เลยครับการที่เรากดปุ่มเทรนนั่นคือการบอกตัวโมเดลว่าภาพที่เราถ่ายมาทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือเลขหนึ่งนะจงไปเรียนรู้จงไปทำความเข้าใจและสุดท้ายเราจะใช้เขาเราจะถามเขาครับตอนนี้นะครับใครที่กดเสร็จแล้วนะครับนะโมเดลกำลังศึกษาภาพที่เราใส่เข้าไปอยู่อาจารย์ครับผมอยากเช็คว่าภาพที่ใส่เข้าไปถูกจริงหรือเปล่าเอาเมาส์ดับเบิลคลิกนะครับที่ภาพนะครับนะก็จะมีหน้าต่างนะครับเปิดขึ้นมาแบบนี้ให้ลองเช็คนะครับว่าอันไหนเนี่ยที่มันผิดปกติหรือไม่ตรงกับที่เราอยากจะได้นะครับอันไหนที่ผิดเราสามารถกดลบนะครับกดลบทิ้งได้เลยนะครับกดลบทิ้งได้เลยอันไหนที่ภาพไม่ถูกแต่ถ้ารู้สึกว่าภาพถูกแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็วิธีก็ใช้แบบนี้นะครับนะอีกครั้งนะครับใครที่ถ่ายภาพเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มเทรนครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราทำทีละอันก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับใครที่ทำไปก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูทีละสเต็ปนะครับใครที่พร้อมใช้งานแล้วนะครับกดคำว่า predict ได้เลยครับพอเรากด predict ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับนะตอนนี้นะครับโมเดลเนี่ยจะพบว่านะครับต่อให้อาจารย์ใส่เป็นเลข1นะครับโมเดลก็จะออกมาเป็นเลข1ตลอดเวลานั่นหมายความว่าอะไรครับโมเดลยังไม่ได้ถูกเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆครับดังนั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือต้องสอนโมเดลให้รู้จักสภาวะอื่นที่ไม่ใช่สภาวะเลขหนึ่งครับทำยังไงครับอยากจะสอนเพิ่มกด stop ไปก่อนเนาะนะครับกด stop ไปก่อนนะครับทีนี้อาจารย์จะสอนเพิ่มครับด้วยการบอกเขาว่านะครับอาจารย์ใส่เลขหนึ่งกับไม่ใส่เลขหนึ่งนะครับนะอาจารย์มีเลขหนึ่งกับไม่มีเลขหนึ่งนะครับต่อไปอาจารย์จะสอนให้เขารู้จักคำว่าไม่มีเลขหนึ่งครับอาจารย์ก็ถ่ายแต่เป็นถ่ายรูป B ครับผมอาจารย์จะถ่ายไว้แบบ B นะครับอาจารย์จะถ่ายหน้าตัวเองธรรมดาเลยครับนะอาจารย์ก็ถ่ายหลายๆมุมครับนะครับให้เขารู้จักว่านี่คือไม่มีเลขหนึ่งนะครับนะปึ๊บครับนะวิธีการนะครับพยายามถ่ายรูปให้ได้จำนวนนะครับเท่ากับรูปข้างบนที่ถ่ายไปนะครับเพราะว่าการที่เราใส่จำนวนน้อยเนี่ยโมเดลเนี่ยเขาจะใช้เวลาและอาจจะไม่ฉลาดนะครับใครที่ใส่เสร็จแล้วนะครับกดคำว่าเทรนครับอีกครั้งนะครับนะกดคำว่าเทรนนะครับรอสักครู่นะครับรอก่อนนะครับเขาใช้เวลานิดนึงนะครับถ้าเทรนเสร็จแล้วเนี่ยตัวเมื่อกี้ก็จะหลุดไปนะครับลองกด predict ดูครับส่วนใครนะครับอาจจะมีปัญหาคอมค้างนะครับวิธีการนะครับต้องรอนิดนึงนะครับของอาจารย์เกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์กด predict นะครับพออาจารย์อยู่เฉยๆไม่ทำอะไรนะครับโมเดลคำว่า prediction ครับบอกว่าเป็น B ครับให้คะแนนก็คือ1คะแนนนะครับแต่ถ้าอาจารย์ทำ1นิ้วครับปึ๊บโดยที่ต้องเอาหน้าตัวเองออกด้วยนะครับแบบนี้นะครับโมเดลบอกว่าเป็น A ครับก็คือแบบแรกแต่ถ้าหน้าอาจารย์กลับมาครับปึ๊บคำถามคืออาจารย์ครับทำไมผมทำเลข1แล้วมีหน้าตัวเองเนี่ยถึงไม่ได้ครับอาจารย์ก็จะบอกว่าเพราะว่าโมเดลยังไม่เคยเห็นครับทำยังไงครับถ้าโมเดลยังไม่เคยเห็นเราก็ใส่นะครับอันนี้อาจารย์กด stop ก่อนนะครับกด stop 1ครั้งถ้าอยากให้โมเดลรู้จักว่านี่คือหน้าเราและมีเลข1อยู่ให้เราเพิ่มนะครับเลข1ในขณะที่มีหน้าเราไปด้วยนะครับนะครับถ่ายรูปใหม่นะครับถ่ายเพิ่มเข้าไปครับปึ๊บนะครับนะให้เขารู้จักนะครับให้เขารู้จักว่านี่คือเลข1ที่มีหน้าเราอยู่นะครับทีนี้พอเราเพิ่มรูปเข้าไปแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับต้องสั่งให้ตัวโมเดลครับเทรนใหม่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับบางคนนะครับอุปกรณ์อาจจะใช้เวลาในการรันนานนิดนึงนะครับนะไม่เป็นไรนะครับตรงนี้อาจารย์กดเทรนนะครับใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่ายิ่งข้อมูลเยอะก็จะใช้เวลานานนะในการเทรนระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวนะครับอาจารย์จะชวนพวกเรานะครับลองดูว่านะครับมีวิธีการไหนบ้างนะที่เราจะทำได้ตอนนี้เราทำแค่2อย่างนะระหว่างทำเลข1นะครับกับอยู่เฉยๆนะครับ โมเดลก็นะครับทำการทำนายนะครับว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่แต่เดี๋ยวอาจารย์จะลองนะครับทำให้มากกว่านี้แล้วเอาไปสั่งงานหุ่นยนต์นะครับวิธีการนะครับหากใครที่รันแล้วเจอปัญหานะครับเช่นนะครับอย่างตอนนี้นะครับจะเห็นว่านะขึ้นแบบนี้มานะครับ unresponsive นั่นก็คือตัวเบราว์เซอร์เนี่ยนะอาจจะใช้นะพลังงานนะครับแล้วก็ใช้ตัวเนื้อหาเนี่ยภาพที่เอาไปเทรนเนี่ยเยอะจนเกินไปนะครับทำให้ memory นะครับหรือว่าตัวสเปคของเครื่องเนี่ยรันไม่พอนะครับวิธีการก็ใช้จำนวนภาพเนี่ยให้น้อยลงนะครับอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะนะอันนี้น่าจะค้างนะเดี๋ยวอาจารย์ปิดแล้วเดี๋ยวอาจารย์รีสตาร์ทใหม่นะครับเอาละครับส่วนของใครที่มีปัญหานะครับหน้าจอจะค้างนะครับเราสามารถกดรีเฟรชใหม่ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์นะครับจะเทรนให้ดูนะครับแบบง่ายๆนะครับเมื่อกี้นะครับอาจารย์มีเลข1นะครับนะอาจารย์มีเลข1นะครับอาจารย์เอารูปมาเยอะละกันนะครับสัก 6-7 รูปนะครับนะครับอาจารย์มีเลข1นะครับโอเคแล้วก็เป็นหน้าตัวเองนะครับโอเคอ่ะฉันใช้รูปไม่เยอะนะครับเพราะว่าจะได้ง่ายนะครับในการเทรนนะครับปึ๊บนะพอเทรนเสร็จแล้วนะครับอาจารย์กดคำว่า predict นะเวลาอาจารย์กด predict นะครับตัวนะครับ AI เนี่ยก็จะทำงานนะครับถ้าอาจารย์มีนะครับนะมีนิ้วขึ้นมานะครับแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนเลข1นะครับเราจะเห็นว่า A กับ B เนี่ยเขากำลังนะครับสู้กันอยู่นะครับตัวเลขเนี่ยเป็นการบอกว่าความน่าจะเป็นครับที่จะเป็นวัตถุประเภทนั้นครับนะ 0.5 นะครับจริงๆเต็ม1เนาะถ้าเต็ม1เนี่ยก็คือเป็นตรงนั้นน่ะ 100% นะครับ 0.5 ก็ประมาณ 50% นะครับนะแต่จริงๆนะครับถ้าเราเห็นอย่างนี้คือเลข1นะครับเราจะบอกว่าอาจารย์ครับถ้ารู้สึกว่ายังไม่แม่นทำยังไงครับอาจารย์ก็บอกว่างั้นหยุดนะครับกดหยุดแล้วก็เพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่ครับเมื่อกี้อาจารย์ถ่ายไปแค่5รูปนะครับอาจารย์จะถ่ายแบบนะอีกนิดนึงนะครับ7นะ8นะครับ9นะครับแล้วก็ถ่ายตอนอยู่เฉยๆครับแบบไม่ได้ทำอะไรนะครับก็ถ่ายเพิ่มเข้าไปนะครับนะถ่ายพยายามถ่ายให้มีภาพที่หลากหลายไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วก็ถ่ายนะจะใช้ไม่ได้นะนะโอเคนะก็กดเทรนนะครับนะกดเทรนนะครับรอสักพักนะครับตัวโมเดลครับก็จะเรียนนะเสร็จแล้วกด predict ครับนะการกด predict ก็จะเป็นการสั่งให้นะครับโมเดลเนี่ยทำงานนะครับตอนนี้จะเห็นว่านะโมเดลทำงานแล้วนะครับอาจารย์ชูเลขหนึ่งขึ้นมานะครับแม่นเลยครับเห็นไหมครับนี่แม่นเลยโอ้โหนี่ปึ้งนะตัวเติงนะของแท้เลยนะครับนะปึ๊บนะเอ้นี่หนึ่งนะครับหนึ่งอย่างนี้ได้ไหมครับนี่ก็หนึ่งนะครับเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นจำนวนครับข้อมูลที่ใส่เข้าไปมีผลเป็นอย่างยิ่งนะครับตอนนี้นะมีแค่ A กับ B นะอาจารย์ครับผมอยากจะทำแบบอื่นบ้างได้ไหมครับใช้ตัว C ตัว D ได้ไหมครับอาจารย์ก็จะบอกว่าได้เลยครับเราก็แค่กด stop นะครับแล้วทำไงครับทำไงจะได้ C กับ D ต้องทำไงดีทุกคน
1: ก
0: ็กดบวกเพิ่มรูปเข้าไปถูกไหมอ่ะเมื่อกี้มีเลข1นะอาจารย์ทำเลข2แล้วกันนะไปถ่ายเลข2เข้าไปนะ2นะครับถ่ายเลข2เข้าไปนะครับนะปึ๊บนะถ่ายเข้าไปนะในมุมต่างๆนะครับนะถ้าใครไม่แม่นนะครับลองดูนะครับอาจจะต้องทำการเพิ่มนะครับต่อไปอาจารย์เอาเป็นเลข3นะครับนะครับเลข3แล้วกันง่ายนี่เลข3นะครับ3ต้องกดเพิ่มนะครับไม่ใช่กดเทรนนะครับกดเลข3นะครับปึ๊บนะครับปึ๊บ1นะครับ2นะครับที่มุมต่างๆนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับนะเพิ่มจำนวนภาพนะครับให้มีจำนวนที่ใกล้เคียงกันนิดนึงนะครับยิ่งจำนวนภาพนะครับที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะใช้เวลานะครับในการจัดการข้อมูลที่นานขึ้นนะครับโอเคนะครับ
1: yes,
0: เดี๋ยวอาจารย์จะใช้นะครับตอนนี้ถ่ายได้ประมาณ7ภาพนะครับ8นะครับ
1: 6
0: ครับตอนนี้พวกเราอาจจะเจอปัญหานะครับว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยค้างนะครับอาจารย์แนะนำเลยถ้าใครคอมค้างนะครับอาจจะลองกด refresh หน้าจอนะเพื่อกลับมาใช้ใหม่แล้วใช้จำนวนภาพเนี่ยน้อยๆ อย่าไปใช้เยอะเมื่อสักครู่อาจารย์ใช้เกินนะครับเท่าไหร่ครับเกือบ20นะครับค้างเลยนะครับตอนนี้นะบางคนใช้เป็นร้อยนะครับก็ใช้ได้ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์นะครับว่าคอมแรงหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วกดเทรนนะครับนะกดเทรนไปเลยครับแล้วก็รอนะครับ นะกดเทรนเสร็จปุ๊บนะครับรอสักพักหนึ่งนะครับให้กล้องเขา

0: านค่อยกดตัว predict นะครับก็จะกลับมาทำงานได้นะครับอาจารย์จะกด predict นะครับปึ๊บตอนนี้เราจะเริ่มมีไอเดียแล้วอาจารย์ครับถ้าไม่ใช้หน้าได้ไหมครับใช้อย่างอื่นได้ไหมครับอาจารย์จะบอกเลยว่าใช้ได้ครับเราจะใช้ธนบัตรก็ได้ใช้แบงก์ก็ได้นะเอาเป็นแบงก์ต่างๆนะแยกประเภทตอนนี้เรารู้แล้วว่าถ้าเราจะสอนนะครับตัว AI เนี่ยเราจะสอนยังไงตอนนี้เราสอนเขาทำได้4อย่างนะในการตรวจจับนะครับเราสอนเขาได้4อย่างในการตรวจจับนะครับโอเคตอนนี้โมเดลทำงานแล้วนะครับอยู่เฉยๆอาจารย์เป็น B ครับอาจารย์ทำ1ครับเป็น A นะครับอาจารย์ทำเลข2ครับลองดูครับว่าได้ไหมนะครับยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ถ้าไม่ได้เท่าไหร่เนี่ยสิ่งที่เราต้องแก้ไขคือเพิ่มจำนวนเข้าไปนะครับเห็นไหมครับว่าพอเป็นเลข2เนี่ยนะโมเดลยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะไม่ชัวร์ว่าเป็นเลขอะไรแต่ก็เกือบจะได้นะครับลองดูครับตรงเลข2ของอาจารย์ต้องเป็นตัว C นะครับปึ๊บนะนี่ไงครับทำให้เป็นตัว C นะครับต่อไปทำเป็นเลข3ครับการที่เราทำให้โมเดลนะครับใหญ่ขึ้นนะครับเวลาเขาทำนายหรือว่าพยากรณ์เนี่ยเขาจะใช้เวลามากขึ้นนะครับนะอาจารย์ทำเป็นเลข3นะครับขึ้นไหมครับลองดูนะครับถ้าไม่ขึ้นนักเรียนรู้นะครับว่าคนจะต้องแก้ไขยังไงด้วยการเพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่ครับนะนะครับได้ไหมครับอาจจะไม่ตรงนะครับนะถ้ายังไม่ได้นะครับเราต้องเพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่นะครับอย่างอันนี้นะครับอาจารย์ต้องเพิ่มเลข3เข้าไปครับเพราะว่าเขายังจับได้ไม่ดีนะครับอาจจะไปใกล้เคียงกับเลข2นะครับคำถามคือนะครับอาจารย์ครับโดยไอเดียแบบนี้เราไปทำอะไรได้บ้างนะครับอาจารย์จะบอกว่าทำได้เยอะมากนะครับทำได้เยอะมากเช่นเราอยากจะเอาไปใช้สั่งงานนะครับอะไรบางอย่างหรือเราอยากจะเอาไปควบคุมหุ่นยนต์เสมือนในแบบสัปดาห์ที่แล้วก็ทำได้นะครับก็ทำได้เดี๋ยวอาจารย์จะลองนะครับทีนี้เอาใหม่ละกันนะครับอาจารย์จะสต็อปนะครับแล้วนะครับสิ่งที่อาจารย์จะทำคืออาจารย์จะล้างภาพทั้งหมดเลยเราจะใช้นะครับแบบอื่นนะครับในการทำงานนะครับปึ๊บนะครับอาจารย์จะเปิดภาพมาแล้วก็กดนะครับล้างนะครับวิธีการนะก็สามารถดับเบิลคลิกนะดับเบิลคลิกได้เลยนะครับดับเบิลคลิกได้เลยแล้วรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเลือก classifying training data แล้วก็กดลบได้เลยนะครับวิธีการลบนะ delete all ครับนะกด delete all ได้เลยนะครับภาพที่ถ่ายไว้เมื่อสักครู่นะครับก็จะหายไปนะครับทีนี้โจทย์นะโจทย์ง่ายๆเลยเดี๋ยวเราจะลองใช้นะครับแบบอื่นเช่นอาจารย์จะใช้นะครับ1มือ2มือนะครับนะในการควบคุมหุ่นยนต์นะครับโอเคนะครับอาจารย์จะใช้ตั้งแต่อยู่เฉยๆนะครับอาจารย์ก็จะถ่ายรูปนะครับอาจารย์จะถ่ายสัก 5-6 รูปนะครับนะอาจารย์จะถ่ายนะหลายๆมุมนะครับปึ๊บโอเคโอเคครับต่อไปนะครับอาจารย์จะใช้เป็นผายมือนะครับนะใช้เป็นผายมือนะครับใช้เป็นแบบผายมือแล้วก็ถ่ายรูปนะครับนะ
1: โอเคครับ
0: อาจารย์ใช้ผายมือนะครับคำถามก็คืออาจารย์ครับของผมมันไม่ค่อยแม่นเลยเพราะว่าเราใช้ท่าทางที่ไม่ได้แตกต่างกันเกินไปต่อไปอาจารย์ใช้กำมือนะครับอาจารย์ใช้กำมือนะครับปึ๊บนะครับอาจารย์มีอยู่เฉยๆนะครับอาจารย์ใช้ผายมือกำมือนะครับนะกำมือนะครับกำมือนะครับใช้กำมืออันสุดท้ายครับนะอาจารย์ใช้คำว่าโอเคแล้วกันนะครับนะโอเคนะครับลองดูนะครับว่าเราจะสามารถตรวจจับได้ไหม4คำสั่ง
2: โอเคครูลองทำแบบดูภาพให้ดูก็รู้ว่าเขา
3: ได้ครับ
2: ขอดูแบบลองการทำเป็นภาพวาดให้ดูเดี๋ยวจะ
0: พ่อภาพแบบไหนนะครับ
2: ภาพวาดอะไรเงี้ย
0: ภาพวาดใช่ไหมครับอ่ะได้โอเคอ่ะเดี๋ยวจัน
4: ลองไปแล้วมันเป็นแบบเราวาดรูปแล้วเราก็ต้องวาดให้มันเหมือนกัน

0: ที่เขาม
1: ี
0: มา
1: ให้เดี๋ยวจานลองแบบเมื่อกี้ก่อนนะนะครับเดี๋ยวเราจะลองหลายตัวอย่างนะครับนะตอนนี้เราใช้การนะเดานะครับจากมือนะครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับปึ๊บน่าจะต้องเป็นแบบ A เนาะนะหรือเปล่านะครับขึ้นเป็นแบบ B เยอะนะครับยังไม่แม่นถ้ายังไม่แม่นทำไงครับวิธีแก้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็ถ่ายภาพแบบนั้นนะครับให้มากขึ้นนะครับนะครับจานถ่ายเสร็จปุ๊บนะครับกดเทรนนะครับได้เลยนะกดเทรนนะครับกดเทรนเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะกด predict นะครับเพื่อให้ตัวนะครับการพยากรณ์เนี่ยทำงานนะครับมาแล้วครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับอาจารย์แบบ1สินะครับกำมือนะครับกำมือได้ครับโอเคได้ไหมนะครับโอเคเกือบได้นะโอเคก็เกือบได้นะโอเคก็เกือบได้นะนะโอเคก็เกือบได้คำถามคืออาจารย์ครับผมอยากเพิ่มให้โมเดลมันแม่นขึ้นก็เพิ่มรูปเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการเทรนนะครับให้มากขึ้น A นะครับกำมือนะครับแล้วก็โอเคดูนะครับโอเคได้ไหมนะครับทีนี้อาจารย์ครับถ้าผมอยากจะไปควบคุมหุ่นยนต์ทำไงครับอาจารย์ก็จะบอกว่าเราสามารถเลือกนะครับนะเราสามารถเลือกได้เลยนะว่าจะใช้แอปพลิเคชันตัวไหนนะครับในการควบคุมเอาละครับสำหรับใครที่เทรนนะครับข้อมูลไปแล้วนะครับหลังจากที่เราใช้รูปนะที่มีความแตกต่างกันนะครับเมื่อกี้อาจารย์นะก่อนหน้านี้อาจารย์ใช้ประมาณ6รูปนะครับแล้วพบว่าความแม่นยำเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจารย์ก็เลยทำเพิ่มเป็น8รูปนะครับเดี๋ยวมาลองดูแล้วกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับนะตอนนี้ตัวโมเดลนะครับทำนายออกมาได้เป็นแบบ A นะครับพออาจารย์นะครับยกมือขึ้นมานะครับลักษณะแบบนี้นะครับนะเราจะเห็นว่ามันจะมีนะครับตัวเลขที่โผล่ขึ้นมานะครับบอกว่าเป็นแบบ B เนี่ยประมาณ 0.8 นะครับอันนี้อาจารย์แค่แบบนะแบมือนะครับผายมือแบบนี้นะครับต่อไปครับอาจารย์กำมือครับกำมือครับปรากฏว่าก็จะไปเป็นลักษณะแบบ C นะครับตัว C ขึ้นมาเยอะและสุดท้ายครับอาจารย์ทำเป็นโอเคแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบ D นะครับคำถามคือเราจะเอา4อันเนี่ยครับไปสั่งงานได้ยังไงเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับใช้เป็นหุ่นยนต์แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวเราจะลองใช้หุ่นยนต์นะครับใช้เป็นแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ไปที่โรบอทนะอาจารย์เอาหุ่นยนต์มาเชื่อมต่อนะครับทีนี้นะครับคำถามคือนะเราไม่สามารถที่จะลากเส้นนะครับเชื่อมต่อแบบนี้ตรงๆได้นะครับถ้าใครจำได้นะครับสัปดาห์ก่อนเราจะต้องมีตัวช่วยนะครับ1ตัวนะครับชื่ออะไรครับ
0: ส
1: วิตช์นะครับมาที่คอนโทรลนะครับแล้วก็เลือกสวิตช์นะครับนะเอาสวิตช์มาใส่นะครับเราก็จะได้ลักษณะเคสแบบนี้ครับเราก็ได้หน้าตาแบบนี้นะครับหน้าที่ของเราครับเราแค่ลากเส้นเชื่อมต่อนะครับนะอันนี้เป็นไอเดียนะครับนักเรียนนะครับทางไกลไปลองเล่นดูได้ครับว่าอยากจะใช้อะไรนะครับนะใช้แบบไหนนะอาจารย์ต่อให้4แบบนะครับปึ๊บตอนนี้นะครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับฮัลโหลนะอาจารย์ยกมือ1ครั้งครับเป็นแบบ B นะครับ walk นะต่อไปอาจารย์กำมือครับเป็นแบบ C นะครับและอาจารย์โอเคนะครับจัมป์นะตอนนี้นะเพื่อความง่ายเราก็ทำแบบอาจารย์ได้เลยนะครับนะทำตามได้เลยหรือนะครับมีใครมีไอเดียไหมครับว่าอยากจะใช้แบบอื่นที่ไม่ใช่มือครับทำอะไรได้บ้างครับเชิญครับ
0: ใช้เป็นหน้า
1: หน้าแบบไหนครับ
0: การขยับทางปาก
1: ขยับทางปากมีอะไรอีกไหมครับ
0: ขยับทางตา
1: ขยับทางตาทำอะไรได้อีก
0: ขยับทางหัว
1: ทางหัว
0: ขยับทาง
1: ถ้าไม่ใช้หน้าล่ะทำไงมือไปแล้วทำอะไรได้อีก
0: ร่างกาย
1: ทำอะไรได้อีกครับ
0: body
1: ใช้ body ถ้าไม่ใช้ร่างกายทำอะไรต่อใช้เป็นอะไรน่าสนใจนักเรียนทางไกลช่วยคิดนะในนี้บอกร่างกายมือ
0: ปั่นจักรยาน
1: ปั่นจักรยาน ใช้แบบอื่นครับ
0: ให้ม
1: ัน
0: ลดข
1: ั้
0: นกาว
1: ใช้ธนบัตรได้ไหมใช้สีได้ไหมใช้กระดาษกระดาษทีละสีอาจารย์มีกระดาษเช่นอาจารย์มีกระดาษสีเหลืองสีแดงสีเขียว
0: ใช้เลขครับ
1: ทำยังไงได้ครับ
0: ใช้เลข
1: ใช้เลขเขียนเป็นตัวเลขใช่ไหมแล้วก็โชว์เออทำได้นะไอเดียทำได้เยอะมากนะครับนะไอเดียทำได้เยอะมากทีนี้นะครับถามว่าเอ๊ะอาจารย์ถ้าอยากจะลองนะทำแบบอื่นทำได้ไหมนะครับนอกเหนือจากการควบคุมหุ่นยนต์นะครับอาจารย์จะเปิดให้ดูนะครับเรายังมีแอปพลิเคชันอีกเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอ่ะอาจารย์หยิบเกมให้ดูนะครับอันหนึ่งนะครับเอาเป็นเกมนะครับลองดูนะครับว่ามีเกมอะไรทำอะไรบ้างนะครับ C Rabbit นะครับนะถ้าเป็นเกมแรกนะครับนะเราสามารถใช้เกมนะครับอันนี้พอดีอาจารย์ยังไม่ได้เล่นนะครับเกมก็เลยเกมโอเวอร์นะครับนะเราสามารถนะครับใช้ตัวที่ได้จากนะครับนะสวิตช์ตรงนี้มาสั่งควบคุมอะไรก็ได้นะครับเช่นอันแรกเกมแบบนี้นะหรือนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับนะมีเด็กๆบอกว่าอยากลองเป็นเปียโนได้ไหมนะครับได้เหมือนกันนี่เรามีเกมเยอะมากเลยอาจารย์ลองดูนะครับนะว่าจะได้หรือเปล่านะครับนะสามารถนะครับโดนะครับนะเรนะครับมีนะฟานะครับโดอยู่ให้เฉยนะครับเรนะครับก็ยกมือขึ้นมานะครับนะเรนะครับมีครับนะครับฟาโอเคอันนี้อาจารย์ไม่ได้เปิดเสียงนะครับแต่ถ้าเราเปิดเสียงเนี่ยเราจะได้ยินนะครับนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับหรือนะนะเดี๋ยวอาจารย์จะเปลี่ยนไปเป็นหุ่นยนต์ก่อนละกันนะครับเพื่อความง่ายนะครับใช้หุ่นยนต์นะนะครับอาจารย์ใช้หุ่นยนต์ละกันนะครับหุ่นยนต์นะ
0: ใช้ในการเล่นเปียโนมันจะเหมือนเล่นเปียโนกลางอากาศ
1: เพื่อนบอกว่าถ้าใช้เปียโนถ้าใช้เปียโนมาต่อเนี่ยแล้วเป็นมือเนี่ยมันจะเหมือนเราเล่นเปียโนกลางอากาศใช่ไหมต้องทำยังไงไอเดียต้องทำยังไง
0: คือเราต้องมีคาเมร่าก่อนแล้วจากนั้นเราก็เชื่อมต่อกับแฮนด์สเกลตันแล้วก
1: ็
0: เขาฟิงเกอร์อ่ะมันจะได้นับว่าเราชูกี่นิ้วแล้วก็ใช้สวิตช์ก็ลากไปตรงเสียบที่เราต้องการ
1: ครับ
0: ก็ตามนี้ที่เราชูสมมติถ้าเรากดหนึ่งเราจะมี4แล้วก็จะเล่นเพลงที่4
1: เพื่อนเสนอมาว่าอาจารย์ของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจำได้นะเราใช้ AI โมเดลในการที่จะใช่ไหมนะทำนายมือใช่ไหมครับว่าจะเป็นกี่นิ้วใช่ไหมครับ1 2 3 4ถูกไหมถ้าใครจำได้นะครับสัปดาห์ที่แล้วนะเราจะใช้นะทำนายเลขแล้วเราก็เอาเนี้ยไปเชื่อมกับ
0: เปียโน
1: แล้วเราก็เล่นโดเรมีฟาซอนกลางอากาศได้เลยนะครับเป็นอีกไอเดียนึงนะสัปดาห์นี้เราอยู่ที่การสร้างอะไรครับโมเดลออกมาเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือถ้าเราอยากทำแบบอาทิตย์ที่แล้วนะครับเราก็ต้องมาสร้างนะตัวโมเดลเนี่ยให้เขาเรียนรู้ครับว่าจะทำแบบไหนนะจะเป็นแบบนี้แบบที่1แบบที่2แบบที่3แบบที่4นะครับอ่ะทีนี้นะตอนนี้นะครับอาจารย์เป็นหุ่นยนต์นะอาจารย์เปิดให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับนักเรียนนะครับสามารถเอานะครับวิธีการสร้างแบบนี้นะไปทำกับแบบอื่นก็ได้นะอันนี้อาจารย์อยู่เฉยๆอาจารย์นะครับปึ๊บนะเดินนะครับปึ๊บนะหรือเราจะทำอย่างนี้ให้เป็นอยู่เฉยๆก็ได้นะครับอยู่เฉยๆนะครับปรับเป็นไอดอลนะครับหยุดนะครับโอเคก็คือจัมป์นะครับนะอย่างนี้คือเดินนะครับนะอยู่เฉยๆก็ให้เขาฮัลโหลนะครับหรือถ้าอยากให้ง่ายกว่านั้นนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับอาจารย์จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นฮัลโหลนะครับนะแล้วก็อยู่เฉยๆเป็น

0: ไอดอลแล้วกันนะครับไม่ทำอะไรนะยกมือฮัลโหลนะครับฮัลโหลนะครับจะได้ใกล้เคียงนิดนึงอยู่เฉยๆก็ไม่ทำอะไรครับนะอันนี้นะครับให้เขาพันช์ละกันนะครับสู้นะครับกำมือนะครับสู้นะครับแล้วก็โอเคคือจัมป์นะครับนี่นะครับใกล้เคียงกับการใช้งานจริงๆนะนักเรียนลองไปเล่นได้มีใครมีไอเดียมั้ยครับว่าทำอะไรได้อีกครับเออจากวันนี้
1: ลองแบบเล่นประสบการณ์ใหม่เทคตัวในการเล่นเป็นไม่ก็เล่นเกมก็ได้แบบในการเหมือนทำรูปร่างอย่างเช่นยกมือเราอาจจะทำให้ตัวที่เรากำลังกระโดดหลบอะไรบางอย่าง
0: ครับเพื่อนบอกว่าเนี่ยเราสามารถใช้เป็นเกมนอกเหนือจากเราจะเล่นเกมจริงๆเนี่ยเราก็ใช้ร่างกายเลยถือเป็นการออกกำลังกายด้วยไหมเออได้ประโยชน์ดีไหมทำได้นะถือเป็นประโยชน์อีกทางหนึ่งนะเออแทนที่จะเล่นแค่แบบในหน้าจอเนาะนะครับเราก็ทำได้เยอะนะอ่ะตอนนี้นะครับทุกคนรู้วิธีนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านรู้วิธีที่จะนะครับเดี๋ยวอาจารย์สต็อปตรงนี้ก่อนนะครับอาจารย์มีโจทย์นะครับที่อยากจะฝากให้นะครับทางบ้านนะครับทำกันตรงนี้เลยนะครับนะอาจารย์มีโจทย์ที่อยากจะให้พวกเราทำนะครับตอนนี้เรารู้วิธีแล้วนะครับว่านะเราจะควบคุมนะครับหรือสั่งงานหรือสอนตัวนะครับ AI แบบไหนอาจารย์มีโจทย์นะครับที่อยากจะให้พวกเรากันทำอยากให้พวกเราทำในคลาสวันนี้เลยนะครับก็คือให้เราครับลองทดสอบกับวัตถุชนิดอื่นๆครับเมื่อกี้เราทำแค่ตัวร่างกายเราใช่ไหมใช้ใบหน้าอยากจะให้นะครับใช้เวลาตรงนี้นะครับ 15-20 นาทีนะครับลองใช้วัตถุอื่นๆครับทำนะครับดูว่าได้แบบไหนครับนะเอาละครับตอนนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของนักเรียนนะครับที่จะต้องสร้างนะครับหน้านะครับหรือใช้แบบอื่นๆก็ได้วัตถุแบบอื่นก็ได้ความต้องการนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือเราจะสร้างโมเดลเองนะครับอาจารย์ให้เป็นไอเดียไปแล้วว่าวิธีการสร้างก็คือให้พวกเรานะครับถ่ายรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าตัวเองวัตถุสิ่งของหรือใช้หน้าเพื่อนๆก็ได้นะครับถ่ายนะครับแล้วก็บันทึกไว้นะครับในแต่ละช่องนะครับจากนั้นกดปุ่มเทรนนะครับนะแล้วก็ลองทดสอบดูว่าที่เรานะครับเทรนไปเนี่ยใช้งานได้ดีขนาดไหนนะครับนะตอนนี้เป็นหน้าที่ของพวกเรานะครับอาจารย์ให้เวลาพวกเรานะครับเมื่อสักครู่นะครับประมาณ10นาทีนะครับก็หวังว่าเราจะได้ไอเดียแล้วก็ได้วิธีการนะครับที่จะทำกันนะครับทีนี้นะครับทวนให้นิดนึงนะครับหลังจากที่ครั้งก่อนนะครับนะอันนี้อาจารย์ออกก่อนนะครับครั้งที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้นะครับเราใช้ตัวนะครับ hand นะครับหรือว่าใช้ face หรือว่าใช้ object นะครับในการจับนะครับวัตถุที่เราต้องการนะครับอย่างตัวนะครับหน้านะครับถ้าใครจำได้นะครับอาจารย์ใช้ AI โมเดลที่มีอยู่แล้วนะครับมาทำการพยากรณ์นะครับทำการพยากรณ์นะอย่างอันนี้นะครับอาจารย์เอานะครับ face match นะครับมาต่อนะครับเขาก็จะนะครับค้นหาดูว่านะครับใบหน้านะครับที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับเป็นแบบไหนบ้างนะครับเนาะนะถ้าใครอยากจะนะครับดูเรื่องของทิศทางนะครับของใบหน้านะครับแบบนี้นะครับเช่นแบบนี้นะนะอาจารย์นะครับอยู่เฉยๆนะครับเซนเตอร์นะครับอาจารย์ขยับหน้าขึ้นนะครับอัพกดหน้าลงครับดาวน์นะครับหมุนซ้ายนะครับหมุนขวานะครับถ้าเราอยากจะสร้างโมเดลสำหรับแบบนี้เลยนะครับสำหรับแบบนี้เลยเราทำยังไงครับเราก็ไปหยิบตัวคลาสซิฟายครับจาก Image Classifier ครับมาทำยังไงครับก็ทำการถ่ายภาพตัวเรานี่แหละครับเช่นถ่ายตอนอยู่เฉยๆครับถ่ายไปครับนะครับถ่ายตอนหน้าขึ้นนะครับเนาะนะครับอาจารย์ทำให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งอันนะครับนะเราก็ถ่ายครับถ่ายตอนหน้าอยู่เฉยๆครับนะครับกดถ่ายนะครับกดถ่ายต่อไปครับแบบขึ้นครับเราก็กดถ่ายอันที่สองนะครับนะหรือแบบลงครับก็กดถ่ายครับนะครับด้านซ้ายก็ทำได้เหมือนกันจากนั้นเราก็กดปุ่มเทรนแล้วก็กด predict ครับเราก็จะ

0: ได้หน้าตาที่คล้ายกับของข้างบนนะครับอันนี้คือแบบที่1นะครับอาจารย์ครับถ้าเป็นแบบอื่นล่ะครับเดี๋ยวอาจารย์ลบก่อนนะครับอาจารย์ลบข้อมูลตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเป็นแบบอื่นทำยังไงนะครับอันนี้เป็นใบหน้านะครับลองดูครับถ้าเป็นแบบนิ้วมือนะครับเป็น hands นะครับเมื่อกี้อาจารย์ใช้ hand skeleton นะครับ hand skeleton นะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับ hand skeleton คือการจับตำแหน่งของมือนะครับถ้าเราอยากจะจับหรือว่านับนะครับจำนวนนิ้วนะครับ hand skeleton แล้วก็เป็น count finger นะครับ count finger นะครับนะแบบนี้นะครับอันนี้คือ1เนาะอันนี้คือ2อันนี้คือ3อันนี้คือ4ครับถ้าผมอยากทำแบบข้างล่างทำยังไงครับเราก็ทำแบบนี้ครับนะในหน้าจอนี้เราก็ถ่ายเป็นเลข1ไปเลยครับนะครับถ่ายเป็นเลข2ครับนะครับถ่ายเป็นเลข3แล้วก็ถ่ายเป็นเลข4ครับแบบนี้ครับแล้วก็กดเทรนด์แล้วก็กด predict ครับเราก็จะได้สิ่งที่อยากจะได้คล้ายๆกับข้างบนนะครับนะอันนี้คือแบบที่2นะครับหรืออีกแบบหนึ่งนะครับถ้านะนักเรียนบอกว่าอาจารย์ผมอยากจะได้เป็นทั้งตัวนะครับในการควบคุมการเคลื่อนไหวนะครับอันนี้คือนับนิ้วนะนะครับถ้าอยากได้ทั้งตัวทำยังไงครับก็เป็นบอดี้นะครับเป็นบอดี้สเกเลตันนะครับแล้วก็นะครับเป็นโพสนะครับโพสเจอร์นะครับอาจารย์ต่อให้ดูนะครับอันนี้อาจารย์ทำเปรียบเทียบให้ดูนะครับนะอ่ะนะครับรอสักครู่นะครับรอโมเดลโหลดนะครับก็เป็นตัวสเกเลตันนะครับต่อไปนะครับก็ไปที่นะครับเราได้สเกเลตันของบอดี้แล้วนะครับไปที่ AI นะครับแล้วก็เอาโพสครับมาวางนะครับนะนี่ก็คืออยู่เฉยๆนะครับอาจารย์นะครับชูนะครับขึ้นมานะครับอาจารย์ยกมือซ้ายนะครับหรือว่ายกมือขวานะครับก็ทำได้นะครับสิ่งที่เราจะทำในนี้เราทำไงครับเราก็มาเหมือนเดิมครับเราก็มาถ่ายรูปนะครับ1 2 3นะครับนี่คือนิวทรัลนะครับนะยกมือซ้ายนะครับกดถ่ายรูปไปเลยครับนะครับยกมือขวาครับแล้วก็กดถ่ายรูปนะครับนะครับหรือยก2มือนะครับแล้วก็กดถ่ายรูปทำแบบนี้ครับไอเดียคล้ายๆกันหรือเมื่อกี้หลายคนอาจจะไปถ่ายหน้าของเพื่อนใช่ไหมเราก็ทำได้เนาะไอเดียทำได้เยอะแยะมากเลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อกี้นะครับมีเพื่อนบอกว่าอาจารย์ครับผมอยากลองใช้นิ้วมือเล่นอะไรครับเปียโนถูกไหมครับอาจารย์ลองทำให้ดูนะครับสำหรับใครที่อยากใช้นิ้วมือนะครับเล่นเปียโนนะครับทำยังไงครับทุกคนไปที่ไหนครับ
1: ไปที่
0: ไหนครับอยากใช้นิ้วมือเล่นเป็นโนครับ
1: ขั้นแรกให้ไปที่ AI
0: ไปที่ AI นะครับ hand hand skeleton เนาะนะครับ
1: แล้วก็เอา
0: จากนั้นเอาอะไรมาเชื่อมครับเราได้ hand skeleton เราอยากจะใช้นะครับเล่นเปียโนนะครับ
1: ค
0: ือ hand แล้วก็เขา finger เนาะเขา finger นะครับนับจำนวนจากนั้นทำอะไรต่อครับเราอยากเล่นเปียโนอาจารย์หยิบเปียโนมาก่อนนะครับนะอาจารย์หยิบเปียโนมาก่อนนะครับอาจารย์หยิบเปียโนเปียโนเรามีนะครับโดเรมีฟาซอนนะครับนะมีเยอะมากเลยทำอย่างไรนะครับถึงจะเอานิ้วนะครับนะไปเล่นเป็นโดเรมีฟาซอนได้ใช้อะไรครับใช้อะไรช่วยครับ
1: ต้องไปอ
0: ะไรครับใช้อะไรนะ
1: สว
0: ิชเนาะโอเคเยี่ยมเลยครับมาที่สวิชนะครับแล้วก็เอาสวิชมาต่อนะครับเนาะเราก็จะได้เป็นเลข1 2 3 4ออกมานะครับแล้วเราก็เอาตัวเลขครับไปเชื่อมนะในตัวโน้ตที่เราอยากได้นะครับนะโดเรมีฟานะครับนะเสียงนะโอเคลองดูนะครับโดนะครับเรมาแล้วครับมีนะครับนี่ฟา
1: อ
0: าจารย์ครับผมอยากเอาไปต่ออันที่เหลือทำยังไงครับทำไงครับก็ใช้สวิชเพิ่มนะครับถ้าใครอยากจะได้โน้ตที่มากกว่านี้นะครับนะเช่นอาจารย์ครับผมอยากได้ตัวโน้ตที่เหลือนะครับเราก็เอาสวิชมาต่อเพิ่มนะแบบนี้นะครับนะครับนึกอะไรออกครับ

0: ลองดูสิครับ5นะครับ6ได้ไหมครับ6ไม่ได้นะครับตัวนี้ทำไม่ได้นะครับทำได้แค่มือเดียวนะครับ
1: โหเลยมันมีวิธีเล่นแบบอย่างอื่นด้วย
0: เล่นยังไงครับผม
1: วิธีเล่นที่ใช้ไม่ได้ใช้แค่วิธีเดียวเช่นใช้มืออย่างเดียว
0: ครับทำยังไงได้บ้างครับ
1: เราอ่ะก็คือตั้งคาเมร่าเลยนะครับแล้วก็ใส่ถุงน้ำเช่นบอดี้หรือแฮนด์สเกเลตันเข้าไปแล้วจากนั้นอ่ะเราก็ตั้งให้มันเป็นของถ้าอย่างเช่นแฮนด์สเกเลตันก็คือเขาฟิงเกอร์อะไรแบบนั้นเราก็มาติดกับสวิตช
2: ์
1: ก็เหมือนอันอื่นข้างเช่นบอดี้อ
2: ่
1: ะ
2: ครับ
1: ขอดูก่อนบอด
0: ี้เพื่อนบอกว่าใช้บอดี้ก็ได้นะครับถ้าไม่ใช้แฮนด์
1: ถ้าใช้บอดี้สเกเลตันก็มันจะเป็นอันไหนอ่ะโพสอันที่เป็นโพสแล้วก็เอาไปที่สวิตช์เหมือนกันแล้วก็เลือกเพราะอย่างเช่นถ้าเราใช้มือเราไม่สามารถใช้ครบ2มือให้มันกลายเป็น10ด้านก็จะลำบากหน่อย
2: ครับ
1: เราก็สามารถใช้อย่างอื่นเช่นหัวหรือว่าตัวได
0: ้เพื่อนบอกว่าใช้ผสมใช่ไหมหลายแบบนะครับเช่นใช้มือไปแล้วทำบอดี้อีกอันนึงเนาะก็เอาบอดี้มาวางนะครับใช้เฟสก็ได้นะใครบอกว่ามีนิ้วไปแล้วเอาบอดี้มาวางนะครับเอาบอดี้มาวางนะเอาบอดี้มาวาง
1: ไปกับนิ้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเล่นๆอยู่ก็อ้าปากแล้วมันก็จะรับกดโน้ตหน
0: ึ่
1: ง
0: นี่เป็นวิธีการเล่นดนตรีอีกแบบนะใช่ไหมนี่สมมติอาจารย์เอามาต่อนะครับเราบอกว่าอันนี้ไม่ใช่5ก็ได้ใช้เป็นนิวทรัลนะครับนี่ตอนนี้ทุกคนกำลังจะเป็นศิลปินนะครับนะนี่จะเล่นโน้ตไหนครับเลือกเลยนะครับตามที่เราอยากจะเล่นนะครับเห็นไหมครับนะอันนี้นี่นะอันนี้เป็นนะครับเป็นไงครับนี่วิธีการนะครับนี่เล่นหลายโน้ตอันนี้อาจารย์ไม่ได้เปิดเสียงนะแต่ถ้าอาจารย์เปิดเสียงเนี่ยพวกเราก็จะได้ยินนะครับ
3: สามารถเพิ่ม
0: อาจารย์เปิดเสียงให้ฟังนะครับนะครับนี่เป็นไงครับนี่นะครับนี่เป็นไงครับโอ้โหเป็นเพลงเลยฮะนี่นะครับสนุกไหมครับสนุกนะครับสนุกนะครับตอนนี้ครับนะอ่ะปิดเสียงก่อนนะครับเดี๋ยวเสียงจะรบกวนนะครับ
3: เช
0: ื่อ
3: มก
0: ับ
3: แค่เช
0: ื่อ
3: มก
0: ับ ปุ๊บนะครับ
1: อะไรเป็นโน้ตในความเป็นอะไรที่ม
0: หา
1: เ
0: ลยนะ
1: นะ
0: เหมือนอาจารย์กำลังเป็นคอนดักเตอร์ด้วยไหมเวลาดูวงออเคสตราไงมีคอนดักเตอร์ทำไงครับคอนดักเตอร์ทำไงโอ้โหแบบนี้เลยแสดงว่าเราไม่ต้องมีวงออเคสตราก็ได้เรามีคอนดักเตอร์คนเดียวเราก็ทำอย่างนี้แล้วก็มีเพลงทำได้ไหมทำได้นะนักเรียนนะแล้วเราก็ไปยืนอย่างนี้นะเล่นอยู่ตามป้ายรถเมย์นะครับแล้วคนก็จะงงว่าเราทำอะไรอยู่นะ เออเป็นไอเดียที่ดีนะครับเป็นไอเดียที่ดีนะนี่เป็นอีกอันหนึ่งนะหรือถ้าใครอยากจะใช้เกมนะครับเราก็ใช้เกมอื่นๆก็ได้นะครับมีให้เล่นเยอะแยะมากนักเรียนลองไปเลือกเล่นดูนะครับว่าอยากจะใช้เกมอะไรนะครับ
1: ถ้าใช้เฟกอะเราไปเล่นเกมแบบ
2: เฟสใช้หน้าครับ
1: คือถ้าเราไปเล่นในเกมแบบข้อเรนเจียนหรืออะไรเงี้ยแบบข้อตัวของเรนเป็นทีมเนียวบริหารคน
0: ใช่ไหมเพื่อนบอกว่าใช้เฟสนะจับหน้าแล้วปรากฏไปเล่นเกมนี่เป็นไงครับ
1: บ
0: ริหารคอใช่ไหมปกตินะถ้าใครเล่นเกมเล่นอะไรเยอะ
2: มันเป็นไงมันเมื่อยเน
1: า
2: ะ
1: แน่คือแบบหันไปมาอ้าปากยกขึ้นยกลง
0: แสดงว่าการนั่งเล่นเกมนานๆดีกับสุขภาพไหม
1: ไม
0: ่ไม่ดีเนาะพวกเรารู้ว่าเล่นนั่งเล่นนานๆไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องปรับเปลี่ยนอิริยาบถนะยืดเหยียดบ้างนะครับโอเคอันนี้เป็นอีกตัวอย่างครับที่เราจะทำได้นะในส่วนของทางบ้านนะครับอาจารย์ให้โจทย์ไปนะครับนะอาจารย์ให้โจทย์ไปนะครับเราไปลองใช้ Image Classifier ย้ำอีกครั้งนะครับว่าบทเรียนสัปดาห์ที่2เนี่ยเราเน้นเรื่องการสร้างโมเดลเองแทนที่เราจะใช้โมเดลสำเร็จรูปนะครับลองไปคิดดูว่านอกเหนือจากนี้เราทำอะไรได้อีกจริงๆมันเยอะมากถามว่านะครับถ้าย้อนกลับไปในสัปดาห์ที่แล้วเราอยากจะควบคุม AI หรือเราอยากจะให้ AI ควบคุมเราขึ้นอยู่กับตัวเราครับว่าเราจะเขียนโปรแกรมไปในรูปแบบไหนนะครับนะวันนี้นะครับเพื่อนๆในห้องเรียนเราก็มีไอเดียนะเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเอามาคุมนะเล่นเปียโนมีใครมีไอเดียไหมครับว่าเอาไปทำอะไรได้อีกครับ
4: ฝึกร่างกาย
0: ฝึกร่างกายยังไงครับ
1: เช่นบอดี้อาจจะเอาไปเล่นแบบถ้าสมมติอยากควบคุม
4: ตัวละคร
0: ตัวละครทำยังไง

0: อืม
1: ใช่ป่ะแล้วก็เอาใช้เล่นเกมไปด้วยแล้วก็ออกกำลังกายได้ทันกัน
2: แสดงว่าเกมเนี่ยไม่ต้องเล่นแบบหน้าจออย่างเดียวนะออกกำลังกายไปด้วยมีกล้องอยู่อันนึงใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าไม่ขยับก็ไม่เกมก็ไม่เดินนะตัวเกมก็ไม่เล่นนะเป็นไอเดียที่ดีมีอีกไหมนอกเหนือจากการออกกำลังกายทำอะไรได้บ้างครับ
1: ก็บริหารการ
2: บริหารเนาะบริหารบริ

0: อีกนิดนึงนะครับสำหรับใครที่อยากจะอาจารย์ครับผมอยากจะทำได้มากกว่า4คำสั่งทำไงครับ
1: ก็สร้างเพิ่มเลยคร
0: ับ ก็สร้างเพิ่มนะครับนี่เราก็สร้างเพิ่มอย่างนี้ก็ได้นะนี่จะเอากี่คำสั่งล่ะเราก็มาสร้างเพิ่มตรงนี้แล้วก็นะครับฝึกโมเดลให้เขารู้จักเราก็จะได้เอาไปใช้นะครับสำหรับวันนี้นะครับคิดว่าทุกคนน่าจะรู้วิธีการนะครับอย่างที่อาจารย์นะครับย้ำนะครับว่าวิธีการสร้างโมเดลเนี่ยคือเรามีภาพนะครับอย่างที่หน้าจอนี้ที่ขึ้นอยู่นะครับเรามีภาพแล้วภาพเนี่ยครับมันคืออาจารย์ใช้คำว่าเป็นทองคำนะเราจะเอาไปทำอะไรก็ได้การที่เราจะเข้าใจภาพหนึ่งภาพได้เราต้องฝึกสอนโมเดลนะครับการฝึกสอนก็คือทำยังไงก็ได้ให้โมเดลรู้จักแล้วก็เรียนรู้สิ่งนั้นซ้ำๆนะครับการที่เราจะเล่นกีฬาเก่งเราต้องทำไงครับจะเล่นกีฬาเก่งต้องทำไงครับทุกคนฝึกฝนนะครับจะเล่นเกมเก่งต้องทำไงครับ
1: ฝึกฝน
0: มีใครเล่นเกมครั้งแรกแล้วเก่งไหมเก่งเลยเหรอนั่นคืออัจฉริยะนะใครเล่นครั้งแรกแล้วเก่งคืออัจฉริยะนะครับแต่ส่วนมากนะเราต้องฝึกนะมีใครเล่นเกมครั้งแรกแล้วผ่านทุกด่านไม่ทำไม่ได้หรอกนะครับพอเวลาเราเล่นเกมแล้วแพ้รู้สึกไงครับ
1: เจ็บปวด
0: เจ็บปวดรวดร้าวรู้สึกหงุดหงิดอยากจะเอาชนะเกมทำไงครับซ้อมครับฝึกบ่อยฝึกนานไหมครับฝึกกันเป็นปีเลยบางทีน่าจะเล่นเกมเก่งนั่นแหละครับก็เป็นหลักการและหัวใจสำคัญของการสอนโมเดลให้เก่งจะฝึกโมเดลให้เก่งได้ต้องให้เขาทำซ้ำๆทำเหมือนเดิมทำแบบเดิมทำซ้ำๆและสะสมไปโมเดลก็จะเก่งได้ครับนะนี่คือไอเดียแล้วก็คือวิธีการเอาละครับวันนี้ก็เนื้อหาในบทเรียนนะครับสัปดาห์ที่2ก็หมดลงแล้วนะครับแล้วก็เวลาก็หมดแล้วหวังว่าพวกเราจะได้ไอเดียนะครับและอาจารย์ก็ยังฝากการบ้านนะครับลองไปใช้กับแบบอื่นๆที่ไม่ใช่ใบหน้าเพื่อนหรือไม่ใช่วัตถุนะครับลองฝึกสร้างโมเดลด้วยไอเดียของตัวเองแล้วลองดูว่าโมเดลเนี่ยจะเอาไปใช้อะไรได้อีกจริงๆแอปพลิเคชันใช้ได้เยอะมากเพื่อนในห้องบอกเอาไปออกกำลังกายทำอะไรได้อีกเยอะแยะนะครับลองดูว่าจะใช้กับงานในชีวิตประจำวันได้ขนาดไหนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของ Basic AI Programming หรือการเขียนโปรแกรมนะครับแบบพื้นฐานนะครับของการทำ AI นะครับวันนี้หวังว่านักเรียนนะครับที่อยู่ในห้องนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับจะได้รับทั้งสาระความรู้และความสนุกนะครับอาจจะมีปัญหาบ้างคอมพิวเตอร์อาจจะค้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราเรียนรู้เพื่อจะแก้ปัญหาไปด้วยกันนะครับนะนั่นเป็นสิ่งที่เราอาจจะพบเจอได้จากการเขียนโปรแกรมอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็หมดเวลาไปแล้วนะครับอาจารย์เจตก็ลาทุกคนไปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเนื้อหาจะเป็นเรื่องอะไรนะครับความสนุกยังรอพวกเราอยู่นะครับไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง VLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบ

0: บรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: แต่เมื่อตะกี้นี้เห็นว่าไปทำอะไรกันมา
1: ขับรถค่ะ
0: ขับรถที่ไหนรู้เปล่า
2: ที่นี
0: ่ที่นี่เอาล่ะเป็นโครงการเราเรียกว่าเป็น
3: ลมหายใจไร้มลท
0: ินโดยมูลนิธิลมหายใจไร้มลทินและอันนี้เป็น driving experience สำหรับเด็กเป็นรุ่นจูเนียนั่นก็คือจะเห็นว่ารถที่พวกเราขับนั้นเป็นคันเล็กกันนิดเดียวซึ่งเมื่อกี้แอบเห็นพี่กัสกับพี่หนิงหยางตัวเบิ่มเริ่มเลยเทียบกับรถคันใหญ่มาก
3: แบตไหม
0: ้เลยแต่เมื่อสักครู่นี้รู้ไหมว่ารถที่เราใช้เป็นรถที่ใช้พลังงานอะไร
1: ไฟฟ้า
0: เยี่ยมไปเลยแล้วเราก็ได้คุยกันมาเมื่อตอนที่แล้วเนาะเราก็ได้เห็นระบบว่ามันมีระบบอะไรบ้างในรถยนต์แล้วเห็นรถจริงๆก็เห็นมาแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วพวกเราสงสัยเหมือนกันสงสัยไหมว่าเอ๊ไอ้เจ้าการเก็บพลังงานในรถไฟฟ้าเนี่ยมันเก็บยังไง
3: power bank คร
0: ับ power bank ไม่ใช่แหละเราได้ยินเขาว่าแบตเตอรี่กันแล้วแต่อาจารย์อยากจะรู้มากขึ้นว่าเอ๊ไอ้เจ้าแบตเตอรี่หรือการเก็บพลังงานนี่มันเก็บกันไงเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปติดตามกันต่อไปเลยครับ
1: ไปเลย
0: เราได้มีโอกาสได้รับฟังเรื่องของเทคโนโลยียานยนต์จากพี่เล็กแล้วคราวนี้มันยังมีคำถามที่อาจารย์เองก็สงสัยและเชื่อว่าน้องๆทางบ้านเองก็ยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊พี่เล็กครับพอเรามีเทคโนโลยีพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นไฮบริดเองหรือไฟฟ้าเองก็ตามเนี่ยมันจะต้องเอาพลังงานมาเก็บเอาไว้ในแบตเตอรี่ใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: คราวนี้ก็เลยสงสัยเรื่องของเทคโนโลยีที่เอามาเก็บพลังงานเนี่ยครับเป็นเรื่องราวของแบตเตอรี่ไม่ทราบว่าเอาว่าคำถามแรกๆเลยแล้วกันครับว่าไอ้ชนิดของแบตเตอรี่เนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างหรือประเภทยังไงบ้างครับ
2: ก็แบตเตอรี่นะครับปัจจุบันที่เราเห็นนะครับคือแบตเตอรี่ที่เราใช้กันทั่วไปปัจจุบันเป็นแบตเตอรี่แบบตะกั่วกับกรด
0: กับกรด
2: ใช่ทำปฏิกิริยาทางเคมีกันนะครับแล้วก็เกิดไฟฟ้าเกิดขึ้น
1: พี่เลยคะเราไอ้แบตเตอรี่ที่ใช้ในไฮบริดเนี่ยมันเหมือนแบตเตอรี่ทั่วไปไหมคะที่เอาไว้ใส่ของอะไรเงี้ย
3: 3A 2A
2: อ๋อใช่ใช่ก็สำหรับในที่เป็นไฮบริดนะครับไฮบริดเนี่ยมันจะเป็น3:1นะครับที่เราเรียกว่าลิเธียมไอออนนะครับในการผลิตขึ้นมานะครับซึ่งในถ่าน 3A 2A บางชนิดบางยี่ห้อเขาก็ใช้ตัวลิเธียมไอออนบางชนิดก็ใช้สารตัวอื่นในการผลิตเหมือนกันนะครับแต่ตัวลิเธียมไอออนเนี่ยจะมีการเก็บประจุได้ดีกว่านะครับเก็บประจุได้เยอะกว่าฉะนั้นเขาก็เลยนิยมเอาตัวลิเธียมไอออนเนี่ยมาผลิตในพวกรถยนต์ไฟฟ้านะครับและตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยมันก็อยู่ตรงหน้าเราแล้วนะครับ
0: ตรง
2: น
0: ี้ครับ
2: ก็จะเป็นโครงสร้างคร่าวๆที่เราเห็นนะครับตรงนี้โครงสร้างคร่าวๆของรถพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดนะครับที่เป็นเกิดขึ้น 100%
0: โอ้ดีครับ
2: เดี๋ยวพี่จะอธิบายง่ายๆเลยนะว่าโครงสร้างของรถเนี่ยเบื้องต้นมันมีอะไรบ้างถ้าจะแบ่งก็แบ่งเป็นโซนที่เป็นแบตเตอรี่นะครับตัวนี้คือโซนที่เป็นแบตเตอรี่ให้เราพูดถึงกันนะครับโซนที่ใช้ในการปรับหรือแปลงไฟฟ้าเข้ามาในแบตเตอรี่ก็คือโซนด้านนู้นนะครับโซนที่ใช้ขับเคลื่อนรอรถก็คือตัวมอเตอร์ทางนี
0: ้
2: นะครับและอีกโซนหนึ่งสุดท้ายก็คือไอ้พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่อยู่ในรถยนต์ก็ถึงทางนู้นนะครับ
0: ด
2: ้านหน้าครับคือทุกอย่างนี้ก็จะใช้ไฟฟ้าในการเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนทั้งหมดนะครับแล้วคำถามก็คือแล้วไฟมันมาได้ยังไงแล้วออกยังไงนะครับก็ไฟนะครับไฟเวลาเราชาร์จนะครับเราก็ชาร์จได้จาก2แหล่งนะครับคือไฟบ้าน
0: ครับผม
2: นะครับไฟบ้านเนี่ยก็คือเราก็จะมีปลั๊กชาร์จเหมือน
0: เสียบปลั๊ก
2: เสียบปลั๊กไปเลยกับไฟบ้านนะครับไฟบ้านนี้ก็ใช้เวลาชาร์จประมาณ 6-8 ชั่วโมงก็จะเต็ม
0: ครับ
2: นะครับแต่ถ้าเรามีสถานีชาร์จนะครับมันจะเป็นสถานีที่มีกระแสไฟฟ้าเยอะๆนะครับก็เสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยประมาณสักไม่เกิน30นาทีเราก็จะได้แบตเตอรี่ประมาณ 80% นะครับไฟฟ้าก็ต้องมาขับมอเตอร์แต่เมื่อเราเบรกนะครับมันก็จะเก็บพลังงานแล้วก็กลับเข้ามาชาร์จในแบตเตอรี่เหมือนกัน
0: เป็นไงพวกเราพอเข้าใจเรื่องของเทคโนโลยีรถไฮบริดและรถไฟฟ้ามากขึ้นไหม
1: เข้าใจ
0: ดีมากเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เล็กมากๆเลยนะครับที่มาให้ความรู้เรื่องของเทคโนโลยียานยนต
2: ์
0: ในปัจจุบันและอนาคตขอบคุณมากครับและแน่นอนครับเรื่องราวของฟิสิกส์ที่อยู่เบื้องหลังอันนี้ยังไม่หมดเราจะไปทำความเข้าใจให้มันลึกซึ้งมากขึ้นอีกสักนิดนึงเพราะวันนี้เราเริ่มรู้เรื่องของการกักเก็บพลังงานแล้วแต่เนี้ยเป็นเทคโนโลยีที่เราเห็นกันในปัจจุบันในรถยนต์แต่เราอยากจะศึกษาเรื่องของการเก็บพลังงานแบบที่เป็นฟิสิกส์เบื้องหลังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปทำการทดลองสนุกๆกันครับ าละหลังจากที่เราไปเห็นเทคโนโลยีที่ใช้ในรถยนต์มาแล้ว
1: ะ
0: นะเป็นระบบไฮบริดเขาสามารถเก็บพลังงานที่ได้มาเนี่ยลงไปในแบตเตอรี่ที่บรรจุอยู่ในรถยนต
1: ์
0: คราวนี้เพื่อให้น้องๆและพวกเราทุกคนเนี่ยได้สัมผัสกับบรรยากาศของการเก็บพลังงานได้ใกล้ชิดมากขึ้นเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมีระบบง่ายๆให้พวกเราทุกคนมาศึกษาเรื่องการสะสมพลังงานกันนะฮะแต่เดี๋ยวย้อนกลับไปตัวอย่างที่เราใช้ในเรื่องของการอธิบายพลังงานกันสักนิดนึงก่อนทุกคนจำได้นะอันนี้เป็นไฟฉายที่บีบมือนั้นอาจารย์สามารถปั่นไฟได้โดยใช้มือกดแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าระบบฐานไฟฉายตัวเนี้ยจริงๆแล้วมันใช้งานได้หลังจากที่เราปั่นเสร็จเนี่ยมันพลังงานเอาไว้ได้ด้วยเหมือนกันก็คือในนี้จะมีแบตเตอรี่อยู่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นภายหลังถ้าอาจารย์อยากจะเอาพลังงานตัวนี้มาใช้อาจารย์ก็เปิดสวิตช์อาจารย์ก็ใช้ได้คราวนี้มันก็จะสามารถไปได้ถึงอะไรที่มีลักษณะที่ใหญ่ขึ้นอันนี้ก็ยังคงเป็นไฟฉายเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: แต่คราวนี้ลักษณะการปั่นแทนที่เราจะนั่งบีบตอนนี้อาจารย์เป็นลักษณะปั่นหมุนแทนแน่ในน้ำเหมือนกันนะโอเคเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราน่าจะมี

0: ิจกรรมสนุกสนุกมาทำให้มันมีความรู้สึกใกล้ชิดกับหลักการของพลังงานและการเปลี่ยนแปลงพลังงานสักนิดนึง
1: ค่ะ
0: อาจารย์เลยเตรียมอุปกรณ์มาให้พวกเราได้ลองทำกันเองเลย
1: ว้า
0: ง่ายมากอันนี้ง่ายมากดูที่อุปกรณ์อันนี้เป็นเรืออู้อันนี้ดันแยกชิ้นมาให้แต่เป็นเรือแบบที่สำหรับคนที่เคยเล่นตอนเด็กๆจะเรียกว่าเรือป๊อกแป๊กได้ยินไหมไม่เคยไม่เป็นไรแต่นี่คือสิ่งที่อาจารย์ไปเห็นว่ามันเป็นโครงสร้างที่มันใช้ได้อาจารย์ก็เลยเอาไอ้เจ้าตัวเรือเนี่ยมาเป็นโครงของเราแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราประดิษฐ์เครื่องยนต์ให้กับเรือชิ้นนี้โอ้ฟังดูตื่นเต้นไหมเป็นเครื่องยนต์เลยนะแต่เดี๋ยวประดิษฐ์เองเลยอาจารย์เลยมีให้พวกเราคนละเซตอุปกรณ์ที่อาจารย์ใช้ก็คืออาจารย์ให้ใบพัดไปคนละ1ชิ้นเลือกสีเลือกสี
2: ผมขอสีเขียว
0: จัดไป
1: เอาธ
0: ี
1: ม
0: ได้ๆเข้าธีมเอาล่ะแล้วรูปแบบของการเก็บพลังงานในที่นี้อาจารย์จะใช้รูปแบบที่ง่ายมากเลยก็คืออาจารย์จะใช้จำหนังสติ๊กได้ไหม
1: หนังยาง
0: เราบอกแล้วเราสามารถเก็บพลังงานเอาไว้ได้ในนี้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้นี่แหละเป็นตัวสะสมพลังงานของเราสิ่งที่อาจารย์มีก็คือสังเกตพวกเราเปิดไอ้เจ้าตัวเรือนี้ขึ้นมานี่เปิดไปก่อนนะอาจารย์ได้ติดหล่อตัวนี้ไว้ให้อันนี้หล่อตัวนี้ไม่มีอะไรเพื่อจะได้อาจารย์สามารถใส่ตัวเกี่ยวยางหนังสติ๊กเข้าไปได้ซึ่งอันนี้อาจารย์เตรียมมาให้แล้วเป็นเส้นลวดที่อาจารย์งุ้มตรงปลายอาจารย์ดัดตรงปลายไว้เพื่อจะได้เดี๋ยวจะเกี่ยวหนังยางเอาไว้อันนี้นะแล้วก็อันนี้ใส่เข้าไปเลยครับเอาแหละหลังจากที่เราสอดเหล็กไปแล้ว
2: เราก็
0: ติดใบพัดไว้ที่ปลายด้านนึงเลยอ่ะติดเลยเอ้ยแต่ก่อนอื่นนี่คือบังเอิญว่าอาจารย์จำได้ว่าถ้าเกิดเราทำอย่างนี้ไปเลยเนี่ย
1: มันจะ
0: ขัดนิดนึงเวลาหมุนมันจะไม่ค่อยลื่นเท่าไหร
2: ่
0: อาจารย์เลยเตรียมแน่ฝานี้ให้เราเอาฝานี้แทรกเข้าไปก่อนสักเล็กน้อยมันจะได้ไหลได้ลื่นขึ้น
3: แหมแก๊งตัวจิ๋วของเราตั้งใจประกอบเรือของตัวเองกันอย่างเต็มที่งานนี้ไม่มีใครยอมใครแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรือของใครจะวิ่งได้แรงกว่ากัน
0: เอาล่ะแล้วสเต็ปสุดท้ายเราก
1: ็หนังยางมาเกี่ยว
0: เราก็เอาหนังยางมาเกี่ยวบริเวณที่อาจารย์ดัดปลายไว้แล้วแล้วก็เอาไปรัดกับบริเวณด้านหน้าโอเคเอาล่ะมาตอนนี้ทุกคนมีเรือที่ติดตั้งเครื่องยนต์พร้อมแล้วและหลักการที่อาจารย์พยายามจะอธิบายให้ทุกคนเห็นก็คือเราสามารถสะสมพลังงานลงไปในหนังยางได้นั้นหลักการนี้จะคล้ายๆกับนาฬิกาไขลานเนา
1: ะ
0: ก็คือเราออกแรงไปก่อนตอนแรกเพื่อให้พลังงานทั้งหมดนี้ถูกสะสมลงไปในหนังยางนั่นเองหลังจากที่พวกเราเนี่ยเติมเครื่องยนต์ให้กับเรือของเราแล้วมาทดสอบเลยดีกว่ามาทุกคนบรรจุพลังงานให้กับเรือ
1: ตั้งนาน19
0: โอ้โหอัดแน่นขนาดนั้นเอา
1: หนึ่งสองสาม
0: ไ
1: ปเลยหนูคนแรก
2: ใครจะหมุนนานกว่า
0: โอ้โหโอ้โหนี่โอ้โหนี่ของกัดนี่ปั่นไม่เลยเนี่ยโอ้มีเหลือ
2: นี
0: ่หนีมีหนีด้วยโอเคโอ้เยี่ยมยอดเอาแต่นี่คือสิ่งที่เราสามารถแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าเราสามารถสะสมพลังงานเข้าไปอยู่ในตอนนี้เราใช้หนังยางนะหนังยางมาเป็นตัวเก็บพลังงานซึ่งก็จะเรียกได้ว่าซับซ้อนน้อยกว่าพวกแบตเตอรี่ต่างๆนะครับเอาละครับเมื่อสักครู่เราได้เห็นรูปแบบของการเก็บพลังงานในลักษณะของพลังงานกลนะก็คือเป็นพลังงานที่สะสมอยู่ในหนังยางแล้วเราก็ได้เห็นตัวอย่างใหญ่โตตั้งแต่ในการเก็บรถประเภทไฮบริดนะเราเก็บในแบตเตอรี่ขนาดใหญ่แต่จริงๆแล้วอาจารย์จะยกตัวอย่างรูปแบบการเก็บพลังงานอีกแบบนึงซึ่งก็เป็นเราสามารถเรียกได้ว่าเป็นพลังงานเคมี
3: เราได้เห็นรูปแบบของการเก็บพลังงานกันไปแล้วแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้อาจารย์ยังมีอีกหนึ่งตัวอย่างให้เราไปทดลองกันไปชมกันเลยครับ
0: ทุกคนเคยเห็นเจ้าตัวนี้ไหม
1: เคย
0: แล้วเนาะโอเคงั้นเขาเรียกแท่งอะไร
1: แท่งเรืองแสง
0: แท่งเรืองแสงเอาล่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าทุกคนสังเกตลักษณะโครงสร้างภายในจริงก็ง่ายมากก็คือด้านในเนี่ยจะมีหลอดอีกหลอดนึงนะซ่อนอยู่ด้านในซึ่งตอนนี้มันบรรจุสารเคมีประเภทที่1เอาไว้แล้วด้านนอกของมันก็จะมีสารเคมีอีกประเภทนึงโอเคเนาะแยกกันอยู่คราวนี้ทันทีที่เราจะใช้เราทำไงนะ
4: ขอเพียงไม่เอา
2: ปิดไฟ
0: ปิดไฟ

0: ปิดไฟแล้วก็หัก
1: อ๋อแล้วก็เปิดไฟหักไม่ได
0: ้หักได้หักได้ด้วยเหรอครับผมไม่เคยใช
1: ้โอเคงั้นใครเคยใช้มาก่อนไหนลองดูดีมากสอนพี่ปิ๋งหยางทำอย่างไร
0: ก็คือ
1: มาเอานะอ้าวได้แล้วนั่นไงเรียบร้อยทุกคนหักเลยก็คือของพี่ผิงหยางเออแค่นั้นแหละพี่ผิงหยางแค่บิดตรงกลางเท่านั้นเองเยี่ยมยอด
2: ต่อได้ไหมฮะ
1: โอเคได้แล้วเรียบร้อย
0: เรื่องละครนี
1: ้เอาละเนี่ยพอสารเคมีทั้งสองประเภทมาผสมกันสองตัวอย่างเนี้ยจะคายพลังงานที่อยู่ในตัวเองออกมาแล้วบังเอิญการคายพลังงานเนี้ยอยู่ในรูปของแสงเราก็เลยเห็นสารเคมีข้างในเนี้ยทันทีที่มันมาผสมกันเนี้ยเรืองแสงออกมาได้นั่นเองแต่นี่ก็คืออีกรูปแบบนึงของการสะสมพลังงานเอาแหละและเดี๋ยวเรามาปิดไฟกันดีกว่าว่าดูซิว่ามันสว่างแค่ไหนมาหลังจากที่เราเห็นรูปแบบการเก็บพลังงานที่หลากหลายกันแล้วพวกเราคิดว่าเราจะสามารถเช็คหรือตรวจสอบได้ยังไงว่าการสะสมพลังงานหนึ่งในเนี้ยในนั้นเนี่ยมันเยอะมันน้อยอย่างไรพวกเราคิดว่าจะเช็คยังไงดี
3: น้องๆทางบ้านรู้วิธีเช็คพลังงานกันหรือไม่ครับเราจะทราบได้อย่างไรว่าพลังงานที่สะสมอยู่นั้นมีมากหรือมีน้อยเอ๊แล้วมันเช็คได้ยังไงล่ะครับอาจารย์อยากรู้แล้วล่ะครับ
1: เดี๋ยวอาจารย์จะมีการทดลองง่ายๆเพื่อจะมาดูว่าเราสามารถทดสอบความสามารถในการเก็บพลังงานของสิ่งบรรจุพลังงานเนี่ย1ได้มากน้อยแค่ไหนกันเนาะงั้นเดี๋ยวไปดูการทดลองอันต่อไปกันครับ
0: ไปเล
1: ยครับเมื่อสักครู่เนี่ยเราเห็นรูปแบบการเก็บพลังงานที่หลากหลายแล้วเนา
0: ะ
1: มีทั้งพลังงานที่เก็บอยู่ในหนังยางแล้วก็มีพลังงานที่เก็บอยู่ในลักษณะของพลังงานเคมีคราวนี้เพื่อที่จะบอกว่าปริมาณความสามารถในการจุพลังงานเนี่ยในตัวเก็บพลังงานเนี่ยมันมีมากน้อยแค่เท่าไหร่อาจารย์ก็เลยอยากจะยกตัวอย่างโดยสาธิตด้วยสิ่งที่เก็บพลังงานง่ายสุดเลยก็คือ
0: ถ่านไฟฉาย
1: ตอนนี้อาจารย์ก็เลยมีถ่านไฟฉาย 2A และอาจารย์ก็เอามาบรรจุอยู่ในกระบะใส่ถ่านซึ่งแต่ละอันก็จะบรรจุได้4ก้อนสิ่งที่อาจารย์จะทำต่อไปก็คืออาจารย์ก็เลยเอามาต่อพ่วงกับหลอดไฟซึ่งหลอดไฟเนี่ยเรารู้อยู่แล้วมันใช้พลังงานใช้พลังงานคราวนี้อาจารย์ก็เลยอยากจะเช็คว่าพวกเราพอเข้าใจไหมว่าเราซื้อหลอดไฟนะครับมันจะมีตัวเลขที่บันทึกอยู่บนหลอดไฟพวกเรารู้ไหมว่าตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยหรือว่าสัญลักษณ์แต่ละอันในนี้มันหมายความว่ายังไง
3: นั่นน่ะสิครับอาจารย์เราเห็นตัวเลขเหล่านี้จนชินตาแต่ไม่เคยอ่านค่าหรือรู้ความหมายของตัวเลขพวกนี้เลยเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนคงอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับ
1: ไหนลองอ่านให้อาจารย์นิดนึงว่าหลอดไฟนี้มันเขียนอะไรให้อาจารย์บ้าง
0: 12
1: 20 20 3ด้วยอะไร
0: 20วัตต
1: ์วัตต์นี่คือตัวอะไรเอ่ยบอกน้องๆทางบ้านนิดนึงดับเบิ้ลยูโอเคแล้วตามมาด้วยเลขอะไร
0: กับ12โวลต์
1: โวลต์นี่ตัวอะไร
0: V
1: V โอเคเพราะฉะนั้นน้องๆทางบ้านจะเห็นได้ว่าถ้าเราเอาตัวหลอดนะครับแล้วมาดูตัวสัญลักษณ์ที่บันทึกอยู่บนนี้จะมีตัวดับเบิ้ลยูตัวนี้ที่เมื่อสักครู่พวกเราพูดว่าวัตต์เนี่ยนั่นแหละเป็นตัวบอกอัตราการใช้พลังงานก็คือมันพวกนี้มันกินพลังงานเท่าไหร่ในช่วงเวลา1โอเคเนาะส่วนตัวที่ลงท้ายด้วยตัว V ตัวนี้คือตัวที่บอกหน่วยโวลต์ซึ่งเป็นตัวบอกว่าต้องใช้แรงดัน
2: ต้องใช้เหรอ
1: ไม่ใช่พลังงานครับพลังงานเนี่ยอยู่ในตัว W ไปแล้วก็คือ W เนี่ยบอกว่าต้องใช้พลังงานเร็วช้าเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนก็คืออัตราการใช้พลังงานนั่นเองส่วนตัว V ตัวนี้คือแรงดันไฟฟ้าก็คือการที่จะให้หลอดไฟตัวนี้สว่างได้เนี่ยอาจารย์ต้องผลักกระแสไฟฟ้าให้มันไหลเนี่ยด้วยแรงดันเท่าไหร่ถ้าอย่างนี้มันเขียนว่า12โวลต์อาจารย์ก็ต้องใช้12โวลต์นั่นเลยเป็นสาเหตุที่ทำไมอาจารย์ต้องเอาถ่านไฟฉายหลายๆก้อนมาต่อกันเพราะถ่านไฟฉายก้อนเดียวมันให้แค่ 1.5 โวลต์อาจารย์ก็เลยต้องเอาทั้งหมด8ก้อนมาต่อกันม
0: ัน
1: ถึงได้12โวลต์นั่นเองนั้นทุกคนจะคุ้นๆคำว่าโวลต์ไหมอากาศคุ้นๆคำว่าโวลต์ไหมได้ยินไหม
2: ไฟฟ้าแสนโวลต
1: ์แสนโวลต์โอ้โหนั่นเป็นยอดมนุษย์อะไรสักอย่างแน
3: ่โอ้โหยอดมนุษย์ก็มาน้องผิงหยางนี่ช่างจินตนาการจริงๆเลยนะครับ
1: โอเคแต่ไฟตามบ้านของเรานั่นเองที่บ้านเราใช้ไฟกี่โวลต์
0: 220
1: ถูกต้องก็คือเราจะได้ยินว่าไฟบ้านเนี่ยมีขนาด220โวลต์นั่นก็คือแรงดันไฟฟ้านั่นเองโอเคไหมครับเอาแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าตอนนี้สิ่งที่อาจารย์อยากรู้อาจารย์พูดถึงพลังงาน พราะฉะนั้นอาจารย์ต้องดูที่ตัว W เนาะ
4: ค
1: ่
4: ะ
1: เมื่อกี้แต่ละอันมันบอกกี่ W นะ
4: W ก็เป็น20 วัตต์
1: เพราะฉะนั้นแสดงว่าตอนนี้แต่ละหลอดเนี่ยจะมีอัตราการใช้พลังงานเนี่ย20 วัตต์อาจารย์เอามาหมด5หลอดเอามาต่อกันแสดงว่าทั้งหมดรวมกันแล้วก็100วัตต์นั่นเองนี่คือวิธีการคำนวณปริมาณพลังงานที่มันจะสามารถเอานำมาใช้ได้นั่นเองง
4: ั้
1: นเดี๋ยวเรามาลองกันเลยอาจารย์จะใส่เข้าไปอ่ะพวกเราทุกคนช่วยกันใส่นิดนึงอาจารย์จะเปิดสวิตช์แล้วก็แน่นอนให้เจ้าหลอดทั้ง5ดวงนี้ส่องสว่างเดี๋ยวเรามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะเปิดเลย
4: เปิดพร้อมกันค่ะ
1: เปิดพร้อมกัน
4: 2 3
1: มันต้องเปิดให้หมดก่อนมันถึงจะครบวงจรนะอ่ะโอเคเอาละและนี่แหละก็คือตอนนี้หลอดไฟทั้ง5เนี่ยก็ดึงพลังงานออกไปจากไอ้เจ้าตัวฐานไฟฉายนี
4: ่
1: ก
4: ็
1: ค่อยๆใช้ไปโอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าเรารอสักพักนึงพลังงานในฐานไฟฉายก็จะค่อยๆหมดลง
4: หมดลง
1: หมดลงหมดลงเราก็จะเริ่มสังเกตว่าไอ้เจ้าความสว่างของหลอดไฟก็จะเริ่มน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆจนสุดท้ายพลังงานในฐานไฟฉายหมดไฟก็
4: ดับ
1: ไปเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องๆทางบ้านบอกได้แล้วครับว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีอัตราการใช้พลังงานเท่าไหร่โดยไปดูที่ฉลากอันนี้เราดูที่หลอดไฟเป็นตัวอย่างเนาะแต่ว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดก็จะมีฉลากตัวนี้ติดอยู่ว่าอุปกรณ์ชิ้นนั้นเนี่ยใช้พลังงานในอัตราเท่าไหร
4: ่
1: โอเคนะครับแล้วเราก็รู้แล้วว่าตอนนี้หน่วยของอัตราการใช้พลังงานคือหน่วย
0: วัตต
1: ์ดีมากโอเคนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนรู้แล้วนะไปดูที่ตัว W ตัวน
4: ั้
1: นจะเป
4: ็
1: นต
4: ั
1: วบอกจ้ะโอเคคราวนี้อาจารย์ก็เลยอยากจะมาทดสอบพวกเราสักนิดนึงถ้าสมมติอาจารย์มีหลอดไฟประเภทอื่นๆนะคราวนี้ทุกคนอ่านเป็นหรือยังว่าเราจะต้องอ่านที่ตัวเลขไหนอ่ะไหนลองซิเดี๋ยวอาจารย์ส่งให้ทุกคนได้คนละอัน

0: ดีมาก
1: 2โวลต์
0: เยี่ยมยอดโอ้โหนี่ตอนนี้ทุกคนอ่านเป็นแล้วนะเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าอาจารย์อยากจะเปลี่ยนหลอดไฟที่เรามีอยู่ตรงเนี้ยมาเป็นหลอดไฟอันที่ใหญ่ขึ้นเนี้ยมันจะต้องกินไฟมากกว่าไอ้เจ้าหลอดไฟเดิมกี่วัตต์นะ
1: 30วัตต์ค่ะ
0: เยี่ยมยอดนะเพราะอันเก่านี่20วัตต์อันใหม่นี่50วัตต์ก็คือไอ้เจ้าตัวเนี้ยจะกินไฟมากกว่า 2.5 เท่าเปรียบเทียบให้น้องๆทางบ้านได้เห็นว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะสามารถอ่านได้แล้วว่าหลอดไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละอย่างเนี้ยมันกินไฟมากน้อยเท่าไหร่โอเคมั้ยครับแต่แน่นอนพอเรามีอุปกรณ์ไฟฟ้าเต็มไปหมดอย่างเงี้ยเวลาเอาเข้าจริงๆเราจะมานั่งอ่านอย่างนี้ทุกตัวมันก็ตอนนี้เรารู้แล้วอ่านยังไงก็ตามแต่ว่าพอใช้จริงเราใช้ทั้งบ้านเลยเนาะใช้หมดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามันจะมีไอ้เจ้าตัวอุปกรณ์หรือไม่ตัวฉลากอะไรที่จะช่วยให้เราสามารถเห็นได้เลยว่าเอ๊ะมันกินไฟมากกินไฟน้อยเท่าไหร่งั้นเดี๋ยวเรามาดูการคำนวณปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในบ้านกันเลยครับ
1: ค่ะ
0: เอาละครับเดี๋ยวอาจารย์จะนำเสนอฉลากหรือเป็นเรื่องของรายละเอียดการใช้ไฟที่คิดว่าทุกคนต้องเคยเห็นแน่นอนตอนนี้อาจารย์แสดงให้เราเห็นอยู่2อย่างอย่างที่1ด้านซ้ายอันนี้คือใบแจ้งค่าไฟฟ้าส่วนด้านขวาของอาจารย์ตอนนี้อันนี้คือฉลากเบอร์5ที่เราจะเห็นตามต
1: ู
0: ้เย็นหรือจะเป็นแอร์คอนดิชันหรืออะไรก็ตามแต่2อันนี้สิ่งที่อาจารย์อยากจะมาให้พวกเราเห็นในเชิงปริมาณณตอนนี้ก็คือถ้าเราเริ่มต้นดูที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้ากันก่อนนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จะเห็นได้ว่ามันก็จะมีรายละเอียดของที่อยู่อะไรก็ตามแต่ตัวที่อาจารย์อยากจะให้พวกเราสังเกตก็คือตัวนี้ครับนี่จะเห็นว่ามีจำนวนหน่วยนี่สังเกตไหมว่าในวงเล็บมีตัวอะไรบ้าง
1: kWh
0: พอจะเดาได้ไหมว่าแต่ละตัวมันมีความหมายว่ายังไง
2: hertz หร
0: ือ
2: เปล่า
0: อ๋อไม่ใช่
1: hertz
0: w คุณแม่เมื่อกี้เราพูดดีมากเพราะฉะนั้นมันก็คือ W ที่เราเพิ่งเรียนรู้กันมาว่านั่นคืออัตราการใช้พลังงานแต่บังเอิญมันมีตัว K อยู่ข้างหน้า
1: K กิโลเ
0: มตรเยี่ยมยอดซึ่งกิโลรู้ไหมว่ามันคือนั่น K แต่ W ก็คือกิโลวัตต
1: ์แล้ว H นะคะ
0: โอ้เยี่ยมยอด H ตัวนี้ไม่ใช่เมื่อกี้พูดอะไรนะ
1: Power
0: ก็คือ
1: ช
0: ั่วโมงเยี่ยมยอดเพราะฉะนั้นตัวนี้สังเกตว่าจำนวนหน่วยมีวงเล็บเขียนไม่ใช่ต่อนะเป็นกิโลวัตต์ชั่วโมงไม่ต้องมีต่อชั่วโมงเป็น

0: กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งด้วยความที่เอากิโลวัตต์มาคูณกับเวลาตัวเนี้ยสุดท้ายเราได้ปริมาณของพลังงานที่ใช้นั่นเอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั้นบังเอิญในนี้เราใช้เป็นภาษาไทยเราใช้ว่าจำนวนหน่วยแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าคำว่าหน่วยในที่นี้ความหมายก็คือกิโลวัตต์ชั่วโมงอย่างเคสนี้ก็คือบอกว่าในบินใบนี้มีการใช้ไฟฟ้าไปทั้งหมด190หน่วยก็คือ190กิโลวัตต์ชั่วโมงนั่นเองอันนี้พอเรารู้จักตัวนี้ทุกคนลองมาดูฉลากเบอร์5กันครับสังเกตในฉลากเบอร์5จะเห็นว่ามีการเขียนว่าใช้พลังงานไฟฟ้าที่อาจารย์เห็นบริเวณนี้ด้านบนสุดเลยนะสีขาวๆตรงนี้นะสังเกตว่าฉลากนี้บอกว่าใช้พลังงานไฟฟ้าไปทั้งหมด 3031.54 เนี่ยสังเกตดูหน่วยในนี้เขียนว่าอะไร
2: หน
0: ่
2: วยต
0: ่
2: อ
0: ปีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าหน่วยนั้นก็คือกิโลวัตต์ชั่วโมงนั่นเอง
2: ใช้3031.54
0: เนี่ยเฉลี่ยแล้วในปีหนึ่งเนี่ยอุปกรณ์ชิ้นนี้จะใช้พลังงานเท่ากับ 3,000 นิดๆหน่วยนี่เองแม้ตอนนี้น้องๆทุกคนเข้าใจแล้วนะครับว่าต่อไปนี้พอเราเห็นฉลากเบอร์5หรือเราเห็นจำนวนหน่วยในใบแจ้งการค่าใช้ไฟฟ้าก็สามารถรู้ว่านั่นก็คือปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่เราได้ใช้ไปนั่นเองครับอ่ะไหนลองบอกอาจารย์ว่าวันนี้รู้อะไรมามั่งครับผมอ่ะทีละคนนะอะไรจากไอรีนก่อน
1: การเก็บพลังงานในเคมี
0: โอเคมีอ่ะ
1: ยอดการเก็บพลังงานเป็นรูปแบบไฟฟ้า
0: ไฟฟ้าโอเค
2: แล้วก็พลังงานกลคร
0: ับโอ้ดีมากครับ
2: ก็มีหน่วยเป็นวัตต
0: ์นี่เยี่ยมยอดก็คือเราเห็นแล้วว่ารูปแบบการเก็บพลังงานนั้นมีหลากหลายนะเป็นทั้งเคมีทั้งไฟฟ้าพลังงานกลเหมือนกับที่เราทำการทดลองต่างๆที่เราเห็นกันและแน่นอนครับเรื่องของการเก็บพลังงานเนี้ยเราก็ได้เห็นในเทคโนโลยีที่เราไปดูในเรื่องของรถยนต์เยอะแยะมากมายก็คือนี่คือสิ่งที่เราจำเป็นต้องเอามาใช้เพื่อจะเก็บพลังงานที่เราสามารถผลิตขึ้นมาได้และตอนนี้น้องๆก็เข้าใจการอ่านบินค่าไฟฟ้าเข้าใจฉลากเบอร์5แล้วนะว่าปริมาณการใช้พลังงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีค่ามากน้อยเท่าไหร่วันนี้หมดเวลาลงแล้วครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากทางด้านประเทศจีนยังคงปกคลุมในพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้มีลักษณะของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่นำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยโดยเฉพาะในส่วนของบริเวณที่ติดกับทางด้านทะเลอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคกลางตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำล้นตลิ่งในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569บริเวณพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคล่างรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ตอนบนให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้ลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนถึงปานกลางจึงทำให้คลื่นลมในบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนถึงปานกลางเช่นเดียวกันโดยบริเวณอ่าวไทยตอนบนโดยเฉพาะตามแนวชายฝั่งของภาคตะวันออกทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรสำหรับในส่วนของอ่าวไทยบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรรวมทั้งในบริเวณทางด้านทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรเช่นเดียวกันแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองยังคงมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสในวันนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มในบางพื้นที่ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน
หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกราบถวายเครื่องอิสยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยแก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ฮะไอ้ย่าเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำให้คนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: พวกเราต้องไปกันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยายังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
1: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: ัยพิบัติทางธรรมชาติตอนคลื่นพายุซัดฝั่งพังย่อยยับ
1: ได้เล่นน้ำทะเลได้เหยียบหาดทรายมีลมพัดโชยแบบนี้ฟินสุด
0: ๆปกป้องนายคิดเหมือนฉันไหมว่าคนที่สนุกกว่าพวกเราน่าจะเป็นพ่อแม่นายนะปกป้องว่ายน้ำถ่ายรูปเซลฟี่เลินเลย
2: ท้องฟ้ามันดูครึ้มๆยังไงก็ไม่รู้
1: นั่นสิเอาไงดีล่ะปู่ไปเรียกขึ้นมาดีไหมเดี๋ยวโดนฝนจะไม่สบาย
2: เกรงว่าจะเป็นพายุเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวปู่เดินลงไปตามเองอย่าทยอยเก็บของไปก่อนนะ
1: ดูนู่นสิชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำเลยสงสัยหาปลาได้เยอะแล้วแน่เลยโอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
3: เป็นยังไงบ้างลูกไหนให้แม่ดูสิ
2: เด็กๆเพราะว่าเรารีบขึ้นฝั่งไปหาปู่กับย่าก่อนเถอะปู่ลงมาท่าไม่ขึ้นฝั่งพอดีเลยนู่นเรือชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำแล้วเขากำลังเอาเรือเข้ามาจอดตรงที่อับลมเพื่อหลบคลื่นพายุซัดฝั่งแน่ๆเลยไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว
4: ปลอดภัยแล้วล่ะทุกคน
3: โอ้โหดูที่ทะเลสิคลื่นสูงมากลมแรงมากเลย
1: ฝนเริ่มตกคลื่นกระทบฝั่งแรงแล้วก็สูงมากเลยนะ
2: ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นพายุซัดฝั่งน่ะ
1: คลื่นพายุซัดฝั่งคืออะไรหรอ DLTV
0: รอเดี๋ยวนะค้นหาข้อมูลสักครู่พลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปซึ่งเกิดในทะเลและมหาสมุทรเมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งหรือกำลังเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งพายุจะพัดพามวลน้ำเข้าหาฝั่งในขณะที่พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะตื้นทำให้เคลื่อนยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่และพัดเข้าซัดชายฝั่ง
1: แล้วคลื่นพายุซัดฝั่งเกิดขึ้นบ่อยๆไหมครับ
0: ตามข้อมูลในประเทศไทยของเราจะเกิดในช่วงกลางตุลาคมถึงกลางธันวาคมนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเคยเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งครั้งรุนแรงในไทยเราไหมครับ
2: มีสิก็คลื่นพายุซัดฝั่งที่แหลมตะลุมพุกพุทธศักราช2505ตอนนั้นประเทศไทยเราโดนพายุโซนร้อนแฮริสถล่มด้วยคลื่นสูงกว่า3เมตรแรงของพายุพัดกวาดทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศเหลือบ้านที่รอดเพียง5หลังมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายจำนวนมากและชาวบ้านต้องไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นคนเลยล่ะ
1: สงสารคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงๆนะครับปู่
2: ความเสียหาย

0: ของคลื่นพายุซัดฟังที่เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศเชิญชวนผู้มีใจกุศลบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2506และในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
1: นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นของคนไทยจริง
2: ๆพ่อครับเรามีวิธีป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งไหมครับ
3: มีเหมือนกันนะอย่างการสร้างแนวเขื่อนกั้นคลื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความสูงเพียงพอที่จะป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งอีกอย่างนึงก็คือการช่วยการปลูกป่าชายเลนทดแทนเพราะมันจะช่วยชะลอความเร็วความแรงและความสูงของคลื่นที่จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลได
1: ้ดูเหมือนพายุจะอ่อนกำลังลงแล้วล่ะคลื่นพายุซัดฝั่งก็เบาลงเหมือนกัน
4: โอ้โหดูความเสียหายที่ชายฝั่งนั่นสิ
2: แล้วเราพอจะมีการเตรียมตัวรับมือก่อนเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งไหม
5: มีข้อมูลอยู่นะเขาบอกไว้ว่าหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรซักซ้อมเส้นทางอพยพรวมถึงติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพราะหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจะได้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันท่วงทีในช่วงมรสุมพายุก็ควรเตรียมสิ่งของเครื่องใช้เอกสารสำคัญต่างๆที่จำเป็นเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะให้อยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยเตรียมเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินให้พร้อม
2: DLTV นอกจากหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยแล้วเราต้องทำอะไรอีกเวลาเจอกับคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
5: ที่ข้อมูลบอกไว้คือออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลไม่ทำกิจกรรมทางน้ำงดออกเรือทุกประเภทหากมีเรืออยู่กลางทะเลให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัดจุดเรือที่ลอยอยู่ให้ชัดเจนและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได
6: ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากคลื่นพายุซัดฝั่งสงบแล้วคงต้องจัดการกันอย่างหนักเลยใช่ไหมDLTV
5: ใช่แล้วครับคุณแม่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในบ้านแล้วจึงวางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งเท่านั้นนะในเว็บไซต์dltv.ac.th และจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: ตอนนี้เราก็รอการยกเลิกประกาศเตือนภัยซะก่อนนะเราถึงจะออกจากอาคารนี้ได้โชคดีมากที่รถของพวกเราปลอดภัยเพราะพ่อจอดไว้บนอาคารชั้นบน
1: มาเที่ยวทั้งทีต้องมาเจอภัยพิบัติแบบนี้เข็ดกันไหมเนี่ย
2: ไม่เลยครับเพราะการเที่ยวครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ดีๆที่สอนให้ผมรู้จักวิธีการเอาตัวรอดจากคลื่นพายุซัดฝั่งไงครับคุณย่า
5: คลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปควรออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลงดกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้โอ้โหอย่างนั้นล่ะครับ
3: ก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
7: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการ

ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

0: ทีมใจพลังบวกโพสิทีฟไมด์กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194ประการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

และวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัย

0: สตาร์ทอัพ
1: ซื้ออะไรมาเยอะแยะเน
2: ี่
1: ย
2: นี่ไงวัตถุดิบทำต้มยำเดี๋ยวนี้แม่ค้าเขาขายแยกกันนะไม่ขายรวมเหมือนเมื่อก่อนอีกอย่างนะเราอยู่กันแค่2คนขอซื้อผักสักบาท2บาทก็ไม่ได้ทำกินทีก็เหลือไม่รู้คนอื่นจะเจอปัญหาเหมือนเราไหม
1: ฉันคิดว่าอาจจะมีนะ
2: กว่าจะได้วัตถุดิบแต่ละอย่างลมแทบจับ
1: ซื้ออะไรมาเยอะแยะเนี่ย
2: นี่ไงวัตถุดิบทำต้มยำเดี๋ยวนี้แม่ค้าเขาขายแยกกันนะไม่ขายรวมเหมือนเมื่อก่อนค่ะตะไคร้ใบมะกรูดเนื้อสัตว์ผลไม้ไม่รู้จะหาซื้อที่ไหนเลยเนี่ย
1: ปัญหาแบบนี้ฉันเข้าใจดีเลยแหละ
2: อีกอย่างนะเราอยู่กันแค่2คนขอซื้อผักสักบาท2บาทก็ไม่ได้ทำกินทีก็เหลือไม่รู้คนอื่นจะเจอปัญหาเหมือนเราไหม
1: ฉันคิดว่าอาจจะ
3: เอาล่ะสิครับเกิดปัญหาใกล้ตัวขึ้นมาแบบนี้จะทำอย่างไรจากเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้ผู้บริโภคประสบปัญหาเรื่องต้องใช้เวลาในการจัดซื้อวัตถุดิบและไม่สามารถซื้อในปริมาณที่ต้องการได้ในขณะที่ทางด้านฝั่งผู้ขายต้องการขายในปริมาณมากจากเหตุการณ์นี้ถ้าลองคิดกันเล่นๆนะครับให้น้องๆที่กำลังรับชมอยู่ลองเป็นนักการตลาดตัวน้อยๆน้องๆจะมีไอเดียที่จะจัดการกับปัญหาแบบนี้อย่างไรบ้างครับ
2: ก่อนไปตลาดครั้งต่อไปเพื่อไม่ให้ใช้เวลานานเกินไปจำต้องวางแผนเส้นทางการซื้อสำหรับวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วและจดรายการสิ่งที่ต้องซื้อเพิ่มว่ามีอะไรบ้างแต่ละอย่างซื้อที่ไหน
3: ดีมากเลยครับในฐานะผู้บริโภคต้องมีการวางแผนและหาวิธีจัดการเพื่อลดปัญหาทั้งเรื่องของเวลาและปริมาณของที่เกินความต้องการให้ได้นะครับ
1: ทำอะไรอย
2: ู่
1: หรออ๋อ
2: กำลังเริ่มทำธุรกิจ delivery ส่งวัตถุดิบเครื่องต้มยำว่าจะขายภายในหมู่บ้านก่อนนี่แหละเผื่ออนาคตเราอาจจะได้กลายเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพของไทยก็ได้นะ
1: สตาร์ทอัพเหรอคืออะไรยังไงอะ
3: แม่ดูน่าสนใจนะครับจะว่าไปแล้วเด็กๆสมัยนี้มีไอเดียดีๆในการสร้างรายได้กันเยอะเลยทีเดียวซึ่งตามหลักการของสตาร์ทอัพแล้วที่มาของไอเดียก็มักจะมาจากปัญหารอบๆตัวเราครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาของตัวเราเองหรือปัญหาของผู้อื่นแล้วนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาครับ
4: อย่างเช่น Uber ก็เกิดมาจากคำถามที่ว่าทำไมการจ้างคนขับรถส่วนตัวมันถึงได้แพงจะมีวิธีไหนไหมที่จะให้มันถูกลงได้ Food Delivery ก็ตอบโจทย์ของลูกค้าเรื่องความสะดวกรวดเร็วแม้กระทั่งสตาร์ทอัพรายแรกชื่อ Blue Apron เป็นแอปพลิเคชันสัญชาติอเมริกาที่ขายสูตรอาหารพร้อมจัดส่งวัตถุดิบในการทำอาหารทุกชนิดตามสูตรทั้งเนื้อสัตว์เครื่องเทศเครื่องปรุงน้ำมันและเนยที่สำคัญ Blue Apron หั่นและตวงมาให้เสร็จสรรพก่อนจัดส่งตรงถึงบ้านสตาร์ทอัพเป็นธุรกิจที่แตกต่างจากธุรกิจอื่นๆเช่นธุรกิจ SME คือสตาร์ทอัพต้องเน้นการเจริญเติบโตแบบรวดเร็วและการที่จะไปถึงจุดนั้นได้จะต้องสร้างสินค้าที่คนทั่วไปต้องการและมีช่องทางการเข้าถึงที่รวดเร็วและสะดวกด้วยนะครับการมีความคิดที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์เหมือนเช่นการเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นสิ่งที่ดีมากครับแต่อย่าลืมไปว่าความแปลกใหม่นั้นต้องช่วยแก้ไขปัญหาได้จริงๆและธุรกิจนั้นต้องมีโอกาสที่จะเติบโตในอนาคตด้วยนะครับทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆมีทักษะความคิดสร้างสรรค์และการนำไปต่อยอดนะครับ

0: สวัสดีครับผมบูธกิจธรรมข่าวแจ้งนะครับแล้วทุกคนก็อยู่กับผมในวิดีโอสอนโปรแกรม Cubase เดินทางมาถึง EP สุดท้ายครับ EP ที่6ซึ่งเนื้อหาเยอะมากๆเพราะคือ EP ที่จะพูดถึงเรื่อง Mixing และ Mastering นะครับซึ่ง EP นี้จะแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะครับผมตั้งใจว่าพูดให้ละเอียดนิดนึงพาร์ทที่1คือเรื่อง Mixing นะครับพาร์ทที่2คือเรื่องของ Mastering ซึ่งจะบอกเรื่องราวการผสมเสียงให้มันเหมาะสมจากเพลงที่เป็นแบบ cover acoustic นะครับแล้วก็เป็นแบบที่เป็นรวมวงใหญ่ๆผมก็จะอธิบายให้ฟังไว้ด้วยว่าเราจะจัดการเรื่อง mixing อย่างไรและการทำ mastering เนี้ยทำยังไงให้เพลงเมื่อออกไปสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Spotify หรือ YouTube เนี่ยมีความดังและมีโทนโดยรวมที่สามารถสู้กับเพลงที่อยู่ในตลาดสตรีมมิ่งได้นะครับเพื่อเวลาเรามิกซ์เพลงของเราเนี่ยเราจะได้มีคุณภาพทัดเทียมกับของคนอื่นเขานะครับในเบื้องต้นแล้วนะครับเราไปดู EP นี้ในพาร์ทที่1ก่อนคือพาร์ทของมิกซิ่งครับ
1: สวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องมิกซ์และมาสเตอริ่งเลยนะครับเรื่องบันทึกเสียงเข้าไปเนี่ยทุกคนอาจจะรู้แล้วล่ะนะครับซึ่งวิธีการ mix และ mastering ในวันนี้ที่จะพูดถึงเนี่ยสามารถนำไปใช้กับโปรแกรมอื่นๆก็ได้งั้นเราไปดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นเวลาเราจะ mix และ mastering นะครับโดยอิงกับคำว่า basic mix and basic mastering นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเนื้อหาจะยาวมากแล้วก็จริงๆแล้วมันต้องพูดกันยาวทีเดียวนะครับก่อนอื่นก็คือเราไป import นะครับ import มาก่อน import file มาก่อนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมเอาเป็นแบบไลฟ์แล้วก็กึ่งไลฟ์กึ่งบันทึกเสียงด้วยเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นเลยว่าเสียงต่างๆเนี่ยมันทำงานอย่างไรนะครับมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับโอเคอันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับแล้วก็ import เข้ามาการ import เข้ามาเนี่ยอย่างแรกเลยก็ต้องดูด้วยนะครับว่าไฟล์ที่เราอัดมาหรือไฟล์ที่เรากำลังจะทำงานต่อมันมีบิตเดฟนะครับและแซมเปิลเรทเท่ากันหรือไม่นะครับก็ดูที่ตรงนี้นะครับ24บิตนะครับ48กิโลเฮิรตซ์เหมือนกันนะครับเหมือนกันก็ได้เลยไม่มีปัญหาอันนี้ก็สามารถที่จะ import ลงมาได้เลยนะครับปึ๊บเราก็จะได้แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นไฟล์ที่มีไซส์เท่ากันพอมันไซส์เท่ากันแสดงว่ามันเป็นการบันทึกเสียงมาพร้อมกันพอเราได้ของอย่างนี้มาเสร็จปั๊บเนี่ยได้ไฟล์อย่างนี้มาเสร็จปั๊บนะครับเริ่มต้นขั้นตอนการมิกซ์เราก็ต้องเรียงแทร็กก่อนเห็นไหมฮะอันนี้เขาเรียงแทร็กเป็นเบอร์มาให้เพราะนั้นผมก็สบายเลยข้างหน้าเนี่ยครับมันมีนัมเบอร์มาให้3 4 5 6 7 8 9โอ้โหง่ายเลยครับเลื่อนไปมันก็จะเป็นคิกสแนร์ไฮแฮททอม1ฟอร์ทอมOHL OHR เบส11 12 13 12นะฮะแล้วก็15 16 17 18 19ได้เลยนะครับโอ้ตรงเลยเสียงรับรู้และมองด้วยตาให้มองบนฟ้าเห็นไหมฮะนี่ขั้นตอนแรกเลยเรียงแท็กให้มันเป็นกลุ่มของมันหรือถ้าเขาพิมพ์ชื่อมาเราก็เรียงตามชื่อเรียงตาม

0: อำเภอมันลงไปนะครับนี่ก็ง่ายเลยนะครับ
1: ที่อยากรับรู้และมองด้วยตาให้มองบนฟ้าที่ดาว
0: แล้วก็ฟังตั้งแต่ต้นสักนิดนึงครับว่าเกิดอะไรขึ้น
1: ก่อนที่เธอจะมาอยู่ดาวดวงนี้เธออยู่ดาวดวงไหนที่บนท้องฟ้าบอกได้ไหม
0: ก่อนอื่นผมก็ขอสักนิดนึงว่าเป็นสตาร์ทนะครับเป็นสตาร์ทเราจะได้กลับไปกลับมากันได้นะครับเป็นสตาร์ทนะครับเริ่มต้นวิธีการแรกก็เริ่มต้นเลยครับเราฟังเพลงทั้งเพลงไปแล้วเรียบร้อยเราเจอแล้วว่าอะไรคืออะไรนะครับกลุ่มของเครื่องดนตรีต่างๆครบแล้วเนี่ยเราจัดการได้เลยครับก็คือเราจัดตำแหน่งให้เขาสักนิดนึงก่อนก็คือการแผนครับเราก็แผนมันนะครับอันนี้คือฮาร์ดดิสก์นะครับตรงนี้คือฮาร์ดดิสก์ใช่ไหมฮาร์ดดิสก์เราก็แผ
1: น
0: คีย์บอร์ดนะครับกีตาร์นี่กีตาร์กับแซกนี่เราอาจจะอิงตำแหน่งของภาพก็ได้ถ้ามันเป็นงานวิดีโอแบบไลฟ์เซสชั่นแบบนี้นะครับมีแซกอยู่ด้วยตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงกลุ่มของกลองนะครับไฮแฮทผมก็เอียงไปนะครับก็คือแพนจัดการแพนนะครับเนี่ยไม่ต้องอะไรมากเลยครับแค่นี้แค่เราเริ่มแพนมันเนี่ยครับเราเริ่มแพนมันนะครับเราก็เริ่มรู้สึกแล้วนะครับว่าเสียงมันเปลี่ยนไปเนี่ยครับมันมีมิติทันทีผมเพิ่มวอลุ่มนิดนึงนะครับมันมีมิติของมันแล้วเพราะว่าบางเสียงมันเป็นสเตอริโอมาเช่นคีย์บอร์ดกับไลน์ที่เป็นฮาร์ดดิสก์ LR มาให้เรานะครับมันก็เริ่มรู้สึกได้เลยว่าเสียงเนี่ยมันเป็นสเตอริโอแล้วนะครับโอเคขั้นตอนแรกครับแผนพอคราวนี้แผนเสร็จปั๊บเราต้องทำอะไรต่อเราก็ต้องจัดการเรื่องเลเวลใช่ไหมครับเรื่องเลเวลเนี่ยก็จะไปอิงกับวิดีโอเก่าๆที่เคยให้ดูไว้นะครับลองดูนะครับเพลงทั้งหมดตอนนี้เพลย์มานะครับยังไม่ได้มิกซ์ยังไม่ได้อะไรเลยนะครับที่มาสเตอร์วอลลุ่มเราเนี่ยไปถึงลบ 2.6 แล้วนะครับอันนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันสูงเกินไปสักนิดนึงนะครับคราวนี้เรามาไล่กันดูครับปิดร้องนะครับปิดเครื่องดนตรีไปก่อนนะครับเอาแค่ริทึมก่อนเอาแค่กลองกับเบสไว้ก่อนนะครับเอาแค่กลองกับเบสไว้ก่อนแล้วเรามาฟังกันดูครับอย่างนี้ก็เราก็มีวิธีการจัดการเรื่องเลเวลนะครับ1แพน2เรามาจัดการเรื่องเลเวลสักนิดหนึ่งทำไมผมเอาแพนขึ้นก่อนเพราะว่าเราจะได้เห็นตำแหน่งของเขาก่อนนะครับวิธีที่2นะครับถัดมาขั้นตอนที่2ถัดมาคือเรื่องของเลเวลเลเวลก็สามารถที่จะเอาลงแบบนี้เอาเฟดเดอร์ลงเลยหรือจะเอาเกนลงสักนิดหนึ่งก่อนนะครับอย่างเช่นเนี่ยครับกลองกับเบสรวมกันเนี่ยมันไปถึงประมาณแถวลบ5ลบ6แล้วเนี่ยทั้งๆที่ยังไม่มีเครื่องดนตรีอื่นเลยผมว่าตรงกลองเนี่ยครับตรงกลองเนี่ยกลองกับเบสเปิดมาเนี่ยที่มาสเตอร์วอลลุ่มเนี่ยมันน่าจะอยู่แถวๆประมาณสักลบ12ไว้ก่อนอันนี้ก็ไปที่เรื่องเดิมนะครับถ้ามันเบาไปนะครับเดี๋ยวในวิดีโอเนี่ยจะเบาเป็นลงไปนิดนึงเลยนะครับก็เลื่อนวอลลุ่มที่ซาวด์การ์ดเอานะครับให้มันดังขึ้นคราวนี้ผมก็จะลดเกนของกลองและเบสลงนิดนึงนี่ครับเกนนะครับแล้วผมก็จะดูที่สเตอริโอเอาท์พุตนะครับมันจะเหลือเท่าไหร่นะครับอ้าวไปตอนนี้กลองกับถึงตั้งแต่กลองทั้งชุดถึงเบสเนี่ยผมลบ6 dB นะครับกลองอย่างเดียวกับเบสเนี่ยอยู่ประมาณแถวๆลบ 12.9 นะครับใช้วิธีผมก็ลบไปเลยนะครับลบเกณฑ์

ไปเลยลดเกณฑ์นะครับคราวนี้ลองเปิดเห็นไหมฮะกีตาร์ดังไปเห็นไหมครับเราค่อยๆบาลานซ์ไปเลยนะครับกีตาร์ผมก็ลดเกณฑ์หน่อยเปิดฮาร์ดดิสก์มาครับลายฮาร์ดดิสก์นะครับดังไปอาจใช้วิธีลดเฟดเดอร์บ้างก็ได้อันนี้มีเมโทรนอมมาด้วยนะฮะเพราะว่าเล่นสดแล้วมีเมโทรนอมด้วยโอเคก็มิวไปนะครับมีแซกแซกก็จะมีเครื่องดนตรีอื่นรั่วมาด้วยนะครับโอเคร้องครับทริคอย่างนึงในการที่จะบาลานซ์เรื่องเลเวลได้นะครับนั่นก็คือถ้าตัดสินใจไม่ได้ว่าเสียงใดมันเบาหรือดังจนเกินไปครับอย่างเช่นเสียงร้องตอนนี้นะครับให้ลดลงไปเลยครับแล้วค่อยเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมฮะเฟดเดอร์ลดลงตั้งเยอะนะครับแล้วก็ทั้งเพลงเนี่ยเลเวลโดยรวมอยู่แถวๆลบ10เองนะครับที่อยากรับรู้และมองด้วยตาอันนี้ผมก็ลดเลเวลทั้งหมดลงมาอีกสักนิดนึงนะครับบริหารจัดการให้สเตอริโอเอาต์พุตมันอยู่แถวๆสักลบ12ไม่เกินลบ10นะครับในความดังที่สุดของเพลงตอนนี้นะครับเดี๋ยวมันจะไปสัมพันธ์กันต่อกับตอนมาสเตอริงนะครับ2ขั้นตอนแล้วนะครับแพนจัดการตำแหน่งนะครับ2จัดการเรื่องเลเวลนะครับคราวนี้เราก็มาจัดการเรื่องต่อไปดูเรื่องของโทน3คือโทนคืออะไรโทนคือคัลเลอร์ของมันนั่นก็คือการใช้ EQ นะครับกองทั้งชุดนะครับผมไปเร็วนิดนึงนะครับนี่คือเสียงคลิกนะครับผมอาจจะไปเร็วนิดนึงเพราะให้วิดีโอมันไม่ได้ยาวจนเกินไปนี่คือคลิกวิธีการ EQ คือเลื่อนบางความถี่ขึ้นไปก่อนว่าตรงไหนกันแน่ที่เราไม่ชอบหรือเราชอบอย่างเงี้ยผมไม่ชอบตรงนี้เอาลงแล้วก็ตรงนี้ผมชอบให้มีโลหน่อยแล้วก็มีเสียงเสียงจิกๆที่หัวของเพเดลมันกระทบหนังสักนิดนึงนะครับโอเคคราวนี้นะครับผมก็ใส่คอมเพรสเซอร์สักนิดนึงให้มันนิ่งหนึ่งนิ่งลงโอเคต่อไปครับสแนร์ผมไม่ชอบตรงนี้แล้วก็เป็นการอัดแบบไมค์เดียวมานะครับอาจจะไม่มีเสียงแซ่นักก็เพิ่มแล้วก็ saturate มันสักนิดนึงนะครับส่วนทอมครับเราไปฟังทอมกันสักนิดนึงนะครับทอมผมก็จะ EQ รวมๆนะครับไปท่อนที่มันเป็นทอมมีทอมเนาะโอเคเราก็อยู่ในขั้นตอนที่เท่าไหร่ครับตอนนี้ขั้นตอนที่3ครับโทนนะครับทอมนะฮะผมไม่ชอบตรงนี้เอาลงโลคัสสักนิดนึงสำหรับทอมนะครับไม่เป็นไรโอเคแล้วผมก็คอมเพรสไว้สักนิดนึงนะครับสำหรับทอม

0: กองเริ่มชัดเจนขึ้นนะครับ
1: เป็นความฝันที่วันนี้ว่าฉันรักเธอเท่าไรจะเป็นยังไงให้เธอรู้ดี
0: ใส่คอมเพลส

ในขั้นตอนการมิกซ์เนี่ยถ้าอะไรมันดังไปมันมารบกวนกับทำงานเราก็มิวส์ไปก่อนได้นะครับมิวส์ไปแล้วเราก็ทำงานต่อโอ้สบายเลยครับคราวนี้เราก็ไปที่อะไรต่อครับไฮแฮทครับไฮแฮทก็ไม่ขุ่นแล้วนะครับเพราะมันมีเสียงอื่นเข้ามาอยู่นะครับโอเวอร์เฮดครับ

ดูครับคราวนี้เรามาลองดูชุดกลองครับชุดกลองทั้งหมดกับเบสนะครับคือชุดกลองที่ถูกจัดการแล้วนะครับชุดกลองที่ถูกจัดการแล้วก็คือจัดการเรื่องแพนแล้วจัดการเรื่องเลเวลแล้วแล้วก็จัดการเรื่องโทน EQ แล้วนะครับก็คือแพนแล้วความดังเบาบาลานซ์แล้ว EQ แล้วแล้วก็เรื่องไดนามิกก็คือใส่คอมเพรสเซอร์แล้วนะครับคราวนี้เราลองดูครับเดี๋ยวผมจะปลด EQ แล้วก็ปลดinsert ก็คือคอมเพรสที่ใส่ไปนะครับออกแล้วเรามาฟังกันนะครับอันนี้คือจัดการทั้งหมดแล้วนะครับเอา EQ ออกครับเนี่ยครับเห็นไหมฮะทำแค่นี้เองนะครับเสียงกลองกับเบสเนี่ยคือเปลี่ยนไปเลยนะครับอันนี้คือไม่มีอะไรเลย EQ และคอมเพรสครับเปิดขึ้นมาครับเนี่ยครับก็คือแค่3ขั้นตอนเท่านั้นเองคราวนี้ไปดูที่เบสต่อครับอยากได้ตรงโลคุมสักนิดนึงฮะก็เลย EQ โลเบสแบบนี้แล้วก็นิดนึงครับใส่คอมเพรสไอ้พวกกดโน้ตกักๆให้มันนิ่งขึ้นนะครับ

0: เราไปดูกีตาร์ต่อครับเอาตรงนี้ขึ้นนิดนึงให้กีตาร์มันชัดหน่อยนะครับก็ให้ความเป็นธรรมชาติของเขายังเหลืออยู่บ้างนะครับไม่ไปกดเขาเยอะก็กีตาร์จะคอมเพรสไม่มากนะครับ
1: ความรักบางครั้งถ้ามองด้วยตาบางทีก็ไม่เห็น
0: คีย์บอร์ดครับ

0: เราไปดูในท่อนที่แซกถูกเป่าสักนิดนึงนะครับ
1: ไม่รู้จะพูดอย่างไรอยากบอกเธอว่าฉันรักเธอเท่าไรมาแค่ไหน
0: เราเริ่มได้ยินแซกแล้วนะฮะ
1: กับคำพู

0: ร้องครับ
1: คำคืนในสายดาวนั้นส่องสกาวกระจัดกระว
0: านมัวๆไปเอาลง
1: น้องไปให้ฟ้าและดาวนั้นเป็น
0: ตรงไหนก็ได้ที่เราไม่ชอบเราเอาขึ้นก่อน
1: จากคืนนี้ฉันขอไม่
0: แต่พอเราฟังแล้วรู้เรื่องว่าตรงไหนกันแน่ที่เราเอาไม่เอาเราก็เพิ่มลดครับ EQ มีหลักการแบบนั้นนะครับ
1: ก็ไ

าเริ่มบรรลานอีกรอบครับแล้วก็บริหารจัดการครับตอนนี้ Master Output เนี่ยตั้งแต่เริ่มมิกไปแล้วเริ่มมีคอมเพรสมีอะไรเข้าเนี่ยเริ่มที่จะดังขึ้นนิดหนึ่งนะครับเราก็ลดทั้งหมดลงสักหน่อยครับเริ่มดังไป

ผมจะพยายามอยู่แถวๆนี้ครับแถวๆสักลบ10ลบ9ลบ8แถวเนี้ยไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนมาสเตอร์ริ่งจะลำบากโอเคเห็นไหมฮะว่ามันง่ายมากเลยนะครับกับการมิกซ์นะครับผมอาจจะไม่ได้ลงลึกว่า EQ มีกี่ประเภทคอมเพรสเซอร์มีกี่ประเภทนะครับอยากให้เห็นขั้นตอนโดยรวมก่อนว่าเวลาเรามิกซ์เนี่ยเราเริ่มต้นยังไงกันแน่นะครับเพื่อความรวดเร็วในการทำงานนะครับเพื่อความถูกต้องในการทำงานเนี่ยครับมิกซ์ง่ายๆแบบนี้นะครับลองดูนะครับคันนี้ทั้งหมดนะครับผมจะลองปลดทั้งหมดลงนะครับตอนนี้เนี่ยไปถึงตรงคำว่ามิกซ์แล้วล่ะผมก็เซฟไว้อีกอันนึงเป็นคำว่ามิกซ์นะครับลองฟังนะครับเดี๋ยวผมจะลองปลดทั้งหมดนะครับแล้วก็ลองฟังเปรียบเทียบกันอันนี้คือแพนแล้วนะครับ EQ แล้วนะครับจัดการความดังแล้วจัดการไดนามิกแล้วนะครับไปฟังครับ

แล้วก็เอา EQ ออกครับเอา insert ออกครับลองฟังนะครับ EQ ออกครับแล้วก็ไม่แพนเลยครับเห็นไหมครับมันนี่คือไม่ทำอะไรเลยจะเสียงนี้ครับกลับมาแล้วครับขั้นตอนที่1คือแพนครับอยากบอกเธอว่าฉันรักเธอเห็นมั้ยฮะแค่แพนอย่างเดียวนะครับเสียงต่างนะครับเอาใหม่นะครับไม่แพนแพนครับแพนเสร็จ EQ EQ เสร็จปั๊บใส่คอมเพรสเซอร์ครับจัดการเรื่องไดนามิกนี่เลยครับทำแค่นี้นะครับจะเห็นได้ว่าที่ insert plug in เนี่ยมีแค่นี้นะครับ compress อย่างเดียว EQ ยังไม่ได้ใส่ plug in เลยนะครับใช้ของที่แถมมานะครับ

แค่นี้ก่อนเลยนะฮะเห็นไหมฮะนี่คือขั้นตอนการมิกซ์แรกคราวนี้ต่อไปเนี่ยผมจะจัดกรุ๊ปแหละนะครับแล้วแต่โปรแกรมก็จะว่ากันไปว่าจัดอย่างไรนะครับใน Cubase เนี่ยต้องกดฟังก์ชันนี้ก็คือ F4 ขึ้นมาจัดการ Audio Connection เพื่อจะจัดการกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปเนี่ยมีหน้าที่อย่างนึงสำหรับการทำงานอย่างง่ายที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดของเขาเนี่ยคือกรุ๊ปเนี่ยมันก็ง่ายอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราจัดประเภทของเครื่องดนตรีในการมิกซ์ได้อีกนะครับเพื่อจะได้สะดวกกับสะดวกในการมิกซ์แล้วก็สะดวกกับการใช้เอฟเฟคนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเปิดรีเวิร์บมาตัวเดียวเนี่ยเราสามารถส่งเครื่องดนตรีหลายๆเครื่องไปใช้ได้เลยนะครับก็ประหยัดดีนะครับโอเคคราวนี้ลองดูนะครับเดี๋ยวจะมีทริคต่างๆอยู่ในนี้ด้วยนะครับผมก็จัดกรุ๊ปไปนะครับนี่กลองเนี่ยผมจัดกรุ๊ปไปแบบมหาศาลเลยทีเดียวนะฮะนี่ไม่พอแล้วนะครับถึงคีย์บอร์ดแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นกีตาร์นะครับแล้วก็เป็นฮาร์ดดิสก์นะฮะเป็นแซ็กซ์แล้วก็

็เป็นร้องนำ Vox นะครับโอเคจบพอดีเป๊ะเลยนะฮะคราวนี้ทำยังไงต่อครับถ้าในของโปรแกรม Cubase เนี่ยเราก็ต้องไปจัดการครับคิกนะครับผมก็ routing ไปอยู่ที่กรุ๊ปคิกนะครับสแนร์ก็ routing ไปอยู่ที่สแนร์ทอมมันท็อปไฮแฮทนะฮะผมก็ไปอยู่ไฮแฮทแล้วก็ทอม2ใบนี้นะครับไปอยู่ที่ทอมนะครับโอเวอร์เฮด2อันนี้ก็ไปอยู่ที่ all symbol นะครับใช้วิธีนั้นแล้วกันเบสนะฮะแล้วก็กีตาร์นะครับก็จะเปลี่ยนนะครับเอาท์พุตเป็นกรุ๊ปไปถ้าเกิดในฝั่งลอจิกนี่เขาเรียกว่าบัสนะครับก็จะง่ายเลยครับไปได้เลยบัสไปได้เลยนะครับโอเคแซกนะฮะแซกแล้วก็อันนี้ครับร้องคราวนี้เนี่ยทุกเสียงก็จะมาอยู่ที่กรุ๊ปสีฟ้าๆนี้สำหรับ Cubase นะครับเห็นนะฮะคีย์บอร์ดอย่างเดียวแซกอย่างเดียวนะครับฮาร์ดดิสนะครับกีตาร์นะครับสูงกลองเนี่ยครับผมก็จะจัดกรุ๊ปไปอีกนะครับว่ามีดัมบัสแต่ตรงนี้นะครับทริคผมมีความรู้สึกว่ากลองมันไม่กว้างนะทั้งที่ตอนบันทึกเสียงมาเนี่ยมันบันทึกในห้องที่กว้างหลายระดับนึงแต่มันยังไม่มันรู้สึกว่ากลองมันไม่ได้มีพื้นที่มากนะครับผมเลยสร้างคำว่าดัมรูมมาอันหนึ่งแล้วผมก็ใส่รีเวิร์บเข้าไปนะครับรีเวิร์บเป็นรีเวิร์บสั้นๆถ้าเราจำได้ว่าในคลาสผมมีสอนเรื่องเอา 60,000 ตั้งหารด้วยเทมโปเนาะไออันเนี้ยผมก็ตั้งไว้ไม่ถึงวินะครับ 0.75 วินะครับเป็นรีเวิร์บสั้นๆง่ายๆเลยครับแล้วผมก็ส่งกลองนะครับกลองทุกชิ้นนะครับไปที่รีเวิร์บตัวนี้กรุ๊ปรีเวิร์บตัวนี้ที่ดัมรูมนะครับลองฟังนะครับผมจำลองเสียงห้องให้มันใหญ่ขึ้นสำหรับกลองนี้เท่านั้นเองพอรวมกันมันจะเป็นอันนี้ครับลองฟังดูนะครับเห็นไหมฮะถ้าไม่มีนะครับลองฟังนะครับอันนี้ไม่มีรูมหลอกผมทำรูมหลอกไว้อันหนึ่งคืออันนี้สองสามสี่ในรูมหลอกเรา EQ ได้นะฮะลองฟังกลองทั้งหมดคราวนี้ผมก็เลยได้หูกลองใหญ่ขึ้นแล้วผมก็เปลี่ยนกลองทั้งหมดเนี่ยไปเป็นกรุ๊ปดัมบัสครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมเหลือเฟดเดอร์ที่จะจัดการอยู่แค่นี้แล้วครับแค่นี้เลยร้องแซกกลองทั้งหมดอยู่นี่แล้วครับกองทั้งหมดมาอยู่ที่ดัมบัสเรียบร้อย

โอเคคราวนี้ผมก็จัดการเลยครับเปิดรีเวิร์บมาอันนี้อาจจะรวดเร็วนะครับรีเวิร์บของผมก็เป็นดัมรีเวิร์บนะครับเปิดมา1อันนะครับแล้วก็ใส่ค่าไปว่ามันเป็นเพลทก็ได้นะครับสัก 1.8 นะครับก็คือรีเวิร์บแบบเพลทนะครับอยู่นี่นะครับเป็นเวิร์บดัมผมก็จะส่งพวกสแนร์กับทอมเนี่ยไปเป็นรีเวิร์บตัวที่เพิ่งใส่ไปนะครับเพราะเป็นรีเวิร์บของกองนะครับโอเค

เห็นไหมฮะประมาณแถวนี้นะครับแล้วผมก็อย่าลืมครับมีรีเวิร์บร้องอีกสักตัวนึงนะครับเวิร์บวอล์กซ์แล้วกันนะครับรีเวิร์บร้องเนี่ยก็ใส่เลยนะฮะผมก็เอาสักใกล้ๆกับกลองให้รู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่เดียวกันนะครับ

0: เห็นไหมครับเท่านี้เลยนะครับเห็นไหมฮะว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแค่ขั้นตอนในการมิกซ์เสร็จปั๊บจัดกรุ๊ปนะครับตรงนี้เรียกว่าการจัดกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปให้กับเครื่องดนตรีต่างๆเพราะว่าการมีกรุ๊ปเอฟเฟกต์เนี่ยก็ง่ายเห็นไหมฮะสแนร์กับทอมเนี่ยส่งไปที่รีเวิร์บตัวนี้แสดงว่าตอนนี้ในโปรเจกต์ที่ผมมิกซ์อยู่เนี่ยผมใช้รีเวิร์บแค่2ตัวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ดูอินเสิร์ตปลั๊กอินทั้งหมดนะครับตั้งแต่เริ่มต้นก็จะมีแค่คอมเพลสแล้วก็มีบัสคอมเพลสอันนึงแล้วก็มีแค่รีเวิร์บ2ตัวนี้เท่านั้นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็ได้เสียงแบบนี้เลยนะครับตามขั้นตอนนะอันนี้ง่ายมากเลยนะครับนะขั้นตอนการมิกซ์อาจจะมีรายละเอียดมากกว่านี้นะครับแต่อันเนี้ยคือพื้นฐานเลยนะครับในการมิกซ์อย่าลืมนะครับจัดโพซิชันให้เขาเสร็จปั๊บดูเรื่องเลเวลให้ดีนะครับเลเวลก็คือจัดการเรื่องของเกณฑ์เรื่องของความดังให้ดี1แพนก็คือเรื่องตำแหน่งก็คือแพนนะครับเรามารีแคปกันรอบนึงก่อนมิกซ์ก็คือจัดเรียงไฟล์เรียบร้อยนะครับตามในตัวอย่างที่ผมทำให้ดู1ปั๊บในการมิกซ์จัดตำแหน่งเลยคือการแพน2จัดการเรื่องเลเวลความดังต่างๆก็คือการลดเกณฑ์หรือการลดเฟดเดอร์ก็ได้ไม่ผิดนะครับแล้วแต่ทุกคนถนัดเลยต่อไปเป็นเรื่องของดินามิกและโทนจัดการด้วย EQ การไฮคัทการโลคัทต่างๆนะครับโทนก็คือการ EQ นั่นเองการใช้ Equalizer Dynamic ก็คือการใช้เกณฑ์หรือ Compress ลงไปช่วยให้เสียงนั้นมี Dynamic เป็นไปตามที่เราต้องการแค่นี้ก็จบแล้วแล้วก็มาสู่การจัดกรุ๊ปสักนิดนึงเพื่อประหยัดเวลาในการมิกซ์แล้วก็จัดทิศทางของการมิกซ์ให้ง่ายขึ้นโดยการผ่านกรุ๊ปหรือบัสไปนั่นเองนะครับมันก็จะตอบสนองในการใช้เอฟเฟกต์ด้วยคือมันใช้เอฟเฟกต์น้อยลงไม่จำเป็นที่ทอมก็ใส่รีเวิร์บ1ตัวสแนร์ก็อีกโอ้รีเวิร์บเต็มไปหมดนี่เราสามารถรวมกลุ่มต่างๆนะครับของเครื่องดนตรีแล้วส่งรีเวิร์บไปที่ตัวเดียวได้นะครับอันนี้คือขั้นตอนการมิกซ์
1: เป็นไงครับจบไปแล้วกับพาร์ทแรกของ EP ที่6นะครับไปต่อพาร์ท2เลยพาร์ท2เนี่ยคุยกันถึงเรื่อง mastering นะครับใครที่มีปัญหาเอ๊ะทำเพลงแล้วมิกซ์ก็แล้วนะครับความดังไม่เท่าเขาเรารู้สึกว่า EQ ต่างๆมันมีไฮไม่เท่าเขาโลไม่เท่าเขาพาร์ทที่2ของ EP ที่6นี้เราจะไปคุยกันถึงเรื่องนั้นครับนั่นก็คือเรื่อง mastering ไปครับไปเรียนรู้ด้วยกันก่อน

¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! มีมาชมนี่ว่าตายแล้วสวัสดีนะครับน้องๆเวลาที่เกิดไฟไหม้นะครับมีเรื่องที่ควรทำและก็ไม่ควรทำนะครับถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่เคยที่จะเจอไฟไหม้จริงๆนะครับแต่หลายคนรวมถึงพี่ท็อปก็สงสัยว่าทำไมไฟไหม้ถึงห้ามใช้ลิฟต์เราใช้อะไรดับไฟได้บ้างนอกจากน้ำแล้วเราจะเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ยังไงแล้วรายการคลิปวิทย์ของเราในวันนี้จะร้อนแรงและสุดตื่นเต้นขนาดไหนไปชมตัวอย่างกันก่อนดีกว่าครับ

เป็นยังไงกันบ้างครับดูจากตัวอย่างแล้วเนี่ยตื่นเต้นทุกนาทีเลยใช่ไหมครับและตอนนี้ครับก็ถึงเวลาที่เราจะไปพบกับผู้ที่จะมาท้าทายโจทย์ร้อนๆในรายการคิดวิทย์กันแล้วไปพบกับพวกเขาด้วยเลยครับ

0: น้องๆผู้กล้าท้าเปลวไฟที่ร้อนแรงในวันนี้จะต้องผ่านการเรียนรู้ฝึกฝนกับผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการป้องกันอัคคีภัยน้องๆต้องตื่นตัวและมีสติกันอยู่ตลอดเวลาเพื่อเตรียมพร้อมกับสู้ศึกจอดไฟลุกในวันนี้
1: สวัสดีครับน้องๆวันนี้ถ้ามีคำถามครับน้องๆมีคำถามก็สามารถที่จะถามได้นะครับนะ
2: ทำไมไฟติดได
1: ้ในการที่จะลุกไหม้ขึ้นมาเป็นเปลวไฟได้เนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบนะครับนะอยู่ด้วยกันทั้งหมด3องค์ประกอบอย่างแรกเลยก็คือเชื้อเพลิงแต่เชื้อเพลิงเนี่ยเราจะจำแนกออกเป็นสถานะใครรู้บ้างว่ามีกี่สถานะ
3: 3เหรอครับ
1: 3สถานะถูกต้องครับเยี่ยมมากมีอะไรบ้าง
3: ของแข็งของเหลวแก๊ส
1: แก๊สหรือก๊าซถูกต้องครับเชื้อเพลิงทั้ง3สถานะเนี่ยนะครับนะมันจะติดไฟได้เนี่ยมันต้องมีการคายไอซะก่อนเวลาที่น้ำมันติดไฟไม่ได้ติดจากตัวน้ำมันนะครับมันติดจากตัวอะไรฮะไอระเหยครับไอระเหยหรือเว

0: ปอร์นี่แหละส่วนก๊าซนะเป็นสถานะเขาบอกว่าเป็นสถานะที่ติดไฟได้ง่ายที่สุดไม่ต้องรอเปลี่ยนสถานะเพราะว่าสถานะของเขาเนี่ยเป็นเวเปอร์อยู่แล้วพร้อมที่จะติดไฟการคายไอของแข็งคืออะไรรู้ไหมการกลายเป็นควันนั่นเองครับเราเคยเห็นไหมครับก่อนที่มันจะติดเป็นเปลวแดงขึ้นมาหรือว่าเป็นถ่านแดงๆมันจะมีควันลอยขึ้นมาก่อนใช่ไหมครับนี่นะครับเราเรียกกันว่าช่วงเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็งเนี่ยมันมีการคายไอควันที่ลอยขึ้นมาเนี่ยติดไฟด้วยอันนี้คือตัวแรกเชื้อเพลิงอ้าวตัวต่อมาครับองค์ประกอบตัวต่อมาก็เป็นในเรื่องของอากาศนะครับอากาศหรือออกซิเจนก็ได้ไฟเนี่ยนะครับนะมันต้องการปริมาณออกซิเจนตั้งแต่ 16% ขึ้นไปยิ่งเยอะยิ่งดีครับยิ่งเยอะยิ่งชอบไฟยิ่งติดง่ายแต่ถ้าต่ำกว่า 16% ลงมาเป็นไงฮะไฟที่ติดอยู่มันจะค่อยๆหลีลงแล้วก็ดับลงไม่มีออกซิเจนไฟมันก็ดับไปอีกตัวนึงที่ขาดไม่ได้ก็คือความร้อนแต่ร้อนเนี่ยมันร้อนมากร้อนน้อยแค่ไหนล่ะมันขึ้นอยู่กับอะไรครับ
1: เชื้อเพลิง
2: ไฟเป็นเรื่องที่อันตรายแล้วควรจะเรียนรู้ไว้เพื่อจะได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันครับ
3: เวลาไฟไหม้มีเครื่องอุปกรณ์กี่ชนิดที่ใช้ดับไฟได้ครับ
0: อุปกรณ์หรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือในการดับเพลิงเนี่ยมีมากมายหลายชนิดเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่ก็จะเตรียมนะครับนะให้น้องๆได้เรียนรู้ในส่วนของอุปกรณ์ที่ยังใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันมันใช้งานอะไรยังไงนำมาดับให้ถูกกับประเภทของไฟด้วยตัวแรกแบบนี้คือเครื่องดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งเชื้อเพลิงธรรมดาดับได้เชื้อเพลิงที่เป็นน้ำมันหรือก๊าซดับได้เชื้อเพลิงที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านดับได้อย่างที่2ครับนะ CO2 ครับ CO2 มันจะมีอุณหภูมิความเย็นเย็นถึงลบ40องศาเซลเซียสครับถังทางด้านขวามือของเราเนี่ยนะครับนะจะเป็นเครื่องดับเพลิงแบบน้ำครับถังที่เราเห็นทางด้านซ้ายมือนะครับนะฝั่งนี้เป็นเครื่องดับเพลิงแบบโฟมนะเชื้อเพลิงเหลวเนี่ยนะครับนะเราสามารถใช้เครื่องดับเพลิงแบบโฟมแบบนี้ดับได้สบายๆเพราะว่ามันออกแบบมานะครับนะเพื่อที่จะดับไฟประเภทนี้โดยเฉพาะเลย
4: สนุกมากเลยครับได้ความรู้ด้วยนะครับผมว่าแต่ละอย่างต้องดับไฟด้วยอย่างไรมั่งครับผมตื่นเต้นครับผมว่าจะได้ทดลองครั้งแรกแล้วครับผมยังไม่เคยทดลองถังดับเพลิงมาก่อนเลยครับ
0: วันนี้เดี๋ยวจะมีนะครับเชื้อเพลิงประเภทต่างๆเอามาจุดนะครับให้พวกเราเนี่ยสังเกตอ้าวเบื้องต้นเดี๋ยวพี่จะให้นะครับจุดให้ดูว่ามันลักษณะการลุกไหม้ควันมันจะเป็นยังไงแบบไหนสีออกมาเป็นยังไงดูสีของกลุ่มควันจะเป็นสีอะไรฮะเทาๆออกน้ำตาลใช่ไหมครับใช้น้ำทำการดับสบายๆเพราะว่ามันเป็นเชื้อเพลิงธรรมดาลองดูครับในจุดที่เราเห็นเป็นควันลอยขึ้นมานี่คือน้ำโดนไม่เต็มที่ใช่ไหมครับมันก็ยังมีกลุ่มควันเพราะฉะนั้นถ้าจะดับก็ต้องดับให้สนิทการดับเพลิงขั้นต้นก็ควรที่จะอยู่เหนือลมเหมือนกันถ้าอยู่ใต้ลมไงครับสำลักควันใช่ไหมสารดับเพลิงต่างๆถ้าเป็นผงเคมีแห้งฉีดแล้วมันก็ทำให้ตลบกลับเข้ามาหาเราอีก
5: ตรงนี้
0: ตรงไหนอีกชี้เพื่อนดูตรงไหนมีควันใช่ไหมตรงไหนมีควันแสดงว่ามันยังมีการคายไอใช่ไหมอาจจะเกิดการติดต่อลูกดามได้บริเวณนี้ครับ
5: ค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังดับไม้อยู่ค่ะก็รู้ว่าเชื้อเพลิงแต่ละชนิดนะคะมีการดับที่ไม่เหมือนกันบางอันนะคะก็ใช้น้ำบางอันก็ใช้เคมีแห้งค่ะ
0: พร้อมไหมครับทั้งสองคน
6: พร้อมคร
0: ับ ทดลองฉีดครับตายหยุดหยุดดูครับพอฉีดแล้วไฟดับแล้วหยุดดูบางครั้งผงเคมีมันยังไม่สัมผัสกับตัวเชื้อเพลิงทั่วทั้งหมดก็อาจจะเกิดการติดต่อลุกลามกลับขึ้นมาได้พี่มีถังนึงครับเป็นถังน้ำฉีดแล้วสายทั่วเอา1 2 3ฉีดหยุด
4: ต้องดับให้หมดถ้าไม่หมดอาจจะมันก็เป็นควันอยู่ครับ
0: คราวนี้จะใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงแต่เดี๋ยวพี่จะใช้ CO2ฉีดดับให้ดูก่อนว่ามันดับได้จริงๆโอ้โหนะครับนี่ครับ CO2 ดับไหมมันดับไฟได้นะครับนะแต่ว่าถ้ามีประกายไฟมีความร้อนมันก็ติดได้ครั้งหนึ่งเหมือนกันนั้นถ้าใช้ผงดับเพลิงแบบเคมีแห้งนะครับนะครับปริมาณน้ำมันอาจจะมากเอาไม่อยู่นะครับ4 ท่าน4คนมาตรงนี้เดี๋ยวมาใกล้กันนะครับจับปลายสายพร้อมนะครับนะเดินเข้ามาใกล้ๆนะครับ1 2 3เดินเข้ามาพร้อมฉีดสายข้อมือดับไหม CO2 ก็ดับได้ไดเคมีคอลก็ดับได้แต่ดับแล้วถ้ามีประกายไฟมีความร้อนมาสัมผัสอีกมันก็ ติดไฟซ้ำขึ้นมาอีกครั้ง

0: ราะว่าเชื้อเพลิงยังมีอยู่นะครับแต่ถ้ามาตอนนี้เราใช้โฟมดูที่จะเป็นยังไง
1: ถ้าพร้อมแล้วครับ1 2 3 4ครับ
0: ขอบกระบะขอบกระบะตรงไม่ต้องสายข้อมือหยุดสนิทนะครับสนิทแบบไหนครับมีประกายไฟมีความร้อนนะครับทำไมครับไปสัมผัสโดนใกล้ๆแบบนี้ก็ไม่สามารถติดไฟได้เพราะว่ามันจะไปเคลือบผิวหน้าของเชื้อเพลิงทำให้เชื้อเพลิงไม่สามารถทำไมครับคายไอได้เห็นไหมโฟมจึงทำไมครับดับน้ำมันได้ดีที่สุด
2: ได้รู้ว่าดับไฟนี้ต้องใช้อะไรใช้อะไรต้องใช้ถังนี้ถังนี้หรือใช้น้ำก็ได้ใช้อะไรก็ได้ใช้โฟมดับรู้สึกมันดีครับรู้สึกว่ามันมันจริง
3: ๆคราวนี้น้องๆกำลังเตรียมตัวที่จะเข้าไปในห้องที่มีแต่ขม่าวควันจากการเผาไหม้อยู่พวกเขาต้องทำยังไงกันนะ
0: ทีมงานเป็นไงบ้างพร้อมไหม
4: พร้อม
0: เยี่ยมลุยกันเลยมาตักอากาศนะครับวิธีการเบื้องต้นเนี่ยสัมผัสก่อนถ้ามันไม่ร้อนเราก็สามารถเข้าได้นะครับโอเคควันเต็มเลยนะครับนะควันเริ่มเยอะแล้วเอ้าต้องใช้วิธีการคานแล้วล่ะนั่นแหละเยี่ยมทำไมต้องคานสู่ที่ต่ำก็เพราะว่าผลพลอยได้จากการเผาไหม้เนี่ยมันก็จะมีกลุ่มควันมีก๊าซพิษกลุ่มควันมันจะลอยขึ้นสู่ด้านบนถ้าเราเดินแบบปกติเนี่ยฮะเราจะสูดดมเอากลุ่มควันเอาก๊าซพิษพวกนี้เข้าไปนะครับเราอาจจะสำลักควันแล้วก็เสียชีวิตได้
1: อ้าวลองดูซิประตูทางออกอยู่ด้านไหนครับเอามือสัมผัสดูเจอแล้วเจอลูกบิดแล้วใช่ไหมครับเอาละค่อยๆเปิดครับค่อยๆเปิดเอาละค่อยๆเดินออกไป
0: มีถุงแล้วดีขึ้นไหม
5: ดีขึ้นค่ะ
0: ถ้าเราไม่มีถุงกันควันอันนี้วิ่งออกมานี่เป็นไงฮะหรือว่าเดินออกมาอันตรายคิดว่าอันตรายไหม
5: อันตราย
0: อาจจะสำลักควันได้ใช่ไหมครับ
6: เรื่องของไฟมันเรื่องที่อันตรายนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยน้องๆที่อยู่ที่นี่และน้องๆที่อยู่ทั้งบ้านน่ะก็ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับไฟแล้วก็วิธีการดับไฟรวมไปถึงวิธีการเอาตัวรอดกรณีที่เกิดเพลิงไหม้แล้วใช่ไหมล่ะครับประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นเหล่านี้เนี่ยจะกลายมาเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยพิชิตภารกิจในรายการคิดวิทย์ได้หรือไม่ต้องติดตามชมกันให้ดีครับ
7: ไฟที่เผาไหม้อย่างร้อนแรงเกิดจากองค์ประกอบเพียงแค่3อย่างเชื้อเพลิงออกซิเจนและอุณหภูมิที่เหมาะสมหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไฟก็จะดับลงทันทีลองนึกดูว่าหากเกิดเหตุไฟไหม้ความรู้เรื่ององค์ประกอบไฟนี้จะช่วยเราได้ยังไงบ้าง
6: มาเลยครับมาเลยเอาล่ะครับและตอนนี้ครับความสนุกจะเพิ่มเป็น2เท่าอย่างแน่นอนเพราะถึงเวลาที่เราจะเข้าสู่ภารกิจในรายการคิดวิทย์กันแล้วซึ่งภารกิจวันนี้จะเต็มไปด้วยความร้อนและความอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องอยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่นะครับรวมถึงการสวมอุปกรณ์ป้องกันอย่างที่น้องๆใส่แบบนี้ด้วยอยากรู้ยังว่าโจทย์คืออะไร
4: อยากรู้ครับ
6: อยากรู้แล้วจะบอกให้โจทย์ในวันนี้ก็คือให้น้องๆรวมพลังกลายเป็นนักดับเพลิงรุ่นจิ๋วควบคุมกองไฟที่กำลังลุกไหม้อยู่ทางนู้นให้ได้ภายในกองไฟนะครับก็จะมีเชื้อเพลิงที่แตกต่างกันอยู่หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นไม้พลาสติกหรือว่าน้ำมันนะครับน้องๆต้องรีบควบคุมนะครับและพยายามดับไฟไม่ให้ไฟเนี่ยลุกไปไหม้ตุ๊กตาที่น่าสงสารตัวนี้น้องๆสามารถใช้อุปกรณ์ที่ทางรายการเตรียมไว้ให้นะครับมาดับไฟกันอย่างเต็มที่เลยยกเว้นน้ำที่จะมีให้น้องเพียงแค่1ถังเท่านั้นเจอโจทย์ที่ท้าทายแบบนี้นะครับน้องๆจะต้องตั้งสติและวางแผนกันให้ดีแล้วก็ไปคิดวิทย์กันได้เลย
8: ถ่านเว้ยน้ำดับต้องใช้น้ำดับดิ
9: ทรายมันจะดับไงมันจะลุกยิ่งกว่านะ
8: อืมใช้น้ำเลยมีดูน้ำดิมีน้ำแล้วน่ะ
3: โอ้เอาละสิครับเปลวไฟที่ลุกโหมขึ้นทำให้น้องๆไม่ทันได้ตั้งสติสาดน้ำที่มีอยู่เพียงถังเดียว

0: ลงไปในกองไฟทันแล้วทีนี้น้องๆจะทำยังไงกันต่อครับเนี่ย
1: รู้สึกตื่นเต้นมากครับไม่เคยเจออะไรมาก่อนแบบนี้ครับ
2: โอ้ตื่นเต้นมากครับเหนื่อยมากเลยครับ
1: เดี๋ยวไปเลยตรงนี้มันเอาไปคุก
2: ตอนแรกเราเอาน้ำเทลงไปก่อนก็ช่วยน้ำเป็นนิดนึงเราก็ต้องเอาทรายไปกบ
0: ในช่วงแรกนั้นน้องๆใช้ทรายเทลงไปบนกองไฟใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวไล่อากาศและตบไฟที่กำลังลามไปตามแผ่นไม้ให้ดับลงได้แต่ความร้อนที่ระอุไหม้ถ่านด้านล่างสุดในกองไฟก็ทำให้เปลวไฟโหมลุกไหม้ขึ้นมาอีกหลายครั้งเอ๊ะนั่นน้องๆหยิบก้อนน้ำแข็งแห้งออกมาครับน้ำแข็งแห้งที่เต็มไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี้จะช่วยให้พวกเขาดับไฟได้หรือเปล่า
2: น้ำแข็งแห้งมันมีความเย็นมากครับผมอุณหภูมิเขาพี่เขาบอกว่าติดลบ40องศาเลยครับ
3: ดับตรงไม้ก่อนนะพวก
4: กำลังคิดว่าจะเอาน้ำแข็งแห้งกับน้ำใส่ชูดีไหม
3: เนี่ยแถวเนี้ยแถวเนี้ยเออไปทำมาอีกทำมาอีก
5: เอาทำใส่ถัง
3: ฟองรู้ฟองกินได้เหรอน้ำแข็งนะจะพอก็ยังไม่หมด

0: น้ำที่เราผสมมันช่วยได้
1: เป็นไงบ้างครับน้องๆน้องๆเนี่ยวางแผนและใช้วิธีไหนในการที่จะดับกองไฟเพื่อไม่ให้ถึงตุ๊กตาบ้างครับใช้วิธีไหนบ้าง
2: ทรายครับ
1: ใช้ทรายใช่หรืออีก
2: แล้วก็น้ำส้มสายชู
1: น้ำส้มสายชูน้ำแข็งแห้ง
3: ผง
1: เกลือ
3: ผง
1: ฟูทำไมถึงใช้ผงฟูแล้วก็น้ำส้มสายชูหรือว่าเกลือครับ
2: เอา
3: เกลือ
2: เอามาผสมกัน
1: ครับ
2: จะ
3: เกลือมันเอาไว้เร่งความเย็นครับผม
1: อ๋อแล้วเกลือไปเร่งความเย็นกับอะไรเอ่ย
3: กับน้ำแข็งแห้งที่น้ำละลายอยู่
1: น้ำแข็งแห้งที่มันละลายอยู
2: ่ครับ
1: นะครับแล้วก็น้ำส้มสายชูกับผงฟูใช้ด้วยกันทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์น้องๆมาถูกทางแล้วนะครับแต่แล้วผลที่ได้เป็นไงตอนนี
2: ้ไฟ
1: ไฟมันเริ่มดับเรื่อยๆแล้วใช่ไหมแต่ว่าน้ำเนี่ยมันเริ่มหมดหรือเปล่า
3: ครับ
1: เพราะว่าน้ำเนี่ยบอกให้ก่อนว่ามีแค่ถังเดียวเท่านั้นใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: แต่ตอนนี้เนี่ยได้ข่าวว่าน้องๆเนี่ยใช้หมดไปตั้งแต่แรกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆต้องวางแผนหลังจากนี้ให้ดีนะครับ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเชื้อมันปะทุขึ้นมาอีกแล้วหรือเปล่าไปดูทางด้านนู้นดีกว่าแล้วรีบหาวิธีเลยครับไปเลยครับตอนนี
2: ้คือไฟครับพอดับแล้วมันก็ยิ่งลุกขึ้นจนจะถึงไม้ไปที่ตุ๊กตาอยู่แล้วครับ
3: ขอบคุณครับ
2: แล้วก็เอาผ้าไปจุ่มกับที่เราน้ำที่เราผสมมาโปะๆเพื่อมันจะกระจายดีกว่าที่เราเทครับ
3: มีควันอยู
1: ่และตอนนี้นะครับดูเหมือนกับว่าเปลวไฟของน้องๆเนี่ยก็จะเริ่มดับนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมีกลุ่มควันที่พร้อมที่จะประชุได้ตลอดเวลาเหมือนกับตอนนี้ครับตอนนี้เนี่ยไฟได้ปะทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะโอ้โหน้องๆไฟปะทุขึ้นอีกแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องๆพยายามเนี่ยใช้หลากหลายวิธีมากเลยตั้งแต่การใช้ผ้านะครับที่ชุบน้ำแล้วก็รวมถึงแข็งแห้งแล้วก็ทรายครับตอนนี้ดูดีๆนะครับน้องๆอย่างที่พี่ต๊อบบอกไว้ครับว่าไฟนั้นมันดับแล้วก็จริงนะฮะแต่ยังมีปริมาณของกลุ่มควันเนี่ยที่ยังอยู่บริเวณพื้นผิวด้านใต้เนี่ยพร้อมที่จะปะทุได้ตลอดเวลาอย่างกับภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้อยู่ดีๆมันก็ขึ้นมาเองไฟก็ปรากฏขึ้นมาเองอย่างนี้เนี่ยทำยังไงดีน้องๆทางบ้านเอาใจช่วยนะครับ
3: ก็ควันอยู่ข้างล่าง

ครับพี่ต้องครับเดี๋ยวพี่ต้องลองบอกลองตรวจผลงานของน้องๆทางด้านนี้นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับพี่ต้องเดินดูโดยรอบได้เลยนะครับ

0: ก็โดยรอบแล้วถือว่าควบคุมเพลิงได้นะครับแล้วก็สกัดกั้นไม่ให้ติดต่อลุกลามได
1: ้โอเคนะครับในบริเวณด้านล่างตรงนี้นะพี่ต้องเชิญทางนี้ครับบริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับน้องๆก็สามารถสกัดเพลิงได้นะครับแต่คราวนี้เนี่ยมาดูถึงโจทย์ภารกิจของเราดีกว่านั่นก็คือการดูแลรักษาตุ๊กตาทั้ง2ตัวนี้นะครับให้ได้มาดูกันใกล้ๆครับขออนุญาตนะจ๊ะน้องหนูเดี๋ยวพี่ท็อปอันนี้จะเป็นคนตรวจเองนะครับ

0: นี่ครับตุ๊กตานะครับก็มีรอยของเพลิงไหม้อยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรครับน้องๆเนี่ยได้ใช้ความรู้ความสามารถนะครับที่ทำให้ถาดบริเวณด้านล่างที่มีแต่เชื้อเพลิงเนี่ยดับลงได้นะครับแต่ตัวของตุ๊กตาเนี่ยนี่เห็นไหมครับมีร่องรอยถ้าเปรียบกับคนเราเนี่ยก็เหมือนกับการได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองยังคงที่จะสามารถรักษาได้นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยด้วยความตั้งใจนะครับประกอบกับหลักการที่นำมาใช้ในการดับไฟเนี่ยถือว่าน้องๆทำได้อย่างดีเยี่ยมเลยเพราะฉะนั้นในวันนี้พี่ท็อปถือว่าน้องๆสามารถทำได้สำเร็จครับ yeah!
1: เชื่อหรือไม่ไฟฟ้าสามารถดับไฟที่ลุกไหม้ได้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้ทำให้สิ่งนี้เป็นเรื่องจริงด้วยการสร้างสนามไฟฟ้าที่มีกำลังถึง600วัตต์ซึ่งสามารถทำให้เกิดสนามไฟฟ้าที่มีความเข้มข้นกว่า1ล้านโวลต์ต่อเมตรและเมื่อใดก็ตามที่เราส่งสนามไฟฟ้าที่มีความเข้มข้นขนาดนี้ผ่านเข้าไปยังเปลวไฟมีความสูงถึง20ฟุตเปลวไฟนั้นจะดับลงไปในทันทีที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าภายในเปลวไฟนั้นประกอบไปด้วยอนุภาคต่างๆซึ่งสนามไฟฟ้าจะเข้าไปก่อกวนอนุภาคเหล่านั้นจนเกิดการผลักเปลวไฟให้ออกห่างจากเชื้อเพลิงจึงทำให้ไฟดับลงได้ในทันทีในอนาคตเราอาจจะนำอุปกรณ์สร้างสนามไฟฟ้านี้ไปประยุกต์ใช้กับการดับไฟในอาคารซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงให้กับนักดับเพลิงได้และที่สำคัญไม่มีสารเคมีตกค้างเหมือนกับการใช้ถังดับเพลิงอีกด้วย
0: คำถามท้ายรายการวันนี้ให้น้องๆบอกว่าอะไรบ้างที่ควรทำและไม่ควรทำเมื่อเกิดไฟไหม้ตอบมาอย่างละ2ข้อนะครับส่งคำตอบของน้องๆมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดฟิตแอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปผจญภัยกันที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีเลยนะครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับไฟหน่อยครับ
2: ภารกิจที่ไฟสำเร็จได้ด้วยพลังของเราเ
0: ฮ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการคิดวิสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวน

0: รายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

0: Hi. มลพิษทางอากาศหมายถึงภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติเป็นเวลานานพอที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์สัตว์พืชหรือทรัพย์สินต่างๆอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นฝุ่นละอองจากลมพายุภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวไฟไหม้ป่าก๊าซธรรมชาติอากาศเสียที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเป็นอันตรายต่อมนุษย์น้อยมากเพราะแหล่งกำเนิดอยู่ไกลและปริมาณที่เข้าสู่สภาพแวดล้อมของมนุษย์และสัตว์มีน้อยกรณีที่เกิดจากภาวะการกระทำของมนุษย์ได้แก่ฝุ่นควันจากโรงไฟฟ้าปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายในการพัฒนาและผลิตเครื่องกรองอากาศหรือเครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศอันจะมีประโยชน์ในการช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นควันที่ฟุ้งกระจายในอากาศตามแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมหรือบ้านเรือนซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย
1: ครับผมอาร์ตกิตินาถครับหลังจากครั้งที่แล้วนะฮะผมได้พาไปที่โรงงานแล้วนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์เสริมที่มีความสำคัญที่ทำให้เจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ยราบรื่นมากขึ้นนะครับจะมีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยทั่วไปยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องกำจัดฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากที่มีประสิทธิภาพสูงเช่น ESP เครื่องนี้เนื่องจากการนำเข้ามาจากต่างประเทศมีราคาสูงมากและองค์ความรู้ในการเลือกใช้เครื่อง ESP ในประเทศไทยยังมีไม่มากส่วนใหญ่ถ้ามีก็จะมาพร้อมสำเร็จรูปกับเครื่องอื่นๆทำให้โรงไฟฟ้าชนิดนี้หลายโรงในประเทศไทยไม่สามารถเดินเครื่องได้ต่อเนื่องอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ที่ใช้ไม่สามารถทำความสะอาดก๊าซให้สะอาดพอจึงทำให้เกิดความเสียหายกับระบบและเครื่องยนต์แต่โรงไฟฟ้าที่ได้ใช้เครื่องทำความสะอาดด้วย ESP นี้ได้ทำการติดตั้งและใช้ในโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า6ปีมาแล้วเช่นที่จังหวัดรัตนคีรีประเทศกัมพูชามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในฐานะที่ปรึกษาโรงไฟฟ้าที่ประเทศกัมพูชาจึงได้ทำการออกแบบดัดแปลงพัฒนาจากเครื่อง ESP ต้นแบบที่โรงไฟฟ้าในประเทศกัมพูชากับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด 1.0 เมกะวัตต์ในจังหวัดสกลนคร
1: เอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับนักวิจัยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับเขาเลยดีกว่านะครับเขาเป็นแบบว่าไม่ง่ายว่าเป็นนักวิจัยเจ้าเครื่องนี้นะฮะเจ้า ESP นี้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงไปเจอเขาดีกว่าครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับอาจารย
2: ์ครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับ
1: ครับผมนะฮะอยากถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับว่าแรงบันดาลใจในโครงการนี้ครับเกิดขึ้นจากอะไร
2: ก็เราทำโรงไฟฟ้าเนี่ยมาหลายที่นะครับแล้วก็เห็นปัญหาของโรงไฟฟ้าในหลายที่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่ใช้กับระบบที่มีการเผาไหม้นะครับไม่ว่าจะเป็นเผาตรงหรือเผาแบบ gasification ที่เราสนใจอยู่เนี่ยนะครับมีปัญหาคือเรื่องของมลพิษที่เกิดขึ้น
1: ครับ
2: นะฮะเราก็เลยแล้วก็ปัญหาเรื่องของการเดินเครื่องที่ไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องในหลายๆโรงงานที่โดยเฉพาะที่เป็นระบบ gasification
1: ครับ
2: นะเราก็พบว่าการเลือกใช้ตัวกำจัดนะหรือทำความสะอาดนะคร
1: ับ
2: มันยังไม่มีสภาพได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเราก็เลยคิดอยากจะทำเครื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนรู้จักก็คือ เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตก็เราก็พยายามอยากจะสร้างเพราะว่าเมืองไทยยังไม่มีใครสร้างนะครับมีแต่การนำเข้ามาจากต่างประเทศราคามันก็แพงมาก
1: ต้นทุนสูงกว่า
2: หลายคนก็เลยอยากจะมีแต่ว่าซื้อไม่ไหวสร้างไม่ไหวแล้วเราเองก็ด้วยเหตุนี้เนี่ยบังเอิญเราก็จับผู้เจอกับผู้ที่สนใจนะอยากจะทำเจ้าอุปกรณ์ตัวนี
1: ้ครับ
2: นะครับในเมืองไทยก็เลยหาผู้ประกอบการได
1: ้
2: แล้วก็มีคนช่วยเรานะครับในการที่จะทำให้เครื่องนี้มันกำเนิดได้ก็คือสำนักปลัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่แหละครับที่ได้ให้ทุนเราส่วนหนึ่งนะครับมาสร้างเครื่องนี้ให้คำปรึกษาแล้วก็สร้างอุปกรณ์เครื่องนี้ขึ้นมา
1: ครับอาจารย์แล้วรู้จักเจ้าโครงการนี้ได้ยังไงครับ
2: ก็จากการที่ทางมหาลัยเนี่ยได้ร่วมโครงการจริงได้ร่วมโครงการลักษณะนี้เนี่ยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์โดยสำนักปลัดเนี่ยนะฮะกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยและก็สัก2-3ปีมาแล
1: ้
2: วนะครับเราก็ทำหลายโครงการนะฮะแล้วพอดีไอ้เจ้าเครื่องที่เราว่าเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ประเทศไทยยังต้องการเพื่อที่จะไปใช้งานทดแทนการนำเข้านะฮะซึ่งมีราคาแพงมากนะครับเราก็เลยยื่นเรื่องนี้ไปทางสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะ
1: คร
2: ับเพื่อของบประมาณส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้เงินทั้งหมดในการเงินที่ได้มาก็เป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะให้นักวิจัยและทีมงานอาจารย์เนี่ยได้มีโอกาสจะเข้าไปทำงานให้นะฮะแต่ส่วนตัวเครื่องจริงก็ทางผู้การเนี่ยเป็นคนลงทุน
1: นะฮะก็ช่องเอื้อๆกันเนาะ
2: ใช่
1: คือจะทำคนเดียวก็ไม่ไหว
2: เพราะว่างานพวกนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงหมายถึงว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับผู้การจะให้ผู้การลงทุนทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะมันงานชิ้นแรกงานต้นแบบเนี่ยมันต้องมีของเสียบ้างของอะไรบ้างมีโอกาส
1: เริ่มทำมันก็จะมีแบบผิดพลาดนะฮะมันก็จะถ้าไม่มีแบบแบ็กอัพเลยก็จะขาดทุนไปเยอะ
2: เนี่ยครับคือบทบาทของรัฐที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องงานวิจัยให้สามารถเกิดผลสำเร็จได้นะครับเพราะว่าจะให้เอกชนลงทุนมีความเสี่ยงเยอะ

0: คงไม่ไหวผมมีความเสี่ยงเยอะเขาก็ไม่กล้าลงทุนกันถ้ารัฐเริ่มต้นให้แล้วเนี่ยเมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับรัฐก็จะต้องใจกว้างนะฮะเผยแพร่หรือเอกชนต้องใจกว้างเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้นะครับไปสู่ชุมชนหรือว่าผู้ที่สนใจในการสร้างเครื่องนะครับแล้วก็ผลสุดท้ายก็เราก็คิดว่าเราคงมีเทคโนโลยีทันกับต่างประเทศเขาในราคาที่คนไทยเอื้อมถึง
1: ครับผมนะฮะก็ที่พูดไปนี้นะฮะก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันดีกว่าว่าเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ได้ควันที่ได้จากการเผาถ่านจะมีเศษฝุ่นผงน้ำมันดินและอื่นๆเจือปนอยู่เพื่อไม่ให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายจึงมีความจำเป็นต้องทำให้ควันหรือก๊าซเชื้อเพลิงที่ได้จากกระบวนการนี้มีความสะอาดก่อนที่จะส่งไปใช้กับเครื่องยนต์สำหรับโรงไฟฟ้าต้นแบบนี้เมื่อควันที่ออกมาจากกระบวนการเผาถ่านจะถูกกำจัดฝุ่นหยาบด้วยไซโครนจำนวน2ชุดแล้วไปทำความสะอาดและลดอุณหภูมิก๊าซต่อด้วยหอพ่นน้ำเพื่อจับฝุ่นละเอียดและน้ำมันดินในก๊าซต่อจากนั้นก๊าซจึงเข้าสู่เครื่อง ESP บำบัดทำความสะอาดฝุ่นละเอียดมากและน้ำมันดินที่มีขนาดเล็กมากต่ำกว่า1ไมครอนได้ประสิทธิภาพถึง 99% ทำให้มั่นใจได้ว่าก๊าซในขั้นตอนสุดท้ายนั้นมีความสะอาดมากที่สุดก่อนที่จะส่งไปเป็นก๊าซเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ทำให้สามารถเดินเครื่องยนต์ติดต่อกันได้เป็นเวลานาน
1: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะฮะกับคิดการใหญ่นั่นเองนะครับนะฮะตอนนี้นะครับเมื่อกี้เราได้รู้เบื้องต้นไปแล้ว
2: ครับ
1: อันนี้ผมอยากรู้แล้วนะฮะว่าเจ้าเครื่องนี้นะครับทำอะไรได้บ้าง
2: ครับก็ที่เครื่องนี้เนี่ยตัวเครื่องมันอย่างเดียวเนี่ย
1: ครับ
2: มัน
1: ทำอะไรไม่ได้
2: ทำอะไรไม่มีประโยชน
1: ์มันเหมือนไปเสริม
2: ครับ
1: ใช่มั้ยฮะ
2: เนื่องจากชื่อของเครื่องมันเนี่ยก็บอกแล้วก็คือเครื่องกําจัดฝุ่นกําจัดฝุ่นนะครับที่มีความละเอียดมากๆคือเอาผมเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะฮะตัวเครื่องเนี่ยที่เราบอกว่าเป็นเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต
1: ครับผม
2: นะครับหรือเรียกว่าอิเล็กโทรสแตติกนะตัวพรีเซปเรชันนะครับ
1: ครับผม
2: หรือเปเรเตอร์นะครับตัวนี้มันแล้วเรียกถ้าผัดสั้นก็มีคำย่ออยู่เหมือนกัน
1: ครับผม
2: เรียก ESP
1: เราใช้คำว่า ESP ดีกว่าเพราะว่ามันยาว
2: เลยนะเหมือนนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันแล้วไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: ครับผมก็ไม่รู้เรื่องศัพท์พวกนี้เลย
2: ต่อไปนี้เราจะเรียกเครื่องกำจัดฝุ่นไฟฟ้าสถิตด้วยว่า ESP นะ
1: ครับผม
2: ESP ตัวนี้มันมีคุณสมบัติในการกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมาก
1: ๆ
2: นะครับแล้วก็มันสามารถกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนได
1: ้ฝุ่นที่มีความร้อน
2: มีความร้อนได้นะครับคือแก๊สอะไรต่างๆที่เกิดจากการเผาไหม้มีความร้อนเน
1: ี่
2: ยมันสามารถกำจัดได้แต่ถ้าตัวเครื่องกำจัดฝุ่นบางชนิดมันทำไม่ได้นะครับถ้าเป็นกรองนะครับพอดีมันไหม้ก่อนนะ
1: มันร้อนจัด
2: มันร้อนจัดมันไหม้ก่อนแต่เครื่องนี้เนี่ยมันกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนมีฝุ่นที่มีความละเอียดสูงมากขนาด1ไมครอนเนี่ยนะฮะซึ่งตาเปล่าเรามองไม่เห็นเนี่ยมันสามารถจับได้หมดเลยนะครับถ้าเรารู้จักกันก็คือแอร์ที่ใช้ตามบ้านเดี๋ยวนี้จะมีระบบESP
1: ครับผม
2: นะฮะติดตั้งเข้าไปนะที่เขาบอกกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตนะ
1: อ๋อผมเพิ่งรู้อะเนี่ย
2: นั่นแหละมันจะจับฝุ่นที่มีความละเอียดมากเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมก็ย้อนกลับมาว่าทำไมเราถึงอยากจะมาติดตั้งหรือมาใช้งานนะครับที่โรงไฟฟ้าโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าระบบแก๊สฟิเคชันเนี่ยมันมีปัญหามากนะครับในหลายๆโรงที่คิดจะทำไอ้โรงไฟฟ้าชนิดนี้ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของฝุ่นและยางไม้นะครับหรือบางทีเขาเรียกทาน
1: ะครับ
2: ที่มันมีสีดำๆยางเหนียวสีดำๆไอ้ตัวนั้นน่ะมันไปเชื่อไปจับตามอุปกรณ์ต่าง
1: ๆ
2: นะครับแล้วก็คนที่คิดทำโรงไฟฟ้าตัวนี้หลายโรงนะครับเรียกว่าเกือบทุกโรงในประเทศไทยดีกว่าที่มีปัญหามากนะ
1: ครับ
2: เครื่องไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเพราะว่าตัวทานี่เข้าไปอุดตันในระบ

0: นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เป็นอะไรก็ตามเราก็เลยคิดว่าตัวระบบไฟฟ้าสถิตไอ้เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตตัวนี้นะครับหรือ ESP ตัวนี้มันเอามาใช้ตัวนี้ได้ช่วยลดปัญหาตัวนี้ได
1: ้
0: นะครับเราก็เลยศึกษาผมเองไม่ได้อยู่ดีก็รู้เรื่องนี้มาก่อนผมก็ศึกษาจากตำราทั้งหลายแหล่นะที่มีในต่างประเทศก็ได้ทดลองแล้วก็ออกแบบเครื่องนี้มาใช้กับโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบแก๊สเซชันสำหรับโรงงานเนี่ยที่ร่วมมือกับเราเนี่ยนะครับ
1: ครับผม
0: ซึ่งเขาอยากจะพัฒนานะครับในตัวระบบให้มันมีเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็กับผลที่ได้มันก็ทำให้เรารู้เลยว่า
1: ครับ
0: ไอ้เครื่องตัวนี้มันทำงานได้ดีจริง
1: ๆ
0: นะครับเราก็ใช้พอเราทำสำเร็จแล้วเนี่ยเราก็ให้ทางมหาลัยแม่โจ
1: ้
0: นะครับเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานนึงซึ่งถ้าเราตรวจสอบเองก็มันก็จะรู้สึกว่าเราเข้าข้างตัวเองมากเกินไป
1: ครับ
0: ก็เลยให้แม่โจ้ช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่อง
1: นะฮะแล้วในเมื่อมันเจ้า ESP มันดีขนาดนี้แล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไหมฮะหรือว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้แล้ว
0: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากในประเทศไทยโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม
1: ครับ
0: เยอะมากนะครับทางภาคโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมไอ้ตัวนี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการเผาไหม้ที่มีกระบวนการเผาไหม
1: ้
0: นะครับแล้วเกิดมลพิษขึ้นมานะครับมันแล้วเราถ้าเราไม่ใช้เครื่องจัดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับเราก็จะปล่อยมลพิษออกสู่อากาศตัวนี้ใช้ได้กับทุกโรงงานที่มีผมเรียกว่ามีการเผาไหม้ดีกว่านะ
1: ครับ
0: แล้วก็การนำเข้าเนี่ยเฉพาะไซต์ที่เครื่องที่เราทำเนี่ยนะครับถ้านำเข้าจากต่างประเทศนี่ก็ตกประมาณ15 ล้านนะครับแต่ตอนนี้เราทำผมยังเชื่อว่าชุดต่อไปถ้าทำเนี่ยผู้ประกอบการสามารถขายได้ในราคาไม่เกิน10 ล้านบาทถ้าจะเห็นตัวนี้จะเห็นเยอะๆนะที่โรงไฟฟ้าที่แม่เมาะนะครับที่เคยมีปัญหาในอดีตเก่าก่อนเนี่ยนะครับที่ชาวบ้านร้องเรียนต่างๆเขาเอาตัวนี้ไปติดตั้งอยู่หลายตัวด้วยกันยูนิตหนึ่งนี่ก็ตกประมาณ25 ล้าน
1: อ๋อยูนิตหนึ่ง20 ล้าน
0: นะซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดในประเทศไทยเราสามารถพัฒนาจนกลายเป็นอุตสาหกรรมได้ในการผลิต ESP เนี่ยก็จะเป็นลดเรื่องของการเสียเปรียบการนำเข้านะครับส่งออกจากต่างประเทศได้เยอะมากครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วในอนาคตเนี่ยทิศทางการตลาด
0: ครับ
1: จะมีผลยังไง
0: เบื้องต้นเนี่ยโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที่เรามีโอกาสได้พัฒนาแล้วออกแบบอันเนี้ย
1: ครับ
0: นะครับได้ใช้ทุกโรงอ่ะฮะแล้วก็ตอนนี้ผู้ประกอบการที่สนใจในการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับก็มีตอนนี้มีไม่น้อยกว่า10 ลายละก็ลายเล็กๆลายมีตั้งแต่ลายที่มีเงิน20-30 ล้านจนกระทั่งมีเงินเป็นพันล้านเนี่ยก็สนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี
1: ้
0: นะใช้อุปกรณ์แบบที่เราออกแบบแล้วก็พัฒนาขึ้นในประเทศไทยนะฮะก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับอนาคตของการลงทุนโดยเฉพาะด้านพลังงานของประเทศไทย
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะฮะพูดจนขนาดนี้แล้ว ผมอยากเห็นมากเลยเจ้า ESP เนี่ยหน้าตาเป็นยังไง
0: ครับ
1: เดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
0: ยินดีครับ
1: ยินดีครับ

0: าละครับและตอนนี้นะฮะเราก็ได้มาถึงโรงไฟฟ้าแล้วนะครับอาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานหน่อยครับ
1: ได้เลยครับเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วนะฮะว่าปอเราสุดท้ายที่เราผ่านเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตแล้วหรือ ESP แล้วนะฮะแก๊สที่ได้ผ่านมาแล้วก็จะถูกเก็บที่ถังรักษาแรงดันนะครับถังรักษาแรงดันนี่ก็จะส่งแรงดันแก๊สเข้ามาตามท่อที่เห็นตามท่อตรงน
0: ี้มาทำท่อนี้เลย
1: ครับแล้วก็เข้ามาสู่ตัวเครื่องยนต
0: ์ครับ
1: นะฮะตัวเนี้ยก็เมื่อถึงเครื่องยนต์ก็เหมือนกับเราถังนั่นคือถังแก๊สในรถยนต
0: ์อ๋อก็วิ่งผ่านมาเข้าเครื่องยนต์ปกติเลย
1: แล้วก็มันก็ไอ้เครื่องยนต์ก็ดูด
0: ว่าไงว่าไอ้นั่นคือเชื้อเพลิง
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: ออันนี้คือเครื่องยนต์
1: เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวเนี้ยก็เมื่อแก๊สเข้ามา
0: ครับ
1: มันก็เกิดการจุดระเบิดในเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็จะติดเหมือนที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์นะคร
0: ับ
1: เมื่อเครื่องยนต์หมุนติดดีแล้วปุ๊บมันก็จะเผาส่งกำลังไปที่ตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้
0: า
1: เครื่องไฟฟ้าที่อยู่ข้างหลังตรงนั้นนะฮะเครื่องไฟฟ้าก็จะเมื่อได้รอบก็จะปั่นไฟได้ไฟออกมาไฟที่ได้ออกมาเนี่ยเป็นไฟ380โวลต
0: ์
1: นะครับสามารถส่งไฟได้ไอ้ผลิตไฟได้นะฮะที่ประมาณสูงสุดคือประมาณ430แต่ที่เราเดินอยู่ประมาณสัก380 400กิโลวัตต
0: ์กิโลวัตต์นะ
1: กิโลวัตต์ถ้าเราเรียกเป็นหน่วยไฟฟ้าเราก็อยู่ประมาณสักชั่วโมงก็ประมาณ400หน่วย
0: 400หน่วย
1: 400หน่วยชั่วโมงละนะครับ
0: นะ
1: 400หน่วยฉะนั้นเนี่ยเมื่อ3ตัวรวมกันเราก็จะได้ไฟฟ้าก็อยู่ประมาณสัก
0: 1,000
1: ถึง 1,200 กิโลวัตต์
0: ครับผม
1: นะครับหรือเขาเรียกหน่วยใหญ่ก็เป็นหน่วยเมกะวัตต์ก็คือประมาณ1เมกะวัตต
0: ์
1: นะครับซึ่งก็ถ้าไฟฟ้าที่ได้เนี่ยมันก็จะใช้กับชุมชนขนาดทั่วๆไปเนี่ยก็ประมาณสัก 3,000 ครัวเรือน
0: เยอะมากนะ 3,000 ครัวเรือนน
1: ี่แบบ
0: เหลือเฟือ
1: เลย
0: นะฮะซึ่งบอกว่าถ้าอยู่ตามชุมชนแล้วชุมชนก็จะไม่ค่อยถึง 3-4,000 ครัวเรือนอยู่แล้ว
1: ไม่ถึงนะฮะฉะนั้นมันก็เหลือพอที่จะใช้กับอุตสาหกรรมได
0: ้อ๋อยังก็จะไปอยู่
1: ในที่เราบอกว่าเราขาดแคลนไฟฟ้าอะไรเนี่ยเรามีเกษตรเรามีวัตถุดิบเชื้อมวลที่เผาทิ้ง
0: ครับ
1: ไม่เผามาเข้าโรงไฟฟ้านี่เราก็ได้ไฟกลับไปใช้
0: อ
1: ๋
0: ออ
1: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำนะครับแต่ที่สำคัญ
0: ครับ
1: ไปกว่านี้นะครับ
0: ครับ
1: สุดท้ายเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยเขาจะซื้อไฟจากโรงนี้หรือไม่หรือยอมให้ไฟตรงนี้จ่ายเข้าไปในระบบไฟฟ้าได้หรือไม่นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน
0: อ๋อบางทีอาจจะผลิตได้แต่เขาไม่ซื้อ
1: เพราะว่าคุณไม่สามารถจ่ายไฟให้ได้คุณภาพตามที่เขากำหนดคือที่หมายความที่กำหนดได้ไงเช่นบอกว่า380โวลต์คุณต้อง380โวลต์อยู่ในค่านี้นะ
0: ไม่ใช่แกว่งเดี๋ยว270
1: บ้างอย่างเงี้ยเครื่องเขาพังหมดนะฮะแล้วก็ระบบเขาจะเสียแล้วหรือว่าจ่ายไฟเนี่ยต้องจ่ายให้เขาบอกเขาต้องการได้ไปมาไฟเท่านี้นะครับคุณก็ควรจะต้องทำให้ได้อย่างน้อยตามที่เขากำหนด
0: ตามนั้นเลย
1: ไม่ได้ไฟฟ้าเขาไม่ยอมให้คุณต่อเข้าระบบไฟฟ้าของเขาฉะนั้นไหลลงไฟฟ้าเนี่ยที่ยังมีปัญหาอยู่ที่ใช้ระบบเนี่ย
0: ครับ
1: ที่อาจจะไม่เหมือนเราทีเดียวนะหมายถึงว่าคล้ายๆกับเราเนี่ยก็ยังไฟฟ้ายังไม่รับซื้
0: อ
1: นะครับเพราะว่าการจ่ายไฟยังไม่เสถียร
0: แล้วจะทำยังไงนะฮะเขาก็เข้าเนื
1: ้อก็ต้องรอไปกว่าจะ
0: นิ่งเขาก็จะทำไปเรื่อยๆจนดีขึ้น
1: ปัญหาอะไรต่างๆนะครับซึ่งโรงเนี่ยเราเป็นโรงงานตัวโรงไฟฟ้าตัวอย่างที่เราสามารถทำจนไฟฟ้ารับซื้ออะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วด้วยการที่เราติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ดีพอ
0: ครับ
1: นะฮะ
0: โอ้โหนะฮะก็ว่าไงว่าการที่จะทำอะไรมันก็ต้องมาตรฐาน
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็นะฮะก่อนจะจากกันไปนะครับอยากให้อาจารย์นะครับฝากไว้หน่อยนะฮะเบอร์ติดต่อหรือว่าชื่อก็ได้ครับ
1: ก็ในส่วนของผมก็สามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับ
0: นะฮะชื่อเบอร์โทรอยู่ข้างล่างเลย
1: ครับผมก็เดี๋ยวใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะเราในฐานะหน่วยงานภาคการศึกษานะครับเรามีบทบาทหนึ่งที่จะต้องให้องค์ความรู้นะครับแล้วเผยแพร่ให้กับชุมชนประชาชนได้รับความรู้เหล่านี้ไปนะครับ
0: ครับผมนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการดีกว่าครับ
1: ครับ
0: ใช่ครับ
1: จริง
2: ๆ
0: เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนั่นเองนะครับวันนี้ก็ได้อยู่กับเขาครับสวัสดีครับพี่
2: สวัสดีครับผม
0: เจอกันแล้ว
2: ผมชยพลนะทับชนัยนะครับเป็นตัวแทนผู้ประกอบการครับผม
0: ใช่แล้วนะฮะสำหรับใครที่สนใจเนาะก็สามารถติดต่อพี่เขาได้นะครับ
2: ครับ
0: เอาละฮะผมอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี้ย
2: ครับ
0: ช่วยอะไรพี่บ้าง
2: โรงไฟฟ้าเนี่ยจริงๆมันมีผลพวงมาจากการที่เราเหลือสิ่งที่เหลือใช้จากการเกษตร
0: ครับ
2: เรานำมาประยุกต์และใช้งานทีนี้โรงเนี้ยสิ่งที่ได้จริงก็คือพลังงานซึ่งพลังงานเนี่ยสามารถใช้ในชุมชนก็ได
0: ้
2: หรือขายให้กับการไฟฟ้าก็ได
0: ้
2: ครับเจ้าเครื่องนี้เป็นเครื่องแบบ normal ก็คือสามารถที่จะเหมือนเครื่องยนต์ธรรมดา
0: ครับ
2: ก็คือเรามีเครื่องยนต์อยู่กับบ้านทุกคนมันเป็นเครื่องที่ไม่น่ากลัว
0: ครับผม
2: ไม่ได้ใช้ระบบที่ยุ่งยากอะไรมากมายเป็นเครื่องยนต์รอบต่ำ
0: ครับก็ผมเข้าไปเห็นแล้วเป็นเครื่องยนต์เลยก็เหมือนรถยนต์ลูกสูบเหมือนกันทุกอย่าง
2: ใช่แล้วตัวนี้ถ้าเกิดเราเอา Exhaust Gas เข้ามาใช้งานได้ด้วยเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเกษตรกรในด้านการบริหารเรื่องการจัดเก็บวัตถุดิบ
0: ครับ
2: ก็คือมาอบพืชผักการเกษตรทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นหรือลดการใช้งานพลังงานลงไปแทนที่เขาจะเผาเพื่อมาอบการเกษตรใช่ไหมเขาก็สามารถเอาไอเสียไปใช้งานได
0: ้คือว่าเขาเอาไอเสียมาได้ตังค์ด้วย
2: ใช
0: ่แล้วก็สามารถมีแรงงานเพิ่มสามารถเอาคนมาทำงานได้ด้วย
2: ใช่
0: โอ้โหคุ้มค่ามากสำหรับคนที่สนใจ
2: ครับ
0: นะฮะผมว่าพลาดไม่ได้เลยสำหรับใครที่อยากจะมีโรงไฟฟ้าอย่างนี้ต่อได้เช่นกัน
2: ใช่ครับ
0: นะฮะก็ชื่อขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะฮะเบอร์สำหรับใครที่อยากติดต่อนะครับรับรองว่าคุ้มค่าคุ้มค่าเลยนะฮะ
2: ครับ
0: นะครับนะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับต้องขอขอบคุณพี่เขาก่อนนะครับ
2: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศข้างนอกดีกว่า
2: ได้ครับ
0: ครับผม
2: ครับผม
3: ค่ะโครงการนี้คือโครงการวิศวกรรมสร้างสรรค์คุณค่าซึ่งเราเปลี่ยนมาจากโครงการวิศวกรรมย้อนรอยนะคะโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของบุคลากรไทยสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาสถาบันการศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนให้ร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาค่ะและประการสุดท้ายก็คือการพัฒนาบุคลากรของไทยให้มีศักยภาพในการสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาในประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การลดการนำเข้าของการใช้เทคโนโลยีต่างประเทศเราได้ให้การสนับสนุนกว่า100โครงการหรือว่า100เทคโนโลยีนะคะผลที่ได้รับการตอบรับกลับมาหรือการประเมินนะคะก็เป็นที่น่าพอใจโครงการนี้เรายังให้การสนับสนุนต่อไปนะคะแต่เรายังมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่จะให้การสนับสนุนอีกมากมายนะคะจึงอยากจะขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่คิดว่าสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นได้เองมาขอรับการสนับสนุนนะคะโดยการส่งข้อเสนอมาที่สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโครงการนี้จะแสดงให้เห็นว่าคนไทยเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้เทียบเท่ากับต่างประเทศจึงควรให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ
0: เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่เองนะครับขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์ สิทธิกิจนะครับและคุณชยพล ณทัชชนัยเองนะครับขอขอบคุณโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:22 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางปาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยโดยมีประชาชนจำนวนมากไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสำหรับอุทยานเฉลิมพระเกียรติสร้างขึ้นบนที่ดินสนามม้านางเลิ้งเดิมซึ่งเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานเพื่อให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพื้นที่279ไร่ออกแบบภูมิสถาปัตย์ตามแบบอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำรวมถึงเป็นพื้นที่รองรับน้ำหรือแก้มลิงแห่งใหม่มีเส้นทางเดินวิ่งทั้งปั่นจักรยานสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังประชาชนต่างพร้อมใจกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญขณะรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่านเวลา 17:42 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตปรคติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัตประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉปริวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์
พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพพระประดลมหาเสวตฉัตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจิตธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมจากนั้นพระราชวชิรธรรมโคสิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องมหาราชกถาเมื่อพระราชวชิรธรรมโคสิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศต่อจากนั้นทรงทอดพระไตร18ไตรเที่ยวแรกพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรอีกเที่ยวละ18รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ4เที่ยวต่อจากนั้นทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9นับแต่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่9มิถุนายน2489ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยทรงก่อตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาด้านต่างๆแก่ราษฎรในรัชสมัยของรัชกาลที่9มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎร

เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตอนพระราชดำริทรงฟื้นฟูขบวนพระยาตราทางชลมารคพลิกคืนเรือโบราณเป็นเรือพระราชพิธีไว้เป็นมรดกแผ่นดิน

0: ฝีพายกระทบจังหวะเสียงเห่เรือก้องกังวานไปตามลำน้ำและเรือพระราชพิธีเคลื่อนผ่านสายน้ำอย่างพร้อมเพรียงคือภาพความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติหากความงดงามที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันไม่มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบทอดราชประเพณีก็จะเลือนหายไปตามกาลเวลาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงตระหนักถึงคุณค่าของเรือพระราชพิธีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพร้อมทั้งซ่อมแซมเรือพระราชพิธีที่อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมให้มีสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ดังเดิมการฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคไม่ใช่เพียงการซ่อมแซมเก็บรักษาเรือพระราชพิธีแต่ยังเป็นการสืบทอดและการรักษาองค์ความรู้งานช่างฝีมือไทยและภูมิปัญญาไทยโดยการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นการจัดขบวนเรือพระราชพิธีเพื่อการเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำในพระราชกรณียกิจสำคัญต่างๆส่วนใหญ่เป็นการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเรือพระราชพิธีแต่ละลำล้วนมีเอกลักษณ์เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ขนเรือจำหลักเป็นรูปหงส์เป็นเรือพระที่นั่งกิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งปัจจุบันเป็นเรือพระที่นั่งที่พระมหากษัตริย์ประทับซึ่งจะติดเครื่องสูงหักทองขวางกลางลำเรือมีบัลลังก์บุษบกหรือพระแท่นบัลลังก์กัญญาติดพระวิสุทธิ์หรือพม่านบริเวณปากหงประดับผู้จามรีห้อยปลายผู้เป็นแก้วผลึกจิรนัยและขนจามรีสีขาวคอหงคล้องพวงมาลัยดอกไม้ขนาดใหญ่เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชขนเรือจำหลักเป็นพญานาคเจ็ดเสียรใช้เป็นเรือพระที่นั่งรองเรืออัญเชิญภาพพระกฐินหรือประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงขนเรือเชิดเรียวสง่างามลงรักปิดทองมีหลายรูปงูตัวเล็กๆจำนวนมากมีรูปแบบแตกต่างจากเรือพระที่นั่งลำอื่นเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ขนเรือจำหลักรูปพระนารายณ์ประทับบนพญาครุฑในส่วนชื่อเรือที่เติมสร้อยว่ารัชกาลที่9สื่อให้เห็นว่าเรือพระที่นั่งนี้สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เนื่องจากชื่อเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณได้สร้างขึ้นมาแล้วแต่ในสมัยรัชกาลที่3สะท้อนความสามารถของการสร้างเรือที่มีการผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเทคนิคและเทคโนโลยีของยุคสมัยใหม่ตลอดลำเรือทั้ง4ลำปรากฏผลงานประณีตศิลป์ที่รวมฝีมือช่าง10หมู่ทั้งการแกะสลักการเขียนลายไทยสะท้อนภูมิปัญญาดั้งเดิมการดูแลรักษาเรือพระราชพิธีได้ใช้วิธีการตอกหมันเรือโดยใช้วัสดุธรรมชาติเข้าไปอุดตามร่องระหว่างแผ่นไม้ก่อนยาแนวด้วยวัสดุสำหรับป้องกันน้ำช่วยรักษาเนื้อไม้และยืดอายุการใช้งานของเรือภูมิปัญญาเหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงเทคนิคการสร้างและซ่อมเรือแต่คือองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงจากรุ่นสู่รุ่น
1: บัดนี้เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์อยู่ในฐานะพร้อมแล้วขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตออกเรือพร้อมกับนำเรือเข้าเทียบท่าราชวรดิษฐ์พระพุทธเจ้าข้าขอรับด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ในรัชสมัยปัจจุบันการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประกอบด้วยเรือพระราชพิธี52ลำเรือพระที่นั่งเป็นศูนย์กลางมีเรือพระราชพิธีประเภทต่างๆทำหน้าที่นำขบวนคุ้มกันรักษาระเบียบและปิดท้ายริ้วขบวนโดยการเคลื่อนขบวนต้องอาศัยทั้งการฝึกฝนของฝีพายหนึ่งเสียงที่ขาดไม่ได้คือเสียงเห่เรือเสียงทำหน้าที่กำกับจังหวะการพายสร้างความพร้อมเพรียงให้แก่ฝีพายและเติมชีวิตให้แก่ริ้วขบวนและเป็นมรดกด้านวรรณศิลป์ที่มีความงดงามของภาษาและบทประพันธ์พระราชดำริในการฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและทำนุบำรุงเรือพระราชพิธีทำให้มรดกทางวัฒนธรรมไทยคงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชาติแสดงให้เห็นว่าเป็นชาติที่มีศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญา และมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมตราบใดที่มีการสืบทอดตราบใดที่ฝีพายยังคงจับพายและเสียงเห่เรือยังก้องไปตามสายน้ำมรดกทางวัฒนธรรมนี้ก็ยังคงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันน้อมมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:28 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโดยมีดร.กฤษณพงศ์กิรติกรนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยศาสตร์เฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่9ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศพระราชทานโครงการพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆเพื่อช่วยเหลือราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีสุขภาพอนามัยที่ดีมีการศึกษามีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงรัฐบาลจึงได้กำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตเป็นวันนวมินทรมหาราชมีความหมายว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์พระผู้ทรงคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินพระเกียรติคุณเป็นที่แซ่ซ้องก้องประจักษ์ทั้งแก่ปวงชนชาวไทยและนานาอารยประเทศโดยได้เชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่42ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาขับร้องการขับบทร้อยกรองน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพลงทะคือพลังใจโดยนิสิตสาขาวิชาดนตรีไทยภาควิชาดนตรีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การขับร้องเพลงสดุดีพระเกียรติและบทเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดโดยนิสิตวงเกษตรศาสตร์วินส์ทั้งนี้มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานายวิภวินเมฆกระจ่างพร้อมคณะนายชาญชัยวรวงศ์พร้อมคณะวัดข้าวแท่นน้อยจังหวัดเชียงใหม่คณะได้ศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตคณะรัฐประศาสนศาสตร์รุ่น9และผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองรุ่น13มหาวิทยาลัยรังสิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขวัดโมลีโลกยารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดเทพปราสาทจังหวัดชลบุรีวัดพุทธโมกพลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดพุทธวนารามจังหวัดมหาสารคามวัดพวงพยอมวัดป่าตองจังหวัดน่านสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตร

พระสงฆ์พระสงฆ์สนับสนุนและอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวภัทรกมลศักดิ์อาทรทรัพย์นางสาวรัตดาพรลันธมพร้อมคณะได้รับพระราชบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานาวาวัดมรีโลกยารามวัดทองธรรมชาติวัดอินทรวิหารกรุงเทพมหานครวัดแสงอรุณจังหวัดเลยวัดประเสริฐทรงธรรมวัดธาตุมังคลารามวัดวิริยกิจพิสารวัดอัมพวันวิทยารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะศิษย์เก่าและนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครอบครัวพาณิชย์และครอบครัวปวงมีธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดโมลีโลกยารามวัดชัยพฤกษมาลาวัดแก้วกรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกพลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดสิงห์จังหวัดปทุมธานีและวัดศรีกุกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นางสาวประภาดาถาวรเศษพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 นณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังราชสกุลอิสระเสนาสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัท RRD ออโตโมทีฟประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระบาทมิ่งเมืองจังหวัดแพร่วัดชุมพลนิกายารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดวังวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดแคทรายวัดโกรกพระใต้จังหวัดนครสวรรค์วัดปรังกู่วัดราชพฤกษ์วัดแจ้งจังหวัดชัยภูมิสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สนับสนุนและอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีนายวิภวินเมฆกระจ่างพร้อมคณะนางสาวกลอยใจปานเกษมพร้อมคณะราชสกุลประวิตรและสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดสุรินทร์ได้แก่วัดเขาศาลาอตุลธนจาโรวัดป่าปราสาทศิลคุณวัดบ้านดาวัดป่าบ้านงิ้ววัดหนองคูโบสถ์วัดป่าลำหาดและวัดพระธาตุเสด็จสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์

นวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทยูเรนัส To The Universe จำกัดนายปันวิทย์พิบูลธนาพิ

ภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบประสบกรณิกรจำนวนมากเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพปิฎรในพระบรมมหาราชวังเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังเปิดปราสาทพระเทพปิฎรในพระบรมมหาวังให้ประสบกรณิกรได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชปัจจุบันประดิษฐานพระบรมรูปของรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีเพื่อให้ประสบกรณิกรได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตประสบกรณิกรต่างตั้งจิตอธิษฐานขอสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชทรงปกป้องบ้านคุ้มครองเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปคณะบุคคลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเดินทางไปวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนำพวงมาลาไปถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2569หรือวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอาทิคณะองคมนตรี
นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีหน่วยราชการในพระองค์ผู้บัญชาการเหล่าทัพกรมชลประทานกรมที่ดินกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรกรมการพัฒนาชุมชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการ

พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.มูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาบริษัทบุญรอดบริวอรี่จำกัดสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดาในพระบรมราชูปถัมภ์กลุ่มเซ็นทรัลกลุ่มบริษัทกิ่งพาวเวอร์ธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกลุ่ม BJC Big C และครอบครัวจุนเจริญตลอดจนประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำพวงมาลัยและดอกไม้ไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังหน่วยแพทย์พระราชทานและจิตอาสาพระราชทานคอยอำนวยความสะดวกตลอดทั้งวันเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอาทิที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรรวม20รูปจากวัดพระราม9กาพิเศษสวดพระพุทธมนต์และพิธีถวายราชสดุดีเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: เด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกราบถวายเครื่องอิสยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
1: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนูคุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
1: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยแก้ว
2: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลยไม่รู้สิแม่อะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
3: ฮะไอ้ย่าเสียงทองร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมาๆมาหาอะไรกินกันก่อน

0: นะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
0: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
0: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: กันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
0: ไอ้ยะยังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้าไปดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
3: เมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
3: อะไรของเขาเนี่ย
4: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: องทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมประพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
1: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: อ้าวสวัสดีครับพี่บิ๊กเด็กรุ่นใหม่ฝ่ายเรียนรู้กลับมาพบกับน้องๆและเรื่องราววิทยาศาสตร์อันน่าสนุกสนุกกันอีกแล้ว
1: สวัสดีครับผมวิทย์บอสโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้ก็ตั้งตารอมาพบกับทุกคนเช่นกันครับพี่บิ๊กกำลังจะกินข้าวเหรอครับเนี่ยโอ้โหดูหอมน่ากินมากเลยนะครับ
0: อันเนี้ยพี่บิ๊กทำเองเลยนะง่ายๆมากแค่เราเอาอาหารแช่แข็งเนี่ยไปอุ่นในเตาไมโครเวฟกดตั้งเวลาไว้3นาทีแค่นี้เราก็จะได้อาหารหอมๆน่าอร่อยแบบนี้แล้ววิทย์บอส
1: สุดยอดไปเลยนะครับเตาไมโครเวฟเนี่ยช่วยให้ทุกคนได้กินอาหารอย่างรวดเร็วทันใจดีจริงๆ
0: โอ้โหลิ้นพองหมดเลยโอ้โหน้อง
1: เฮ้ยเป็นอะไรมากหรือเปล่าครับพี่บิ๊ก
0: ร้อนอ่ะวิทย์บอลตอนแรกก็คิดว่ามันจะไม่ร้อนเนี่ยพอจับกล่องเนี่ยมันไม่ค่อยร้อนอะไรเลยแต่เวลากินเข้าไปแล้วเนี่ยลิ้นพองลวกปากหมดเลยอ่ะทำยังไงดีอ่ะวิทย์บอล
1: เมื่อเกิดปัญหาย่อมเป็นโอกาสให้เราฝึกสมองลองสงสัยแล้วหาคำตอบวิทย์บอลวิทย์เกิร์ลทางบ้านครับสงสัยอะไรเรื่องไมโครเวฟกันบ้างสำหรับผมตอนนี้มีหลายคำถามเลย
2: เตาไมโครเวฟมีหลักการในการทำงานยังไงคะ
3: ทำไมอาหารที่อบในเตาไมโครเวฟนานเกินไปจึงแห้งลงและแข็งขึ้นครับ
4: วิธีใช้ไมโครเวฟอย่างปลอดภัยต้องทำยังไงบ้างคะ
5: อาหารที่อุ่นด้วยเตาไมโครเวฟมีอันตรายไหมคะ
6: เตาอบไมโครเวฟทำให้อาหารร้อนขึ้นได้ยังไง
0: หลากหลายคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับไมโครเวฟจะไม่ใช่สิ่งที่น่าสงสัยอีกต่อไป
1: เพราะเราจะไปหาคำตอบกับการทดลองสุดสนุกด้วยกันครับ
0: ไปกันเลยหลายคนเคยมองหาสิ่งที่ทำให้เกิดความร้อนในเตาไมโครเวฟ
4: แต่สุดท้ายก็หาไม่เจอไม่ว่าจะเป็นขดลวดความร้อนหรือท่อแก๊ส
0: ทั้งที่เตาไมโครเวฟก็ไม่ได้ใช้ไฟในการทำอาหารแล้วมันทำให้อาหารอุ่นได้ยังไงอ่ะ
4: คำถามนี้ตอบได้ในการทดลอง
0: เราจะเทน้ำลงในแก้วน้ำและนำไปอุ่นในเตาไมโครเวฟเป็นเวลา3นาที

0: ตกใจแล้วก็แปลกใจไม่น้อยเลยใช่ไหมครับว่าทำไมน้ำถึงคงได
1: ้ภายในเตาไมโครเวฟจะมีอุปกรณ์ที่ชื่อว่าแมกนีตรอนที่ใช้สำหรับผลิตคลื่นไมโครเวฟอยู่เมื่อเราอุ่นอาหารคลื่นไมโครเวฟนี้จะถูกปล่อยออกมาจากช่องว่างของผนังโลหะในเตาไมโครเวฟคลื่นไมโครเวฟนี้จะสะท้อนมาอยู่ภายในเตาซึ่งคลื่นไมโครเวฟนี้เองที่เข้าไปทำให้โมเลกุลของน้ำในอาหารเกิดการสั่นสะเทือนและเสียดสีกันเกิดเป็นความร้อนทำให้อุณหภูมิของอาหารสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากการทดลองเราจะไม่เห็นว่าน้ำในแก้วนั้นเดือดแต่ความจริงน้ำในแก้วนั้นร้อนขึ้นเกินกว่าจุดเดือดของมันเพราะโมเลกุลของน้ำถูกทำให้สั่นและเสียดสีกันโดยคลื่นไมโครเวฟพอเราใส่กาแฟเข้าไปน้ำที่ถูกทำให้กระทบกระเทือนจึงเกิดการสั่นและพุ่งขึ้นมาเราเรียกสิ่งนี้ว่าการเดือดโดยเฉียบพลันครับ
2: เราใช้คลื่นไมโครเวฟในการทำให้อาหารร้อนนี่เองเราถึงเรียกมันว่าเตาไมโครเวฟ
0: ส่วนการทดลองต่อไปจะต้องใช้สิ่งนี้ไส้กรอก
2: งงไหมล่ะคะว่ามาทำอะไรไส้กรอกเนี่ยก็ต้องเอามากินสิ
0: เฮ้ยนิ้วไม่ใช่มากินเอามาทำการทดลองต่างหากเมื่อเราเอาไส้กรอกไปอุ่นในเตาไมโครเวฟมันก็จะพองขึ้น
2: แต่พอไม่ได้รับเครื่องไมโครเวฟมันกลับเหี่ยวลงเหมือนเดิม
0: อุ้ยเมื่อกี้เหี่ยวเร็วมากเลยทำไมถึงเป็นแบบนี้นะต้องดูการทดลองนี้เลย

0: เมื่อกี้นะครับลูกโป่งที่พองขึ้นเนี่ยพอออกจากเตาไมโครเวฟก็เหมือนกับไส้กรอกครับที่มันพองขึ้นแล้วก็เหี่ยวลงนั่นเอง
1: ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าคลื่นไมโครเวฟทำให้น้ำร้อนขึ้นจนมีอุณหภูมิสูงกว่า100 องศาเซลเซียสน้ำจะเกิดการขยายตัวอย่างมาก

0: และเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอและไอน้ำก็จะไปดันลูกโป่งพองขึ้นเมื่อเอาลูกโป่งออกมาอุณหภูมิของน้ำก็จะเย็นตัวลงทำให้ไอน้ำควบแน่นกลับเป็นของเหลวลูกโป่งจึงแฟบลงมามีขนาดเล็กเหมือนตอนแรกครับ
1: ซึ่งการพองตัวและหดตัวของไส้กรอกเนี่ยเป็นหลักการเดียวกับลูกโป่งเลย
2: เพราะหน้าในเวลาอุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟนะครับเพื่อนๆต้องคิดสังเกตดูเพิ่มเติมนะครับว่ามันมีอะไรที่แบบแปลกออกไปบ้างแต่ที่รู้ๆเลยตอนนี้ก็คือไส้กรอกที่อบจนเหนียวเมื่อกี้มันเหนียวมากเลยครับ
1: เอ้าพี่บิ๊กไหนบอกเอาไว้ทดลองไง
2: ทดลองอยู
0: ่สายแอนอินสกูลสนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนเตาไมโครเวฟอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เด็กๆหลายคนเคยเห็นเคยสัมผัสและเคยใช้งาน
3: ถ้าผมใช้ไมโครเวฟผมจะใช้อุ่นอาหารที่ใส่ไว้ในตู้เย็นและอาหารข้ามวันครับ
4: สมมุติว่าถ้าเราอาหารนะเราทิ้งไว้นานแล้วมันเย็นครับเราก็สามารถนำไปอุ่นให้มันร้อนได้ครับ
5: ค่ะหนูใช้ไมโครเวฟในการตุ๋นไข่หรือว่าอุ่นอาหารที่ไปซื้อมานานแล้วสามารถอุ่นให้มันร้อนมารับประทานแบบร้อนๆได้ค่ะ
6: เคยใช้อุ่นอาหารที่แช่แข็งเช่นไปซื้อตามห้างสรรพสินค้าต่างๆและนำมาเวฟเองที่บ้านค่ะ
7: เคยค่ะเคยใช้ทำพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชนิดต่างๆแล้วอุ่นอาหารที่รับประทานค้างเอาไว้ค่ะ
0: ไปดูกันว่าเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ในครัวอย่างไมโครเวฟจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆคิดสร้างสิ่งประดิษฐ์แบบไหนออกมากันนะและนี่ก็คือโฉมหน้าของวิทยากรคนเก่ง
8: พวกเรามาจากโรงเรียนอำนวยวิทย์ค่ะ
0: ที่จะมาโชว์ฝีมือในวันนี้กันเลยครับ
9: แรงบันดาลใจของพวกเราก็คือในยุคปัจจุบันนี้มลภาวะทำลายสิ่งแวดล้อมของโลกทำให้เราคิดกันว่าเราจะทำอย่างไรที่ไม่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมไปมากกว่านี้แล้วยังเอื้อประโยชน์ให้ทุกคนได้มีโอกาสใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟที่เราสร้างขึ้นมาด้วยค่ะ
5: ค่ะคลื่นไมโครเวฟนะคะจะส่งมายังท่อเวฟไกด์ค่ะซึ่งทำมาจากทองแดงอลูมิเนียมและฉาบด้วยเงินค่ะหลังจากนั้นส่งมายังสมองกลค่ะสมองกลก็จะสะสมคลื่นไมโครเวฟไว้ค่ะหลังจากนั้นเราจะเน้นเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยใช้แสงอาทิตย์ค่ะแสงอาทิตย์จะส่องลงมายังแผงโซลาร์เซลล์ของเรานะคะแล้วแผ่รังสีไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนค่ะเมื่อพร้อมใช้แล้วนะคะก็จะนำพลังงานในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนส่งไปยังในตัวไมโครเวฟและสมองกลก็จะส่งคลื่นไมโครเวฟลงไปในลูกกรงฟาราเดย์ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้คลื่นไมโครเวฟสัมผัสบนอาหารค่ะเมื่ออบอาหารเสร็จแล้วนะคะใช้พัดลมระบายอากาศเพื่อปรับอุณหภูมิในไมโครเวฟให้มีอุณหภูมิที่ลดลงค่ะส่วนนี้นะคะเป็นเครื่องรับเสียงค่ะใช้สำหรับผู้พิการทางสายตาแล้วก็ผู้ที่พูดไม่ได้นะคะผู้พิการทางสายตาใช้เป็นคำสั่งเสียงค่ะผู้ที่พูดไม่ได้นะคะใช้เป็นการปรบมือค่ะ
10: ไมโครเวฟส่วนใหญ่จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียของเราก็เช่นกันข้อดีคือไมโครเวฟเครื่องนี้สามารถพกพาได้สะดวกแบตเตอรี่ที่เราใช้นั้นใช้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่พัฒนามาจากแบตเตอรี่ลิเธียมธรรมดาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนั้นมีอายุการใช้งานนานถึง 7-8 ปีส่วนแบตเตอรี่ลิเธียมธรรมดามีอายุการใช้งาน 2-3 ปีและมีประสิทธิภาพในการเก็บพลังงานดีกว่าข้อเสียคือเราไม่สามารถอุ่นอาหารที่บรรจุกระป๋องได้โลหะอลูมิเนียมเพราะว่าเมื่อสารพวกนี้ละลายสู่อาหารจะเกิดการเป็นพิษพอเป็นพิษเมื่อเรารับประทานเข้าไปอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวเราได้ค่ะ

0: 5คำถามจริงหรือไม่กลับมาอีกแล้วจริงหรือไม่มดสามารถอยู่ในเตาไมโครเวฟที่กำลังทำงานอยู่โดยที่ไม่ตายคำตอบคือจริงเพราะมดมีขนาดเล็กกว่าคลื่นความยาวของไมโครเวฟมากอีกทั้งมดมันยังเคลื่อนที่ตลอดเวลาด้วยร้อนจริงหรือไม่พอเวลาที่เราอุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟเสร็จแล้วให้รีบเอาออกทันทีเพราะไม่อย่างนั้นจะมีรังสีตกค้างอยู่คำตอบคือไม่จริงเพราะขึ้นไมโครเวฟมันถ่ายทอดพลังงานให้ถึงอาหารเสร็จแล้วมันก็จะสลายหายไปไม่ตกค้างอยู่ในอาหารจริงหรือไม่ในการแพทย์ใช้คลื่นไมโครเวฟในการรักษาคนไข้คำตอบคือจริงแต่ว่าไมโครเวฟในการแพทย์นั้นจะมีความถี่ต่ำกว่าคลื่นไมโครเวฟที่เราใช้อุ่นอาหารกันหมอเนี่ยเขาจะใช้ในการคลายกล้ามเนื้อครับโอ้ยปวดหลังขึ้นมาพอดีเลยสงสัยต้องใช้คลื่นไมโครเวฟช่วยแล้วโอ้ยจริงหรือไม่ถ้าเราเอาซ่อมเข้าเตาไมโครเวฟแล้วจะไม่เกิดความร้อนอะไรเลยคำตอบคือไม่จริงซ่อมเป็นโลหะบางๆและทำให้เกิดความร้อนได้เร็วมากและทำให้บ้านไฟไหม้ได้ด้วยนะว้าจริงหรือไม่แสงที่เราเห็นในเตาไมโครเวฟนั้นเป็นรังสีที่เป็นอันตรายต่อตาของเราคำตอบคือไม่จริงไฟในเตาไมโครเวฟนั้นเป็นแค่หลอดไฟที่ทำให้มองเห็นอาหารในเตาไมโครเวฟถ้าเตาไม่ชำรุดหรือผุพังไปแล้วขึ้นไมโครเวฟก็จะไม่สามารถทะลุออกมาได้อย่างแน่นอนแต่ทางที่ดีนะครับเราไม่ควรจ้องมองใกล้ๆเพราะเราไม่รู้ว่าเตาไมโครเวฟของเรานั้นชำรุดหรือเปล่าจบไปแล้ว5คำถามจริงหรือไม่มีใครตอบถูกครบบ้างถ้าตอบผิดก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพวกเราไปสนุกเกี่ยวกับเรื่องราวของไมโครเวฟกันต่อดีกว่า
1: แม้ว่าที่บ้านของพวกเราบางคนจะไม่มีเตาไมโครเวฟแต่อุปสรรคนี้ก็ไม่สามารถจะปิดกั้นการเรียนรู้ของเรานักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยได้วันนี้เราจะมารู้จักกับการใช้เตาไมโครเวฟอย่างปลอดภัยเพื่อให้พร้อมรับมือเมื่อถึงคราวต้องใช้งานเริ่มต้นจากภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟก่อนเป็นอันดับแรกเรามีภาชนะหลากหลายชนิดให้น้องๆลองเลือกชิ้นที่คิดว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดเมื่อใช้กับเตาไมโครเวฟ

0: ดูเหมือนว่าน้องๆจะเลือกกันได้แล้วล่ะครับมีคนเลือกภาชนะที่ทำจากแก้วทั้งหมด15คนอยากรู้จังว่าทำไม
1: เพราะว่าแก้วทนต่อความร้อนครับถึงจะเอาเข้าไปเวฟแล้วแก้วจะร้อนแต่ก็สามารถทนความร้อนได้ดีครับ
2: แก้วเป็นวัสดุที่ทนความ

0: ร้อนครับมันจะทนความร้อนได้เยอะและนำความร้อนทำให้อาหารสุกครับ
1: ไอ้แก้วเป็นวัสดุที่ทนความร้อนครับทนความร้อนได้หลายองศาแต่ถ้าเป็นโลหะก็มันจะเป็นตัวนำความร้อนครับจะทำให้เหล็กมันร้อนมากถ้าพลาสติกก็มันจะละลาย
2: ส่วนแถวนี้เลือกภาชนะที่เป็นเซรามิกทั้งหมด5คมเพราะอะไรกันนะ
3: เพราะว่าถ้าเกิดว่าหนูไปเลือกโลหะหรือว่าพวกอลูมิเนียมนะคะถ้าเกิดว่าใส่ในไมโครเวฟเนี่ยมันเป็นตัวนำความร้อนนะมันอาจจะแบบถ้าร้อนจัดมันอาจจะละลายได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกจานกระเบื้องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะแบบหนาแน่นแล้วก็ทนทานต่อความร้อน
4: แล้วรอดไหม
5: เพราะว่ากระเบื้องหรือว่าเซรามิกในพวกนี้ค่ะมันจะมีความทนทานต่อความร้อนสูงค่ะ
2: ส่วนแถวนี้มั่นใจว่าพลาสติกใช้ได้6คน
6: ก็เคยเห็นในร้านสะดวกซื้อค่ะที่อบในเตาไมโครเวฟที่เขาอุ่นข้าวอะไรเงี้ยค่ะ
7: คิดว่าพลาสติกมันนำเก็บความร้อนได้ดีค่ะพลาสติกแบบนี้ค่ะบางชนิดก็ทำได้แล้วแต่บางชนิด
2: ส่วนน้องสองคนนี้คิดว่าโลหะสามารถใช้ได
8: ้ก็เพราะว่าเราสมมติว่าเราจะใช้ไข่ตุ๋นนี้ครับก็จะใช้ตุ๋นโดยการใช้อันนี้ครับเราจะใช้ไข่ตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน่าจะเก็บความร้อนได้ดีครับ
9: หนูว่ามันเป็นตัวนำความร้อนค่ะมันน่าจะเก็บความร้อนได้ดีกว่าอย่างอื่นค่ะ
2: สรุปแล้วภาชนะที่น้องๆเลือกว่าปลอดภัยในการใช้กับเตาไมโครเวฟมีแก้วเซรามิกพลาสติกโลหะส่วนกระดาษไม่มีใครเลือกเลยล่ะครับไปดูกันดีกว่าว่าที่ถูกต้องจริงๆนั้นเราควรใช้ภาชนะอะไรภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยที่สุดก็คือแก้วครับแต่ต้องเป็นแก้วที่มีคุณภาพดีและทนความร้อนได้ดีนะครับเซรามิกก็เป็นภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้ดีอีกชนิดหนึ่งแต่ไม่ควรมีลวดลายสีฉูดฉาดที่ด้านในเพราะหากโลหะหนักในสีละลายออกมาปนกับอาหารก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ครับอาจฟังดูแล้วไม่น่าเชื่อแต่ภาชนะกระดาษก็สามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยแต่ควรเป็นกระดาษที่ไม่มีสีและตัวอักษรพิมพ์นะครับพลาสติกบางชนิดอาจจะละลายในเตาไมโครเวฟได้จึงต้องใช้แบบที่ระบุว่าใช้กับเตาไมโครเวฟได้เท่านั้นส่วนภาชนะที่ทำจากโลหะนั้นไม่เหมาะที่จะนำมาใช้กับเตาไมโครเวฟเลยเพราะจะทำให้คลื่นไมโครเวฟเกิดการสะท้อนกลับส่งผลให้อุปกรณ์ภายในเตาไมโครเวฟเสียหายและเสื่อมอายุการใช้งานลงอย่างรวดเร็วครับต่อไปเราจะให้น้องๆแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ3คนแล้วมาแข่งกันใช้เตาไมโครเวฟกันโจทย์ก็คือให้ทำไข่ให้สุกแบบที่กินได้ด้วยนะครับมีเวลาให้น้องๆ15นาที

0: เป็นไง
1: ยังเค็มไม่พอ
2: ยังเค็มไม่ค่อยพออะไร
1: เค็มแล้ว
0: ปะเค็มปีได้ปะ
3: เค็มปีได้ปะ
0: เค็มปีเลยครับ

0: จากผลออกมานะคะระหว่างทีม3หนุ่ม3มุมนะคะแล้วก็ทีมไมโครสตูเดนต์นะคะน่าจะเป็นของผลของ3หนุ่ม3มุมค่ะที่มีความรสชาติหรือสีสันอะไรต่างๆน่าทานมากกว่าค่ะขอเป็น3หนุ่ม3มุมนะคะผลการตัดสินค่ะ
1: ส่วนคะแนนด้านวิธีการใช้ไมโครเวฟนั้นน้องทีมสีส้มและทีมน้ำเงินเลือกใช้ภาชนะเซรามิกซึ่งสามารถใช้กับไมโครเวฟได้เหมือนกันแต่ของทีมสีส้มเป็นแบบที่มีลวดลายวาดด้วยสีด้านในซึ่งถ้าสีละลายออกมามันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้จึงควรใช้แบบไม่มีสีละลายจะดีกว่าครับส่วนการใช้เตาไมโครเวฟนั้นน้องๆดูไม่รู้ว่าควรจะใช้เวลาเท่าไหร่ดีในการทำไข่ให้สุกหรือระดับความร้อนที่เหมาะสมแต่ทีมสีเงินก็ทำไข่สำเร็จออกมาได้ในการอบเพียง2ครั้งส่วนทีมสีส้มต้องลองอบอยู่หลายครั้งจนหมดเวลาแล้วก็ยังไม่ได้ไข่แบบที่พอใจเพราะฉะนั้นผู้ชนะได้แก่ทีม3หนุ่ม3มุมครับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทำให้เราคิดแบบวิเคราะห์และเรียนรู้ที่จะใช้สิ่งรอบตัวได้อย่างปลอดภัยต่อไปถ้าได้ใช้ไมโครเวฟเมื่อไหร่น้องๆทั้งหลายก็มั่นใจได้เลยว่าทำได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่าแต่รู้วิธีใช้อย่างปลอดภัยแล้วแต่รู้หรือเปล่าว่าปุ่มไหนต้องใช้ตอนไหนล่ะเนี่ย

0: เราได้รู้แล้วว่าไมโครเวฟทำงานโดยการปล่อยคลื่นไมโครเวฟไปทำให้โมเลกุลของน้ำในอาหารนั้นเกิดการสั่นตัวแล้วก็เสียสีกันจนทำให้เกิดความร้อนนั่นเอง
1: แล้วก็ได้รู้ว่าเด็กๆอย่างพวกเราควรใช้เตาไมโครเวฟให้ปลอดภัยได้ยังไงงั้นก็อย่ารอช้ารีบเข้าไปตอบคำถามประจำสัปดาห์ที่ Facebook ของรายการชื่อนี้เลยนะครับ
0: คำถามก็คือคลื่นไมโครเวฟคือคลื่นอะไรรีบๆส่งคำตอบเข้ามากันนะครับคนที่ตอบถูก3คนแรกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์สนุกๆแบบนี
1: ้และหากใครมีข้อสงสัยอยากรู้เรื่องของไมโครเวฟอย่างละเอียดมากขึ้นก็ลองเข้าไปหาอ่านดูได้ที่เว็บไซต์ตามนี้เลยครับ
0: วันนี้เวลาของพวกเราก็หมดลงแล้วนะครับแต่น้องๆอย่าลืมว่าวิทยาศาสตร์นั้นสามารถคิดค้นคว้าและหาข้อมูลได้ตลอดเวลาเลย
1: เพราะวิทยาศาสตร์มีอยู่ในทุกที่รอบตัวเราและที่สำคัญต้องไม่ลืมว่าความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
0: เท่ากับความรู้ที่ไม่สิ้นสุด
1: เยี่ยมมากครับแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้า
0: ในรายการ

0: ปลาตัวน้อยน้อยล่องลอยไปตามน้ำว้าวเยี่ยมไปเลยปลาเยอะแยะเลยเจ้าไปทำอะไรดีเดี๋ยวข้าจะจับไปให้เยอะๆเลยดีกว่าแล้วก็จะไปทำอาหารอร่อยๆฝากน้องผีเสื้อแสนสวยจะต้องดีใจแน่ๆเลยว่าแล้วอุ๊ยอยู่ตื้นแบบนี้จับสบายมากเอ้ามาพร้อมหรือยังปลาน้อยอึ๊บอึ๊บอึ๊บอุ๊ยอุ๊ยทำไมไม่โดดพลาดนิดพลาดหน่อยไม่เป็นไรต่อให้มันหนีไปเราก็จับได้เพราะเราเก่งเอาใหม่เอาใหม่อ่ะอ่ะอุ๊ยโอ๊ยทำไมจับไม่ได้ตะกี้จะได้อยู่แล้วนะเอหลบหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจับปลาไหม
1: ช่วงนี้แดดแรงมากๆเลยนะครับร้อนสุดๆไปเลยอ่ะพี่ข้าวเนี่ยต้องพกร่มเวลาออกจากบ้านทุกวันเลยไว้กันแดดแล้วถ้าวันไหนเกิดฝนตกขึ้นมาก็ช่วยกันฝนได้ด้วยนะปะเราเข้าบ้านกันดีกว่าไหม
2: ครับ
1: แต่ถึงเราจะกางร่มหรือว่าหลบเข้ามาอยู่ในบ้านแบบนี้เราก็หนีแสงแดดไม่พ้นอยู่ดีนะครับดูสิแสงแดดเนี่ยส่องผ่านเข้ามาทางหน้าต่างเต็มๆเลยอ่ะเอ๊ะว่าแต่ผ้าม่านหายไปไหนครับเนี่ยว่าจะมาปิดกันแสงซะหน่อย
2: อ๋อผมเอาไปซักอะครับเมื่อเช้าถือไอศกรีมตรงนั้นแล้วก็ไปเลอะก็เลยก็ต้องเอาไปซักอะครับพี่ข้าวครับถึงเราจะเข้ามาอยู่ในบ้านหลบแดดร้อนๆแสงก็ยังทะลุผ่านหน้าต่างมาอยู่ดีหรืออย่างเวลาที่เราเข้าไปในร่มๆอะครับแสงก็ยังทะลุผ่านมาข้างๆทำให้เราร้อนอยู่ดีโหแสงนี่สุดยอดจริงๆนะครับเนี่ยผ่านได้ทุกอย่างเลย
1: ใช่แล้วล่ะครับเวลาที่แสงส่องมาจากดวงอาทิตย์นะครับแล้วมาเจอตัวกลางหรือว่าวัตถุใดๆเนี่ยแสงก็จะหักเหแล้วก็เปลี่ยนทิศการเคลื่อนที่ได้นะครับแต่ปกติแล้วเนี่ยแสงอ่ะเขาจะเคลื่อนที่เป็นแนวตรงนะถ้าเกิดว่าเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นเท่ากันหรือว่าตัวกลางตัวเดียวกันอย่างเช่นเวลาที่แสงส่องลงมาบนพื้นดินเนี่ยก็จะผ่านเฉพาะอากาศอย่างเดียวถูกไหมครับไม่มีตัวกลางอื่นๆมาขวางกั้นเลย
2: ใช่ครับ
1: แต่ว่าถ้าเกิดแสงเดินทางจากตัวกลางที่มีความโปร่งกว่าไปยังตัวกลางที่มีความหนาแน่นกว่าหรือว่าเคลื่อนที่จากวัตถุที่แสงเนี่ยวิ่งได้เร็วกว่าไปยังวัตถุที่แสงวิ่งได้ช้ากว่าแล้วก็แสงอ่ะก็จะเคลื่อนที่หักเหแล้วก็เบนเข้าสู่เส้นปกติหรือว่าเส้นแนวฉากนะครับอย่างเช่นกรณีที่แสงเดินทางจากอากาศมาสู่น้ำนั่นเองครับ
2: พี่ข้าวครับงั้นถ้าแสงเดินทางจากน้ำไปสู่อากาศการหักเหของแสงก็จะไม่เหมือนอากาศไปสู่น้ำใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วล่ะครับถ้าเกิดว่าแสงเดินทางจากตัวกลางที่มีความหนาแน่นกว่าไปยังตัวกลางที่โปร่งกว่าหรือว่าเคลื่อนที่จากวัตถุที่แสงวิ่งได้ช้ากว่าไปยังวัตถุที่แสงเนี่ยวิ่งได้เร็วกว่าแล้วก็แสงจะเคลื่อนที่หักเหแล้วก็เบนออกจากเส้นปกติหรือว่าเส้นแนวฉากบริเวณรอยต่อระหว่างตัวกลางแล้วก็วัตถุทั้งสองนะครับอย่างเช่นเวลาที่แสงเนี่ยเคลื่อนที่จากแก้วไปสู่น้ำหรือว่าจากน้ำไปสู่อากาศหรือว่าจากพลาสติกไปสู่อากาศนั่นเองครับเดี๋ยวฮีโร่กับน้องๆ นะครับลองสังเกตปลาในตู้ปลาดูนะครับ
2: ได้เลยครับ
1: เอาล่ะเดี๋ยวฮีโร่นะครับลองมองปลาทะลุน้ำสิว่าเป็นยังไงบ้าง
2: ก็เห็นปลาว่ายอยู่ด้านบนบนตื้นๆนะครับใกล้กับระดับผิวน้ำ
1: แต่ถ้าเกิดว่าฮีโร่นะครับมองจากด้านหน้านะครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วปลาเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ลึกกว่าที่เห็นตอนแรกนะครับ
2: โหจริงด้วยครับ
1: ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราเอาสวิงใส่ลงไปในตู้ปลาแบบนี้ครับ
2: ครับได้เลย
1: ครับ
2: เฮ้ย
1: ลองดูสิ
2: สวิงพี่ฮัก
1: หลายคนเนี่ยอาจจะตกใจนะครับเพราะว่าสวิงส่วนที่อยู่เหนือน้ำกับส่วนที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยอาจจะดูขาดออกจากกันหรือว่าดูแล้วเป็นคนละขนาดแต่จริงๆแล้วถ้าเรายกสวิงขึ้นมาด้ามสวิงเนี่ยมันคือด้ามสวิงอันเดิมเนี่ยแหละครับที่มีขนาดเท่ากันแต่ที่เป็นแบบนี้ก็เป็นเพราะการหักเหของแสงครับ
2: โหเจ๋งการหักเหของแสงทำให้เรามองภาพผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงโหเหมือนด้ามสวิงหักมากๆเลยครับ
1: ใช่แล้วล่ะครับแต่ว่าการหักเหของแสงเนี่ยยังมีเรื่องน่าประหลาดใจมากกว่านี้อีกนะ
2: จริงเหรอครับ
1: เคยไปว่ายน้ำไหม
2: เคยครับ
1: ลองสังเกตดูนะครับเวลาที่ฮีโร่เนี่ยอยู่ใต้น้ำแล้วมองขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยฮีโร่จะเห็นวัตถุหรือว่าเพื่อนฮีโร่เนี่ยอยู่ไกลออกไป
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมนั่นก็เป็นเพราะว่าแสงที่วิ่งเข้าสู่ตาฮีโร่นะครับเกิดการหักเหแล้วก็เบนเข้าฮีโร่ก็เลยเห็นเป็นแบบนั้นแหละครับ
2: อ๋อ ปลา2ตัวนี้ครับเห็นเราไกลจากมันใช่ไหมครับ
1: ก็น่าจะใช่นะครับ
3: มาสนุกกับคำถามเรื่องการหักเหแสงกันเถอะถ้าแสงจากดวงอาทิตย์เดินทางลงมาที่พื้นดินโดยไม่มีอะไรขวางกั้นแบบในภาพนี้การเดินทางของแสงจะเป็นแบบไหนแสงจะเป็นเส้นโค้งเส้นซิกแซกหรือเส้นตรงนะใช่แล้วเส้นตรงนั่นเองเพราะว่าเมื่อผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นเท่ากันหรือผ่านตัวกลางชนิดเดียวกันแสงจะเคลื่อนที่เป็นแนวตรงเสมอมาสนุกกับคำถามกันต่ออีกสักข้อถ้าแสงเคลื่อนที่จากอากาศไปสู่น้ำจะเกิดการหักเหแบบภาพไหนถูกต้องเลยเมื่อแสงเคลื่อนที่จากอากาศไปสู่น้ำที่มีความหนาแน่นมากกว่าจะเกิดการหักเหเข้าหาเส้นแนวฉากแบบนี้เลย
0: ที่สุดก็ได้มาแล้วดอกกุหลาบแสนสวยที่เหมาะกับสาวสวยอย่างน้องผีเสื้อเอ๊แต่มันยังขาดอะไรไปบางอย่างนะมันต้องว้าวกว่านี้สิต้องหาโบสวยๆมาผูกดีกว่าไอ้นี่ฝากดูแลดอกไม้ดอกนี้ดีๆนะถ้ามันเป็นอะไรไปแกโดนดีแน่เข้าใจไหมนี่ดูดีๆนะ
4: โอเคครับได้ครับครับผมสวยนะเนี่ยโอ้นี่อยู่ในนี้ไปก่อนเนาะเดี๋ยวไปเดินเล่นล้อล้อล้อล้อเฮ้ยเยอะแล้วทำยังไงดีไม่จริงใช่ไหมหักแบบอย่างนี้ได้ยังไงไม่นะไม่อุ้ยต้องทำยังไงดีล่ะเนี่ยต้องทำยังไงแย่แล้วแย่แล้วหาก่อนที่ไหนแบบนี้มีไหมดอกแดงๆอ่ะแล้วเราจะซ่อมมันยังไงล่ะเนี่ยแย่แล้วโอ้เจอแล้วโอ้ไอ้นี่น่าจะใช้ได้นะโอเครีบไปซ่อมดีกว่าเอาไม่หักหักไม่หักหักไม่หักหัก
0: อ้ามาแล้วได้โบสวยๆมาแล้วโอ้ยแกทำอะไรของแกเนี่ยโอ้ยโกรธมาให้ฉันลงโทษซะดี
4: ๆโอ้ยขอโทษครับขอโทษ
0: ไอ้ทำไปได้ยังไงนี่โอ้ยโกรธ

0: ข้างนอกฝนตกหนักแบบนี้ไม่มีแดดสักนิดเดียวเลยโอ้แล้วตอนนี้เราจะทำการทดลองการหักเหของแสงยังไงล่ะครับพี่ข้าว
1: ไม่ต้องห่วงครับฮีโร่พี่ข้าวเตรียมของไว้หมดแล้ววันนี้เราจะมาสนุกกับการทดลองการเคลื่อนที่แล้วก็หักเหของแสงโดยใช้แสงกำเนิดแสงจากเจ้านี่ครับแสงเลเซอร์เราลองมาสังเกตดูกันนะครับว่าเมื่อแสงเดินทางผ่านอากาศมาถึงวัตถุพวกนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
0: เริ่มจากกล่องพลาสติก

0: เห็นไหมครับว่าแสงทะลุผ่านออกไปไม่ได้เลย
1: ต่อไปลองกล่องกระดาษบ้าง
0: แสงก็ยังไม่สามารถทะลุผ่านออกไปได
1: ้คราวนี้ลองดูแก้วน้ำกัน
0: ว้าวแสงทะลุผ่านออกไปได้ง่ายๆเลยครับ
1: แล้วแท่งแก้วแบบนี้ล่ะ
0: อันนี้น่าแปลกนะครับถ้าส่องผ่านด้านใสแสงจะผ่านออกไปได้แต่ถ้าส่องด้านข้างแสงจะไม่ทะลุออกไปแต่ตัวปริซึมสี่เหลี่ยมกลับเรืองแสงซะเอง
2: โอ้สวยนะ
3: โอ้ใช่ครับ
2: หันด้านข้างอ่ะ
3: โอ้ละลายเลย
2: อันนี้ไม่เห็นเลยเลย
3: ขึ้นตรงๆนะครับ
2: โอเคเอาล่ะครับเราได้เห็นการหักเหของแสงผ่านวัตถุเหล่านี้กันไปแล้วแต่ความสนุกยังไม่หมดเท่านี้นะครับ
1: ใช่แล้วครับต่อไปเราจะมาดูการหักเหของแสงเมื่อแสงเดินทางผ่านน้ำกันบ้างครับ
0: เติมน้ำลงไปในตู้ปลาแล้วลองส่องแสงลงไปป๊าบ
1: อุ้ยมันไม่ตรงกับเส้นปกตินะครับเนี่ย
2: ใช
1: ่จึ๊บ
2: นี่มันหักเหใช่ไห
1: มมันจะเป็นปึ๊บเสร็จปึ๊บมันเอียงมาหน่อยนึงแล้วก็ลง
2: เข้าไปใกล้ๆอ่ะสะท้อนใช่ไหม
1: สะท้อนขึ้นไปแล้วก็สะท้อนลงมาด้วยครับโอ้ว้าวแสงเกิดการหักเหแบบนี้นี่เอง
0: ใช่แล้วล่ะครับเดี๋ยวต่อไปนะเราลองมาใส่น้ำในขวดที่เจาะรูเอาไว้แบบนี
1: ้
0: เออแบบนี้มาแล้วเดี๋ยวเราจะส่งเลเซอร์เนี่ยทะลุขวดไปยังรูเนาะมา
1: เรียบร้อย
2: คราวนี้หยิบเลเซอร์ขึ้นมาครับเล็งไว้
1: ขอเล็งก่อนนะครับ
2: อุ้ยไหลแล้วเอายังเล็งยัง
1: อุ้ยเล็งแล้ว
2: เอาตรงนิ้วมือขึ้นเอาตรงรูนะเอานะปล่อยนะ1 2
1: อุ้ยโอ้โหแสงออกมาตามสายน้ำที่ไหลออกมาเลย
0: เมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางที่ต่างชนิดกันมีความหนาแน่นต่างกันแสงจะเกิดการหักเหที่ผิวรอยต่อระหว่างตัวกลางที่ต่างกันนะครับน้องๆหากเป็นวัตถุที่มีความทึบแสงแสงจะเดินทางผ่านทะลุไปไม่ได้แสงจะถูกดูดกลืนไว้ทั้งหมดหรือสะท้อนกลับแต่ถ้าเป็นวัตถุที่มีความโปร่งใสแสงจะเดินทางผ่านไปได้หมดครับน้ำเองก็เช่นกันเพราะมีความหนาแน่นมากกว่าอากาศเมื่อแสงเดินทางผ่านน้ำเลยเกิดการหักเหขึ้นนั่นเอง

0: ดินสอสีแดงอยู่ฝั่งไหนครับ
1: อยู่ฝั่งขวาครับ
0: ใช่เหร
1: อก็ไปซ้ายแล้ว
0: เออ
1: ขวา
0: เอ
1: ๊ะซ้ายขวา
0: ลองขยิบตาตามการ์ตูนตัวนี้ดูนะครับ
1: ได้เลยครับ

0: โอ้ยทำไมมันยากจังเนี่ย
1: การที่เราเห็นรูปภาพต่างๆด้านหลังโหลใส่น้ำกลับด้านจากฝั่งซ้ายเป็นฝั่งขวาหรือฝั่งขวาเป็นฝั่งซ้ายนั่นก็เป็นเพราะว่าแสงต้องเดินทางจากรูปภาพผ่านอากาศไปสู่โหลแก้วจากโหลแก้วไปสู่น้ำและออกจากน้ำ

0: น้ำมาสู่โหลแก้วจากโหลแก้วผ่านอากาศมาอีกครั้งก่อนที่จะมาถึงดวงตาของเราซึ่งการที่แสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่หลากหลายและมีความหนาแน่นต่างกันแบบนี้ทำให้แสงเกิดการหักเหหลายครั้งซึ่งการที่แสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่หลากหลายและมีความหนาแน่นต่างกันแบบนี้ทำให้แสงเกิดการหักเหหลายครั้งจนทำให้เส้นทางของแสงตัดกันและเกิดภาพที่ปรากฏต่อสายตาเป็นภาพสลับฟังจากขวาเป็นซ้ายหรือซ้ายเป็นขวานั่นเองครับน้อง
1: มาช่วยกันคิดหน่อยนะว่าฉันคือใครฉันเกิดจากการหักเหของแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมากระทบกับหยดน้ำเธอมักจะพบฉันหลังฝนตกใหม่ๆร่างกายของฉันมี7สีสวยงามใครเห็นเป็นต้องชื่นชมใช่แล้วฉันคือรุ้งกินน้ำฉันเกิดจากแสงของดวงอาทิตย์ที่ส่องกระทบกับหยดน้ำฝนหรือละอองน้ำแล้วเกิดการหักเหและสะท้อนกลับทั้งหมดเมื่อแสงขาวจากดวงอาทิตย์ส่องผ่านหยดน้ำจะเกิดการหักเหและแยกสเปกตรัมออกเป็นแถบสีต่างๆอย่างที่เราเคยเห็นบนท้องฟ้านั่นเองมาต่อกันอีกหนึ่งคำถามแล้วกันนะตัวของฉันมีความโปร่งใสฉันไม่ใช่อากาศและไม่ใช่ของแข็งถ้าแสงจากอากาศเดินทางมาเจอกับฉันแล้วก็จะเกิดการหักเหแน่นอนถูกต้องฉันคือน้ำเมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางชนิดเดียวกันจะเดินทางเป็นเส้นตรงแต่ถ้าแสงเดินทางผ่านน้ำอย่างฉันที่มีความหนาแน่นมากกว่าแสงจะเกิดการหักเหแบบเบนเข้าหาเส้นปกติหรือเส้นตั้งฉากเสมอจ้า
0: การที่มนุษย์เรานะครับเข้าใจหลักการเคลื่อนที่แล้วก็หักเหของแสงเนี่ยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้หลากหลายมากเลยนะครับเช่นเอามาใช้ในการออกแบบดีไซน์เหลี่ยมมุมที่ใช้ในการเจรไนเพชรนะครับให้สามารถที่สะท้อนแสงระยิบระยับสวยงามได้ทำให้เพิ่มมูลค่าแล้วก็ราคาของเพชรอย่างมากเลยจากเดิมที่เป็นแค่ก้อนหินสีขาวธรรมดาเองครับ
2: หรืออย่างแว่นขยายที่เราใช้ส่องๆกันในการทดลองหรือการสำรวจนะครับสามารถทำให้เรามองรายละเอียดเล็กๆจิ๋วๆให้ชัดเจนขึ้นมาได้ครับนี่ก็เป็นอีกสิ่งประดิษฐ์หนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นมาจากความรู้ของการหักเหของแสงครับ
0: ใช่แล้วครับแล้วถ้าจะให้ยกตัวอย่างที่อยู่ใกล้ตัวเข้าไปอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณครูหรือว่าน้องๆบางคนเนี่ยอาจจะใช้งานอยู่นั่นก็คือแว่นตาครับเลนส์ของแว่นตาเนี่ยนะครับก็ได้รับการออกแบบมาจากหลักการหักเหของแสงเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเลนส์เว้าเลนส์นูหรือว่าเลนส์ของแว่นตากันแดดนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับในดวงตาของเราเนี่ยก็มีส่วนที่ทำหน้าที่ในการรวมแสงเพราะฉะนั้นเวลาที่แสงวิ่งเข้ามาสู่ตาเราก็จะหักเหแล้วก็ตกพอดีนะครับทำให้เรามองสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราชัดเจนแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่การหักเหนั้นเนี่ยเกิดการผิดพลาดขึ้นจะทำให้เรามองสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปก็จะเกิดอาการสายตาสั้นหรือว่าสายตายาวนั่นเองครับ
2: รู้และเข้าใจวิทยาศาสตร์สามารถทำให้เราอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราได้เจ๋งไปเลยครับ
3: พวกเราพร้อมนะ
4: พร้อม
3: ลุยไปเลย
5: ลุยเลย
3: ต
5: ้
3: องโดนอันนี้นี่แน่นี่ไม่รอดลองโดนเข้าไปสักในนี้
6: เฮ้ยโอ้ยหน่อยแน่นี่ยิงอื้อเป็นไงโดนซะบ้าง
3: โดนที่ไหนแล้วโดนที่ไหนแล้วโอ้โหไม่ไหวไม่แม่ซะเลย
7: ได้กระสุนน้ำที่ขาด
5: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
3: รับไปเลยน้ำเย็นสบายโอ้ยได้เลยน้องสาวเอ้ยน้องสาวเอาเลยโอ้ยโดนตัวเอง
6: นี่ทนไม่ไหวแล้วแบบนี้ต้องใช้อาวุธลับนี่ไม่รอดแน่พวกแกเอาไปเลยเต็ม
3: ไม่ดีเลยโกงนี่นะปิดซะเลย
4: ามาดูสายรุ้งแสนสวยกันดีกว่าพวกเรา
8: ว้าวสวยจัง
9: ว้าว
10: โอ้เยี่ยมเลยอ่ะสวยมา

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดิน

ถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: บางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครค่ะเป็นร้านข้าวขาหมูนะคะที่ต้องบอกเลยว่าร้านเป็นข้าวขาหมูที่ไม่ได้หากินได้ทั่วไปถ้าผู้ชมคุ้นเคยกับขาหมูที่มีความเด้งฉ่ำวาวนะคะร้านนี้มีความอร่อยที่แตกต่างซึ่งโนจะพาผู้ชมมาชิมกันในวันนี้แหละร้านนี้ชื่อว่าร้านหนุ่ยข้าวขาหมูนะคะพิกัดของร้านนะคะจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสน.บางกอกใหญ่จะเยื้องกันนิดนึงเนาะแล้วก็ลักษณะร้านจะเป็นตึกแถวแบบนี้นะคะเป็นห้องแถวแบบนี้เนาะแล้วก็มีป้ายบอกชัดเจนเลยว่าหนุ่ยข้าวขาหมูค่ะตัวจริงเสียงจริงนะคะท่านนี้ก็คือแม่หนุ่ยเนาะสวัสดีค่ะแม่
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: ตามชื่อร้านเลย
1: ใช่ค่ะ
0: หนุ่ยข้าวขาหมูก็คือนี่แหละ
1: ใช่
0: แล้วก็มีเราเน้นขายข้าวขาหมูอย่างเดียวเลย
1: ใช่
0: ถูกไหมคะกี่ปีแล้วแม่ขายมา
2: 31 ปี
0: จุดขายของเราเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นตรงที่ตัวหนังมันแตกต่างอย่างคนอื่นเนี่ยหนูเห็นว่าเวลาที่เขาทำขาหมูบางทีเขาจะไปเผาใช่ไหม
1: อันนี้มันก็เผามาค่ะเผามาแต่ว่าเราต้องมาล้างมาขูดอีกทีนึงเราก็มาทอดอีกทีนึงมาทอดที่เป็นขาทอดเสร็จถึงจะมาตุ๋นแล้วเราก็ทำเย็นขายเช้า
0: คือถ้าดูจากเมนูเนี่ยนะคะก็คือจะมีความคล้ายกับร้านข้าวขาหมูทั่วไปแต่นอจะบอกว่าพอเห็นขาหมูปุ๊บเนี่ยเห็นเลยว่ามีความแตกต่างเขามีความแบบย่นหดจุดเด่นมันยังไงแม่หนังแบบนี
1: ้หนังมันก็จะกรอบเนื้อมันนิ่มไร้มันจะไม่มีมันจะน้อยมากน้ำแกงของเรามันจะใส
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นสูตรของบ้านเรา
1: ใช่สูตรของเราดั้งเดิมเลย
0: ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่จ๊ะแม่หนุ่ย
1: ถ้าราดข้าวก็ธรรมดา45ถ้าพิเศษก็50
0: ค่ะ
1: แล้วแต่เขาจะสั่ง
0: เห็นบอกว่านอกจากจะขายที่ร้านแล้วหมายถึงขายราดข้าวคนมาสั่งซื้อเรารับสอนสูตรด้วยขายสูตรด้วย
2: รับค่ะ
0: คือถ้าใครสนใจอยากซื้อไปประกอบอาชีพเนี่ยคือใครจะมาซื้อสูตรจากเราเนี่ยแม่ก็จะสอนตั้งแต่การเตรียมหมูหั่นผักกาดดองการทำความสะอาดตัวพวกขาหมูอะไรทุกอย่างสิรวมถึงน้ำด้วยใช่ไหม

0: พี่โนสั่งมานะคะเป็นแบบธรรมดาเลยแต่ว่าปริมาณนี่คือเยอะมากเนาะมีไข่มาด้วยนะคะหรือถ้าเราไม่เอาไข่ก็บอกได้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นราคาเริ่มต้นก็คือ45บาทจานนี้เลยนะคะข้าวเยอะด้วยแล้วพอแม่สับมาเนี่ยจะเห็นความแตกต่างของหนังหมูแบบชัดเจนมากก็คือตัวหนังมันจะมีความบางค่ะคือรับรู้ได้ถึงความที่เอาไปทอดแล้วตุ๋นส่วนมาจานนี้เนี่ยเราสั่งมาเป็นข้อเอ็นแล้วก็มีคากิเราสั่งมาครึ่งขานะคะมีครึ่งขาแล้วก็จะมีไข่มาด้วยนะคะจานใหญ่ๆเลยน้ำนะคะทางร้านก็จะมีโอเลี้ยงชาดำเย็นอะไรแบบนี้เนาะสั่งมาได้เหมือนกันอีกหนึ่งอย่างที่โนว่าทางร้านนี่คือใส่ใจเลยก็คือมีดค่ะนี่เขาจะมีมีดเอาไว้ให้เวลาลูกค้ากินข้าวขาหมูมันก็ต้องกินกับกระเทียมใช่ไหมไว้แกะกระเทียมนี่เจ๋งมากกินน้ำซุปก่อนนะคะตัวน้ำเนี่ยมีความใสกว่าร้านข้าวขาหมูหลายๆร้านซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นน้ำแบบสีออกเข้มๆเหมือนน้ำแบบพะโล้พะโล้หน่อยใช่ไหมคะอันนี้จะใสกว่าไม่หวานมากคือเค็มหวานกำลังดีค่ะแล้วก็มันมีกลิ่นหอมของการที่เอาขาหมูไปทอดแล้วมาตุ๋นนะคะมันมีกลิ่นหอมๆแบบนั้นด้วยออกควันนิดๆด้วยอ่ะอร่อยมากอันนี้จะเป็นแบบเนื้อหนังยังไม่ได้ราดน้ำส้มยังไม่ได้อะไรนะคะเป็นรสชาติที่เขาตุ๋นมาแล้วก็ราดข้าวมาให้เรานะคะเพราะว่าใครที่ไม่ชอบกินขาหมูมันๆ นะคะร้านนี้ดีมากหากินยากมากแบบนี้ไม่เคยเจอที่ไหนที่ทำขาหมูแบบนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่มีความต่างเลยนะคะก็คือน้ำส้มจะมีความเปรี้ยวอมหวานนิดๆอร่อยค่ะนึกว่าอร่อยแล้วก็ตัวกระเทียมกับพริกอะค่ะเขาจะไม่ได้ปั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราราดลงมาเราก็จะได้เคี้ยวพวกเนื้อของกระเทียมด้วยนะคะเข้ากันกับเนื้อของตัวหนังหมูที่มันแบบเด้งๆอะผักกาดดองก็จะเปรี้ยวเค็มนะคะแล้วก็เขาก็จะทำมาแบบนุ่มๆหน่อยให้ดูหนังนี่ค่ะที่อยู่ในส่วนของขานี่คือขาหมูนะคะปกติขาหมูมันจะต้องเป็นหนาๆฟูๆใช่ไหมคะแต่อันนี้นะคะเป็นขาหมูที่แบบหนังบางเด้งนุ่มหนึบและหอมในส่วนของเอ็นข้ออันนี้เนี่ยจะมีความมันมากกว่านะคะหมายถึงว่าจะมีความเด้งมากกว่าตัวหนังหมูที่อยู่กับขาใหญ่ๆเนาะถึงแม้จะดูไม่ได้แบบว่าฟูนะคะแต่บอกเลยว่าเด้งเหมือนกันนุ่มเลยละลายในปากเลยลองคากิบ้างนะคะอันนี้เป็นเนื้อส่วนของคากินะคะมีความนุ่มหยุ่นหนังกรุบกรุบแล้วก็ดึงดังเหมือนกันเนื้อบ้างนะคะบางคนอาจจะแบบโอ๊ยยังไงก็แบบไม่ชอบกินมันอะไรแบบนี้ชอบกินเนื้อล้วนอันนี้เป็นส่วนของเนื้อล้วนนะคะเนื้อก็จะมาเป็นริ้วๆนะคะแล้วก็จะบอกว่านุ่มแล้วก็เปื่อยเหมือนกันแต่ว่ามาลองกินมันร้านนี้โนว่าจะเป็นการเปิดโลกมากเอาจริงใครที่ไม่ชอบกินขาหมูมาลองกินร้านนี้โนว่าอร่อยเลยกินง่ายมากแล้วหอมด้วยมาดูราคาอาหารกันนะคะข้าวขาหมูธรรมดาราคาเริ่มต้นที่45บาทค่ะส่วนจานนี้นะคะจะมีข้อเอ็น40บาทมีคากิครึ่งขา40บาทนะคะแล้วก็จะมีเนื้อหนัง30บาทมีไข่1ลูกนะคะ8บาทราคารวมจานนี้อยู่ที่118บาทนะคะส่วนเครื่องดื่มนะคะทางร้านทำเองเหมือนกันแก้วละ10บาทราคารวมทั้งข้าวทั้งกับแล้วก็ทั้งเครื่องดื่มราคาอยู่ที่173บาทค่ะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะมาตามรอยรายการนะคะโนบอกเลยว่าร้านนี้เป็นร้านข้าวขาหมูที่เด็ดมากๆต้องมารอแล้วก็แตกต่างจากร้านข้าวขาหมูทั่วไปแน่นอนนะคะอีกอย่างนึงคือหาทานข้าวขาหมูที่มีการนำขาหมูไปทอดแล้วก็มาตุ๋นแบบนี้ยากมากนะคะแต่ว่ามาหาทานได้ที่ร้านนี้ค่ะหนุ่ยข้าวขาหมูค่ะซึ่งถ้าคุณผู้ชมดูแล้วอยากมาตามรอยนะคะร้านนี้เปิดทุกวันเลยค่ะแล้วก็เปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึงประมาณบ่าย3โมงเย็นนะคะแต่ว่าต้องบอกนิดนึงว่าที่ร้านเนี่ยด้วยความที่อาจจะไม่สะดวกในเรื่องของที่จอดรถแต่ว่าเราสามารถที่จะ ซื้อกลับบ้านได้หรือว่าจะสั่งผ่านให้ไรเดอร์เนี่ยมารับที่ร้านก็ได้นะคะแต่ว่าทางร้านเนี่ยไม่มีการซื้อขายผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าพวก LINE MAN Robinhood อันนั้นจะไม่มีนะคะต้องมาซื้อกันเองที่ร้านแต่บอกเลยว่าอยากให้มาลองย้ำอีกรอบนึงร้าน 7:00 น.ถึง 3:00 น.ก็เริ่มเก็บแล้วนะคะแต่ว่าร้านนี้เปิดทุกวันค่ะร้านหนุ่ยข้าวขาหมูค่ะอร่อยมากๆอร่อยจริงๆ
1: เรื่องเด็ดเอเตโรวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับเรื่องราวของของดำที่ขึ้นชื่อในอำเภอภูพานจังหวัดส

0: ลนครค่ะนอกจากจะมีหมูดำกระต่ายดำก็ยังมีไก่ดำค่ะซึ่งถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่กำลังมาแรงแต่ไก่ดำที่ว่านี้นะคะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างแค่ตัวดำอย่างเดียวก็เรียกไก่ดำแล้วหรือเปล่าวันนี้นะคะเราจะไปหาตอบกันที่ฟาร์มไก่ดำภูพานเชฟแอนไอเดียผู้ผลิตและจำหน่ายไก่ดำแบบครบวงจรค่ะ
1: ฟาร์มไก่ดำภูพานเชฟแอนไอเดียนะคะที่ฟาร์มเลี้ยงไก่ดำภูพานหมูดำภูพานกระต่ายดำภูพานและกวางลูซ่าค่ะแรกก็คือได้ไก่ดำมาก่อนได้สายพันธุ์มาก็คือไปอบรมที่ภูพานมาค่ะเขาก็เลยให้สายพันธุ์เรามาเลี้ยงเราก็เลยมาขยายต่อไก่ดำภูพานมันมีตลาดรองรับอยู่แล้วค่ะ
0: ไก่ดำภูพานนั้นนะคะถือเป็นสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์และก็ส่งเสริมการเลี้ยงโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครค่ะซึ่งเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างไก่กระดูกดำของจีนและไก่พื้นเมืองสกลนครหลายคนอาจจะคิดว่าไก่ดำนั้นนะคะจะต้องจำกัดอยู่แค่ต้องมีตัวดำขนสีดำเท่านั้นแต่จริงๆแล้วนะคะสายพันธุ์ของไก่ดำที่นิยมเลี้ยงกันส่วนใหญ่ในปัจจุบันนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน4สายพันธุ์ค่ะซึ่งแต่ละสายพันธุ์นั้นก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของสีขนขนาดตัวแต่ส่วนของเนื้อกระดูกแข้งขาหน้าเล็บแล้วก็เครื่องในนั้นนะคะจะดำเหมือนกันทุกสายพันธุ์อย่างไก่ดำทั้งตัวแบบนี้ที่เห็นก็คือไก่ดำภูพานแบบดั้งเดิมหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าไก่ดำภูพาน1ค่ะ
1: นี่สายพันธุ์แรกค่ะสายพันธุ์ภูพาน1มีขาดำแล้วก็หงอนดำลิ้นดำเนื้อก็จะดำค่ะเครื่องในก็จะดำค่ะแข้งขากระดูกอะไรหมดดำหมดเลยค่ะแต่ภูพาน1มันจะเป็นตัวแรกเลือดมันยังไม่นิ่งเนาะมันจะออกแซมหน่อยเนื้อมันจะไม่ดำเท่า2และ3อันนี้ไก่ดำภูพาน2นะคะจะขนขาวค่ะเนื้อดำแข้งดำเหมือนกันตัวนี้จะมีจุดเด่นก็คือเลี้ยงง่ายตัวไวเนื้อเขาก็จะดำดำกว่าภูพาน1นะคะเพราะว่าเขาพัฒนามาเรื่อยๆอันนี้ภูพาน3ค่ะจะเป็นสีเหลืองทองเน้นเป็นไก่สวยงามนะคะสีมงคลเนื้อจะดำกว่าภูพาน2และภูพาน1ค่ะไก่ดำภูพานแท้จะเป็นหงอนถั่วนะคะหงอนถั่วก็คือหงอนเหมือนไก่ชนนะคะหงอนไม่ใหญ่เหมือนไก่พวกไก่แจ้อย่างเงี้ยค่ะนี่จะเป็นภูพาน4นะคะสายพันธุ์ล่าสุดเลยจะเป็นสีหวายดำนะคะตัวผู้จะออกหางดำๆตัวเมียจะออกเป็นลายๆค่ะเนื้อมันจะดำเหมือนกันเหมือนทุกสายพันธุ์เลยแต่ว่าตัวนี้มันจะเน้นเป็นไข่มากกว่าเขาพัฒนามาเรื่อยๆจะเอาไว้กินไข่อย่างเงี้ยหรือเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์จะเอาไปเพาะเชื้อมากกว่าค่ะตัวใหญ่แล้วก็ไข่ดกค่ะภูพาน4แล้วแต่คนชอบนะคะถ้าเอาเลี้ยงกินเนื้อก็จะเป็นภูพาน2ภูพาน2มันจะขยายพันธุ์เก่งแล้วก็ถ้าคนชอบสีมงคลก็จะเป็นภูพาน3ถ้าบางคนเขาชอบแบบว่าต้นตำรับเลยก็คือดำทั้งตัวค่ะก็จะเป็นภูพาน1แล้วแต่ว่าที่ขายไปในส่วนมากอ่ะทุกสายพันธุ์ขายได้หมดเลย
0: แม้ว่าไก่ดำภูพานทั้ง4สายพันธุ์นะคะจะมีส่วนที่ดำต่างๆเหมือนกันแต่ว่าไข่ไก่ของไก่ทั้ง4สายพันธุ์นั้นกลับเหมือนกับไข่ไก่ทั่วไปค่ะ
1: ไข่ไม่ดำค่ะไข่เหมือนไก่ทั่วไปเลยไข่จะไม่ดำ
0: การเลี้ยงไก่ดำแต่ละสายพันธุ์นั้นนะคะจะเลี้ยงแยกคอกกันค่ะเพื่อเป็นการป้องกันการผสมข้ามสายพันธุ์และกลายพันธุ์นั่นเองค่ะโดยไก่ดำนั้นนะคะจะเริ่มพร้อมผสมพันธุ์และออกไข่เมื่ออายุได้ประมาณ 8-12 เดือนซึ่งหลังจากที่ออกไข่ไปแล้วนะคะทางฟาร์มก็จะนำไข่เชื้อเข้าไปฟักในตู้ฟักค่ะ
2: เอาไข่เข้าตู้7วันน่ะส่งดูก่อนว่ามีเชื้อมั้ยถ้าตัวไหนไม่มีเราคัดออก21วันแล้วเขาจะฟักมาเป็นตัวอันนี้ไข่แบบว่าเวลาเขาเจาะออกมาแล้วเราก็เท่าหน่อยนะคะไข่มันจะฟักตัวนะคะพอมันแข็งแรงแล้วเราก็เอาออกมาใส่ท่ออนุบาลมันจะแข็งแรงกว่าไก่บ้านธรรมดานะคะอันเนี้ยแต่เราจะประคบประงมเขาแบบเนี้ยใส่ท่อเนี่ยเอาออกมาจากนั้นแล้วก็มาอนุบาลตรงนี้ออกมาจากนั้นประมาณได้ 3-4 วันเราก็ให้วัคซีนแล้วเราก็คอยดูเขาเปิดไฟให้ถ้ามันร้อนก็เปิดฝาออกอย่างเงี้ยดูแลง่ายจ้ะต้องใส่ใจ
1: ถ้าสมมุติว่าไก่บ้านเลี้ยงตรงไหนไก่อันนี้มันก็อยู่ได้เหมือนกันค่ะเหมือนเราเลี้ยง

0: เลี้ยงไก่ทั่วไปเลยเลี้ยงง่ายเหมือนกันราคาจะดีกว่าและประโยชน์ของมันก็เยอะกว่าประโยชน์ของไก่ดำภูพานนะคะมันจะมีต้านอนุมูลอิสระบำรุงเลือดบำรุงหัวใจ
1: ไก่ดำภูพานนั้นนะคะส่วนใหญ่จะเลี้ยงเพื่อบริโภคเนื้อเป็นหลักค่ะและด้วยความที่ราคาสูงกว่าไก่บ้านทั่วไปทำให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่นิยมเลี้ยงของเกษตรกรในปัจจุบันนะคะซึ่งหากใครสนใจอยากเลี้ยงหรือว่าอยากลองชิมไก่ดำของทางฟาร์มที่นี่ก็มีจำหน่ายตั้งแต่ไข่ที่สามารถนำไปเพาะเชื้อเองมีลูกเจี๊ยบที่อายุครบ1เดือนสำหรับนำไปเลี้ยงต่อและเนื้อไก่สดรวมไปถึงไส้กรอกที่ทำจากไก่ดำภูพานซึ่งมีบริการจัดส่งกันทั่วประเทศนอกจากนี้นะคะหากใครผ่านมาทางอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครก็สามารถที่จะแวะซื้อไก่ดำอบโอ่งของทางฟาร์มได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
2: วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาช็อปสินค้าของกลุ่มหัตถกรรมเตยปาหนันบ้านวังหินนะคะอยู่ที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่นะคะกลุ่มนี้ต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์งานทำมือจากสาวๆที่เป็นกลุ่มแม่บ้านนะคะแล้วก็มีการนำพืชในท้องถิ่นมาใช้นั่นก็คือเตยปาหนันนั่นเองค่ะกลุ่มเราอะค่ะจ๊ะเราทำกันมาตอนนี้นี่กี่ปีแล้ว
3: ประมาณ20กว่าปีค่ะกลุ่มเปิดตั้งแต่พ.ศ.พุทธศักราช2547ค่ะจนถึงปัจจุบัน
2: วันนี้นี่รุ่นแรกเลยไหมคะ
3: ใช่ค่ะเนี่ย คนนี้เมื่อก่อนเป็นประธานกลุ่มคนแรกค่ะแล้วก็รองประธาน
2: พี่ม้ากำลังสารอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเตยปาหนันหมดเลย
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็กอเขียวๆข้างๆเรานี่นะคะก็คือเตยปาหนันนี่แหละ
3: เป็นใบสดค่ะ
2: คือใบเขาเหมือนใบเตยแต่ว่าเป็นไซส์ใหญ่นะคะแล้วก็หนามคือชัดมาก
3: เตยปาหนันคุณสมบัติพิเศษของเขาคือมันแข็งแรงนะคะใช้งานได้ประมาณ 5-10 ปีแล้วก็มีคุณสมบัติพิเศษก็คือมันกันน้ำเป็นเส้นใยที่เหนียวแล้วก็นิ่มมีความมันเงาในตัวของเส้น
2: ถ้าเทียบกับกระจูดอ่ะคือกระจูดเขาก็จะมีความสวยของเขาเนาะแต่ว่าตัวเตยปาหนันน่ะมีความนุ่มกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยมันมีความแบบยืดหยุ่นมากกว่าย
3: ืดหยุ่นใช่ค่ะคือมันจะคืนรูปออกมาไม่ว่าจะยับยืนยังไงแต่มันก็จะคืนรูปเดิมแบบนี้ค่ะ
2: แล้วถ้าเมื่อก่อนสำหรับตัวเตยปาหนันแล้วอะค่ะที่ชาวบ้านใช้กันน่ะเขาใช้ทำอะไร
3: ส่วนใหญ่จะเป็นเสือปูนอนเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม
2: ่ตัวเตยปาหนันเนี่ยค่ะหนูเห็นว่าหนึ่งมันใหญ่เนา
3: ะ
2: มันใหญ่แล้วมันก็มีหนามทีนี้กว่าที่จะได้มาเป็นเส้นแบบนี้
3: ค
2: ่ะมันมีกระบวนการหรือมันขั้นตอนมันเยอะกว่าตัววัสดุอื่นๆที่เขานำมาจัดจ้
3: าเยอะกว่าค่ะคือขั้นแรกเลยเนี่ยก็คือเราไปนำใบจากต้นมาใช่ไหมคะแล้วก็นำมาเอาหนามออกเสร็จแล้วก็เอาใบสดตัวนี้น่ะไปต้มน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิสูงนะคะถ้าเกิดว่าเส้นเตยมันไม่สุกมันจะทำให้เส้นออกสีดำมันจะไม่ขาวพลูน
2: ค่ะ
3: หลังจากนั้นก็นำมากรีดเส้นกรีดเส้นเสร็จก็เอาไปบดนะคะกับเครื่องรีดน้ำสเปิร์มมันออก
2: รีดความชื้นของใบออกให้มันแห้งหรือแต่เส้นใย
3: ใช่ใช่ค่ะหลังจากนั้นก็นำไปแช่น้ำประมาณ2คืนแล้วก็นำมาผึ่งแดดที่แบบแดดจัดๆนะคะ
2: รวมๆแล้วกว่าที่เอามาใช้สารได้นี
3: ่ประมาณ7วันค่ะ
2: 7วันกว่าจะได้สารกันตัวหมวกใบเนี้ยค่ะเราใช้เวลาทำนานไหมคะ
4: ประมาณสองวันจ้ะ
2: สองวันอย่างนี้ถือว่ายากหรือง่ายคะหมวก
4: ไม่ยากก็ไม่ยาก
2: ไม่ยากไม่ง่ายแต่ว่าใบหนึ่งก็คือสองวัน
4: จ้ะ
2: เนาะแล้วถ้าเป็นลายอย่างเนี้ยคะ
4: นี่ประมาณสามวัน
2: เพราะว่ารายละเอียดมันเยอะเน
3: า
2: ะ
3: อันนี้เป็นลายเอกลักษณ์ของทางกลุ่มนะคะเป็นลวดลายโบราณเรียกว่าลายอบปู
2: อย่างผืนนี้เนี่ยก็คือเราจะสานไปเรื่อยๆจนเป็นชิ้นใหญ่
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็ค่อยนำไปตัดเย็บอีกท
3: ีใช่ค่ะใช่
2: นี้นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากเตยปาหนันที่ทางกลุ่มเนี่ยพัฒนาขึ้นมาจ้าสงวนก็จะเป็นเหมือนรุ่นลูกถูกไหมคะแม
5: ่ค่ะรุ่นลูก
2: เป็นรุ่น
5: สามรุ่นมาแล้ว
2: สามรุ่นแล้วแล้วก็เราจะบอกว่าคือแบบนะคะคือทันสมัยมากแล้วคือเท่มากมาเริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะใช้ใส่พวกซองยาสูบด้วยแต่ก็ใส่เงินได้ด้วยเรามีชื่อไหมคะว่าเราเรียกกระเป๋าอันนี้
5: เขาเรียกสมุดกรีบค่ะ
2: สมุดกรีบ
5: ค่ะ
2: ช่องนี้ใส่เหรียญปุ๊บพอใส่เหรียญเสร็จปิดฝาฝั่งนี้สามารถใส่เงินได้ด้วย

0: ี่ฝั่งนี้เอาเงินสอดเข้าไปซ้ายขวาสมุดกลีบหรือว่ากระเป๋าโบราณใบนี้นะคะจะอยู่ที่ใบละ180บาทราคาก็จะไม่รวมส่งนะคะเป็นงานที่บอกเลยว่าเราหาซื้อที่ไหนไม่ค่อยเห็นแน่นอนหนูเพิ่งเห็นที่นี่แหละครั้งแรกเนาะมีกระเป๋าที่ทันสมัยขึ้นมานะคะอย่างอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระเป๋าสตางค์เนาะใส่แบงค์ใส่นำบัตรใส่อะไรแบบนี้นะคะสานเป็นลวดลายเนาะแล้วก็กุ้นขอบเป็นหนังแบบนี้นะคะใบนี้อยู่ที่450บาทค่ะราคาไม่รวมส่งนะคะมีกระเป๋าใส่เงินเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะใส่พวกธนบัตรได้เหมือนกันอันนี้จะใบย่อมลงมากว่าเมื่อกี้หน่อยนะคะแล้วก็เป็นซิปแบบครึ่งใบนะคะอยู่ที่ใบละ350บาทราคาก็จะไม่รวมส่งนะคะมาที่กระเป๋าถือกันบ้างนะคะใบนี้นะคะเป็นกระเป๋าถือหูนี่จะอยู่ทรงด้วยตัวเองนะคะเป็นสายยางด้านในแล้วก็มีการใช้เตยประหนันเนี่ยถักแล้วก็สานหุ้มสวยงามเลยราคาอยู่ที่ใบละ 1,000 บาทเป็นราคาที่ไม่รวมส่ง
1: ไม่รวมส่ง
0: มาต่อค่ะใบนี้น่ารักมากคือเป็นกระเป๋าถือแบบคล้องแขนก็ได้หรือว่าสะพายก็ได้นะคะแม่บอกว่าเป็นหนังแท้ด้วย
1: ค่ะ
0: เนาะลายนี้นะคะอันนี้ที่เราถืออยู่เป็นสีน้ำเงินเนาะมีสีส้มแล้วก็อันนี้สีออกแดงๆน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงด้านในเนี่ยก็คือซิปสามารถรูดได้แบบว่ายาวลงมาเลยแบบนี้ใส่ของได้เยอะนะ
1: ใส่ของได้เยอะ
0: นี่ให้ดูค่ะน่ารักจริงไม่ได้ถืออย่างนี้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เราก็คล้องข้างๆแบบนี้
1: คล้องข้างได้สบายได
0: ้น่ารักมากแล้วก็ใบนี้นะคะราคาก็จะอยู่ที่ 1,300 บาทเป็นราคาที่ไม่รวมส่งนะคะมาต่อที่ใบนี้กันบ้างนะคะสีเขียวเหนียวซับมากเลยอู้ใบนี้ก็หนังแท้ค่ะก้นเขาเนี่ยจะเป็นหนังเหมือนกันนี่ด้านในคือโนว่างานเนี๊ยบมากเนี๊ยบตั้งแต่สานไปจนถึงตัดเย็บเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นงานที่ดูแล้วคือดูแพงต้องใช้คําว่าดูแพงแต่ไม่แพงค่ะเพราะว่าใบนี้เนี่ย 1,300 บาทแน่ราคาไม่รวมส่งนะคะใบนี้ 1,300 บาทเท่มากเนาะจริงอยากให้ดูอีกใบซึ่งใบนี้เนี่ยหนูได้ทำการเอฟไว้เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าคุณผู้ชมดูแล้วอยากได้สั่งมาได
1: ้
0: ก็คือใบนี้นั่นเองเท่มากแล้วก็วิธีการสานจะต่างจากของใบอื่นๆใบอื่นเนี่ยก็คือเราจะใช้เตยปานันเส้นเล็กหน่อยแต่อันนี้ใช้เส้นใหญ่ซึ่งม้าบอกว่าทำยากกว่า
2: ทั้งใบเลยค่ะขูดอะไรมันจะขูดยากกว่าแล้วก็พอเวลาเราขูดกว่าจะได้นิ่มกว่าจะได้สานมันสานไม่ค่อยเข้าต้องประคับประคองกันเอง
0: อันนี้จะเป็นสีที่ย้อมแบบไม่ใช่สีธรรมชาตินะคะแต่ว่าเขาย้อมให้ดูมีความเป็นธรรมชาติมากเนาะแล้วก็ตัวผ้านะคะนี่ตรงนี้เขาจะบุเป็นผ้าแบบแข็งอยู่ทรงนะคะด้านในก็จะเป็นแบบนี้กว้างแบบจุมากใบนี้นะคะที่สำคัญราคาคือแบบราคาดีมากใบนี้นะคะอยู่ที่
1: 1,300
0: บาท1,300 บาทหนูเอฟแล้วใบนี้ อีกหนึ่งใบนะคะที่เท่แล้วก็หรูหราไฮโซมากๆใบใหญ่มากดูเทียบกับตัวโนเลยนะคะใบนี้ 2,200 บาทปึ๊บนี่อันนี้ก็ใหญ่เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: เท่มากใบนี้มีสีขาวนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสีเหลืองลายตารางแบบนี้นะคะอยู่ที่ใบละ 2,200 บาทนะคะเป็นราคาที่ไม่รวมส่งเนาะนอกจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นกระเป๋านะคะจริงๆที่นี่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายมีทั้งเสื่อเนาะเสื่อลวดลายสวยงามมากนะคะหรือว่าจะเป็นพวกงานสังทำที่รองแก้วที่รองจานแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์ต่างๆของกลุ่มเรารวบรวมเอาไว้แล้วนะคะใน Facebook ชื่อว่า
1: เพจเตยปานันกระบี่ค่ะ
0: เตยปานันกระบี่เข้าไปได้เลยนะคะก็จะมีสินค้าหลากหลายมากกว่าที่เรารีวิววันนี้ด้วยเนา
1: ะ
0: สอบถามสีสอบถามราคาสอบถามค่าจัดส่งกันได้รวมถึงถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยเป็นโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารอยากจะสั่งทำสินค้าพรีเมียมที่ทำจากเตยปานันนะคะก็ติดต่อกับทางกลุ่มได้โดยตรงด้วยเนาะวันนี้ต้องขอบคุณม้าสงวนด้วยนะคะที่นำผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานฝีมือที่เป็นของดีของจังหวัดกระบี่บ้านเรานำมาให้คุณผู้ชมได้ช็อปกันถึงบ้านเลยนะคะขอบคุณนะคะ
1: จ้า
0: พบกับรายการเรื่องเด็ดตัวเราได้ใหม่นะคะทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 น.วันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น. สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diaryประกาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้
6: โห
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
8: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต แน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับทีเชอร์ดาวนะคะอาจารย์ดาวสุภาราเฉือโชติหรือว่าเด็กๆจะเรียกคุณครูดาวก็ได้นะคะก็ขอต้อนรับนักเรียนต้นทางที่นี่นะคะแล้วก็รวมทั้งนักเรียนปลายทางด้วยวันนี้หัวข้อที่เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะก็คือต่อได้ไหมต่ออย่างไรนะคะเป็นตอนที่1ต่อได้ไหมต่ออย่างไรมี2ตอนนะคะก็สนุกทั้ง2ตอนเลยฟังชื่อแล้วเด็กๆพอจะนึกออกไหมคะว่าเราจะมาต่ออะไรกันทีเชอร์เตรียมอุปกรณ์ไว้ให้นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะถ้าคุณครูอยู่ด้วยเราก็จะมีการใช้ทั้งสีไม้สีเทียนนะคะแล้วก็มีได้ตัดกระดาษด้วยนะคะก็อาจจะต้องเตรียมกรรไกรแล้วก็สีเทียนสีไม้ไว้นะคะสำหรับบทเรียนเรื่องนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะได้ทำนะคะไปด้วยกันเลยมีทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันขั้นแรกเลยก็คือทำค่ะลงมือทำนะคะเป็นสัญลักษณ์มือนั่นก็คือเราจะได้ลงมือทำไปด้วยกันนะคะเมื่อทำแล้วก็คิดตามนะคะในเรื่องนี้นะคะเราจะมีการพูดถึงการคิดตามลำดับขั้นตอนด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าทุกๆการต่อทุกๆการสร้างของเรามันมีความสำคัญของลำดับด้วยสุดท้ายก็คือท้าทายค่ะได้ท้าทายอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูไปด้วยกันนะคะการท้าทายเนี่ยแน่นอนว่าเด็กๆก็จะได้สนุกไปด้วยนะคะสิ่งที่คุณครูทีเชอร์ดาวเตรียมมาวันนี้นะคะจะมีให้นักเรียนได้ไปจำแนกองค์ประกอบภาพได้สื่อสารการสร้างภาพนะคะด้วยการระบุจำนวนแล้วก็การใช้รูปเลขาคณิต2มิตินะคะที่เด็กๆเรียนกันมาแล้วใช่ไหมคะรูปเลขาคณิต2มิติก็ยังพอจำกันได้อยู่สุดท้ายก็สื่อสารลำดับการสร้างภาพได้ค่ะ3อย่างนี้นะคะจำแนกสื่อสารการสร้างภาพแล้วก็สื่อสารลำดับการสร้างภาพค่ะมาดูรูปนี้นะคะเห็นรูปนี้ไหมคะเด็กๆคือรูปใช่แล้วค่ะเก้าอี้ทั้งหมด8ตัวเนี้ยมีอะไรเหมือนกันบ้างคะมีเบาะใช่มีขาใช่ค่ะเอาไว้สำหรับนั่งถูกต้องค่ะมีคนบอกว่าเก้าอี้เบอร์5เป็นเก้าอี้ที่ไม่มีพนักพิงแต่ว่าที่เหลือมีพนักพิงหมดเลยเราจะเห็นว่าองค์ประกอบของเก้าอี้ที่ต้องมีคือขาเบาะนั่งพนักพิงอาจจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นเพราะก็จะมีเก้าอี้บางตัวที่ไม่มีพนักพิงแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันของเก้าอี้ทั้ง8ตัวเลยก็คือคนสามารถนั่งได้นะคะมาดูรูปนี้บ้างรูปนี้เป็นเหมือนสัตว์อะไรคะใช่แล้วค่ะเป็นนกนะคะนกในภาพนี้มีองค์ประกอบของรูปเลขาคณิตเยอะมากๆเลยใครตอบได้บ้างว่ามีอะไรบ้างมีทั้งวงกลมวงรีสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนนะคะใช่อยู่ตรงปากแหลมๆนะคะทีเชอร์จะแจกใบกิจกรรมนะ

คะในใบกิจกรรมจะเห็นว่าแผ่นที่1เนี่ยเป็นรูปเลขาคณิตทั้งหมดเนี่ยที่จะให้ดูแป๊บนึงนะคะว่าในบรรดารูปเลขาคณิตทั้งหมดเนี่ยสามารถเอาไปสร้างนกเมื่อครู่นี้ได้หรือเปล่ามีคนบอกว่าสร้างได้มีคนบอกว่าสร้างไม่ได้กลับไปดูรูปนกอีกทีนึงค่ะเมมโมรี่ไว้นะคะจำภาพนี้ไว้นะคะแล้วก็มาดูรูปเลขาคณิตเหล่านี้ค่ะเขามีองค์ประกอบเพียงพอที่จะทำให้เกิดนกตัวนี้ไหมบางคนบอกว่าใช่ยังไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่มีตัววงรีใหญ่ๆสีเหลืองเป็นตัวนกนะคะเดี๋ยวเรามาทำไปด้วยกันค่ะนักเรียนทางไกลนะคะสามารถนำใบกิจกรรมแล้วลองมาจำแนกองค์ประกอบของนกได้นะคะว่าเราใช้รูปเลขาคณิตกี่แบบบ้างนะคะแล้วก็แต่ละแบบใช้อย่างละกี่อันนะคะก็สามารถเติมลงในใบงานได้เลยนะคะในนี้ทีเชอร์มีองค์ประกอบที่แอบหลอกถามด้วยมีอะไรที่เราไม่ใช้บ้างคะดาวเราใช้ไหมสี่เหลี่ยมแล้วสามเหลี่ยมมีตั้งสองแบบเราใช้ทั้งสองอันหรือเปล่านะคะลองตรวจสอบดูนะคะว่าการสร้างนกตัวนี้ต้องใช้อะไรบ้าง

0: ็จแล้วนั่งประจำที่ก่อนนะคะโอเคฟังทีเชอร์ก่อนนะโอเคเมื่อครู่นี้เราระบายสีเลือกรูปเลขาคณิตที่เราใช้ประกอบร่างเป็นนกแล้วทีนี้ทีเชอร์อยากรู้ว่าแต่ละองค์ประกอบเราใช้อย่างละกี่อันเขียนตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมให้หน่อยนะคะเช่นเราใช้วงกลมเล็กๆกี่อันเราใช้สามเหลี่ยมแบบแหลมๆกี่อันเราใช้วงรีอันใหญ่ๆกี่อันและเราใช้วงรีอันเล็กกี่อันขอบคุณค่ะพี่ภูผาเดี๋ยวเอาวางไว้ที่โต๊ะเลยเติมแผ่นถัดมาได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถใช้ใบงาน B05 ทำไปด้วยกันได้เลยนะคะขอบคุณค่ะโอ้มีเป็นนกใส่ลุงด้วยไม่เป็นไรนะคะให้หล่นไปเดี๋ยวที่เธอติดไหมขอบคุณค่ะมีเพื่อนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยไปด้วยกันนะยังลบยังลบให้เต้นหน่อยเราเขียนตัวเลขค่ะตรงนี้ไม่ต้องระบายสีก็ได้นะคะเพราะเราระบายสีแล้วแต่ว่าเขียนตัวเลขลงตรงช่องสี่เหลี่ยมให้หน่อยว่าเราใช้วงกลมเล็กกี่อันโอเคนั่งที่ก่อนนะคะเดี๋ยวที่เชิญถามนะเดี๋ยวที่เชิญถามปะโอเคทุกคนพร้อมตอบหรือยังคะวงกลมเล็กใช้ทั้งหมดกี่อันคะ11อันจริงหรือเปล่านะพี่ลูกตากี่อันแล้วตัวปีกหรือแขนกี่อัน5 2ปีกเป็นเท่าไหร
1: ่
0: 10ก็เป็น11โอเคแล้วสามเหลี่ยมแบบนี้ล่ะ1อันวงรีวงใหญ่ๆล่ะวงรีวงเล็กๆล่ะโอเคพี่ๆเก่งกันมากๆเลยทีนี้ยากขึ้นเวลาที่เราจะต่อมันต้องเรียงจากล่างขึ้นบนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเรียงผิดจะเกิดอะไรขึ้นยกตัวอย่างว่าถ้าทีเชอร์วางวงรีอันเล็กๆสีม่วงไว้ก่อนวางไว้ปุ๊บถ้าสมมุติเราวางวงรีขึ้นก่อนแล้วเราวางตัวนกสีเหลืองเป็นตัวที่สองปรากฏว่าม
1: ันจะทับ
0: แสดงว่าเราเรียงถูกไหม
1: ไม่

0: ไม่ถูกทีนี้เรามาลองเรียงกันให้ถูกดีไหมว่าขั้นที่หนึ่งในการสร้างนกจะเริ่มจากอะไร
1: วงรีวงกลมวงรีใหญ่ใหญ
0: ่วงรีใหญ่ใหญ่ใครเห็นว่าเป็นตัวอื่นมีไหมมีใครเสนออันอื่นไหมพี่ณภาคะระวังอะไรก่อน
2: ระวังวงใหญ่ใหญ่ก่อนแล้วก็วงจะมาจะมาแล้วก็วาง
0: ใครคิดว่าวางวงรีวงใหญ่ใหญ่ก่อนสีเหลืองเป็นอันแรกยกมือขึ้นใครคิดว่าวางสามเหลี่ยมสีม่วงก่อนยกมือขึ้นโอเคมีสองคนถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าสามเหลี่ยมตัวนี้มันอยู่ข้างใต้วงรีใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่ตอบถูกก็คือสามเหลี่ยมถูกต้องค่ะเอาวางสามเหลี่ยมก่อน
1: วงกลม
0: แล้วถัดมาเป็น
1: วงกลม
0: วางวงกลมเล็กๆตรงนี้เสร็จแล้วอะไรต่อคะ
1: แล้วก็วงกลมยาวไป
0: แล้วก็วงรีอันใหญ่ๆทีเชอร์จะลากเข้าไปอยู่ตรงนี้เลยนะอุ๊ยเริ่มเหมือนละแล้วต่อไปเป็นอะไรดีคะ
1: ปาก
0: ปากวางแล้วแล้วต่อไปเป็นอะ
1: ไร
0: แล้วตาเอาตาไปก็ตาใช้รูปอะไรนะเอาวงกลมมาใส่ที่ตาอีกรอบนึงไม่เหมือนเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรแล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีก
1: วงรี
0: ค่ะใช่เอาวงรีมาไว้ตรงนี้เป็นหรือยัง
1: ทำไมวงรีอันใหญ่ใหญ่สีเหลืองมันเล็กกว่าข้างในค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราทำแค่เหมือน
1: เอาวงกลมวางไว้สี่อัน
0: วางวงกลมต่อกันสี่อันได้เลยนะคะโอเคเราวางถ้าเราเห็นรอยทับเราจะเห็นว่ามันวางทับกันเรื่อยๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราวางผิดหรือวางก่อนหลังสลับกันมันจะเกิดเป็นนกหน้าตาแบบนี้ไหมไม่เพราะฉะนั้นลำดับสำคัญมากเลยนะคะขายอยู่นะแสดงว่าเราเรียงลำดับได้ถูกนะคะทีนี้ยากขึ้นอีกก็คือทีนี้ทีเชอร์จะให้เรียงเองเมื่อกี้เราช่วยกันเรียงใช่ไหมคะ
3: ค
0: ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวทีเชอร์ไปเอานะคะโอเค
1: ทีเชอร์คือว่าใช้สีดำแทน
0: ได้ค่ะเมื่อกี้ได้ชั้นละกันแล้วนะคะเราใช้วงกลมเล็กวงกลมเล็กเป็นอะไรเป็นตาใช่ไหมคะเราใช้ทั้งหมดหนึ่งอันท้วนค่ะก็เขียนเลขหนึ่งลงไปแล้วก็ตัวสามเหลี่ยมตรงนี้ล่ะใช้หนึ่งอันท้วนเหมือนกันวงกลมอันใหญ่ๆใช้หนึ่งอันแล้วก็วงรีจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นปีกเล็กๆก็คือหนึ่งอันหนึ่งรูปนะคะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าผิดค่ะวงกลมเล็กมีเยอะกว่านั้นไหนลองมานับไปด้วยกันสิมีตาหนึ่งอันแล้วแล้วก็มีตรงคล้ายๆปีกหรือมือของนกนะคะ1 2 3 4 5 5อันเข้าปีกทางด้านบนก็1 2 3 4 5รวมแล้ววงกลมเล็กเราใช้ไปทั้งหมด11อันนะคะไหนใครตอบถูกบ้างนักเรียนทางไกลตอบถูกกันหรือเปล่าคะทีนี้หลังจากที่เด็กๆได้รู้ว่าองค์ประกอบของนกมีอะไรบ้างเวลาเราต่อนกเนี้ยเราต่ออะไรก่อนคะวิธีสังเกตนะคะก็คือดูว่าการต่อเนี่ยเราเรียงลำดับจากล่างขึ้นบนเวลาเราวางเนี่ยเราก็จะต้องเอากระดาษอีกสีนึงมาทับนะคะลองดูว่าอะไรควรจะเป็นตัวล่างสุดในการต่อนกบางคนบอกว่าเป็นตัวสีเหลืองวงกลมวงรีใหญ่ๆสีเหลืองหรือเปล่าลองต่อดูนะคะนักเรียนทางไกลสามารถลองคิดดูได้นะคะว่าลำดับขั้นตอนการต่อจากล่างขึ้นบนควรจะเป็นอะไรนะคะเพื่อนบอกว่าต้องต่อปากก่อนเพราะว่าปากเนี่ยดูแล้วมันอยู่ล่างสุดเลยเราลองเรียงตามได้นะคะแล้วก็ตามด้วยวงกลมใหญ่ๆแล้วก็บางคนบอกว่าวงกลมใหญ่ๆก็ยังต่อไม่ได้เพราะว่าสังเกตแขนของนกหรือปีกของนกจะเห็นว่ามันอยู่ใต้วงกลมอีกนะเพราะฉะนั้นเรามาลองเรียงวงกลมก่อนนะคะเรียงไปเรื่อยๆเลยแล้วก็พอเรียงแล้วก็ค่อยต่อตัวสีเหลืองแล้วก็แขนอีกข้างนึงที่เป็นแขนด้านบนนะคะก็จะได้ตัว

0: นี้นะคะ
1: ต่อไปรูปนี้รูปอะไรคะจริงเหรอ
2: เคยเรียนแล้ว
1: ยังที่เคยยังไม่เคยสอนช้างใช้อะไรบ้างครับเหมือนพักก่อนแล้วก็ใช้อะไร
2: วงกลม
1: เป็น
2: ตา
1: แล้วใช้อะไรอีก
2: สี่เหลี่ยม
1: แบบนี้ใช่ไหม
2: ส
1: ี่
2: เหลี่ยมไป
1: นักเรียนปลายทางสามารถทำใบงาน B05 ต่อได้นะคะซึ่งข้อ2ก็จะเป็นรูปช้างซึ่งสามารถลงสีนับจำนวนภาพแล้วก็ลองดูว่าแต่ละองค์ประกอบใช้ไปจำนวนเท่าไหร่นะคะทีเชอร์ไม่นับให้เรามาดูก่อนว่าองค์ประกอบที่เป็นตัวช้างตัวใหญ่ๆเราใช้กี่อัน
2: หนึ่ง
1: ถูกต้อง1อันก็ตัวช้างอยู่นี่ไงแล้วตาที่เป็นรูปอะไรนะใช้กี่อันคะแล้วตัวช้างที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสล่ะคะ
2: ใช้ที่2
1: นับช่วยกันนะ1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12ถูกต้องถูกต้องใช้12อันคิดว่าที่มีให้ครบไหม
2: เกิน
1: ครบอะไรเกินคะ
2: วงกลม
1: เกินมีอะไรเกินอีกไหมสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้ใช้ไหมไม่ใช่โอเคทีนี้ทีเชอร์จะให้ระบายสีแล้วก็ตัดด้วยพร้อมไหม
3: นักเรียนปลายทางพร้อมที่จะทำใบกิจกรรมไปด้วยกันแล้วใช่ไหมคะงานนี้มีทั้งความสนุกแล้วก็ได้ใช้ความรู้ด้วยนะคะอย่าลืมว่าในใบกิจกรรมนะคะทีเชอร์อยากให้เราระบายสีแล้วก็ตัดส่วนประกอบต่างๆนะคะแล้วก็ดูว่าพี่ช้างตัวนี้เขาจะมีองค์ประกอบเป็นรูปเลขาคณิตกี่แบบบ้างและแต่ละแบบใช้กี่รูปเติมในใบกิจกรรมให้ทีเชอร์ด้วยนะคะสำหรับการระบายสีนะคะทีเชอร์อยากให้เราได้ระบายตามแต่ที่ใจเราต้องการเลยนะคะช้างไม่จำเป็นต้องมีตัวเหมือนในแบบก็ได้ไม่ต้องใช้สีแบบในแบบก็ได้นะคะอาจจะใช้ตัวเป็นสีเทาสีชมพูสีเขียวสีที่หนูชอบได้หมดเลยค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าในองค์ประกอบของพี่ช้างตัวนั้นน่ะเขามีทั้งส่วนงวงส่วนขาส่วนตาส่วนหางเราจะระบายแต่ละส่วนให้มีสีต่างกันเพื่อที่เราจะได้นับชิ้นส่วนแต่ละส่วนได้ง่ายขึ้นนะคะไปละเลงสีเลือกสีตามใจชอบได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีไม้หรือสีเทียนหรือสีช็อคใช้ได้หมดเลยนะคะเมื่อระบายเสร็จแล้วเราก็ตัดส่วนที่เราจะใช้ออกมานะคะพอเราตัดแต่ละส่วนออกมาแล้วนะคะคราวนี้เป็นงานที่จะต้องเลอะมือนิดนึงนะคะที่เชอร์อยากให้เราเตรียมกาวไว้ด้วยนะคะอาจจะเป็นกาวสติ๊กก็ได้กาวแท่งนะคะที่ใช้ง่ายๆหน่อยนะคะเราตัดแต่ละส่วนออกมาแล้วลองประกอบร่างให้เป็นพี่ช้างให้หน่อยค่ะพี่ช้างแบบในแบบเลยนะคะอย่าลืมว่าการวางขององค์ประกอบต่างๆวางจากล่างขึ้นบนนะคะยกตัวอย่างพี่ช้างตัวเนี้ยทีเชอร์ระบายลำตัวเขาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำตาลอ่อนแบบนี้นะคะทีเชอร์วางไว้เป็นส่วนล่างๆสุดเลยตามมาด้วยส่วนงวงทีเชอร์ก็จะใช้สี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแต่ว่าทีเชอร์ระบายสีแตกต่างจากแบบนิดนึงนะทีเชอร์ระบายสีฟ้านะคะแล้วก็เอาเขามาวางแต่ว่าวางไว้ข้างนอกก่อนแล้วเดี๋ยวพอประกอบเสร็จแล้วก็จะเอามาติดกาวให้เป็นพี่ช้างแบบดังในแบบเลยอย่าลืมว่าพี่ช้างมีตาด้วยนะคะตาจะวางเป็นลำดับที่เท่าไหร่ดีวางก่อนลำตัวได้ไหมนะหรือว่าวางหลังที่จะวางลำตัวแล้วนะคะอันนี้ก็อยากให้เราลองลำดับโดยที่ลำดับนี้ต้องวางจากล่างขึ้นบนนะคะอ้างอิงแบบได้เสมอเลยค่ะดูพี่ช้างต้นแบบได้นะคะถึงแม้จะสีต่างกันแต่เรารู้ใช่ไหมคะเพราะเราแยกส่วนแล้วว่าลำตัวเขาใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนงวงใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนขาใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนหางใช้แบบนี้ส่วนตาใช้แบบนี้นะคะนี่ก็คืออีกประโยชน์หนึ่งของการแยกส่วนนะคะทำให้เรารู้ว่าแต่ละ

0: เรียนปลายทางนะคะก็อยากให้เด็กลองตัดแล้วก็ลองประกอบรูปช้างเองดูซิว่าจะสามารถเรียงลำดับจากล่างขึ้นบนได้หรือเปล่าในการทำช้าง1ตัวนะคะที่หน้าตาคล้ายสิ่งนี้เลยนะโอเคใครระบายสีเสร็จแล้วก็มายืมกรรไกรทิชเชอร์ไปตัดนะ
1: ให้มีสีดำกัน
2: แล้วให้มีสีดำ
0: จะใช้

ในใบกิจกรรมยังมีสิ่งที่อยากให้เด็กๆคิดเองต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปนึงที่ยากขึ้นมาหน่อยละยากขึ้นเพราะว่ามันมีจำนวนค่อนข้างเยอะแล้วก็เรียงซ้อนกันไปกันมาลองดูนะคะว่าเด็กๆจะสามารถบอกได้ไหมว่าลำดับการต่อเราจะเริ่มต่อจากอะไรก่อนสังเกตจากอะไรคะเวลาต่อรูปเลขาคณิตที่ควรจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นรูปอะไรดีเป็นตัวช้างใช่ค่ะตัวช้างเป็นอะไรนะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ค่ะหลังจากนั้นเราจะต่อเป็นงวงก็ได้เป็นขาก็ได้หรือว่าจะต่อตาก็ได้นะคะแต่ว่าลำดับถ้าเกิดว่าเราถ้าเราต่อเอาตามาต่อก่อนแล้วเราต่องวงขึ้นไปแบบนี้ต่อขึ้นไปเรื่อยๆเลยครบละงวงที่ยาว5สี่เหลี่ยมจัตุรัสเสร็จแล้วเราเอาตัวช้างมาแปะทับเป็นยังไงคะไม่เป็นช้างแล้วนะคะตาหายไปแล้วนะคะดังนั้นเวลาเราวางตำแหน่งผิดหรือวางลำดับผิดผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจจะไม่ใช่รูปที่เราคาดการไว้ก็ได้นะคะในใบกิจกรรมนะคะเด็กๆสามารถช่วยคุณครูคิดได้นะคะว่าวงกลมสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็วงรีเราใช้ทั้งหมดกี่รูปนะคะมานับไปด้วยกันนะคะวงกลมเป็นตาช้างใช้หนึ่งรูปสี่เหลี่ยมล่ะคะสี่เหลี่ยมแบบเป็นจัตุรัสนะเป็นงวงถูกไหมคะ1 2 3 4 5 5รูปก็เขียนเลข5ลงไปนะคะแล้วอยู่ด้านขาที่เป็นขาของช้างมี1 2 3 4 5 5เหมือนกันก็จะเป็น

0: 5เป็น10แล้วบวกกับอีก2อันก็คือ12แล้วก็ใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้า1อันถ้วนนะคะเพื่อจะเป็นตัวช้างสุดท้ายวงรีมีไหมคะไม่มีก็เขียนเลข0ได้ค่ะเราก็จะเห็นว่าองค์ประกอบของช้างเวลาเราแยกออกมาปุ๊บเราก็จะได้รู้นะคะว่าแต่ละรูปเลขาคณิตอยู่ส่วนไหนของช้างบ้างอยู่ส่วนงวงอยู่ส่วนหางอยู่ส่วนขาอยู่ส่วนตัวแล้วก็อยู่หรือว่าอยู่ส่วนตาใบหน้านะคะรูปสุดท้ายค่ะรูปนี้เป็นรูปนกมีคนบอกว่าเป็นนกที่สวยกว่าเวอร์ชั่นแรกนะคะนกตัวนี้มีวงกลมกี่อัน1อันถึงกันจริงหรือเปล่าวงกลมเนี่ยมันมีหลายขนาดนะคะ4อันไหน4อันอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวให้เพื่อนออกมานับดีกว่านะคะนักเรียนปลายทางสามารถดูรูปนกแล้วก็ลองดูไปด้วยกันนะคะว่าวงกลมนี้มันมีกี่ขนาดจริงๆแล้วก็เห็นหลายขนาดอยู่นะคะให้เวลาคิดสักพักนึงนะคะมีคนยืนยันว่า4อันลองมานับดูค่ะก็จะมีตัวนกใหญ่ๆสีเหลือง1อันใช่มีหัวนกเป็น2อันแล้วก็มีตาดำเล็กๆอาจจะเป็นสีดำสีน้ำตาลเข้มอีก2อันก็เป็น4อันแล้วมีอะไรอีกคะครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมอยู่ตรงไหนอยู่ที่ตูดนกหรืออาจจะเป็นหางนกก็ได้นะคะแล้วมีเพื่อนบอกครึ่งวงรีอีก6อันตัวนี้จริงๆตอนแรกทีเชอร์มองเป็นครึ่งวงกลมนะคะแต่ว่าพอมาประกบกันแล้วจริงๆยังไม่เป็นวงกลมเป็นวงรีว่าครึ่งวงรีเป็นปีกนกซึ่งใช้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6อันนะคะเหลืออะไรอีกคะที่เรายังไม่ได้นับเหลือมีวงรีด้วยนอกจากครึ่งวงรีก็มีวงรีก็คือตานกแล้วก็ใช่ค่ะปากนกนะคะก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วรูปนี้ล่ะคะนกรูปนี้มีรูปเลขาคณิตหลายแบบเลยแล้วเวลาเราต่อนี้เราต่อก่อนคะมีเพื่อนตอบถูกนะคะก็คือต่อตัววงกลมใหญ่ๆสีเหลืองก่อนสังเกตจากอะไรคะใช่แล้วค่ะว่าเวลาการวางเนี่ยเขาจะอยู่ตรงด้านล่างสุดเลยเราก็จะต่อเขาเป็นอันแรกนะคะสุดท้ายเราก็จะตามมาด้วยสิ่งที่ทับเขาด้านบนไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นหัวนกวงกลมสีน้ำตาลหรือสีเทานี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นตูดหรือว่าจะเป็นปีกครึ่งวงรีก็ได้นะคะเป็นลำดับที่2นะคะซึ่งลำดับที่2จะเห็นว่าหัวกลมๆหรือว่าครึ่งวงกลมที่เป็นตูดสามารถสลับที่กันได้นะคะเราจะต่อเจ้าตูดนกก่อนก็ได้หรือต่อหัวนกก่อนก็ได้สลับกันไม่เป็นไรนะคะเพราะเขาอยู่ในระดับหรือว่าระนาบเดียวกันนะคะองค์ประกอบไหนที่ขาดหายไปก็ยังเป็นนกอยู่ปากสามเหลี่ยมหายไปได้ไหมคะมีเพื่อนบอกว่าหายไม่ได้ไม่งั้นจะเป็นนกหน้าตาแปลกๆสามเหลี่ยมอาจจะหายไม่ได้แล้วครึ่งวงกลมที่อยู่ตรงตูดนกหรือว่าตรงหางนกล่ะคะอาจจะหายได้หายแล้วก็ยังดูเป็นนกอยู่หรือว่าปีกครึ่งวงรีจำเป็นต้องมีถึง6อันไหมคะบางทีอาจจะมีแค่2อันคู่หนึ่งก็เพียงพอแล้วนะคะดังนั้นการแยกองค์ประกอบสำคัญมากค่ะเพราะว่าเวลาเราเห็นองค์ประกอบแต่ละส่วนแล้วแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไรเราจะจัดลำดับความสำคัญได้ว่าถ้าสิ่งไหนอยู่แล้วจะทำให้รูปภาพสมบูรณ์สิ่งไหนหายไปก็ยังดูเป็นภาพอยู่ซึ่งก็อาจจะทดแทนด้วยรูปอื่นก็ได้หรือว่าอย่างอื่นก็ได้นะคะ
1: ได้ลองทำแบบฝึกหัดหลายข้อแล้วนะคะทีเชอร์มีข้อแถมให้เล็กน้อยนะคะเพื่อให้เราสรุปบทเรียนกันได้อย่างเข้าใจมากขึ้นนะคะเด็กๆอาจจะเห็นข้อแถมของทีเชอร์บนกระดาษแล้วนะคะเห็นสัญลักษณ์ภูเขาตรงนี้ไหมคะนี่ภูเขาแล้วก็มีธงข้างบนตรงนี้นะคะตรงเมาส์สีชมพูที่ทีเชอร์ชี้อยู่นะคะแปลว่ามันก็จะท้าทายนิดนึงค่ะแต่ว่าความท้าทายนี้ทำให้เราเก่งขึ้นทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นนะคะทีเชอร์มีรูปที่เป็นรูปสัตว์ชนิดหนึ่งคล้ายอะไรเอ่ยคล้ายแมลงใช่ค่ะแมลงนี้ประกอบไปด้วยองค์ประกอบเยอะมากๆนะคะเป็นรูปเลขาคณิตด้วยนะคะดูให้ทีเชอร์หน่อยนะคะว่ามีรูปเลขาคณิตอะไรบ้างและมีอย่างละกี่อันเดี๋ยวจะให้เวลาสักครู่หนึ่งนะคะลองดูไปด้วยกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้าง และอย่างละกี่อันบางส่วนที่เชื่อแยกออกมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามานับไปด้วยกันค่ะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นสีเหลืองตรงนี้น่าจะใช้เป็นขาของน้องแมลงมีสามเหลี่ยมสีเหลืองที่จะใช้เป็นลายบนหลังของน้องแมลงนะคะมีสามเหลี่ยมสีดำใช้เป็นส่วนหางของแมลงนะคะแล้วมีรูปห้าเหลี่ยมที่ไหนหรือเปล่านะไม่มีแล้วมีวงกลมอยู่ที่ไหนอีกหรือเปล่าคะวงกลมเล็กๆสีดำใช่ค่ะอยู่ที่ดวงตานะคะเราแยกส่วนประกอบเหล่านี้แล้วก็ลองนับจำนวนให้หน่อยสิคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ใช้เป็นขามีทั้งหมด6รูปรูปสามเหลี่ยมที่เป็นเจ้าน้องลายบนแมลงล่ะคะลายบนหลังแมลงล่ะคะก็ใช่9หรือเปล่ามานับทวนกันอีกทีนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9รูปจริงๆค่ะสามเหลี่ยมสีดำที่ใช้เป็นหางก็มีเพียงแค่1อันแล้วรูปห้าเหลี่ยมสีฟ้าล่ะคะไม่เห็นที่ไหนเลยสูงรูปได้นะคะแล้วตาที่เป็นเม็ดกลมๆสีดำแน่นอนพูดถึงตาก็ต้องมี2รูปนะคะขาดอะไรไปคะมีเพื่อนตอบถูกนะคะขาดลำตัวสีน้ำตาลนั่นเองซึ่งมีเชฟเป็นวงรีนะคะเมื่อเราแยกส่วนประกอบได้เราก็สามารถบอกได้นะคะว่าสิ่งที่เราใช้ทำขาแมลงก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองส่วนที่เราใช้ทำหางของแมลงก็คือสามเหลี่ยมสีดำแล้วส่วนที่เป็นดวงตาของแมลงล่ะคะจำได้ไหมเป็นตัวไหนเอ่ยใช่แล้วค่ะเป็นตัววงกลมเล็กๆนะคะไม่ใช่วงกลมใหญ่นะวงกลมเล็กๆสีดำตรงนี้นะคะซึ่งเขาจะอยู่ตรงนี้นั่นเองจำได้ไหมตรงนี้เขาก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะส่วนที่เป็นขาของแมลงเราใช้เชฟหรือรูปร่างเลยค่ะคณิตอันไหนเอ่ยสีคุ้นว่าเป็นสีเหลืองเนาะแต่สีเหลืองมีทั้งแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้ด้วยหรืออันนี้ก็จะคล้ายๆหรือเปล่านะขาของแมลงใช้ไหนคะใช้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าดูจากรูปเนี่ยเขาก็จะมีเหลี่ยมมีมุมให้เราเห็นชัดเจนจะไม่ใช่ส่วนที่ลบมุมแบบนี้นะคะอันนี้ก็เราก็จะเห็นว่ารายละเอียดขององค์ประกอบเนี่ยจริงๆอาจจะถ้ามีสีคล้ายกันเราก็จะมองไปที่คุณสมบัติอื่นด้วยนะคะเช่นขอบมุมเป็นยังไงรายละเอียดขององค์ประกอบเนี้ยลงลึกได้อีกไหมนะคะการแยกส่วนประกอบก็จะทำให้เราเห็นรายละเอียดย่อยๆแบบนี้ได้ชัดขึ้นค่ะลายบนตัวล่ะคะจำได้ไหมคะว่าเป็นรูปไหนรูปเลยค่ะคณิตรูปไหนโอเคไม่ยากไม่ง่ายนะคะสีเขาจะโดดเด่นกว่าเพื่อนเลยแล้วก็พอพูดถึงลายเนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนประกอบที่เล็กหน่อยแล้วก็ไปวางบนลำตัวหรือบนหลังของเจ้าแมลงได้นะคะนี่จะถูกวางสามเหลี่ยมเล็กๆบนหลังแล้วสามเหลี่ยมที่วางบนลายของเจ้าแมลงเนี่ยวางเป็นลายของเจ้าแมลงเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่อันเดาได้ไหมคะลองวางดูไหมสามเหลี่ยมรูปนี้นะเราจะวางให้เป็นลายบนตัวของแมลงเราใช้สามเหลี่ยมนี้ทั้งหมดกี่รูปคาดเดาได้ไหมคะถ้าคาดเดาไม่ได้ใช้วิธีลองวางได้นะคะลองวางกันเลยค่ะตรงนี้หนึ่งรูปแล้วมันจะต่อไปได้อีกสักกี่แถวนะ2รูป3รูป4รูป5รูป ใช่ลายบนตัวแมลงในแบบภาพต้นแบบที่เราเห็นไหมคะยังไม่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเพียงเท่านี้จริงๆทำให้เราประมาณได้แล้วนะคะว่าเราจะวางสามเหลี่ยมเป็นลายบนตัวแมลงใช้สามเหลี่ยมทั้งหมดกี่อันหนึ่งน่าจะวางได้อันเดียวในตรงส่วนใกล้หัวเนาะแต่ว่าแถวที่สองเราวางได้อีกอันหนึ่งก็เป็นสามอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเพราะฉะนั้นวางแค่นี้จริงๆก็ทำให้เรากะประมาณได้แล้วนะคะว่าสามเหลี่ยมที่ต้องใช้วางบนตัวแมลงจะใช้ทั้งหมด9รูปนะคะสิ่งที่ทำเมื่อสักครู่นี้ถ้าจะเห็นว่าปัญหาของงานคืออะไรปัญหาของงานนะคะก็คือเราต้องการหาจำนวนรูปสามเหลี่ยมบนลายที่เป็นลายของแมลงตัวนี้นะคะแต่ว่าเราเอาทุกอย่างมาคิดไม่ได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่เราโฟกัสก็คือจำนวนรูปสามเหลี่ยมที่ใช้เป็นลายบนตัวของแมลงแนวทางการจัดการของเราก็คือใช้ส่วนประกอบย่อยวางแล้วก็นับเพราะฉะนั้นการแบ่งเป็นส่วนประกอบย่อยๆหรือการเห็นองค์ประกอบย่อยๆว่าอ๋อเราใช้สามเหลี่ยมไซส์หรือรูปร่างขนาดนี้นะจะทำให้เราลองวางแล้วก็นับได้นะคะถึงเป็นแมลงตัวใหญ่ไซส์ใหญ่กว่าเดิมเราก็ลองวางแล้วก็นับได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการแตกส่วนประกอบออกเป็นส่วนประกอบย่อยๆนะคะก็จะทำให้เราเห็นปัญหาชัดขึ้นนะคะแล้วก็หาแนวทางจัดการปัญหาได้ชัดขึ้นเหมือนกันนะคะรูปสามเหลี่ยมนี้วางบนตัวของแมลงวางไปจริงๆแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็จะได้หน้าตาแบบนี้คราวนี้เหมือนรูปต้นแบบแล้วนะคะก็คือจะวางได้ทั้งหมด9รูปเลยนะคะนี่เหมือนรูปต้นแบบเลยนะคะเด็กๆก็จะใช้องค์ประกอบทางเรขาคณิตเหล่านี้แหละค่ะมาสร้างแมลงบางองค์ประกอบนะคะก็จะต้องคำนึงถึงวิธีการจัดเรียงด้วยนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เรียงแบบทุกชิ้นได้เท่ากันหมดนะคะบางชิ้นต้องวางไว้ก่อนที่จะวางชิ้นถัดไปนะคะเราเรียกวิธีการลำดับการวางแบบนี้ว่าลำดับขั้นตอนในการสร้างนะคะยกตัวอย่างเช่นเราต้องการสร้างเจ้าแมลงตัวนี้แต่ถ้าเราวางลำตัวก่อนแล้วเราค่อยวางขามันก็จะเริ่มหน้าตาไม่เหมือนแมลงต้นแบบแล้วเพราะว่าจะเห็นขอบตรงเนี้ยโผล่ขึ้นมาซึ่งแมลงต้นแบบจริงๆนะคะเขาจะไม่มีขอบโผล่ขึ้นมาเลยค่ะดังนั้นลำดับการสร้างเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะว่าเราจะวางรูปวงรีที่เป็นลำตัวแมลงก่อนไม่ได้นะคะเราวางขาก่อนแล้วเอาค่อยเอาลำตัวสีน้ำตาลที่เป็นวงรีมาทับนะคะเพราะฉะนั้นเราวางขาทั้ง6ข้างก่อนแล้วค่อยเอาลำตัวมาทับลำดับการสร้างจึงสำคัญค่ะเพราะว่าถ้าเราลำดับผิดเราจะได้เจ้าแมลงที่หน้าตาไม่เหมือนต้นแบบเลยนี่ถ้าเราลำดับผิดมันก็จะได้เป็นอย่างนี้นะคะซึ่งไม่เหมือนต้นแบบเลยเราลองลำดับใหม่ดูไหมคะแมลงต้นแบบหน้าตาแบบนี้นะคะวางอะไรก่อนดีถึงจะได้หน้าตาของเขาเนี่ยคล้ายกับตัวต้นแบบทีเชอร์ให้เวลาคิดสักครู่นะคะมาดูกันค่ะว่าองค์ประกอบชิ้นส่วนรูปเลขาคณิตที่จะประกอบร่างเป็นแมลงเราจะลำดับการต่อหรือว่าการสร้างเจ้าแมลงนี้ได้ยังไงนะคะดูรูปจริงไว้นะคะตรงฝั่งซ้ายมือนะคะรูปจริงของเราเป็นพี่แมลงหน้าตาแบบนี้นะคะต่อไปเขาจะหายไปแล้วนะคะปุ๊บเหลือเป็นแค่เงาดำๆนะคะมาลองต่อกันดูค่ะเราเรียงอะไรไว้เป็นลำดับแรกกันดีเมื่อครู่นี้เราลองต่อลำตัวก่อนตามด้วยขาซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลือง

ข้มสีเหลืองเข้มนะคะก็คือตรงนี้เห็นว่ามันไม่เวิร์กเลยมันจะเกิดขอบที่ไม่เหมือนของจริงเลยไม่เหมือนรูปต้นแบบเลยดังนั้นเราเริ่มต่อกันที่ขากันก่อนเลยนะคะวางขาไว้เป็นลำดับแรกก่อนตามด้วยลำตัวดีไหมคะต่อด้วยลายบนตัวพี่แมลงละกันต่อด้วยหางนะคะซึ่งวางซ้อนตรงลำตัวได้แล้วก็เจ้าลูกตาสองลูกที่วางอยู่กึ่งกึ่งขอบตรงลำตัวพี่แมลงส่วนหัวนะคะดูซิว่าถ้าลำดับตามนี้นะคะ1เป็นขาของแมลงที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า2เป็นลำตัวพี่แมลงสีน้ำตาลที่เป็นเชฟวงรีนะคะ3เป็นลายบนตัวพี่แมลงที่ประกอบด้วยสามเหลี่ยมทั้งหมด9อัน4หางพี่แมลงที่เป็นสามเหลี่ยมสีดำนะคะแล้วก็ลำดับที่5เป็นลูกตาพี่แมลงที่เป็นวงกลมเล็กๆนะคะดูซิว่าต่อแล้วจะเหมือนภาพจริงหรือเปล่าไปลองต่อกันดูนะคะเริ่มต้นที่การเอาขามาวางไว้ก่อนเลยนี่ทีเจอร์พยายามต่อให้ตรงกับเงาที่สุดนะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะคะสองเดี๋ยวเราวางลำตัวใช่ไหมคะเป็นลำดับที่สองคำนี้ไม่เห็นขอบขาขึ้นมาแล้วแปลว่าลำดับน่าจะล่างขึ้นบนก็คือต่อขาก่อนลำตัวน่าจะใช่นะคะสามเราต่ออะไรจำได้ไหมคะลายบนหลังแมลงสามลายมีสามเหลี่ยมสีเหลืองอ่อนทั้งหมด9ชิ้นด้วยกันเราก็เรียงซ้อนๆกันได้เป็นลายแบบนี้นะคะสี่ต่อหางพี่แมลงซึ่งมันจะมีขอบเกินเข้ามาที่ลำตัวนิดนึงนะคะนั่นก็หมายความว่ามันอยู่ด้านบนของลำตัวสีน้ำตาลนะคะก็ถูกต้องแล้วนะคะส่วนลำดับสุดท้ายนะคะก็เป็นลูกตากลมๆ2อันซึ่งวางไว้ตรงส่วนด้านหน้าวงรีตรงนี้เลยค่ะก็เหมือนไหมคะอาจจะไม่เหมือนซะทีเดียวตรงนี้อาจจะต้องหุบขาเข้าไปนิดนึงนะคะแต่เอาเป็นว่าค่อนข้างใกล้เคียงต้นแบบเลยเนาะต้นแบบหน้าตาแบบนี้ก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะคะจากตัวอย่างที่เราทำด้วยกันมาทั้งแบบฝึกหัดเรื่องของการตอบภาพนกนะคะซึ่งเป็นนกตัวนี้เลยการตอบภาพพี่ช้างซึ่งเราได้ทั้งระบายสีออกแบบเองด้วยนะคะแล้วก็ตัดกระดาษออกมาตอบด้วยแล้วก็การตอบพี่แมลงตรงนี้นะคะที่ทำไปกับทีเชอร์บนกระดาษเลยจะเห็นว่าลำดับนะสำคัญมากเลยถ้าเกิดว่าเราต่อชิ้นที่หนึ่งผิดชิ้นที่สองที่สามที่สี่ก็อาจจะทำให้เราไม่ได้รูปคล้ายคลึงกับรูปต้นแบบนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะวางชิ้นส่วนประกอบย่อยๆที่เป็นรูปเลขาคณิตลงไปอยากให้เราลองลำดับการต่อก่อนโดยคำนึงถึงการเรียงจากล่างขึ้นบนและพอเมื่อเรียงแล้วนะคะมันไม่เกิดการซ้อนทับกันใดๆที่มันทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นเช่นยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าในกรณีรูปนกถ้าเราเอาต่อตาก่อนแล้วเราเอาส่วนลำตัวสีเหลืองวางทับเราก็จะไม่เห็นดวงตาเลยเพราะมันถูกทับด้วยวงรีสีเหลืองใช่ไหมคะเช่นกันกับรูปช้างเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะมีลำดับเหมือนกันนะคะดังนั้นการที่เราแยกส่วนประกอบย่อยๆจะทำให้เราเห็นว่าเราเรียงลำดับยังไงดีนะคะถึงจะได้ใกล้เคียงกับภาพต้นแบบมากที่สุดนะคะปัญหาที่เราแก้ในวันนี้ก็คือปัญหาว่าต่ออย่างไรเรียงลำดับอย่างไรถึงจะต่อได้เหมือนภาพต้นแบบมากที่สุดค่ะปัญหาการลำดับการต่อภาพถ้าทีเชอร์สรุปเป็นภาพรวมนะคะก็คืออันดับแรกเลยเราเห็นองค์ประกอบย่อยของรูปภาพก่อนเห็นว่าเป็นส่วนขาส่วนหางส่วนลำตัวส่วนลายบนลำตัวหรือส่วนลูกตาอันนี้เราแยกส่วนเขาออกมานะคะให้เห็นองค์ประกอบย่อยๆนะคะสองเห็นข้อสังเกตที่ได้จากองค์ประกอบย่อยเช่นองค์ประกอบย่อยของส่วนขาเนี้ยเราจะไม่เห็นมุมอีก2มุมที่ถูกซ่อนไว้ข้างใต้แปลว่าขานี่น่าจะอยู่ใต้นะคะหรือข้อสังเกตเรื่องหางมันควรจะวางทับข้างบนสีน้ำตาลดวงตากลมๆเนี้ยมันควรจะวางทับข้างบนลำตัวสีน้ำตาลอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ได้จาก

การที่เราเห็นองค์ประกอบย่อยๆมันเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันยังไงนะคะส่วนลำดับที่3ที่เราทำก็คือลองวิเคราะห์ดูแล้วก็ลองเรียงลำดับการต่อดูนะคะแล้วก็ลองต่อดูนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาการลำดับการต่อภาพที่เราได้ทำกันไปในแบบฝึกหัดนะคะตั้งแต่ต้นคาบเลยมาดูเรื่องของลำดับการสร้างอีกแบบนึงนะคะจะเห็นว่าบล็อกหน้าตาแบบนี้เราเล่นกันตั้งแต่เด็กเลยการต่อหรือการสร้างบล็อกให้ได้ประสาทแบบนี้เราคุ้นกันมากเลยค่ะแล้วก็เป็นการเรียงลำดับเหมือนกันบอกทีเชอร์ได้ไหมคะว่าทำไมถึงเรียกว่าปัดเป็นการเรียงลำดับการสร้างใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นการเรียงจากล่างขึ้นบนเวลาเราต่อตึกใช่ไหมคะเราก็เรียงจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะโอ้ยมาดูการต่ออีกแบบนึงค่ะซึ่งเป็นการเรียงลำดับการสร้างเหมือนกันจะเห็นว่าบล็อกนี้เราคุ้นตากันมากเลยทำไมนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราเล่นตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเราต่อบล็อกอย่างเงี้ยหน้าตาแบบนี้เลยตั้งแต่เด็กๆเลยซึ่งจริงๆแล้วทำให้เรานึกย้อนกลับไปและทำให้เรารู้ว่าเราลำดับการสร้างเป็นตั้งแต่เด็กเลยนะเพราะเวลาเราจะสร้างปราสาทสวยๆสร้างบ้านสวยๆเราก็ต่อจากล่างขึ้นบนใช่ไหมคะในรูปนี้เราต่อแบบนี้ได้ไม่เอ่ยต่อบล็อกสีเขียวก่อนต่อหลังคาสีม่วงแล้วก็ต่อบล็อกสีฟ้าต่อบล็อกสีแดงต่อบล็อกสีม่วงอีกทีนึงแล้วก็ต่อบล็อกสีเหลืองอีกทีนึงได้ไหมคะได้นะคะเราลำดับแบบนี้ได้เป็นการลำดับจากล่างขึ้นบนเทคนิคการลำดับอาจจะแตกต่างกันนะคะในภาพนี้เราลำดับการสร้างจากการที่ทำแต่ละส่วนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเช่นในรูปนี้เราจะเห็นว่ามีบล็อกที่เป็นลูกบาศก์สีเขียววางเป็นฐานของบ้านต่อเป็นส่วนแรกนะคะแล้วก็ตามด้วยหลังคาที่เป็นปริซึ่งสีม่วงต่อเป็นลำดับที่สองนะคะทีนี้เราจะต่อบ้านหลังเล็กเสร็จเราจะมาต่อปราสาทสูงตรงนี้ละเราก็เริ่มจากบล็อกสีฟ้าเป็นลูกบาศก์ฟ้าทึบสีฟ้าอันนี้นะคะเป็นลำดับที่3แล้วชั้น2ก็เป็นบล็อกสีแดงเป็นลำดับที่4ทีนี้ก็จะเสร็จตึกข้างบ้านตรงนี้แล้วปราสาทยังไม่เสร็จนะคะปราสาทยังมีส่วนที่เป็นปราสาทสูงอีกเราก็ต่อไปเลยค่ะบล็อกสีม่วงเป็นฐานตามด้วยบล็อกสีเหลืองเป็นชั้น2บล็อกสีแดงตรงนี้เป็นชั้น3บล็อกสีฟ้าเป็นชั้น4แล้วก็ส่วนอุโมงค์ไว้ชมวิวเป็นชั้น5แล้วหลังคาที่เป็นปริซึ่มสีเขียวเป็นชั้น6นะคะเพราะฉะนั้นปราสาทตัวเนี้ยสูงกี่ชั้นดีคะ1 2 3 4 5 6 6ชั้นเราต่อสีม่วงเหลืองแดงฟ้าม่วงเขียวตามลำดับแบบนี้นะคะทีนี้ในส่วนอุโมงค์นะคะที่มันเป็นจุดชมวิวเนี่ยมีทั้งสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีแดงคิดว่าสีไหนคะที่เราสามารถต่อเป็นเบอร์หนึ่งได้ตึงสีแดงนั่นเองเพราะทำไมนะคะสีแดงเขาอยู่ที่ฐานรากเนาะเราสามารถต่อสีแดงเป็นเบอร์หนึ่งได้นะคะถ้าเราอยากต่อประตูตรงนี้ไว้ก่อนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นบล็อกหน้าตาแบบนี้ที่มีทั้งหมด3อันก็คือสีม่วงสีเขียวสีแดงสีแดงเป็นตัวที่เราสามารถต่อเป็นลำดับแรกได้เลยเพราะมันวางอยู่บนฐานรากอยู่วางอยู่บนพื้นนะคะทีเชอร์ก็ให้เห็นการต่อหลายๆแบบนะคะที่จริงๆแล้วเราเล่นกันอยู่แล้วนะคะสามารถเอากิจกรรมนี้ไปเล่นที่โรงเรียนได้นะคะถ้าโรงเรียนมีบล็อกเวลาเราเล่นก็เราก็ต่อต้นแบบแล้วก็อาจจะมีฉากมาบังไว้แล้วก็ถามเพื่อนว่าเพื่อนลองทายซิว่าเราต่อสีไหนเป็นอันดับแรกสีที่ต่อเป็นอันดับแรกควรจะเป็นสีที่ตั้งอยู่บนชั้นล่างสุดนะคะหรือว่าชั้น1นั่นเองแล้วก็ถามถัดไปว่าชั้น2ล่ะฉันใช้สีอะไรหรืออะไรที่ฉันต่อเป็นลำดับ2หลังจากสีเขียวแล้วซึ่งก็อาจจะเป็นบล็อกสีแดงก็

0: ังจากสีเขียวฉันต่อสีอะไรฉันต่อสีแดงอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเอาไปทายสีแล้วก็เล่นกันได้กับเพื่อนที่โรงเรียนนะคะเชื่อว่าบล็อกอย่างนี้มีอยู่ทุกโรงเรียนเลยมาถึงช่วงแรกที่เราเคยเกริ่นกันเนาะว่าเก้าอี้มีหลายแบบเลยเวลาเราแยกส่วนประกอบเก้าอี้ได้เราจะรู้ว่าเก้าอี้อ่ะส่วนจำเป็นของมันก็คือส่วนขาส่วนเบาะนั่งส่วนพนักพิงก็มีได้นะแต่บางเก้าอี้อย่างเช่นเก้าอี้ทรงสูงแบบนี้ก็ไม่มีพนักพิงนะคะแล้วขาเก้าอี้อาจจะแตกต่างกันไปนะคะบางทีเป็นขาไม้บางทีเป็นขาไม้ที่งอได้หรือบางทีอาจจะเป็นรูปวงกลมก็ใช้เป็นขาได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราแยกส่วนประกอบเราจะเห็นความต่างที่น่าสนใจในการสร้างแล้วก็งานดีไซน์ที่ซ่อนอยู่ในการสร้างด้วยงานดีไซน์นี่แหละค่ะเป็นงานถนัดของสถาปนิกเลยเวลาเขาจะออกแบบเก้าอี้ตัวหนึ่งให้ทั้งสวยแล้วก็สามารถนั่งได้อย่างแข็งแรงเขาก็จะมาวางโครงสร้างว่าขาใช้อะไรดีเบาะใช้อะไรดีพนักพิงใช้อะไรดีนะคะยกตัวอย่างนะคะว่าสมมุติเจ้าสีม่วงกับฐานขาสีฟ้าตรงนี้เป็นเก้าอี้แบบหนึ่งนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเบาะนั่งสีม่วงฐานที่เป็นทรงกระบอกสีฟ้าแท่งทรงกระบอกสีฟ้าซึ่งจะเจาะรูไว้แมทช์กับเจ้าเบาะนะคะแล้วก็มีเจาะรูนิดๆไว้สำหรับขันน็อตนะคะเพื่อให้ยึดติดกันแล้วก็แผ่นสีเทาตรงนี้เป็นแผ่นยึดติดของขาเก้าอี้นะคะแล้วก็เจ้าสีดำตัวนี้คือน็อตนะคะเราจะเริ่มต่ออะไรเป็นอย่างแรกดีทีเชอร์เขียนองค์ประกอบให้ด้วยนะคะว่าเรามีเบาะ1อันเรามีขาทรงกระบอก3อันเรามีตัวยึดขาทั้งหมด3อันแล้วเราก็มีน็อตสีดำๆอีก6อันเราจะต่ออะไรเป็นอย่างแรกดีมาดูกันค่ะว่าการต่อเก้าอี้ก็เริ่มจากขาก่อนนะคะเราต้องวางขาให้มั่นคงเนาะตามด้วยแผ่นยึดขาที่มีน็อตมาให้ด้วยนะคะเราประกอบน็อตเข้าไปเลย6ชิ้นแล้วก็ตามด้วยเบาะนั่งนี่เราก็จะได้เก้าอี้ตามแบบนั้นเลยนะคะจะเห็นว่าการเรียงลำดับการต่อจริงๆก็อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะคะจำได้ไหมคะว่ามีร้านเฟอร์นิเจอร์ยี่ห้อหนึ่งที่เขามักจะไม่ต่อให้เราแต่เขาจะเอาทุกอย่างใส่กล่องมาแล้วก็ให้เราต่อเองโดยที่เขาก็จะมีอินสตรัคชั่นหรือว่าขั้นตอนวิธีการต่อให้มีของแยกเป็นเซตๆให้นะคะแล้วเราก็มีหน้าที่มาอ่านอินสตรัคชั่นแล้วก็มาต่อตามลำดับนะคะที่เขากำหนดให้เพื่อที่จะให้ได้เก้าอี้รูปร่างรูปทรงในตามแบบที่สถาปนิกออกแบบมาเลยนะคะดังนั้นลำดับการต่อก็สำคัญนะคะแต่ก่อนที่จะไปที่ลำดับเราจะต้องแยกส่วนให้ได้ก่อนเพื่อที่จะจัดเซตจัดชิ้นจัดส่วนแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ละค่ะมาลำดับเป็นทีละขั้นตอนวิธีทำงานของสถาปนิกที่ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็คล้ายๆกับการต่อบล็อกที่เราต่อเมื่อสักครู่นี้หรือการต่อภาพที่เราต่อเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะทีเชอร์ก็หวังว่าการเรียนบทเรียนการแยกส่วนประกอบนี้นะคะจะทำให้เด็กๆเห็นประโยชน์ของการแบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อยๆพอมันเป็นส่วนย่อยแล้วเราเห็นความสำคัญของปัญหาเราเห็นว่าปัญหาเนี่ยมันถูกจัดการได้ในทีละส่วนนะคะอย่างเช่นการเรียงลำดับเป็นต้นนะคะก็เดี๋ยวกลับไปสรุปอีกทีพร้อมกันกับเพื่อนๆในห้องเรียนได้เลยค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่ทีเชอร์ได้มาแชร์กับพวกเรามาให้ความรู้พวกเราแล้วก็ได้ทำกิจกรรมไปด้วยนะคะก็คือการได้เห็นว่าวิธีคิดแบบหนึ่งหรือว่าวิธีคิดที่เราแยกองค์ประกอบออกมาเนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยหนึ่งก็คือเราเห็นองค์ประกอบย่อยๆนะคะสองก็คือพอเราเห็นองค์ประกอบย่อยเราจัดการกับปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการลำดับการสร้างที่เราต้องเรียงจากล่างขึ้นบนหรือว่าปัญหาเรื่องของถ้าอะไรขาดหายไปเราจะเอาอะไรมาทดแทนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราแยกองค์ประกอบส่วนย่อยเนี่ยจะทำให้เรารู้บทบาทหน้าที่และความสำคัญแล้วก็จัดการกับปัญหาได้ง่ายขึ้นค่ะทวนกันอีกครั้งนะคะตั้งแต่ เปิดข้ามมาเลยเราได้จำแนกแล้วทีเชอร์ถามว่าแต่ละรูปมีองค์ประกอบรูปเรขานิดอะไรบ้างซึ่งเด็กๆตอบได้อย่างถูกต้องเลยแล้วก็เด็กๆก็สื่อสารการสร้างภาพให้ทีเชอร์ได้รับทราบด้วยว่าเราเรียงอะไรก่อนหลังนะคะแล้วก็ยังได้สื่อสารการสร้างภาพพร้อมกับระบุรูปเรขาคณิต2มิติที่ถูกต้องด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ได้ทำไปด้วยกันได้คิดไปด้วยกันนะคะแล้วก็ได้ท้าทายกับโจทย์ยากๆไปด้วยกันนะคะวันนี้ก็ขอจบห้องเรียน Coding for Better Life เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมว่าต่อได้ไหมต่ออย่างไรมีต่อคาบ2นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

ดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะ DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนมาทำสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองและที่สำคัญมีชิ้นเดียวในโลกด้วยน้องสนใจกันหรือยังคะสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้ของเราก็คือสมุดทำมือ DIY และกระเป๋ามอนสเตอร์และสิ่งแรกที่เราจะทำนะคะนั่นก็คือสมุดทำมือ DIY ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยสำหรับอุปกรณ์ทำสมุดทำมือนะคะอย่างแรกเลยคือกระดาษชานอ้อยและกระดาษสีค่ะสองคือกรรไกรและคัตเตอร์ที่เจาะกระดาษเชือกป่านไหมพรมดินสอยางลบไม้บรรทัดสีไม้หรือปากกาสีต่างๆและอย่างสุดท้ายคือแผ่นรองตัดค่ะเมื่ออุปกรณ์ครบแล้วนะคะน้องๆเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะอย่างแรกเลยน้องๆเอากระดาษสีมานะคะเราจะใช้สีเดียวทั้งเล่มก็ได้หรือว่าจะหลายสีก็ได้พี่โบจะใช้หลากหลายสีเลยหรือว่าถ้าน้องๆชอบสีไหนเป็นพิเศษนะคะสามารถเอามามากกว่านี้ก็ได้พี่โบจะพาน้องๆทำสมุดขนาด A5 นะคะซึ่ง A5 เนี่ยคือขนาดครึ่งหนึ่งของ A4 ค่ะนี่ A4 พอพับครึ่งปุ๊บเป็น A5 เลยแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาทำการตัดให้ทุกอันเท่ากับ A5 ค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆเมื่อเราใช้อุปกรณ์ของมีคมอย่างคัตเตอร์หรือกรรไกรควรเรียกผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่นะคะมาช่วยเราทำค่ะแล้วก็จะกรีดตามรอยตรงกลางนะคะตัดให้ครบทุกแผ่นเลยค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้กระดาษสีไซส์ A5 ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้จากนั้นเราจะพักตรงนี้ไว้ก่อนค่ะแล้วเราไปทำหน้าปกสมุดกันนี่เลยกระดาษชานอ้อยจะเป็นกระดาษลักษณะแข็งแบบนี้นะคะมันจะแข็งกว่ากระดาษ A4 นะปกสมุดของเราจะมีอยู่2ด้านใช่ไหมคะด้านหน้ากับด้านหลังเราจะมาทำการวัดขนาดก่อนโอเคค่ะทีนี้เมื่อเราวัดขนาดปกสมุดทั้งข้างหน้าและข้างหลังของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาตัดกระดาษชานอ้อยต้องใช้แรงมากกว่ากระดาษ A4 ธรรมดานะคะต้องระมัดระวังมือให้ดีเลยเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้ปกสมุดเรียบร้อยแล้วน้องๆทำตามกันทันไหมคะถ้าทันเดี๋ยวพี่ไปต่อเลยนะพี่บอกว่ามีชิ้นเดียวในโลกเนี่ยมันมีชิ้นเดียวจริงๆนะคะเพราะว่าพี่อ่ะจะใช้รูปตัวเองในการทำปกหน้าตาเหมือนกันไหมอันนี้พี่นะอันนี้ไม่ใช่ตอนนี้นะคะค่อยๆตัดนะคะน้องๆเดี๋ยวหน้าเราเบี้ยวต้องเล็มดีๆให้สวยงามพี่โบตัดจะเสร็จแล้วนะนี่เลยพี่โบตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาทำการแปะลงไปค่ะแล้วก็อย่างตรงเนี้ยจะมีที่ว่างเหลือนะคะน้องๆเราก็สามารถเติมตุ๊กตุ่นตุ๊กตาหรือว่าเราจะทำอะไรก็ได้นะคะเพื่อให้มันเป็นสมุดแค่ของเราค่ะออกแบบได้หมดเลย

างนี้พี่โบมีชื่อแล้วก็มีรูปตัวเองด้วยแล้วก็มียงลูกศรมาด้วยว่าเนี่ยฉันชื่อโบสเองโอเคถ้าเสร็จกันแล้วเราจะมาประกอบสมุดกันค่ะเราจะทำการเจาะกระดาษค่ะทีนี้เมื่อเราเจาะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะมาทำการร้อยเชือกน้องๆจะร้อยด้วยเชือกก็ได้หรือจะร้อยด้วยไหมพรมก็ได้นะคะเอาตามที่ตัวเองชอบเลยเพราะมันคือสมุด DIY ของเรานั่นเองก็ตัดแต่งให้เรียบร้อยเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะสมุดทำมือ DIY ของเรานี่นะคะสมุดของเราก็จะเป็นกระดาษสีที่เราต้องการเลยค่ะมือ DIY เรียบร้อยแล้วนะคะเรายังขาดอีกอย่างนึงค่ะนั่นคือกระเป๋ามอนสเตอร์ถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์ทำกระเป๋ามอนสเตอร์กันเลยสิ่งที่ต้องมีคือกระเป๋าดินสอกระดาษลังกรรไกรคัตเตอร์ไม้บรรทัดกาวยางของตกแต่งต่างๆเช่นริบบิ้นไข่มุกลูกตาตกแต่งกระดุมกระดิ่งเป็นต้นค่ะถ้าทุกคนเตรียมของพร้อมแล้วนะคะเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยอันดับแรกนะคะน้องๆเอากระดาษลังมาค่ะแล้ววัดขนาดกระดาษให้พอดีกับขนาดของกระเป๋าดินสอของเราอย่างอันนี้พี่ก็จะวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องเหลือพื้นที่ในการจับของเราด้วยนะคะเล็กน้อยสักประมาณ 1-2 เซนติเมตรค่ะเราจะทำการมาร์กจุดเอาไว้เห็นไหมคะรอยของพี่เมื่อน้องๆพร้อมแล้วเราก็จะมาพันไหมพรมกันค่ะไหมพรมเนี่ยเราเลือกตามสีที่เราชอบได้เลยนะคะนี่แล้วพี่โบก็จะพันไหมพรมให้เท่ากับตรงที่พี่วัดจุดเอาไว้ค่ะน้องๆพยายามพันให้มันแน่นๆ นะคะตัวก่อนดินสอมอนสเตอร์ของเราจะได้มีขนปุกปุยแล้วก็แน่นพอดีค่ะเมื่อเราพันเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะตัดปลายออกแล้วก็หนีบด้วยคลิปค้างเอาไว้ก่อนค่ะอันนี้คือด้านข้างของกระเป๋าเราใช่ไหมคะพอมาส่วนของด้านหน้ากับด้านหลังอะค่ะน้องๆก็ทำเหมือนเดิมเลยคือเอากระดาษลังขึ้นมาแล้วก็วัดขนาดให้พอดีกับความยาวของกระเป๋าจากนั้นเว้นที่สัก 1-2 เซนติเมตรเอาไว้จับนะคะแล้วก็พันไหมพรมเหมือนเดิมเลยนี่เดี๋ยวพี่จะเอาให้ดูนะคะอันนี้คือตัวที่พี่พันเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเหลือที่ในการจับเอาไว้ทั้ง2ด้านเมื่อเราทำอย่างนี้ครบทั้งหมดแล้วนะคะเราจะทำการแปะลงไปบนกล่องดินสอของเราด้วยกาวยางนั่นเองเดี๋ยวพี่จะทำการแปะแบบนี้นะคะไล่จากด้านล่างขึ้นไปด้านบนเมื่อกาวของเราเริ่มแห้งเราจะใช้กรรไกรค่ะในการตัดไหมพรมของเราออกสอบมันเข้าไปนะคะแล้วก็ค่อยๆตัดขั้นตอนนี้น้องๆต้องระวังมือหน่อยนะคะเพราะว่ากรรไกรจะไปพร้อมๆกับมือเราที่ค่อยๆถอยออกค่ะแบบนี้เลยแล้วก็เอากระดาษลังของเราออกค่ะนี่ก็คือชั้นแรกของเรานะคะเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราจะติดชั้น2แล้วก็ชั้น3ต่อรวมถึงด้านหลังด้วยน้องๆติดไหมพรมให้รอบกล่องดินสอของเราเลยเสร็จแล้วนะคะสำหรับการติดไหมพรมของพี่โบสน้องๆเสร็จกันหรือยังนี่เลยนะคะตอนนี้พี่โบสติดครบรอบเรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนี้เราเหลือขั้นตอนอะไรอีกถูกต้องนะคะขั้นตอนตกแต่งนั่นเองทีนี้พี่โบก็จะใช้ดวงตาเพื่อเป็นมอนสเตอร์ของเราในวันนี้นะคะนี่เลยเราจะตกแต่งแบบนี้ทากาวแปะเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆติดเข้าไปนี่ก็จะเป็นเหมือนผมของมอนสเตอร์เนาะส่วนตัวนี้ก็คือหน้าของมอนสเตอร์เราทากาวเยอะๆมันจะได้ติดแน่นๆมอนสเตอร์ของพี่โบน่ารักไหมคะเมื่อตอนนี้นะคะเราเสร็จกันพร้อมเรียบร้อยแล้วหลังจากการทำทุกอย่างเสร็จนะคะน้องๆเราต้องเก็บอุปกรณ์ให้สะอาดนะคะนี่ตอนนี้เราก็มีทั้งกระเป๋ามอนสเตอร์แล้วก็สมุดโน้ต DIY เรียบร้อยแล้ว

0: ประดิษฐ์ที่เราทำกันในวันนี้เนี่ยง่ายนิดเดียวแล้วที่สำคัญนะมันมีเพียงชิ้นเดียวในโลกด้วยแล้วน้องๆนะคะคนไหนที่ทำตามกันแล้วทำเป็นแล้วเราสามารถเอาไปสอนเพื่อนๆที่โรงเรียนได้ด้วยนะน่าสนใจแล้วสิเพื่อนๆต้องชอบแน่ๆเลยค่ะน้องๆและน้องๆคนไหนนะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสมุดกับกระเป๋ามอนสเตอร์อย่าลืมนะคะส่งรูปมาให้พี่โบดูได้ทางเพจมหิดล Channel พี่โบรอดูอยู่นะที่สำคัญเรากติกาเดิมค่ะคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทมีของรางวัลให้แน่นอนและตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ค่ะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและในวันนี้พี่โบนะคะจะพาน้องๆมาประหยัดกันค่ะถูกต้องนะคะเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้เนี่ยเป็นของที่เราใช้กันแล้วค่ะสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้นะคะอุปกรณ์ในการทำเนี่ยน้องๆต้องคุ้นเคยกันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันคือไม้ไอติมนั่นเองเมื่อเรากินไอติมเสร็จแล้วนะคะน้องๆเก็บไม้เอาไว้ค่ะเก็บไว้ให้หมดเลยเพราะว่าพี่โบ๊ทอ่ะจะเอาไม้เหล่านั้นมาสร้างเป็นบ้านไอติมกันค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์ที่เหลือกันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำบ้านไม้ไอติมอย่างแรกเลยที่สำคัญก็คือไม้ไอติมกาวกรรไกรสีเมจิกหรือสีอะคริลิกคัตเตอร์และเมื่ออุปกรณ์พร้อมใจพร้อมไปลุยกันเลยค่ะมาถึงขั้นตอนแรกของเราพี่โบก็จะเอาไม้ไอติมมาทาสีกันพี่โบล่ะชอบบ้านที่มีสีสันมากๆเลยนะคะพี่โบก็จะทาสีไม้ไอติมเนี่ยให้มีหลากหลายสีเลยนี่เลยตอนนี้พี่โบก็ทาสีไม้ไอติมของพี่โบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมล่ะคะมีหลากสีสันมากเลยเนาะและถ้าน้องๆทุกคนเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบจะพาไปขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเราจะเอาไม้ไอติมไปประกอบกันโดยเริ่มแรกน้องวางไม้ไอติมไว้ก่อนเลยนะคะหยอดกาวทั้ง4มุมเลยค่ะน้องๆเมื่อน้องๆหยอดกาวเสร็จเรียบร้อยก็เอาไม้ไอติมของเราประกบลงไปเลยให้ทั้ง2ฝั่งพอดีกับความยาวของไม้ไอติมนะคะแบบนี้ทั้งหัวแล้วก็ท้ายเลยค่ะโอเคเราจะรอแป๊บนึงนะคะจนไม้ไอติมของเราแห้งค่ะทำทั้งหมด4อันเลยนะคะน้องๆต่อไปนะคะน้องๆเดี๋ยวมาทำผนังกันค่ะโดยหน้าตาของมันนะคะจะออกมาเป็นแบบนี้เลยอันดับแรกเลยนะคะทากาวไปเลยค่ะทาทั้งสองฝั่งเลยนะคะน้องๆจากนั้นเราก็เลือกสีไม้ที่ชอบค่ะแปะลงไปเลยติดเสร็จเรียบร้อยกดๆที่มุมทั้งสองข้างด้วยนะคะน้องๆมันจะได้ติดสนิทค่ะเดี๋ยวเราจะรอกาวแห้งขั้นตอนถัดมานะคะน้องๆเราจะมาทำจั่วบ้านกันค่ะเราจะทำเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วแบบนี้เลยนะคะทำทั้งหมด2อันค่ะน้องๆโดยอันดับแรกเราก็จะติดกาวลงไปก่อนแล้วก็ติดเข้าไปเลยค่ะจากนั้นเราก็จะหย่อนกาวอีกอันนึงนะคะไว้ทั้งหัวแล้วก็ท้ายเลยค่ะแล้วก็ประกบลงไปเลยเดี๋ยวเราจะรอมันแห้งนะคะและเมื่อเราติดกาวจนแห้งสนิทนะคะน้องๆสามเหลี่ยมหน้าจั่วของเราเนี่ยก็จะออกมามีรูปร่างแบบนี้เลยทีนี้นะคะเราก็จะมีทั้งหมด2อันใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเอาสามเหลี่ยมตรงเนี้ยไปติดให้เป็นหลังคาบ้านกันค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะเอาสามเหลี่ยมของเราค่ะทากาวนะคะน้องๆเทไปที่ไม้ไอติมของเราเลยตรงส่วนฐานจากนั้นก็ประกบลงไปเลยค่ะจับมันเอาไว้สักแป๊บนึงนะคะน้องๆรอจนกาวแห้งบ้านเราจะได้แข็งแรงแล้วก็ทำอีกอันนึงเหมือนกันเลยค่ะทันกันอยู่ใช่ไหมคะเราก็จะจับกันไว้แบบนี้ก่อนเราก็จะติดอีกฝั่งนึงค่ะน้องๆถ้าเหมือนเดิมเลยเทกาวลงไปก่อนประกบสามเหลี่ยมของเราลงไปเลยค่ะจับมันเอาไว้ค่ะแล้วก็รอจนกว่ามันจะแห้งและเมื่อตอนนี้หลังคาของเราแห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆต่อไปเราจะมาทำสามเหลี่ยมหน้าจั่วกันเอาไม้ไอติมมาค่ะแล้วก็ตัดครึ่งตรงกลางเลยพยายามเอาให้มันได้กลางพอดีนะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เราก็จะเอาหัวมุมตรงนี้ค่ะน้องๆแปะลงไปเลยโดยการที่เราจะทากาวนะคะน้องๆแล้วเราก็จะแปะลงไปเรื่อยๆเลยเวลาแปะนะคะน้องๆกดเอาไว้ค่ะให้แน่นๆรอจนกว่ามันจะแห้งนะคะต่อไปนะคะน้องๆเวลาเราวางเนี่ยเห็นไหมคะว่ามันจะมีส่วนที่เกินอยู่เรานะคะจะทำการตัดส่วนที่เกินออกไปค่ะให้มันมีความยาวเท่ากันทั้งหมดก็คือตามเส้นอันแรกนี้เลยไปทำกันเลยค่ะ

ราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งสองด้านเลยค่ะมาถึงการทำตัวบ้านกันแล้วนะคะน้องๆเดี๋ยวพี่โบนเนี่ยจะตัดเป็นหน้าต่างแล้วก็ประตูเอาไว้ก่อนเลยค่ะโดยที่หน้าต่างนะคะเราจะใช้3ไม้ไอติมค่ะวาดลงไปเลยจากนั้นนะคะมาที่ประตูกันค่ะประตูเราจะใช้ทั้งหมด4ไม้ไอติมประตูพี่โบก็จะวาดให้มันตรงกึ่งกลางของไม้ไอติมเลยจากนั้นนะคะเราจะทำการตัดออกค่ะด้วยคัตเตอร์เราจะกรีดลงไปเลยเพื่อให้มันเป็นช่องนะคะของประตูแล้วก็หน้าต่างค่ะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าของมีคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคัตเตอร์หรือกรรไกรมันอันตรายน้องๆควรจะให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะมาฮิวขออีกรอบนึงโอเคแล้วถ้าน้องๆตัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปประกอบตัวบ้านกันเลยแบบนี้เลยนะคะน้องๆใช้ด้านสันค่ะเราจะทากาวลงไปแล้วก็ประกบกันให้ครบทั้ง4ด้านค้างเอาไว้นะคะกดเอาไว้จนกว่ากาวจะแห้งค่ะเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด4ด้านให้เกิดเป็นตัวบ้านค่ะหลังจากนี้เราก็จะไปเอาหลังคานะคะมาประกอบติดกันเพื่อให้เกิดเป็นตัวบ้านที่สมบูรณ์แบบกดให้แน่นๆเลยนะคะน้องๆบ้านของพี่โบ๊ทเป็นไงคะน่ารักไหมเอ่ยเห็นไหมบ้านของพี่โบ๊ทเนี่ยสีสันสดสวยงดงามมากๆเลยแต่วันนี้นะคะของที่พี่โบ๊ทนำมาทำเนี่ยมันยังไม่หมดแค่นี้ค่ะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆ นะคะเอาของเก่าของเราเนี่ยมา DIY เพิ่มขึ้นอีกชิ้นนึงค่ะและนั่นก็คือการแปลงโฉมเสื้อผ้าเก่าของเรานั่นเองถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะง่ายมากๆเลยค่ะน้องๆมีแค่2อย่างคือ 1. เสื้อผ้าตัวเก่าของเราและ 2. กรรไกรตัดผ้าค่ะน้องๆเตรียมพร้อมกันหรือยังนี่เลยเสื้อผ้าตัวเก่าของพี่โบ๊ทเป็นเสื้อยืดค่ะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะมาพาน้องๆแปลงโฉมกันไปดูขั้นตอนการทำกันเลยพี่โบ๊ทบอกเทคนิคก่อนเลยเรานะคะจะต้องดึงเสื้อให้ตึงที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะหรือว่าถ้าน้องๆมีคนอยู่ที่บ้านตอนนี้ไปขอให้เขามาช่วยดึงเสื้อเอาไว้นะคะจากนั้นเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะทำการตัดตรงช่วงปลายค่ะตัดขึ้นมาเป็นตรงๆๆมาเรื่อยๆเลยนะคะน้องๆให้เหมือนกับหนวดปลาหมึกอ่ะพอจะเห็นภาพกันไหมคะน้องๆคะเวลาตัดเนี่ยระวังนิ้วตัวเองด้วยนะในการตัดนะคะจะตัดมาประมาณครึ่งหนึ่งความหนาของเราเนี่ยจะหนาเท่าไหร่ก็ได้เอาตามที่น้องๆชอบเลยตอนนี้พี่โบ๊ทก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆมาถึงขั้นตอนต่อไปแล้วค่ะเราจะมาทำการมัดปมกันโดยเราจะจับมานะคะทั้งหมด2เส้นแล้วก็มัดปมทั้งหมด2ปมค่ะแค่นี้เองเป็นไงคะง่ายไหมเอ่ยเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งตัวเลยเห็นไหมล่ะคะง่ายนิดเดียวเลยทำแป๊บเดียวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสวยไหมคะแค่นี้เราก็จะสามารถมีเสื้อผ้าใหม่ใส่ได้อย่างสวยงามแล้วล่ะค่ะน้องๆไม่จำเป็นว่าจะต้องไปซื้อตัวใหม่เลยนะคะแค่เราเอามาคิดพลิกนิดเดียวก็ได้ตัวใหม่มาเรียบร้อยแล้วค่ะ

ำหรับ2สิ่งประดิษฐ์ในวันนี้เห็นไหมล่ะคะว่าง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะและที่สำคัญทั้งประหยัดด้วยเราไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยและถ้าน้องๆคนไหนนะคะทำตามพี่โบ๊ทในวันนี้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งรูปภาพมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะพี่โบ๊ทรอดูอยู่ส่งมาทางไหนคะน้องๆถูกต้องทางแฟนเพจมหิดล Channel เลยนะคะพี่โบ๊ทจะส่งของรางวัลไปให้น้องๆที่ทำสวยถูกใจพี่โบ๊ทอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ครั้งหน้านะคะ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ยาที่มีที่ใช้เนี่ยเราฆ่าเชื้อในกระแสเลือดได้นะคะมียาที่ฆ่าเชื้อในตับได้ตัวเดียวคือยาไพรมาควินถ้ากรณีผู้ป่วยมีความผิดปกติทางเม็ดเลือดเมื่อทานเข้าไปแล้วเนี่ยเม็ดเลือดจะแตกเพราะฉะนั้นถ้าผู้ป่วยมีประวัติว่ามีเลือดผิดปกติเนี่ยเราก็จะให้ยาตัวนี้ไม่ได้
2: เซลล์ตับคนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการพัฒนามาจากเซลล์ตับของคนเราจริงๆโดยดร.เจษมนที่เป็นหัวหน้าหน่วยของเราเนี่ยล่ะค่ะท่านได้ทำให้เซลล์ตับสามารถเจริญเติบโตได้ในจานทดลองแบบไม่มีวันตาย
3: เชื้อ Plasmodium vivax เป็นเชื้อที่ทำให้เกิดไข้มาลาเรียแต่เนื่องจากเชื้อ Plasmodium vivax นั้นสามารถหลบซ่อนอยู่ในเซลล์ตับและเพิ่มจำนวนต่อมาเมื่อเข้าสู่เม็ดเลือดแดงจึงจะทำให้เกิดอาการไข้กลับมาอีกครั้งการที่เชื้อ vivax ซ่อนอยู่ในตับและไม่แสดงอาการทำให้เกิดงานวิจัยว่าอะไรเป็นปัจจัยและตัวกระตุ้นที่ทำให้เชื้อ vivax นี้โตในเซลล์ตับแต่การทดลองหาสาเหตุการเติบโตของเชื้อดังกล่าวจะต้องโตในเซลล์ตับคนเท่านั้นจึงเกิดการวิจัยโดยการนำเชื้อจากผู้ป่วยไวแว็กซ์เพื่อให้ยุงกินและทำการศึกษาการเจริญเติบโตของเชื้อ Plasmodium vivax ในเซลล์ตับคนในห้องทดลอง
1: งานวิจัยนี้เนี่ยก็ได้ทุนสนับสนุนจาก Bill and Melinda Gates Foundation นะคะแล้วก็ MMV ก็ต้องขอขอบคุณแต่ว่าจริงๆแล้วที่เราต้องขอขอบคุณยิ่งกว่านั้นก็คือผู้ป่วยไวแว็กซ์นะคะเพราะว่าการทดลองจะทำไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ เลือดคนไข้จากอาสาสมัครแล้วเขายินดีบริจาคเลือดของเขานะคะให้ยุงเรากินปกติยังไม่มีหลายๆที่ทำได้อย่างเรา
2: ก็คือเราได้เชื้อนั้นจากเลือดผู้ป่วยแล้วก็มาเลี้ยงในยุงที่เราเพาะไว้ที่แลบเนี่ยค่ะหลังจากนั้นเมื่อเชื้อเจริญเต็มที่เนี่ยมันก็จะไปรออยู่ที่ต่อมน้ำลายยุงแล้วก็จะไปสกัดต่อมน้ำลายยุงมาจากยุงแล้วเราก็จะมาได้เชื้อจากตรงนั้นแล้วเราเอาเชื้อนั้นเนี่ยมาใส่เซลล์ตับคนที่เลี้ยงไว้ในจานทดลองของเราค่ะทีนี้ในเซลล์คนเนี่ยเราเลี้ยงอยู่ในฟลาสก์เนี่ยค่ะแล้วเราก็ต้องมีการเปลี่ยนอาหารให้เขามันก็คือเขามีชีวิตอะเนาะปกติเนี่ยเราก็เปลี่ยนอาหารเลี้ยงเชื้อเราก็มาหน้าตาเซลล์ของเราในแต่ละวันในการเจริญเติบโตยังไงเขาก็ง่ายๆก็มาดูใต้กล้องค่ะด้วยกำลังขยายที่มองเห็นเซลล์ได้เรามีวิธีการเลี้ยงเชื้อในเซลล์ตับแล้ว

0: กัดมาจากต่อมน้ำลายยุงน่ะใส่ลงไปในเซลล์ตับที่เลี้ยงอยู่ด้านล่างเชื้อไวแบ็กซ์เนี่ยเขาก็เข้าไปเจริญเติบโตในเซลล์ตับที่นี่เรามีเครื่องมือที่เรียกว่า liquid handling คือเขาสามารถทำทีเดียวเลย96หลุมในเวลาเดียวกัน384ในเวลาเดียวกันการทดลองยาก็ทำได้ทีเดียวเลยเราหวังอย่างยิ่งว่าเราจะได้ยาตัวใหม่ที่จะฆ่าเชื้อมาลาเรียเนี้ยในระยะเซลล์ตับโดยเฉพาะในระยะเซลล์ตับซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของเชื้อนี้แล้วก็ทำให้ประชากรโลกเนี่ยนะไม่เป็นไข้มาลาเรียอีกต่อไปนั่นคือเป้าหมายสูงสุดของงานวิจัยเราที่หน่วยเนี้ยค่ะ
1: แล้วเราก็ตั้งเป้าว่าถ้าเราพัฒนาเทคนิคให้เป็นไฮทรูพุตได้คือสามารถใช้เพลทที่มี96เวลหรือเพลทที่มี384เวลได้ดีเนี่ยเราก็จะสกรีนยาในปีนี้ได้ถึง 1,000 คอมเพลส์เราก็หวังว่าถ้าเทคโนโลยีที่เราใช้นะคะแล้วก็เทคนิคที่เราพัฒนาอยู่แล้วก็ยังพัฒนาต่อไปเนี่ยนะคะจะช่วยให้การสกรีนยาใหม่ๆเร็วขึ้นแล้วก็คงจะได้นำมาใช้กับประชาชนในกลุ่มเสี่ยงทั้งหลายได้เร็วขึ้น

ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

Hi guys, how are you guys doing out there? Good, very good, extremely good. สวัสดีครับผมวันนี้เจอกับครูพี่พีอีกแล้ว and for this video we are going to study about ประโยคขอร้องและก็ประโยคคำสั่งนั่นเองในวิดีโอนี้เราจะเรียนกัน2ประโยคนี้นะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา let's go เอาเลยนะฮะผมมาดูคำแรกเลยคุ้นๆกันไหมฮะนักเรียนคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยPlease ถูกต้องแล้วฮะ very good please แปลว่าได้โปรดนั่นเองจะใช้วางไว้ข้างหน้าหรือไว้ท้ายประโยคก็ได้ซึ่งมันจะทำให้ประโยคของเราเนี่ยมีความสุภาพมากยิ่งขึ้นตัว example ตัวอย่างเช่น please listen to the teacher นะ please listen to the teacher นะกรุณาฟังคุณครูหรือ listen to the teacher please listen to the teacher please นะครับน้องนักเรียนเนาะกรุณาฟังคุณครูด้วยแต่นักเรียนอย่าลืมหนึ่งอย่างนะครับผมนั่นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนเอา please มาใส่ในข้างท้ายประโยคเนี่ยนักเรียนอย่าลืมคอมม่าด้วยก็แล้วกันนะครับผมเป็นยังไงง่ายเนาะโอเคไปเลยsorry เรามาดูตัวอย่างประโยคคำสั่งกันดีกว่าพร้อมกับความหมายของมันกันเลยตัวอย่างแรก please tell me your name please tell me your name แปลว่ากรุณาบอกชื่อของคุณหน่อยถ้าเราไม่มีคำว่า please เนี่ยมันก็จะกลายเป็นประโยคที่อาจจะยังไม่ค่อยสุภาพมากสักเท่าไหร่เช่น tell me your name บอกชื่อเธอมาสิมันก็ยังไม่สุภาพนะเนี่ยเนาะเราก็เลยใส่เป็น please ลงไปส่วนหน้าของประโยคหรือส่วนท้ายประโยคก็ได้เนาะอีกสัก 1-2 ตัวอย่างเอามาดูสิ please close the door กรุณาปิดประตูด้วยนะอันที่3 please turn offThe light กรุณาปิดไฟด้วยแล้วถ้าอยากเปิดไฟล่ะฮะนักเรียน turn on the light please เห็นไหมฮะ turn on กับ turn off แปลว่าปิดไฟหรือเปิดไฟนะฮะเนาะ look at this way มองมาทางนี้ look at this way please กรุณามองมาที่ทางครูพี่มามองมามองตรงเข้ามาโอเคเนาะไปกันต่อทีนี้มาดูการสั่งห้ามไม่ให้ทำอย่างนู้นไม่ให้ทำอย่างนี้บ้างเราจะใช้คำว่า don't หรือคำว่า do not สองตัวนี้เหมือนกันเลยนะฮะนักเรียนแปลว่าเอาวางไว้ข้างหน้าคำกริยาและจะมีความหมายเป็นปฏิเสธหรือสั่งห้ามทำสิ่งต่างๆเช่น don't eat in class ห้ามทานอาหารในห้องเรียนหรือเลื่อนขึ้นอีกนิดนึงนะDon't use the phone ห้ามใช้โทรศัพท์อันนี้อาจจะคำสั่งที่อยู่ในห้องเรียนเนาะเวลาที่เราเรียนอยู่ในครูก็อาจจะบอก Don't use the phone นะห้ามใช้โทรศัพท์หรือไปสอบเนี่ยเขาก็ห้ามใช้โทรศัพท์เหมือนกันใช่ไหมฮะนักเรียนอันต่อไป Don't smoke This is a very important เลยนะนักเรียนอันนี้เนี่ยห้ามสูบบุหรี่ไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามในห้องเรียนหรือที่บ้านก็นักเรียนก็ห้ามสูบบุหรี่เนาะอันรูปต่อไปรูปสุดท้าย don't cross the road ห้ามข้ามถนนเพราะถนนนั้นอาจจะเป็นถนนไฮเวย์รถขับเร็วปิ้วเพราะนั้นเราก็ไปใช้สะพานลอยก็แล้วกันเนาะต่อไปมาดูฝึกฝนกันบ้างนะฮะนักเรียนเรามาดู practice 1กันบ้างเขาสั่งเราว่าอย่างไร match the givenSentences to the picture เขาบอกว่าเขามีประโยคมาให้เราให้เรานำประโยคมาใส่ให้ตรงกับรูปภาพนั่นเองไปดูข้อ1 Don't eat in class ห้ามทานอาหารในห้องเรียน Which picture รูปไหนฮะนักเรียนช่วยกันดูฮะช่วยกันดูช่วยกันดูรูปไหนเก่งมาก very good นี่เลยกำลัง enjoy กับการกินมากข้อนี้ห้ามนำอาหารมากินในห้องเรียนตรงกับรูปนี้ข้อที่2Don't fight ปกติคำว่า fight แปลว่าต่อสู้เหมือนบัวขาวใช่ไหมนักเรียนแต่ในที่นี้แปลให้สวยๆหน่อยแปลว่าห้ามทะเลาะกันรูปไหนฮะห้ามทะเลาะกันฝั่งนู้นหรือเปล่าถูกต้องเลยฮะคือรูปนี้เลยตอบ Don't fight ห้ามทะเลาะกันห้ามต่อยตีกันห้ามใช้ความรุนแรงนั่นเองข้อที่3ข้อ C-cat Don't make noises ห้ามส่งเสียงดังรูปไหนฮะนักเรียนถูกต้องไหมฮะรูปนี้เลยใส่ไปเลยข้อ D CC ครูพี่ขอโทษ sorry ข้อ C ข้อ D dog don't run in class ห้ามวิ่งในห้องเรียนรูปไหนฮะห้ามวิ่งห้องเรียน excellent รูปนี้เลยนี่ห
having ปุ๊บ D ข้อ E เขาบอกว่า don't write on the wall don't write on the wall wall ตัวนี้แปลว่ากำแพงนักเรียนห้าม write ห้ามเขียนข้อความเขียนอะไรก็ตามบนกำแพงห้ามเขียนเรื่องไหนฮะ which picture ฮะ very good this picture ข้อนี้เลย E อันต่อไปPlease keep the board clean นะกรุณาลบกระดานด้วยทำให้กระดานมันสะอาดอยู่ตลอดเวลาอันไหนฮะนักเรียน TikTok TikTok รูปนี้ใช่ไหมเก่งมากครับผมไปต่อไป Please raise your hand to speak ถ้ามีคำถามหรือถ้าอยากจะพูดอะไรให้ raise your hand แปลว่าอะไรลูกให้ยกมือขึ้นเสร็จแล้วก็ค่อยพูดรูปไหนฮะ TikTok นี่เลย Two boys ใช่ไหมเด็กผู้ชาย2คนนี้ถูกต้องเป็นข้อ G ถูกไหมถูกต้องแล้วทีนี้ไปดูข้อ H กันบ้างนะนักเรียน please listen to the teachers carefully กรุณาฟังคุณครูอย่างตั้งใจฟังให้ดีๆรูปไหนฮะฟังให้ดีๆ TikTok TikTok รูปนี้เลยขยับนิดนึงนี่ข้อนี้ตอบเลยถูกต้องอันสุดท้าย please throw the rubbish into the bin เอาขยะไปทิ้งลงถังขยะรูปไหนฮะเหลืออยู่อันเดียวรูปนี้ถูกต้องครับใส่เลยเขาไอ้ไปแล้วง่ายไหมนักเรียนง่ายมากเนาะไปดู practice 2 write the given faces into the right column เขาบอกว่าให้เขาจะให้คอลัมน์เรามา I should กับ I should not เนาะแล้วก็จะมีวลีมาให้เราให้เราเนี่ยเอาวลีคำเหล่านี้เนี่ยมาใส่ให้มันตรงกับคอลัมน์ซึ่ง I should เนี่ยแปลว่าฉันควรจุดๆส่วน I should not หรือ I shouldn't เนี่ยแปลว่าฉันไม่ควรจะจุดๆไปดูอันแรก eat in class นักเรียนคิดว่าเราควรหรือเราไม่ควรที่จะกินในชั้นเรียนฮะแน่นอนเราไม่ควรจะกินในห้องเรียนใช่ไหมนักเรียนเอามาเขียนเลย I should not eat in class ข้อที่2 review lessonsทบทวนบทเรียนควรหรือไม่ควรนักเรียนแน่นอนควรเป็นอย่างยิ่งนะนักเรียนเนาะ I should นี่review อุ้ยเขียนไม่พอเขียนตรงไหนดี reason ตรงนี้ขีดค่าเราใช้ไปแล้วอันที่เหลือนักเรียนไปตอบให้เสร็จให้สมบูรณ์เดี๋ยวคุณครูพีช่วยแปลก็แล้วกันเนาะthrow trash on the floor ทิ้งขยะลงพื้นควรหรือไม่ควรให้นักเรียนต้องรู้แล้วนะ keep the board clean ลบกระดานหรือทำกระดานให้มันสะอาดข้อที่3 fight I should fight ไหมฉันควรต่อสู้ฉันควรทะเลาะกันไหมหรือ I should not fight ไม่รู้นักเรียนเอามาต่อมาให้ถูกนะฮะ play tennis in class เล่นเทนนิสในห้องเรียนคุณพระนักเรียนควรหรือไม่ควรฮะเอามาใส่ให้ถูกต้องนะข้อต่อไป listen to teacher ให้ตั้งใจฟังคุณครูเวลาคุณครูสอนควรหรือไม่ควรนะข้อต่อไป empty the trash trash bin เอาถังขยะที่มันมีขยะเต็มทั้งหมดเนี่ยเอาไปทิ้งควรหรือไม่ควรครับนักเรียนทำเวรตอนเย็นน่ะต้องรู้แล้วนะเดี๋ยวคุณครูพีจะไปตรวจนะ next practice 3 complete the dialogue จะมี dialogueนี่1 2 3มีอยู่3 dialogue มี3 conversation คุยกันเนาะ A วลีเนี่ยเขาให้วลีเรามา A B C เนาะนักเรียนเนาะ make yourself at home แปลว่าตอนนั้นทำตัวตามสบายเหมือนอยู่บ้านของตัวเองเลยประมาณนี้เนาะ make yourself at home ข้อ B บอก go outside ออกไปข้างนอกข้อ C บอก have lunch lunch นี่อาหารอะไรฮะนักเรียนอาหารเช้าป่ะหรือเย็นหรือกลางวันอาหารอะไรกันแน่ติ๊กต๊อกอาหารกลางวันถูกต้องนะฮะ lunch มาดูอันแรกง่ายมาก I'm hungry hungry แปลว่าอะไรฮะนักเรียนฉันหิวอันไหนดีฮะมีอยู่อันเดียวชัดเจน obvious มาก obviously มากตอบข้อ C ครับถูกต้องฮะนี่เลยเอามาใส่สีอะไรดีเอาสีเขียวบ้างสีเขียวเหนียวซับนี่ C cat นะ I'm hungry let's have lunch ไปกินอาหารกลางวันกันเถอะนะมาดู conversation ที่2 dialogue 2นะเขาบอกว่า please จุดๆ B บอก thank you very much ขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆค่ะ

คำตอบคือข้อที่ A หรือ B A หรือ B ถูกต้องไหมฮะข้อ A please make yourself at home ทำตัวตามสบายทำตัวเหมือนอยู่บ้านของตัวเองได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ B ก็เลยบอกขอบคุณมากๆครับถูกต้องที่สุดมาดูdialogue ที่3เขาบอกว่า it's very windy outside นะ windy แปลว่าอะไรครับไม่ใช่ outside out there ข้างนอกเนี่ยมัน windy เหลือเกิน windy คืออะไร windy คือลมแรงนะข้างนอกนี่มันลมแรงมากแล้วเราจะเอาอะไรมาใส่มันเหลือยกอันเดียวพนักเรียน don't เป็นประโยคคำสั่งมาแล้ว don't go outside ถูกต้องนะครับถ้าลมมันแรงก็อย่าออกไปข้างนอกสิใช่ไหมฮะเนาะง่ายมากๆเลยไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างก็แล้วกันเนาะ complete dialogue เหมือนกันเขาบอกว่า John was sick John นี่ป่วย and he went to see a doctor แล้วก็ไปหาหมอ John บอก I feel cold andI have a headache too นะบอกหมอครับผมหนาวแล้วผมก็ปวดหัวด้วยหมอเลยบอกว่า let me see ขอหมอตรวจหน่อยสิใส่หูฟังขอหมอตรวจหน่อยสิหมอก็เลยบอกว่า you have a fever fever คืออะไรฮะนักเรียนไข้หมอบอกจอนว่าจอนเธอเป็นไข้นะจุด and take this medicine เติมเอสด้วยแสดงว่ามียาหลายตัวหลายเม็ดนักเรียนเนาะให้คุณหมอเนี่ยให้จอนทำอะไรสักอย่างแล้วก็บอกว่าให้กินยาด้วยจอนบอกThank you, doctor. โอ้ขอบคุณมากครับหมอ I do that. เดี๋ยวผมจะทำตามเลยนักเรียนคิดว่าจะตอบอะไรฮะข้อ1เขาบอกว่า You should take a rest. เธอควรพักผ่อนข้อ2 You should take a bath. เธอควรอาบน้ำข้อ3 You should brush your teeth. ควรไปแปรงฟันข้อ4 You should drink cold water. เธอควรดื่มน้ำเย็นนะโอ้โหจอนเป็นไข้จอนควรทำอะไรฮะนักเรียนต้องกินยาแล้วก็ต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอตอบข้อที่1ถูกต้องเลยเก่งมากฮะข้อต่อไปทีนี้มันเรามาดูตัวอย่างข้อสอบ O-NET ที่นักเรียนอาจจะต้องไปเจอกันบ้างเนาะนักเรียนเนาะเขาบอกว่า In an English class ในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาอังกฤษ Daniel and Mr. Steve เนี่ยคุยกัน Daniel บอกว่า Skiing is very exciting โอ้ยกีฬาสกีอิ่งเนี่ยมันน่าตื่นเต้นมากเลยครับคุณครู Mr. Dan Steve It is my favorite hobby มันเป็นงานอดิเรกที่ผมชอบมากสกีเนี่ยมิสเตอร์สตีฟเลยตอบว่า great เยี่ยมเลย but it can be dangerous โอ้มันเยี่ยมนะแต่บางครั้งมันอาจจะเป็นอันตรายหรือเปล่าจอห์นนะไม่ใช่จอห์นขอโทษทีครับนักเรียนเดนิเอลแล้วควรจะต่อด้วยอะไรดี be quiet เงียบๆ be careful ระวังด้วยนะ be patient ต้องอดทนนะ be strong ต้องเข้มแข็งต้องแข็งแรงไว้นะตอบอะไรครับนักเรียน TikTok ถูกต้องนะฮะตอบbe careful ต้องระมัดระวังด้วยไปเล่นกีฬาสกีเนี่ยซึ่งบ้านเราสกีน้ำแข็งสกีหิมะอาจจะไม่มีนักเรียนเนาะตัวอย่าง O-NET ข้อสุดท้ายเขาบอกว่าก้อง and mom เนี่ย got home ก้องและแม่ถึงบ้านก้อง took off his mask ก้องก็เลยเอาแมสออกดูนะมีรูปแมสมานะก้องก็เลยมี conversation คุยกับแม่ต่อว่าก้องบอกว่าMom, what should I do with this mask? แม่ผมควรจะทำยังไงกับแมสตัวนี้ดีแม่พูดว่าอะไรไม่รู้จุดๆๆ Then put it into this plastic bag. หลังจากนั้นก็เอาแมสเนี่ยมาใส่ถุงพลาสติกด้วยต้องบอกโอเคได้ครับแม่แม่บอก Then wash your hands again. หลังจากทำอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วไปล้างมืออีกรอบนะแล้วควรจะเอาอะไรมาใส่ดีคะนักเรียนข้อหนึ่งเขาบอกว่า Float the ear loops while wash the mask with soap. เขาบอกว่าพับที่คล้องหูล้างด้วยสบู่จริงครับป่ะข้อที่2 wrap the mask and wash the ear loops with water เขาบอกว่าห่อหน้ากากและล้างที่คล้องหูที่คล้องหูแมสเนี่ยด้วยน้ำนะฮะนักเรียนอันไหนฮะถูกไหมแมสที่ใช้แล้วเนี่ยนะข้อที่3 float it into half and another half พับนึกครึ่งหนึ่งแล้วก็พับอีกครึ่งหนึ่ง wrap it with theear loops พับครึ่งหนึ่งแล้วพับอีกครึ่งหนึ่งแล้วพันด้วยสายคล้องหูนี่เข้าท่าอยู่นะข้อที่4 wrap the ear loops with the mask and wash another half with soap พับที่คล้องหูเขาเรียกว่าอะไรพันที่คล้องหูด้วยแมสแล้วล้างอีกครึ่งหนึ่งด้วยสบู่ใช่หรือเปล่าใช่ไหมไม่น่าใช่ข้อไหนถูกต้องที่สุดนักเรียนแมสที่เราใส่แล้วอะเราไม่ควรใช้ซ้ำสองนักเรียนเนาะก็คือนี่เลยฮะนักเรียนตอบข้อที่3นี่เลยนักเรียนพับครึ่งนึงแล้วก็ครึ่งนึงหลังจากนั้นก็พันด้วยที่ของหูใช่ไหมนักเรียนพันด้วยสายของหูเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ในถุงพลาสติกแล้วก็ไปทิ้งซะ

แล้วก็ไปล้างมือเป็นยังไงฮะนักเรียนสำหรับคลิปวิดีโอนี้หวังว่านักเรียนจะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม See you later bye Good day everyone how are you today I hope you guys doing fine and today we are going to study about asking for permissions and asking for helpแล้วก็เจอกับครูพีอีกแล้วนะครับผมวันนี้ท็อปิกของเราจะเรียนกันเรื่อง asking for permission แล้วก็ asking for help นะครับผมซึ่งแปลเป็นไทยแล้วแปลว่าการขออนุญาตและการขอความช่วยเหลือจะเป็นอย่างไรไม่เสียเวลา let's get started นะบ้าไปดูกันเลยนะครับผมมาดูกันอันแรกนะครับ asking for permission เนาะการขออนุญาต teacher and student they are talking with each other อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคุณครูกับนักเรียนคุยกันนะการขออนุญาตดูอันแรกเนาะนักเรียนบอก may I go to toilet please toilet แปลว่าอะไรครับนักเรียนห้อง very good นะแปลว่าห้องน้ำหนูขออนุญาตไปห้องน้ำหน่อยได้ไหมคะดูสิคุณครูตอบว่าไง yes you may ใช้ may ถามก็ต้องใช้ may ตอบถูกต้องไหมครับไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่าง another example เนาะอีกสักหนึ่งอันพอกลับมาจากการเข้าห้องน้ำแล้วดูสิ may I come in please may I come in please ขออนุญาตเข้าห้องหน่อยได้ไหมครับเนาะคุณครูตอบว่าไง No, you may not อันนี้อนุญาตให้เข้าไหมครับนักเรียนไม่ให้เข้าเนาะก็เลยตอบ No, you may not แต่ถ้าอนุญาตก็แค่ตอบว่า Yes, you may เหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมครับไปกันต่อเลยดีกว่าทีนี้เรามาดูสำนวนการใช้ขออนุญาตกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างมีไม่เยอะเลยครับนักเรียนมีแค่ตัวแรก Can Could Mayand would แล้วแต่ละตัวมันใช้อย่างไรไม่ยากไปดูกันเลยนะครับผมอันแรกเรามาดูกันนะครับนักเรียน can I can I ตามด้วย verb ตัว v ตัวนี้ย่อมาจาก verb นะครับผมซึ่ง verb แปลเป็นไทยแปลว่ากริยาซึ่งกริยาคืออะไรครับนักเรียนก็คือการกระทำทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็นการ jump แปลว่าอะไรครับกระโดด walk เดิน sleepนอนเนาะเราเรียกว่ากริยาทีนี้มาดู can I ตามด้วยกริยาแล้วก็จุดๆ please please noise นะแปลว่าผมขออนุญาตหรือผมสามารถจุดๆได้ไหมครับแล้ว can I เนี่ยจะใช้ในกรณีที่ขออนุญาตในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการตัวอย่างเช่น can I sit here can I sit here please ผมสามารถนั่งตรงนี้ได้ไหมอันนี้จะใช้แบบถามเพื่อนเนาะเวลาเราไปเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์โต๊ะไม่ว่างแล้วเราไปเห็นที่ว่างอยู่ที่นึงซึ่งอาจจะไม่เพื่อนคนนั้นอาจจะไม่ค่อยสนิทกับเรามากเท่าไหร่แล้วก็บอกเขา Can I sit here เห็นไหมเป็นการขออนุญาตผมสามารถนั่งตรงนี้ได้ไหมครับเพื่อนก็จะตอบมาว่า Yes please Yes you can ก็ได้หรือถ้าเพื่อนไม่อนุญาตให้นั่งเขาก็จะตอบว่า No please หรือจะเป็น No you cannot ไม่ได้คุณนั่งไม่ได้ยากไหมครับเราเรียนไม่ยากเลยเนาะทีนี้ไปดูกันอีกอันนึงก็คือ may I มาดูส่วนในส่วนของ may I กันดีกว่านะครับนักเรียนเนาะ may I ตามด้วย verb เหมือนเดิมเลยตามด้วยกริยานะในกรณีของ may I เนี่ยจะใช้ขออนุญาตในรูปแบบที่เป็นทางการนั่นเองเนาะตัวอย่างเช่น may I go to the library please may I go to the library please เนาะก็คือดิฉันกระผมขออนุญาตไปห้องสมุดหน่อยได้ไหมนะครับผมเนาะคุณครูหรือใครก็จะตอบมาว่า yes you may แต่ถ้าไม่อนุญาต no you may not นั่นเองนะครับเนาะไปดูสไลด์ถัดไปจบไปแล้วนะครับสำหรับเมย์คุณครูมองว่ามันง่ายมากเลยนะครับเนาะcould I มาดูกันบ้าง could I เหมือนเดิมเลย could I แล้วตามด้วย verb นะครับผมและมันต่างกันอย่างไรกับ may I ต่างกันตรงที่ could I เนี่ยจะเป็นการขออนุญาตที่สามารถทำได้เลยหรือเปล่าเป็นอย่างไรตัวอย่างเช่น Could I turn off the TV? Could I turn off the TV? ผมขอปิดทีวีได้ไหมครับคือสามารถลุกไปปิดได้เลยใช่ไหมครับเนาะถ้าได้ก็ sure ถ้าไม่ได้ก็ sorry I'm watching it at the moment ไม่ได้ตอนนี้ฉันกำลังดูอยู่นี่เป็นไงครับนักเรียนยากไหมไม่ยากเลยมาดูในส่วนของ Would you mind Would you mind if subjectand verb ตัว s ตัวนี้ย่อมาจาก subject นะครับนักเรียน subject แปลว่าอะไรครับนักเรียนปกติแล้ว subject แปลว่าวิชา

แต่ในที่นี้ subject ในที่นี้จะแปลว่าประธานประธานของประโยคนั่นเองนะครับผมแล้วตามด้วย verb เหมือนเดิมเลยถ้าแปลเป็นไทยแล้วไอ้ประโยคที่บอกว่า would you mind จะแปลว่ารังเกียจไหมถ้าผมจะรังเกียจไหมถ้าหนูจะนะครับเนาะตัวอย่างเช่น would you mind if I use your computer for a few minutes คุณจะว่าอะไรไหมคุณจะรังเกียจไหมถ้าผมขอใช้คอมพิวเตอร์ของคุณสัก 2-3 นาทีถ้าไม่รังเกียจเราก็ตอบไปว่า not at all หรือจะเป็น no problem นะใช้ได้เลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะไม่ให้เขาใช้เราก็สามารถตอบปฏิเสธอย่างสุภาพได้ว่า sorry I'm using it ขอโทษนะฉันเสียใจนะฉันกำลังใช้มันอยู่นั่นเองนะครับเนาะสไลด์ถัดไปนะครับ asking for help นะครับผมก็คือการขอความช่วยเหลือไม่ได้ยากเลยตัวอย่างเช่น Hi Tom can I borrow your umbrella Hi Tom can I borrow your umbrella borrow แปลว่าอะไรนะนักเรียน Very good ขอยืมนะครับผม Tom ฉันขอยืมร่มของเธอหน่อยได้ไหมดูซิ Tom ตอบว่าไง Yes I'm not using it right nowได้สิตอนนี้ฉันไม่ได้กำลังใช้ร่มอยู่เอาไปเลยแสดงว่าให้ยืมเนาะนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวอย่างทีนี้มาเรามาดูสำนวนในการใช้ขอความช่วยเหลือกันนะครับเนาะนักเรียนเนาะเริ่มต้นเลยเวลาเราจะขอความช่วยเหลืออะไรเราสามารถพูดเกริ่นได้ว่า excuse me excuse me นี่เห็นไหมครับนักเรียนใช้เมื่อรบกวนหรือขัดจังหวะในใครสักคนหนึ่งนะครับจะขึ้นต้นด้วย excuse me นะหรือจะเป็นCould you do me a flavor? Could you do me a flavor? แปลว่าคุณพอจะช่วยฉันหน่อยได้ไหมจุดๆๆก็ว่าไปเนาะ Please help me หรือจะเป็น help me please ก็ได้ช่วยผมด้วยครับได้โปรดช่วยผมด้วยนะส่วนการตอบรับการเสนอความช่วยเหลือนะครับก็จะสามารถใช้ได้ทั้งโอเค sure certainly yes please ทั้งหมดนี้แปลว่าได้สิแน่นอนเวลามีคนมา offer ให้ความช่วยเหลือเราอย่างเช่นครูถือของมาเนี่ยนักเรียนวิ่งเข้ามา Can I help you teacher อะไรเงี้ยแต่ครูถือได้ครูก็บอกว่า no thank you ก็ได้เนาะเฮ้ย ตรงนี้เอาใหม่ดีกว่าบอบี้เอาใหม่คัดปึ้งทีนี้เรามาดูสำนวนในการใช้ตอบรับความช่วยเหลือกันนะครับเนาะเราก็สามารถเกริ่นหรือใช้เปิดด้วยคำว่า excuse me ได้เลยนะครับเนาะ excuse me นะครับเนาะใช้เมื่อจะรบกวนหรือขัดจังหวะใครสักคนนึงหรือจะเป็น Could you do me a flavor? Could you do me a flavor? ก็ได้นะครับเนาะนักเรียนเนาะคุณพอจะช่วยฉันหน่อยได้ไหมนะครับเนาะทีนี้มาดูการตอบรับเสนอความช่วยเหลือก็จะมีโอเค sure certainly แปลทั้งหมดนี้แปลว่าได้สิแน่นอนหรือถ้าจะปฏิเสธความช่วยเหลือเราก็สามารถตอบได้ว่า Thank you but I can do it myself Thank you but I can do it myself ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะเรามาดู exercise กันดีกว่านะครับนักเรียนเนาะExercise นี้เขาจะให้ A B C D E มาให้เราจะเป็นทั้งคำศัพท์เป็น words หรือจะเป็น phrases ก็คือเป็นวลีมาให้เราให้เรามาตอบลงใน conversation นี้นะครับเนาะ A กับ B คุยกันสถานการณ์ A กับ B คุยกันมาดูกันนะครับนักเรียน A บอกว่าจุดๆๆ sir B ตอบ yes ma'am yes ma'am ครับคุณผู้หญิงเพราะฉะนั้นA น่าจะเป็นลูกค้าที่เป็นผู้หญิงเอ๊ะแล้วเขาจะบอกว่ายังไงดีเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วเนาะอันไหนหน้าที่จะใช้ขอความช่วยเหลือเปิดอันแรกเลยตอบสิครับvery good ตอบข้อดีเนาะ excuse me sir นี่ขอโทษนะครับขอโทษนะคะพนักงานชายก็เลยตอบ yes ma'am ครับคุณผู้หญิงผู้หญิงก็เลยตอบ2ก็เลยบอกจุดๆ you do me a flavor please เอ๊ะประโยคนี้คุ้นๆมั้ยครับนักเรียนตอบอันไหนนี่ครับเมื่อกี้เราเอาข้อดีด็อกไปแล้วเราคิดค่าไปก่อนเหลือ A B C D ตอบข้อ B very good นะครับผมตอบ B Could you do me a flavor please เนาะช่วยอะไรฉันสักอย่างหน่อยได้ไหมครับได้ไหมคะนะครับผม B ตอบ No problem at all โอ้ไม่มีปัญหาเลยครับแล้วก็ตามด้วย What can I do for you มีอะไรให้ผมช่วยครับตอบ C ไปใช่ไหมครับผม What can I do for you นะ A ก็เลยบอก My hands are full โอ้ตอนนี้มือฉันเต็มไปด้วยของเต็มไปหมดเลย Could you call a taxi for me please นะช่วยกรุณาโทรหาแท็กซี่ให้ฉันหน่อยได้ไหมคะเพราะฉะนั้น
B ก็เลยตอบ

อะไรครับนักเรียนชัวร์ได้สิแน่นอนชัวร์ wait a minute here ได้โปรดรอตรงนี้สักครู่หนึ่งเพราะฉะนั้นอันสุดท้ายก็น่าจะเป็น thank you so much เนาะตอบข้อ A นะครับผมง่ายไหมครับนักเรียนง่ายมากๆเลยไปดูอันถัดไปตัวอย่างข้อสอบโอเน็ตนะครับเนาะเป็นโรสกับจอห์นคุยกันดูโรสสิโรสบอกว่าไง could you help me write an essay could you help me write an essay essay แปลว่าอะไรครับนักเรียน an essay เรียงความโรสบอกจอห์นช่วยฉันเขียนเรียงความหน่อยได้ไหมดูซิจอห์นตอบว่าอย่างไรจุดๆๆ I haven't finished my yet finish แปลว่าเสร็จสิ้นนะครับเนาะแต่ข้อนี้จอห์นทำเสร็จหรือยัง haven't จอห์นยังทำของตัวเองไม่เสร็จเลยเพราะฉะนั้นจะตอบข้ออะไรดีครับนักเรียนตอบข้อ4มั้ย no thank you ไอ้ประโยคคำว่า no thank you เนี่ยจะใช้ตอบกับปฏิเสธความช่วยเหลือใช่มั้ยครับนักเรียนแต่ข้อนี้โรสไม่ได้มาออฟเฟอร์เสนอให้ความช่วยเหลือใช่มั้ยโรสมาขอความช่วยเหลือเฉยๆเพราะฉะนั้นข้อ4ก็ยังไม่ใช่ข้อที่3 that's all right เข้ากันมั้ยครับนักเรียนก็ยังไม่เข้าเนาะส่วนคำว่า yes please แปลว่าได้สิแต่ฉันยังทำของฉันไม่เสร็จเลยเอ๊ะมันมีความขัดแย้งกันอยู่ใช่ไหมครับนักเรียนก็ยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดก็ต้องเป็นข้อที่1 I'm sorry ฉันเสียใจนะฉันขอโทษนะฉันยังทำของฉันไม่เสร็จเลยตอบข้อที่1นะครับผมเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดทีนี้เรามาดูกันอีกสัก1ตัวอย่างกันดีกว่าเนาะนักเรียนเนาะตัวอย่างข้อสอบ Onet Son and Mom นะลูกชายแล้วก็แม่คุยกันนะครับเนาะซันบอกว่า please mom จุดๆๆตรงนี้น่าจะเป็นประโยคคำถามแล้วนักเรียนเนาะเพราะว่าในช้อยเป็นประโยคคำถามexcuse me sorry ในช้อยก็จะเป็นประโยคคำถามหมดเลยนะmay you get up late can you read a story may I try to sleep early can I use the smartphone อันไหนดีแม่ please mom จุดๆๆแม่ตอบมาว่า no dear you can'tIt's time for bed ไม่ได้ลูกไม่ได้ตอนนี้เนี่ยมันถึงเวลาที่เราจะต้องเข้านอนแล้วจะตอบอะไรดีทีนี้ถ้านักเรียนสังเกตดีๆเขาใช้คำว่า can't หรือก็คือคำว่า cannot ถ้าเราสังเกตใช้อะไรถามก็ต้องใช้อันนั้นตอบใช้อะไรตอบก็ต้องใช้อันนั้นถามเพราะฉะนั้นไปดูข้อ1ใช้เมแต่แม่ตอบว่า cannot ใช่ไหมนักเรียนแล้วมันมีความสัมพันธ์กันไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นตัดข้อ1ทิ้งตัดข้อที่3ทิ้งได้ทันทีเลยเป็นไงนักเรียนง่ายไหมทีนี้ข้อที่เข้ารอบก็จะมีอยู่ข้อที่2กับข้อที่4แล้วอันไหนจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดล่ะ Can you read a story แม่อ่านนิทานให้ฟังหน่อยได้ไหมถ้าอ่านนิทานสำหรับก่อนนอนเนี่ยนักเรียนว่าแม่จะปฏิเสธไหมครับนักเรียนแน่นอนว่าไม่มีทางปฏิเสธเนาะอ่านหนังสือก่อนนอนอ่านนิทานก่อนนอนให้ลูกฟังแน่นอนแม่ต้องอ่านให้ฟังได้แน่ๆแต่ Can I use the smartphone ข้อนี้นี่แหละนักเรียนผมขอเล่นโทรศัพท์ได้ไหมผมขอใช้โทรศัพท์หน่อยได้ไหมเพราะฉะนั้นแม่ก็เลยตอบว่า no ทันทีเลยปฏิเสธทันทีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดคือข้อที่4นั่นเองนะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนักเรียนสำหรับวิดีโอคลิปนี้สำหรับเรื่องasking for permission and asking for help นะครับผมการขออนุญาตและการขอความช่วยเหลือหวังว่านักเรียนจะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ปลาตัวน้อยน้อยล่องลอยไปตามน้ำว้าวเยี่ยมไปเลยปลาเยอะแยะเลยเจ้าไปทำอะไรดีเดี๋ยวข้าจะจับไปให้เยอะๆเลยดีกว่าแล้วก็จะไปทำอาหารอร่อยๆฝากน้องผีเสื้อแสนสวยจะต้องดีใจแน่ๆเลยว่าแล้วอุ๊ยอยู่ตื้นแบบนี้จับสบายมากเอ้ามาพร้อมหรือยังปลาน้อยอุ๊ยทำไมไม่โดดพลาดนิดพลาดหน่อยไม่เป็นไรต่อให้มันหนีไปเราก็จับได้เพราะเราเก่งเอาใหม่ทำไมจับไม่ได้ตะกี้จะได้อยู่แล้วนะหลบหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยจับปลาไหม
1: ช่วงนี้แดดแรงมากๆเลยนะครับร้อนสุดๆไปเลยอ่ะพี่ข้าวเนี่ยต้องพกร่มเวลาออกจากบ้านทุกวันเลยไว้กันแดดแล้วถ้าวันไหนเกิดฝนตกขึ้นมาก็ช่วยกันฝนได้ด้วยนะปะเราเข้าบ้านกันดีกว่าไหม
2: ครับ
1: แต่ถึงเราจะกางร่มหรือว่าหลบเข้ามาอยู่ในบ้านแบบนี้เราก็หนีแสงแดดไม่พ้นอยู่ดีนะครับดูสิแสงแดดเนี่ยส่องผ่านเข้ามาทางหน้าต่างเต็มๆเลยอ่ะเอ๊ะว่าแต่ผ้าม่านหายไปไหนครับเนี่ยว่าจะมาปิดกันแสงซะหน่อย
2: อ๋อผมเอาไปซักอะครับเมื่อเช้าถือไอศกรีมตรงนั้นแล้วก็ไปเลอะก็เลยก็ต้องเอาไปซักอะพี่ข้าวครับถึงเราจะเข้ามาอยู่ในบ้านหลบแดดร้อนๆแสงก็ยังทะลุผ่านหน้าต่างมาอยู่ดีหรืออย่างเวลาที่เราเข้าไปในร่มๆอะครับแสงก็ยังทะลุผ่านมาข้างๆทำให้เราร้อนอยู่ดีโหแสงนี่สุดยอดจริงๆนะครับเนี่ยผ่านได้ทุกอย่างเลย
1: ใช่แล้วล่ะครับเวลาที่แสงส่องมาจากดวงอาทิตย์นะครับแล้วมาเจอตัวกลางหรือว่าวัตถุใดๆเนี่ยแสงก็จะหักเหแล้วก็เปลี่ยนทิศการเคลื่อนที่ได้นะครับแต่ปกติแล้วเนี่ยแสงเขาจะเคลื่อนที่เป็นแนวตรงนะถ้าเกิดว่าเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นเท่ากันหรือว่าตัวกลางตัวเดียวกันอย่างเช่นเวลาที่แสงส่องลงมาบนพื้นดินเนี่ยก็จะผ่านเฉพาะอากาศอย่างเดียวถูกไหมครับไม่มีตัวกลางอื่นๆมาขวางกั้นเลย
2: ใช่ครับ
1: แต่ว่าถ้าเกิดแสงเดินทางจากตัวกลางที่มีความโปร่งกว่าไปยังตัวกลางที่มีความหนาแน่นกว่าหรือว่าเคลื่อนที่จากวัตถุที่แสงเนี่ยวิ่งได้เร็วกว่าไปยังวัตถุที่แสงวิ่งได้ช้ากว่าแล้วก็แสงก็จะเคลื่อนที่หักเหแล้วก็เบนเข้าสู่เส้นปกติหรือว่าเส้นแนวฉากนะครับอย่างเช่นกรณีที่แสงเดินทางจากอากาศมาสู่น้ำนั่นเองครับ
2: พี่ข้าวครับงั้นถ้าแสงเดินทางจากน้ำไปสู่อากาศการหักเหของแสงก็จะไม่เหมือนจากอากาศไปสู่น้ำใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วล่ะครับถ้าเกิดว่าแสงเดินทางจากตัวกลางที่มีความหนาแน่นกว่าไปยังตัวกลางที่โปร่งกว่าหรือว่าเคลื่อนที่จากวัตถุที่แสงวิ่งได้ช้ากว่าไปยังวัตถุที่แสงเนี่ยวิ่งได้เร็วกว่าแล้วก็แสงจะเคลื่อนที่หักเหแล้วก็เบนออกจากเส้นปกติหรือว่าเส้นแนวฉากบริเวณรอยต่อระหว่างตัวกลางแล้วก็วัตถุทั้งสองนะครับ อย่างเช่นเวลาที่แสงเนี่ยเคลื่อนที่จากแก้วไปสู่น้ำ หรือว่าจากน้ำไปสู่อากาศหรือว่าจากพลาสติกไปสู่อากาศนั่นเองครับเดี๋ยวฮีโร่กับน้องๆ นะครับลองสังเกตปลาในตู้ปลาดูนะครับ
2: ได้เลยครับ
1: เอาล่ะเดี๋ยวฮีโร่นะครับลองมองปลาทะลุน้ำสิว่าเป็นยังไงบ้าง
2: ก็เห็นปลาว่ายอยู่ด้านบนๆตื้นๆนะครับใกล้กับระดับผิวน้ำ
1: แต่ถ้าเกิดว่าฮีโร่นะครับมองจากด้านหน้านะครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วปลาเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ลึกกว่าที่เห็นตอนแรกนะครับ
2: โหจริงด้วยครับ
1: ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราเอาสวิงใส่ลงไปในตู้ปลาแบบนี้ครับ
2: ครับได้เลย
1: ครับ
2: เฮ้ย
1: ลองดูสิ
2: สวิงพี่ฮัก
1: หลายคนเนี่ยอาจจะตกใจนะครับเพราะว่าสวิงส่วนที่อยู่เหนือน้ำกับส่วนที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยอาจจะดูขาดออกจากกันหรือว่าดูแล้วเป็นคนละขนาดแต่จริงๆแล้วถ้าเรายกสวิงขึ้นมาด้ามสวิงเนี่ยมันคือด้ามสวิงอันเดิมเนี่ยแหละครับที่มีขนาดเท่ากันแต่ที่เป็นแบบนี้ก็เป็นเพราะการหักเหของแสงครับ
2: โหเจ๋งการหักเหของแสงทำให้เรามองภาพผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงโหเหมือนด้ามสวิงหักมากๆเลยครับ

0: ช่แล้วล่ะครับแต่ว่าการหักเหของแสนเนี่ยยังมีเรื่องน่าประหลาดใจมากกว่านี้อีกนะ
1: จริงเหรอครับ
0: เคยไปว่ายน้ำไหม
1: เคยครับ
0: ลองสังเกตดูนะครับเวลาฮีโร่เนี่ยอยู่ใต้น้ำแล้วมองขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยฮีโร่จะเห็นวัตถุหรือว่าเพื่อนฮีโร่เนี่ยอยู่ไกลออกไป
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมนั่นก็เป็นเพราะว่าแสงที่วิ่งเข้าสู่ตาฮีโร่นะครับเกิดการหักเหแล้วก็เบนเข้าฮีโร่ก็เลยเห็นเป็นแบบนั้นแหละครับ
1: อ๋อจริงก็แปลว่าปลา2ตัวนี้ครับเห็นเราไกลจากมันใช่ไหมครับ
0: ก็น่าจะใช่นะครับ
2: มาสนุกกับคำถามเรื่องการหักเหแสงกันเถอะถ้าแสงจากดวงอาทิตย์เดินทางลงมาที่พื้นดินโดยไม่มีอะไรขวางกั้นแบบในภาพนี้การเดินทางของแสงจะเป็นแบบไหนแสงจะเป็นเส้นโค้งเส้นซิกแซกหรือเส้นตรงนะใช่แล้วเส้นตรงนั่นเองเพราะว่าเมื่อผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นเท่ากันหรือผ่านตัวกลางชนิดเดียวกันแสงจะเคลื่อนที่เป็นแนวตรงเสมอมาสนุกกับคำถามกันต่ออีกสักข้อถ้าแสงเคลื่อนที่จากอากาศไปสู่น้ำจะเกิดการหักเหแบบภาพไหนถูกต้องเลยเมื่อแสงเคลื่อนที่จากอากาศไปสู่น้ำที่มีความหนาแน่นมากกว่าจะเกิดการหักเหเข้าหาเส้นแนวฉากแบบนี้เลย
3: อ่าฮะในที่สุดก็ได้มาแล้วดอกกุหลาบแสนสวยที่เหมาะกับสาวสวยอย่างน้องผีเสื้อเอแต่มันยังขาดอะไรไปบางอย่างนะมันต้องว้าวกว่านี้สิต้องหาโบสวยๆมาผูกดีกว่าไอ้นี่ฝากดูแลดอกไม้ดอกนี้ดีๆนะถ้ามันเป็นอะไรไปแกโดนดีแน่ฮึเข้าใจไหมนี่ดูดีๆนะ
4: โอเคครับได้ครับครับผมสวยนะเนี่ยโอ้นี่อยู่ในนี้ไปก่อนเนาะเดี๋ยวไปเดินเล่นล้อนหล่อล้อนหล่อเฮ้ยเยอะแล้วทำยังไงดีไม่จริงใช่ไหมหักแบบอย่างนี้ได้ยังไงไม่นะไม่อุ้ยต้องทำยังไงดีล่ะเนี่ยต้องทำยังไงเยอะแล้วเยอะแล้วหักก่อนที่ไหนแบบนี้มีไหมดอกแดงๆอ่ะแล้วเราจะซ่อมมันยังไงล่ะเนี่ยเยอะแล้วโอ้โจแล้วโอ้ไอ้นี่น่าจะใช้ได้นะโอเครีบไปซ่อมดีกว่าเอ้าไม่หักหักไม่หักหักไม่หักหัก
3: เอามาแล้วได้โบสวยๆมาแล้วโอ้ยแกทำอะไรของแกเนี่ยโอ้ยโกรธมาให้ฉันลงโทษซะดี
4: ๆโอ้ยขอโทษครับขอโทษ
3: ไอ้ทำไปได้ยังไงนี่โอ้ยโกรธโกรธที่สุดโกรธมาก

0: าครับข้างนอกฝนตกหนักแบบนี้ไม่มีแดดสักนิดเดียวเลยโอ้แล้วตอนนี้เราจะทำการทดลองการหักเหของแสงยังไงล่ะครับพี่ข้า
1: ไม่ต้องห่วงครับฮีโร่พี่ข้าเตรียมของไว้หมดแล้ววันนี้เราจะมาสนุกกับการทดลองการเคลื่อนที่แล้วก็หักเหของแสงโดยใช้แสงกำเนิดแสงจากเจ้านี่ครับแสงเลเซอร์เราลองมาสังเกตดูกันนะครับว่าเมื่อแสงเดินทางผ่านอากาศมาถึงวัตถุพวกนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
0: เริ่มจากกล่องพลาสติก
1: เห็นไหมครับว่าแสงทะลุผ่านออกไปไม่ได้เลย
0: ต่อไปลองกล่องกระดาษบ้าง
1: แสงก็ยังไม่สามารถทะลุผ่านออกไปได้

0: คราวนี้ลองดูแก้วน้ำกัน
1: ว้าวแสงทะลุผ่านออกไปได้ง่ายๆเลยครับ
0: แล้วแท่งแก้วแบบนี้ล่ะ
1: อันนี้น่าแปลกนะครับถ้าส่องผ่านด้านใสแสงจะผ่านออกไปได้แต่ถ้าส่องด้านข้างแสงจะไม่ทะลุออกไปแต่ตัวปริซึมสี่เหลี่ยมกลับเรืองแสงซะเอง
2: โอ้สวยนะ
3: โอ้ใช่ครับ
2: หันด้านข้างอ่ะ
3: โอ้ละลายเลย
2: อันนี้ไม่เห็นเลย
3: ซึ่งตรงๆนะครับ
2: โอเคเอาล่ะครับเราได้เห็นการหักเหของแสงผ่านวัตถุเหล่านี้กันไปแล้วแต่ความสนุกยังไม่หมดเท่านี้นะครับ
0: ใช่แล้วครับต่อไปเราจะมาดูการหักเหของแสงเมื่อแสงเดินทางผ่านน้ำกันบ้างครับ
1: เติมน้ำลงไปในตู้ปลาแล้วลองส่องแสงลงไปป๊าบ
0: อุ้ยมันไม่ตรงกับเส้นปกตินะครับเนี่ย
2: ใช
0: ่จึ๊บจึ๊บ
2: นี่มันหักเหใช่
0: ไ
2: ห
0: มมันจะเป็นปึ๊บเสร็จปึ๊บมันเอียงมาหน่อยนึงแล้วก็ลง
2: เข้าไปใกล้ๆอ่ะสะท้อนใช่ไหม
0: สะท้อนขึ้นไปแล้วก็สะท้อนลงมาด้วยครับโอ้ว้าวแสงเกิดการหักเหแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วล่ะครับเดี๋ยวต่อไปนะเราลองมาใส่น้ำในขวดที่เจาะรูเอาไว้แบบนี
0: ้ครับ
1: เออแบบนี้มาแล้วเดี๋ยวเราจะส่งเลเซอร์เนี่ยทะลุขวดไปยังรูเนาะมา
0: เรียบร้อย
2: คราวนี้หยิบเลเซอร์ขึ้นมาครับเล็งไว้
0: ขอเล็งก่อนนะครับ
2: อุ้ยไหลแล้วเอายังเล็งยัง
0: อุ้ยเล็งแล้ว
2: เอาตรงนิ้วมือขึ้นเอาตรงรูนะเอานะปล่อยนะ1 2
0: อุ้ยโอ้โหแสงออกมาตามสายน้ำที่ไหลออกมาเลย
1: เมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางที่ต่างชนิดกันมีความหนาแน่นต่างกันแสงจะเกิดการหักเหที่ผิวรอยต่อระหว่างตัวกลางที่ต่างกันนะครับน้องๆหากเป็นวัตถุที่มีความทึบแสงแสงจะเดินทางผ่านทะลุไปไม่ได้แสงจะถูกดูดกลืนไว้ทั้งหมดหรือสะท้อนกลับแต่ถ้าเป็นวัตถุที่มีความโปร่งใสแสงจะเดินทางผ่านไปได้หมดครับน้ำเองก็เช่นกันเพราะมีความหนาแน่นมากกว่าอากาศเมื่อแสงเดินทางผ่านน้ำเลยเกิดการหักเหขึ้นนั่นเอง

0: ดินสอสีแดงอยู่ฝั่งไหนครับ
1: อยู่ฝั่งขวาครับ
0: ใช่เหร
1: อก็ไปซ้ายแล้ว
0: เออ
1: ขวา
0: เ
1: ออซ้ายขวา
0: ลองขยิบตาตามการ์ตูนตัวนี้ดูนะครับ
1: ได้เลยครับ

0: โอ้ยทำไมมันยากจังเนี่ย
1: การที่เราเห็นรูปภาพต่างๆด้านหลังโหลใส่น้ำกลับด้านจากฝั่งซ้ายเป็นฝั่งขวาหรือฝั่งขวาเป็นฝั่งซ้ายนั่นก็เป็นเพราะว่าแสงต้องเดินทางจากรูปภาพผ่านอากาศไปสู่โหลแก้วจากโหลแก้วไปสู่น้ำและออกจากน้ำมาสู่โหลแก้วจากโหลแก้วผ่านอากาศมาอีกครั้งก่อนที่จะมาถึงดวงตาของเราซึ่งการที่แสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่หลากหลายและมีความหนาแน่นต่างกันแบบนี้ทำให้แสงเกิดการหักเหหลายครั้งซึ่งการที่แสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่หลากหลายและมีความหนาแน่นต่างกันแบบนี้ทำให้แสงเกิดการหักเหหลายครั้งจนทำให้เส้นทางของแสงตัดกันและเกิดภาพที่ปรากฏต่อสายตาเป็นภาพสลับฝั่งจากขวาเป็นซ้ายหรือซ้ายเป็นขวานั่นเองครับน้อง
2: ๆมาช่วยกันคิดหน่อยนะว่าฉันคือใครฉันเกิดจากการหักเหของแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมากระทบกับหยดน้ำเธอมักจะพบฉันหลังฝนตกใหม่ๆร่างกายของฉันมี7สีสวยงามใครเห็นเป็นต้องชื่นชมใช่แล้วฉันคือรุ้งกินน้ำฉันเกิดจากแสงของดวงอาทิตย์ที่ส่องกระทบกับหยดน้ำฝนหรือละอองน้ำแล้วเกิดการหักเหและสะท้อนกลับทั้งหมดเมื่อแสงขาวจากดวงอาทิตย์ส่องผ่านหยดน้ำจะเกิดการหักเหและแยกสเปกตรัมออกเป็นแถบสีต่างๆอย่างที่เราเคยเห็นบนท้องฟ้านั่นเองมาต่อกันอีกหนึ่งคำถามแล้วกันนะตัวของฉันมีความโปร่งใสฉันไม่ใช่อากาศและไม่ใช่ของแข็งถ้าแสงจากอากาศเดินทางมาเจอกับฉันแล้วล่ะก็จะเกิดการหักเหแน่นอนถูกต้องฉันคือน้ำเมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางชนิดเดียวกันจะเดินทางเป็นเส้นตรงแต่ถ้าแสงเดินทางผ่านน้ำอย่างฉันที่มีความหนาแน่นมากกว่าแสงจะเกิดการหักเหแบบเบนเข้าหาเส้นปกติหรือเส้นตั้งฉากเสมอจ้า
1: การที่มนุษย์เรานะครับเข้าใจหลักการเคลื่อนที่แล้วก็หักเหของแสงเนี่ยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้หลากหลายมากเลยนะครับเช่นเอามาใช้ในการออกแบบดีไซน์เหลี่ยมมุมที่ใช้ในการเจรนายเพชรนะครับให้สามารถที่สะท้อนแสงระยิบระยับสวยงามได้ทำให้เพิ่มมูลค่าแล้วก็ราคาของเพชรอย่างจากเดิมที่เป็นแค่ก้อนหินสีขาวธรรมดาธรรมดาเองครับ
0: หรืออย่างแว่นขยายที่เราใช้ส่องๆกันในการทดลองหรือการสำรวจนะครับสามารถทำให้เรามองรายละเอียดเล็กๆจิ๋วๆให้ชัดเจนขึ้นมาได้ครับนี่ก็เป็นอีกสิ่งประดิษฐ์หนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นมาจากความรู้ของการหักเหของแสงครับ
1: ใช่แล้วครับแล้วถ้าจะให้ยกตัวอย่างที่อยู่ใกล้ตัวเข้าไปอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณครูหรือว่าน้องๆบางคนเนี่ยอาจจะใช้งานอยู่นั่นก็คือแว่นตาครับเลนส์ของแว่นตาเนี่ยนะครับก็ได้รับการออกแบบมาจากหลักการหักเหของแสงเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเลนส์เว้าเลนส์นูหรือว่าเลนส์ของแว่นตากันแดดนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับในดวงตาของเราเนี่ยก็มีส่วนที่ทำหน้าที่ในการรวมแสงเพราะฉะนั้นเวลาที่แสงวิ่งเข้ามาสู่ตาเราก็จะหักเหแล้วก็ตกพอดีนะครับทำให้เรามองสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราชัดเจนแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่การหักเหนั้นเนี่ยเกิดการผิดพลาดขึ้นจะทำให้เรามองสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปก็จะเกิดอาการสายตาสั้นหรือว่าสายตายาวนั่นเองครับ
0: รู้และเข้าใจวิทยาศาสตร์สามารถทำให้เราอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราได้เจ๋งไปเลยครับ
3: พวกเราพร้อมนะ
4: พร้อม
3: ลุยไปเลย
5: ลุยเลย
3: ต้องโดนอันนี้นี่แน่นี่แน่ไม่รอดลองโดนเข้าไปสัก
6: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยหน่อยแน่นี่ยิงยิงอืมเป็นไงโดนจะมั้ง
3: โดนที่ไหนเราโดนที่ไหนเราโอ้โหไม่ไหวไม่แม่ซะเลย
7: กระสุนน้ำพิฆาต
5: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
3: รับไปเลยน้ำเย็นสบายโอ้ยได้เลยน้องสาวเอ้ยน้องสาวเอาเลยเอ้ยโอ้ยโดนโอ้ยโดนตัวเองโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ
6: เฮ้ยนี่ทนไม่ไหวแล้วแบบนี้ต้องใช้อาวุธลับนี่ไม่รอดแน่พวกแกเอาไปเลยเต็มๆ
3: หนีดีกว่าแล้วมาดูสายรุ้งแสนสวยกันดีกว่าพวกเรา
7: ว้าวสวยจัง
3: ว้าว
5: ว้าวโอ้ยเยี่ยมเลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัม
1: ภ์พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: กันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก

สัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling seedling seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครค่ะเป็นร้านข้าวขาหมูนะคะที่ต้องบอกเลยว่าร้านนี้เป็นข้าวขาหมูที่ไม่ได้หากินได้ทั่วไปถ้าผู้ชมคุ้นเคยกับขาหมูที่มีความเด้งฉ่ำวาวนะคะร้านนี้มีความอร่อยที่แตกต่างซึ่งโนจะพาผู้ชมมาชิมกันในวันนี้แหละร้านนี้ชื่อว่าร้านหนุ่ยข้าวขาหมูนะคะพิกัดของร้านนะคะจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสน.บางกอกใหญ่จะเยื้องกันนิดนึงเนาะแล้วก็ลักษณะร้านจะเป็นตึกแถวแบบนี้นะคะเป็นห้องแถวแบบนี้เนาะแล้วก็มีป้ายบอกชัดเจนเลยว่าหนุ่ยข้าวขาหมูค่ะของร้านตัวจริงเสียงจริงนะคะท่านนี้ก็คือแม่หนุ่ยเนาะสวัสดีค่ะแม่
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ตามชื่อร้านเลย
1: ใช่ค่ะ
0: หนุ่ยข้าวขาหมูก็คือนี่แหละ
1: ใช่
0: ใช่แล้วก็มีเราเน้นขายข้าวขาหมูอย่างเดียวเลย
1: ใช่
0: ถูกไหมคะกี่ปีแล้วแม่ขายมา
2: 31 ปี
0: จุดขายของเราเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นตรงที่ตัวหนังมันแตกต่างอย่างคนอื่นเนี่ยหนูเห็นว่าเวลาที่เขาทำขาหมูบางทีเขาจะไปเผาใช่ไหม
1: อันนี้มันก็เผามาค่ะเผามาแต่ว่าเราต้องมาล้างมาขูดอีกทีนึงเราก็มาทอดอีกทีนึงมาทอดที่เป็นขาทอดเสร็จถึงจะมาตุ๋นแล้วเราก็ทำเย็นขายเช้า
0: คือถ้าดูจากเมนูเนี่ยนะคะก็คือจะมีความคล้ายกับร้านข้าวขาหมูทั่วไปแต่นอจะบอกว่าพอเห็นขาหมูปุ๊บเนี่ยเห็นเลยว่ามีความแตกต่างเขามีความแบบย่นหดหดจุดเด่นมันยังไงแม่หนังแบบนี
1: ้หนังมันก็จะกรอบเนื้อมันนิ่มไร้มันจะไม่มีมันจะน้อยมากน้ำแกงของเรามันจะใส
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นสูตรของบ้านเรา
1: ใช่สูตรของเราดั้งเดิมเลย
0: ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่จ๊ะแม่หนุ่ย
1: ถ้าราดข้าวก็ธรรมดา45ถ้าพิเศษก็50
0: ค่ะ
1: แล้วแต่เขาจะสั่ง
0: เห็นบอกว่านอกจากจะขายที่ร้านแล้วหมายถึงขายราดข้าวคนมาสั่งซื้อเรารับสอนสูตรด้วยขายสูตรด้วย
2: รับค่ะ
0: คือถ้าใครสนใจอยากซื้อไปประกอบอาชีพเนี่ยคือใครจะมาซื้อสูตรจากเราเนี่ยแม่ก็จะสอนตั้งแต่การเตรียมหมูหั่นผักกาดดองการทำความสะอาดตัวพวกขาหมูอะไรทุกอย่างสิรวมถึงน้ำด้วยใช่ไหมคะ

ูที่โนสั่งมานะคะเป็นแบบธรรมดาเลยแต่ว่าปริมาณนี่คือเยอะมากเนาะมีไข่มาด้วยนะหรือถ้าเราไม่เอาไข่ก็บอกได้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นราคาเริ่มต้นก็คือ45บาทจานนี้เลยนะคะข้าวเยอะด้วยแล้วพอแม่สับมาเนี่ยจะเห็นความแตกต่างของหนังหมูแบบชัดเจนมากก็คือตัวหนังมันจะมีความบางค่ะคือรับรู้ได้ถึงความที่เอาไปทอดแล้วตุ๋นส่วนมาจานนี้เนี่ยเราสั่งมาเป็นข้อเอ็นแล้วก็มีคากิเราสั่งมาครึ่งขานะคะมีครึ่งขาแล้วก็จะมีไข่มาด้วยนะคะจานใหญ่ๆเลยน้ำนะคะทางร้านก็จะมีโอเลี้ยงชาดำเย็นอะไรแบบนี้เนาะสั่งมาได้เหมือนกันอีกหนึ่งอย่างที่โนว่าทางร้านนี่คือใส่ใจเลยก็คือมีดค่ะนี่เขาจะมีมีดเอาไว้ให้เวลาลูกค้ากินข้าวขาหมูมันก็ต้องกินกับกระเทียมใช่ไหมไว้แกะกระเทียมนี่เจ๋งมากกินน้ำซุปก่อนนะคะตัวน้ำเนี่ยมีความใสกว่าร้านข้าวขาหมูหลายๆร้านซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นน้ำแบบสีออกเข้มๆเหมือนน้ำแบบพะโล้พะโล้หน่อยใช่ไหมคะอันนี้จะใสกว่าไม่หวานมากคือเค็มหวานกำลังดีค่ะแล้วก็มันมีกลิ่นหอมของการที่เอาขาหมูไปทอดแล้วมาตุ๋นนะคะมันมีกลิ่นหอมหอมแบบนั้นด้วยออกควันนิดๆด้วยอ่ะอร่อยมากอันนี้จะเป็นแบบเนื้อหนังยังไม่ได้ราดน้ำส้มยังไม่ได้อะไรนะคะเป็นรสชาติที่เขาตุ๋นมาแล้วก็ราดข้าวมาให้เรานะคะเพราะว่าใครที่ไม่ชอบกินขาหมูมันๆ นะคะร้านนี้ดีมากหากินยากมากแบบนี้ไม่เคยเจอที่ไหนที่ทำขาหมูแบบนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่มีความต่างเลยนะคะก็คือน้ำส้มจะมีความเปรี้ยวอมหวานนิดๆอร่อยค่ะนะว่าอร่อยแล้วก็ตัวกระเทียมกับพริกอะค่ะเขาจะไม่ได้ปั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราราดลงมาเราก็จะได้เคี้ยวพวกเนื้อของกระเทียมด้วยนะคะเข้ากันกับเนื้อของตัวหนังหมูที่มันแบบเด้งๆอะผักกาดดองก็จะเปรี้ยวเค็มนะคะแล้วก็เขาก็จะทำมาแบบนุ่มๆหน่อยให้ดูหนังนี่ค่ะ

0: ู่ในส่วนของขานี่คือขาหมูนะคะปกติขาหมูมันจะต้องเป็นหนาๆฟูๆใช่ไหมคะแต่อันนี้นะคะเป็นขาหมูที่แบบหนังบางเด้งนุ่มหนึบและหอมในส่วนของเอ็นข้ออันนี้เนี่ยจะมีความมันมากกว่านะคะหมายถึงว่าจะมีความเด้งมากกว่าตัวหนังหมูที่อยู่กับขาใหญ่ๆเนาะถึงแม้จะดูไม่ได้แบบว่าฟูนะคะแต่บอกเลยว่าเด้งเหมือนกันนุ่มเลยละลายในปากเลยลองคากิบ้างนะคะอันนี้เป็นเนื้อส่วนของคากินะคะมีความนุ่มหยุ่นหนังกรุบกรุบแล้วก็ดึงดังเหมือนกันมาดูเนื้อบ้างนะคะบางคนอาจจะแบบโอ้ยยังไงก็แบบไม่ชอบกินมันอะไรแบบนี้ชอบกินเนื้อล้วนอันนี้เป็นส่วนของเนื้อล้วนนะคะเนื้อก็จะมาเป็นริ้วๆนะคะแล้วก็จะบอกว่านุ่มแล้วก็เปื่อยเหมือนกันแต่ว่ามาลองกินมันร้านนี้โนว่าจะเป็นการเปิดโลกมากเอาจริงใครที่ไม่ชอบกินขาหมูมาลองกินร้านนี้โนว่าอร่อยเลยกินง่ายมากแล้วหอมด้วยมาดูราคาอาหารกันนะคะข้าวขาหมูธรรมดาราคาเริ่มต้นที่45บาทค่ะส่วนจานนี้นะคะจะมีข้อเอ็น40บาทมีคากิครึ่งขา40บาทนะคะแล้วก็จะมีเนื้อหนัง30บาทมีไข่1ลูกนะคะ8บาทราคารวมจานนี้อยู่ที่118บาทนะคะส่วนเครื่องดื่มนะคะทางร้านทำเองเหมือนกันแก้วละ10บาทราคารวมทั้งข้าวทั้งกับแล้วก็ทั้งเครื่องดื่มราคาอยู่ที่173บาทค่ะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอย่าจำรอยรายการนะคะหนูบอกเลยว่าร้านนี้เป็นร้านข้าวขาหมูที่เด็ดมากๆต้องมารอแล้วก็แตกต่างจากร้านข้าวขาหมูทั่วไปแน่นอนนะคะอย่างนึงคือหาทานข้าวขาหมูที่มีการนำขาหมูไปทอดแล้วก็มาตุ๋นแบบนี้ยากมากนะคะแต่ว่ามาหาทานได้ที่ร้านนี้ค่ะหนุ่ยข้าวขาหมูค่ะซึ่งถ้าคุณผู้ชมดูแล้วอยากมาตามรอยนะคะร้านนี้เปิดทุกวันเลยค่ะแล้วก็เปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึงประมาณบ่าย3โมงเย็นนะคะแต่ว่าต้องบอกนิดนึงว่าที่ร้านเนี่ยด้วยความที่อาจจะไม่สะดวกในเรื่องของที่จอดรถแต่ว่าเราสามารถที่จะซื้อกลับบ้านได้หรือว่าจะสั่งผ่านให้ไรเดอร์เนี่ยมารับที่ร้านก็ได้นะคะแต่ว่าทางร้านเนี่ยไม่มีการซื้อขายผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าพวก LINE MAN Robinhood อันนั้นจะไม่มีนะคะต้องมาซื้อกันเองที่ร้านแต่บอกเลยว่าอยากให้มาลองย้ำอีกรอบนึงร้าน7โมงเช้าถึงบ่าย3ก็เริ่มเก็บแล้วนะคะแต่ว่าร้านนี้เปิดทุกวันค่ะร้านหนุ่ยข้าวขาหมูค่ะอร่อยมากๆอร่อยจริงๆมาก
1: เรื่องเด็ดเอตโรวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับเรื่องราวของของดำที่ขึ้นชื่อในอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครค่ะนอกจากจะมีหมูดำกระต่ายดำก็ยังมีไก่ดำค่ะซึ่งถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่กำลังมาแรงแต่ไก่ดำที่ว่านี้นะคะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างแค่ตัวดำอย่างเดียวก็เรียกไก่ดำแล้วหรือเปล่าวันนี้นะคะเราจะไปหาคำตอบกันที่ฟาร์มไก่ดำภูพานเชฟแอนไอเดียผู้ผลิตและจำหน่ายไก่ดำแบบครบวงจรค่ะ
2: ฟาร์มไก่ดำภูพานเชฟแอนไอเดียนะคะที่ฟาร์มเลี้ยงไก่ดำภูพานหมูดำภูพานกระต่ายดำภูพานและกวางลูซ่าค่ะแรกก็คือได้ไก่ดำมาก่อนได้สายพันธุ์มาก็คือไปอบรมที่ภูพานมาค่ะเขาก็เลยให้สายพันธุ์เรามาเลี้ยงเราก็เลยมาขยายต่อไก่ดำภูพานมันมีตลาดรองรับอยู่แล้วค่ะ
1: ไก่ดำภูพานนั้นนะคะถือเป็นสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์และก็ส่งเสริมการเลี้ยงโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครค่ะซึ่งเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างไก่กระดูกดำของจีนและไก่พื้นเมืองสกลนครหลายคนอาจจะคิดว่าไก่ดำนั้นนะคะจะต้องจำกัดอยู่แค่ต้องมีตัวดำขนสีดำเท่านั้นแต่จริงๆแล้วนะคะสายพันธุ์ของไก่ดำที่นิยมเลี้ยงกันส่วนใหญ่ในปัจจุบันนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน4สายพันธุ์ค่ะซึ่งแต่ละสายพันธุ์นั้นก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของสีขนขนาดตัวแต่ส่วนของเนื้อกระดูกแข้งขาหน้าเล็บแล้วก็เครื่องในนั้นนะคะจะดำเหมือนกันทุกสายพันธุ์อย่างไก่ดำทั้งตัวแบบนี้ที่เห็นก็คือไก่ดำภูพานแบบดั้งเดิมหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าไก่ดำภูพาน1ค่ะ
2: นี่สายพันธุ์แรกค่ะสายพันธุ์ภูพาน1มีขาดำแล้วก็หงอนดำลิ้นดำ เนื้อก็จะดำค่ะเครื่องในก็จะดำค่ะแข้งขากระดูกอะไรดำหมดเลยค่ะแต่ภูพานหนึ่งมันจะเป็นตัวแรกเลือดมันยังไม่นิ่งเนาะมันจะออกแซมหน่อยเนื้อมันจะไม่ดำเท่า2และ3อันนี้ไก่ดำภูพาน2นะคะจะขนขาวค่ะเนื้อดำแข้งดำเหมือนกันตัวนี้จะมีจุดเด่นก็คือเลี้ยงง่ายตัวไวเนื้อเขาก็จะดำกว่าภูพาน1นะคะเพราะว่าเขาพัฒนามาเรื่อยๆอันนี้ภูพาน3ค่ะจะเป็นสีเหลืองทองเน้นเป็นไก่สวยงามนะคะสีมงคลเนื้อจะดำกว่าภูพาน2และภูพาน1ค่ะไก่ดำภูพานแท้จะเป็นหงอนถั่วนะคะหงอนถั่วก็คือหงอนเหมือนไก่ชนนะคะหงอนไม่ใหญ่เหมือนไก่พวกไก่แจ้อย่างเงี้ยค่ะนี้จะเป็นภูพานนะคะสายพันธุ์ล่าสุดเลยจะเป็นสีหวายดำนะคะตัวผู้จะออกหางดำๆตัวเมียจะออกเป็นลายๆค่ะเนื้อมันจะดำเหมือนกันเหมือนทุกสายพันธุ์เลยแต่ว่าตัวนี้มันจะเน้นเป็นไข่มากกว่าเขาพัฒนามาเรื่อยๆจะเอาไว้กินไข่อย่างเงี้ยหรือเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์จะเอาไปเพาะเชื้อมากกว่าค่ะตัวใหญ่แล้วก็ไข่ดกค่ะภูพาน4แล้วแต่คนชอบนะคะถ้าเอาเลี้ยงกินเนื้อก็จะเป็นภูพาน2ภูพาน2มันจะขยายพันธุ์เก่งแล้วก็ถ้าคนชอบสีมงคลก็จะเป็นภูพาน3ถ้าบางคนเขาชอบแบบว่าต้นตำรับเลยก็คือดำทั้งตัวค่ะก็จะเป็นภูพาน1แล้วแต่ว่าที่ขายไปในส่วนมากอ่ะทุกสายพันธุ์ขายได้หมดเลย
1: แม้ว่าไก่ดำภูพานทั้ง4สายพันธุ์นะคะจะมีส่วนที่ดำต่างๆเหมือนกันแต่ว่าไข่ไก่ของไก่ทั้ง4สายพันธุ์นั้นกลับเหมือนกับไข่ไก่ทั่วไปค่ะ
2: ไข่ไม่ดำค่ะไข่เหมือนไก่ทั่วไปเลยไข่จะไม่ดำ
1: การเลี้ยงไก่ดำแต่ละสายพันธุ์นั้นนะคะจะเลี้ยงแยกคอกกันค่ะเพื่อเป็นการป้องกันการผสมข้ามสายพันธุ์และกลายพันธุ์นั่นเองค่ะโดยไก่ดำนั้นนะคะจะเริ่มพร้อมผสมพันธุ์และออกไข่เมื่ออายุได้ประมาณ 8-12 เดือนซึ่งหลังจากที่ออกไข่ไปแล้วนะคะทางฟาร์มก็จะนำไข่เชื้อเข้าไปฟักในตู้ฟักค่ะ
3: เอาไข่เข้าตู้7วันน่ะส่งดูก่อนว่ามีเชื้อไหมถ้าตัวไหนไม่มีเราคัดออก21วันแล้วเขาจะฟักมาเป็นตัวอันนี้ไข่แบบว่าเวลาเขาเจาะออกมาแล้วเราก็ช่วยเขาหน่อยนะคะไข่มันจะฟักตัวนะคะพอมันแข็งแรงแล้วเราก็เอาออกมาใส่ท่ออนุบาลมันจะแข็งแรงกว่าไก่บ้านธรรมดานะคะ

0: ออกอย่างเงี้ยดูแลง่ายจ้ะต้องใส่ใจ
1: ถ้าสมมุติว่าไก่บ้านเลี้ยงตรงไหนไก่อันนี้มันก็อยู่ได้เหมือนกันค่ะเหมือนเราเลี้ยงไก่ทั่วไปเลยเลี้ยงง่ายเหมือนกันราคาจะดีกว่าและประโยชน์ของมันก็เยอะกว่าประโยชน์ของไก่ดำภูพานนะคะมันจะมีต้านอนุมูลอิสระบำรุงเลือดบำรุงหัวใจ
2: ไก่ดำภูพานนั้นนะคะส่วนใหญ่จะเลี้ยงเพื่อบริโภคเนื้อเป็นหลักค่ะและด้วยความที่ราคาสูงกว่าไก่บ้านทั่วไปทำให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่นิยมเลี้ยงของเกษตรกรในปัจจุบันนะคะซึ่งหากใครสนใจอยากเลี้ยงหรือว่าอยากลองชิมไก่ดำของทางฟาร์มที่นี่ก็มีจำหน่ายตั้งแต่ไข่ที่สามารถนำไปเพาะเชื้อเองมีลูกเจี๊ยบที่อายุครบ1เดือนสำหรับนำไปเลี้ยงต่อและเนื้อไก่สดรวมไปถึงไส้กรอกที่ทำจากไก่ดำภูพานซึ่งมีบริการจัดส่งกันทั่วประเทศนอกจากนี้นะคะหากใครผ่านมาทางอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครก็สามารถที่จะแวะซื้อไก่ดำอบโอ่งของทางฟาร์มได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
3: วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาช้อปสินค้าของกลุ่มหัตถกรรมเตยปาหนานบ้านวังหินนะคะอยู่ที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่นะคะกลุ่มนี้ต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์งานทำมือจากสาวๆที่เป็นกลุ่มแม่บ้านนะคะแล้วก็มีการนำขึ้นในท้องถิ่นมาใช้นั่นก็คือเตยปาหนานนั่นเองค่ะกลุ่มเราอะค่ะจ๊ะเราทำกันมาตอนนี้นี่กี่ปีแล้ว
4: ประมาณ20กว่าปีค่ะกลุ่มเปิดตั้งแต่พ.ศ.พุทธศักราช2547

0: ค่ะจนถึงปัจจุบัน
1: คนนี้นี่รุ่นแรก
0: ใช่ค่ะเนี่ยคนนี้เมื่อก่อนเป็นประธานกลุ่มคนแรกค่ะแล้วก็รองประธาน
1: พี่ม้ากำลังสารอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเตยปานันหมดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็กอเขียวๆข้างๆเรานี่นะคะก็คือเตยปานันนี่แหละ
0: เป็นใบสดค่ะ
1: คือใบเขาเหมือนใบเตยแต่ว่าเป็นไซส์ใหญ่นะคะแล้วก็หนามคือชัดมาก
0: เตยปานันคุณสมบัติพิเศษของเขาคือมันแข็งแรงนะคะใช้งานได้ประมาณ 5-10 ปีแล้วก็มีคุณสมบัติพิเศษก็คือมันกันน้ำเป็นเส้นใยที่เหนียวแล้วก็นิ่มมีความมันเงาในตัวของเส้น
1: ถ้าเทียบกับกระจูดอ่ะคือกระจูดเขาก็จะมีความสวยของเขาเนาะแต่ว่าตัวเตยปานันน่ะมีความนุ่มกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยมันมีความแบบยืดหยุ่นมากกว่าย
0: ืดหยุ่นใช่ค่ะคือมันจะคืนรูปออกมาไม่ว่าจะยับยืนยังไงแต่มันก็จะคืนรูปเดิมอย่างนี้ค่ะ
1: แล้วถ้าเมื่อก่อนสำหรับตัวเตยปานันแล้วอะค่ะที่ชาวบ้านใช้กันอะเขาใช้ทำอะไร
0: ส่วนใหญ่จะเป็นเสือปูนอนเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม
1: ่ตัวเตยปานันเนี่ยค่ะหนูเห็นว่าหนึ่งมันใหญ่น
0: ะ
1: มันใหญ่แล้วมันก็มีหนามทีนี้กว่าที่จะได้มาเป็นเส้นแบบนี้
0: ค
1: ่ะมันมีกระบวนการหรือมันขั้นตอนมันเยอะกว่าตัววัสดุอื่นๆไหมที่เขานำมาจัดจ้าง
0: เยอะกว่าค่ะคือขั้นแรกเลยเนี่ยก็คือเราไปนำใบจากต้นมาใช่ไหมคะแล้วก็นำมาเอาหนามออกเสร็จแล้วก็เอาใบสดตัวนี้นะไปต้มน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิสูงนะคะถ้าเกิดว่าเส้นเตยมันไม่สุกมันจะทำให้เส้นออกสีดำมันจะไม่ขาวพลูน
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นก็นำมากรีดเส้นกรีดเส้นเสร็จก็เอาไปบดนะคะกับเครื่องเพื่อรีดน้ำสเปิร์มมันออก
1: รีดความชื้นของใบออก
0: ให
1: ้มันแห้งหรือแต่เส้นใย
0: ใช่ใช่ค่ะหลังจากนั้นก็นำไปแช่น้ำประมาณ2คืนแล้วก็นำมาผึ่งแดดที่แบบแดดจัดๆนะคะ
1: รวมๆแล้วกว่าที่เอามาใช้สารได้นี
0: ่ประมาณ7วันค่ะ
1: 7วันกว่าจะได้สารกันมาจ๋าตัวหมวกใบเนี้ยค่ะเราใช้เวลาทำนานไหมคะ
2: ประมาณ2วันจ้ะ
1: 2วันอย่างนี้ถือว่ายากหรือง่ายคะหมวก
2: ไม่ยากก็ไม่ยาก
1: ไม่ยากไม่ง่ายแต่ว่าใบหนึ่งก็คือ2วันจ้ะเนาะแล้วถ้าเป็นลายอย่างเนี้ยคะ
2: นี่ประมาณ3วัน
1: เพราะว่ารายละเอียดมันเยอะเนาะ
0: อันนี้เป็นลายเอกลักษณ์ของทางกลุ่มนะคะ
1: เ
0: ป็นลวดลายโบราณเรียกว่าลายอกปู
1: อย่างผืนนี้เนี่ยก็คือเราจะสานไปเรื่อยๆจนเป็นชิ้นใหญ่
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ค่อยนำไปตัดเย็บอีกท
0: ีใช่ค่ะใช
1: ่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากเตยปานันที่ทางกลุ่มเนี่ยพัฒนาขึ้นมาจ๊ะสงวนก็จะเป็นเหมือนรุ่นลูกใช่ไหมคะแม่
3: ค่ะรุ่นลูก
1: เป็นรุ่น
3: สามรุ่นมาแล้ว
1: สามรุ่นแล้วแล้วก็เราจะบอกว่าคือแบบนะคะคือทันสมัยมากแล้วคือเท่มากมาเริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะใช้ใส่พวกซองยาสูบด้วยแต่ก็ใส่เงินได้ด้วยเรามีชื่อไหมคะว่าเราเรียกกระเป๋าอันนี้
3: เขาเรียกสมุกกีบค่ะ
1: สมุกกีบ
3: ค่ะ
1: ช่องนี้ใส่เหรียญปุ๊บพอใส่เหรียญเสร็จปิดฝาฝั่งนี้สามารถใส่เงินได้ด้วยนี่ฝั่งนี้เอาเงินสอดเข้าไปซ้ายขวาสมุดกรีบหรือว่ากระเป๋าโบราณใบนี้นะคะจะอยู่ที่ใบละ180บาทราคาก็จะไม่รวมส่งนะคะเป็นงานที่บอกเลยว่าเราหาซื้อที่ไหนไม่ค่อยเห็นแน่นอนหนูเพิ่งเห็นที่นี่แหละครั้งแรกเนาะมีกระเป๋าที่ทันสมัยขึ้นมานะคะอย่างอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระเป๋าสตางค์เนาะใส่แบงค์ใส่นำบัตรใส่อะไรแบบนี้นะคะสานเป็นลวดลายเนาะแล้วก็กุ้นขอบเป็นหนังแบบนี้นะคะใบนี้อยู่ที่450บาทราคาไม่รวมส่งนะคะมีกระเป๋าใส่เงินเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะใส่พวกธนบัตรได้เหมือนกันอันนี้จะใบย่อมลงมากว่าเมื่อกี้หน่อยนะคะแล้วก็เป็นซิปแบบครึ่งใบนะคะอยู่ที่ใบละ350บาทราคาก็จะไม่รวมส่งนะคะมาที่กระเป๋าถือกันบ้างนะคะใบนี้นะคะเป็นกระเป๋าถือหูนี่จะอยู่ทรงด้วยตัวเองนะคะเป็นสายยางด้านในแล้วก็มีการใช้เตยปานันเนี่ยถักแล้วก็สานหุ้มสวยงามเลยราคาอยู่ที่ใบละ 1,000 บาทเป็นราคาตรงสูง
3: ไม่ตรงสูง
1: มาต่อค่ะใบนี้น่ารักมากคือเป็นกระเป๋าถือแบบคล้องแขนก็ได้หรือว่าสะพายก็ได้นะคะแม่บอกว่าเป็นหนังแท้ด้วย
3: ค่ะ
1: เนาะลายนี้นะคะอันนี้ที่เราถืออยู่เป็นสีน้ำเงินเนาะมีสีส้มแล้วก็อันนี้สีออกแดงๆน้ำตาลนิดนึงด้านในเนี่ยก็คือซิปสามารถรูดได้แบบว่ายาวลงมาเลยแบบนี้ใส่ของได้เยอะนะ
3: ใส่ของได้เยอะ
1: นี่ให้ดูค่ะน่ารักจริงไม่ได้ถืออย่างนี้ใช่ไหม
3: ค่ะ
1: เราก็คล้องข้างๆแบบนี้
3: คล้องข้างได้สบายได
1: ้น่ารักมากแล้วก็ใบนี้นะคะราคาก็จะอยู่ที่ 1,300 บาทเป็นราคาที่ไม่รวมส่งนะคะมาต่อที่ใบนี้กันบ้างนะคะสีเขียวเหนียวซับมากเลยอู้ใบนี้ก็หนัง
3: แท
1: ้ก้นเขาเนี่ยจะเป็นหนังเหมือนกันนี่ด้านในคือโนว่างานเนี๊ยบมากเนี๊ยบตั้งแต่สานไปจนถึงตัด

0: เย็บเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นงานที่ดูแล้วคือดูแพงต้องใช้คำว่าดูแพงแต่ไม่แพงค่ะเพราะว่าใบนี้เนี่ย 1,300 บาทนะราคาไม่รวมส่งนะคะใบนี้ 1,300 บาท
1: เท่มาก
0: เนาะจริงอยากให้ดูอีกใบซึ่งใบนี้เนี่ยหนูได้ทำการเอฟไว้เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าคุณผู้ชมดูแล้วอยากได้สั่งมาได
2: ้
0: ก็คือใบนี้นั่นเองเท่มากแล้วก็วิธีการสารจะต่างจากของใบอื่นๆใบอื่นเนี่ยก็คือเราจะใช้เตยปานั่นเส้นเล็กหน่อยแต่อันนี้ใช้เส้นใหญ่ซึ่งม้าบอกว่าทำยากกว่า
2: ทั้งใบเลยค่ะขูดอะไรมันจะขูดยากกว่าแล้วก็พอเวลาเราขูดกว่าจะได้ริมกว่าจะได้สารมันสารไม่ค่อยเข้าต้องประคับประคองกันอย่างเอง
0: อันนี้จะเป็นสีที่ย้อมแบบไม่ใช่สีธรรมชาตินะคะแต่ว่าเขาย้อมให้ดูมีความเป็นธรรมชาติมากเนาะแล้วก็ตัวผ้านะคะนี่ตรงนี้เขาจะบุเป็นผ้าแบบแข็งอยู่ทรงนะคะด้านในก็จะเป็นแบบนี้กว้างแบบจุมากใบนี้นะคะที่สำคัญราคาคือแบบราคาดีมากใบนี้นะคะอยู่ที่
2: 1,300
0: บาท1,300 บาทหนูเอฟแล้วใบนี้ อีกหนึ่งใบนะคะที่เท่แล้วก็หรูหราไฮโซมากๆใบใหญ่มากดูเทียบกับตัวโนเลยนะคะใบนี้2,200 บาทปึ๊บนี่อันนี้ก็ใหญ่เหมือนกันเท่มากใบนี้มีสีขาวนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสีเหลืองลายตารางแบบนี้นะคะอยู่ที่ใบละ 2,200 บาทนะคะเป็นราคาที่ไม่รวมส่งเนาะนอกจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นกระเป๋านะคะจริงๆที่นี่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายมีทั้งเสื่อเนาะเสื่อลวดลายสวยงามมากนะคะหรือว่าจะเป็นพวกงานสังทำที่รองแก้วที่รองจานแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์ต่างๆของกลุ่มเรารวบรวมเอาไว้แล้วนะคะใน Facebook ชื่อว่า
2: เพจเตยปานันกระบี่ค่ะ
0: เตยปานันกระบี่เข้าไปได้เลยนะคะก็จะมีสินค้าหลากหลายมากกว่าที่เรารีวิววันนี้ด้วยเนา
2: ะ
0: สอบถามสีสอบถามราคาสอบถามค่าจัดส่งก็ได้รวมถึงถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยเป็นโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารอยากจะสั่งทำสินค้าพรีเมียมที่ทำจากเตยปานันนะคะก็ติดต่อกับทางกลุ่มได้โดยตรงด้วยเนาะวันนี้ต้องขอบคุณม้าสงวนด้วยนะคะที่นำผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานฝีมือที่เป็นของดีของจังหวัดกระบี่บ้านเรานำมาให้คุณผู้ชมได้ช็อปกันถึงบ้านเลยนะคะขอบคุณนะคะ
2: จ้า
0: พบกับรายการเรื่องเดตโรได้ใหม่นะคะทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 น.วันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้
7: โห
6: นี่มัน
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง

0: ขึ้นได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณน้ำกับรากที่อย่างลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับทีเชอร์ดาวนะคะอาจารย์ดาวสุภาราเชื้อโชติหรือว่าเด็กๆจะเรียกคุณครูดาวก็ได้นะคะก็ขอต้อนรับนักเรียนต้นทางที่นี่นะคะแล้วก็รวมทั้งนักเรียนปลายทางด้วยวันนี้หัวข้อที่เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะก็คือต่อได้ไหมต่ออย่างไรนะคะเป็นตอนที่1ต่อได้ไหมต่ออย่างไรมี2ตอนนะคะก็สนุกทั้ง2ตอนเลยฟังชื่อแล้วเด็กๆพอจะนึกออกไหมคะว่าเราจะมาต่ออะไรกันทีเชอร์เตรียมอุปกรณ์ไว้ให้นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะถ้าคุณครูอยู่ด้วยเราก็จะมีการใช้ทั้งสีไม้สีเทียนนะคะแล้วก็มีได้ตัดกระดาษด้วยนะคะก็อาจจะต้องเตรียมกรรไกรแล้วก็สีเทียนสีไม้ไว้นะคะสำหรับบทเรียนเรื่องนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะได้ทำนะคะไปด้วยกันเลยมีทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันขั้นแรกเลยก็คือทำค่ะลงมือทำนะคะเป็นสัญลักษณ์มือนั่นก็คือเราจะได้ลงมือทำไปด้วยกันนะคะเมื่อทำแล้วก็คิดตามนะคะในเรื่องนี้นะคะเราจะมีการพูดถึงการคิดตามลำดับขั้นตอนด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าทุกๆการต่อทุกๆการสร้างของเรามันมีความสำคัญของลำดับด้วยสุดท้ายก็ท้าทายค่ะได้ท้าทายอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูไปด้วยกันนะคะการท้าทายเนี่ยแน่นอนว่าเด็กๆก็จะได้สนุกไปด้วยนะคะสิ่งที่คุณครูทีเชอร์ดาวเตรียมมาวันนี้นะคะจะมีให้นักเรียนได้ไปจำแนกองค์ประกอบภาพได้สื่อสารการสร้างภาพนะคะด้วยการระบุจำนวนแล้วก็การใช้รูปเลขาคณิต2มิตินะคะที่เด็กๆเรียนกันมาแล้วใช่ไหมคะรูปเลขาคณิต2มิติก็ยังพอจำกันได้อยู่สุดท้ายก็สื่อสารลำดับการสร้างภาพได้ค่ะ3อย่างนี้นะคะจำแนกสื่อสารการสร้างภาพแล้วก็สื่อสารลำดับการสร้างภาพค่ะมาดูรูปนี้นะคะเห็นรูปนี้ไหมคะเด็กๆคือรูปใช่แล้วค่ะเก้าอี้ทั้งหมด8ตัวเนี้ยมีอะไรเหมือนกันบ้างคะมีเบาะใช่มีขาใช่ค่ะเอาไว้สำหรับนั่งถูกต้องค่ะมีคนบอกว่าเก้าอี้เบอร์5เป็นเก้าอี้ที่ไม่มีพนักพิงแต่ว่าที่เหลือมีพนักพิงหมดเลยเราจะเห็นว่าองค์ประกอบของเก้าอี้ที่ต้องมีคือขาเบาะนั่งพนักพิงอาจจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นเพราะก็จะมีเก้าอี้บางตัวที่ไม่มีพนักพิงแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันของเก้าอี้ทั้ง8ตัวเลยก็คือคนสามารถนั่งได้นะคะมาดูรูปนี้บ้างรูปนี้เป็นเหมือนสัตว์อะไรคะใช่แล้วค่ะเป็นนกนะคะนกในภาพนี้มีองค์ประกอบของรูปเลขาคณิตเยอะมากๆเลยใครตอบได้บ้างว่ามีอะไรบ้างมีทั้งวงกลมวงรีสามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนนะคะใช่อยู่ตรงปากแหลมๆนะคะทีเชอร์จะแจกใบกิจกรรมนะคะในใบกิจกรรมจะเห็นว่าแผ่นที่1เนี่ยเป็นรูปเลขาคณิตทั้งหมดเนี่ยทีเชอร์ให้ดูแป๊บนึงนะคะว่าในบรรดารูปเลขาคณิตทั้งหมดเนี่ยสามารถเอาไปสร้างนกเมื่อครู่นี้ได้หรือเปล่ามีคนบอกว่าสร้างได้มีคนบอกว่าสร้างไม่ได้กลับไปดูรูปนกอีกทีหนึ่งค่ะเมมโมรี่ไว้นะคะจำภาพนี้ไว้นะคะแล้วก็มาดูรูปเลขาคณิตเหล่านี้ค่ะเขามีองค์ประกอบเพียงพอที่จะทำให้เกิดนกตัวนี้ไหมบางคนบอกว่าใช่ยังไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่มีตัววงรีใหญ่ๆสีเหลืองเป็นตัวนกนะคะ เดี๋ยวเรามาทำไปด้วยกันค่ะนักเรียนทางไกลนะคะสามารถนำใบกิจกรรมแล้วลองมาจำแนกองค์ประกอบของนกได้นะคะว่าเราใช้รูปเลขาคณิตกี่แบบบ้างนะคะแล้วก็แต่ละแบบใช้อย่างละกี่อันนะคะก็สามารถเติมลงในใบงานได้เลยนะคะในนี้ทีเชอร์มีองค์ประกอบที่แอบหลอกถามด้วยมีอะไรที่เราไม่ใช้บ้างคะดาวเราใช้ไหมสี่เหลี่ยมแล้วสามเหลี่ยมมีตั้งสองแบบเราใช้ทั้งสองอันหรือเปล่านะคะลองตรวจสอบดูนะคะว่าการสร้างนกตัวนี้ต้องใช้อะไรบ้าง

0: ประจำที่ก่อนนะคะโอเคฟังทีเชอร์ก่อนนะโอเคเมื่อครู่นี้เราระบายสีเลือกรูปเลขาคณิตที่เราใช้ประกอบร่างเป็นนกแล้วทีนี้ทีเชอร์อยากรู้ว่าแต่ละองค์ประกอบเราใช้อย่างละกี่อันเขียนตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมให้หน่อยนะคะเช่นเราใช้วงกลมเล็กๆกี่อันเราใช้สามเหลี่ยมแบบแหลมๆกี่อันเราใช้วงรีอันใหญ่ๆกี่อันและเราใช้วงรีอันเล็กกี่อันขอบคุณค่ะพี่ภูผาเดี๋ยวเอาวางไว้ที่โต๊ะเลยเติมแผ่นถัดมาได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถใช้ใบงาน B05 ทำไปด้วยกันได้เลยนะคะขอบคุณค่ะโอ้มีเป็นนกสายลุงด้วยไม่เป็นไรนะคะให้หล่นไปเดี๋ยวที่เธอติดไหมขอบคุณค่ะมีเพื่อนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยไปด้วยกันนะยังลบยังลบให้เต้นหน่อยเราเขียนตัวเลขค่ะตรงนี้ไม่ต้องระบายสีก็ได้นะคะเพราะเราระบายสีแล้วแต่ว่าเขียนตัวเลขลงตรงช่องสี่เหลี่ยมให้หน่อยว่าเราใช้วงกลมเล็กกี่อันโอเคเดี๋ยวนั่งที่ก่อนนะคะเดี๋ยวที่เชิญถามนะเดี๋ยวที่เชิญถามปะโอเคทุกคนพร้อมตอบหรือยังคะวงกลมเล็กใช้ทั้งหมดกี่อันคะ11อันจริงหรือเปล่านะพี่ลูกตากี่อันแล้วตัวปีกหรือแขนกี่อัน5 2ปีกเป็นเท่าไหร
1: ่
0: 10ก็เป็น11โอเคแล้วสามเหลี่ยมแบบนี้ล่ะ1อันวงรีวงใหญ่ๆล่ะวงรีวงเล็กๆล่ะโอเคพี่ๆเก่งกันมากๆเลยทีนี้ยากขึ้นเวลาที่เราจะต่อมันต้องเรียงจากล่างขึ้นบนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเรียงผิดจะเกิดอะไรขึ้นยกตัวอย่างว่าถ้าทีเชอร์วางวงรีอันเล็กๆสีม่วงไว้ก่อนวางไว้ปุ๊บถ้าสมมติเราวางวงรีขึ้นก่อนแล้วเราวางตัวนกสีเหลืองเป็นตัวที่สองปรากฏว่าม
1: ันจะทับ
0: แสดงว่าเราเรียงถูกไหม
1: ไม่
0: ถูกทีนี้เรามาลองเรียงกันให้ถูกดีไหมว่าขั้นที่หนึ่งในการสร้างนกจะเริ่มจากอะไร
1: วงรีใหญ่ๆ
0: ใครเห็นว่าเป็นตัวอื่นมีไหมมีใครเสนออันอื่นไหมพิณภาคะระวังอะไรก่อน
2: ระวังวงใหญ่ๆก่อนแล้วก็วาง
0: ใครคิดว่าวางวงรีวงใหญ่ๆก่อนสีเหลืองเป็นอันแรกยกมือขึ้นใครคิดว่าวางสามเหลี่ยมสีม่วงก่อนยกมือขึ้นโอเคมีสองคนถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าสามเหลี่ยมตัวนี้มันอยู่ข้างใต้วงรีใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่ตอบถูกก็คือสามเหลี่ยมถูกต้องค่ะเอาวางสามเหลี่ยมก่อนแล้วถัดมาเป็น
1: วงกลม
0: วางวงกลมเล็กๆตรงนี้เสร็จแล้วอะไรต่อคะ
1: แล้วก็วงกลมยาวไป
0: แล้วก็วงรีอันใหญ่ๆทีเชอร์จะลากเข้าไปอยู่ตรงนี้เลยนะอุ๊ยเริ่มเหมือนละแล้วต่อไปเป็นอะไรดีคะ
1: ปาก
0: วางแล้วแล้วต่อไปเป็นอะไรแล้วตาเอาตาไปก็ตาใช้รูปอะไรนะเอาวงกลมมาใส่ที่ตาอีกรอบนึงไม่เหมือนเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรแล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีก
1: วงรี
0: ค่ะใช่เอาวงรีมาไว้ตรงนี้เป็นหรือยัง
1: ทำไมวงรีอันใหญ่ๆสีเหลืองมันเล็กกว่าข้างใน
0: ค่ะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราทำแค่เหมือน
1: วางไว้สี่อ
0: ัน วางวงกลมต่อกันสี่อันได้เลยนะคะโอเคเราวางถ้าเราเห็นรอยทับเราจะเห็นว่ามันวางทับกันเรื่อยๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราวางผิดหรือวางก่อนหลังสลับกันมันจะเกิดเป็นนกหน้าตาแบบนี้ไหมไม่เพราะฉะนั้นลำดับสำคัญมากเลยนะคะขายอยู่นะส แสดงว่าเราเรียงลำดับได้ถูกนะคะทีนี้ยากขึ้นอีกก็คือทีนี้ทีเชอร์จะให้เรียงเองเมื่อกี้เราช่วยกันเรียงใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวทีเชอร์ไปเอานะคะโอเค
1: ทีเชอร์คือว่าใช้สีดำแทน
0: ได้ค่ะเมื่อกี้ได้เฉลยไปด้วยกันแล้วนะคะเราใช้วงกลมเล็กวงกลมเล็กเป็นอะไรเป็นตาใช่ไหมคะเราใช้ทั้งหมด1อันท้วนค่ะก็เขียนเลข1ลงไปแล้วก็ตัวสามเหลี่ยมตรงนี้ล่ะใช้1อันท้วนเหมือนกันวงกลมอันใหญ่ๆใช้1อันแล้วก็วงรีจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นปีกเล็กๆก็คือ1อัน1รูปนะคะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าผิดค่ะวงกลมเล็กมีเยอะกว่านั้นไหนลองมานับไปด้วยกันสิมีตา1อันแล้วแล้วก็มีตรงคล้ายๆปีกหรือมือของนกนะคะ1 2 3 4 5 5อันเข้าปีกทางด้านบนก็1 2 3 4 5รวมแล้ววงกลมเล็กเราใช้ไปทั้งหมด11อันนะคะไหนใครตอบถูกบ้างนักเรียนทางไกลตอบถูกกันหรือเปล่าคะทีนี้หลังจากที่เด็กๆได้รู้ว่าองค์ประกอบของนกมีอะไรบ้างเวลาเราต่อนกเนี้ยเราต่ออะไรก่อนคะวิธีสังเกตนะคะก็คือดูว่าการต่อเนี่ยเราเรียงลำดับจากล่างขึ้นบนเวลาเราวางเนี่ยเราก็จะต้องเอากระดาษอีกสีนึงมาทับนะคะลองดูว่าอะไรควรจะเป็นตัวล่างสุดในการต่อนกบางคนบอกว่าเป็นตัวสีเหลืองวงกลมวงรีใหญ่ๆสีเหลืองหรือเปล่าลองต่อดูนะคะนักเรียนทางไกลสามารถลองคิดดูได้นะคะว่าลำดับขั้นตอนการต่อจากล่างขึ้นบนควรจะเป็นอะไรนะคะเพื่อนบอกว่าต้องต่อปากก่อนเพราะว่าปากเนี่ยดูแล้วมันอยู่ล่างสุดเลยเราลองเรียงตามได้นะคะแล้วก็ตามด้วยวงกลมใหญ่ๆแล้วก็บางคนบอกว่าวงกลมใหญ่ๆก็ยังต่อไม่ได้เพราะว่าสังเกตแขนของนกหรือปีกของนกจะเห็นว่ามันอยู่ใต้วงกลมอีกนะเพราะฉะนั้นเรามาลองเรียงวงกลมก่อนนะคะเรียงไปเรื่อยๆเลยแล้วก็พอเรียงแล้วก็ค่อยต่อตัวสีเหลืองแล้วก็แขนอีกข้างนึงที่เป็นแขนด้านบนนะคะก็จะได้ตัวนกแบบนี้นะคะต่อไปรูปนี้รูปอะไรคะจริงเหรอ
1: เคยเรียนแล้ว
0: ยังที่เธอยังไม่เคยสอนชาอะไรบ้างครับพักก่อนแล้วก็ใช้อะไร
1: วงกลม
0: วงกลมเป็น
1: ตา
0: แล้วใช้อะไรอีก
1: สี่เหลี่ยม
0: สี่เหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหม
1: เรียงไป
0: นักเรียนปลายทางสามารถทำใบงาน B05 ต่อได้นะคะซึ่งข้อ2ก็จะเป็นรูปช้างซึ่งสามารถลงสีนับจำนวนภาพแล้วก็ลองดูว่าแต่ละองค์ประกอบใช้ไปจำนวนเท่าไหร่นะคะทีเชอร์ไม่นับให้เรามาดูก่อนว่าองค์ประกอบที่เป็นตัวช้างตัวใหญ่ๆเราใช้กี่อัน
1: หนึ่ง
0: ถูกต้อง1อันก็ตัวช้างอยู่นี่ไงแล้วตาที่เป็นรูปอะไรนะใช้กี่อันคะแล้วตัวช้างที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสล่ะคะ
1: ใช้ที่สอง
0: นับช่วยกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ถูกต้องถูกต้องใช้12อันคิดว่าที่มีให้ครบไหม
1: เกิน
0: ครบอะไรเกินคะ
1: วงกลม
0: วงกลมเกินมีอะไรเกินอีกไหมสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้ใช้ไหม
1: ไม
0: ่ใช่โอเคทีนี้ทีเชอร์จะให้ระบายสีแล้วก็ตัดด้วยพร้อมไหม
3: นักเรียนปลายทางพร้อมที่จะทำใบกิจกรรมไปด้วยกันแล้วใช่ไหมคะงานนี้มีทั้งความสนุกแล้วก็ได้ใช้ความรู้ด้วยนะคะอย่าลืมว่าในใบกิจกรรมนะคะทีเชอร์อยากให้เราระบายสีแล้วก็ตัดส่วนประกอบต่างๆนะคะแล้วก็ดูว่า พี่ช้างตัวเนี้ยเขาจะมีองค์ประกอบเป็นรูปเลขาคณิตกี่แบบบ้างและแต่ละแบบใช้กี่รูปเติมในใบกิจกรรมให้ทีเชอร์ด้วยนะคะสำหรับการระบายสีนะคะทีเชอร์อยากให้เราได้ระบายตามแต่ที่ใจเราต้องการเลยนะคะช้างไม่จำเป็นต้องมีตัวเหมือนในแบบก็ได้ไม่ต้องใช้สีแบบในแบบก็ได้นะคะอาจจะใช้ตัวเป็นสีเทาสีชมพูสีเขียวสีที่หนูชอบได้หมดเลยค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าในองค์ประกอบของพี่ช้างตัวนั้นน่ะเขามีทั้งส่วนงวงส่วนขาส่วนตาส่วนหางเราจะระบายแต่ละส่วนให้มีสีต่างกันเพื่อที่เราจะได้นับชิ้นส่วนแต่ละส่วนได้ง่ายขึ้นนะคะไปละเลงสีเลือกสีตามใจชอบได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีไม้หรือสีเทียนหรือสีช็อคใช้ได้หมดเลยนะคะเมื่อระบายเสร็จแล้วเราก็ตัดส่วนที่เราจะใช้ออกมานะคะพอเราตัดแต่ละส่วนออกมาแล้วนะคะคราวนี้เป็นงานที่จะต้องเลอะมือนิดนึงนะคะทีเชอร์อยากให้เราเตรียมกาวไว้ด้วยนะคะอาจจะเป็นกาวสติ๊กก็ได้กาวแท่งนะคะที่ใช้ง่ายๆหน่อยนะคะเราตัดแต่ละส่วนออกมาแล้วลองประกอบร่างให้เป็นพี่ช้างให้หน่อยค่ะพี่ช้างแบบในแบบเลยนะคะอย่าลืมว่าการวางขององค์ประกอบต่างๆวางจากล่างขึ้นบนนะคะยกตัวอย่างพี่ช้างตัวเนี้ยทีเชอร์ระบายลำตัวเขาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำตาลอ่อนแบบนี้นะคะทีเชอร์วางไว้เป็นส่วนล่างๆสุดเลยตามมาด้วยส่วนงวงทีเชอร์ก็จะใช้สี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแต่ว่าทีเชอร์ระบายสีแตกต่างจากแบบนิดนึงนะทีเชอร์ระบายสีฟ้านะคะแล้วก็เอาเขามาวางแต่ว่าวางไว้ข้างนอกก่อนแล้วเดี๋ยวพอประกอบเสร็จแล้วก็จะเอามาติดกาวให้เป็นพี่ช้างแบบดังในแบบเลยอย่าลืมว่าพี่ช้างมีตาด้วยนะคะตาจะวางเป็นลำดับที่เท่าไหร่ดีวางก่อนลำตัวได้ไหมนะหรือว่าวางหลังที่จะวางลำตัวแล้วนะคะอันนี้ก็อยากให้เราลองลำดับโดยที่ลำดับนี้ต้องวางจากล่างขึ้นบนนะคะอ้างอิงแบบได้เสมอเลยค่ะดูพี่ช้างต้นแบบได้นะคะถึงแม้จะสีต่างกันแต่เรารู้ใช่ไหมคะเพราะเราแยกส่วนแล้วว่าลำตัวเขาใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนงวงใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนขาใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนหางใช้แบบนี้ส่วนตาใช้แบบนี้นะคะนี่ก็คืออีกประโยชน์นึงของการแยกส่วนนะคะทำให้เรารู้ว่าแต่ละส่วนเนี่ยประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อยอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรากลับไปดูเพื่อนๆนักเรียนต้นทางขมักเขม้นกับการระบายสีกันนะคะ

0: ียนปลายทางนะคะก็อยากให้เด็กๆได้ลองตัดแล้วก็ลองประกอบรูปช้างเองดูซิว่าจะสามารถเรียงลำดับจากล่างขึ้นบนได้หรือเปล่าในการทำช้าง1ตัวนะคะที่หน้าตาคล้ายสิ่งนี้เลยนะโอเคใครระบายสีเสร็จแล้วก็มายืมกรรไกรทิชเชอร์ไปตัดนะ
1: ให้มีข้อมีสีดำ
2: มา
1: จ้ะ
2: ให้มีสีดำ
0: จะใช้สีเทียนก็ได้หรือว่าสีไม้ก็ได้นะ

ในใบกิจกรรมยังมีสิ่งที่อยากให้เด็กๆคิดเองต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปนึงที่ยากขึ้นมาหน่อยละยากขึ้นเพราะว่ามันมีจำนวนค่อนข้างเยอะแล้วก็เรียงซ้อนกันไปกันมาลองดูนะคะว่าเด็กๆจะสามารถบอกได้ไหมว่าลำดับการต่อเราจะเริ่มต่อจากอะไรก่อนสังเกตจากอะไรคะเวลาต่อรูปเลขาคณิตที่ควรจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นรูปอะไรดีเป็นตัวช้างใช่ค่ะตัวช้างเป็นอะไรนะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ค่ะหลังจากนั้นเราจะต่อเป็นงวงก็ได้เป็นขาก็ได้หรือว่าจะต่อตาก็ได้นะคะแต่ว่าลำดับถ้าเกิดว่าเราถ้าเราต่อเอาตามาต่อก่อนแล้วเราต่องวงขึ้นไปแบบนี้ต่อขึ้นไปเรื่อยๆเลยครบละงวงที่ยาว5สี่เหลี่ยมจัตุรัสเสร็จแล้วเราเอาตัวช้างมาแปะทับเป็นยังไงคะไม่เป็นช้างแล้วนะคะตาหายไปแล้วนะคะดังนั้นเวลาเราวางตำแหน่งผิดหรือวางลำดับผิดผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจจะไม่ใช่รูปที่เราคาดการไว้ก็ได้นะคะในใบกิจกรรมนะคะเด็กๆสามารถช่วยคุณครูคิดได้นะคะว่าวงกลมสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็วงรีเราใช้ทั้งหมดกี่รูปนะคะมานับไปด้วยกันนะคะวงกลมเป็นตาช้างใช้1รูปสี่เหลี่ยมล่ะคะสี่เหลี่ยมแบบเป็นจัตุรัสนะเป็นงวงถูกไหมคะ1 2 3 4 5 5รูปก็เขียนเลข5ลงไปนะคะแล้วอยู่ด้านขาที่เป็นขาของช้างมี1 2 3 4 5 5เหมือนกันก็จะเป็น5กับ5เป็น10แล้วบวกกับอีก2อันก็คือ12แล้วก็ใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้า1อันท้วนนะคะเพื่อจะเป็นตัวช้างสุดท้ายวงรีมีไหมคะไม่มีก็เขียนเลข0ได้ค่ะแล้วก็จะเห็นว่าองค์ประกอบของช้างเวลาเราแยกออกมาปุ๊บเราก็จะได้รู้นะคะว่าแต่ละรูปเลขาคณิตอยู่ส่วนไหนของช้างบ้างอยู่ส่วนงวงอยู่ส่วนหางอยู่ส่วนขาอยู่ส่วนตัวแล้วก็อยู่หรือว่าอยู่ส่วนตาใบหน้านะคะรูปสุดท้ายค่ะรูปนี้เป็นรูปนกมีคนบอกว่าเป็นนกที่สวยกว่าเวอร์ชันแรกนกตัวนี้มีวงกลมกี่อัน1อันถึงกันจริงหรือเปล่าวงกลมเนี่ยมันมีหลายขนาดนะคะ4อันไหน4อันอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวให้เพื่อนออกมานับดีกว่านะคะนักเรียนปลายทางสามารถดูรูปนกแล้วก็ลองดูไปด้วยกันนะคะว่าวงกลมนี้มันมีกี่ขนาดจริงๆแล้วก็เห็นหลายขนาดอยู่นะคะให้เวลาคิดสักพักนึงนะคะมีคนยืนยันว่า4อันลองมานับดูค่ะก็จะมีตัวนกใหญ่ๆสีเหลือง1อันใช่มีหัวนกเป็น2อันแล้วก็มีตาดำเล็กๆอาจจะเป็นสีดำสีน้ำตาลเข้มอีก2อันก็เป็น4อันแล้วมีอะไรอีกคะครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมอยู่ตรงไหนอยู่ที่ตูดนกหรืออาจจะเป็นหางนกก็ได้นะคะแล้วมีเพื่อนบอกครึ่งวงรีอีก6อันตัวนี้จริงๆตอนแรกทีเชอร์มอง

0: เป็นครึ่งวงกลมนะคะแต่ว่าพอมาประกบกันแล้วจริงๆยังไม่เป็นวงกลมเป็นวงรีวงครึ่งวงรีเป็นปีกนกซึ่งใช้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6อันนะคะเหลืออะไรอีกคะที่เรายังไม่ได้นับเหลือ มีวงรีด้วยนอกจากครึ่งวงรีก็มีวงรีก็คือตานกแล้วก็ใช่ค่ะปากนกนะคะก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วรูปนี้ล่ะคะนกรูปนี้มีรูปเลขาคณิตหลายแบบเลยแล้วเวลาเราต่อนี้เราต่ออะไรก่อนคะมีเพื่อนตอบถูกนะคะก็คือต่อตัววงกลมใหญ่ๆสีเหลืองก่อนสังเกตจากอะไรคะใช่แล้วค่ะว่าเวลาการวางเนี่ยเขาจะอยู่ตรงด้านล่างสุดเลยเราก็จะต่อเขาเป็นอันแรกนะคะสุดท้ายเราก็จะตามมาด้วยสิ่งที่ทับเขาด้านบนไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นหัวนกวงกลมสีน้ำตาลหรือสีเทานี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นตูดหรือว่าจะเป็นปีกครึ่งวงรีก็ได้นะคะเป็นลำดับที่2นะคะซึ่งลำดับที่2จะเห็นว่าหัวกลมๆหรือว่าครึ่งวงกลมที่เป็นตูดสามารถสลับที่กันได้นะคะเราจะต่อเจ้าตูดนกก่อนก็ได้หรือต่อหัวนกก่อนก็ได้สลับกันไม่เป็นไรนะคะเพราะเขาอยู่ในระดับหรือว่าระนาบเดียวกันนะคะองค์ประกอบไหนที่ขาดหายไปก็ยังเป็นนกอยู่ปากสามเหลี่ยมหายไปได้ไหมคะมีเพื่อนบอกว่าหายไม่ได้ไม่งั้นจะเป็นนกหน้าตาแปลกๆสามเหลี่ยมอาจจะหายไม่ได้แล้วครึ่งวงกลมที่อยู่ตรงตูดนกหรือว่าตรงหางนกล่ะคะอาจจะหายได้หายแล้วก็ยังดูเป็นนกอยู่หรือว่าปีกครึ่งวงรีจำเป็นต้องมีถึง6อันไหมคะบางทีอาจจะมีแค่2อันคู่หนึ่งก็เพียงพอแล้วนะคะดังนั้นการแยกองค์ประกอบสำคัญมากค่ะเพราะว่าเวลาเราเห็นองค์ประกอบแต่ละส่วนแล้วแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไรเราจะจัดลำดับความสำคัญได้ว่าถ้าสิ่งไหนอยู่แล้วจะทำให้รูปภาพสมบูรณ์สิ่งไหนหายไปก็ยังดูเป็นภาพอยู่ซึ่งก็อาจจะทดแทนด้วยรูปอื่นก็ได้หรือว่าอย่างอื่นก็ได้นะคะ
1: ได้ลองทำแบบฝึกหัดหลายข้อแล้วนะคะทีเชอร์มีข้อแถมให้เล็กน้อยนะคะเพื่อให้เราสรุปบทเรียนกันได้อย่างเข้าใจมากขึ้นนะคะเด็กๆอาจจะเห็นข้อแถมของทีเชอร์บนกระดาษแล้วนะคะเห็นสัญลักษณ์ภูเขาตรงนี้ไหมคะนี่ภูเขาแล้วก็มีธงข้างบนตรงนี้นะคะตรงเมาส์สีชมพูที่ทีเชอร์ชี้อยู่นะคะแปลว่ามันก็จะท้าทายนิดนึงค่ะแต่ว่าความท้าทายนี้ทำให้เราเก่งขึ้นทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นนะคะทีเชอร์มีรูปที่เป็นรูปสัตว์ชนิดหนึ่งคล้ายอะไรเอ่ยคล้ายแมลงใช่ค่ะแมลงนี้ประกอบไปด้วยองค์ประกอบเยอะมากๆนะคะเป็นรูปเลขาคณิตด้วยนะคะดูให้ทีเชอร์หน่อยนะคะว่ามีรูปเลขาคณิตอะไรบ้างและมีอย่างไรเดี๋ยวจะให้เวลาสักครู่หนึ่งนะคะลองดูไปด้วยกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างและอย่างละกี่อันบางส่วนที่เชื่อแยกออกมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามานับไปด้วยกันค่ะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นสีเหลืองตรงนี้น่าจะใช้เป็นขาของน้องแมลงมีสามเหลี่ยมสีเหลืองที่จะใช้เป็นลายบนหลังของน้องแมลงนะคะมีสามเหลี่ยมสีดำใช้เป็นส่วนหางของแมลงนะคะแล้วมีรูปห้าเหลี่ยมที่ไหนหรือเปล่านะไม่มีแล้วมีวงกลมอยู่ที่ไหนอีกหรือเปล่าคะวงกลมเล็กๆสีดำใช่ค่ะอยู่ที่ดวงตานะคะเราแยกส่วนประกอบเหล่านี้แล้วก็ลองนับจำนวนให้หน่อยสิคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ใช้เป็นขามีทั้งหมด6รูปรูปสามเหลี่ยมที่เป็นเจ้าน้องลายบนแมลงล่ะคะลายบนหลังแมลงล่ะคะก็ใช่9หรือเปล่ามานับทวนกันอีกทีนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9รูปจริงๆค่ะสามเหลี่ยมสีดำที่ใช้เป็นหางก็มีเพียงแค่1อันแล้วรูปห้าเหลี่ยมสีฟ้าล่ะคะไม่เห็นที่ไหนเลยสูงรูปได้นะคะแล้วตาที่เป็นเม็ดกลมๆสีดำแน่นอนพูดถึงตาก็ต้องมี2รูป

นะคะขาดอะไรไปคะมีเพื่อนตอบถูกนะคะขาดลำตัวสีน้ำตาลนั่นเองซึ่งมีเชฟเป็นวงรีนะคะเมื่อเราแยกส่วนประกอบได้เราก็สามารถบอกได้นะคะว่าสิ่งที่เราใช้ทำขาแมลงก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองส่วนที่เราใช้ทำหางของแมลงก็คือสามเหลี่ยมสีดำแล้วส่วนที่เป็นดวงตาของแมลงล่ะคะจำได้ไหมเป็นตัวไหนเอ่ยใช่แล้วค่ะเป็นตัววงกลมเล็กๆนะคะไม่ใช่วงกลมใหญ่นะวงกลมเล็กๆสีดำตรงนี้นะคะซึ่งเขาจะอยู่ตรงนี้นั่นเองจำได้ไหมตรงนี้เขาก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะส่วนที่เป็นขาของแมลงเราใช้เชฟหรือรูปร่างเลยค่ะคณิตอันไหนเอ่ยสีคุ้นว่าเป็นสีเหลืองเนาะแต่สีเหลืองมีทั้งแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้ด้วยหรืออันนี้ก็จะคล้ายๆหรือเปล่านะขาของแมลงใช้ไหนคะใช้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าดูจากรูปเนี่ยเขาก็จะมีเหลี่ยมมีมุมให้เราเห็นชัดเจนจะไม่ใช่ส่วนที่ลบมุมแบบนี้นะคะอันนี้ก็เราก็จะเห็นว่ารายละเอียดขององค์ประกอบเนี่ยจริงๆอาจจะถ้ามีสีคล้ายกันเราก็จะมองไปที่คุณสมบัติอื่นด้วยนะคะเช่นขอบมุมเป็นยังไงรายละเอียดขององค์ประกอบเนี้ยลงลึกได้อีกไหมนะคะการแยกส่วนประกอบก็จะทำให้เราเห็นรายละเอียดย่อยๆแบบนี้ได้ชัดขึ้นค่ะลายบนตัวล่ะคะจำได้ไหมคะว่าเป็นรูปไหนรูปเลยค่ะคณิตรูปไหนโอเคไม่ยากไม่ง่ายนะคะสีเขาจะโดดเด่นกว่าเพื่อนเลยแล้วก็พอพูดถึงลายเนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนประกอบที่เล็กหน่อยแล้วเอาไปวางบนลำตัวหรือบนหลังของเจ้าแมลงได้นะคะนี่จะถูกวางสามเหลี่ยมเล็กๆบนหลังแล้วสามเหลี่ยมที่วางบนลายของเจ้าแมลงเนี่ยวางเป็นลายของเจ้าแมลงเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่อันเดาได้ไหมคะลองวางดูไหมสามเหลี่ยมรูปนี้นะเราจะวางให้เป็นลายบนตัวของแมลงเราใช้สามเหลี่ยมนี้ทั้งหมดกี่รูปคาดเดาได้ไหมคะถ้าคาดเดาไม่ได้ใช้วิธีลองวางได้นะคะลองวางกันเลยค่ะตรงนี้หนึ่งรูปแล้วมันจะต่อไปได้อีกสักกี่แถวหน้าสองรูปสามรูปสี่รูปห้ารูปใช่ลายบนตัวแมลงในแบบภาพต้นแบบที่เราเห็นไหมคะยังไม่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเพียงเท่านี้จริงๆทำให้เราประมาณได้แล้วนะคะว่าเราจะวางสามเหลี่ยมเป็นลายบนตัวแมลงใช้สามเหลี่ยมทั้งหมดกี่อันหนึ่งน่าจะวางได้อันเดียวในตรงส่วนใกล้หัวเนาะแต่ว่าแถวที่สองเราวางได้อีกอันหนึ่งก็เป็นสามอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเพราะฉะนั้นวางแค่นี้จริงๆก็ทำให้เรากะประมาณได้แล้วนะคะว่าสามเหลี่ยมที่ต้องใช้วางบนตัวแมลงจะใช้ทั้งหมดเก้ารูปนะคะสิ่งที่ทำเมื่อสักครู่นี้ถ้าจะเห็นว่าปัญหาของงานคืออะไรปัญหาของงานนะคะก็คือเราต้องการหาจำนวนรูปสามเหลี่ยมบนลายที่เป็นลายของแมลงตัวนี้นะคะแต่ว่าเราเอาทุกอย่างมาคิดไม่ได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่เราโฟกัสก็คือจำนวนรูปสามเหลี่ยมที่ใช้เป็นลายบนตัวของแมลงแนวทางการจัดการของเราก็คือใช้ส่วนประกอบย่อยวางแล้วก็นับเพราะฉะนั้นการแบ่งเป็นส่วนประกอบย่อยๆหรือการเห็นองค์ประกอบย่อยๆว่าอ๋อเราใช้สามเหลี่ยมไซส์หรือรูปร่างขนาดนี้นะจะทำให้เราลองวางแล้วก็นับได้นะคะถึงเป็นแมลงตัวใหญ่ไซส์ใหญ่กว่าเดิมเราก็ลองวางแล้วก็นับได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการแตกส่วนประกอบออกเป็นส่วนประกอบย่อยๆนะคะก็จะทำให้เราเห็นปัญหาชัดขึ้นนะคะแล้วก็หาแนวทางจัดการปัญหาได้ชัดขึ้นเหมือนกันนะคะ

รูปสามเหลี่ยมเนี้ยวางบนตัวของแมลงวางไปจริงๆแล้วนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9อ่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้คราวเนี้ยเหมือนรูปต้นแบบแล้วนะคะก็คือจะวางได้ทั้งหมด9 รูปเลยนะคะนี่เหมือนรูปต้นแบบเลยนะคะเด็กๆ ก็จะใช้องค์ประกอบทางเรขาคณิตเหล่านี้แหละค่ะมาสร้างแมลงบางองค์ประกอบนะคะก็จะต้องคำนึงถึงวิธีการจัดเรียงด้วยนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เรียงแบบทุกชิ้นได้เท่ากันหมดนะคะบางชิ้นต้องวางไว้ก่อนที่จะวางชิ้นถัดไปนะคะเราเรียกวิธีการลำดับการวางแบบนี้ว่าลำดับขั้นตอนในการสร้างนะคะยกตัวอย่างเช่นเราต้องการสร้างเจ้าแมลงตัวนี้แต่ถ้าเราวางลำตัวก่อนแล้วเราค่อยวางขามันก็จะเริ่มหน้าตาไม่เหมือนแมลงต้นแบบแล้วเพราะว่าจะเห็นขอบตรงเนี้ยโผล่ขึ้นมาซึ่งแมลงต้นแบบจริงๆนะคะเขาจะไม่มีขอบโผล่ขึ้นมาเลยค่ะดังนั้นลำดับการสร้างเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะว่าเราจะวางรูปวงรีที่เป็นลำตัวแมลงก่อนไม่ได้นะคะเราวางขาก่อนแล้วเอาค่อยเอาลำตัวสีน้ำตาลที่เป็นวงรีมาทับนะคะเพราะฉะนั้นเราวางขาทั้ง6ข้างก่อนแล้วค่อยเอาลำตัวมาทับลำดับการสร้างจึงสำคัญค่ะเพราะว่าถ้าเราลำดับผิดเราจะได้เจ้าแมลงที่หน้าตาไม่เหมือนต้นแบบเลยนี่ถ้าเราลำดับผิดมันก็จะได้เป็นอย่างนี้นะคะซึ่งไม่เหมือนต้นแบบเลยเราลองลำดับใหม่ดูไหมคะแมลงต้นแบบหน้าตาแบบนี้นะคะวางอะไรก่อนดีถึงจะได้หน้าตาของเขาเนี่ยคล้ายกับตัวต้นแบบทีเชอร์ให้เวลาคิดสักครู่นะคะมาดูกันค่ะว่าองค์ประกอบชิ้นส่วนรูปเลขาคณิตที่จะประกอบร่างเป็นแมลงเราจะลำดับการต่อหรือว่าการสร้างเจ้าแมลงนี้ได้ยังไงนะคะเนี่ยดูรูปจริงไว้นะคะตรงฝั่งซ้ายมือนะคะรูปจริงของเราเป็นพี่แมลงหน้าตาแบบนี้นะคะต่อไปเขาจะหายไปแล้วนะคะปุ๊บเหลือเป็นแค่เงาดำๆนะคะมาลองต่อกันดูค่ะเราเรียงอะไรไว้เป็นลำดับแรกกันดีเมื่อครู่นี้เราลองต่อลำตัวก่อนตามด้วยขาซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองเข้มสีเหลืองเข้มนะคะก็คือตรงนี้เห็นว่ามันไม่เวิร์กเลยมันจะเกิดขอบที่ไม่เหมือนของจริงเลยไม่เหมือนรูปต้นแบบเลยดังนั้นเราเริ่มต่อกันที่ขากันก่อนเลยนะคะวางขาไว้เป็นลำดับแรกก่อนตามด้วยลำตัวดีไหมคะต่อด้วยลายบนตัวพี่แมลงละกันต่อด้วยหางนะคะซึ่งวางซ้อนตรงลำตัวได้แล้วก็เจ้าลูกตา2 ลูกที่วางอยู่กึ่งขอบตรงลำตัวพี่แมลงส่วนหัวนะคะดูซิว่าถ้าลำดับตามนี้นะคะ1เป็นขาของแมลงที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า2เป็นลำตัวพี่แมลงสีน้ำตาลที่เป็นเชฟวงรีนะคะ3เป็นลายบนตัวพี่แมลงที่ประกอบด้วย3 เหลี่ยมทั้งหมด9 อัน4หางพี่แมลงที่เป็น3 เหลี่ยมสีดำนะคะแล้วก็ลำดับที่5เป็นลูกตาพี่แมลงที่เป็นวงกลมเล็กๆนะคะดูซิว่าต่อแล้วจะเหมือนภาพจริงหรือเปล่าไปลองต่อกันดูนะคะเริ่มต้นที่การเอาขามาวางไว้ก่อนเลยนี่ทีเชอร์พยายามต่อให้ตรงกับเงาที่สุดนะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะคะสองเดี๋ยวเราวางลำตัวใช่ไหมคะเป็นลำดับที่สองคำนี้ไม่เห็นขอบขาขึ้นมาแล้วแต่ว่าลำดับน่าจะ
ล่างขึ้นบนก็คือต่อขาก่อนลำตัวน่าจะใช่นะคะสามเราต่ออะไรจำได้ไหมคะลายบนหลังแมลงสามลายมีสามเหลี่ยมสีเหลืองอ่อนทั้งหมด9ชิ้นด้วยกันเราก็เรียงซ้อนๆกันได้เป็นลายแบบนี้นะคะสี่ต่อหางพี่แมลงซึ่งมันจะมีขอบเกินเข้ามาที่ลำตัวนิดนึงนะคะนั่นก็หมายความว่ามันอยู่ด้านบนของลำตัวสีน้ำตาลนะคะก็ถูกต้องแล้วนะคะส่วนลำดับสุดท้ายนะคะก็เป็นลูกตากลมๆสองอันซึ่งวางไว้ตรงส่วนด้านหน้าวงรีตรงนี้เลยค่ะก็เหมือนไหมคะอาจจะไม่เหมือนซะทีเดียวตรงนี้อาจจะต้องหุบขาเข้าไปนิดนึงนะคะแต่เอาเป็นว่าค่อนข้างใกล้เคียงต้นแบบเลยเนาะต้นแบบหน้าตาแบบนี้ก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะคะจากตัวอย่างที่เราทำด้วยกันมาทั้งแบบฝึกหัดเรื่องของการตอบภาพนกนะคะซึ่งเป็นนกตัวนี้เลยการตอบภาพพี่ช้างซึ่งเราได้ทั้งระบายสีออกแบบเองด้วยนะคะแล้วก็ตัดกระดาษออกมาตอบด้วยแล้วก็การตอบพี่แมลงตรงนี้นะคะที่ทำไปกับทีเชอร์บนกระดาษเลยจะเห็นว่าลำดับนะสำคัญมากเลยถ้าเกิดว่าเราต่อชิ้นที่หนึ่งผิดชิ้นที่สองที่สามที่สี่ก็อาจจะทำให้เราไม่ได้รูปคล้ายคลึงกับรูปต้นแบบนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะวางชิ้นส่วนประกอบย่อยๆที่เป็นรูปเรขาคณิตลงไปอยากให้เราลองลำดับการต่อก่อนโดยคำนึงถึงการเรียงจากล่างขึ้นบนและเพราะเมื่อเรียงแล้วนะคะมันไม่เกิดการซ้อนทับกันใดๆที่มันทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นเช่นยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าในกรณีรูปนกถ้าเราเอาต่อตาก่อนแล้วเราเอาส่วนลำตัวสีเหลืองวางทับเราก็จะไม่เห็นดวงตาเลยเพราะมันถูกทับด้วยวงรีสีเหลืองใช่ไหมคะเช่นกันกับรูปช้างเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะมีลำดับเหมือนกันนะคะดังนั้นการที่เราแยกส่วนประกอบย่อยๆจะทำให้เราเห็นว่าเราเรียงลำดับยังไงดีนะคะถึงจะได้ใกล้เคียงกับภาพต้นแบบมากที่สุดนะคะปัญหาที่เราแก้ในวันนี้ก็คือปัญหาว่าต่ออย่างไรเรียงลำดับอย่างไรถึงจะต่อได้เหมือนภาพต้นแบบมากที่สุดค่ะปัญหาการลำดับการต่อภาพถ้าทีเชอร์สรุปเป็นภาพรวมนะคะก็คืออันดับแรกเลยเราเห็นองค์ประกอบย่อยของรูปภาพก่อนเห็นว่าเป็นส่วนขาส่วนหางส่วนลำตัวส่วนลายบนลำตัวหรือส่วนลูกตาอันนี้เราแยกส่วนเขาออกมานะคะให้เห็นองค์ประกอบย่อยๆนะคะสองเห็นข้อสังเกตที่ได้จากองค์ประกอบย่อยเช่นองค์ประกอบย่อยของส่วนขาเนี้ยเราจะไม่เห็นมุมอีก2มุมที่ถูกซ่อนไว้ข้างใต้แปลว่าขานี่น่าจะอยู่ใต้นะคะหรือข้อสังเกตเรื่องหางมันควรจะวางทับข้างบนสีน้ำตาลดวงตากลมๆเนี้ยมันควรจะวางทับข้างบนลำตัวสีน้ำตาลอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ได้จากการที่เราเห็นองค์ประกอบย่อยๆมันเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันยังไงนะคะส่วนลำดับที่3ที่เราทำก็คือลองวิเคราะห์ดูแล้วก็ลองเรียงลำดับการต่อดูนะคะแล้วก็ลองต่อดูนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาการลำดับการต่อภาพที่เราได้ทำกันไปในแบบฝึกหัดนะคะตั้งแต่ต้นคาบเลยมาดูเรื่องของลำดับการสร้างอีกแบบนึงนะคะจะเห็นว่าบล็อกหน้าตาแบบนี้เราเล่นกันตั้งแต่เด็กเลยการต่อหรือการสร้างบล็อกให้ได้ประสาทแบบนี้เราคุ้นกันมากเลยค่ะแล้วก็เป็นการเรียงลำดับเหมือนกันบอกทีเชอร์ได้ไหมคะว่าทำไมถึงเรียกว่าปัดเป็นการเรียงลำดับการสร้างใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นการเรียงจากล่างขึ้นบนเวลาเราต่อตึกใช่ไหมคะเราก็เรียงจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะมาดูการต่ออีกแบบหนึ่งค่ะซึ่งเป็นการเรียงลำดับการสร้างเหมือนกันจะเห็นว่าบล็อกนี้เราคุ้นตากันมากเลยทำไมนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราเล่นตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเราต่อบล็อกอย่างเงี้ยหน้าตาแบบนี้เลยตั้งแต่เด็กๆเลยซึ่งจริงๆแล้วทำให้เรานึกย้อนกลับไปและทำให้เรารู้ว่าเราลำดับการสร้างเป็นตั้งแต่เด็กเลยนะเพราะเวลาเราจะสร้างปราสาทสวยๆสร้างบ้านสวยๆเราก็ต่อจากล่างขึ้นบนใช่ไหมคะในรูปนี้เราต่อแบบนี้ได้ไหมเอ่ย
ต่อบล็อกสีเขียวก่อนต่อหลังคาสีม่วงแล้วก็ต่อบล็อกสีฟ้าต่อบล็อกสีแดงต่อบล็อกสีม่วงอีกทีนึงแล้วก็ต่อบล็อกสีเหลืองอีกทีนึงได้ไหมคะได้นะคะเราลำดับแบบนี้ได้เป็นการลำดับจากล่างขึ้นบนเทคนิคการลำดับอาจจะแตกต่างกันนะคะในภาพนี้เราลำดับการสร้างจากการที่ทำแต่ละส่วนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเช่นในรูปนี้เราจะเห็นว่ามีบล็อกที่เป็นลูกบาศก์สีเขียววางเป็นฐานของบ้านต่อเป็นส่วนแรกนะคะแล้วก็ตามด้วยหลังคาที่เป็นปริซึ่งสีม่วงต่อเป็นลำดับที่2นะคะทีนี้เราจะต่อบ้านหลังเล็กเสร็จเราจะมาต่อปราสาทสูงตรงนี้ละเราก็เริ่มจากบล็อกสีฟ้าเป็นลูกบาศก์สีฟ้าทึบสีฟ้าอันนี้นะคะเป็นลำดับที่3แล้วชั้น2ก็เป็นบล็อกสีแดงเป็นลำดับที่4ทีนี้ก็จะเสร็จตึกข้างบ้านตรงนี้แล้วปราสาทยังไม่เสร็จนะคะปราสาทยังมีส่วนที่เป็นปราสาทสูงอีกเราก็ต่อไปเลยค่ะบล็อกสีม่วงเป็นฐานตามด้วยบล็อกสีเหลืองเป็นชั้น2บล็อกสีแดงตรงนี้เป็นชั้น3บล็อกสีฟ้าเป็นชั้น4แล้วก็ส่วนอุโมงค์ไว้ชมวิวเป็นชั้น5แล้วหลังคาที่เป็นปริซึ่มสีเขียวเป็นชั้น6นะคะเพราะฉะนั้นปราสาทตัวเนี้ยสูงกี่ชั้นดีคะ1 2 3 4 5 6 6ชั้นเราต่อสีม่วงเหลืองแดงฟ้าม่วงเขียวตามลำดับแบบนี้นะคะทีนี้ในส่วนอุโมงค์นะคะที่มันเป็นจุดชมวิวเนี่ยมีทั้งสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีแดงคิดว่าสีไหนคะที่เราสามารถต่อเป็นเบอร์หนึ่งได้ตึงสีแดงนั่นเองเพราะทำไมนะคะสีแดงเขาอยู่ที่ฐานรากเนาะเราสามารถต่อสีแดงเป็นเบอร์หนึ่งได้นะคะถ้าเราอยากต่อประตูตรงนี้ไว้ก่อนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นบล็อกหน้าตาแบบนี้ที่มีทั้งหมด3อันก็คือสีม่วงสีเขียวสีแดงสีแดงอ่ะเป็นตัวที่เราสามารถต่อเป็นลำดับแรกได้เลยเพราะมันวางอยู่บนฐานรากอยู่วางอยู่บนพื้นนะคะทีเชอร์ก็ให้เห็นการต่อหลายๆแบบนะคะที่จริงๆแล้วเราเล่นกันอยู่แล้วนะคะสามารถเอากิจกรรมนี้ไปเล่นที่โรงเรียนได้นะคะถ้าโรงเรียนมีบล็อกเวลาเราเล่นก็เราก็ต่อต้นแบบแล้วก็อาจจะมีฉากมาบังไว้แล้วก็ถามเพื่อนว่าเพื่อนลองทายซิว่าเราต่อสีไหนเป็นอันดับแรกสีที่ต่อเป็นอันดับแรกควรจะเป็นสีที่ตั้งอยู่บนชั้นล่างสุดนะคะหรือว่าชั้น1นั่นเองแล้วก็ถามถัดไปว่าชั้น2ล่ะฉันใช้สีอะไรหรืออะไรที่ฉันต่อเป็นลำดับ2หลังจากสีเขียวแล้วซึ่งก็อาจจะเป็นบล็อกสีแดงก็ได้นะคะหลังจากสีเขียวฉันต่อสีอะไรฉันต่อสีแดงนี่ค่ะก็สามารถเอาไปทายสีแล้วก็เล่นกันได้กับเพื่อนที่โรงเรียนเรียกว่าบล็อกอย่างนี้มีอยู่ทุกโรงเรียนเลยมาถึงช่วงแรกที่เราเคยเกริ่นกันเนาะว่าเก้าอี้มีหลายแบบเลยเวลาเราแยกส่วนประกอบเก้าอี้ได้เราจะรู้ว่าเก้าอี้อ่ะส่วนจะเป็นของมันก็คือส่วนขาส่วนเบาะนั่งส่วนพนักพิงก็มีได้นะแต่บางเก้าอี้อย่างเช่นเก้าอี้ทรงสูงแบบนี้ก็ไม่มีพนักพิงนะคะแล้วขาเก้าอี้อาจจะแตกต่างกันไปนะคะบางทีเป็นขาไม้บางทีเป็นขาไม้ที่งอได้หรือบางทีอาจจะเป็นรูปวงกลมก็ใช้เป็นขาได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราแยกส่วนประกอบเราจะเห็นความต่างที่น่าสนใจในการสร้างแล้วก็งานดีไซน์ที่ซ่อนอยู่ในการสร้างด้วยงานดีไซน์นี่แหละค่ะเป็นงานถนัดของสถาปนิกเลยเวลาเขาจะออกแบบเก้าอี้ตัวหนึ่งให้ทั้งสวยแล้วก็สามารถนั่งได้อย่างแข็งแรงเขาก็จะมาวางโครงสร้างว่าขาใช้อะไรดีเบาะใช้อะไรดีพนักพิงใช้อะไรดีนะคะยกตัวอย่างนะคะว่าสมมุติเจ้าสีม่วงกับฐานขาสีฟ้าตรงนี้เป็นเก้าอี้แบบหนึ่งนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเบาะนั่งสีม่วงฐานที่เป็นทรงกระบอกสีฟ้าแท่งทรงกระบอกสีฟ้าซึ่งจะเจาะรูไว้แมทช์กับเจ้าเบาะนะคะแล้วก็มีเจาะรูนิดๆไว้สำหรับขันน็อตนะคะเพื่อให้ยึดติดกันแล้วก็แผ่นสีเทาตรงนี้เป็นแผ่นยึดติดของขาเก้าอี้นะคะแล้วก็เจ้าสีดำตัวนี้คือน็อตนะคะ
เราจะเริ่มต่ออะไรเป็นอย่างแรกดี

0: ทีเชอร์เขียนองค์ประกอบให้ด้วยนะคะว่าเรามีเบาะ1อันเรามีขาทรงกระบอก3อันเรามีตัวยืดขาทั้งหมด3อันแล้วเราก็มีน็อตสีดำๆอีก6อันเราจะต่ออะไรเป็นอย่างแรกดีมาดูกันค่ะว่าการต่อเก้าอี้ก็เริ่มจากขาก่อนนะคะเราต้องวางขาให้มั่นคงเนาะตามด้วยแผ่นยึดขาที่มีน็อตมาให้ด้วยนะคะเราประกอบน็อตเข้าไปเลย6ชิ้นแล้วก็ตามด้วยเบาะนั่งนี่เราก็จะได้เก้าอี้ตามแบบนั้นเลยนะคะจะเห็นว่าการเรียงลำดับการต่อจริงๆก็อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะคะจำได้ไหมคะว่ามีร้านเฟอร์นิเจอร์ยี่ห้อหนึ่งที่เขามักจะไม่ต่อให้เราแต่เขาจะเอาทุกอย่างใส่กล่องมาแล้วก็ให้เราต่อเองโดยที่เขาก็จะมี instruction หรือว่าขั้นตอนวิธีการต่อให้มีของแยกเป็นเซตๆให้นะคะแล้วเราก็มีหน้าที่มาอ่าน instruction แล้วก็มาต่อตามลำดับนะคะที่เขากำหนดให้เพื่อที่จะให้ได้เก้าอี้รูปร่างรูปทรงในตามแบบที่สถาปนิกออกแบบมาเลยนะคะดังนั้นลำดับการต่อก็สำคัญนะคะแต่ก่อนที่จะไปที่ลำดับเราจะต้องแยกส่วนให้ได้ก่อนเพื่อที่จะจัดเซตจัดชิ้นจัดส่วนแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะมาลำดับเป็นทีละขั้นตอนวิธีทำงานของสถาปนิกที่ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็คล้ายๆกับการต่อบล็อกที่เราต่อเมื่อสักครู่นี้หรือการต่อภาพที่เราต่อเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะทีเชอร์ก็หวังว่าการเรียนบทเรียนการแยกส่วนประกอบนี้นะคะจะทำให้เด็กๆเห็นประโยชน์ของการแบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อยๆพอมันเป็นส่วนย่อยแล้วเราเห็นความสำคัญของปัญหาเราเห็นว่าปัญหาเนี่ยมันถูกจัดการได้ในทีละส่วนนะคะอย่างเช่นการเรียงลำดับเป็นต้นนะคะก็เดี๋ยวกลับไปสรุปอีกทีพร้อมกันกับเพื่อนๆในห้องเรียนได้เลยค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่ทีเชอร์ได้มาแชร์กับพวกเรามาให้ความรู้พวกเราแล้วก็ได้ทำกิจกรรมไปด้วยนะคะก็คือการได้เห็นว่าวิธีคิดแบบหนึ่งหรือว่าวิธีคิดที่เราแยกองค์ประกอบออกมาเนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยหนึ่งก็คือเราเห็นองค์ประกอบย่อยๆนะคะสองก็คือพอเราเห็นองค์ประกอบย่อยเราจัดการกับปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการลำดับการสร้างที่เราต้องเรียงจากล่างขึ้นบนหรือว่าปัญหาเรื่องของถ้าอะไรขาดหายไปเราจะเอาอะไรมาทดแทนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราแยกองค์ประกอบส่วนย่อยเนี่ยจะทำให้เรารู้บทบาทหน้าที่และความสำคัญแล้วก็จัดการกับปัญหาได้ง่ายขึ้นค่ะทวนกันอีกครั้งนะคะตั้งแต่เปิดคาบมาเลยเราได้จำแนกแล้วทีเชอร์ถามว่าแต่ละรูปมีองค์ประกอบรูปเลขานิดอะไรบ้างซึ่งเด็กๆตอบได้อย่างถูกต้องเลยแล้วก็เด็กๆก็สื่อสารการสร้างภาพให้ทีเชอร์ได้รับทราบด้วยว่าเราเรียงอะไรก่อนหลังนะคะแล้วก็ยังได้สื่อสารการสร้างภาพพร้อมกับระบุรูปเลขาคณิต2มิติที่ถูกต้องด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ได้ทำไปด้วยกันได้คิดไปด้วยกันนะคะแล้วก็ได้ท้าทายกับโจทย์ยากๆไปด้วยกันนะคะวันนี้ก็ขอจบห้องเรียน Coding for Better Life เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมว่าต่อได้ไหมต่ออย่างไรมีต่อคาบ2นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

Hi guys, how are you guys doing out there? Good? Very good. Extremely good. สวัสดีครับผมวันนี้เจอกับครูพี่พีอีกแล้ว and for this video we are going to study about ประโยคขอร้องและก็ประโยคคำสั่งนั่นเองในวิดีโอนี้เราจะเรียนกัน2ประโยคนี้นะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา Let's go เอาเลยนะฮะผม

มาดูคำแรกเลยคุ้นๆกันไหมฮะนักเรียนคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ย please ถูกต้องแล้วฮะ very good please แปลว่าได้โปรดนั่นเองจะใช้วางไว้ข้างหน้าหรือไว้ท้ายประโยคก็ได้ซึ่งมันจะทำให้ประโยคของเราเนี่ยมีความสุภาพมากยิ่งขึ้น for example ตัวอย่างเช่น please listen to the teacher นะ please listen to the teacher นะกรุณาฟังคุณครูหรือ listen to the teacher please listen to the teacher please นะครับน้องนักเรียนเนาะกรุณาฟังคุณครูด้วยแต่นักเรียนอย่าลืมหนึ่งอย่างนะครับผมนั่นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนเอา please มาใส่ในข้างท้ายประโยคเนี่ยนักเรียนอย่าลืมคอมม่าด้วยก็แล้วกันนะครับผมเป็นยังไงง่ายเนาะโอเคไปเลยsorry เรามาดูตัวอย่างประโยคคำสั่งกันดีกว่าพร้อมกับความหมายของมันกันเลยตัวอย่างแรก please tell me your name please tell me your name แปลว่ากรุณาบอกชื่อของคุณหน่อยถ้าเราไม่มีคำว่า please เนี่ยมันก็จะกลายเป็นประโยคที่อาจจะยังไม่ค่อยสุภาพมากสักเท่าไหร่เช่น tell me your name บอกชื่อเธอมาสิมันก็ยังไม่สุภาพนะเนี่ยเนาะเราก็เลยใส่เป็นPlease ลงไปส่วนหน้าของประโยคหรือส่วนท้ายประโยคก็ได้เนาะอีกสัก 1-2 ตัวอย่างเอามาดูสิ Please close the door กรุณาปิดประตูด้วยนะอันนี้3 Please turn off the light กรุณาปิดไฟด้วยแล้วเราอยากเปิดไฟเหรอฮะนักเรียน Turn on the light please เห็นไหมฮะ Turn on กับ turn off แปลว่าปิดไฟหรือเปิดไฟนะฮะเนาะ Look at this way มองมาทางนี้Look at this way please กรุณามองมาที่ทางครูพี่มามองมามองตรงเข้ามาโอเคเนาะอ่ะไปกันต่อทีนี้มาดูการสั่งห้ามไม่ให้ทำอย่างนู้นไม่ให้ทำอย่างนี้บ้างเราจะใช้คำว่า don't หรือคำว่า do not สองตัวนี้มีความหมายเหมือนกันเลยนะฮะนักเรียนแปลว่าเอาวางไว้ข้างหน้าคำกริยาและจะมีความหมายเป็นปฏิเสธหรือสั่งห้ามทำสิ่งต่างๆเช่น don't eatin class ห้ามทานอาหารในห้องเรียนหรือเลื่อนขึ้นอีกนิดนึงนะ don't use the phone ห้ามใช้โทรศัพท์อันนี้อาจจะคำสั่งที่อยู่ในห้องเรียนเนาะเวลาที่เราเรียนอยู่ในครูก็อาจจะบอก don't use the phone นะห้ามใช้โทรศัพท์หรือไปสอบเนี่ยเขาก็ห้ามใช้โทรศัพท์เหมือนกันใช่ไหมฮะนักเรียนอันต่อไป don't smoke this is a very important เลยนะนักเรียนอันนี้เนี่ยห้ามสูบบุหรี่ไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามในห้องเรียนหรือที่บ้านก็นักเรียนก็ห้ามสูบบุหรี่เนาะอันรูปต่อไปรูปสุดท้าย don't cross the road ห้ามข้ามถนนเพราะถนนมันอาจจะเป็นถนนไฮเวย์รถขับเร็วปิ้วเพราะนั้นเราก็ไปใช้สะพานลอยก็แล้วกันเนาะต่อไปมาดูฝึกฝนกันบ้างนะฮะนักเรียนเรามาดู practice 1กันบ้างเขาสั่งเราว่าอย่างไร match the given sentences to the picture เขาบอกว่าเขามีประโยคมาให้เราให้เรานำประโยคมาใส่ให้ตรงกับรูปภาพนั่นเองไปดูข้อ1 don't eat in class ห้ามทานอาหารในห้องเรียน which picture รูปไหนฮะนักเรียนช่วยกันดูฮะช่วยกันดูช่วยกันดูรูปไหนเก่งมาก very good นี่เลยกำลัง enjoy กับการกินมากข้อนี้ห้ามนำอาหารมากินในห้องเรียนตรงกับรูปนี้ข้อที่2 don't fight ปกติคำว่า fight แปลว่าต่อสู้เหมือนบัวขาวใช่ไหมนักเรียนแต่ในที่นี้แปลให้สวยๆหน่อยแปลว่าห้ามทะเลาะกันรูปไหนฮะห้ามทะเลาะกันฝั่งนู้นหรือเปล่าถูกต้องแล้วฮะคือรูปนี้เลยตอบ don't fight ห้ามทะเลาะกันห้ามต่อยตีกันห้ามใช้ความรุนแรงนั่นเองข้อที่3ข้อ C-cat don't make noisesห้ามส่งเสียงดังรูปไหนฮะนักเรียนถูกต้องไหมฮะรูปนี้เลยใส่ไปเลยข้อ D CC ครูพี่ขอโทษ sorry ข้อ C ข้อ D dog don't run in class ห้ามวิ่งในห้องเรียนรูปไหนฮะห้ามวิ่งห้องเรียน excellent รูปนี้เลยนี่ห้ามวิ่งปุ๊บดีข้อ E เขาบอกว่าDon't write on the wall. Don't write on the wall. Wall ตัวนี้แปลว่ากำแพงนักเรียนห้าม write ห้ามเขียนข้อความเขียนอะไรก็ตามบนกำแพงห้ามเขียนรูปไหนฮะ Which picture ฮะ Very good. This picture. ข้อนี้เลย E อ่า

ต่อไป please keep the board clean นะกรุณาลบกระดานด้วยทำให้กระดานมันสะอาดอยู่ตลอดเวลาอันไหนฮะนักเรียนติ๊กตอกติ๊กตอกรูปนี้ใช่ไหมเก่งมากครับผมไปต่อไป please raise your hand to speak ถ้ามีคำถามหรือถ้าอยากจะพูดอะไรให้ raise your hand แปลว่าอะไรลูกให้ยกมือขึ้นเสร็จแล้วก็ค่อยพูดรูปไหนฮะติ๊กตอกนี่เลย two boys ใช่ไหมเด็กผู้ชายสองคนนี้ถูกต้องเป็นข้อ G ถูกไหมถูกต้องแล้วทีนี้ไปดูข้อ H กันบ้างนะนักเรียน please listen to the teachers carefully กรุณาฟังคุณครูอย่างตั้งใจฟังให้ดีๆรูปไหนฮะฟังให้ดีๆติ๊กตอกติ๊กตอกรูปนี้เลยขยับนิดนึงนี่ข้อนี้ตอบเลยถูกต้องอันสุดท้าย please throw the rubbish into the bin เอาขยะไปทิ้งลงถังขยะรูปไหนฮะเหลืออยู่อันเดียวรูปนี้ถูกต้องครับใส่เลยข้อ I ไปแล้วง่ายไหมนักเรียนง่ายมากเนาะไปดู practice 2 write the given phrases into the right column เขาบอกว่าให้เขาจะให้คอลัมน์เรามา I should กับ I should not เนาะแล้วก็จะมีวลีมาให้เราให้เราเนี่ยเอาวลีคำเหล่านี้เนี่ยมาใส่ให้มันตรงกับคอลัมน์ซึ่ง I should เนี่ยแปลว่าฉันควรจุดๆส่วน I should not หรือ I shouldn't เนี่ยแปลว่าฉันไม่ควรจะจุดๆไปดูอันแรก eat in class นักเรียนคิดว่าเราควรหรือเราไม่ควรที่จะกินในชั้นเรียนฮะแน่นอนเราไม่ควรจะกินในห้องเรียนใช่ไหมนักเรียนเอามาเขียนเลย I should not eat in class ข้อที่2 review lessons ทบทวนบทเรียนควรหรือไม่ควรนักเรียนแน่นอนควรเป็นอย่างยิ่งนะนักเรียนเนาะ I should นี่review อุ้ยเขียนไม่พอเขียนตรงไหนดี reason ตรงนี้ขีดค่าเราใช้ไปแล้วอันที่เหลือนักเรียนไปตอบให้เสร็จให้สมบูรณ์เดี๋ยวคุณครูพีช่วยแปลก็แล้วกันเนาะthrow trash on the floor ทิ้งขยะลงพื้นควรหรือไม่ควรให้นักเรียนต้องรู้แล้วนะ keep the board clean ลบกระดานหรือทำกระดานให้มันสะอาดข้อที่3 fight I should fight มั้ยฉันควรต่อสู้ฉันควรทะเลาะกันมั้ยหรือ I should not fight ไม่รู้นักเรียนเอามาเติมให้ถูกนะฮะ play tennis in class เล่นเทนนิสในห้องเรียนคุณพระนักเรียนควรหรือไม่ควรฮะเอามาใส่ให้ถูกต้องนะข้อต่อไป listen to teacher ให้ตั้งใจฟังคุณครูเวลาคุณครูสอนควรหรือไม่ควรนะข้อต่อไป empty the trash trash bin เอาถังขยะที่มีขยะเต็มทั้งหมดเนี่ยเอาไปทิ้งควรหรือไม่ควรครับนักเรียนทำเวรตอนเย็นน่ะต้องรู้แล้วนะเดี๋ยวคุณครูพีจะไปตรวจนะ next practice 3 complete the dialogue จะมี dialogueนี่1 2 3มีอยู่3 dialogue มี3 conversation คุยกันเนาะ A วลีเนี่ยเขาให้วลีเรามา A B C เนาะนักเรียนเนาะ make yourself at home แปลว่าตัวนั้นทำตัวตามสบายเหมือนอยู่บ้านของตัวเองเลยประมาณนี้เนาะ make yourself at home ข้อ B บอก go outside ออกไปข้างนอกข้อ C บอก have lunch lunch นี่อาหารอะไรฮะนักเรียนอาหารเช้าป่ะหรือเย็นหรือกลางวันอาหารอะไรกันแน่ติ๊กตอกอาหารกลางวันถูกต้องแล้วฮะ lunch อ่ะมาดูอันแรกโอ้ง่ายมาก I'm hungry hungry แปลว่าอะไรฮะนักเรียนฉันหิวอันไหนดีฮะมีอยู่อันเดียวชัดเจน obvious มาก obviously มากตอบข้อ C ครับถูกต้องฮะนี่เลยเอามาใส่สีอะไรดีเอาสีเขียวบ้างสีเขียวเหนียวซับนี่ C cat นะ I'm hungry let's have lunch ไปกินอาหารกลางวันกันเถอะนะมาดู conversation ที่2 dialogue 2นะเขาบอกว่า please จุดๆ B บอก thank you very much ขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆค่ะทำไงดีคำตอบคือข้อที่ A หรือ B A หรือ B ถูกต้องเลยฮะข้อ A please make yourself at home ทำตัวตามสบายทำตัวเหมือนอยู่บ้านของตัวเองได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ B ก็เลยบอกขอบคุณมากๆครับถูกต้องที่สุดมาดูdialogue ที่3เขาบอกว่า it's very windy outside นะ windy แปลว่าอะไรครับไม่ใช่ outside out there ข้างนอกเนี่ยมัน windy เหลือเกิน windy คืออะไร windy คือลมแรงนะข้างนอกนี่มันลมแรงมากแล้วเราจะเอาอะไรมาใส่มันเหลือยกอันเดียวพะนักเรียน
don't เป็นประโยคคำสั่งมาแล้ว don't go outside ถูกต้องนะครับถ้าลมมันแรงก็อย่าออกไปข้างนอกสิใช่ไหมฮะเนาะง่ายมากๆเลยไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างก็แล้วกันเนาะ complete the dialogue เหมือนกันเขาบอกว่า John was sick John นี่ป่วย and he went to see a doctor แล้วก็ไปหาหมอ John บอก I feel cold and I have a headache too นะบอกหมอครับผมหนาวแล้วผมก็ปวดหัวด้วยหมอเลยบอกว่า let me see ขอหมอตรวจหน่อยสิใส่หูฟังขอหมอตรวจหน่อยสิหมอก็เลยบอกว่า you have a fever คืออะไรฮะนักเรียนไข้หมอบอกจอนว่าจอนเธอเป็นไข้นะจุด and take this medicine เติมเอสด้วยแสดงว่ามียาหลายตัวหลายเม็ดนะนักเรียนเนาะให้คุณหมอเนี่ยให้จอนทำอะไรสักอย่างแล้วก็บอกว่าให้กินยาด้วยจอนบอก thank you doctor โอ้ขอบคุณมากครับหมอ I do that เดี๋ยวผมจะทำตามเลยนักเรียนคิดว่าจะตอบอะไรฮะข้อหนึ่งเขาบอกว่า you should take a rest เธอควรพักผ่อนข้อสอง you should take a bathเธอควรอาบน้ำข้อ3 you should brush your teeth ควรไปแปรงฟันข้อ4 you should drink cold water เธอควรดื่มน้ำเย็นนะโอ้โหจอนเป็นไข้จอนควรทำอะไรฮะนักเรียนต้องกินยาแล้วก็ต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอตอบข้อที่1ถูกต้องเลยเก่งมากฮะข้อต่อไปทีนี้เรามาดูตัวอย่างข้อสอบโอเน็ตที่นักเรียนอาจจะต้องไปเจอกันบ้างเนาะนักเรียนเนาะเขาบอกว่าIn an English class ในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาอังกฤษ Daniel and Mr. Steve เนี่ยคุยกัน Daniel บอกว่า skiing is very exciting โอ้ยกีฬาสกีอิ้งเนี่ยมันน่าตื่นเต้นมากเลยครับคุณครู Mr. Dan Steve it is my favorite hobby มันเป็นงานอดิเรกที่ผมชอบมากสกีเนี่ย Mr. Steve เลยตอบว่า great เยี่ยมเลย but it can be dangerous โอ้มันเยี่ยมนะแต่บางครั้งมันอาจจะเป็นอันตรายหรือเปล่า John นะไม่ใช่จอนขอโทษทีครับนักเรียนเดเนียลแล้วควรจะต่อด้วยอะไรดี be quiet เงียบๆ be careful ระวังด้วยนะ be patient ต้องอดทนนะ be strong ต้องเข้มแข็งต้องแข็งแรงไว้นะตอบอะไรครับนักเรียน TikTok ถูกต้องนะฮะตอบ be careful ต้องระมัดระวังด้วยไปเล่นกีฬาสกีเนี่ยซึ่งบ้านเราสกีน้ำแข็งสกีหิมะอาจจะไม่มีนักเรียนเนาะตัวอย่างโอเน็ตข้อสุดท้ายเขาบอกว่าก้องแอนด์มอมเนี่ยก็โฮมก้องและแม่ถึงบ้านก้อง took off his mask ก้องก็เลยเอาแมสออกดูนะมีรูปแมสมานะก้องก็เลยมีคอนเวอร์เซชันคุยกับแม่ต่อว่าก้องบอกว่ามอม what should I do with this mask แม่ผมควรจะทำยังไงกับแมสตัวนี้ดีแม่พูดว่าอะไรไม่รู้จุดๆๆ then put it into this plastic bag หลังจากนั้นก็เอาแมสเนี่ยมาใส่ถุงพลาสติกด้วยก้องบอกโอเคได้ครับแม่บอก then wash your hands again หลังจากทำอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วไปล้างมืออีกรอบนะแล้วควรจะเอาอะไรมาใส่ดีฮะนักเรียนข้อหนึ่งเขาบอกว่า float the ear loops wash the mask with soap เขาบอกว่าพับที่คล้องหูล้างด้วยสบู่จริงครับป่ะข้อที่สอง wrap the mask and wash the ear loops with water เขาบอกว่าห่อหน้ากากและล้างที่คล้องหูที่คล้องหูแมสเนี่ยด้วยน้ำนะฮะนักเรียนอันไหนฮะถูกไหมแมสที่ใช้แล้วเนี่ยนะข้อที่3 float it into half and another half พับนึกครึ่งนึงแล้วก็พับอีกครึ่งนึง wrap it with the ear loops พับครึ่งนึงแล้วพับอีกครึ่งนึงแล้วพันด้วยสายคล้องหูนี่เข้าท่าอยู่นะข้อที่4 wrap the ear loops with the mask and wash another half with soapพับที่คล้องหูเขาเรียกว่าอะไรพันที่คล้องหูด้วยแมสแล้วล้างอีกครึ่งนึงด้วยสบู่ใช่หรือเปล่าใช่ไหมไม่น่าใช่ข้อไหนถูกต้องที่สุดนักเรียนแมสที่เราใส่แล้วอะเราไม่ควรใช้ซ้ำสองนักเรียนเนาะก็คือนี่เลยฮะนักเรียนตอบข้อที่3นี่เลยนักเรียนพับครึ่งนึงแล้วก็พับอีกครึ่งนึงหลังจากนั้นก็พันด้วยที่ของหูใช่ไหมนักเรียนพันด้วยสายของหูเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ในถุงพลาสติกแล้วก็ไปทิ้งซะแล้วก็ไปล้างมือเป็นยังไงฮะนักเรียนสำหรับคลิปวิดีโอนี้หวังว่านักเรียนจะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม see you later bye good day everyone how are you today I hope you guys doing fine and today we are going to study about asking for permissions and asking for helpแล้วก็เจอกับครูพีอีกแล้วนะครับผมวันนี้ท็อปิกของเราจะเรียนกันเรื่อง asking for permission แล้วก็ asking for help นะครับผมซึ่งแปลเป็นไทยแล้วแปลว่า
การขออนุญาตและการขอความช่วยเหลือจะเป็นอย่างไรไม่เสียเวลา Let's get started นะบ้าไปดูกันเลยนะครับผมมาดูอันแรกนะครับ asking for permission เนาะการขออนุญาต teacher and student they are talking with each other อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคุณครูกับนักเรียนคุยกันนะการขออนุญาตดูอันแรกเนาะนักเรียนบอก may I go to toilet please toilet แปลว่าอะไรครับนักเรียนห้อง very good very good นะแปลว่าห้องน้ำหนูขออนุญาตไปห้องน้ำหน่อยได้ไหมคะดูซิคุณครูตอบว่าไง yes you may ใช้ may ถามก็ต้องใช้ may ตอบถูกต้องไหมครับไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่าง another example เนาะอีกสักหนึ่งอันพอกลับมาจากการเข้าห้องน้ำแล้วดูซิ may I come in please may I come in please ขออนุญาตเข้าห้องหน่อยได้ไหมครับเนาะคุณครูตอบว่าไง No, you may not อันนี้อนุญาตให้เข้าไหมครับนักเรียนไม่ให้เข้าเนาะก็เลยตอบ No, you may not แต่ถ้าอนุญาตก็แค่ตอบว่า Yes, you may เหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมครับไปกันต่อเลยดีกว่าทีนี้เรามาดูสำนวนการใช้ขออนุญาตกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างมีไม่เยอะเลยครับนักเรียนมีแค่ตัวแรก Can Could Mayand would แล้วแต่ละตัวมันใช้อย่างไรไม่ยากไปดูกันเลยนะครับผมอันแรกเรามาดูกันนะครับนักเรียน can I can I ตามด้วย verb ตัว v ตัวนี้ย่อมาจาก verb นะครับผมซึ่ง verb แปลเป็นไทยแปลว่ากริยาซึ่งกริยาคืออะไรครับนักเรียนก็คือการกระทำทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็นการ jump แปลว่าอะไรครับกระโดด walk เดิน sleepนอนเนาะเราเรียกว่ากริยาทีนี้มาดู can I ตามด้วยกริยาแล้วก็จุดๆ please please noise นะแปลว่าผมขออนุญาตหรือผมสามารถจุดๆได้ไหมครับแล้ว can I เนี่ยจะใช้ในกรณีที่ขออนุญาตในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการตัวอย่างเช่น can I sit here can I sit here please ผมสามารถนั่งตรงนี้ได้ไหมอันนี้จะใช้แบบถามเพื่อนเนาะเวลาเราไปเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์โต๊ะไม่ว่างแล้วเราไปเห็นที่ว่างอยู่ที่นึงซึ่งอาจจะไม่เพื่อนคนนั้นอาจจะไม่ค่อยสนิทกับเรามากเท่าไหร่แล้วก็บอกเขา Can I sit here เห็นไหมเป็นการขออนุญาตผมสามารถนั่งตรงนี้ได้ไหมครับเพื่อนก็จะตอบมาว่า Yes please Yes you can ก็ได้คือถ้าเพื่อนไม่อนุญาตให้นั่งเขาก็จะตอบว่า No please หรือจะเป็น No you cannot ไม่ได้คุณนั่งไม่ได้ยากไหมครับเรียนไม่ยากเลยเนาะทีนี้ไปดูกันอีกอันนึงก็คือ may I มาดูส่วนในส่วนของ may I กันดีกว่านะครับนักเรียนเนาะ may I ตามด้วย verb เหมือนเดิมเลยตามด้วยกริยานะในกรณีของ may I เนี่ยจะใช้ขออนุญาตในรูปแบบที่เป็นทางการนั่นเองเนาะตัวอย่างเช่น may I go to the library please may I go to the library please เนาะก็คือดิฉันกระผมขออนุญาตไปห้องสมุดหน่อยได้ไหมนะครับผมเนาะคุณครูหรือใครก็ตามก็จะตอบมาว่า yes you may แต่ถ้าไม่อนุญาต no you may not นั่นเองนะครับเนาะไปดูสไลด์ถัดไปจบไปแล้วนะครับสำหรับเมย์คุณครูมองว่ามันง่ายมากเลยนะครับเนาะcould I มาดูกันบ้าง could I เหมือนเดิมเลย could I แล้วตามด้วย verb นะครับผมแล้วมันต่างกันอย่างไรกับ may I ต่างกันตรงที่ could I เนี่ยจะเป็นการขออนุญาตที่สามารถทำได้เลยหรือเปล่าเป็นอย่างไรตัวอย่างเช่น Could I turn off the TV? Could I turn off the TV? ผมขอปิดทีวีได้ไหมครับคือสามารถลุกไปปิดได้เลยใช่ไหมครับเนาะถ้าได้ก็ sure ถ้าไม่ได้ก็ sorry I'm watching it at the moment ไม่ได้ตอนนี้ฉันกำลังดูอยู่นี่เป็นไงครับนักเรียนยากไหมไม่ยากเลยมาดูในส่วนของ Would you mind? Would you mind if subjectand verb ตัว s ตัวนี้ย่อมาจาก subject นะครับนักเรียน subject แปลว่าอะไรครับนักเรียนปกติแล้ว subject แปลว่าวิชาแต่ในที่นี้ subject ในที่นี้จะแปลว่าประธานของประโยคนั่นเองนะครับผมแล้วตามด้วย verb เหมือนเดิมเลยถ้าแปลเป็นไทยแล้วไอ้ประโยคที่บอกว่า would you mind จะแปลว่ารังเกียจไหมถ้าผมจะรังเกียจไหมถ้าหนูจะนะครับเนาะตัวอย่างเช่นWould you mind if I use your computer for a few minutes? คุณจะว่าอะไรไหมคุณจะรังเกียจไหมถ้าผมขอใช้คอมพิวเตอร์ของคุณสัก 2-3 นาทีถ้าไม่รังเกียจ
เราก็ตอบไปว่า not at all

หรือจะเป็น no problem นะใช้ได้เลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะไม่ให้เขาใช้เราก็สามารถตอบปฏิเสธอย่างสุภาพได้ว่า sorry I'm using it ขอโทษนะฉันเสียใจนะฉันกำลังใช้มันอยู่นั่นเองนะครับเนาะสไลด์ถัดไปนะครับ asking for help นะครับผมก็คือการขอความช่วยเหลือไม่ได้ยากเลยตัวอย่างเช่น Hi Tom can I borrow your umbrella Hi Tom can I borrow your umbrella borrow แปลว่าอะไรนะนักเรียน Very good ขอยืมนะครับผม Tom ฉันขอยืมร่มของเธอหน่อยได้ไหมดูซิ Tom ตอบว่าไง Yes I'm not using it right nowได้สิตอนนี้ฉันไม่ได้กำลังใช้ร่มอยู่เอาไปเลยแสดงว่าให้ยืมเนาะนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวอย่างทีนี้เรามาดูสำนวนในการใช้ขอความช่วยเหลือกันนะครับเนาะนักเรียนเนาะเริ่มต้นเลยเวลาเราจะขอความช่วยเหลืออะไรเราสามารถพูดเกริ่นได้ว่า excuse me excuse me นี่เห็นไหมครับนักเรียนใช้เมื่อรบกวนหรือขัดจังหวะในใครสักคนหนึ่งนะครับจะขึ้นต้นด้วย excuse me นะหรือจะเป็นCould you do me a flavor? Could you do me a flavor? แปลว่าคุณพอจะช่วยฉันหน่อยได้ไหมจุดๆก็ว่าไปเนาะ Please help me หรือจะเป็น help me please ก็ได้ช่วยผมด้วยครับได้โปรดช่วยผมด้วยนะส่วนการตอบรับการเสนอความช่วยเหลือนะครับก็จะสามารถใช้ได้ทั้งโอเค sure certainly yes please ทั้งหมดนี้แปลว่าได้สิแน่นอนเวลามีคนมาออฟให้ความช่วยเหลือเราอย่างเช่นครูถือของมาเนี่ยนักเรียนวิ่งเข้ามา Can I help you teacher อะไรเงี้ยแต่ครูถือได้ครูก็บอกว่า No thank you ก็ได้เนาะเฮ้ยตรงนี้เอาใหม่ดีกว่าบอบีเอาใหม่คัดปึ้งทีนี้เรามาดูสำนวนในการใช้ตอบรับความช่วยเหลือกันนะครับเนาะเราก็สามารถเกริ่นหรือใช้เปิดด้วยคำว่า excuse me ได้เลยนะครับเนาะ excuse me นะครับเนาะใช้เมื่อจะรบกวนหรือขัดจังหวะใครสักคนนึงหรือจะเป็น Could you do me a flavor? Could you do me a flavor? ก็ได้นะครับเนาะนักเรียนเนาะคุณพอจะช่วยฉันหน่อยได้ไหมนะครับเนาะทีนี้มาดูการตอบรับเสนอความช่วยเหลือก็จะมีโอเค sure certainly แปลทั้งหมดนี้แปลว่าได้สิแน่นอนหรือถ้าจะปฏิเสธความช่วยเหลือเราก็สามารถตอบได้ว่า Thank you but I can do it myself Thank you but I can do it myself ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะเรามาดูเอ็กซ์เซอร์ไซส์กันดีกว่านะครับนักเรียนเนาะเอ็กซ์เซอร์ไซส์นี้เขาจะให้ A B C D E มาให้เราจะเป็นทั้งคำศัพท์เป็น words หรือจะเป็น phrases ก็คือเป็นวลีมาให้เราให้เรามาตอบลงใน conversation นี้นะครับเนาะ A กับ B คุยกันสถานการณ์ A กับ B คุยกันมาดูกันนะครับนักเรียน A บอกว่าจุดๆๆ sir B ตอบ yes ma'am yes ma'am ครับคุณผู้หญิงเพราะฉะนั้นA น่าจะเป็นลูกค้าที่เป็นผู้หญิงเอ๊ะแล้วเขาจะบอกว่ายังไงดีเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วเนาะอันไหนหน้าที่จะใช้ขอความช่วยเหลือเปิดอันแรกเลยตอบสิครับvery good ตอบข้อดีเนาะ excuse me sir นี่ขอโทษนะครับขอโทษนะคะพนักงานชายก็เลยตอบ yes ma'am ครับคุณผู้หญิงผู้หญิงก็เลยตอบ2ก็เลยบอกจุดๆ you do me a flavor please เอ๊ะประโยคนี้คุ้นๆมั้ยครับนักเรียนตอบอันไหนดีครับเมื่อกี้เราเอาข้อดีด็อกไปแล้วเราคิดค่าไปก่อนเหลือ A B C D ตอบข้อ B very good นะครับผมตอบ B Could you do me a flavor please เนาะช่วยอะไรฉันสักอย่างหน่อยได้ไหมครับได้ไหมคะนะครับผม B ตอบ No problem at all โอ้ไม่มีปัญหาเลยครับแล้วก็ตามด้วย What can I do for you มีอะไรให้ผมช่วยครับตอบ C ไปใช่ไหมครับผม What can I do for you นะ A ก็เลยบอก My hands are full โอ้ตอนนี้มือฉันเนี่ยเต็มไปด้วยของเต็มไปหมดเลย Could you call a taxi for me please นะช่วยกรุณาโทรหาแท็กซี่ให้ฉันหน่อยได้ไหมคะเพราะนั้น B ก็เลยตอบว่าอะไรครับนักเรียนชัวร์ได้สิแน่นอนชัวร์ Wait a minute hereได้โปรดรอตรงนี้สักครู่หนึ่งเพราะฉะนั้นอันสุดท้ายก็น่าจะเป็น thank you so much เนาะตอบข้อ A นะครับผมง่ายไหมครับนักเรียนง่ายมากๆเลยไปดูอันถัดไปตัวอย่างข้อสอบ O-net นะครับเนาะเป็น Rose กับ John คุยกันดู Rose สิ Rose บอกว่าไง Could you help me write an essay
Could you help me write an essay? Essay แปลว่าอะไรครับนักเรียน an essay เรียงความโรสบอกจอห์นช่วยฉันเขียนเรียงความหน่อยได้ไหมดูซิจอห์นตอบว่าอย่างไรจุดๆๆ I haven't finished my yet I haven't finished my yet finish แปลว่าเสร็จสิ้นนะครับเนาะแต่ข้อนี้จอห์นทำเสร็จหรือยัง

จะใช้ตอบกลับปฏิเสธความช่วยเหลือใช่ไหมครับนักเรียนแต่ข้อนี้รถไม่ได้มาออฟเฟอร์เสนอให้ความช่วยเหลือใช่ไหมรถมาขอความช่วยเหลือเฉยๆเพราะฉะนั้นข้อ4ก็ยังไม่ใช่ข้อที่3 that's all right เข้ากันไหมครับนักเรียนก็ยังไม่เข้าเนาะส่วนคำว่า yes please แปลว่าได้สิแต่ฉันยังทำของฉันไม่เสร็จเลยเอ๊ะมันมีความขัดแย้งกันอยู่ใช่ไหมครับนักเรียนก็ยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดก็ต้องเป็นข้อที่1 I'm sorryฉันเสียใจนะฉันขอโทษนะฉันยังทำของฉันไม่เสร็จเลยตอบข้อที่1นะครับผมเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดทีนี้เรามาดูกันอีกสักหนึ่งตัวอย่างกันดีกว่าเนาะนักเรียนเนาะตัวอย่างข้อสอบ Onet Son and Mom นะลูกชายแล้วก็แม่คุยกันนะครับเนาะ Son บอกว่า please mom จุดๆๆตรงนี้น่าจะเป็นประโยคคำถามแล้วนักเรียนเนาะเพราะว่าในช้อยเป็นประโยคคำถามexcuse me sorry นะครับในช้อยก็จะเป็นประโยคคำถามหมดเลยนะ May you get up late? Can you read a story? May I try to sleep early? Can I use the smartphone? อันไหนดีแม่ Please mom จุดๆแม่ตอบมาว่า No dear You can't It's time for bed ไม่ได้ลูกไม่ได้ตอนนี้เนี่ยมันถึงเวลาที่เราจะต้องเข้านอนแล้วจะตอบอะไรดีทีนี้ถ้านักเรียนสังเกตดีๆเขาใช้คำว่า can't หรือก็คือคำว่า cannot ถ้าเราสังเกตใช้อะไรถามก็ต้องใช้อันนั้นตอบใช้อะไรตอบก็ต้องใช้อันนั้นถามเพราะฉะนั้นไปดูข้อ1ใช้ may แต่แม่ตอบว่า cannot ใช่ไหมนักเรียนแล้วมันมีความสัมพันธ์กันไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นตัดข้อ1ทิ้งตัดข้อที่3ทิ้งได้ทันทีเลยเป็นไงนักเรียนง่ายไหมทีนี้ข้อที่เข้ารอบก็จะมีอยู่ข้อที่2กับข้อที่4แล้วอันไหนจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดล่ะ Can you read a story แม่อ่านนิทานให้ฟังหน่อยได้ไหมถ้าอ่านนิทานสำหรับก่อนนอนเนี่ยนักเรียนว่าแม่จะปฏิเสธไหมครับนักเรียนแน่นอนว่าไม่มีทางปฏิเสธเนาะอ่านหนังสือก่อนนอนอ่านนิทานก่อนนอนให้ลูกฟังแน่นอนแม่ต้องอ่านให้ฟังได้แน่ๆแต่ Can I use the smartphone ข้อนี้นี่แหละนักเรียนผมขอเล่นโทรศัพท์ได้ไหมผมขอใช้โทรศัพท์หน่อยได้ไหมเพราะฉะนั้นแม่ก็เลยตอบว่า no ทันทีเลยปฏิเสธทันทีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดคือข้อที่4นั่นเองนะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนักเรียนสำหรับวิดีโอคลิปนี้สำหรับเรื่อง asking for permission and asking for help นะครับผมการขออนุญาตและการขอความช่วยเหลือหวังว่านักเรียนจะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะปั๊บค่ะ
1: สวัสดีครับดิวครับวันนี้พวกเรานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับโลจิสติกว่าโลจิสติกมีความสำคัญอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไรครับ
0: ค่ะสำหรับโลจิสติกนะคะโลจิสติกก็คือการเคลื่อนย้ายไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของนะคะจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งค่ะยกตัวอย่างเช่นการสั่งอาหาร Delivery นะคะหรือว่าการสั่งซื้อสินค้าจาก Shopee หรือว่า Lazada ค่ะก็เป็นการสั่งสินค้าจากร้านค้ามาส่งถึงบ้านเรานะคะถือเป็นการขนส่งโลจิสติกอย่างนึงค่ะหรือว่าจะเป็นการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆนะคะก็ถือเป็นการขนส่งอย่างนึงค่ะดังนั้นนะคะเราจะเห็นได้ว่าโลจิสติกค่ะอยู่รอบตัวเราค่ะ
1: ครับผมอย่างที่ตั๊กพูดไปว่าเหมือนกับทุกวันนี้เราสั่งของจาก Shopee Lazada กันทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหม่มากแต่ปัจจุบันถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติมากสำหรับแทบทุกคนเลยที่จะสั่งของจาก Lazada และ Shopee ถ้าเป็นตั๊กนี่ตั๊กจะสั่งอะไรครับเนี่ย

0: ว่าจะสั่งคอมพิวเตอร์อยู่พอดีเลยค่ะ
1: แล้วเกี่ยวอะไรกับโลจิสติกอะ
0: เมื่อเราทำการสั่งซื้อสินค้าแล้วออเดอร์จะเข้าสู่แพลตฟอร์มนั้นทันทีโดยที่ระบบจะส่งคำสั่งซื้อเนี่ยไปยังร้านค้าและเมื่อร้านค้าได้รับคำสั่งซื้อของเราแล้วร้านค้าก็จะทำการเบิกสินค้าของเราเพื่อมาทำการแพ็คเพื่อส่งให้กับบริษัทขนส่งหรือว่าบริษัทขนส่งเนี่ยเข้าไปรับที่ร้านค้าเองก็ได้จากนั้นบริษัทขนส่งเนี่ยจะนำสินค้าของเราเนี่ยไปยังจุดกระจายสินค้า
1: แล้วทำไมต้องไปไว้ที่จุดกระจายสินค้าด้วยล่ะ
0: ดีลบริษัทขนส่งเนี่ยเขาไม่ได้รับสินค้ามาเพื่อส่งให้เราที่เดียวบริษัทขนส่งเนี่ยก็ไปรับสินค้ามาจากหลากหลายที่เหมือนกันแล้วก็มีผู้รับที่หลากหลายเขาต้องทำการคัดแยกสินค้าเพื่อไปส่งตามภูมิภาคต่างๆหรือว่าจังหวัดต่างๆไง
1: แล้วหลังจากนั้นล่ะทำอะไรต่อ
0: ก็เมื่อสินค้าของเราเนี่ยมาอยู่ในจุดกระจายสินค้าของจังหวัดเราแล้วก็จะมีพนักงานทำการคัดแยกสินค้าเพื่อส่งในเขตพื้นที่ต่างๆแล้วก็จะมีพนักงานจัดส่งเนี่ยทำการจัดส่งสินค้ามาให้เราตามที่อยู่ที่เราได้แจ้งไว้ที่เล่าไปทั้งหมดดิวพอจะมองเห็นภาพแล้วใช่ไหมว่าโลจิสติกอ่ะมันเป็นยังไงอ๋อ
1: นึกออกเลยอ้าวแล้วถ้าอย่างดิวมีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หรือแบบอาหารของเราเองเนี่ยถ้าดิวอยากทำโลจิสติกเนี่ยดิวต้องทำยังไงหรือมีขั้นตอนอะไรบ้าง
0: อันดับแรกเลยนะดิวก็ต้องรู้ก่อนว่าสินค้าที่ดิวจะทำการจัดส่งอ่ะมันคืออะไรเพราะว่าสินค้าบางชนิดอ่ะมันไม่สามารถจัดส่งได้มันจะมีในเรื่องของสินค้าต้องห้ามเช่นธนบัตรสิ่งลามกสินค้าที่มีลายธงชาติหรือว่าสินค้าที่มันละเมิดลิขสิทธิ
1: ์อย่างนี้ก็พวกก๊อปเกตเอละสิ
0: หลังจากที่เรารู้แล้วว่าสินค้าที่เราจัดส่งเป็นสินค้าอะไรเป็นสินค้าต้องห้ามในประเทศนั้นหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละประเทศก็มีกฎในการนำเข้าหรือว่าส่งออกแตกต่างกันเช่นสินค้าที่มีส่วนผสมของไก่ไข่หรือว่าหมูก็ไม่สามารถส่งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาได
1: ้แล้วถ้าดิวอยากจะขายอาหารจำพวกที่มีส่วนผสมไก่หมูหรืออยากจะนำข้าวเนี่ยดิวต้องทำยังไงหรอ
0: เราก็ต้องทำเรื่องขอจากกรมศุลกากรก่อน
1: อ๋ออย่างนี้ก็ต้องจัดการเรื่องเอกสารอีกสิ
0: ใช่ทุกคนทราบไหมคะว่ากิจกรรมหลักด้านโลจิสติกมีอะไรบ้างไปดูกันเลย 1. กิจกรรมการบริการลูกค้าเป็นกิจกรรมที่องค์กรต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะการส่งมอบสินค้าให้ตรงเวลาและครบตามจำนวน 2. กิจกรรมการจัดการคำสั่งซื้อเป็นกิจกรรมที่ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วที่สุดในปัจจุบันองค์กรมักจะนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว 3. กิจกรรมการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าเป็นการคาดคะเนความต้องการสินค้าหรือบริการเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานว่าควรผลิตสินค้าเท่าไหร่หรือเตรียมอุปกรณ์และบุคลากรมากน้อยเพียงใด 4. กิจกรรมการจัดซื้อคือการเลือกผู้จำหน่ายวัตถุดิบที่เหมาะสมรวมถึงการเจรจาข้อตกลงและเงื่อนไขในการส่งมอบกิจกรรมการบริหารสินค้าคงคลังคือการพิจารณาวัตถุดิบในการจัดเก็บเพื่อตอบสนองบริการของลูกค้าซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญมากขององค์กร 6. กิจกรรมการขนส่งคือการเคลื่อนย้ายวัสดุเพื่อจัดหาวัตถุดิบไปยังองค์กรหรือว่าลูกค้า 7. กิจกรรมการบริหารคลังสินค้าและการจัดเก็บเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ภายในคลังสินค้าและการจัดการอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆในคลังสินค้ากิจกรรมการจัดการโลจิสติกย้อนกลับคือกิจกรรมในการบริหารการจัดการสินค้าที่ชำรุดสินค้าไม่ตรงตามคำสั่งและสินค้าหมดอายุ 9. กิจกรรมการจัดเตรียมอะไหล่และชิ้นส่วนต่างๆเป็นกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตและการบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 10. กิจกรรมการเลือกทำเลที่ตั้งเป็นกิจกรรมที่ต้องคำนึงถึงระยะทางของแหล่งวัตถุดิบและลูกค้า11. กิจกรรมการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและสินค้าเป็นกิจกรรมเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปภายในโรงงาน 12. กิจกรรมการกระจายสินค้าเป็นกิจกรรมการเคลื่อนย้ายสินค้าสำเร็จรูปผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 13. กิจกรรมการบรรจุภัณฑ์และหีบห่อเป็นกิจกรรมการบรรจุภัณฑ์สินค้าเพื่อป้องกันสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหายและประหยัดพื้นที่ในการขนส่งและการจัดเก็บ14. กิจกรรมการสื่อสารเป็นกิจกรรมการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรการมีระบบการสื่อสารที่ดีถือเป็นปัจจัยที่ดีต่อความสำเร็จขององค์กร 15. กิจกรรมการกำจัดของเสียเป็นกิจกรรมการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด
1: ครับสำหรับโลจิสติกก็เป็นเรื่องที่เราเจอและเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน และที่เราพูดมาทั้งหมดนะครับก็เป็นเรื่องราวของโลจิสติกและไม่ยากเลยที่จะทำความเข้าใจครับ
0: หวังว่าเรื่องราวโลจิสติกที่พวกเราได้เล่าและยกตัวอย่างไปนั้นพอจะทำให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ยวกับโลจิสติกมากขึ้นนะคะ
1: ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามเนื้อหาจากพวกเรานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครับพวกเราสองคนขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย

สดีค่ะตั๊กค่ะนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับคลังสินค้าค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโลจิสติกส์ค่ะโดยในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปดูคลังสินค้าของบริษัทมาลาพาร์ทค่ะตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับรับผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และเวชภัณฑ์ต่างๆค่ะซึ่งเราจะได้เรียนรู้วิธีการทำงานระบบการจัดการคลังสินค้าของบริษัทมาลาพาร์ทเป็นกรณีศึกษาในครั้งนี้ค่ะ

0: โดยคลังสินค้าของบริษัทมาลาพาร์ทนะคะจะมีการจัดโซนตามตัวอักษรภาษาอังกฤษค่ะโดยเริ่มจาก A B C ไปเรื่อยๆตามลำดับตัวอักษรค่ะ
1: มีการจัดเก็บสินค้าประเภทวัตถุดิบสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ
0: นอกจากนี้แล้วยังมีการแบ่งการจัดเก็บวัตถุดิบที่มีน้ำหนักมากไว้ชั้นล่างสำหรับวัตถุดิบหรือสินค้าที่มีน้ำหนักเบากว่าจะถูกจัดเก็บในชั้นที่สูงขึ้นตามลำดับซึ่งวัตถุดิบหรือสินค้าที่มีน้ำหนักน้อยนะคะจะถูกจัดชั้นด้านบนตามมาตรฐานการรับน้ำหนักของแหลกชั้นวางสินค้าค่ะโดยคลังสินค้าของบริษัทมาลาพาร์ทยังมีระบบการจัดเก็บสินค้าแบบซิงเกิลแล็กเป็นการวางแล็กแถวเดียวนะคะเพื่อจัดเก็บสินค้า1ชุดและดับเบิลแล็กเป็นการวางแล็กชิดเป็นแถวคู่นะคะเพื่อพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าและเคลื่อนย้ายสินค้าประเภทเดียวกันครั้งละ2ชุดเพื่อความสะดวกและรวดเร็วค่ะโดยการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบหรือสินค้าต่างๆในคลังสินค้านั้นจะใช้รถโฟล์คลิฟต์หลายประเภทตามความเหมาะสมการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบสินค้าหรือโลเคชันนั้นๆค่ะนอกจากนี้บริษัทมาลาพาร์ทยังคำนึงถึงความสะอาดและความปลอดภัยของวัตถุดิบและสินค้าที่จัดเก็บโดยสร้างเป็นคลังสินค้าที่ปิดมิดชิดเพื่อป้องกันฝุ่นและน้ำได้เป็นอย่างดีค่ะ

0: สำหรับการรับวัตถุดิบที่ใช้สำหรับการผลิตสินค้าสำเร็จรูปเข้ามาเก็บในคลังสินค้าจะมีขั้นตอนดังนี้นะคะเมื่อวัตถุดิบมาถึงคลังสินค้าแล้วจะมีพนักงานแผนก QC มาทำการตรวจสอบคุณภาพเช็คจำนวนและความถูกต้องต่าง
1: ๆและเมื่อทำการตรวจสอบเสร็จแล้วพนักงานจะนำข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบมาทำการบันทึกข้อมูลลงในระบบ Enterprise Resource Planning หรือระบบ ERP ซึ่งเป็นระบบที่ทำการเลือกโลเคชันในการจัดเก็บวัตถุดิบตามนโยบายการจัดการคลังสินค้าที่บริษัทมาลาภาตั้งไว้
0: และในการจำหน่ายวัตถุดิบที่มีอยู่ในคลังเข้าสู่โรงงานจะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ
1: พนักงานจะต้องนำเอกสารสั่งผลิตซึ่งมีรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับวัตถุดิบ
0: เช่นปริมาณของวัตถุดิบตลอดจนโลเคชันที่วัตถุดิบถูกจัดเก็บอยู่
1: หลังจากนั้นส่งให้พนักงานเพื่อบันทึกข้อมูล

ลงในระบบ ERP ซึ่งระบบจะทำการออกเอกสาร Picking Order เพื่อให้พนักงานหยิบสินค้าตามคำสั่งตามระบบ FIFO ซึ่ง FIFO ก็คือระบบการหมุนเวียนวัตถุดิบใดที่เข้ามาคลังสินค้าก่อนก็จะถูกนำออกไปผลิตก่อนเพื่อลดความเสื่อมจากการจัดเก็บเป็นเวลานานค่ะในส่วนของการรับสินค้าสำเร็จรูปจากโรงงานที่ทำการผลิตเสร็จแล้วนะคะมาเก็บในคลังสินค้าจะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะพนักงานคลังสินค้าก็จะทำการขนสินค้าเฉพาะที่ผ่านการ QC จากโรงงานแล้วเท่านั้นเพื่อนำกลับมาเก็บที่คลังสินค้าก็จะมีการนำข้อมูลเข้าระบบ ERP เพื่อเลือกโลเคชันในการจัดเก็บสินค้าเช่นเดียวกันกับขั้นตอนการรับวัตถุดิบด้วยค่ะ

และสำหรับขั้นตอนการนำจ่ายสินค้าสำเร็จรูปให้กับลูกค้าจะมีสินค้าใบสั่งซื้อจากพนักงานขายมาให้จากนั้นพนักงานคลังสินค้าจะตรวจสอบจำนวนปริมาณและสินค้าจากนั้นบันทึกข้อมูลสินค้าที่จะขายเข้าสู่ระบบ ERP ระบบจะทำการออกใบ Picking Order ที่มีทั้งรหัสและโลเคชันที่สินค้านั้นถูกจัดเก็บอยู่จากนั้นให้พนักงานเคลื่อนย้ายสินค้าตามใบ Picking Order ทำการตรวจสอบความถูกต้องและออกใบ Invoiceเจ้าหน้าที่คำนวณปริมาตรสินค้าเพื่อบรรจุสินค้าลงในตู้คอนเทนเนอร์จากนั้นพนักงานทำการห่อหุ้มสินค้าด้วยฟิล์มพันพาเลทเพื่อป้องกันสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหายก่อนนำสินค้าขึ้นรถเจ้าหน้าที่จะต้องทำการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ให้เรียบร้อยทุกครั้งจึงจะทำการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ได้

เมื่อเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าตู้ครบตามจำนวนแล้วจึงนำส่งไปยังท่าเรือหรือสนามบินต่อไปสำหรับการพาทัวร์คลังสินค้าบริษัทมาลาพาร์ทครั้งนี้นะคะทำให้เราได้ทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนที่มีความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างมากค่ะหวังว่าเนื้อหาสาระที่เรานำเสนอจะมีประโยชน์พอที่จะทำให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคลังสินค้าได้มากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณที่ติดตามเนื้อหาสาระดีๆจากพวกเรานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทศสตรีขอบคุณค่ะ

0: จารย์สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับอาจารย
1: ์วันนี้ที่ชินมายืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาชื่อว่าศูนย์การเรียนรู้ตามพระบรมราโชบายอำเภอบางระจันมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเราทำรูปแบบของการเกษตรแบบผสมผสานนะครับมีการปลูกพืชผักนะครับมีการทำนาข้าวเลี้ยงสัตว์โดยเน้นรูปแบบของเกษตรปลอดภัย
0: อาจารย์ครับหลักการเบื้องต้นของการตลาดมีอะไรบ้างครับ
1: หลักการเบื้องต้นของการตลาดนะครับครูจะอธิบายให้ฟังว่าการตลาดเริ่มต้นจากกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการแต่เราต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าของเราเป็นใครสินค้าของเราคืออะไรนะครับเพื่อที่จะได้รู้ในเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายและกลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถจะปรับปรุงให้เหมาะสมกับลูกค้าหรือผู้บริโภคของเราได้
0: อาจารย์ครับบ้านผมทำเกษตรอย่างเงี้ยคือผมจะทำยังไงให้สินค้าเกษตรที่บ้านผมมีรายได้มากขึ้นมีราคามากขึ้นนะครับ
1: ก่อนอื่นนะครับครูจะขอบอกจริงก่อนว่ารูปแบบของสินค้าแต่ละรูปแบบนั้นมันไม่เหมือนกันนะครับสินค้าเกษตรต่างจากสินค้าอื่นนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องรู้หลักก่อนว่าในเรื่องของรูปแบบการทำการตลาดนั้นเราต้องมีหลักเขาเรียกว่าอรรถประโยชน์จากการทำการตลาด4ด้านด้วยกันนะครับนั่นคืออะไรบ้างครับรูปแบบเวลาสถานที่และก็ความเป็นเจ้าของชินเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดชินก็น่าจะรู้ความหมายของตัวนี้ดีอยู่แล้วนะครับในส่วนของสินค้าการเกษตรเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดที่ว่าสินค้าบางชนิดนะครับมันเป็นการเน่าเสียได้ง่ายนะครับแต่ว่าก็จะมีช่องทางนะครับในเรื่องของการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่านะครับที่ศูนย์การศึกษาแห่งนี้อย่างเช่นเห็ดที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเป็นโรงเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าภูฐานนะครับซึ่งเห็ดเนี่ยนะครับก็จะสามารถขายได้สดเลยส่วนนึงถ้าเหลือจากการจำหน่ายในทางการตลาดของเรานั้นนะครับเราก็จะทำการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดด้วยการนำไปแปรรูปนั่นคือไปทำเห็ดหยองกับข้าวเกี๊ยบเห็ดนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดซึ่งเราก็จะมีกระบวนการในเรื่องของการจัดจำหน่ายแพ็กเกจอะไรต่างๆเหล่านั้นการสร้างตราสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของเราต่อไปครับ
2: สวัสดีครับอันนี้คือโรงเรียนไส้เดือนนะครับซึ่งเราจะมีอยู่ไส้เดือนอยู่ 2,000 คือ 1,000 AF คือนะฮะคือ African Night Caller และ 1,000 Tigerไอซีเนียไทเกอร์วอร์มนะฮะที่เราเลี้ยงอยู่ตอนนี้มีอยู่ 2,000 ซึ่งขยายพันธุ์ได้ดีเราก็มีอุณหภูมิทั้งหมดประมาณ38ประมาณรอบๆนะฮะแล้วก็มีอุปกรณ์การเลี้ยงหลายๆอย่างนะฮะแต่ที่พูดในวันนี้คือเรามีโคนเห็ดหรือรูปก้านเห็ดที่เราทิ้งแล้วเราไม่นำไปทิ้งนะฮะเรามาทำให้เป็นประโยชน์จากเห็ดโรงเห็ดใกล้ๆนี่นะฮะเรามาใส่ให้ไส้เดือนซึ่งตัวนี้เป็นโปรตีนชั้นดีนะฮะพูดง่ายๆเชื้อไส้เดือนเค้าเรียกตัวไส้เดือนจะขยายพันธุ์ดีเพราะมันเป็นโปรตีนนะฮะวิธีการเลี้ยงหรือวิธีการใส่ซึ่งจะขยายพันธุ์ให้ไส้เดือนมีจำนวนมากขึ้นนะฮะเราแหวกตรงกลางแบบนี้นะครับให้เป็นร่องกลางนะฮะหรือเป็นรูตรงกลางแบบนี้นะครับเรานำโคนเห็ดนี่ก็เรียกโคนเห็ดที่เราตัดแต่งเรียบร้อยที่เราทิ้งมาใส่ตรงนี้นะฮะหนึ่งกำมือนะครับหนึ่งกำมือนะฮะพอใส่เสร็จเราก็จะกรบแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะก็จะมีไส้เดือนมากเลยเห็นไหมนะครับถ้าเราจะให้มันกินเลยเราก็มาปิดให้มันแสงมืดเราก็สามารถเข้ามันจะกินได้ดีนะฮะปกติ1กระมังจะมีน้ำหนักอยู่ที่250กรัมนะฮะแต่เราสามารถใส่โคนเห็ดเข้าไปเนี้ยเพิ่มเป็น300ถึง400นะครับส่วนใหญ่จะเพิ่มเป็นการขยายพันธุ์นะฮะเราจะเอาไปตกเบ็ดเฟชชิ่งหรือจะเอาไปพูดง่ายๆให้ปลากินหรือเอาไปทำอะไรบางชนิดตัวนี้สามารถได้ดีนะครับ
1: อย่าลืมนะครับว่าการตลาดเนี่ยไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะครับเรายังมีรูปแบบของการตลาดที่หลากหลายอีกมากที่เราจะต้องนำไปประยุกต์ใช้นะครับจริงๆแล้วนะครับรูปแบบต่อไปในเรื่องของสินค้าเนี่ยก็จะมีการในเรื่องของการแปรรูปนะครับการสร้างแพ็กเกจนะครับการสร้างในเรื่องของตราผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทางการตลาดและเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเพื่อนำมาซึ่งผลประโยชน์ทางการตลาดอย่าลืมนะถ้าชินมีเพื่อนมีพี่มีน้องญาติๆสนใจที่จะเรียนสาขาการตลาดให้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีของเรานะครับคณะวิทยาการจัดการ
0: ครับขอขอบพระคุณอาจารย์นะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรนะครับเพื่อที่ผมจะนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดมีมูลค่าสินค้ามากยิ่งขึ้นขอบพระคุณครับ

จากการที่เราได้แปรรูปแล้วนะคะก็จะนำไปสู่การบรรจุภัณฑ์ค่ะซึ่งการบรรจุภัณฑ์นะคะก็มีหน้าที่หลักสำคัญนั่นก็คือการที่ผลิตภัณฑ์เนี่ยอยู่ในบรรจุภัณฑ์นะคะจะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะยังคงสมบูรณ์และสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ภายในได้ซึ่งแบ่งออกได้เป็น2ด้านนะคะนั่นก็คือ1ด้านเทคนิค2ด้านการตลาดค่ะโดยบรรจุภัณฑ์ของเรานะคะจะแบ่งออกเป็น3ระดับค่ะนั่นก็คือบรรจุภัณฑ์ขั้นที่1นะคะหรือเรียกว่าปฐมภูมิค่ะบรรจุภัณฑ์ขั้นที่2นะคะหรือเรียกว่าปฐมภูมิค่ะบรรจุภัณฑ์ขั้นที่3นะคะหรือเรียกว่าตติยภูมิค่ะเรามาดูรายละเอียดการบรรจุภัณฑ์กันนะคะระดับชั้นของบรรจุภัณฑ์นะคะบรรจุภัณฑ์ที่นำมาใช้ในการบรรจุภัณฑ์หรือสินค้าเนี่ยมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันตามบทบาทหน้าที่นะคะซึ่งสามารถจำแนกระดับชั้นของบรรจุภัณฑ์เนี่ยได้เป็น3ระดับได้แก่บรรจุภัณฑ์ชั้นที่1นะคะบางทีก็เรียกว่าบรรจุภัณฑ์หลักหรือบรรจุภัณฑ์ชั้นในสุดนะคะเพราะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ติดอยู่กับผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั่นเองค่ะมีหน้าที่ในการรองรับและปกป้องและรักษานั่นเองนะคะบรรจุภัณฑ์ชั้นที่2นะคะบางทีก็เรียกว่าบรรจุภัณฑ์รองบรรจุภัณฑ์กลุ่มค่ะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีหน้าที่ในการรวมบรรจุภัณฑ์ชั้นที่1เข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าได้มากกว่า1หน่วยนั่นเองนะคะบรรจุภัณฑ์ชั้นที่3ค่ะบางทีก็เรียกว่าบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งสินค้าบรรจุภัณฑ์เพื่อการกระจายสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งค่ะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีหน้าที่ในการรวมบรรจุภัณฑ์ชั้นที่2เข้าด้วยกันเพื่อเป็นการจัดเก็บสต็อกสินค้านะคะเพื่อรอการจัดจำหน่ายหรือว่ารอการจัดส่งนั่นเองเพื่อเป็นการขนส่งจากแหล่งผลิตไปสู่การจำหน่ายบรรจุภัณฑ์นั่นเองค่ะเมื่อเรามีสินค้าแล้วนะคะเราจะนำไปสู่ช่องทางการจัดจำหน่ายค่ะซึ่งช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะมีหน้าที่สื่อสารการตลาดกับผู้บริโภคเพื่อกระตุ้นการซื้อการเคลื่อนย้ายและคลังสินค้าค่ะโดยช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้านะคะของธุรกิจเนี่ยมี5ช่องทางดังนี้ค่ะด้านช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทนะคะมีทั้งหมด5ช่องทางหลักๆได้แก่ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบสมัยใหม่ค่ะหรือ Modern Trade นะคะช่องทางการจัดจำหน่ายแบบสมัยใหม่เนี่ยทั้งหมดของบริษัทในปัจจุบันเนี่ยมีดังนี้ค่ะประเภทร้านค้าสะดวกซื้อนะคะ Convenience Store ค่ะเน้นจำนวนสาขาความสะดวกสบายโดยสถานที่ที่ตั้งเนี่ยจะอยู่ใกล้กับผู้บริโภคจำนวนสินค้าปลีกขนาดพกพาและขนาดเล็กค่ะธุรกิจรูปแบบนี้นะคะได้แก่ 7-Eleven, Family Mart, Big C Mini, Tesco, Lotus,

ในส่วนของรายวิชางานแม่บ้านโรงแรมนะคะของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะวิทยาการจัดการสาขาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการได้มีการเรียนการสอนซึ่งมีทั้งภาคทฤษฎีซึ่งเรียนในห้องเรียนและภาคปฏิบัติซึ่งเรียนณศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพนี้ในตอนนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของห้องพักซึ่งเราจะเน้นในเรื่องของการปูเตียงและการพับผ้าเช็ดตัวให้เป็นรูปต่างๆซึ่งมีทั้งในรูปแบบของหงส์ในรูปแบบของสับปะรดและขอนไม้ค่ะ

การพับผ้าเช็ดตัวแบบที่1การพับช้างขั้นตอนการพับผ้าเช็ดตัวรูปช้างการพับตัวช้างมีขั้นตอนดังนี้1กางผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ออกตามแนวนอน2จับปลายผ้าทั้งด้านบนและด้านล่างประมาณ3นิ้วจำนวน2ทบแล้วพลิกกลับพับผ้าเช็ดตัวด้านซ้ายและด้านขวาเข้ามาทั้งสองด้านแล้วทำการม้วนผ้าทั้งสองด้านเข้าหากันที่จุดกึ่งกลาง

พับครึ่งให้มีลักษณะเป็นตัวช้างเมื่อพับตัวช้างแล้วให้ทำการพับส่วนหัวโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. กางผ้าเช็ดตัวผืนเล็กตามแนวนอนใช้มือกดที่กึ่งกลางของผ้าจากนั้นม้วนผ้าจากมุมผ้าด้านบนของทั้งสองฝั่งลงมาบรรจบกันที่จุดกึ่งกลางจับผ้าด้านเรียบเข้าหาตัวและให้ชายผ้าที่มีลักษณะคล้ายงวงช้างอยู่ด้านล่างจากนั้นทำหูของช้างโดยพลิกชายผ้าด้านบนลงมาให้เป็นใบหน้าและตัดชายด้านข้างให้เป็นลักษณะของหูช้างทั้งสองข้าง

3. นำหัวช้างมาประกอบกับตัวให้เป็นรูปช้างโดยสมบูรณ์จัดตกแต่งทรงให้สวยงาม

การพับผ้าเช็ดตัวแบบที่2การพับผ้าเช็ดตัวเป็นรูปหมูมีขั้นตอนการพับดังนี้เริ่มที่ส่วนลำตัว1กางผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่และทำการพับชายผ้าด้านบนและด้านล่างประมาณ5เซนติเมตรพับชายผ้าด้านข้างทั้งสองข้างเข้าหากึ่งกลางและทำการม้วนเข้าหากึ่งกลางให้แน่นสามพลิกกลับด้านให้ด้านที่เรียบอยู่ด้านบนและทำการพับครึ่งสี่พลิกผ้าอีกครั้งหนึ่งให้เส้นแบ่งเป็นลักษณะแนวนอนแล้วทำการดึงขาทั้งสองข้างแยกออกจากกัน 5. ทำการพลิกกลับด้านให้เป็นลักษณะของสัตว์ที่นอนหรือหมอบเมื่อได้ส่วนลำตัวเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปทำการพับส่วนหัวของหมูโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. กางผ้าเช็ดตัวผืนเล็กให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2.พับสันผ้าลงมาประมาณ3เซนติเมตรจากนั้นพับมุมบนซ้ายและขวาของผ้าลงมาที่จุดกึ่งกลางแล้วทำการพลิกกลับด้าน 3. พับผ้าส่วนที่เป็นมุมแหลมลงมาที่จุดกึ่งกลางพลิกกลับด้านและม้วนผ้าด้านข้างทั้งซ้ายและขวาเข้ามาหากันให้บรรจบกันตรงกลางพลิกกลับด้านและพับชายผ้าด้านบนเข้ามาที่จุดกึ่งกลางเพื่อให้เป็นหน้าและจัดมุมบนของผ้าให้เป็นหูทั้งสองข้างนำมาประกอบกับส่วนตัวให้เป็นรูปหมูโดยสมบูรณ์

การพับผ้าเช็ดตัวแบบที่3การพับผ้าเช็ดตัวลายสับปะรดมีขั้นตอนดังนี้1กางผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วพับให้เป็นรูปสามเหลี่ยม2พับสันผ้าขึ้นมาประมาณ3ส่วน4ของผ้าและทำการพลิกผ้าให้ด้านเรียบอยู่ด้านบน3พับชายผ้าด้านหนึ่งให้เท่ากับยอดของสามเหลี่ยมจากนั้นทำการม้วนผ้าให้เป็นลักษณะคล้ายหัวสับปะรดเสร็จแล้วทำการเก็บชายผ้าให้เรียบร้อยพร้อมจัดทรงให้สวยงามการพับผ้าเช็ดตัวแบบที่4การพับผ้าเช็ดตัวรูปขอนไม้มีขั้นตอนดังนี้1กางผ้าเช็ดตัวผืนเล็กออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้ววางผ้าให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด2พับมุมผ้าด้านซ้ายและขวาเข้ามาตรงกลางแล้วพับมุมผ้าด้านบนลงมาครึ่งหนึ่งและทำการม้วนให้เป็นรูปขอนไม้เสร็จแล้วนำไปวางคู่กับสับปะรด

การพับผ้าเช็ดตัวเป็นรูปหงขั้นตอนการพับตัวหงกางผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ออกเป็นแนวนอนใช้นิ้วกดที่จุดกึ่งกลางของชายผ้าด้านบนแล้วทำการม้วนผ้าจากมุมด้านบนทั้งสองด้านทั้งด้านซ้ายและด้านขวาให้ลงมาบรรจบกันที่จุดกึ่งกลางทำการม้วนให้แน่นและจัดทรงให้เป็นลักษณะของตัวหงตัวที่หนึ่งจากนั้นใช้วิธีการเดียวกันทำหงตัวที่สองเมื่อทำหงทั้งสองตัวเสร็จแล้วให้นำหงทั้งสองตัวมาจัดวางให้เป็นรูปหัวใจเมื่อทำตัวหงเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการพับส่วนปีกโดยการกางผ้าเช็ดตัวผืนเล็กตามแนวตั้งและทำการพับผ้าขึ้นมา1นิ้วทบไปมาด้วยระยะที่เท่ากันให้เป็นลักษณะของพัดจากนั้นพับครึ่งนำปีกไปวางไว้ด้านหลังตัวหงพร้อมทั้งจัดแต่งให้สวยงาม

ที่ทุกท่านนะคะได้รับชมวิดีโอทัศน์นี้เรียบร้อยนะคะในโอกาสหน้าในครั้งต่อไปเราคงจะได้มีโอกาสในการพับผ้าเช็ดตัวเป็นรูปแบบต่างๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะ

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการนั้นนอกจากในภาคทฤษฎีแล้วเรายังมีภาคปฏิบัติด้วยในรายวิชาความรู้เบื้องต้นด้านการจัดประชุมการแสดงสินค้าและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลนั้นเรามีกิจกรรมเสริมภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปีเป็นระยะเวลา20ชั่วโมงค่ะซึ่งใน20ชั่วโมงนี้นักศึกษาจะต้องฝึกในการจับจีบระบายผ้าเป็นลวดลายต่างๆเพื่อใช้ในการตกแต่งห้องประชุมในวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของศิลปะการจับจีบระบายผ้าเพื่อใช้ในห้องประชุมที่เราเป็นกิจกรรมเสริมกันค่ะ

0: ตอนนี้เราอยู่กับพี่หวังซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจับจีบระบายผ้านะคะของที่นี่ค่ะพี่หวังคะเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างคะที่จะใช้ในการจับจีบระบายผ้าในครั้งนี้ค่ะ
1: อันดับหนึ่งก็มีผ้ามันหลากสีนะคะแล้วก็จะเป็นผ้าดิบค่ะผ้าดิบไว้ขึงหน้าโต๊ะนะคะขึงบนโต๊ะค่ะก็จะมีแม็กพร้อมลูกแม็กไว้ยิงผ้าให้กึงหน้าโต๊ะนะคะแล้วก็จะเป็นครีมบิดลวดค่ะไว้สำหรับดึงหรือแกะแม็กนะคะแล้วก็จะเป็นเข็มหมุดหลากสีนะคะเป็นเข็มหมุดหลากสีแล้วก็เป็นไม้บรรทัดไว้วัดความกว้างความยาวของจับการจับจีบระบายผ้านะคะและเราก็จะมีอุปกรณ์เสริมที่ทำไว้สำหรับเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการจับจีบระบายผ้านะคะ
0: ซึ่งการจับจีบระบายผ้านะคะเราจะใช้ในการกิจกรรมเสริมอบรมนักศึกษาทุกรุ่นของเรานะคะเป็นระยะเวลา20ชั่วโมงค่ะทั้งหมด20ลายนะคะแต่วันนี้เราจะสาธิตการทำศิลปะการจับจีบระบายผ้านั้นกี่ลายคะ
1: วันนี้เตรียมมา2ลายค่ะ
0: ค่ะมีลายอะไรบ้างคะ
1: ก็จะมีลายพีทกับลายผีเสื้อค่ะ
0: ลายพีทที่เราใช้ตกแต่งสถานที่ไหนบ้างคะ
1: ลายพีทจะใช้ตกแต่งโต๊ะลงทะเบียนและห้องประชุมจัดเลี้ยงค่ะ
0: อ๋อแล้วอีกลายนึงคือลาย
1: ผีเสื้อเหมาะสำหรับห้องประชุมที่เป็นโต๊ะวิทยากรในห้องประชุมนะคะ
0: อ๋อโอเคค่ะงั้นพี่หวังพร้อมไหมคะที่เราจะไปสาธิตให้ทุกท่านได้ชมจับจีบระบายผ้าทั้ง2ลายกันค่ะ
1: พร้อมค่ะ
0: ค่ะไปกันเลยค่ะ

เรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเราจะเริ่มจับใช้ผ้าดิบขึงหน้าโต๊ะนะคะขึงหน้าโต๊ะยิงจะใช้เราจะใช้แม็กยิงให้ผ้ามันเกิดความตึงแล้วก็สะดวกในการจับจิบระบายผ้านะคะเราจะเริ่มยิงจากหัวโต๊ะก่อนนะคะเราจะเริ่มยิงจากหัวโต๊ะทั้ง2ด้านนะคะต่อไปเราจะเริ่มการจับจีบลายพีทนะคะอุปกรณ์เราก็จะมีใช้ไม้ตอนนี้เราจะสาธิตได้ใช้ไม้18เซนเป็นหลักนะคะเราจะใช้พับผ้าเข้าในค่ะพับผ้าเข้าในนะคะชายผ้าก็จะสูงกับพื้นประมาณ1เซนติเมตรนะคะเราก็จะใช้ไม้วัดดูนะคะว่าเศษที่เหลือนี่อยู่ประมาณ47เซนนะคะเราจะเริ่มปักหมุดจากโต๊ะปักหมุดเราก็จะปักเหมือนเราเย็บผ้านะคะแล้วเราก็จะทบผ้าย้อนกลับไปใต้หมุดแรกนะคะเราจะได้กลีบที่1นะคะจีบต่อไปแล้วก็จะทำลักษณะเหมือนกลีบแรกนะคะแล้วก็วัดไว้ที่เราจะปักหมุดใต้หมุดที่1ไว้นะคะแล้วเราก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะ

เรามาเริ่มทำลายผีเสื้อเลยนะคะก่อนอื่นเราจะแบ่งผ้าให้ชายผ้าสูงกับพื้นประมาณ1เซนติเมตรนะคะเราจะใช้ไม้อุปกรณ์ไม้วัดคือเป็นไม้18เซนนะคะเราจะวัดผ้าเศษผ้าที่เหลือค่ะเศษผ้าที่เหลือก็จะเหลือประมาณ46เซนนั้นนะคะเรามาเริ่มวิธีทำกันเลยค่ะเราจะปักเข็มหมุดอยู่ในไม้ที่18นะคะเราจะเริ่มจากหัวหมุดที่1ค่ะที่1เราจะวัดมาที่18เซนนะคะแล้วเราก็จะทบผ้าย้อนกลับไปค่ะย้อนกลับไปหมุดที่ปักหมุดอีก1ครั้งปักหมุดก็ปักเหมือนเราเย็บผ้านะคะคือกดลงไป1แล้วงัดขึ้นแล้วก็ปักลง1และต่อไปเราก็จะไปเริ่มปักลายที่ดอกที่2ต่อไปเลยค่ะเราก็จะวัดผ้าอยู่ที่46เซนนะคะเราก็จะทำแบบเหมือนเดิมเมื่อกี้ก็คือย้อนลายผ้ากลับไปย้อนลายผ้ากลับไปหาหมุดแรกคือ18เซนนะคะแล้วเราก็จะปักหมุดที่2ปักที่2ถอยหลังจากหมุดเดิมไปเราก็จะได้เนื้อผ้าแบบนี้นะคะช่วงหัวมุมอย่างนี้มันอาจจะไม่มีความสัดส่วนที่ไม่เท่ากันเราก็จะใช้วัดไม้แบ่งแบบนี้นะคะเราจะปักอยู่ที่8เซนนะคะแล้วเราก็จะย้อนทบกลับไปเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมที่เป็นหัวหมุดแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีจับดอกลายผีเสื้อกันนะคะเราจะใช้ไม้วัดที่เป็นไม้เราจะใช้ไม้วัดที่เป็นไม้6เซนนะคะ6เซนแล้วเราก็จะปักหมุดจากวัดชนหมุดนะคะแล้วเราก็จะปักหมุดด้านนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาทำปีกซ้ายอีกปีกนี่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนการจับจีบขึ้นมาเลยนะคะจับจีบเราก็จะพับผ้าชายล่างของผ้าที่เราแบ่งนี้เข้าไว้นะคะพับผ้านี่ชายล่างนี่เข้าไปแล้วก็เราก็จะนับอันนี้เราจะนับที่6ครั้งนะคะเราจะนับ1นับ2นะคะนับ3นับ4นับ5นับ6ที่เป็นบนสุดนะคะอันนี้เราใช้วิธีปักหมุดแบบเย็บผ้านะคะเราจะใช้วิธีปักลงนะคะ1ครั้งแล้วก็งัดขึ้นค่ะงัดขึ้นแล้วก็จะปักลงช่วงปักก็ระวังนิ้วหน่อยนะคะเดี๋ยวเข็มหมุดมันคมจะไปจิ้มนิ้วค่ะ

เป็นยังไงบ้างคะการสาธิตการจับจีบระบายผ้าเรายังมีลวดลายผ้าอีกมากมายเลยค่ะไว้โอกาสหน้าเราจะมาสาธิตให้ทุกคนได้ดูวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186-200

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: ไบโอเย่ตอนถ้าโลกนี้ไม่มีแมลงจะเกิดอะไรขึ้น
3: ถ้าพูดถึงแมลงเนี่ยน้องเหนือชอบหรือไม่ชอบครับ
4: ไม่ชอบครับไม่ชอบอย่างเช่นมดผึ้ง
3: ครับ
4: แมงสาบยุง
3: ทำไมถึงไม่ชอบ
4: เพราะว่าแมงสาบเนี่ยก็ขยะแขยงสกปรกแล้วก็มดก็กัดเก็บยุงก็ตำคาต้องปัดไปปัดมาอีกไม่ชอบครับ
3: ไม่มีดีสักอย่าง
4: ใช่ครับไม่ชอบ
3: คนทั่วไปเวลาพูดถึงแมลงเนี่ยถ้าไม่เกลียดกลัวก็อาจจะรำคาญนะฮะแต่ว่าน้องเหนือเชื่อไหมว่าแมลงเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อโลกเราอย่างยิ่งสำคัญมากนะฮะถึงขั้นที่ว่าถ้าเกิดไม่มีแมลงเนี่ยหลายๆอย่างที่เราชอบจะหายไปน้องเหนือชอบกินผลไม้เปล่า
4: ชอบกินแคนตาลูปสตรอเบอรี
3: ่
4: กล้วยมังคุดลำไยกินทุกอย่างเลย
3: ทุกอย่างเลยนะฮะน้องเหนือเชื่อไหมว่าถ้าโลกเราไม่มีแมลงเนี่ยผลไม้ต่างๆที่น้องเหนือชอบกินพวกนี้จะหายไปหมดเลย
4: แล้วทำไมไม่มีแมลงถึงไม่มีผลไม้ล่ะครับ
3: ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าผลไม้เนี่ยมันคือลูกของต้นไม้พอมีลูกเนี่ยเราก็ต้องมีพ่อกับแม่ถึงจะกำเนิดลูกได้ใช่ไหม
4: ใช่ครับ
3: ทีนี้อย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังไปนะฮะว่าต้นไม้เนี่ยขาเดินไปไหนมาไหนไม่ได้เพราะนั้นพ่อจะมาเจอกับแม่เนี่ยไปมาหาสู่กันลำบากเดินไม่ได้ต้นไม้ก็เลยต้องมีวิธีในการที่จะทำให้เกสรตัวผู้จากต้นหนึ่งไปหาเกสรตัวเมียอีกต้นหนึ่งได้ถึงจะผสมกันแล้วก็กลายเป็นผลไม้ที่เติบโตขึ้นมาใครล่ะจะเป็นผู้ผสมเกสรดอกไม้เพื่อให้เกิดผลไม้คำตอบก็คือแมลงนั่นเองครับ
4: แมลงนี่เหรอครับ
3: ใช่ครับ
4: แล้วเป็นแมลงอะไรเหรอครับ
3: แมลงหลายๆอย่างเลยน้องเหนือผีเสื้อผึ้งแม้กระทั่งแมลงวันหรือยุงเนี่ยก็ยังมีตัวที่ไปตอมดอกไม้ต่างๆนำเกสรจากที่หนึ่งไปผสมอีกดอกหนึ่งแล้วก็เกิดเป็นผลไม้ที่เรารับประทานกันเนี่ยน้องเหนือรู้ไหมว่าไม่ใช่แค่ผลไม้นะที่จะหายไปถ้าเกิดไม่มีแมลงเพราะว่าลูกของต้นไม้อย่างอื่นที่เราชอบกินน่ะอย่างเช่นพวกถั่วพวกอัลมอนด์อย่างเงี้ยรู้จักไหม
4: ไอที่มาใส่ในช็อกโกแลตปะครับ
3: ใช่ครับ
4: อ๋อนี่มันกรุบ
3: ๆอันนี้ก็ชอบใช่ไหม
4: ชอบครับ
3: อันนี้จะหายไปเหมือนกันถ้าโลกเราไม่มีแมลง
4: จริงเหรอครับ
3: ใช่ครับเพราะว่าที่อเมริกาเวลาเขาปลูกอัลมอนด์กันเนี่ยเขาต้องเลี้ยงผึ้งด้วยนะฮะต้นอัลมอนด์ดอกมันบานเนี่ยก็จะไปขาวเป็นทิวเหมือนกับดงซากุระอย่างเงี้ยนะฮะ
4: ครับ
3: ก็ต้องปล่อยผึ้งเนี่ยให้ไปเป็นคนผสมเกสรให้มันเกิดเป็นลูกอัลมอนด์ขึ้นมา
4: โอ้เหมือนเป็นแบบผึ้งเป็นมอไซค์อะแบบเอาอีกอันนึงมาผสมอีกหนึ่งไปส่งคนนู้นไปส่งคนนี
3: ้ใช่ฮะซึ่งถ้าเกิดให้คนไปทำเองเป็นไง
4: เหนื่อย
3: ใช่ครับต้องไปนั่งแบบจิ้มแบบผสมทีละดอกเงี้ย
4: โอ้แบบคือจับต้นมาจับต้นมา
3: อันนี้คือเราปล่อยผึ้งไปทีนึงเป็นล้านตัวมันผสมผสมให้หมดเลยแล้วไม่ใช่แค่อัลมอนด์หรือว่าผลไม้เท่านั้นนะที่จะหายไปสัตว์ก็ได้รับผลกระทบด้วยความสำคัญของแมลงนะครับนอกเหนือจากจะเป็นผู้ผสมเกสรให้ต้นไม้แล้วเนี่ยนะแมลงยังเป็นอาหารของเหล่าสัตว์ต่างๆอีกมากมายนะครับอย่างนกอย่างเงี้ย
4: นกกินแมลง
3: แล้วก็ตัวอะไรกินแมลงอีก
4: กบ
3: กบนะฮะแลบลิ้นออกมาแบบนี้แม้กระทั่งกิ้งก่าหรือว่าปลาปลานี่ก็กินตัวอ่อนของแมลงที่อยู่ในน้ำได้นะถ้าแมลงหายไปปุ๊บเนี่ยไม่ใช่เฉพาะต้นไม้ที่ไม่สามารถเติบโตมีลูกได้พวกสัตว์ต่างๆเหล่านี้ที่กินแมลงเป็นอาหารก็ไม่มีอะไรกินอดตายเหมือนกัน
4: หิวจังโอ้หิวข้าวไม่มีอะไรกิน
3: นอกจากนี้ครับแมลงยังมีอีกหน้าที่หนึ่งคือเป็นผู้เก็บกวาดน้องเหนือลองนึกภาพเวลาเราทำของกินหรือว่าเศษอะไรหล่นบนพื้นเนี่ยใครมาเก็บ
4: แม่เราครับ
3: แม่ก็มีบทบาทนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในป่าเนี่ยพวกมดพวกปลวกมดก็จะมาเก็บเศษอาหารกลับไปที่รังส่วนปลวกก็จะมาคอยแทะกินพวกต้นไม้ใบหญ้าหรือว่าขอนไม้ที่ร่วงหล่นมาถ้าไม่มีแมลงเหล่านี้ขยะเต็มโลกเหมือนสมมติถ้าเป็นห้องน้องเหนือเนี่ยทุกครั้งที่มีอะไรหล่นพื้นปุ๊บไม่มีใครมาเก็บเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับ
4: ไม่สะอาดตัวกระโปรงนำเชื้อโรคอีกครับ
3: แล้วลองนึกภาพเป็นอย่างนี้ทั้งโลกอะฮะ
4: ใช่ไหมใครยังมาเก็บได้
3: เพราะฉะนั้นในโลกที่ไม่มีแมลงเนี่ยโอ้โหไม่มีผลไม้กิน
4: ใช่ครับ
3: ไม่มีนกไม่มีปลาไม่มีหนูไม่มีอะไรอีกสารพัดแถมขยะยังล้นโลกอีกต่างหากสรุปแล้ววันนี้เราเรียนรู้อะไรบ้างครับ
4: 1ถ้าไม่มีแมลงจะไม่มีใครผสมดอกไม
3: ้
4: ต้นไม้และไม่มีผลไม้ให้เรากินครับ
3: ใช่ครับ
4: 2ถ้าไม่มีแมลงสัตว์ที่กินแมลงจะอดตาย3ถ้าไม่มีแมลงขยะจะล้นโลกไม่มีใครมาเก็บกวาดมีแต่แม่เรามาเก็บ

สวัสดีครับผมบูธกิจธรรมข่าวแจ้งนะครับแล้วทุกคนก็อยู่กับผมในวิดีโอสอนโปรแกรม Cubase เดินทางมาถึง EP สุดท้ายครับ EP ที่6ซึ่งเนื้อหาเยอะมากๆแน่ๆเพราะคือ EP ที่จะพูดถึงเรื่อง Mixing และ Mastering นะครับซึ่ง EP นี้จะแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะครับผมตั้งใจว่าพูดให้ละเอียดนิด

0: ให้ฟังไว้ด้วยว่าเราจะจัดการเรื่อง mixing อย่างไรและการทำ mastering เนี้ยทำยังไงให้เพลงเมื่อออกไปสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Spotify หรือ YouTube เนี่ยมีความดังและมีโทนโดยรวมที่สามารถสู้กับเพลงที่อยู่ในตลาดสตรีมมิ่งได้นะครับเพื่อเวลาเรา mix เพลงของเราเนี่ยเราจะได้มีคุณภาพทัดเทียมกับของคนอื่นเขานะครับเริ่มต้นแล้วนะครับเราไปดู EP นี้ในพาร์ทที่1ก่อนคือพาร์ทของ mixing ครับ
1: สวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่อง mix และ mastering เลยนะครับเรื่องบันทึกเสียงเข้าไปเนี่ยทุกคนอาจจะรู้แล้วล่ะนะครับซึ่งวิธีการ mix และ mastering ในวันนี้ที่จะพูดถึงเนี่ยสามารถนำไปใช้กับโปรแกรมอื่นๆก็ได้งั้นเราไปดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นเวลาเราจะ mix และ mastering นะครับโดยอิงกับคำว่า basic mix and basic mastering นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเนื้อหาจะยาวมากแล้วก็จริงๆแล้วมันต้องพูดกันยาวทีเดียวนะครับก่อนอื่นก็คือเราไป import นะครับ import มาก่อน import ไฟล์มาก่อนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมเอาเป็นแบบไลฟ์แล้วก็กึ่งไลฟ์กึ่งบันทึกเสียงด้วยเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นเลยว่าเสียงต่างๆเนี่ยมันทำงานอย่างไรนะครับมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับโอเคอันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับแล้วก็ import เข้ามาการ import เข้ามาเนี่ยอย่างแรกเลยก็ต้องดูด้วยนะครับว่าไฟล์ที่เราอัดมาหรือไฟล์ที่เรากำลังจะทำงานต่อมันมี bit depth นะครับและ sample rate เท่ากันหรือไม่นะครับก็ดูที่ตรงนี้นะครับ24 bit นะครับ48 kHz เหมือนกันนะครับเหมือนกันก็ได้เลยไม่มีปัญหาอันนี้ก็สามารถที่จะ import ลงมาได้เลยนะครับปึ๊บเราก็จะได้แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นไฟล์ที่มีไซส์เท่ากันพอมันไซส์เท่ากันแสดงว่ามันเป็นการบันทึกเสียงมาพร้อมกันนะครับเวลาเราได้ไฟล์มาอย่างนี้เป็นต้นหรือจะดูที่เวลาก็ได้นะครับอันนี้เป็นทริคที่บอกทุกคนไว้ที่ยังรับรู้และมองด้วยตาให้มองบนฟ้าพอเราได้ของอย่างนี้มาเสร็จปั๊บเนี่ยได้ไฟล์อย่างนี้มาเสร็จปั๊บนะครับเริ่มต้นขั้นตอนการมิกซ์เราก็ต้องเรียงแทร็กก่อนเห็นไหมฮะอันนี้เขาเรียงแทร็กเป็นเบอร์มาให้เพราะนั้นผมก็สบายเลยข้างหน้าเนี้ยครับมันมีนัมเบอร์มาให้3 4 5 6 7 8 9โอ้โหง่ายเลยครับเลื่อนไปมันก็จะเป็นคิกสแนร์ไฮแฮททอม1ฟอร์ทอมโอเฮดแอลโอเฮดอาร์เบส11 12 13 12นะฮะแล้วก็15 16 17 18 19ได้เลยนะครับโอ้ตรงเลยที่ยังรับรู้และมองด้วยตาให้มองบนฟ้าเห็นไหมฮะนี่ขั้นตอนแรกเลยเรียงแท็กให้มันเป็นกลุ่มของมันหรือถ้าเขาพิมพ์ชื่อมาเราก็เรียงตามชื่อเรียงตามนัมเบอร์มันลงไปนะครับนี่ก็ง่ายเลยนะครับที่ยังรับรู้และมองด้วยตาให้มองบนฟ้าที่ดาวแล้วก็ฟังตั้งแต่ต้นสักนิดนึงครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับก่อนที่เธอจะมาอยู่ดาวดวงนี้เธออยู่ดาวดวงไหนที่บนท้องฟ้าบอกได้ไหมก่อนอื่นผมก็ขอเซฟไว้สักนิดนึงว่าเป็นสตาร์ทนะครับเป็นสตาร์ทเราจะได้กลับไปกลับมากันได้นะครับเป็นสตาร์ทนะครับเริ่มต้นวิธีการแรกก็เริ่มต้นเลยครับเราฟังเพลงทั้งเพลงไปแล้วเรียบร้อยเราเจอแล้วว่าอะไรคืออะไรนะครับกลุ่มของเครื่องดนตรีต่างๆครบแล้วเนี่ยเราจัดการได้เลยครับก็คือเราจัดตำแหน่งให้เขาสักนิดนึงก่อนก็คือการแพนครับเราก็แพนมันนะครับอันนี้คือฮาร์ดดิสก์นะครับตรงนี้คือฮาร์ดดิสก์ใช่ไหมฮาร์ดดิสก์เราก็แพนคีย์บอร์ดนะครับกีตาร์นี่กีตาร์กับแซกเนี่ยเราอาจจะอิงของภาพก็ได้ถ้ามันเป็นงานวิดีโอแบบไลฟ์เซสชั่นแบบนี้นะครับมีแซกอยู่ด้วยตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงกลุ่มของกลองนะครับไฮแฮทผมก็เอียงไปนะครับก็คือแพนจัดการแพนนะครับ

0: ไป
1: อ่ะเนี่ยไม่ต้องอะไรมากเลยครับแค่นี้แค่เราเริ่มแผนมันเนี่ยครับเราแค่เราเริ่มแผนมันนะครับเราก็เริ่มรู้สึกแล้วนะครับว่าเสียงมันเปลี่ยนไปเนี่ยครับมันมีมิติทันทีผมเพิ่มวอลุ่มนิดนึงนะครับมันมีมิติของมันแล้วเพราะว่าบางเสียงมันเป็นสเตอริโอมาเช่นคีย์บอร์ดกับไลน์ที่เป็นฮาร์ดดิสก์ LR มาให้เรานะครับมันก็เริ่มรู้สึกได้เลยว่าเสียงเนี่ยมันเป็นสเตอริโอแล้วนะครับโอเคขั้นตอนแรกครับแผ่นพอคราวนี้แผ่นเสร็จปั๊บเราต้องทำอะไรต่อเราก็ต้องจัดการเรื่องเลเวลใช่ไหมครับเรื่องเลเวลเนี่ยก็จะไปอิงกับวิดีโอเก่าๆที่เคยให้ดูไว้นะครับลองดูนะครับเพลงทั้งหมดตอนนี้เพลงมานะครับยังไม่ได้มิกซ์ยังไม่ได้อะไรเลยนะครับที่มาสเตอร์วอลลุ่มเราเนี่ยไปถึงลบ 2.6 แล้วนะครับอันนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันสูงเกินไปนิดนึงนะครับคราวนี้เรามาไล่กันดูครับปิดร้องนะครับปิดเครื่องดนตรีไปก่อนนะครับเอาแค่ริทึมก่อนเอาแค่กรองกับเบสไว้ก่อนนะครับเอาแค่กรองกับเบสไว้ก่อนแล้วเรามาฟังกันดูครับอย่างนี้ก็เราก็มีวิธีการจัดการเรื่องเลเวลนะครับ1แผ่น2เรามาจัดการเรื่องเลเวลสักนิดหนึ่งทำไมผมเอาแผ่นขึ้นก่อนเพราะว่าเราจะได้เห็นตำแหน่งของเขาก่อนนะครับวิธีที่2นะครับถัดมาขั้นตอนที่2ถัดมาคือเรื่องของเลเวลเลเวลก็สามารถที่จะเอาลงแบบนี้เอาเฟดเดอร์ลงเลยหรือจะเอาเกนลงสักนิดหนึ่งก่อนนะครับอย่างเช่นเนี่ยครับกรองกับเบสรวมกันเนี่ยมันไปถึงประมาณแถวลบ5ลบ6แล้วเนี่ยทั้งๆที่ยังไม่มีเครื่องดนตรีอื่นเลยผมว่าตรงกรองเนี่ยครับตรงกรองเนี่ยกรองกับเบสเปิดมาเนี่ยที่มาสเตอร์วอลลุ่มเนี่ยมันน่าจะอยู่แถวๆประมาณสักลบ12ไว้ก่อนอันนี้ก็ไปที่เรื่องเดิมนะครับถ้ามันเบาไปนะครับเดี๋ยวในวิดีโอเนี่ยจะเบาเป็นลงไปนิดนึงเลยนะครับก็เลื่อนวอลลุ่มที่ซาวด์การ์ดเอานะครับให้มันดังขึ้นคราวนี้ผมก็จะลดเกนของกรองและเบสลงนิดนึงนี่ครับเกนนะครับแล้วผมก็จะดูที่สเตอริโอเอาท์พุตนะครับว่ามันจะเหลือเท่าไหร่นะครับอ้าวไปตอนนี้กรองกับถึงตั้งแต่กรองทั้งชุดถึงเบสเนี่ยผมลบ6 dB นะครับกรองอย่างเดียวกับเบสเนี่ยอยู่ประมาณแถวๆลบ 12.9 นะครับใช้วิธีผมก็ลบไปเลยนะครับลบเกนไปเลยลดเกนนะครับคราวนี้ลองเปิดเห็นไหมฮะกีตาร์ดังไปเห็นไหมครับเราค่อยๆบาลานซ์ไปเลยนะครับกีตาร์ผมก็ลดเกนหน่อยเปิดฮาร์ดดิสก์มาครับไลน์ฮาร์ดดิสก์นะครับดังไปอาจใช้วิธีลดเฟดเดอร์บ้างก็ได้อันนี้มีเมทานอมมาด้วยนะฮะเพราะว่าเล่นสดแล้วมีเมทานอมด้วยโอเคก็มิวไปนะครับมีแซกแซกก็จะมีเครื่องดนตรีอื่นรั่วมาด้วยนะครับโอเคร้องครับทริคอย่างนึงในการที่จะบาลานซ์เรื่องเลเวลได้นะครับนั่นก็คือถ้าตัดสินใจไม่ได้ว่าเสียงใดมันเบาหรือดังจนเกินไปครับอย่างเช่นเสียงร้องตอนนี้นะครับให้ลดลงไปเลยครับแล้วค่อยเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมฮะเฟดเดอร์ลดลงตั้งเยอะนะครับแล้วก็ทั้งเพลงเนี่ยเลเวลโดยรวมอยู่แถวๆลบ10เองนะครับที่ยังรับรู้และมองด้วยตาบนฟ้าที่ดาวพรางพรางอันนี้ผมก็ลดเลเวลทั้งหมดลงมาอีกสักนิดนึงนะครับบริหารจัดการให้สเตอริโอเอาท์พุตมันอยู่แถวๆสักลบ12ไม่เกินลบ10นะครับในความดังที่สุดของเพลงตอนนี้นะครับเดี๋ยวมันจะไปสัมพันธ์กันต่อกับตอนมาสเตอริ่งนะครับ2ขั้นตอนแล้วนะครับแผ่นจัดการตำแหน่งนะครับ2จัดการเรื่องเลเวลนะครับคราวนี้ เราก็มาจัดการเรื่องต่อไปดูเรื่องของโทน3คือโทนคืออะไรโทนคือคัลเลอร์ของมันนั่นก็คือการใช้ EQ นะครับกองทั้งชุดนะครับผมไปเร็วนิดนึงนะครับนี่คือเสียงคลิกนะครับผมอาจจะไปเร็วนิดนึงเพราะให้วิดีโอมันไม่ได้ยาวจนเกินไปนี่คือคลิกวิธีการ EQ คือเลื่อนบางความถี่ขึ้นไปก่อนว่าตรงไหนกันแน่ที่เราไม่ชอบหรือเราชอบอย่างเงี้ยผมไม่ชอบตรงนี้เอาลงแล้วก็ตรงนี้ผมชอบให้มีโลหน่อยแล้วก็มีเสียงเสียงจิกๆที่หัวของเพเดลมันกระทบหนังสักนิดนึงนะครับโอเคคราวนี้นะครับผมก็ใส่คอมเพรสเซอร์สักนิดนึงให้มันนิ่งหนึ่งนิ่งลงโอเคต่อไปครับสแนร์ผมไม่ชอบตรงนี้แล้วก็เป็นการอัดแบบไมค์เดียวมานะครับอาจจะไม่มีเสียงแซ่นักก็เพิ่มแล้วก็ saturate มันสักนิดนึงนะครับส่วนทอมครับเราไปฟังทอมกันสักนิดนึงนะครับทอมผมก็จะ EQ รวมๆนะครับไปท่อนที่มันเป็นทอมมีทอมเนาะโอเคเราก็อยู่ในขั้นตอนที่เท่าไหร่ครับตอนนี้ขั้นตอนที่3ครับโทนนะครับทอมนะฮะผมไม่ชอบตรงนี้เอาลงโลคัสสักนิดนึงสำหรับทอมนะครับไม่เป็นไรโอเคแล้วผมก็คอมเพรสไว้สักนิดสำหรับทอม

0: กองเริ่มชัดเจนขึ้นนะครับ
1: เป็นความฝันที่ฉันรักเธอเท่าไหร่จะเป็นยังไงให้เธอรู้ดี
0: ใส่

ในขั้นตอนการมิกซ์เนี่ยถ้าอะไรมันดังไปมันมารบกวนกับทำงานเราก็มิวส์ไปก่อนได้ครับมิวส์ไปแล้วเราก็ทำงานต่อโอ้สบายเลยครับคราวนี้เราก็ไปที่อะไรต่อครับไฮแฮทครับไฮแฮทก็ไม่ขุ่นแล้วนะครับเพราะมันมีเสียงอื่นเข้ามาอยู่นะครับโอเวอร์เฮดครับ

่าดูครับคราวนี้เรามาลองดูชุดกลองครับชุดกลองทั้งหมดกับเบสนะครับคือชุดกลองที่ถูกจัดการแล้วนะครับชุดกลองที่ถูกจัดการแล้วก็คือจัดการเรื่องแพนแล้วจัดการเรื่องเลเวลแล้วแล้วก็จัดการเรื่องโทน EQ แล้วนะครับก็คือแพนแล้วความดังเบาบาลานซ์แล้ว EQ แล้วแล้วก็เรื่องไดนามิกก็คือใส่คอมเพรสเซอร์แล้วนะครับคราวนี้เราลองดูครับเดี๋ยวผมจะปลด EQ แล้วก็ปลดอินเสิร์ตก็คือคอมเพรสที่ใส่ไปนะครับออกแล้วเรามาฟังกันนะครับอันนี้คือจัดการทั้งหมดแล้วนะครับเอา EQ ออกครับเนี่ยครับเห็นไหมฮะทำแค่นี้เองนะครับเสียงกลองกับเบสเนี่ยคือเปลี่ยนไปเลยนะครับอันนี้คือไม่มีอะไรเลย EQ และ

คอมเพรสครับเปิดขึ้นมาครับเนี่ยครับก็คือแค่3ขั้นตอนเท่านั้นเองคราวนี้ไปดูที่เบสต่อครับอยากได้ตรงโลโลคุมสักนิดนึงฮะก็เลย EQ โลเบสแบบนี้แล้วก็นิดนึงครับใส่คอมเพรสไอ้พวกกดโน้ตกักๆให้มันนิ่งขึ้นนะครับ

0: เราไปดูกีตาร์ต่อครับเอาตรงนี้ขึ้นนิดนึงให้กีตาร์มันชัดหน่อยนะครับก็ให้ความเป็นธรรมชาติของเขายังเหลืออยู่บ้างนะครับไม่ไปกดเขาเยอะก็กีตาร์จะคอมเพรสไม่มากนะครับ
1: ความรักบางครั้งถ้ามองด้วยตาบางทีก็ไม่เห็น
0: คีย์บอร์ดครับ

0: เราไปดูในท่อนที่แซกถูกเป่าสักนิดนึงนะครับ
1: ไม่รู้จะพูดอย่างไรอยากบอกเธอว่าฉันรักเธอเท่าไรมาแค่ไหน
0: เราเริ่มได้ยินแซกแล้วนะฮะ

โอเคดีขึ้นเยอะเลยนะครับดีขึ้นมากร้องครับมัวมัวไปเอาลงตรงไหนก็ได้ที่เราไม่ชอบเราเอาขึ้นก่อนแต่พอเราฟังแล้วรู้เรื่องว่าตรงไหนกันแน่ที่เราเอาไม่เอาเราก็เพิ่มลดครับ EQ มีหลักการแบบนั้นนะครับ

าเริ่มบรรลานอีกรอบครับแล้วก็บริหารจัดการครับตอนนี้ Master Output เนี่ยตั้งแต่เริ่มมิกไปแล้วเริ่มมีคอมเพรสมีอะไรเข้าเนี่ยเริ่มที่จะดังขึ้นนิดหนึ่งนะครับเราก็ลดทั้งหมดลงสักหน่อยครับเริ่มดังไป

ผมจะพยายามอยู่แถวๆนี้ครับแถวๆสักลบ10ลบ9ลบ8แถวเนี้ยไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนมาสเตอร์ริ่งจะลำบากโอเคเห็นไหมฮะว่ามันง่ายมากเลยนะครับกับการมิกซ์นะครับผมอาจจะไม่ได้ลงลึกว่า EQ มีกี่ประเภทคอมเพรสเซอร์มีกี่ประเภทนะครับอยากให้เห็นขั้นตอนโดยรวมก่อนว่าเวลาเรามิกซ์เนี่ยเราเริ่มต้นยังไงกันแน่นะครับเพื่อความรวดเร็วในการทำงานนะครับเพื่อความถูกต้องในการทำงานเนี่ยครับมิกซ์ง่ายๆแบบนี้นะครับลองดูนะครับคราวนี้ทั้งหมดนะครับผมจะลองปลดทั้งหมดล

งนะครับตอนนี้เนี่ยไปถึงตรงคำว่า mix แล้วล่ะผมก็เซฟไว้อีกอันนึงเป็นคำว่า mix นะครับลองฟังนะครับเดี๋ยวผมจะลองปลดทั้งหมดนะครับแล้วก็ลองฟังเปรียบเทียบกันอันนี้คือแพนแล้วนะครับ EQ แล้วนะครับจัดการความดังแล้วจัดการ dynamic แล้วนะครับไปฟังครับ

แล้วก็เอา EQ ออกครับเอา insert ออกครับลองฟังนะครับ EQ ออกครับแล้วก็ไม่แพนเลยครับเห็นไหมครับมันนี่คือไม่ทำอะไรเลยจะเสียงนี้ครับกลับมาแล้วครับขั้นตอนที่1คือแพนครับอยากบอกเธอว่าฉันรักเธอเห็นมั้ยฮะแค่แพนอย่างเดียวนะครับเสียงต่างนะครับเอาใหม่นะครับไม่แพนแพนครับแพนเสร็จ EQ EQ เสร็จปั๊บใส่คอมเพรสเซอร์ครับจัดการเรื่องไดนามิกนี่เลยครับทำแค่นี้นะครับจะเห็นได้ว่าที่ insert plug in เนี่ยมีแค่นี้นะครับ compress อย่างเดียว EQ ยังไม่ได้ใส่ plug in เลยนะครับใช้ของที่แถมมานะครับ

ครับแค่นี้ก่อนเลยนะฮะเห็นไหมฮะนี่คือขั้นตอนการมิกซ์แรกคราวนี้ต่อไปเนี่ยผมจะจัดกรุ๊ปแหละนะครับแล้วแต่โปรแกรมก็จะว่ากันไปว่าจัดอย่างไรนะครับใน Cubase เนี่ยต้องกดฟังก์ชันนี้ก็คือ F4 ขึ้นมาจัดการ Audio Connection เพื่อจะจัดการกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปเนี่ยมีหน้าที่อย่างนึงสำหรับการทำงานอย่างง่ายที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดของเขาเนี่ยคือกรุ๊ปเนี่ยมันก็ง่ายอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราจัดประเภทของเครื่องดนตรีในการมิกซ์ได้อีกนะครับเพื่อจะได้สะดวกกับสะดวกในการมิกซ์แล้วก็สะดวกกับการใช้เอฟเฟกต์นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเปิดรีเวิร์บมาตัวเดียวเนี่ยเราสามารถส่งเครื่องดนตรีหลายๆเครื่องไปใช้ได้เลยนะครับก็ประหยัดดีนะครับโอเคคราวนี้ลองดูนะครับเดี๋ยวจะมีทริคต่างๆอยู่ในนี้ด้วยนะครับผมก็จัดกรุ๊ปไปนะครับนี่กลองเนี่ยผมจัดกรุ๊ปไปแบบมหาศาลเลยทีเดียวนะฮะนี่ไม่พอแล้วนะครับถึงคีย์บอร์ดแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นกีตาร์นะครับแล้วก็เป็นฮาร์ดดิสก์นะฮะเป็นแซกซ์แล้วก็เป็นร้องนำวอล์กซ์ครับโอเคจบพอดีเป๊ะเลยนะฮะคราวนี้ทำยังไงต่อครับถ้าในของโปรแกรม Cubase เนี่ยเราก็ต้องไปจัดการครับคิกนะครับผมก็ routing ไปอยู่ที่กรุ๊ปคิกนะครับสแนร์ก็ routing ไปอยู่ที่สแนร์ทอมมันทอไฮแฮทนะฮะผมก็ไปอยู่ไฮแฮทแล้วก็ทอม2ใบนี้นะครับไปอยู่ที่ทอมนะครับโอเวอร์เฮด2อันนี้ก็ไปอยู่ที่ all symbol นะครับใช้วิธีนั้นแล้วกันเบสนะฮะแล้วก็กีตาร์นะครับก็จะเปลี่ยนนะครับเอาท์พุตเป็นกรุ๊ปไปถ้าเกิดในฝั่งลอจิกเนี่ยเขาเรียกว่าบัสนะครับก็จะง่ายเลยครับไปได้เลยบัสไปได้เลยนะครับโอเคแซกนะฮะแซกแล้วก็อันนี้ครับร้องคราวนี้เนี่ยทุกเสียงก็จะมาอยู่ที่กรุ๊ปสีฟ้าๆนี้สำหรับ Cubase นะครับเห็นนะฮะคีย์บอร์ดอย่างเดียวแซกอย่างเดียวนะครับฮาร์ดดิสนะครับกีตาร์นะครับสูงกลองเนี่ยครับผมก็จะจัดกรุ๊ปไปอีกนะครับว่ามีดัมบัสแต่ตรงนี้นะครับทริคผมมีความรู้สึกว่ากลองมันไม่กว้างนะทั้งที่ตอนบันทึกเสียงมาเนี่ยมันบันทึกในห้องที่กว้างระดับหนึ่งแต่มันยังไม่มันรู้สึกว่ากองมันไม่ได้มีพื้นที่มากนะครับผมเลยสร้างคำว่า room อันหนึ่งแล้วผมก็ใส่ reverb เข้าไปนะครับ reverb เป็น reverb สั้นๆถ้าเราจำได้ว่าในคลาสผมมีสอนเรื่องเอา 60,000 ตั้งหารด้วย tempo เนาะไอ้อันเนี้ยผมก็ตั้งไว้

ไม่ถึงวินะครับ 0.75 วินะครับเป็นรีเวิร์บสั้นๆง่ายๆเลยครับแล้วผมก็ส่งกลองนะครับกลองทุกชิ้นนะครับไปที่รีเวิร์บตัวนี้กรุ๊ปรีเวิร์บตัวนี้ที่ดัมรูมนะครับลองฟังนะครับผมจำลองเสียงห้องให้มันใหญ่ขึ้นสำหรับกองนี้เท่านั้นเองพอรวมกันมันจะเป็นอันนี้ครับลองฟังดูนะครับเห็นไหมฮะถ้าไม่มีนะครับลองฟังนะครับอันนี้ไม่มีรูมหลอกผมทำรูมหลอกไว้อันนึงคืออันนี้สองสามสี่ในรูมหลอกเรา EQ ได้นะฮะลองฟังกลองทั้งหมดคราวนี้ผมก็เลยได้โหกลองใหญ่ขึ้นแล้วผมก็เปลี่ยนกลองทั้งหมดเนี่ยไปเป็นกรุ๊ปดัมบัสครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมเหลือเฟดเดอร์ที่จะจัดการอยู่แค่นี้แล้วครับแค่นี้เลยร้องแซกกลองทั้งหมดอยู่นี่แล้วครับกลองทั้งหมดไปอยู่ที่ดัมบัสเรียบร้อย

โอเคคราวนี้ผมก็จัดการเลยครับเปิดรีเวิร์บมาอันนี้อาจจะรวดเร็วนะครับรีเวิร์บของผมก็เป็นดัมป์รีเวิร์บนะครับเปิดมา1อันนะครับแล้วก็ใส่ค่าไปว่ามันเป็นบัตเพลทก็ได้นะครับสัก 1.8 นะครับก็คือรีเวิร์บแบบเพลทนะครับอยู่นี่นะครับเป็นเวิร์บดัมป์ผมก็จะส่งพวกสแนร์กับทอมเนี่ยไปเป็นรีเวิร์บตัวที่เพิ่งใส่ไปนะครับพอเป็นรีเวิร์บของกองนะครับโอเค

น่าเห็นไหมฮะประมาณแถวนี้นะครับแล้วผมก็อย่าลืมครับมีรีเวิร์บร้องอีกสักตัวนึงนะครับเวิร์บวอล์กแล้วกันนะครับรีเวิร์บร้องเนี่ยก็ใส่เลยนะฮะผมก็เอาสักใกล้ๆกับกลองให้รู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่เดียวกันนะครับ

EQ Reverb เห็นไหมฮะแล้วดังที่สุดของเพลงตอนนี้ก็อยู่แถวๆลบ9เองนะครับคราวนี้บาลานซ์หน่อยฮาร์ดดิสก์รู้สึกจะเบาไป

0: จัดกรุ๊ปนะครับตรงนี้เรียกว่าการจัดกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปให้กับเครื่องดนตรีต่างๆเพราะว่าการมีกรุ๊ปเอฟเฟกต์เนี่ยก็ง่ายเห็นไหมครับสแนร์กับทอมเนี่ยส่งไปที่รีเวิร์บตัวนี้แสดงว่าตอนนี้ในโปรเจกต์ที่ผมมิกซ์อยู่เนี่ยผมใช้รีเวิร์บแค่2ตัวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ดูอินเสิร์ตปลั๊กอินทั้งหมดนะครับตั้งแต่เริ่มต้นก็จะมีแค่คอมเพลสแล้วก็มีบัสคอมเพลสอันนึงแล้วก็มีแค่รีเวิร์บ2ตัวนี้เท่านั้นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็ได้เสียงแบบนี้เลยนะครับตามขั้นตอนนะอันนี้ง่ายมากเลยนะครับนะขั้นตอนการมิกซ์อาจจะมีรายละเอียดมากกว่านี้นะครับแต่อันเนี้ยคือพื้นฐานเลยนะครับในการมิกซ์อย่าลืมนะครับจัดโพซิชันให้เขาเสร็จปั๊บดูเรื่องเลเวลให้ดีนะครับเลเวลก็คือจัดการเรื่องของเกณฑ์เรื่องของความดังให้ดี1แพนก็คือเรื่องตำแหน่งก็คือแพนนะครับเรามารีแคปกันรอบนึงก่อนมิกซ์ก็คือจัดเรียงไฟล์เรียบร้อยนะครับตามในตัวอย่างที่ผมทำให้ดู1ปั๊บในการมิกซ์จัดตำแหน่งเลยคือการแพน2จัดการเรื่องเลเวลความดังต่างๆก็คือการลดเกณฑ์หรือการลดเฟดเดอร์ก็ได้ไม่ผิดนะครับแล้วแต่ทุกคนถนัดเลยต่อไปเป็นเรื่องของดินามิกและโทนจัดการด้วย EQ การไฮคัทการโลคัทต่างๆนะครับโทนก็คือการ EQ นั่นเองการใช้ Equalizer Dynamic ก็คือการใช้เกณฑ์หรือ Compress ลงไปช่วยให้เสียงนั้นมี Dynamic เป็นไปตามที่เราต้องการแค่นี้ก็จบแล้วแล้วก็มาสู่การจัดกรุ๊ปสักนิดนึงเพื่อประหยัดเวลาในการมิกซ์แล้วก็จัดทิศทางของการมิกซ์ให้ง่ายขึ้นโดยการผ่านกรุ๊ปหรือบัสไปนั่นเองนะครับมันก็จะตอบสนองในการใช้เอฟเฟกต์ด้วยคือมันใช้เอฟเฟกต์น้อยลงไม่จำเป็นที่ทอมก็ใส่รีเวิร์บ1ตัวสแนร์ก็อีก1ตัวโหรีเวิร์บเต็มไปหมดนี่เราสามารถรวมกลุ่มต่างๆนะครับของเครื่องดนตรีแล้วส่งรีเวิร์บไปที่ตัวเดียวได้นะครับอันนี้คือขั้นตอนการมิกซ
1: ์เป็นไงครับจบไปแล้วกับพาร์ทแรกของ EP ที่6นะครับไปต่อพาร์ท2เลยพาร์ท2เนี่ยคุยกันถึงเรื่อง mastering นะครับใครที่มีปัญหาเอ๊ะทำเพลงแล้วมิกซ์ก็แล้วนะครับความดังไม่เท่าเขาเรารู้สึกว่า EQ ต่างๆมันมีไฮไม่เท่าเขาโลไม่เท่าเขาพาร์ทที่2ของ EP ที่6นี้เราจะไปคุยกันถึงเรื่องนั้นครับนั่นก็คือเรื่อง mastering ไปครับไปเรียนรู้ด้วยกันก่อน

0: ว่าไปทำอะไรกันมา
1: ขับรถค่ะ
0: ขับรถที่ไหนรู้เปล่า
1: ที่นี่แหละครับ
0: ที่นี่เอาล่ะเป็นโครงการเราเรียกว่าเป็น
2: ลมหายใจไร้มลทิน
0: โดยมูลนิธิลมหายใจไร้มลทินและอันนี้เป็น driving experience สำหรับเด็กเป็นรุ่นจูเนียร์นั่นก็คือจะเห็นว่ารถที่พวกเราขับนั้นเป็นคันเล็กแค่นิดเดียวซึ่งเมื่อกี้แอบเห็นพี่กาสกับพี่หนิงหยางตัวเบลเริ่มเลยเทียบกับรถคันใหญ่มาก
2: แบ
0: ตไม่เลยแต่เมื่อสักครู่นี้รู้ไหมว่ารถที่เราใช้เป็นรถที่ใช้พลังงานอะไร
1: ไฟฟ้า
0: เยี่ยมไปเลยแล้วเราก็ได้คุยกันมาเมื่อตอนที่แล้วเนาะเราก็ได้เห็นระบบว่ามันมีระบบอะไรบ้างในรถยนต์แล้วเห็นรถจริงๆก็เห็นมาแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วพวกเราสงสัยเหมือนกันสงสัยไหมว่าเอ๊ะไอ้เจ้าการเก็บพลังงานในรถไฟฟ้าเนี่ยมันเก็บยังไง
2: power bank คร
0: ับ power bank ไม่ใช่แหละเราได้ยินเขาว่าแบตเตอรี่กันแล้วแต่อาจารย์อยากจะรู้มากขึ้นว่าเอ๊ะไอ้เจ้าแบตเตอรี่หรือการเก็บพลังงานนี่มันเก็บกันไงเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปติดตามกันต่อไปเลยครับ
1: ไปเลย

0: ากตอนที่แล้วเราได้มีโอกาสได้รับฟังเรื่องของเทคโนโลยียานยนต์จากพี่เล็กแล้วคราวนี้มันยังมีคำถามนะที่อาจารย์เองก็สงสัยและเชื่อว่าน้องๆทางบ้านเองก็ยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊พี่เล็กครับพอเรามีเทคโนโลยีพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นไฮบริดเองหรือไฟฟ้าเองก็ตามเนี่ยมันจะต้องเอาพลังงานมาเก็บเอาไว้ในแบตเตอรี่ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: คราวนี้ก็เลยสงสัยเรื่องของเทคโนโลยีที่เอามาเก็บพลังงานเนี่ยครับเป็นเรื่องราวของแบตเตอรี่ไม่ทราบว่าเอาว่าคำถามแรกๆเลยแล้วกันครับว่าไอ้ชนิดของแบตเตอรี่เนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างหรือประเภทยังไงบ้างครับ
1: ก็แบตเตอรี่นะครับปัจจุบันที่เราเห็นนะครับคือแบตเตอรี่ที่เราใช้กันทั่วไปปัจจุบันเป็นแบตเตอรี่แบบตะกั่วกับกรด
0: กับกรด
1: ใช่ทำปฏิกิริยาทางเคมีกันนะครับแล้วก็เกิดไฟฟ้าเกิดขึ้น
2: พี่เลยคะเราไอ้แบตเตอรี่ที่ใช้ในไฮบริดเนี่ยมันเหมือนแบตเตอรี่ทั่วไปไหมคะที่เอาไว้ใส่ของอะไรเงี้ย
3: 3A 2A
1: อ๋อ 3A 2A ก็สำหรับในที่เป็นไฮบริดนะครับไฮบริดเนี่ยมันจะเป็น3ตัว1นะครับที่เราเรียกว่าลิเธียมไอออนนะครับในการผลิตขึ้นมานะครับซึ่งในถ่าน 3A 2A บางชนิดบางยี่ห้อเขาก็ใช้ตัวลิเธียมไอออนบางชนิดก็ใช้สารตัวอื่นในการผลิตเหมือนกันนะครับแต่ตัวลิเธียมไอออนเนี่ยจะมีการเก็บประจุได้ดีกว่านะครับเก็บประจุได้เยอะกว่าฉะนั้นเขาก็เลยนิยมเอาตัวลิเธียมไอออนเนี่ยมาผลิตในพวกรถยนต์ไฟฟ้านะครับและตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยมันก็อยู่ตรงหน้าเราแล้วนะคร
0: ับ
1: ตรงน
0: ี้ครับ
1: ก็จะเป็นโครงสร้างคร่าวๆที่เราเห็นนะครับตรงนี้โครงสร้างคร่าวๆของรถพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้น 100%
0: โอ้ดีครับ
1: เดี๋ยวพี่จะอธิบายง่ายๆเลยนะว่าโครงสร้างของรถเนี่ยเบื้องต้นมันมีอะไรบ้างถ้าจะแบ่งก็แบ่งเป็นโซนที่เป็นแบตเตอรี่นะครับตัวนี้คือโซนที่เป็นแบตเตอรี่ที่เราพูดถึงกันนะครับโซนที่ใช้ในการแปลงไฟฟ้าเข้ามาในแบตเตอรี่ก็คือโซนด้านโน้นนะครับโซนที่ใช้ขับเคลื่อนรอรถก็คือตัวมอเตอร์ทางนี
0: ้
1: นะครับและอีกโซนหนึ่งสุดท้ายก็คือไอ้พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่อยู่ในรถยนต์ก็ถึงทาง
0: ด้าน
1: นู้นนะครับด้านหน้าครับคือทุกอย่างนี้ก็จะใช้ไฟฟ้าในการเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนทั้งหมดนะครับแล้วคำถามก็คือแล้วไฟมันมาได้ยังไงแล้วออกยังไงนะครับก็ไฟนะครับไฟเวลาเราชาร์จนะครับเราก็ชาร์จได้จากสองแหล่งนะครับคือไฟบ้าน
0: ครับผม
1: นะครับไฟบ้านเนี่ยก็คือเราก็จะมีปลั๊กชาร์จเหมือน
0: ปลั๊ก
1: เสียบปลั๊กไปเลยกับไฟบ้านนะครับไฟบ้านนี้ก็ใช้เวลาชาร์จประมาณ 6-8 ชั่วโมงก็จะเต็มนะครับแต่ถ้าเรามีสถานีชาร์จนะครับมันจะเป็นสถานีที่มีกระแสไฟฟ้าเยอะนะครับก็เสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยประมาณสักไม่เกิน30นาทีเราก็จะได้แบตเตอรี่ประมาณ 80% นะครับไฟฟ้าก็ต้องมาขับมอเตอร์แต่เมื่อเราเบรกนะครับมันก็จะเก็บพลังงานแล้วก็กลับเข้ามาชาร์จในแบตเตอรี่เหมือนกัน
0: เป็นไงพวกเราพอเข้าใจเรื่องของเทคโนโลยีรถไฮบริดและรถไฟฟ้ามากขึ้นไหม
2: เข้าใจมาก
0: ดีมากเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เล็กมากๆเลยนะครับที่มาให้ความรู้เรื่องของเทคโนโลยียานยนต์ในปัจจุบันและอนาคตขอบคุณมากครับและแน่นอนครับเรื่องราวของฟิสิกส์ที่อยู่เบื้องหลังอันนี้ยังไม่หมดเราจะไปทำความเข้าใจให้มันลึกซึ้งมากขึ้นอีกสักนิดนึงนะเพราะวันนี้เราเริ่มรู้เรื่องของการกักเก็บพลังงานแล้วแต่อันนี้เป็นเทคโนโลยีที่เราเห็นกันในปัจจุบันในรถยนต์แต่เราอยากจะศึกษาเรื่องของการเก็บพลังงานแบบที่เป็นฟิสิกส์เบื้องหลังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปทำการทดลองสนุกกันครับเอาล่ะหลังจากที่เราไปเห็นเทคโนโลยีที่ใช้ในรถยนต์มาแล้วนะเป็นระบบไฮบริดเขาสามารถเก็บพลังงานที่ได้มาเนี่ยลงไปในแบตเตอรี่ที่บรรจุอยู่ในรถยนต
2: ์
0: คราวนี้เพื่อให้น้องๆและพวกเราทุกคนเนี่ยได้สัมผัสกับบรรยากาศของการเก็บพลังงานได้ใกล้ชิดมากขึ้นเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมีระบบง่ายๆให้พวกเราทุกคนมาศึกษาเรื่องการสะสมพลังงานกันนะฮะแต่เดี๋ยวย้อนกลับไปตัวอย่างที่เราใช้ในเรื่องของการอธิบายพลังงานกันสักนิดนึงก่อนทุกคนจำได้นะอันนี้เป็นไฟฉายที่บีบมือนั้นอาจารย์สามารถปั่นไฟได้โดยใช้มือกดแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าระบบฐานไฟฉายตัวเนี้ยจริงๆแล้วมันใช้งานได้หลังจากที่เราปั่นเสร็จเนี่ยมันก็เก็บพลังงานเอาไว้ได้ด้วยเหมือนกันก็คือในนี้จะมีแบตเตอรี่อยู่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นภายหลังถ้าอาจารย์อยากจะเอาพลังงานตัวนี้มาใช้อาจารย์ก็เปิดสวิตช์อาจารย์ก็ใช้ได้คราวนี้มันก็จะสามารถไปได้ถึงอะไรที่มีลักษณะที่ใหญ่ขึ้นอันนี้ก็ยังคงเป็นไฟฉายเหมือนกัน
2: ค่ะ
0: แต่คราวนี้ลักษณะการปั่นแทนที่เราจะนั่งบีบตอนนี้อาจารย์เป็นลักษณะปั่นหมุนแทนแน่ในน้ำเหมือนกันนะโอเคเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยคิดว่าเราน่าจะมีกิจกรรมสนุกๆมาทำให้มันมีความรู้สึกใกล้ชิดกับหลักการของพลังงานและการเปลี่ยนแปลงพลังงานสักนิดนึง
2: ค่ะ
0: อาจารย์เลยเตรียมอุป

0: กรณ์มาให้พวกเราได้ลองทำกันเองเลย
1: ว้าว
0: ง่ายมากอันนี้ง่ายมากดูที่อุปกรณ์อันนี้เป็นเรืออู้อันนี้ดันแยกชิ้นมาให้แต่เป็นเรือแบบที่สำหรับคนที่เคยเล่นตอนเด็กๆจะเรียกว่าเรือป๊อกแป๊กได้ยินไหมไม่เคยไม่เป็นไรแต่นี่คือสิ่งที่อาจารย์ไปเห็นว่ามันเป็นโครงสร้างที่มันใช้ได้อาจารย์ก็เลยเอาไอ้เจ้าตัวเรือเนี่ยมาเป็นโครงของเราแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราประดิษฐ์เครื่องยนต์ให้กับเรือชิ้นนี้ฟังดูตื่นเต้นไหมเป็นเครื่องยนต์เลยนะแต่เดี๋ยวประดิษฐ์เองเลยอาจารย์เลยมีให้พวกเราคนละเซตอุปกรณ์ที่อาจารย์ใช้ก็คืออาจารย์ให้ใบพัดไปคนละ1ชิ้นเลือกสีเลือกสี
2: ผมขอสีเขียว
0: จัดไป
1: เข้าธ
0: ี
1: ม
0: ได้เข้าธีมเอาล่ะแล้วรูปแบบของการเก็บพลังงานในที่นี้อาจารย์จะใช้รูปแบบที่เลยก็คืออาจารย์จะใช้จำหนังสติ๊กได้ไหม
1: หนังยาง
0: เราบอกแล้วเราสามารถเก็บพลังงานเอาไว้ได้ในนี้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้นี่แหละเป็นตัวสะสมพลังงานของเราสิ่งที่ดันมีก็คือสังเกตพวกเราเปิดไอ้เจ้าตัวเรือนี้ขึ้นมานี่เปิดไปก่อนนะอาจารย์ได้ติดหล่อตัวนี้ไว้ให้อันนี้หล่อตัวนี้ไม่มีอะไรเพื่อจะได้อาจารย์สามารถใส่ตัวเกี่ยวยางหนังสติ๊กเข้าไปได้ซึ่งอันนี้อาจารย์เตรียมมาให้แล้วเป็นเส้นลวดที่อาจารย์งุ้มตรงปลายอาจารย์ดัดตรงปลายไว้เพื่อจะได้เดี๋ยวจะเกี่ยวหนังยางเอาไว้อันนี้นะแล้วก็อันนั้นใส่เข้าไปเลยครับเอาแหละหลังจากที่เราสอดเหล็กไปแล้ว
2: เรา
0: ติดใบพัดไว้ที่ปลายด้านนึงเลยอ่ะติดเลยเอ้ยแต่ก่อนอื่นนี่คือบังเอิญว่าอาจารย์จำได้ว่าถ้าเกิดเราทำอย่างนี้ไปเลยเนี่ยมันจะขัดนิดนึงเวลาหมุนมันจะไม่ค่อยลื่นเท่าไหร
2: ่
0: อาจารย์เลยเตรียมแน่ฝานี้ให้เราเอาฝาเนี้ยแทรกเข้าไปก่อนสักเล็กน้อยมันจะได้ไหลได้ลื่นขึ้น
3: แม่แก๊งตัวจิ๋วของเราตั้งใจประกอบเรือของตัวเองกันอย่างเต็มที่งานนี้ไม่มีใครยอมใครแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรือของใครจะวิ่งได้แรงกว่ากัน
0: เอาล่ะแล้วสเต็ปสุดท้ายเราก
1: ็หนังยางมาเกี่ยว
0: เราก็เอาหนังยางมาเกี่ยวบริเวณที่อาจารย์ดัดปลายไว้แล้วแล้วก็เอาไปรัดกับบริเวณด้านหน้าโอเคเอาล่ะมาตอนนี้ทุกคนมีเรือที่ติดตั้งเครื่องยนต์พร้อมแล้วและหลักการที่อาจารย์พยายามจะอธิบายให้ทุกคนเห็นก็คือเราสามารถสะสมพลังงานลงไปในหนังยางได้นั้นหลักการนี้จะคล้ายๆกับนาฬิกาไขลานเนาะก
1: ็
0: คือเราออกแรงไปก่อนตอนแรกเพื่อให้พลังงานทั้งหมดได้ถูกสะสมลงไปในหนังยางนั่นเองหลังจากที่พวกเราเนี่ยเติมเครื่องยนต์ให้กับเรือของเราแล้วมาทดสอบเลยดีกว่ามาทุกคนบรรจุพลังงานให้กับเรือ
1: พัดนั่งค่ะ19
0: โอ้พัดแน่นขนาดนั้นโอ้เอาเอาม
1: า1 2 3ปล่อย
0: ไ
1: ปน้องคนแรก
2: ใครจะหมุนนานกว่า
0: โอ้โหโอ้โหนี่ๆโอ้โหนี่ของกัดนี่ปั่นไม่เลยเนี่ยโอ้มีเหลือ
2: นี่นี่
0: หนีมีหนีด้วยโอเคโอ้เยี่ยมยอดเอาล่ะแต่นี่คือสิ่งที่เราสามารถแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าเราสามารถสะสมพลังงานเข้าไปอยู่ในตอนนี้เราใช้หนังยางนะหนังยางมาเป็นตัวเก็บพลังงานซึ่งก็จะเรียกได้ว่าซับซ้อนน้อยกว่าพวกแบตเตอรี่ต่างๆนะครับเอาละครับเมื่อสักครู่เราได้เห็นรูปแบบของการเก็บพลังงานในลักษณะของพลังงานกลนะก็คือเป็นพลังงานที่สะสมอยู่ในหนังยางนะแล้วเราก็ได้เห็นตัวอย่างใหญ่โตตั้งแต่ในการเก็บรถประเภทไฮบริดนะเราเก็บในแบตเตอรี่ขนาดใหญ่แต่จริงๆแล้วอาจารย์จะยกตัวอย่างรูปแบบการเก็บพลังงานอีกแบบนึงซึ่งก็เป็นเราสามารถเรียกได้ว่าเป็นพลังงานเคมี
3: เราได้เห็นรูปแบบของการเก็บพลังงานกันไปแล้วแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้อาจารย์ยังมีอีกหนึ่งตัวอย่างให้เราไปทดลองกันไปชมกันเลยครับ
0: ทุกคนเคยเห็นเจ้าตัวนี้ไหม
1: เคย
0: แล้วเนาะโอเคงั้นเขาเรียกแท่งอะไร
1: แท่งเรืองแสง
4: แท่งเรืองแสง
0: แท่งเรืองแสงเอาล่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าทุกคนสังเกตลักษณะโครงสร้างภายในจริงก็ง่ายมากก็คือด้านในเนี่ยจะมีหลอดอีกหลอดนึงนะซ่อนอยู่ด้านในซึ่งตอนนี้มันบรรจุสารเคมีประเภทที่1เอาไว้แล้วด้านนอกของมันก็จะมีสารเคมีอีกประเภทนึงยังไงเนาะแยกกันอยู่คราวนี้ทันทีที่เราจะใช้เราทำไงนะ
4: ขอเพียงไม่หรอ
1: หักปิดไฟปิดไฟแล้วก็หัก
0: อ๋อแล้วก็เปิดไฟหักไม่ได
1: ้หักได้
4: หักได้ด้วยเหรอครับผมไม่เคยใช
0: ้โอเคงั้นใครเคยใช้

0: มาก่อนไหนลองดูดีมากสิติอย่างทำอย่างไร
1: ก็คือ
0: มาเอานะ
1: อ้
0: าวได้แล้วนั่นไงเรียบร้อยทุกคนหักเลยก็คือ
1: บอ
0: กพี่ผิงหยางแค่นั้นแหละพี่ผิงหยางแค่บิดตรงกลางเท่านั้นเองเยี่ยมยอด
2: ต่อได้ไหมฮะ
0: โอเคได้แล้วเรียบร้อย
1: เรื่องละครนี
0: ้เอาละเนี่ย
1: พ
0: อสารเคมีทั้งสองประเภทมาผสมกันสองตัวอย่างเนี้ยจะคายพลังงานที่อยู่ในตัวเองออกมาแล้วบังเอิญการคายพลังงานเนี้ยอยู่ในรูปของแสงเราก็เลยเห็นสารเคมีข้างในเนี้ยทันทีที่มันมาผสมกันเนี้ยเรืองแสงออกมาได้นั่นเองแต่นี่ก็คืออีกรูปแบบนึงของการสะสมพลังงานเอาแหละและเดี๋ยวเรามาปิดไฟกันดีกว่าว่าดูซิว่ามันสว่างแค่ไหนมาหลังจากที่เราเห็นรูปแบบการเก็บพลังงานที่หลากหลายกันแล้วพวกเราคิดว่าเราจะสามารถเช็คหรือตรวจสอบได้ยังไงว่าการสะสมพลังงานหนึ่งๆเนี่ยในนั้นเนี่ยมันเยอะมันน้อยอย่างไรพวกเราคิดว่าจะเช็คยังไงดี
3: น้องๆทางบ้านรู้วิธีเช็คพลังงานกันหรือไม่ครับเราจะทราบได้อย่างไรว่าพลังงานที่สะสมอยู่นั้นมีมากหรือมีน้อยเอ๊แล้วมันเช็คได้ยังไงล่ะครับอาจารย์อยากรู้แล้วล่ะครับ
0: เดี๋ยวอาจารย์จะมีการทดลองง่ายๆเพื่อจะมาดูว่าเราสามารถทดสอบความสามารถในการเก็บพลังงานของสิ่งบรรจุพลังงานเนี่ย1ๆได้มากน้อยแค่ไหนกันเนาะงั้นเดี๋ยวไปดูการทดลองอันต่อไปกันครับ
1: ไปเล
0: ยครับเมื่อสักครู่เนี่ยเราเห็นรูปแบบการเก็บพลังงานที่หลากหลายแล้วเนาะมีทั้งพลังงานที่เก็บอยู่ในหนังยางแล้วก็มีพลังงานที่เก็บอยู่ในลักษณะของพลังงานเคมีคราวนี้เพื่อที่จะบอกว่าปริมาณความสามารถในการจุพลังงานเนี่ยในตัวเก็บพลังงานเนี่ยมันมีมากน้อยแค่เท่าไหร่อาจารย์ก็เลยอยากจะยกตัวอย่างโดยสาธิตด้วยสิ่งที่เก็บพลังงานง่ายสุดเลยก็คือ
1: ถ่านไฟฉาย
0: ตอนนี้อาจารย์ก็เลยมีถ่านไฟฉาย 2A และอาจารย์ก็เอามาบรรจุอยู่ในกระบะใส่ถ่านซึ่งแต่ละอันก็จะบรรจุได้4ก้อนสิ่งที่อาจารย์จะทำต่อไปก็คืออาจารย์ก็เลยเอามาต่อพ่วงกับหลอดไฟซึ่งหลอดไฟเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันใช้พลังงานใช้พลังคราวนี้อาจารย์ก็เลยอยากจะเช็คว่าเอ๊ะพวกเราพอเข้าใจไหมว่าเวลาเราซื้อหลอดไฟนะครับมันจะมีตัวเลขที่บันทึกอยู่บนหลอดไฟพวกเรารู้ไหมว่าตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยหรือว่าสัญลักษณ์แต่ละอันในนี้มันหมายความว่ายังไง
3: นั่นน่ะสิครับอาจารย์เราเห็นตัวเลขเหล่านี้จนชินตาแต่ไม่เคยอ่านค่าหรือรู้ความหมายของตัวเลขพวกนี้เลยเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนคงอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับ
0: อ่านไหนลองอ่านให้อาจารย์นิดนึงว่าหลอดไฟนี้มันเขียนอะไรให้อาจารย์บ้าง
1: 12 20 20 20
0: 3ด้วยอะไร
1: 20วัตต์20
0: วัตต์นี่คือตัวอะไรเอ่ยบอกน้องๆทางบ้านได้มั้ย W โอเคแล้วตามมาด้วยเลขอะไร
1: 20กับ12โว
0: โวนี่ตัวอะไร
1: V
0: โอเคเพราะฉะนั้นน้องๆทางบ้านจะเห็นได้ว่าถ้าเราเอาตัวหลอดนะครับแล้วมาดูตัวสัญลักษณ์ที่บันทึกอยู่บนนี้จะมีตัว W ตัวเนี้ยที่เมื่อสักครู่พวกเราพูดว่าวัตต์เนี่ยนั่นแหละเป็นตัวบอกอัตราการใช้พลังงานก็คือมันพวกนี้มันกินพลังงานเท่าไหร่ในช่วงเวลา1นึงโอเคเนาะส่วนตัวที่ลงท้ายด้วยตัว V ตัวนี้คือตัวที่บอกหน่วยโวลต์ซึ่งเป็นตัวบอกว่าต้องใช้แรงดัน
2: ต้องใช้เหรอ
0: ไม่ใช่พลังงานครับพลังงานเนี่ยอยู่ในตัว W ไปแล้วก็คือ W เนี่ยบอกว่าต้องใช้พลังงานเร็วช้าเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนก็คืออัตราการใช้พลังงานนั่นเองส่วนตัว V ตัวนี้คือแรงดันไฟฟ้าก็คือการที่จะให้หลอดไฟตัวนี้สว่างได้เนี่ยอาจารย์ต้องผลักกระแสไฟฟ้าให้มันไหลเนี่ยด้วยแรงดันเท่าไหร่ถ้าอย่างเนี้ยมันเขียนว่า12โวลต์อาจารย์ก็ต้องใช้12โวลต์นั่นเลยเป็นสาเหตุที่ทำไมอาจารย์ต้องเอาถ่านไฟฉายหลายๆก้อนมาต่อกันเพราะถ่านไฟฉายก้อนเดียวมันให้แค่1จุดโวลต์อาจารย์ก็เลยต้องเอาทั้งหมด8ก้อนมาต่อกันม
1: ัน
0: ถึงได้12โวลต์นั่นเองนั้นทุกคนจะคุ้นๆคำว่าโวลต์มั้ยอากาศคุ้นๆคำว่าโวลต์มั้ยได้ยินมั้ย
2: ไฟฟ้าแสนโวลต
0: ์แสนโวลต์โหนั่นเป็นยอดมนุษย์อะไรสักอย่างแน
3: ่โอ้โหยอดมนุษย์ก็มาน้องผิงหยางนี่ช่างจินตนาการจริงๆเลยนะครับ
0: โอเคแต่ไฟตามบ้านของเรานั่นเองที่บ้านเราใช้ไฟกี่โวลต์
1: 220
0: ถูกต้องก็คือเราจะได้ยินว่าไฟบ้านเนี่ยมีขนาด220โวลต์นั่นก็คือแรงดันไฟฟ้านั่นเองโอเคไหมครับเอาแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าตอนนี้สิ่งที่อาจารย์อยากรู้อาจารย์พูดถึงพลังงานเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องดูที่ตัว W เนาะ
1: ค่ะ
0: เมื่อกี้แต่ละอันมันบอกกี่ W นะ
1: 20
0: 20 20วัตต์
1: 20วัตต์
0: เพราะฉะนั้นแสดงว่าตอนนี้แต่ละหลอดเนี่ยจะมีอัตราการใช้พลังงานเนี่ย

0: 20วัตต์อาจารย์เอามาหมด5หลอดเอามาต่อกันแสดงว่าทั้งหมดรวมกันแล้วก็100วัตต์นั่นเองนี่คือวิธีการคำนวณปริมาณพลังงานที่มันจะสามารถเอานำมาใช้ได้นั่นเองง
1: ั้
0: นเดี๋ยวเรามาลองกันเลยอาจารย์จะใส่เข้าไปพวกเราทุกคนช่วยกันใส่นิดนึงอาจารย์จะเปิดสวิตช์แล้วก็แน่นอนให้เจ้าหลอดทั้ง5ดวงนี้ส่องสว่างเดี๋ยวเรามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะเปิดเลย
1: เปิดพร้อมกันค่ะ
0: เปิดพร้อมกัน
1: 2 3
0: มันต้องเปิดให้หมดก่อนมันถึงจะครบวงจรนะอ่ะโอเคเอาละและนี่แหละก็คือตอนนี้หลอดไฟทั้ง5เนี่ยก็ดึงพลังงานออกไปจากไอ้เจ้าตัวฐานไฟฉายนี
1: ่
0: ก
1: ็
0: ค่อยๆใช้ไปโอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าเรารอสักพักนึงพลังงานในฐานไฟฉายก็จะค่อยๆหมดลง
1: หมดลง
0: หมดลงหมดลงเราก็จะเริ่มสังเกตว่าไอ้เจ้าความสว่างของหลอดไฟก็จะเริ่มน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆจนสุดท้ายพลังงานในฐานไฟหมดไฟก
1: ็ดับ
0: ไปเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องๆทางบ้านบอกได้แล้วครับว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีอัตราการใช้พลังงานเท่าไหร่โดยไปดูที่ฉลากอันนี้เราดูที่หลอดไฟเป็นตัวอย่างเนาะแต่ว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดก็จะมีฉลากตัวนี้ติดอยู่ว่าอุปกรณ์ชิ้นนั้นเนี่ยใช้พลังงานในอัตราเท่าไหร่โอเคนะครับแล้วเราก็รู้แล้วว่าตอนนี้หน่วยของอัตราการใช้พลังงานคือหน่วยอะไรนะ
2: วัตต
0: ์ดีมากโอเคนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนรู้แล้วนะไปดูที่ตัว W ตัวนั้นจะเป็นตัวบอกจ้ะโอเคคราวนี้อาจารย์ก็เลยอยากจะมาทดสอบพวกเราสักนิดนึงถ้าสมมติอาจารย์มีหลอดไฟประเภทอื่นๆนะคราวนี้ทุกคนอ่านเป็นหรือยังว่าเราจะต้องอ่านที่ตัวเลขไหนอ่ะไหนลองซิเดี๋ยวอาจารย์ส่งให้ทุกคนได้คนละอัน

0: ดีมาก
1: 2โวลต์
0: เยี่ยมยอดโหนี่ตอนนี้ทุกคนอ่านเป็นแล้วนะเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าอาจารย์อยากจะเปลี่ยนหลอดไฟที่เรามีอยู่ตรงเนี้ยมาเป็นหลอดไฟอันที่ใหญ่ขึ้นเนี้ยมันจะต้องกินไฟมากกว่าไอ้เจ้าหลอดไฟเดิมกี่วัตต์นะ
1: 30วัตต์ค่ะ
0: เยี่ยมยอดนะเพราะอันเก่านี่20วัตต์อันใหม่นี่50วัตต์ก็คือไอ้เจ้าตัวเนี้ยจะกินไฟมากกว่า 2.5 เท่าเปรียบเทียบให้น้องๆทางบ้านได้เห็นว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะสามารถอ่านได้แล้วว่าหลอดไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละอย่างเนี้ยมันกินไฟมากน้อยเท่าไหร่โอเคมั้ยครับแต่แน่นอนพอเรามีอุปกรณ์ไฟฟ้าเต็มไปหมดอย่างเงี้ยเวลาเอาเข้าจริงๆเราแหมเราจะมานั่งอ่านอย่างนี้ทุกตัวมันก็ตอนนี้เรารู้แล้วอ่านยังไงก็ตามแต่ว่าพอใช้จริงเราใช้ทั้งบ้านเลยเนาะใช้หมดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามันจะมีไอ้เจ้าตัวอุปกรณ์หรือไม่ชัวร์ฉลากอะไรที่จะช่วยให้เราสามารถเห็นได้เลยว่าเอ๊ะมันกินไฟมากกินไฟน้อยเท่าไหร่งั้นเดี๋ยวเรามาดูการคำนวณปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในบ้านกันเลยครับเดี๋ยวอาจารย์จะนำเสนอฉลากหรือเป็นเรื่องของรายละเอียดการใช้ไฟที่คิดว่าทุกคนต้องเคยเห็นแน่นอนตอนนี้อาจารย์แสดงให้เราเห็นอยู่2อย่างอย่างที่1ด้านซ้ายอันนี้คือใบแจ้งค่าไฟฟ้าส่วนด้านขวาของอาจารย์ตอนนี้อันนี้คือฉลากเบอร์5ที่เราจะเห็นตามตู้เย็นหรือจะเป็นแอร์คอนดิชันหรืออะไรก็ตามแต่2อันนี้สิ่งที่อาจารย์อยากจะมาให้พวกเราเห็นในเชิงปริมาณณตอนนี้ก็คือถ้าเราเริ่มต้นดูที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้ากันก่อนนะครับ
1: จ
0: ะเห็นได้ว่ามันก็จะมีรายละเอียดของที่อยู่อะไรก็ตามแต่ตัวที่อาจารย์อยากจะให้พวกเราสังเกตก็คือตัวนี้ครับนี่จะเห็นว่ามีจํานวนหน่วยนี่สังเกตมั้ยว่าในวงเล็บมีตัวอะไรบ้าง
1: KWH
0: พอจะเดาได้ไหมว่าแต่ละตัวมันมีความหมายว่ายังไง
2: H Hertz หรือเปล่า
0: อ๋อไม่ใช
1: ่ W
0: W คุ้นไหมเมื่อกี้เราพูดดีมากเพราะฉะนั้นมันก็คือ W ที่เราเพิ่งเรียนรู้กันมาว่านั่นคืออัตราการใช้พลังงานแต่บังเอิญมันมีตัว K อยู่ข้างหน้า
1: K กิโล
2: เมตร
0: เยี่ยมยอดซึ่งกิโลรู้ไหมว่ามันคืออ่านั่น K แต่W ก็คือกิโลวัตต
1: ์แล้ว H อ่ะ
0: โอ้เยี่ยมยอด H ตัวนี้ไม่ใช่เมื่อกี้พูดอะไรนะ
1: Power
0: ก็คือ
1: ชั่วโมง
0: เยี่ยมยอดเพราะฉะนั้นตัวนี้สังเกตว่าจำนวนหน่วยมีวงเล็บเขียนไม่ใช่ต่อนะเป็นกิโลวัตต์ชั่วโมงไม่ต้องมีต่อชั่วโมงเป็นกิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งด้วยความที่เอากิโลวัตต์มาคูณกับเวลาตัวนี้สุดท้ายเราได้ปริมาณ

0: ของพลังงานที่ใช้นั่นเอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั้นบังเอิญในนี้เราใช้เป็นภาษาไทยเราใช้ว่าจำนวนหน่วยแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าคำว่าหน่วยในที่นี้ความหมายก็คือกิโลวัตต์ชั่วโมงอย่างเคสนี้ก็คือบอกว่าในบินใบนี้มีการใช้ไฟฟ้าไปทั้งหมด190หน่วยก็คือ190กิโลวัตต์ชั่วโมงนั่นเองอันนี้พอเรารู้จักตัวนี้ทุกคนลองมาดูฉลากเบอร์5กันครับสังเกตในฉลากเบอร์5จะเห็นว่ามีการเขียนว่าใช้พลังงานไฟฟ้าที่อาจารย์เห็นบริเวณนี้ด้านบนสุดเลยนะสีขาวๆตรงนี้นะสังเกตว่าฉลากนี้บอกว่าใช้พลังงานไฟฟ้าไปทั้งหมด 3031.54 เนี่ยสังเกตดูหน่วยในนี้เขียนว่าอะไร
1: หน
0: ่
1: วยต
0: ่
1: อป
0: ีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าหน่วยนั้นก็คือกิโลวัตต์ชั่วโมงนั่นเอง
2: ใช้3031.54
0: เนี่ยเฉลี่ยแล้วในปีหนึ่งเนี่ยอุปกรณ์ชิ้นนี้จะใช้พลังงานเท่ากับ 3,000 นิดๆหน่วยนี่เองเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องๆทุกคนเข้าใจแล้วนะครับว่าต่อไปนี้พอเราเห็นฉลากเบอร์5หรือเราเห็นจำนวนหน่วยในใบแจ้งการค่าใช้ไฟฟ้าก็สามารถรู้ว่านั่นก็คือปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่เราได้ใช้ไปนั่นเองครับไหนลองบอกอาจารย์ว่าวันนี้รู้อะไรมามั่งครับผมทีละคนนะอะไรจากไอรีนก่อน
1: การเก็บพลังงานในเคมี
0: โอเคมียอด
3: การเก็บพลังงานเป็นรูปแบบไฟฟ้า
0: ไฟฟ้าโอเค
2: แล้วก็พลังงานกลคร
0: ับโอ้ดีมากครับ
2: ก็มีหน่วยเป็นวัตต
0: ์นี่เยี่ยมยอดก็คือเราเห็นแล้วว่ารูปแบบการเก็บพลังงานนั้นมีหลากหลายนะเป็นทั้งเคมีทั้งไฟฟ้าพลังงานกลเหมือนกับที่เราทำการทดลองต่างๆที่เราเห็นกันและแน่นอนครับเรื่องของการเก็บพลังงานเนี้ยเราก็ได้เห็นในเทคโนโลยีที่เราไปดูในเรื่องของรถยนต์เยอะแยะมากมายก็คือนี่คือสิ่งที่เราจำเป็นต้องเอามาใช้เพื่อจะเก็บพลังงานที่เราสามารถผลิตขึ้นมาได้และตอนนี้น้องๆก็เข้าใจการอ่านบินค่าไฟฟ้าเข้าใจฉลากเบอร์5แล้วนะว่าปริมาณการใช้พลังงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีค่ามากน้อยเท่าไหร่วันนี้หมดเวลาลงแล้วครับสวัสดีครับ

0: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภท

และวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: รงนี้คือวิวสวยมากเลยค่ะเป็นภาพแบบว่าสะท้อนน้ำพอดีเลยอะจะว่าไปน้ำเนี่ยมันก็เหมือนกระจกเหมือนกันนะคะมันทำให้เราแบบว่าเห็นภาพสะท้อนได้เลยน่าอัศจรรย์มากเลยค่ะครูเช
1: ่ตอนภาพสะท้อนน้ำ
0: โอ้โหคุณเช่ค่ะตรงนี้คือวิวสวยมากเลยค่ะเป็นภาพแบบว่าสะท้อนน้ำพอดีเลยอะอยากถ่ายรูปจังเลยค่ะคุณเช่
2: ให้คุณได้ถ่ายให้ก่อนนะ
3: โอเคเดี๋ยวคุณถ่าย
0: ให้ก่อนอยากสลับถ่ายให้คุณเช่บ้าง
3: โอเคโอเคพร้อมหนึ่งสอง
2: อุ้ยสวยอุ้ยเห็นวิวข้างหลังคุณเช่
0: เห็นไหมคะเห็นภาพสะท้อนน้ำแบบนี้ไหมคะ
2: เห็นแค่หนึ่งสองโอเคค่ะอีกสักครู่หนึ่งสอง
0: เป็นไงคะครูอุ้ยดีมากเลยเนี่ยพอเคยเห็นในรายการสองข้างทางอะค่ะที่เขาพาไปดูดินแดนที่เรียกว่าเป็นสุดขอบโลกค่ะคุเช่เขามีวิวทิวทัศน์ภาพสะท้อนน้ำแบบนี้เลยอะมันสวยมากเลยค่ะอยากพาคุเช่ไปดู
2: ไหนไหนไหนไหน
4: ทิวเขาที่อยู่ตรงหน้าเรามันคือสุดขอบโลกที่กำลังรออยู่และมันก็กำลังบอกเราว่าการเดินทางอันยาวนานของเรากำลังจะสิ้นสุดลงในไม่ช้า
0: ถึงแล้ว
2: อุ๊ยใช่อ่ะ
5: ถึงแบบว่าวันนี้ตื่นตัว
6: การมาถึงจุดหมายได้ทำให้เรารู้สึกผสมปนเประหว่างความดีใจและความใจหายสำหรับเราแล้วความพิเศษของโอชวยยาไม่ได้อยู่ที่วิวทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองสุดขอบโลกเท่านั้น
7: แต่
6: เป็นความพิเศษของทุกๆรายละเอียดบนเส้นทางที่โอชวยยาได้นำพาเราเดินทางมากว่า5เดือน
8: เริ่มพูดเริ่มอะไรนะคะงานจบแล้วเย้ดีเอ็นน้องตัวเลยค่ะทุกคน
6: แน่ล่ะการเดินทางของเรายังไม่สิ้นสุดแค่นี้เพราะที่นี่ยังไม่ใช่สุดขอบโลก
4: อูชวยาเมืองที่เคยเป็นถิ่นฐานของชาวยามานะชนพื้นเมืองกลุ่มแรกที่อาศัยอยู่บนผืนดินแห่งนี้เมืองที่เคยเป็นถิ่นฐานของนักเผยแพร่ศาสนาชาวอังกฤษ

ที่เคยเป็นสถานที่คุมขังนักโทษของอาร์เจนตินาและเมืองที่ปัจจุบันได้กลายเป็นเมืองหลวงประจำรัฐเตราเดฟูเอโกเรียนได้ขนานนามตัวเองว่าเมืองที่อยู่ใต้สุดของโลกจะว่าไปคำว่าเมืองใต้สุดของโลกหรือเมืองสุดขอบโลกก็อาจจะเป็นเพียงคำโฆษณาที่ทำให้เมืองธรรมดาเมืองหนึ่งกลายเป็นเมืองที่ดูยิ่งใหญ่ขึ้นมาเช่นเดียวกับที่ทำให้การเดินทางของเราดูยิ่งใหญ่ขึ้นมาในสายตาของใครหลายๆคนหลังจากที่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับการเดินทางนานๆมันทำให้เราเริ่มมองหาความน่าสนใจมองหาความแปลกหรือแม้แต่มองหาเสน่ห์บางอย่างที่มันอาจจะไม่มีอยู่จริงเราเริ่มสร้างความคาดหวังจากการเดินทางโดยที่ไม่รู้ตัวและนั่นก็คือสัญญาณอันตรายจนในที่สุดเราก็เริ่มเรียนรู้ที่จะวางความคาดหวังเหล่านั้นลงเพิกเฉยต่อคำโฆษณาชวนเชื่อหรือแม้แต่คำตัดสินจากมุมมองของคนอื่นเราเริ่มชื่นชมความงามในแบบที่มันเป็นจริงๆและตอนนั้นเองเราก็เริ่มกลับมามองเห็นในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของทั้งชีวิตและธรรมชาติรอบตัวเราเริ่มสัมผัสได้ถึงเสน่ห์เฉพาะตัวบางอย่างเสน่ห์ที่ได้ทำให้สถานที่นั้นยังคงชัดเจนอยู่ในความทรงจำ

0: อุทยานแห่งชาติเตียร่าเดฟูเอโกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งเดียวและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดท้ายที่เราอยากไปส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะความงดงามของพืชพันธุ์ธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของป่าเมืองหนาวในเขตขั้วโลกที่เราเองก็ยังไม่เคยเห็นอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะที่นี่เป็นจุดสิ้นสุดของถนนหมายเลข3ที่เป็นส่วนหนึ่งของถนนที่ยาวที่สุดในโลกอย่างแพนอเมริกันไฮเวย์ถนนสายนี้เริ่มจากอ่าวพรุตโฮในอลาสก้าและผ่าน14ประเทศของทวีปอเมริกาจนไปสิ้นสุดที่อ่าวลาปาตาเอียในอุทยานเตียร่าเดฟูเอโกที่ประเทศอาร์เจนตินาซึ่งก็ถือว่าเข้ากับธีมสุดขอบโลกได้ดีทีเดียว
1: ถือว่ากิมมันจะมาเส้นนี้จะมาเส้นเลาะทะเลนะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะมีจุดที่เราสามารถไปสตาร์ม
2: ที่เป็น the world ในพาสปอร์ตเราได
0: ้ที่นี่จึงเป็นที่ที่นักเดินทางข้ามทวีปส่วนใหญ่เริ่มมาสิ้นสุดเส้นทางท่องเที่ยวของตัวเองและเราก็เป็นหนึ่งในนั้น

0: สุดขอบโลกค่ะต่อค่ะ
1: เราตั้งใจจะไปหาที่เขียนบันทึกหน้าสุดท้ายที่มุมสวยๆสักมุมในอุทยานเตร่าเดอฟูเอโกที่เราอยากจะให้มันเป็นสุดขอบโลกจริงๆ

0: ถ้าล่องเรือออกไปตามทะเลตรงหน้าก็คงจะไปถึงทวีปแอนตาร์กติกาหรือขั้วโลกใต้จุดหมายที่นักเดินทางกระเป๋าแฟบอย่างเราหมดสิทธิ์ที่จะฝันถึงบางทีสุดขอบโลกอาจจะอยู่ตรงนั้นก็ได้เราไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วสุดขอบโลกนั้นอยู่ตรงไหนแต่ที่เรารู้แน่ๆก็คือกว่าจะมาถึงจุดที่คล้ายๆสุดขอบโลกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะทุกครั้งที่ต้องออกเดินทางไกลโดยมีเป้2ใบประกบหน้าหลังมีกล้องหนักๆอยู่บนมือทุกอย่างก้าวนั้นมันผสมผสานระหว่างความเหนื่อยล้าความเจ็บปวดและความสนุกสนานท้าทายในขณะเดียวกันมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง
1: ยำไข่ดาว
0: มันทำให้เรารู้ว่าอาหารไทยน่าอร่อยที่สุดในโลกรู้ว่าโชคดีแค่ไหนที่บ้านเรามีภูมิอากาศร้อนชื้นแต่ยังทำให้รู้ว่าความงดงามของจุดหมายอาจจะไม่อยู่ที่ปลายทางเสมอไปแน่นอนว่าในทุกการเดินทางหรือแม้แต่การเดินทางของชีวิตการมีจุดหมายก็เหมือนกับการมีความฝันที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้เราออกเดินทางและนำไปสู่เรื่องราวสองข้างทางแต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งล้ำค่าที่เราได้จากการเดินทางอาจจะไม่อยู่ที่การไปถึงสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งเท่านั้นแต่อยู่ที่ทุกประสบการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างทางซึ่งบางครั้งมันก็อาจจะทำให้เราได้พบกับจุดหมายแห่งใหม่ที่งดงามกว่าเดิมมันน่าใจหายนะเมื่อมาถึงวันที่ต้องบอกกับตัวเองว่าไม่รู้ว่าการเดินทางแบบนี้จะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร
2: ่144วันกับการเดินทางผ่านครึ่งทวีปอเมริกาใต้จนได้มาอยู่ที่เมืองสุดขอบโลกครั้งนี้เป็นการเดินทางที่ยาวนานที่สุดในชีวิตเป็นการเดินทางที่ทำให้หลิวได้มองการท่องเที่ยวในมุมที่ต่างออกไป
0: หลายคนเข้าใจว่าการเดินทางของเราคงจะเต็มไปด้วยความสวยงามและความสนุกสนานแต่ในความจริงแล้วความสนุกที่เราเจอมันก็มีมากพอๆกับความยากลำบากที่เราได้เผชิญแต่สิ่งที่หลายๆคนให้คำจำกัดความว่าลำบากนั่นแหละมันคือสิ่งที่ดีที่สุดอย่างนึงที่ขิมได้จากการเดินทาง
3: ปากแข็งเขาพูดไม่ออก
0: เพราะมันทำให้ขิมได้รู้จักตัวเองในมุมที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนในมองเห็นโลกในมุมที่ไม่เคยเห็นได้มองเห็นเพื่อนมนุษย์ในมุมที่ไม่เคยมองและทุกครั้งที่ขิมก้าวข้ามความลำบากนั้นมาได้การเดินทางก็ตอบแทนด้วยสิ่งที่มีค่าเหลือเกินมีค่าซะจนขิมรู้สึกว่าเราไม่ควรจะเก็บมันไว้คนเดียว
2: นี่แหละมั้งเขาถึงบอกว่าการเดินทางก็คือชีวิตแต่บรรทัดสุดท้ายก็คงอยู่ที่ว่าไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์สนุกหรือเหนื่อยพวกเราได้เรียนรู้อะไรบ้างหลายคนพยายามให้คำจำกัดความของการเดินทางแต่สำหรับหลิวแล้วคงไม่มีคำจำกัดความไหนที่อธิบายการเดินทางได้อย่างสมบูรณ์เดินทางของแต่ละคนในแต่ละครั้งย่อมแตกต่างกันไปมันก็คงขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังมองหาอะไรจากการเดินทางของเราต่างหาก
4: เสน่ห์ของการเดินทางมันไม่ใช่แค่การที่มาถึงเป้าหมายของเราอ่ะมันคือทุกก้าวเลยอ่ะมันคือทุกวันที่เราจะสนุกกับการเดินทางมันคือสิ่งเล็กๆที่เราเจออ่ะพี่ดีได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับการเดินทางเพิ่มขึ้นมาบ้างจริงๆแล้วมันเป็นเช่นนั้นจริงๆมันเป็นเสน่ห์ของสิ่งที่อยู่สองข้างทางจริงๆนะคือตอนเที่ยวเราก็ไม่รู้สึกอะไรหรอกนะเราก็รู้สึกว่าเราก็โฟกัสไปแต่ละวันใช่ไหมแต่รู้สึกว่าช่วงนั้นมันเป็นการชาร์จพลังอ่ะที่ทำให้เรารู้สึกว่าพอใกล้ๆจะจบทริปหรือการเดินทางมันจะสิ้นสุดลงอ่ะมันจะเป็นเหมือนแรงบันดาลใจมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราพร้อมที่จะกลับไปใช้ชีวิตที่จะต้องดำเนินต่อไปหลังการเดินทางอันนี้นะ
0: ที่จุดสิ้นสุดของโลกเราไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการขอบคุณ
2: ขอบคุณทุกแรงสนับสนุนที่ทำให้การเดินทางครั้งนี้เกิดขึ้น
0: ขอบคุณเพื่อนร่วมทางที่ประคองกันมาจนถึงจุดหมาย
2: ขอบคุณความโชคดีที่ทำให้เราสองคนปลอดภัย
0: ขอบคุณกล้องและสัมภาระที่ยังอยู่ครบ
2: ขอบคุณทุกมิตรภาพที่ผ่านเข้ามาทุกบทสนทนาดีๆและทุกเรื่องราวสองข้างทางที่ทำให้แต่ละวันนั้นมีความหมาย
0: และขอบคุณสุดขอบโลกที่นำพาเรามาบนเส้นทางนี้เส้นทางที่ได้ให้ประสบการณ์ชีวิตอันมีค่าและเปี่ยมล้นไปด้วยแรงบันดาลใจจนทำให้เราพร้อมเหลือเกินที่จะกลับไปเริ่มต้นชีวิตบทต่อไปที่บ้านของเรา
5: โอ้
3: ครับแล้วเหมือนวิวที่เราดูวันนี้เลยเนาะเป็นภาพสะท้อนมากเลย
5: จะว่าไปน้ำเนี่ยมันก็เหมือนกระจกเหมือนกันนะคะมันทำให้เราแบบว่าเห็นภาพสะท้อนได้เลยน่าอัศจรรย์มากเลยค่ะคุณเช่
3: ใช่ค่ะแต่จริงๆเราก็ไม่ได้เห็นวิวแบบนี้ทุกวันหรอกนะครับแพลว
5: จริงด้วยนะบางวันก็ไม่ได้เห็นเป็นวิวสะท้อนน้ำแบบนี้บางวันก็เห็นเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรอะคะ
3: ถ้าแพลวสงสัยว่าทำไมบางวันเราสามารถเห็นภาพสะท้อนน้ำได้แต่บางวันเราก็ไม่เห็นถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะในลับซ่าท้าทดลองนี่เลยค่ะแพลวก่อนที่ครูจะพาแพลวไปเรียนรู้เรื่องของการสะท้อนของแสงเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะ
5: ค่ะ
3: ตอนนี้แพลวเห็นโหลนี่ไหมคะ
5: เห็นค่ะ
3: เห็นอันนี้ไหมคะ
5: เห็น
3: เห็นอันนี้ไหมคะ
5: เห็นค่ะ
3: ทำไมถึงเห็นล่ะคะ
5: เออทำไมถึงเห็นนะคะ
3: ที่เราสามารถมองเห็นวัตถุได้ทั้งที่แพลวเห็นครูเห็นแพลวเป็นเพราะว่าเกิดจากการที่แสงกระทบกับวัตถุแล้วสะท้อนเข้าตาเราไงคะดังนั้นนะคะในเรื่องของการสะท้อนของแสงก็ใช้หลักการคล้ายๆกันค่ะซึ่งแสงนะคะก็จะเดินทางเป็นเส้นตรงค่ะผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นคงที่ค่านึง มากระทบกับตัวกลางใหม่ซึ่งก็จะมีความหนาแน่นอีกค่านึงค่ะ เสร็จแล้วแสงก็เกิดการสะท้อนค่ะ ไปที่ตัวกลางเดิมอีกครั้ง
5: สะท้อนไปสะท้อนมา
3: ใช่ค่ะทำให้เรามองเห็นเป็นภาพสะท้อนที่อยู่บนผิวน้ำนั่นเองค่ะ
5: มันเกี่ยวอะไรกับภาพสะท้อนบนผิวน้ำที่เห็นหรอคะ
3: เกี่ยวข้องสิครับแพลวถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปทำกิจกรรมกัน
5: ไปค่ะ
3: กับกิจกรรมที่มีชื่อว่าภาพสะท้อนผิวน้ำ อุปกรณ์นะคะก็อยู่ตรงนี้เลยค่ะก็จะมีโหลน้ำใช่ไหมคะแล้วก็มีภาพที่เราแปะไว้ด้านหลังมีกระจกค่ะแล้วก็มีน้ำนั่นเอง
5: แค่นี้ได้เหรอคะ
3: ใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะให้แพลวนะคะนำกระจกไปไว้ใต้โหล
5: นำกระจกไป
3: โอเคเดี๋ยวคุณครูจะดัน
5: แล้วก็ยกอันนี้ใช่ไหมคะหนึ่งสองสาม
3: โอเควางไว้ข้างบนเลยตรงไหม
5: นี่ได้ไหมคะ
3: โอเคเราจะได้เห็นภาพสะท้อนที่ชัดขึ้นนั่นเองค่ะแต่ยังไม่จบค่ะเพราะว่าเราอยากเห็นภาพสะท้อนบนผิวน้ำใช่ไหมเราก็จะใส่น้ำลงไปด้วย
5: โอเค

0: ตอนนี้นะคะเราใส่กระจกไว้ด้านใต้โหลแล้วแล้วก็เทน้ำลงไปแล้วแพลวลองบอกครูสิว่าตอนนี้ผิวน้ำเป็นยังไงบ้าง
1: ผิวน้ำมันก็จะเรียบๆอะค่ะ
0: โอเคตอนนี้ผิวน้ำเรียบใช่ไหมคะถ้าตอนนี้นะคะครูจะให้แพลวเนี่ยสังเกตค่ะภาพสะท้อนที่เกิดขึ้นเวลาเรามองภาพสะท้อนนะคะอาจจะต้องมองประมาณมุม45องศา
1: เห็นภาพสะท้อนชัดแจ๋วสวยงามมากเลยค่ะ
0: โอเคตอนนี้นะคะตอนที่ผิวน้ำเรียบพี่แพรวก็มองเห็นภาพสะท้อนเด็กๆทางบ้านเห็นภาพสะท้อนเหมือนที่พี่แพรวมองเห็นหรือเปล่าลองดูนะโอเคต่อมาค่ะเดี๋ยวครูจะทำอะไรบางอย่าง
1: ทำอะไรคะ
0: แล้วแพรวบอกครูทีค่ะว่าเห็นภาพสะท้อนหรือเปล่า
1: โอเค
0: พร้อม
1: ค่ะ
0: 1 2 3เห็นอะไรไหมคะ
1: มันก็ยังเห็นภาพสะท้อนอยู่นะคะแต่ว่ามันไม่ชัดเลยอะค่ะครู
0: แล้วตอนที่ครูทำการเคาะโต๊ะแบบนี้นะคะเกิดอะไรขึ้นกับผิวน้ำคะ
1: อ๋อมันจะเป็นเหมือนคลื่นค่ะ
0: เป็นเหมือนคลื่นใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ถ้าอย่างนั้นนะคะเด็กๆลองทำการเคาะโต๊ะอีกรอบนะคะให้เร็วขึ้นและก็แรงขึ้นแล้วดูค่ะว่าภาพสะท้อนเป็นอย่างไรช่วยกันนะพี่แพรว1 2 3
1: มองไม่เห็นภาพสะท้อนเลย
0: ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ภาพสะท้อนหายไปไหนคะเด็ก
1: ๆสงสัยมันหายไปกับคลื่นแล้วอะค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปกันหน่อยละกันนะตอนแรกที่พี่พราวเห็นภาพสะท้อนชัดเจนผิวน้ำเป็นยังไงคะ
1: เรียบค่ะ
0: แล้วตอนที่พี่พราวเห็นภาพสะท้อนไม่ชัดเจนหรือมองไม่เห็นเลยผิวน้ำเป็นยังไงคะ
1: เป็นคลื่น
0: เป็นคลื่นเลยใช่ไหมที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าอย่างที่ครูบอกค่ะว่าการสะท้อนของแสงเกิดจากการที่แสงกระทบกับตัวกลางและสะท้อนกับตัวกลางใหม่แล้วสะท้อนเข้าตาเราอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ดังนั้นนะคะเวลาที่พื้นผิวของน้ำเนี่ยมีการเรียบการสะท้อนก็จะเป็นระเบียบ
1: อ๋อเขาเรียกว่าสะท้อนแบบมีระเบียบ
0: ใช่ค่ะแต่เวลาที่ผิวน้ำมีคลื่นใช่ไหมคะทำให้แสงที่สะท้อนเนี่ยก็ยังคงสะท้อนอยู่ค่ะแต่การสะท้อนครั้งนี้นะคะเกิดความไม่เป็นระเบียบค่ะภาพที่เกิดขึ้นก็เลยทำให้เป็นภาพที่ไม่ชัดเจนรวมถึงอาจจะมองไม่เห็นเลยก็ได
1: ้โอ้โหเอ๊ครูเชษฐ์คะถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าใต้น้ำเราเนี่ยมันก็ต้องมีกระจกอะสิคะมันถึงสะท้อนออกมาแบบนี้ได้
0: ไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้วนะคะการที่เรามองเห็นภาพสะท้อนในเวลากลางวันหรือเวลากลางคืนก็ได้ต้องมีแสงมีวัตถุถูกไหมคะแล้วสิ่งสำคัญก็คือตัวกลางในที่นี้คือผิวน้ำถ้าเมื่อใดที่ผิวน้ำเรียบการสะท้อนของแสงก็จะเป็นระเบียบสม่ำเสมอทำให้เรามองเห็นแต่ถ้าเด็กๆสังเกตว่าวันนั้นน่ะมีเรือขับผ่านหรือว่ามีคลื่นเราสามารถมองเห็นภาพสะท้อนได้เลยเพราะว่าผิวหน้าของตัวกลางเนี่ยไม่เรียบนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะใต้น้ำไม่ได้มีกระจกนะคะแต่เป็นเพราะว่าผิวน้ำต่างหากที่เป็นผลทำให้เกิดการสะท้อนไม่เหมือนกัน
1: ครูเชษฐ์คะแค่พื้นผิวต่างกันก็ทำให้เราเห็นภาพสะท้อนน้ำที่ต่างกันแล้วหรอคะ
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าจะให้อธิบายได้ชัดขึ้นนะคะเราก็ต้องไปคุยกันเรื่องของกฎการสะท้อนค่ะ
1: การสะท้อนนี่มีกฎด้วยหรอคะเนี่ย
0: ใช่แล้วค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของกฎการสะท้อนนะคะก็จะต้องเกี่ยวเรื่องของมุมรังสีแล้วก็พื้นผิวของวัตถุค่ะแล้วเพื่อให้แพรวนะคะเข้าใจมากขึ้นนะคะครูจะพาไปทำอีกหนึ่งกิจกรรม
1: ได้เลยค่ะ
0: กับกิจกรรมที่มีชื่อว่ารู้จักกฎการสะท้อนนี่เลยค่ะกิจกรรมรู้จักกฎการสะท้อน
1: อุปกรณ์เยอะมากเลยนะคะครู
0: แต่อุปกรณ์หาง่ายมากเลยนะอันดับแรกนะคะต้องมีกระดาษขาวค่ะมีกระดาษแข็งซึ่งเราได้ทำการทำเป็นขาตั้งแล้วก็ทำการเจาะรูไว้เป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็มีกระจกแล้วก็มีฟลอยค่ะที่ทำให้มันเป็นแทนกระจกที่มีพื้นผิวที่ไม่เรียบ มีไฟฉายอ้ออย่าลืมปากกาแล้วก็กระดาษสีด้วย
1: โอเคค่ะ
0: โอเคค่ะพร้อมกันหรือยังคะ
1: พร้อมค่ะ
0: โอเคถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: อันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะต้องทำการขีดเส้นเพื่อไว้สำหรับเป็นแนวในการตั้งกระจกก้อน
1: ได้เลย
0: เลยนี่คุณครูช่วยขีดให้เน
1: า
0: ะ
1: เป็นหนึ่งไม้บรรทัดไปเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะนี่เลยปึ๊บ เป็นแนวอ้างอิงเวลาที่เราตั้งกระจกเนี่ยจะได้ตั้งได้ถูกแนว
1: โอเคค่ะ
0: โอเคพอเราได้แนวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตั้งกระจกกันค่ะวันนี้นะคะก็ใช้กระจกเงาราบใช่ค่ะพี่แพรวจับไว้ให้คุณครู
2: ได้เลยค่ะ
0: แล้วเราก็ใช้ดินน้ำมันนะคะในการที่จะแปะไว้ด้านหลังเพื่อให้ใช่ยึดกระจกเอาไว้ให้แน่นโอเคแบบนี้หลังจากนั้นนะคะเราจะต้องให้แสงแต่ด้วยความที่ถ้าเราใช้ไฟฉายปกติเนี่ยแสงมันจะกระจายค่อนข้างมากเราก็เลยต้องทำการใช้ฉากซึ่งมีการตัดเป็นร่องเอาไว้เล็กพอนะให้เล็กๆเลยนะแล้วก็ตั้งลงไปค่ะแบบนี้
1: เพื่อเป็นรูให้แสงผ่าน
0: ใช่ค่ะให้แสงเนี่ยผ่านเป็นเส้นตรงแบบที่เราต้องการ
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นนะคะเราก็จะให้ไฟเข้าไปแบบนี้ใช่ค่ะสิ่งที่เด็กจะเห็นนะคะนั่นก็คือจะมีแสงอยู่2เส้น
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือแสงที่เกิดจากไฟฉายสะท้อนไปที่กระจกแต่ไม่ใช่รังสีสะท้อนนะคะแสงนี้นะคะเขาเรียกว่ารังสีตกกระทบค่ะและอีกแสงนึงนะคะเป็นแสงที่สะท้อนออกมาจากกระจก
1: ค่ะ
0: สิ่งที่เด็กจะต้องทำนะคะนั่นก็คือจุดแสงทั้งสองเส้นค่ะโอเคโดยอาจจะใช้สีที่ต่างกันก็ได้อย่างวันนี้นะคะครูจะใช้เส้นสีชมพูนะคะแทนรังสีตกกระทบ
1: โอเคค่ะ
0: และของพี่แพรวก็จะใช้เป็นสีฟ้าแทนรังสีสะท้อนโอเคแล้วจุดลงไปเลยตรงกลาง
1: จุ้ง
0: ป
1: ุ๊บ
0: ปุ๊บโอเคค่ะแต่ก่อนที่จะออกนะคะเด็กๆจะต้องจุดอีกหนึ่งจุดสำคัญค่ะนั่นก็คือจุดที่เป็นแนวตั้งฉากที่แสงตกกระทบตรงกระจกพอดี
2: ม
0: ัน
2: เป็นจุด
1: ต่างใช่ค่ะ
0: จุ๊บโอเคพอได้จุดทั้ง3จุดครบแล้วนะคะเราก็ทำการ
1: ปิดไฟ
0: ใช้เลยนะ
1: แล้วก็กระจกออก
0: ใช่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการลากเส้นค่ะงั้นเดี๋ยวครูลากเส้นที่เป็นแนวตั้งฉากก่อนละกันแนวตั้งฉากที่จะตั้งฉากกับกระจกนั่นเองและ

0: นะคะที่เราจะต้องลากก็คือรังสีตกกระทบค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็คือใช้สีชมพูเนาะแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้เกิดความงงนะเดี๋ยวเราก็จะต้องทำการวาดลูกศรที่เป็นทิศด้วย
2: ได้ค่ะว่าแสงมาจากทางนี
0: ้ถูกต้องค่ะ
2: ต่อไปเป็นสีฟ้า
0: ต่อไปเป็นสีฟ้านั่นคือรังสีสะท้อน
2: ค่ะ
0: โอเคโอเคปึ๊ดนึงเนาะโอเคเรียบร้อยนะคะ
2: แล้วยังไงต่อคะ
0: คราวนี้ค่ะกฎการสะท้อนเนี่ยมันเขาจะพูดถึงเรื่องของรังสีกับมุมเราเห็นรังสีแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะต้องดูมุมค่ะเขาบอกว่ามุมตกกระทบจะเท่ากับมุมสะท้อนแต่มุมที่พูดถึงนะคะก็คือมุมจากรังสีที่วัดจากรังสีไปสู่แนวตั้งฉาก
2: ค่ะ
0: ดังนั้นก็คือมุมนี้นั่นเองนะคะวิธีการของเราก็คือเราจะทำการวัดมุมหรือใช้กระดาษสีในการแทนมุมก็ได้ค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูจะใช้กระดาษสีนะคะเด็กๆก็แค่วางกระดาษสีลงไปนะคะแบบนี
2: ้
0: แล้วทำการวัดมุมอีกรอบค่ะลากเส้นอีกรอบหนึ่งที่เป็นรังสีตกกระทบเนาะชื่อเพื่อไม่ให้งงครูก็จะทำสัญลักษณ์มุมลงไปด้วยแบบนี้นะคะแล้วเราก็ตัดกระดาษค่ะให้ได้มุมที่ต้องการอันนี้คือมุมที่เป็นมุมตกกระทบนะคะครูก็จะตัดกระดาษสีตรงอื่นออกที่ไม่ใช่ไปชึบ
2: เสร็จแล้ว
0: ลองวางดูโอเคอันนี้คือมุมตกกระทบ
1: ค่ะ
0: ถ้าตามทฤษฎีแล้วนะคะมุมตกกระทบจะเท่ากับมุมสะท้อนพอดีถามว่ามุมสะท้อนคือตรงไหนคือตรงนี้ค่ะเราก็แค่ขยับไปค่ะแล้วก็วางดูเห็นไงว้าวเท่ากันพอดีเลยนะคะถ้าเด็กๆยังสงสัยอยู่นะคะว่าจริงๆแล้วมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนหรือเปล่าให้เด็กๆลองเปลี่ยนแนวของรังสีค่ะให้เป็นมุมอื่นๆดูแล้วลองวัดดูค่ะว่ามุมตกกระทบกับมุมสะท้อนเท่ากันหรือเปล่า
1: ลองดูนะคะ
0: ใช่ค่ะแต่ยังไม่จบเพียงเท่านั้นค่ะอย่างเมื่อสักครู่นะคะที่เราทำเนี่ยเป็นกระจกที่มีผิวเรียบ
2: ค่ะ
0: แต่ถ้าสมมติว่าเป็นกระจกที่ไม่เรียบแบบนี้ล่ะ
2: โ
0: อ้เด็กๆคิดว่ารังสีที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะเป็นอย่างไร
2: ลองดูดีกว่าค่ะ
0: โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมาลองกันเลยเนาะก็ใช้กระดาษแผ่นเดิมก็ได้นะคะเราก็แค่วางกระจกที่มีพื้นผิวที่ไม่เรียบลงไปแบบนี้เลยโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยเหมือนเดิมค่ะเราก็จะให้ฉากเหมือนเดิมนะวางลงไปโอเคอันนี้ครูก็จะวางในตำแหน่งเดิมเลยนะคะเพื่อเห็นความแตกต่างที่ชัดเจน
2: ค่ะ
0: แล้วมาดูกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้น
2: โอเค
0: ค่ะเห็นไหมตอนนี้นะคะมันมีรังสีตกกระทบที่ตกกระทบไปที่กระจกซึ่งเป็นผิวไม่เรียบแต่เราจะไม่สามารถมองเห็นรังสีสะท้อนที่ออกมาได้เลยที่เป็นแบบนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีแสงตกกระทบแต่ว่าด้วยความที่พื้นผิวที่มันไม่เรียบทำให้รังสีที่สะท้อนออกมาเนี่ยก็ไม่เป็นระเบียบเราจึงมองไม่เห็นเป็นเส้นนั่นเองค่ะ
2: โอ้แบบนี้เอง
0: ใช่ค่ะ
2: เข้าใจขึ้นเยอะเลยค่ะ
1: น้องๆคะเมื่อแสงตกกระทบลงบนวัตถุนะคะก็จะสะท้อนออกจากวัตถุนั้นค่ะซึ่งก็จะเกิดขึ้นบนพื้นผิวของวัตถุทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นผิวเรียบมันวาวหรือว่าขรุขระซึ่งก็เป็นไปตามกฎการสะท้อนของแสงนั้น
0: กฎการสะท้อนนะคะเมื่อใดนะคะที่เกิดการสะท้อนนะคะจะทำให้มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนเสมอค่ะโดยการหาค่าของมุมตกกระทบนะคะสามารถหาได้จากรังสีตกกระทบค่ะวัดไปจนถึงแนวตั้งฉากกับกระจกค่ะส่วนมุมสะท้อนนะคะก็หาได้จากรังสีสะท้อนนะคะวัดมาจนถึงมุมตั้งฉากของกระจกนั่นเองค่ะ
1: น้องๆค่ะแล้วก็กลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์แบบสนุกๆได้ใหม่ในรายการแล็บซ่าท้าทดลองวันนี้พี่พราวแล้วก็ครูเชษฐ์ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพอเรารู้แบบนี้แล้วเราไปหารูปไปถ่ายรูปมุมสวยๆกันอีกดีไหมคะ
0: ได้เลยค่ะเอาที่ผิวน้ำนิ่งๆเนาะเราจะได้เห็นภาพสะท้อนสวยๆ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

าพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะ DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนมาทำสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองและที่สำคัญมีชิ้นเดียวในโลกด้วยน้องสนใจกันหรือยังคะสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้ของเราก็คือสมุดทำมือ DIY และกระเป๋ามอนสเตอร์และสิ่งแรกที่เราจะทำนะคะนั่นก็คือสมุดทำมือ DIY ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยสำหรับอุปกรณ์ทำสมุดทำมือนะคะอย่างแรกเลยคือกระดาษชานอ้อยและกระดาษสีค่ะสองคือกรรไกรและคัตเตอร์ที่เจาะกระดาษเชือกป่านไหมพรมดินสอยางลบไม้บรรทัดสีไม้หรือปากกาสีต่างๆและอย่างสุดท้ายคือแผ่นรองตัดค่ะเมื่ออุปกรณ์ครบแล้วนะคะน้องๆเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะอย่างแรกเลยน้องๆเอากระดาษสีมานะคะเราจะใช้สีเดียวทั้งเล่มก็ได้หรือว่าจะหลายสีก็ได้พี่โบจะใช้หลากหลายสีเลยหรือว่าถ้าน้องๆชอบสีไหนเป็นพิเศษนะคะสามารถเอามามากกว่านี้ก็ได้พี่โบจะพาน้องๆทำสมุดขนาด A5 นะคะซึ่ง A5 เนี่ยคือขนาดครึ่งหนึ่งของ A4 ค่ะนี่ A4 พอพับครึ่งปุ๊บเป็น A5 เลยแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาทำการตัดให้ทุกอันเท่ากับ A5 ค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆเมื่อเราใช้อุปกรณ์ของมีคมอย่างคัตเตอร์หรือกรรไกรควรเรียกผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่นะคะมาช่วยเราทำค่ะแล้วก็จะกรีดตามรอยตรงกลางนะคะตัดให้ครบทุกแผ่นเลยค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้กระดาษสีไซส์ A5 ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้จากนั้นเราจะพักตรงนี้ไว้ก่อนค่ะแล้วเราไปทำหน้าปกสมุดกันนี่เลยกระดาษชานอ้อยจะเป็นกระดาษลักษณะแข็งแบบนี้นะคะมันจะแข็งกว่ากระดาษ A4 นะปกสมุดของเราจะมีอยู่2ด้านใช่ไหมคะด้านหน้ากับด้านหลังเราจะมาทำการวัดขนาดก่อนโอเคค่ะทีนี้เมื่อเราวัดขนาดปกสมุดทั้งข้างหน้าและข้างหลังของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาตัดกระดาษชานอ้อยต้องใช้แรงมากกว่ากระดาษ A4 ธรรมดานะคะต้องระมัดระวังมือให้ดีเลยเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้ปกสมุดเรียบร้อยแล้วน้องๆทำตามกันทันไหมคะถ้าทันเดี๋ยวพี่ไปต่อเลยนะพี่บอกว่ามีชิ้นเดียวในโลกเนี่ยมันมีชิ้นเดียวจริงๆนะคะเพราะว่าพี่อ่ะจะใช้รูปตัวเองในการทำปกหน้าตาเหมือนกันไหมอันนี้พี่นะอันนี้ไม่ใช่คนนี้นะคะค่อยๆตัดนะคะ

0: น้องเดี๋ยวหน้าเราเบี้ยวต้องเล็มดีๆให้สวยงาม
1: พี่โบตัดจะเสร็จแล้วนะนี่เลยพี่โบตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาทำการแปะลงไปค่ะแล้วก็อย่างตรงเนี้ยจะมีที่ว่างเหลือนะคะน้องๆ อย่างนี้เราก็สามารถเติมตุ๊กตุ่นตุ๊กตาหรือว่าเราจะทำอะไรก็ได้นะคะเพื่อให้มันเป็นสมุดแค่ของเราค่ะออกแบบได้หมดเลยอย่างนี้พี่โบมีชื่อแล้วก็มีรูปตัวเองด้วยแล้วก็มียงลูกศรมาด้วยว่าเนี่ยฉันชื่อโบสเองโอเคถ้าเสร็จกันแล้วเราจะมาประกอบสมุดกันค่ะเราจะทำการเจาะกระดาษค่ะทีนี้เมื่อเราเจาะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะมาทำการร้อยเชือกน้องๆจะร้อยด้วยเชือกก็ได้หรือจะร้อยด้วยไหมพรมก็ได้นะคะเอาตามที่ตัวเองชอบเลยเพราะมันคือสมุด DIY ของเรานั่นเองก็ตัดแต่งให้เรียบร้อยเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะสมุดทำมือ DIY ของเรานี่นะคะสมุดของเราก็จะเป็นกระดาษสีที่เราต้องการเลยค่ะทำมือ DIY เรียบร้อยแล้วนะคะเรายังขาดอีกอย่างนึงค่ะนั่นคือกระเป๋ามอนสเตอร์ถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์ทำกระเป๋ามอนสเตอร์กันเลยสิ่งที่ต้องมีคือกระเป๋าดินสอกระดาษลังกรรไกรคัตเตอร์ไม้บรรทัดกาวยางของตกแต่งต่างๆเช่นริบบิ้นไข่มุกลูกตาตกแต่งกระดุมกระดิ่งเป็นต้นค่ะถ้าทุกคนเตรียมของพร้อมแล้วนะคะเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยอันดับแรกนะคะน้องๆเอากระดาษลังมาค่ะแล้ววัดขนาดกระดาษให้พอดีกับขนาดของกระเป๋าดินสอของเราอย่างอันนี้พี่ก็จะวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องพื้นที่ในการจับของเราด้วยนะคะเล็กน้อยสักประมาณ 1-2 เซนติเมตรค่ะเราจะทำการมาร์กจุดเอาไว้เห็นไหมคะรอยของพี่เมื่อน้องๆพร้อมแล้วเราก็จะมาพันไหมพรมกันค่ะไหมพรมเนี่ยเราเลือกตามสีที่เราชอบได้เลยนะคะนี่แล้วพี่โบก็จะพันไหมพรมให้เท่ากับตรงที่พี่วัดจุดเอาไว้ค่ะน้องๆพยายามพันให้มันแน่นๆนะคะตัวก่อนดินสอมอนสเตอร์ของเราจะได้มีขนปุกปุยแล้วก็แน่นพอดีค่ะเมื่อเราพันเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะตัดปลายออกแล้วก็หนีบด้วยคลิปค้างเอาไว้ก่อนค่ะอันนี้คือด้านข้างของกระเป๋าเราใช่ไหมคะพอมาส่วนของด้านหน้ากับด้านหลังอะค่ะน้องๆก็ทำเหมือนเดิมเลยคือเอากระดาษลังขึ้นมาแล้วก็วัดขนาดให้พอดีกับความยาวของกระเป๋าจากนั้นเว้นที่สัก 1-2 เซนติเมตรเอาไว้จับนะคะแล้วก็พันไหมพรมเหมือนเดิมเลยนี่เดี๋ยวพี่จะเอาให้ดูนะคะอันนี้คือตัวที่พี่พันเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเหลือที่ในการจับเอาไว้ทั้ง2ด้านเมื่อเราทำอย่างนี้ครบทั้งหมดแล้วนะคะเราจะทำการแปะลงไปบนกล่องดินสอของเราด้วยกาวยางนั่นเองเดี๋ยวพี่จะทำการแปะแบบนี้นะคะไล่จากด้านล่างขึ้นไปด้านบนเมื่อกาวของเราเริ่มแห้งเราจะใช้กรรไกรค่ะในการตัดไหมพรมของเราออกสอบมันเข้าไปนะคะแล้วก็ค่อยๆตัดขั้นตอนนี้น้องๆต้องระวังมือหน่อยนะคะเพราะว่ากรรไกรจะไปพร้อมๆกับมือเราที่ค่อยๆถอยออกค่ะแบบนี้เลยแล้วก็เอากระดาษลังของเราออกค่ะนี่ก็คือชั้นแรกของเรานะคะเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราจะติดชั้น2แล้วก็ชั้น3ต่อรวมถึงด้านหลังด้วยน้องๆติดไหมพรมให้รอบกล่องดินสอของเราเลยเสร็จแล้วนะคะสำหรับการติดไหมพรมของพี่โบน้องๆเสร็จกันหรือยังนี่เลยนะคะตอนนี้พี่โบติดครบรอบเรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนี้เราเหลือขั้นตอนอะไรอีกถูกต้องนะคะขั้นตอนตกแต่งนั่นเองทีนี้พี่โบก็จะใช้ดวงตาเพื่อเป็นมอนสเตอร์ของเราในวันนี้นะคะนี่เลยเราจะตกแต่งแบบนี้ทากาวแปะเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆติดเข้าไปแม้นี้ก็จะเป็นเหมือนผมของมอนสเตอร์เนาะส่วนตัวเนี้ยก็คือหน้าของมอนสเตอร์เราทากาวเยอะๆมันจะได้ติดแน่นๆเมื่อตอนนี้นะคะเราเสร็จกันพร้อมเรียบร้อยแล้วหลังจากการทำทุกอย่างเสร็จนะคะน้องๆเราต้องเก็บอุปกรณ์ให้สะอาดนะคะนี่ตอนนี้เราก็มีทั้งกระเป๋ามอนสเตอร์แล้วก็สมุดโน้ต DIY เรียบร้อยแล้ว

0: คะสิ่งประดิษฐ์ที่เราทำกันในวันนี้เนี่ยง่ายนิดเดียวแล้วที่สำคัญนะมันมีเพียงชิ้นเดียวในโลกด้วยแล้วน้องๆนะคะคนไหนที่ทำตามกันแล้วทำเป็นแล้วเราสามารถเอาไปสอนเพื่อนๆที่โรงเรียนได้ด้วยนะน่าสนใจแล้วสิเพื่อนๆต้องชอบแน่ๆเลยค่ะน้องๆและน้องๆคนไหนนะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสมุดกับกระเป๋ามอนสเตอร์อย่าลืมนะคะส่งรูปมาให้พี่โบดูได้ทางเพจมหิดล Channel พี่โบรอดูอยู่นะที่สำคัญเรากติกาเดิมค่ะคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทรางวัลให้แน่นอนและตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ค่ะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและในวันนี้พี่โบนะคะจะพาน้องๆมาประหยัดกันค่ะถูกต้องนะคะเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้เนี่ยเป็นของที่เราใช้กันแล้วค่ะสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้นะคะอุปกรณ์ในการทำเนี่ยน้องๆต้องคุ้นเคยกันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันคือไม้ไอติมนั่นเองเมื่อเรากินไอติมเสร็จแล้วนะคะน้องๆเก็บไม้เอาไว้ค่ะเก็บไว้ให้หมดเลยเพราะว่าพี่โบ๊ทอ่ะจะเอาไม้เหล่านั้นมาสร้างเป็นบ้านไอติมกันค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์ที่เหลือกันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำบ้านไม้ไอติมอย่างแรกเลยที่สำคัญก็คือไม้ไอติมกาวกรรไกรสีเมจิกหรือสีอะคริลิกคัตเตอร์และเมื่ออุปกรณ์พร้อมใจพร้อมไปลุยกันเลยค่ะมาถึงขั้นตอนแรกของเราพี่โบก็จะเอาไม้ไอติมมาทาสีกันพี่โบล่ะชอบบ้านที่มีสีสันมากๆเลยนะคะพี่โบก็จะทาสีไม้ไอติมเนี่ยให้มีหลากหลายสีเลยนี่เลยตอนนี้พี่โบก็ทาสีไม้ไอติมของพี่โบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมล่ะคะมีหลากสีสันมากเลยเนาะแล้วถ้าน้องๆทุกคนเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบจะพาไปขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเราจะเอาไม้ไอติมไปประกอบกันโดยเริ่มแรกน้องวางไม้ไอติมไว้ก่อนเลยนะคะหยอดกาวทั้ง4มุมเลยค่ะน้องๆเมื่อน้องๆหยอดกาวเสร็จเรียบร้อยก็เอาไม้ไอติมของเราประกบลงไปเลยให้ทั้ง2ฝั่งพอดีกับความยาวของไม้ไอติมนะคะแบบนี้ทั้งหัวแล้วก็ท้ายเลยค่ะโอเคเราจะรอแป๊บนึงนะคะจนไม้ไอติมของเราแห้งค่ะทำทั้งหมด4อันเลยนะคะน้องๆต่อไปนะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาทำผนังกันค่ะโดยหน้าตาของมันนะคะจะออกมาเป็นแบบนี้เลยอันดับแรกเลยนะคะทากาวไปเลยค่ะทาทั้งสองฝั่งเลยนะคะน้องๆจากนั้นเราก็เลือกสีไม้ที่ชอบค่ะแปะลงไปเลยติดเสร็จเรียบร้อยกดๆที่มุมทั้งสองข้างด้วยนะคะน้องๆมันจะได้ติดสนิทค่ะเดี๋ยวเราจะรอกาวแห้งขั้นตอนถัดมานะคะน้องๆเราจะมาทำจั่วบ้านกันค่ะเราจะทำเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วแบบนี้เลยนะคะทำทั้งหมด2อันค่ะน้องๆโดยอันดับแรกเราก็จะติดกาวลงไปก่อนแล้วก็ติดเข้าไปเลยค่ะจากนั้นเราก็จะหย่อนกาวอีกอันนึงนะคะไว้ทั้งหัวแล้วก็ท้ายเลยค่ะแล้วก็ประกบลงไปเลยเดี๋ยวเราจะรอมันแห้งนะคะและเมื่อเราติดกาวจนแห้งสนิทนะคะน้องๆสามเหลี่ยมหน้าจั่วของเราเนี่ยก็จะออกมามีรูปร่างแบบนี้เลยทีนี้นะคะเราก็จะมีทั้งหมด2อันใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเอาสามเหลี่ยมตรงเนี้ยไปติดให้เป็นหลังคาบ้านกันค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะเอาสามเหลี่ยมของเราค่ะทากาวนะคะน้องๆเทไปที่ไม้ไอติมของเราเลยตรงส่วนฐานจากนั้นก็ประกบลงไปเลยค่ะจับมันเอาไว้สักแป๊บนึงนะคะน้องๆรอจนกาวแห้งบ้านเราจะได้แข็งแรงแล้วก็ทำอีกอันนึงเหมือนกันเลยค่ะ

ันอยู่ใช่ไหมคะเราก็จะจับกันไว้แบบนี้ก่อนเราก็จะติดอีกฝั่งหนึ่งค่ะน้องๆถ้าเหมือนเดิมเลยเทกาวลงไปก่อนประกบสามเหลี่ยมของเราเลยค่ะจับมันเอาไว้ค่ะแล้วก็รอจนกว่ามันจะแห้งและเมื่อตอนนี้หลังคาของเราแห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆต่อไปเราจะมาทำสามเหลี่ยมหน้าจั่วกันเอาไม้ไอติมมาค่ะแล้วก็ตัดครึ่งตรงกลางเลยพยายามเอาให้มันได้กลางพอดีนะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาหัวมุมตรงนี้ค่ะน้องๆแปะลงไปเลยโดยการที่เราจะทากาวนะคะน้องๆแล้วเราก็จะแปะลงไปเรื่อยๆเลยเวลาแปะนะคะน้องๆกดเอาไว้ค่ะให้แน่นๆรอจนกว่ามันจะแห้งนะคะต่อไปนะคะน้องๆเวลาเราวางเนี่ยเห็นไหมคะว่ามันจะมีส่วนที่เกินอยู่เรานะคะจะทำการตัดส่วนที่เกินออกไปค่ะให้มันมีความยาวเท่ากันทั้งหมดก็คือตามเส้นอันแรกนี้เลยไปทำกันเลยค่ะ

ราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งสองด้านเลยค่ะมาถึงการทำตัวบ้านกันแล้วนะคะน้องๆเดี๋ยวพี่โบนเนี่ยจะตัดเป็นหน้าต่างแล้วก็ประตูเอาไว้ก่อนเลยค่ะโดยที่หน้าต่างนะคะเราจะใช้3ไม้ไอติมค่ะวาดลงไปเลยจากนั้นนะคะมาที่ประตูกันค่ะประตูเราจะใช้ทั้งหมด4ไม้ไอติมประตูพี่โบก็จะวาดให้มันตรงกึ่งกลางของไม้ไอติมเลยจากนั้นนะคะเราจะทำการตัดออกค่ะด้วยคัตเตอร์เราจะกรีดลงไปเลยเพื่อให้มันเป็นช่องนะคะของประตูแล้วก็หน้าต่างค่ะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าของมีคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคัตเตอร์หรือกรรไกรมันอันตรายน้องๆควรจะให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะมาฮิวขออีกรอบนึงโอเคแล้วถ้าน้องๆตัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปประกอบตัวบ้านกันเลยแบบนี้เลยนะคะน้องๆใช้ด้านสันค่ะเราจะทากาวลงไปแล้วก็ประกบกันให้ครบทั้ง4ด้านค้างเอาไว้นะคะกดเอาไว้จนกว่ากาวจะแห้งค่ะเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด4ด้านให้เกิดเป็นตัวบ้านค่ะเราก็จะไปเอาหลังคานะคะมาประกอบติดกันเพื่อให้เกิดเป็นตัวบ้านที่สมบูรณ์แบบกดให้แน่นๆเลยนะคะน้องๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบ้านของพี่โบ๊ทเป็นไงคะน่ารักไหมเอ่ยเห็นไหมบ้านของพี่โบ๊ทเนี่ยสีสันสดสวยงดงามมากๆเลยแต่วันนี้นะคะของที่พี่โบ๊ทนำมาทำเนี่ยมันยังไม่หมดแค่นี้ค่ะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆ นะคะเอาของเก่าของเราเนี่ยมา DIY เพิ่มขึ้นอีกชิ้นนึงค่ะและนั่นก็คือการแปลงโฉมเสื้อผ้าเก่าของเรานั่นเองถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะง่ายมากๆเลยค่ะน้องๆมีแค่2อย่างคือ 1. เสื้อผ้าตัวเก่าของเราและ 2. กรรไกรตัดผ้าค่ะน้องๆเตรียมพร้อมกันหรือยังนี่เลยเสื้อผ้าตัวเก่าของพี่โบ๊ทเป็นเสื้อยืดค่ะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะมาพาน้องๆแปลงโฉมกันไปดูขั้นตอนการทำกันเลยพี่โบ๊ทบอกเทคนิคก่อนเลยเรานะคะจะต้องดึงเสื้อให้ตึงที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะหรือว่าถ้าน้องๆมีคนอยู่ที่บ้านตอนนี้ไปขอให้เขามาช่วยดึงเสื้อเอาไว้นะคะจากนั้นเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะทำการตัดตรงช่วงปลายค่ะตัดขึ้นมาเป็นตรงๆๆมาเรื่อยๆเลยนะคะน้องๆให้เหมือนกับหนวดปลาหมึกอ่ะพอจะเห็นภาพกันไหมคะน้องๆคะเวลาตัดเนี่ยระวังนิ้วตัวเองด้วยนะในการตัดนะคะจะตัดมาประมาณคืบหนึ่งความหนาของเราเนี่ยจะหนาเท่าไหร่ก็ได้เอาตามที่น้องๆชอบเลยตอนนี้พี่โบก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆมาถึงขั้นตอนต่อไปแล้วค่ะเราจะมาทำการมัดปมกันโดยเราจะจับมานะคะทั้งหมด2เส้นแล้วก็มัดปมทั้งหมด2ปมค่ะแค่นี้เองเป็นไงคะง่ายไหมเอ่ยเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งตัวเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมล่ะคะง่ายนิดเดียวเลยทำแป๊บเดียวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสวยไหมคะแค่นี้เราก็จะสามารถมีเสื้อผ้าใหม่ใส่ได้อย่างสวยงามแล้วล่ะค่ะน้องๆไม่จำเป็นว่าจะต้องไปซื้อตัวใหม่เลยนะคะแค่เราเอามาคลิกนิดเดียวก็ได้ตัวใหม่มาเรียบร้อยแล้วค่ะ

ำหรับ2สิ่งประดิษฐ์ในวันนี้เห็นไหมล่ะคะว่าง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะและที่สำคัญทั้งประหยัดด้วยเราไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยและถ้าน้องๆคนไหนนะคะทำตามพี่โบ๊ทในวันนี้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งรูปภาพมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะพี่โบ๊ทรอดูอยู่ส่งมาทางไหนคะน้องๆถูกต้องทางแฟนเพจมหิดล Channel เลยนะคะพี่โบ๊ทอ่ะจะส่งของรางวัลไปให้น้องๆที่ทำสวยถูกใจพี่โบ๊ทอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ครั้งหน้านะคะ

ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac

0: TH
1: ไบโอโอเย่ตอนเรื่องรักๆของสัตว์โลกวันนี้ครับขอยินดีต้อนรับน้องซาฟิร่าครับ
2: ตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้ง
1: หัวข้อในวันนี้นะครับเราจะพูดกันถึงเรื่องของความรักนะครับตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมีแฟนมากี่คนแล้วครับ
2: ไม่มีค่ะ
1: แต่ว่าแน่นอนจะต้องเคยมีเด็กผู้ชายมาจีบบ้าง
2: ก็มีค่ะ
1: เล่าให้ฟังหน่อยครับเขาเอาอะไรมาให้อย่างไรครับ
2: เขาเปิดของขวัญแล้วเขามีแหวนสีเขียวมาให้ค่ะแล้วเขาก็ให้หนูแล้วมันมีเพชรรอบ
1: ๆโอ้โหมีเพชรด้วยครับ
2: ใช่ค่ะพี่แทนคะแล้วสัตว์มันจีบกันยังไงอะคะ
1: ตะกี้นี้เราเห็นว่าคนเนี่ยก็จะมีการเอาของขวัญมาให้ใช่ไหมฮะในสัตว์ก็มีเหมือนกันเราจะไปดูกันสิว่าถ้าเกิดคนเราเวลาจีบกันมีการให้ของขวัญต่างๆนานานะครับในโลกของสัตว์จะจีบกันแล้วก็แสดงความรักกันอย่างไรบ้างนะครับจะถามซาเฟียร่าว่าถ้าเกิดมีคนเอาของขวัญมาให้เนี่ยซาเฟียร่าอยากได้อะไร
2: ไอติมไอศครีมค่ะ
1: ชอบของกินใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ในนกก็เหมือนกันตัวผู้ตัวไหนที่ไปหาของกินมาให้ตัวเมียได้เนี่ยก็จะได้รับความประทับใจนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าตัวเมียชอบผลไม้นกตัวผู้ก็จะไปหาผลไม้มาให้กินมาป้อนให้นะแล้วก็ถ้าเกิดตัวเมียชอบกินปลานกตัวผู้ก็ไปหาปลามาให้กิน
2: แล้วนกมันให้ของกินกับปากเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับเพราะอย่างคนเนี่ยเราตักไอติมให้แฟนเราก็ใช้ช้อนป้อนใช่ไหมแต่นกมันไม่มีช้อนไงมันก็เลยต้องให้กับปากนะครับก็เลยเป็นอย่างนี้เลยเนี่ย
2: มันก็จุบกันเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่มันก็เลยจุบๆเลยนอกจากนกแล้วครับยังมีสัตว์อีกชนิดนึงนะฮะที่มีการจีบกันโดยการให้ของขวัญด้วยซึ่งคนส่วนใหญ่จะไม่เคยรู้เลยนะครับนั่นก็คือแมงมุม
2: ฮะแมงมุมให้ของขวัญกันได้ด้วย
1: ใช่แล้วครับปกติแมงมุมเนี่ยจะกินสัตว์อื่นเป็นอาหารถูกไหมฮะ
2: แล้วมันให้กันยังไงอะคะ
1: ก็ตัวผู้เนี่ยต้องไปจับเหยื่อมาคือแมลงที่ตัวเล็กๆกว่าไปจับมาแล้วเอามาให้ตัวเมียแต่เนื่องจากความเป็นแมงมุมเนี่ยครับให้ธรรมดามันก็เฉยๆไปต้องมีการห่อของขวัญให้ด้วย
2: แล้วมันห่อยังไงอะคะเนี่ย
1: น้องซาเฟียร่าเคยเห็นใยแมงมุมใช่ไหมฮะ
2: เคย
1: มันจะขาวๆเป็นเส้นๆใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ตัวผู้เนี่ยก็จะเอาใยของมันนี่แหละครับห่อรอบเหยื่อที่มันหามาได้นะเป็นกล่องของขวัญแล้วก็นำไปมอบให้กับตัวเมียถ้าตัวเมียรับของขวัญไปแล้วรู้สึกประทับใจนะครับก็จะยอมเป็นแฟนกับตัวผู้นะฮะแต่ว่าตัวผู้ของสัตว์หลายๆชนิดเนี่ยไม่มีของขวัญมาให้ตัวเมียเลย
2: ทำไมล่ะคะพี่แทน
1: มันไม่มีของขวัญแต่ว่ามันอาศัยความหล่อครับตัวผู้ของสัตว์หลายๆชนิดเนี่ยจะมีลักษณะสวยงามเคยเห็นนกยูงไหม
2: เคยค่ะ
1: หางสวยใช่ไหมฮะสิ่งเหล่านี้ทำให้ตัวเมียแบบว่าโอ้โหสวยจังอย่างเงี้ยหรือหล่อจังอยากจะเข้ามาเป็นแฟนยกตัวอย่างนกอีกชนิดนึงนะครับชื่อว่านกฟริเกตในนกฟริเกตเนี่ยตัวผู้ก็จะมีลักษณะประหลาดนะฮะคือว่าตรงหน้าอกของมันจะเป็นถุงลมขนาดใหญ่สีแดงแบบนี้
2: อุ๊ยเหมือนลูกหัวใจเลยอ่ะ
1: ใช่แล้วครับจะเป็นเหมือนหัวใจดวงใหญ่กลมสีแดงนะครับมอบให้แก่ตัวเมียตัวเมียเห็นแล้วชื่นชอบเพราะว่ามันเป็นการบ่งบอกว่านกตัวผู้ตัวนี้สุขภาพดีแข็งแรงถ้าเกิดสุขภาพไม่ดีไม่แข็งแรงเนี่ยมันจะไม่สามารถสร้างถุงลมที่ใหญ่โตแล้วก็สีแดงสดได้ขนาดนี้
2: มันจะแฟบใช่ไหมคะ
1: ใช่ถ้าเป็นโรคมันก็จะสีซีดๆแล้วก็แฟบนะฮะการใช้รูปโฉมที่งดงามในการชนะใจตัวเมียเนี่ยนะครับนอกเหนือจากในนกแล้วในแมงมุมอีกแล้วนะก็ยังมีด้วยเหมือนกันนะครับแมงมุมชนิดหนึ่งชื่อว่าแมงมุมนกยูง
2: โหขนมันเหมือนนกยูงเลย
1: บริเวณด้านบั้นท้ายของเจ้าแมงมุมนกยูงเนี่ยนะฮะจะมีสีสันสวยงามมากแล้วมันก็จะอวดส่วนนี้ให้กับตัวเมียดูนะครับระหว่างที่อวดบั้นท้ายสวยงามนั้นก็ไม่ได้อวดเฉยๆนะครับแต่มีการเต้นระบำประกอบด้วยท่าทางจะเป็นประมาณนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บของขวัญก็ไม่ได้ให้ตัวเมียร่างกายก็ไม่ได้มีอะไรสวยงามมาโชว์ท่าเต้นระบำอะไรก็ไม่มีแต่ก็ยังสามารถเอาชนะใจตัวเมียได
2: ้แล้วมันจีบกันยังไงอะคะ
1: มันไม่ใช่ความหล่อแล้วก็ไม่ให้ของขวัญครับแต่ว่ามันสร้างบ้านได้สวยงามมากนกชนิดนี้มีชื่อว่านกบาวเวอร์เบิร์ดนะฮะมันจะมีจินตนาการในการสร้างรังของมันเนี่ยที่โอ้โหบรรเจิดสวยงามมากนะฮะนกตัวผู้แต่ละตัวจะสร้างแตกต่างกันไปบางตัวชอบสีส้มก็จะไปหาวัตถุสีส้มเนี่ย

0: มาเรียงเป็นแถวนะฮะบางตัวชอบสีน้ำเงินก็เรียงเป็นสีน้ำเงินบางตัวชอบสีขาวก็เรียงเป็นสีขาวแบบนี้ก็มีแล้วตัวเมียมาเห็นเนี่ยโอ้โหสร้างบ้านเก่งจังถ้าเกิดว่าเป็นสามีด้วยเนี่ยต่อไปต้องเลี้ยงลูกเก่งด้วยแน่เลยเพราะว่ามีความพยายามมากแล้วก็ยังสายตาดีสามารถมองเห็นวัตถุสีต่างๆเล็กๆๆได้น่าเป็นแฟนด้วยจริง
1: ๆแล้วมันเอาอะไรมาตกแต่งบ้านนะคะ
0: ก็มันก็จะไปช้อปปิ้งนะฮะแต่ไม่ได้ไป

0: กาแฟมาบางทีไปหยิบฝาขวดน้ำขวดอะไรมานะฮะตกแต่งรังได้อย่างสวยงามเอาละครับวันนี้เราเรียนรู้อะไรกันไปบ้างครับสัทธิรา
1: หนึ่งสัตว์ที่จีบกันด้วยให้ของขวัญสองสัตว์ที่จีบกันด้วยความสวยงามและความแข็งแรงสามสัตว์ที่จีบกันด้วยโชว์ความสามารถเช่นสร้างรังสร้างบ้านค่ะ
0: เก่งมากจ้าเอาล่ะต่อไปตาน้องซาเฟียร่าให้ของขวัญพี่แล้ว
1: นี่ค่ะ
0: มันคืออะไรครับ
1: มดค่ะเอาไปเลี้ยงตัวนึง
0: โอ้ขอบคุณมากมดน่ารักจัง

0: ได
1: ้มลพิษทางอากาศหมายถึงภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติเป็นเวลานานพอที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์สัตว์พืชหรือทรัพย์สินต่างๆอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นฝุ่นละอองจากลมพายุภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวไฟไหม้ป่าก๊าซธรรมชาติอากาศเสียที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเป็นอันตรายต่อมนุษย์น้อยมากเพราะแหล่งกำเนิดอยู่ไกลและปริมาณที่เข้าสู่สภาพแวดล้อมของมนุษย์และสัตว์มีน้อยกรณีที่เกิดจากภาวะการกระทำของมนุษย์ได้แก่ฝุ่นควันจากโรงไฟฟ้าปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายในการพัฒนาและผลิตเครื่องกรองอากาศหรือเครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศอันจะมีประโยชน์ในการช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นควันที่ฟุ้งกระจายในอากาศตามแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมหรือบ้านเรือนซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย
2: ครับผมอาร์ตกิตินาถครับหลังจากครั้งที่แล้วนะฮะผมได้พาไปที่โรงงานแล้วนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์เสริมที่มีความสำคัญที่ทำให้เจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ยราบรื่นมากขึ้นนะครับจะมีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
1: โรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยทั่วไปยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องกำจัดฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากที่มีประสิทธิภาพสูงเช่น ESP เครื่องนี้เนื่องจากการนำเข้ามาจากต่างประเทศมีราคาสูงมากและองค์ความรู้ในการเลือกใช้เครื่อง ESP ในประเทศไทยยังมีไม่มากส่วนใหญ่ถ้ามีก็จะมาพร้อมสำเร็จรูปกับเครื่องอื่นๆทำให้โรงไฟฟ้าชนิดนี้หลายโรงในประเทศไทยไม่สามารถเดินเครื่องได้ต่อเนื่องอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ที่ใช้ไม่สามารถทำความสะอาดก๊าซให้สะอาดพอจึงทำให้เกิดความเสียหายกับระบบและเครื่องยนต์แต่โรงไฟฟ้าที่ได้ใช้เครื่องทำความสะอาดด้วย ESP นี้ได้ทำการติดตั้งและใช้ในโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า6ปีมาแล้วเช่นที่จังหวัดรัตนคีรีประเทศกัมพูชามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในฐานะที่ปรึกษาโรงไฟฟ้าที่ประเทศกัมพูชาจึงได้ทำการออกแบบดัดแปลงพัฒนาจากเครื่อง ESP ต้นแบบที่โรงไฟฟ้าในประเทศกัมพูชามาใช้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด 1.0 เมกะวัตต์ในจังหวัดสกลนคร
2: เอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับนักวิจัยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเขาเลยดีกว่านะครับเขาเป็นแบบว่าไม่ง่ายว่าเป็นนักวิจัยเจ้าเครื่องนี้นะฮะเจ้า ESP นี้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงไปเจอเขาดีกว่าครับ
3: สวัสดีครับ

0: คร
1: ับ
0: แนะนำตัวหน่อยครับอาจารย
1: ์ครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับ
0: ครับผมนะฮะอยากถามคำถามแรกกันดีกว่าครับว่าแรงบันดาลใจในโครงการนี้ครับเกิดขึ้นจากอะไร
1: ก็เราทำโรงไฟฟ้าเนี่ยมาหลายที่นะครับเราก็เห็นปัญหาของโรงไฟฟ้าในหลายที่อยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่ใช้กับระบบที่มีการเผาไหม
0: ้
1: นะครับไม่ว่าจะเป็นเผาตรงหรือเผาแบบแก๊สฟิวเคชันที่เราสนใจอยู่เนี่ยนะครับมีปัญหาคือเรื่องของมลพิษที่เกิดขึ้น
0: ครับ
1: นะฮะเราก็ปัญหาเรื่องของการเดินเครื่องที่ไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องในหลายๆโรงงานที่โดยเฉพาะที่เป็นระบบแก๊สฟิวเคชัน
0: ครับ
1: นะเราก็พบว่าการเลือกใช้ตัวกำจัดนะหรือทำความสะอาดนะครับมันยังไม่มีสภาพได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเราก็เลยคิดอยากจะทำเครื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนรู้จักก็คือ เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตก็เราก็จะพยายามอยากจะสร้างเพราะว่าเมืองไทยยังไม่มีใครสร้างนะครับมีแต่การนำเข้ามาจากต่างประเทศราคามันก็แพงมาก
0: ต้นทุนสูงกว่า
1: หลายคนก็เลยอยากจะมีแต่ว่าซื้อไม่ไหวสร้างไม่ไหวแล้วเราเองก็ด้วยเหตุนี้เนี่ยบังเอิญเราก็จับผู้เจอกับผู้ที่สนใจนะอยากจะทำไอ้เจ้าอุปกรณ์ตัวนี
0: ้ครับ
1: นะครับในเมืองไทยก็เลยหาผู้ประกอบการได
0: ้
1: แล้วก็มีคนช่วยเรานะครับในการที่จะทำให้เครื่องนี้มันกำเนิดได้ก็คือสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่แหละครับที่ได้ให้ทุนเราส่วนหนึ่งนะครับมาสร้างเครื่องนี้ให้คำปรึกษาแล้วก็สร้างอุปกรณ์เครื่องนี้ขึ้นมา
0: ครับอาจารย์แล้วรู้จักเจ้าโครงการนี้ได้ยังไงครับ
1: ก็จากการที่ทางมหาลัยเนี่ยได้ร่วมโครงการจริงได้ร่วมโครงการลักษณะนี้เนี่ยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์โดยสำนักปลัดเนี่ยนะฮะกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยก็สัก2-3 ปีมาแล
0: ้
1: วนะครับเราก็ทำหลายโครงการนะฮะแล้วพอดีไอ้เจ้าเครื่องที่เราว่าเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ประเทศไทยยังต้องการเพื่อที่จะไปใช้งานทดแทนการนำเข้านะฮะซึ่งมีราคาแพงมากนะครับเราก็เลยยื่นเรื่องนี้ไปทางสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเพื่อของบประมาณส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้เงินทั้งหมดในการเงินที่ได้มาก็เป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะให้นักวิจัยและทีมงานอาจารย์เนี่ยได้มีโอกาสจะเข้าไปทำงานให้นะฮะแต่ส่วนตัวเครื่องจริงก็ทางผู้การเนี่ยเป็นคนลงทุน
0: นะฮะก็ช่องเอื้อกันเนาะ
1: ใช่
0: คือจะทำคนเดียวก็ไม่ไหว
1: เพราะว่างานพวกนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงหมายถึงว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับผู้การจะให้ผู้การลงทุนทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะมันงานชิ้นแรกงานต้นแบบเนี่ยมันต้องมีของเสียบ้างของอะไรบ้างมีโอกาส
0: เริ่มทำมันก็จะมีแบบผิดพลาดนะฮะมันก็จะถ้าไม่มีแบบแบ็กอัพเลยก็จะขาดทุนไปเยอะ
1: เนี่ยครับคือบทบาทของรัฐที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องงานวิจัยให้สามารถเกิดผลสำเร็จได้นะครับเพราะว่าจะให้เอกชนลงทุนมีความเสี่ยงเยอะ
0: คงไม่ไหว
1: คงมีความเสี่ยงเยอะเขาก็ไม่กล้าลงทุนกันถ้ารัฐเริ่มต้นให้แล้วเมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับรัฐก็จะต้องใจกว้างนะฮะเผยแพร่หรือเอกชนต้องใจกว้างเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้นะครับไปสู่ชุมชนหรือว่าผู้ที่สนใจในการสร้างเครื่องนะครับแล้วก็ผลสุดท้ายก็เราก็คิดว่าเราคงมีเทคโนโลยีทันกับต่างประเทศเขาในราคาที่คนไทยเอื้อมถึง
0: ครับผมนะฮะก็ที่พูดไปนี้นะฮะก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันดีกว่าว่าเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ายจึงมีความจำเป็นต้องทำให้ควันหรือก๊าซเชื้อเพลิงที่ได้จากกระบวนการนี้มีความสะอาดก่อนที่จะส่งไปใช้กับเครื่องยนต์สำหรับโรงไฟฟ้าต้นแบบนี้เมื่อควันที่ออกมาจากกระบวนการเผาถ่านจะถูกกำจัดฝุ่นหยาบด้วยไซโครนจำนวน2ชุดแล้วไปทำความสะอาดและลดอุณหภูมิก๊าซต่อด้วยห่อพ่นน้ำเพื่อจับฝุ่นละเอียดและน้ำมันดินในก๊าซต่อจากนั้นก๊าซจึงเข้าสู่เครื่อง ESP บำบัดทำความสะอาดฝุ่นละเอียดมากและน้ำมันดินที่มีขนาดเล็กมากต่ำกว่า1ไมครอนได้ประสิทธิภาพถึง 99% ทำให้มั่นใจได้ว่าก๊าซในขั้นตอนสุดท้ายนั้นมีความสะอาดมากที่สุดก่อนที่จะส่งไปเป็นก๊าซเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ทำให้สามารถเดินเครื่องยนต์ติดต่อกันได้เป็นเวลานาน
1: ครับมาอยู่ในเบรกที่2นะฮะกับคิดการใหญ่นั่นเองนะครับนะฮะตอนนี้นะครับเมื่อกี้เราได้รู้เบื้องต้นไปแล้ว
2: ครับ
1: อันนี้ผมอยากรู้แล้วนะฮะว่าเจ้าเครื่องนี้นะครับทำอะไรได้บ้าง
2: ครับก็ที่เครื่องนี้เนี่ยตัวเครื่องมันอย่างเดียวเนี่ย
1: ครับ
2: มัน
1: ทำอะไรไม่ได้
2: ทำอะไรไม่ประโยชน
1: ์นะครับมันไม่เสริม
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
2: เนื่องจากชื่อของเครื่องมันเนี่ยก็บอกแล้วก็คือเครื่องกำจัดฝุ่นกำจัดฝุ่นนะครับที่มีความละเอียดมากๆคือเอาผมเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะฮะตัวเครื่องเนี้ยที่เราบอกว่า เป็นเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต
1: ครับผม
2: นะครับหรือเรียกว่าอิเล็กโทรสแตติกนะตัวพิเซปเรชันนะครับ
1: ครับผม
2: เรปเรเตอร์นะครับตัวนี้มันแล้วเรียกถ้าผัดสั้นก็มีคำย่ออยู่เหมือนกัน
1: ครับผม
2: เรียก ESP
1: เราใช้คำว่า ESP ดีกว่าเพราะว่ามันยาว
2: เหมือนนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันแล้วไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: ครับผมก็ไม่รู้เรื่องศัพท์พวกนี้เลย
2: ต่อไปนี้เราจะเรียกเครื่องกำจัดฝุ่นไฟฟ้าสถิตด้วยว่า ESP นะ
1: ครับผม
2: ESP ตัวนี้มันมีคุณสมบัติในการกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมาก
1: ๆ
2: นะครับแล้วก็มันสามารถกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนได
1: ้ฝุ่นที่มีความร้อน
2: มีความร้อนได้นะครับคือแก๊สอะไรต่างๆที่เกิดจากการเผาไหม้มีความร้อนเน
1: ี่
2: ยมันสามารถกำจัดได้แต่ถ้าตัวเครื่องจัดฝุ่นบางชนิดมันทำไม่ได
1: ้
2: นะครับถ้าเป็นกรองนะครับพอดีมันไหม้ก่อนนะ
1: มันร้อนจัด
2: มันร้อนจัดมันไหม้ก่อนแต่เครื่องนี้เนี่ยมันกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนมีฝุ่นที่มีความละเอียดสูงมากขนาด1ไมครอนเนี่ยนะฮะซึ่งตาเปล่าเรามองไม่เห็นเนี่ย
1: ครับผม
2: มันสามารถจับได้หมดเลยนะครับถ้าเรารู้จักกันก็คือแอร์แอร์ที่ใช้ตามบ้านเดี๋ยวนี้จะมีระบบ ESP
1: ครับผม
2: นะฮะติดตั้งเข้าไปนะที่เขาบอกกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตนะ
1: อ๋อผมเพิ่งรู้ว่าเนี่ย
2: นั่นแหละมันจะจับมีความละเอียดมากเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมก็ย้อนกลับมาว่าทำไมเราถึงอยากจะมาติดตั้งหรือมาใช้งานนะครับที่โรงไฟฟ้าโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าระบบ gasification เนี่ยมันมีปัญหามากนะครับในหลายๆโรงที่คิดจะทำไอ้โรงไฟฟ้าชนิดนี้ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของฝุ่นและยางไม้นะครับหรือบางทีเขาเรียกทานะครับที่มันมีสีดำๆยางเหนียวสีดำๆไอ้ตัวนั้นน่ะมันไปเชื่อไปจับตามอุปกรณ์ต่าง
1: ๆ
2: นะครับแล้วก็คนที่คิดทำโรงไฟฟ้าตัวนี้หลายโรงนะครับเรียกว่าเกือบทุกโรงในประเทศไทยดีกว่าที่มีปัญหามากนะครับเครื่องไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเพราะว่าตัวทานี่เข้าไปอุดตันในระบบนะครับจะเป็นเครื่องยนต์เป็นอะไรก็ตามเราก็เลยคิดว่าตัวระบบไฟฟ้าสถิตไอ้เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตตัวนี้นะครับหรือ ESP ตัวนี้มันเอามาใช้ตัวนี้ได้ช่วยลดปัญหาตรงนี้ได
1: ้
2: นะครับเราก็เลยศึกษาผมเองไม่ได้วีดีก็รู้เรื่องนี้มาก่อนผมก็ศึกษาจากตำราทั้งหลายแหล่นะที่มีในต่างประเทศก็ได้ทดลองแล้วก็ออกแบบเครื่องนี้มาใช้กับโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบ gasification สำหรับโรงงานเนี่ยที่ร่วมมือกับเราเนี่ยนะครับ
1: ครับผม
2: ซึ่งเขาอยากจะพัฒนานะครับในตัวระบบให้มันมีเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็กับผลที่ได้มันก็ทำให้เรารู้เลยว่า
1: ครับ
2: ไอ้เครื่องตัวนี้มันทำงานได้ดีจริง
1: ๆ
2: นะครับเราก็ใช้พอเราทำสำเร็จแล้วเนี่ยเราก็ให้ทางมหาลัยแม่โจ้นะครับเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานนึง ซึ่งถ้าเราตรวจสอบเองก็มันก็จะรู้สึกว่าเราเข้าข้างตัวเองมากเกินไป
1: ครับ
2: ก็เลยให้แม่โจ้ช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่อง
1: นะฮะแล้วในเมื่อมันเจ้า ESP มันดีขนาดนี้แล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไหมฮะหรือว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้แล้ว
2: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากในประเทศไทยโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม
1: ครับ
2: เยอะมากนะครับทางภาคโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรร
1: ม
2: ไอ้ตัวนี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการเผาไหม้ที่มีกระบวนการเผาไหม
1: ้
2: นะครับแล้วเกิดมลพิษขึ้นมานะครับมันแล้วเราถ้าเราไม่ใช้เครื่องดักฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูง
1: ครับ
2: นะครับเราก็จะปล่อยมลพิษออกสู่อากาศตัวนี้ใช้ได้กับทุกโรงงานที่มีผมเรียกว่ามีการเผาไหม้ดีกว่านะคร
1: ับ
2: แล้วก็การนำเข้าเนี่ยเฉพาะไซต์ที่เครื่องที่เราทำเนี่ยนะครับถ้านำเข้าจากต่างประเทศนี่ก็ตกประมาณ15 ล้านนะครับแต่ตอนนี้เราทำผมยังเชื่อว่าชุดต่อไปถ้าทำเนี่ยผู้ประกอบการสามารถขายได้ในราคาไม่เกิน10 ล้านบาทแต่ถ้าจะเห็นตัวนี้จะเห็นเยอะๆนะที่โรงไฟฟ้าที่แม่เมาะนะครับที่เคยมีปัญหาในอดีตเก่าก่อนเนี่ยนะครับ ที่ชาวบ้านร้องเรียนต่างเขาเอาตัวนี้ไปติดตั้งอยู่หลายตัวด้วยกันยูนิตหนึ่งนี่ก็ตกประมาณ25 ล้าน
1: อ๋อมีใน25 ล้าน
2: ซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดในประเทศไทยเราสามารถพัฒนาจนกลายเป็นอุตสาหกรรมได้ในการผลิต ESP เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ลดเรื่องของการเสียเปรียบการนำเข้านะครับส่งออกจากต่างประเทศได้เยอะมากครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วในอนาคตเนี่ยทิศทางการตลาด
2: ครับ
1: จะมีผลยังไง
2: เบื้องต้นเนี่ยโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที่เรามีโอกาสได้พัฒนาแล้วออกแบบอันเนี้ย
1: ครับ
2: นะครับได้ใช้ทุกโรงนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผู้ประกอบการที่สนใจในการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับก็มีตอนนี้มีไม่น้อยกว่า10 รายละรายเล็กๆรายมีตั้งแต่รายที่มีเงิน20-30 ล้านจนกระทั่งมีเงินเป็นพันล้านเนี่ยก็สนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี
1: ้
2: นะใช้อุปกรณ์แบบที่เราออกแบบแล้วก็พัฒนาขึ้นในประเทศไทยนะฮะก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับอนาคตของการลงทุนโดยเฉพาะด้านพลังงานของประเทศไทย
1: ครับ
2: นะครับ
1: นะฮะพูดถึงขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นมากเลยเจ้า ESP เนี่ยหน้าตาเป็นยังไง
2: ครับ
1: เดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
2: ยินดีครับ
1: ยินดีครับนี่ก็ฮะ

0: ได
1: ้เอาละครับและตอนนี้นะฮะเราก็ได้มาถึงโรงไฟฟ้าแล้วนะครับอาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานหน่อยครับ
2: ได้เลยครับเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วนะฮะว่าปอเราสุดท้ายที่เราผ่านเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตแล้วหรือ ESP แล้วนะฮะแก๊สที่ได้ผ่านมาแล้วก็จะถูกเก็บที่ถังรักษาแรงดันนะครับถังรักษาแรงดันนี่ก็จะส่งแรงดันแก๊สเข้ามาตามท่อที่เห็นตามท่อตรงนี้
1: มาทำท่อนี้เลย
2: ครับแล้วก็เข้ามาสู่ตัวเครื่องยนต
1: ์
2: นะฮะตัวนี้ก็เมื่อถึงเครื่องยนต์ก็เหมือนกับเราถังนั่นคือถังแก๊สในรถยนต์
1: อ๋อก็วิ่งผ่านมาเข้าเครื่องยนต์ปกติเลย
2: แล้วก็มันก็ไอ้เครื่องยนต์ก็ดูด
1: ว่าไงว่าไอ้นั่นคือเชื้อเพลิง
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้คือเครื่องยนต์
2: เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็เมื่อแก๊สเข้ามา
1: ครับ
2: มันก็เกิดการจุดระเบิดในเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็จะติดเหมือนที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับ
1: ผม
2: เครื่องยนต์หมุนติดดีแล้วปุ๊บมันก็จะเผาส่งกำลังไปที่ตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้
1: า
2: เครื่องไฟฟ้าที่อยู่ข้างหลังตรงนั้นนะฮะเครื่องไฟฟ้าก็จะมันได้รอบก็จะปั่นไฟปั่นได้ไฟออกมาไฟที่ได้ออกมาเนี่ยเป็นไฟ380โวลต
1: ์
2: นะครับสามารถส่งไฟได้ไอ้ผลิตไฟได้นะฮะที่ประมาณสูงสุดคือประมาณ430แต่ที่เราเดินอยู่ประมาณสัก380-400กิโลวัตต
1: ์กิโลวัตต์นะ
2: กิโลวัตต์ถ้าเราเรียกเป็นหน่วยไฟฟ้าเราก็อยู่ประมาณสักชั่วโมงละประมาณ400หน่วย
1: 400หน่วย
2: 400หน่วยชั่วโมงละ

0: 400หน่วยฉะนั้นเนี่ยเมื่อ3ตัวรวมกันเราก็จะได้ไฟฟ้าก็อยู่ประมาณสัก
1: 1,200
0: ถึง 1,200 กิโลวัตต
1: ์ครับผม
0: นะครับหรือเขาเรียกหน่วยใหญ่ก็เป็นหน่วยเมกะวัตต์ก็คือประมาณ1เมกะวัตต์นะครับซึ่งก็ถ้าไฟฟ้าที่ได้เนี่ยมันก็จะใช้กับชุมชนขนาดทั่วๆไปเนี่ยก็ประมาณสัก 3,000 ครัวเรือน
1: เยอะมากนะ 3,000 ครัวเรือนน
0: ี่แบบ
1: เหลือเฟือ
0: เลย
1: นะฮะซึ่งบอกว่าถ้าอยู่ตามชุมชนแล้วชุมชนก็จะไม่ค่อยถึง 3-4,000 ครัวเรือนอยู่แล้ว
0: ไม่ถึงนะฮะงั้นมันก็เหลือพอที่จะใช้กับอุตสาหกรรมได
1: ้อ๋อยังก็จะไปอย
0: ู่งั้นที่เราบอกว่าเราขาดแคลนไฟฟ้าอะไรเนี่ยเรามีเกษตรเรามีวัตถุดิบเชื้อมวลที่เผาทิ้ง
1: ครับ
0: ไม่เผามาเข้าโรงไฟฟ้านี้เราก็ได้ไฟกลับไปใช้
1: อ
0: ๋
1: ออ
0: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำนะครับแต่ที่สำคัญ
1: ครับ
0: ไปกว่านี้นะครับ
1: ครับ
0: สุดท้ายเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยเขาจะซื้อจากโรงนี้หรือไม่หรือยอมให้ไฟตรงนี้จ่ายเข้าไปในระบบไฟฟ้าได้หรือไม่นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน
1: อ๋อบางทีอาจจะผลิตได้แต่เขาไม่ซื้อ
0: เพราะว่าคุณไม่สามารถจ่ายไฟให้ได้คุณภาพตามที่เขากำหนดคือที่หมายความที่กำหนดได้ไงเช่นบอกว่า380โวลต์คุณต้อง380โวลต์อยู่ในค่านี้นะ
1: ไม่ใช่แกว่งเดี๋ยว270
0: บ้างอย่างเงี้ยเครื่องเขาพังหมดนะฮะแล้วก็ระบบเขาจะเสียแล้วหรือว่าจ่ายไฟเนี่ยต้องจ่ายให้เขาบอกเขาต้องการได้ไปมาไฟเท่านี้นะครับคุณก็ควรจะต้องทำให้ได้อย่างน้อยตามที่เขากำหนด
1: ตามนั้นเลย
0: ไม่ได้ไฟฟ้าเขาไม่ยอมให้คุณต่อเข้าระบบไฟฟ้าของเขาฉะนั้นไหลโรงไฟฟ้าเนี่ยที่ยังมีปัญหาอยู่ที่ใช้ระบบเนี่ย
1: ครับ
0: อาจจะไม่เหมือนเราทีเดียวนะหมายถึงว่าคล้ายๆกับเราเนี่ยก็ยังไฟฟ้ายังไม่รับซื้
1: อ
0: นะครับเพราะว่าการจ่ายไฟยังไม่เสถียร
1: แล้วจะทำยังไงนะฮะเขาก็เข้าเนื
0: ้อก็ต้องรอไปกว่าจะ
1: อันตรายเขาก็จะทำไปเรื่อยๆจนดีขึ้น
0: ปัญหาต่างๆนะครับซึ่งโรงเนี่ยเราเป็นโรงงานตัวโรงไฟฟ้าตัวอย่างที่เราสามารถทำจนไฟฟ้ารับซื้ออะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วด้วยการที่เราติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ดีพอ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: โอ้โหนะฮะก็ว่าไงว่าการที่จะทำอะไรมันก็ต้องมาตรฐาน
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็นะฮะก่อนจะจากกันไปนะครับอยากให้อาจารย์นะครับฝากไว้หน่อยนะฮะเบอร์ติดต่อหรือว่าชื่อก็ได้ครับ
0: ก็ในส่วนของผมก็สามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับ
1: นะฮะชื่อเบอร์โทรอยู่ข้างล่างเลย
0: ครับผมก็เดี๋ยวใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะเราในฐานะหน่วยงานภาคการศึกษานะครับเรามีบทบาทหนึ่งที่จะต้องให้องค์ความรู้นะครับแล้วเผยแพร่ให้กับชุมชนประชาชนได้รับความรู้เหล่านี้ไปนะครับ
1: ครับผมนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการกันดีกว่าครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับ
0: จริง
1: เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนั่นเองนะครับวันนี้ก็ได้อยู่กับเขาครับสวัสดีครับพี่
2: สวัสดีครับผม
1: เจอกันอีกแล้ว
2: ผมชยพลนะทัพชนัยนะครับเป็นตัวแทนผู้ประกอบการครับผม
1: ใช่แล้วนะฮะสำหรับใครที่สนใจเนาะก็สามารถติดต่อพี่เขาได้นะครับ
2: ครับ
1: เอาละฮะผมอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี้ย
2: ครับ
1: ช่วยอะไรพี่บ้าง
2: โรงไฟฟ้าเนี่ยจริงๆมันมีผลพวงมาจากการที่เราเหลือสิ่งที่เหลือใช้จากการเกษตร
1: ครับ
2: เรานำมาประยุกต์และใช้งานทีนี้โรงเนี้ยสิ่งที่ได้จริงก็คือพลังงานซึ่งพลังงานเนี่ยสามารถใช้ในชุมชนก็ได
1: ้
2: หรือขายให้กับการไฟฟ้าก็ได
1: ้
2: ครับเจ้าเครื่องนี้เป็นเครื่องแบบ normal ก็คือสามารถที่จะเหมือนเครื่องยนต์ธรรมดา
1: ครับ
2: ก็คือเรามีเครื่องยนต์อยู่กับบ้านทุกคนนั้นมันเป็นเครื่องที่ไม่น่ากลัว
1: ครับผม
2: ไม่ได้ใช้ระบบที่ยุ่งยากอะไรมากมายเป็นเครื่องยนต์รอบต่ำ
1: ครับก็ผมเข้าไปเห็นแล้วเป็นเครื่องยนต์เลยก็เหมือนรถยนต์ลูกสูบเหมือนกันทุกอย่าง
2: ใช่แล้วตัวนี้ถ้าเกิดเราเอา exhaust gas เข้ามาใช้งานได้ด้วยเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเกษตรกรในด้านการบริหารเรื่องการจัดเก็บวัตถุดิ
1: บ
2: ก็คือมาอบพืชผักการเกษตรทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นหรือลดการใช้งานพลังงานลงไปแทนที่เขาจะเผาเพื่อมาอบการเกษตรใช่ไหมเขาก็สามารถเอาไอเสียเข้าไปใช้งานได
1: ้คือว่าเขาเอาไอเสียมาได้ตังค์ด้วย
2: ใช
1: ่แล้วก็สามารถมีแรงงานเพิ่มสามารถเอาคนมาทำงานได้ด้วย
2: ใช่
1: โอ้โหคุ้มค่ามากสำหรับคนที่สนใจ
2: ครับ
1: นะฮะผมว่าพลาดไม่ได้เลยสำหรับใครที่อยากจะมีโรงไฟฟ้าอย่างนี้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
2: ใช่ครับ
1: นะฮะก็ชื่อขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะฮะเบอร์สำหรับใครที่อยากติดต่อนะครับรับรองว่าคุ้มค่าเลยนะฮะ
2: ครับ
1: นะครับนะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะ

0: จากกันไปนะครับต้องขอขอบคุณพี่เขาก่อนนะครับส
1: ข
0: ว
1: อ
0: ับ สดี
1: คร
0: ค
1: ั
0: ร
1: บ
0: ับ
1: ขอบครับ
0: นะฮะเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศข้างนอกดีกว่าครับผม
1: ครับผม
2: ค่ะโครงการนี้คือโครงการวิศวกรรมสร้างสรรค์คุณค่าซึ่งเราเปลี่ยนมาจากโครงการวิศวกรรมย้อนรอยนะคะโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของบุคลากรไทยสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาสถาบันการศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนให้ร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาค่ะและประการสุดท้ายก็คือการพัฒนาบุคลากรของไทยให้มีศักยภาพในการสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาในประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การลดการนำเข้าของการใช้เทคโนโลยีต่างประเทศเราได้ให้การสนับสนุนกว่า100โครงการหรือว่า100เทคโนโลยีนะคะผลที่ได้รับการตอบรับกลับมาหรือการประเมินนะคะก็เป็นที่น่าพอใจโครงการนี้เรายังให้การสนับสนุนต่อไปนะคะแต่เรายังมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่จะให้การสนับสนุนอีกมากมายนะคะจึงอยากจะขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่คิดว่าสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นได้เองมาขอรับการสนับสนุนนะคะโดยการส่งข้อเสนอมาที่สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโครงการนี้จะแสดงให้เห็นว่าคนไทยเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้เทียบเท่ากับต่างประเทศจึงควรให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ
0: เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่เองนะครับขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจนะครับและคุณชัยพลณทัชนัยเองนะครับขอขอบคุณโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ MTech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตสีหน้าต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พาชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคาร

และวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับพี่บิ๊กเด็กรุ่นใหม่ฝ่ายเรียนรู้กลับมาพบกับน้องๆและเรื่องราววิทยาศาสตร์อันน่าสนุกสนุกกันอีกแล้ว
1: สวัสดีครับผมวิทย์บอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้ก็ตั้งตารอมาพบกับทุกคนเช่นกันครับพี่บิ๊กกำลังจะกินข้าวเหรอครับเนี่ยโอ้โหดูหอมน่ากินมากเลยนะครับ
0: อันเนี้ยพี่บิ๊กทำเองเลยนะง่ายๆมากแค่เราเอาอาหารแช่แข็งเนี่ยไปอุ่นในเตาไมโครเวฟกดตั้งเวลาไว้3นาทีแค่นี้เราก็จะได้อาหารหอมๆน่าอร่อยแบบนี้แล้ววิทย์บอท
1: สุดยอดไปเลยนะครับเตาไมโครเวฟเนี่ยช่วยให้ทุกคนได้กินอาหารอย่างรวดเร็วทันใจดีจริงๆ
0: โอ้โหลิ้นพองหมดเลยโอ้โหน้อง
1: เฮ้ยเป็นอะไรมากหรือเปล่าครับพี่บิ๊ก
0: ร้อนอ่ะวิทย์บอทตอนแรกก็คิดว่ามันจะไม่ร้อนเนี่ยพอจับกล่องเนี่ยมันไม่ค่อยร้อนอะไรเลยแต่เวลากินเข้าไปแล้วเนี่ยลิ้นพองลวกปากหมดเลยอะทำยังไงดีอะวิทย์บอท
1: เมื่อเกิดปัญหาย่อมเป็นโอกาสให้เราฝึกสมองลองสงสัยแล้วหาคำตอบวิทย์บอยวิทย์เกิร์ลทางบ้านครับสงสัยอะไรเรื่องไมโครเวฟกันบ้างสำหรับผมตอนนี้มีหลายคำถามเลย
2: เตาไมโครเวฟมีหลักการในการทำงานยังไง
3: ทำไมอาหารที่อบในเตาไมโครเวฟนานเกินไปจึงแห้งลงและแข็งขึ้นครับ
4: วิธีใช้ไมโครเวฟอย่างปลอดภัยต้องทำยังไงบ้างคะ
5: อาหารที่อุ่นด้วยเตาไมโครเวฟมีอันตรายไหมคะ
6: เตาอบไมโครเวฟทำให้อาหารร้อนขึ้นได้ยังไง
0: หลากหลายคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับไมโครเวฟจะไม่ใช่สิ่งที่น่าสงสัยอีกต่อไป
1: เพราะเราจะไปหาคำตอบกับการทดลองสุดสนุกด้วยกันครับ
0: ไปกันเลยหลายคนเคยมองหาสิ่งที่ทำให้เกิดความร้อนในเตาไมโครเวฟ
4: แต่สุดท้ายก็หาไม่เจอไม่ว่าจะเป็นขดลวดความร้อนหรือท่อแก๊ส
0: ทั้งที่เตาไมโครเวฟก็ไม่ได้ใช้ไฟในการทำอาหารแล้วมันทำให้อาหารอุ่นได้ยังไงอ่ะ
4: คำถามนี้ตอบได้ในการทดลอง
0: เราจะเทน้ำลงในแก้วน้ำและนำไปอุ่นในเตาไมโครเวฟเป็นเวลา3นาที

0: ตกใจแล้วก็แปลกใจไม่น้อยเลยใช่ไหมครับว่าทำไมน้ำถึงพุ่งได
1: ้ภายในเตาไมโครเวฟจะมีอุปกรณ์ที่ชื่อว่าแมกนีตรอนที่ใช้สำหรับผลิตคลื่นไมโครเวฟอยู่เมื่อเราอุ่นอาหารคลื่นไมโครเวฟนี้จะถูกปล่อยออกมาจากช่องว่างของผนังโลหะในเตาไมโครเวฟคลื่นไมโครเวฟนี้จะสะท้อนมาอยู่ภายในเตาซึ่งคลื่นไมโครเวฟนี้เองที่เข้าไปทำให้โมเลกุลของน้ำในอาหารเกิดการสั่นสะเทือนและเสียดสีกันเกิดเป็นความร้อนทำให้อุณหภูมิของอาหารสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากการทดลองเราจะไม่เห็นว่าน้ำในแก้วนั้นเดือดแต่ความจริงน้ำในแก้วนั้นร้อนขึ้นเกินกว่าจุดเดือดของมันเพราะโมเลกุลของน้ำถูกทำให้สั่นและเสียดสีกันโดยคลื่นไมโครเวฟพอเราใส่กาแฟเข้าไปน้ำที่ถูกทำให้กระทบกระเทือนจึงเกิดการสั่นและพุ่งขึ้นมาเราเรียกสิ่งนี้ว่าการเดือดโดยเฉียบพลันครับ
2: เพราะใช้คลื่นไมโครเวฟในการทำให้อาหารร้อนนี่เองเราถึงเรียกมันว่าเตาไมโครเวฟ
0: ส่วนการทดลองต่อไปจะต้องใช้สิ่งนี้ไส้กรอก
2: งงไหมล่ะคะว่าเอามาทำอะไรไส้กรอกเนี่ยก็ต้องเอามากินสิ
0: เฮ้ยนิ้วไม่ใช่มากินเอามาทำการทดลองต่างหากเมื่อเราเอาไส้กรอกไปอุ่นในเตาไมโครเวฟมันก็จะพองขึ้น
2: แต่พอไม่ได้รับเครื่องไมโครเวฟมันกลับเหี่ยวลงเหมือนเดิม
0: อุ้ยเมื่อกี้เหี่ยวเร็วมากเลยทำไมถึงเป็นแบบนี้นะต้องดูการทดลองนี้เลย

0: เมื่อกี้นะครับลูกโป่งที่พองขึ้นเนี่ยพอออกจากตามไมโครเวฟก็เหมือนกับไส้กรอกครับที่มันพองขึ้นแล้วก็เหี่ยวลงนั่นเอง
1: ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าคลื่นไมโครเวฟทำให้น้ำร้อนขึ้นจนมีอุณหภูมิสูงกว่า100องศาเซลเซียสน้ำจะเกิดการขยายตัวอย่างมากและเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอและไอน้ำก็จะไปดันลูกโป่งพองขึ้นเมื่อเอาลูกโป่งออกมาอุณหภูมิของน้ำก็จะเย็นตัวลงทำให้ไอน้ำควบแน่นกลับเป็นของเหลวลูกโป่งจึงแฟบลงมามีขนาดเล็กเหมือนตอนแรกครับ
2: ซึ่งการพองตัวและหดตัวของไส้กรอกเนี่ยเป็นหลักการเดียวกับลูกโป่งเลย
0: เพราะหน้าในเวลาอุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟนะครับเพื่อนๆต้องคิดสังเกตดูเพิ่มเติมนะครับว่ามันมีอะไรที่แบบแปลกออกไปบ้างแต่ที่รู้ๆเลยตอนนี้ก็คือไส้กรอกที่อบจนเหนียวเมื่อกี้มันเหนียวมากเลยครับ
2: เอ้าพี่บิ๊กไหนบอกเอาไว้ทดลองไง
0: ทดลองอยู
1: ่ Science in School สนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนเตาไมโครเวฟอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เด็กๆหลายคนเคยเห็นเคยสัมผัสและเคยใช้งาน
3: ถ้าผมใช้ไมโครเวฟผมจะใช้อุ่นอาหารที่ใส่ไว้ในตู้เย็นและอาหารข้ามวันครับ
4: สมมติว่าถ้าเราอาหารเราทิ้งไว้นานแล้วมันเย็นครับเราก็สามารถนำไปอุ่นให้มันร้อนได้ครับ
5: ค่ะหนูใช้ไมโครเวฟในการตุ๋นไข่หรือว่าอุ่นอาหารที่ไปซื้อมานานแล้วสามารถอุ่นให้มันร้อนมารับประทานแบบร้อนๆได้ค่ะ
6: เคยใช้อุ่นอาหารที่แช่แข็งเช่นไปซื้อตามห้างสรรพสินค้าต่างๆและนำมาเวฟเองที่บ้านค่ะ
7: เคยค่ะเคยใช้ทำพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จ

0: รูปชนิดต่างๆแล้วอุ่นอาหารที่รับประทานหาค้างเอาไว้ค่ะ
1: ไปดูกันว่าเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ในครัวอย่างไมโครเวฟจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆคิดสร้างสิ่งประดิษฐ์แบบไหนออกมากันนะและนี่ก็คือโฉมหน้าของวิทยากรคนเก่ง
2: พวกเรามาจากโรงเรียนอำนวยวิทย์ค่ะ
1: ที่จะมาโชว์ฝีมือในวันนี้กันเลยครับ
3: แรงบันดาลใจของพวกเราก็คือในยุคปัจจุบันนี้มลภาวะทำลายสิ่งแวดล้อมของโลกทำให้เราคิดกันว่าเราจะทำอย่างไรที่ไม่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมไปมากกว่านี้แล้วยังเอื้อประโยชน์ให้ทุกคนได้มีโอกาสใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟที่เราสร้างขึ้นมาด้วยค่ะ
0: ค่ะคลื่นไมโครเวฟนะคะจะส่งมายังท่อเวฟไกด์ค่ะซึ่งทำมาจากทองแดงอลูมิเนียมและฉาบด้วยเงินค่ะหลังจากนั้นส่งมายังสมองกลค่ะสมองกลก็จะสะสมคลื่นไมโครเวฟไว้ค่ะหลังจากนั้นเราจะเน้นเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยใช้แสงอาทิตย์ค่ะแสงอาทิตย์จะส่องลงมายังแผงโซลาร์เซลล์ของเรานะคะแล้วแผ่รังสีไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนค่ะเมื่อพร้อมใช้แล้วนะคะก็จะนำพลังงานในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนส่งไปยังในตัวไมโครเวฟและสมองกลก็จะส่งคลื่นไมโครเวฟลงไปในลูกกรงฟาราเดย์ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้คลื่นไมโครเวฟสัมผัสบนอาหารค่ะเมื่ออบอาหารเสร็จแล้วนะคะจะใช้พัดลมระบายอากาศเพื่อปรับอุณหภูมิในไมโครเวฟให้มีอุณหภูมิที่ลดลงค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นเครื่องรับเสียงค่ะใช้สำหรับผู้พิการทางสายตาแล้วก็ผู้ที่พูดไม่ได้นะคะผู้พิการทางสายตาใช้เป็นคำสั่งเสียงค่ะผู้ที่พูดไม่ได้นะคะใช้เป็นการปรบมือค่ะ
4: ไมโครเวฟส่วนใหญ่จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียของเราก็เช่นกันข้อดีคือไมโครเวฟเครื่องนี้สามารถพกพาได้สะดวกแบตเตอรี่ที่เราใช้นั้นใช้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่พัฒนามาจากแบตเตอรี่ลิเธียมธรรมดาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนั้นมีอายุการใช้งานนานถึง 7-8 ปีส่วนแบตเตอรี่ลิเธียมธรรมดามีอายุการใช้งาน 2-3 ปีและมีประสิทธิภาพในการเก็บพลังงานดีกว่าข้อเสียคือเราไม่สามารถอุ่นอาหารที่บรรจุกระป๋องได้โลหะอลูมิเนียมเพราะว่าเมื่อสารพวกนี้ละลายสู่อาหารจะเกิดการเป็นพิษพอเป็นพิษเมื่อเรารับประทานเข้าไปอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวเราได้ค่ะ

5คำถามจริงหรือไม่กลับมาอีกแล้วจริงหรือไม่มดสามารถอยู่ในเตาไมโครเวฟที่กำลังทำงานอยู่โดยที่ไม่ตายคำตอบคือจริงเพราะมดมีขนาดเล็กกว่าคลื่นความยาวของไมโครเวฟมากอีกทั้งมดมันยังเคลื่อนที่ตลอดเวลาด้วย

0: ยร้อนจริงหรือไม่พอเวลาที่เราอุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟเสร็จแล้วให้รีบเอาออกทันทีเพราะไม่อย่างนั้นจะมีรังสีตกค้างอยู่คำตอบคือไม่จริงเพราะขึ้นไมโครเวฟมันถ่ายทอดพลังงานให้ถึงอาหารเสร็จแล้วมันก็จะสลายหายไปไม่ตกค้างอยู่ในอาหารจริงหรือไม่ในการแพทย์ใช้คลื่นไมโครเวฟในการรักษาคนไข้คำตอบคือจริงแต่ว่าคลื่นไมโครเวฟในการแพทย์นั้นจะมีความถี่ต่ำกว่าคลื่นไมโครเวฟที่เราใช้อุ่นอาหารกันหมอเนี่ยเขาจะใช้ในการคลายกล้ามเนื้อครับโอ้ยปวดหลังขึ้นมาพอดีเลยสงสัยต้องใช้คลื่นไมโครเวฟช่วยแล้วโอ้ยจริงหรือไม่ถ้าเราเอาซ่อมเข้าเตาไมโครเวฟแล้วจะไม่เกิดความร้อนอะไรเลยคำตอบคือไม่จริงซ่อมเป็นโลหะบางๆและทำให้เกิดความร้อนได้เร็วมากและทำให้บ้านไฟไหม้ได้ด้วยนะว้าจริงหรือไม่แสงที่เราเห็นในเตาไมโครเวฟนั้นเป็นรังสีที่เป็นอันตรายต่อตาของเราคำตอบคือไม่จริงไฟในเตาไมโครเวฟนั้นเป็นแค่หลอดไฟที่ทำให้มองเห็นอาหารในเตาไมโครเวฟถ้าเตาไม่ชำรุดหรือผุพังไปแล้วคลื่นไมโครเวฟก็จะไม่สามารถทะลุออกมาได้อย่างแน่นอนแต่ทางที่ดีนะครับเราไม่ควรจ้องมองใกล้ๆเพราะเราไม่รู้ว่าเตาไมโครเวฟของเรานั้นชำรุดหรือเปล่าจบไปแล้ว5คำถามจริงหรือไม่มีใครตอบถูกครบบ้างถ้าตอบผิดก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพวกเราไปสนุกเกี่ยวกับเรื่องราวของไมโครเวฟกันต่อดีกว่า
1: แม้ว่าที่บ้านของพวกเราบางคนจะไม่มีเตาไมโครเวฟแต่อุปสรรคนี้ก็ไม่สามารถจะปิดกั้นการเรียนรู้ของเหล่านักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยได้วันนี้เราจะมารู้จักกับการใช้เตาไมโครเวฟอย่างปลอดภัยเพื่อให้พร้อมรับมือเมื่อถึงคราวต้องใช้งานเริ่มต้นจากภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟก่อนเป็นอันดับแรกเรามีภาชนะหลากหลายชนิดให้น้องๆลองเลือกชิ้นที่คิดว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดเมื่อใช้กับเตาไมโครเวฟ

0: ดูเหมือนว่าน้องๆจะเลือกกันได้แล้วล่ะครับมีคนเลือกภาชนะที่ทำจากแก้วทั้งหมด15คนอยากรู้จังว่าทำไม
1: เพราะว่าแก้วทนต่อความร้อนครับถึงจะเอาเข้าไปเวฟแล้วแก้วจะร้อนแต่ก็สามารถทนความร้อนได้ดีครับ
2: แก้วเป็นวัสดุที่ทนความร้อนครับมันจะทนความร้อนได้เยอะและนำความร้อนทำให้อาหารสุกครับ
3: แก้วเป็นวัสดุที่ทนความร้อนครับทนความร้อนได้หลายองศาแต่ถ้าเป็นโลหะก็มันจะเป็นตัวนำความร้อนครับจะทำให้เหล็กมันร้อนมากถ้าพลาสติกก็มันจะละลายครับ
0: ส่วนแถวนี้เลือกภาชนะที่เป็นเซรามิกทั้งหมด5คนเพราะอะไรกันนะ
4: เพราะว่าถ้าเกิดว่าหนูไปเลือกโลหะหรือว่าพวกอลูมิเนียมนะคะถ้าเกิดว่าใส่ในไมโครเวฟเนี่ยมันเป็นตัวนำความร้อนค่ะมันอาจจะแบบถ้าร้อนจัดมันอาจจะละลายได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกจานกระเบื้องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะแบบหนาแน่นแล้วก็ทนทานต่อความร้อน
5: แล้วรอดไหม
4: เพราะว่ากระเบื้องหรือว่าเซรามิกเนี่ยพวกนี้ค่ะมันจะมีความทนทานต่อความร้อนสูงค่ะ
0: ส่วนแถวนี้มั่นใจว่าพลาสติกใช้ได้6คน
6: ก็เคยเห็นในร้านสะดวกซื้อค่ะที่อบในเตาไมโครเวฟที่เขาอุ่นข้าวอะไรเงี้ยค่ะ
7: คิดว่าพลาสติกมันนำเก็บความร้อนได้ดีค่ะพลาสติกแบบนี้ค่ะบางชนิดก็ทำได้แล้วแต่บางชนิด
0: ส่วนน้อง2คนนี้คิดว่าโลหะสามารถใช้ได้
8: เพราะว่าเราสมมติว่าเราจะใช้ไข่ตุ๋นนี้ครับก็จะใช้ตุ๋นโดยการใช้อันนี้ครับเราจะใช้ไข่ตุ๋นอะไรเงี้ยเพราะว่าน่าจะเก็บความร้อนได้ดีครับ
9: หนูว่ามันเป็นตัวนำความร้อนค่ะมันน่าจะเก็บความร้อนได้ดีกว่าอย่างอื่นค่ะ
0: สรุปแล้วภาชนะที่น้องๆเลือกว่าปลอดภัยในการใช้กับเตาไมโครเวฟมีแก้วเซรามิกพลาสติกโลหะส่วนกระดาษไม่มีใครเลือกเลยล่ะครับไปดูกันดีกว่าว่าที่ถูกต้องจริงๆนั้นเราควรใช้ภาชนะอะไรภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยที่สุดก็คือแก้วครับแต่ต้องเป็นแก้วที่มีคุณภาพดีและทนความร้อนได้ดีนะครับเซรามิกก็เป็นภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้ดีอีกชนิดหนึ่งแต่ไม่ควรมีลวดลายสีฉูดฉาดที่ด้านในเพราะหากโลหะหนักในสีละลายออกมาปนกับอาหารก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ครับอาจฟังดูแล้วไม่น่าเชื่อแต่ภาชนะกระดาษก็สามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยแต่ควรเป็นกระดาษที่ไม่มีสีและตัวอักษรพิมพ์นะครับพลาสติกบางชนิดอาจจะละลายในเตาไมโครเวฟได้จึงต้องใช้แบบที่ระบุว่าใช้กับเตาไมโครเวฟได้เท่านั้นส่วนภาชนะที่ทำจากโลหะนั้นไม่เหมาะที่จะนำมาใช้กับเตาไมโครเวฟเลยเพราะจะทำให้คลื่นไมโครเวฟเกิดการสะท้อนกลับส่งผลให้อุปกรณ์ภายในเตาไมโครเวฟเสียหายและเสื่อมอายุการใช้งานลงอย่างรวดเร็วครับต่อไปเราจะให้น้องๆแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ3คนแล้วมาแข่งกันใช้เตาไมโครเวฟกันโจทย์ก็คือให้ทำไข่ให้สุกแบบที่กินได้ด้วยนะครับมีเวลาให้น้องๆ15นาที

0: าเป็นไง
1: ยังเค็มไม่พอ
2: ยังเค็มไม่ค่อยพออะไร
1: เค็มแล้ว
0: ป่ะเค็มปีได้ป่ะ
3: เค็มปีได้ป่ะ
0: เค็มปีเลยครับ

0: จากผลออกมานะคะระหว่างทีม3หนุ่ม3มุมนะคะแล้วก็ทีมไมโครสตูเดนต์นะคะน่าจะเป็นของผลของ3หนุ่ม3มุมค่ะที่มีความรสชาติหรือสีสันอะไรต่างๆน่าทานมากกว่าค่ะขอเป็น3หนุ่ม3มุมนะคะผลการตัดสินค่ะ
1: ส่วนคะแนนด้านวิธีการใช้ไมโครเวฟนั้นน้องทีมสีส้มและทีมน้ำเงินเลือกใช้ภาชนะเซรามิกซึ่งสามารถใช้กับไมโครเวฟได้เหมือนกันแต่ของทีมสีส้มเป็นแบบที่มีลวดลายวาดด้วยสีด้านในซึ่งถ้าสีละลายออกมามันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้จึงควรใช้แบบไม่มีสีและลายจะดีกว่าครับส่วนการใช้เตาไมโครเวฟนั้นน้องๆดูไม่รู้ว่าควรจะใช้เวลาเท่าไหร่ดีในการทำไข่ให้สุกหรือระดับความร้อนที่เหมาะสมแต่ทีมสีน้ำเงินก็ทำไข่สำเร็จออกมาได้ในการอบเพียง2ครั้งส่วนทีมสีส้มต้องลองอบอยู่หลายครั้งจนหมดเวลาแล้วก็ยังไม่ได้ไข่แบบที่พอใจเพราะฉะนั้นผู้ชนะได้แก่ทีม3หนุ่ม3มุมครับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทำให้เราคิดแบบวิเคราะห์และเรียนรู้ที่จะใช้สิ่งรอบตัวได้อย่างปลอดภัยต่อไปถ้าได้ใช้ไมโครเวฟเมื่อไหร่น้องๆทั้งหลายก็มั่นใจได้เลยว่าทำได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่าแต่รู้วิธีใช้อย่างปลอดภัยแล้วแต่รู้หรือเปล่าว่าปุ่มไหนต้องใช้ตอนไหนล่ะเนี่ย

0: เราได้รู้แล้วว่าไมโครเวฟทำงานโดยการปล่อยคลื่นไมโครเวฟไปทำให้โมเลกุลของน้ำในอาหารนั้นเกิดการสั่นตัวแล้วก็เสียดสีกันจนทำให้เกิดความร้อนนั่นเอง
1: แล้วก็ได้รู้ว่าเด็กๆอย่างพวกเราควรใช้เตาไมโครเวฟให้ปลอดภัยได้ยังไงงั้นก็อย่ารอช้ารีบเข้าไปตอบคำถามประจำสัปดาห์ที่ Facebook ของรายการชื่อนี้เลยนะครับ
0: คำถามก็คือคลื่นไมโครเวฟคือคลื่นอะไรรีบส่งคำตอบเข้ามากันนะครับคนที่ตอบถูก3คนแรกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์สนุกๆแบบนี
1: ้และหากใครมีข้อสงสัยอยากรู้เรื่องของไมโครเวฟอย่างละเอียดมากขึ้นก็ลองเข้าไปหาอ่านดูได้ที่เว็บไซต์ตามนี้เลยครับ
0: วันนี้เวลาของพวกเราก็หมดลงแล้วนะครับแต่น้องๆอย่าลืมว่าวิทยาศาสตร์นั้นสามารถคิดค้นคว้าและหาข้อมูลได้ตลอดเวลาเลย
1: เพราะวิทยาศาสตร์มีอยู่ในทุกที่รอบตัวเราและที่สำคัญต้องไม่ลืมว่าความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
0: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
1: เยี่ยมมากครับแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้า
0: ในรายการ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้ง

ทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ปลาตัวน้อยน้อยล่องลอยไปตามน้ำว้าวเยี่ยมไปเลยปลาเยอะแยะเลยเจ้าไปทำอะไรดีเดี๋ยวข้าจะจับไปให้เยอะๆเลยดีกว่าแล้วก็จะไปทำอาหารอร่อยๆฝากน้องผีเสื้อแสนสวยจะต้องดีใจแน่เลยว่าแล้วอุ๊ยอยู่ตื้นแบบนี้จับสบายมากเอ้ามาพร้อมหรือยังปลาน้อยอึ๊บอึ๊บอึ๊บอุ๊ยอุ๊ยทำไมไม่โดดพลาดนิดพลาดหน่อยไม่เป็นไรต่อให้มันหนีไปเราก็จับได้เพราะเราเก่งเอาใหม่เอาใหม่อุ๊ยโอ๊ยเฮ้ยทำไมจับไม่ได้ตะกี้จะได้อยู่แล้วนะเอหลบหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยจับปลาไหม
1: ช่วงนี้แดดแรงมากๆเลยนะครับร้อนสุดๆไปเลยอ่ะพี่ข้าวเนี่ยต้องพกร่มเวลาออกจากบ้านทุกวันเลยไว้กันแดดแล้วถ้าวันไหนเกิดฝนตกขึ้นมาก็ช่วยกันฝนได้ด้วยนะไปเราเข้าบ้านกันดีกว่าไหม
2: ครับ
1: แต่ถึงเราจะกางร่มหรือว่าหลบเข้ามาอยู่ในบ้านแบบนี้เราก็หนีแสงแดดไม่พ้นอยู่ดีนะครับดูสิแสงแดดเนี่ยส่องผ่านเข้ามาทางหน้าต่างเต็มๆเลยอ่ะเอ๊ะว่าแต่ผ้าม่านหายไปไหนครับเนี่ยว่าจะเอามาปิดกันแสงซะหน่อย
2: อ๋อผมเอาไปซักอะครับเมื่อเช้าถือไอศกรีมตรงนั้นแล้วก็ไปเลอะก็เลยก็ต้องเอาไปซักอะพี่ข้าวครับถึงเราจะเข้ามาอยู่ในบ้านหลบแดดร้อนๆแสงก็ยังทะลุผ่านหน้าต่างมาอยู่ดีหรืออย่างเวลาที่เราเข้าไปในร่มๆอะครับแสงก็ยังทะลุผ่านมาข้างๆทำให้เราร้อนอยู่ดีโอ้แสงนี่สุดยอดจริงๆนะครับเนี่ยผ่านได้ทุกอย่างเลย
1: ใช่แล้วล่ะครับเวลาที่แสงส่องมาจากดวงอาทิตย์นะครับแล้วมาเจอตัวกลางหรือว่าวัตถุใดๆเนี่ยแสงก็จะหักเหแล้วก็เปลี่ยนทิศการเคลื่อนที่ได้นะครับแต่ปกติแล้วเนี่ยแสงอ่ะเขาจะเคลื่อนที่เป็นแนวตรงนะถ้าเกิดว่าเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นเท่ากันหรือว่าตัวกลางตัวเดียวกันอย่างเช่นเวลาที่แสงส่องลงมาบนพื้นดินเนี่ยก็จะผ่านเฉพาะอากาศอย่างเดียวถูกไหมครับไม่มีตัวกลางอื่นๆมาขวางกั้นเลย
2: ใช่ครับ
1: แต่ว่าถ้าเกิดแสงเดินทางจากตัวกลางที่มีความโปร่งกว่าไปยังตัวกลางที่มีความหนาแน่นกว่าหรือว่าเคลื่อนที่จากวัตถุที่แสงเนี่ยวิ่งได้เร็วกว่าไปยังวัตถุที่แสงวิ่งได้ช้ากว่าแล้วก็แสงอ่ะก็จะเคลื่อนที่หักเหแล้วก็เบนเข้าสู่เส้นปกติหรือว่าเส้นแนวฉากนะครับอย่างเช่นกรณีที่แสงเดินทางจากอากาศมาสู่น้ำนั่นเองครับ
2: พี่ข้าวครับงั้นถ้าแสงเดินทางจากน้ำไปสู่อากาศการหักเหของแสงก็จะไม่เหมือนจากอากาศไปสู่น้ำใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วล่ะครับถ้าเกิดว่าแสงเดินทางจากตัวกลางที่มีความหนาแน่นกว่าไปยังตัวกลางที่โปร่งกว่าหรือว่าเคลื่อนที่จากวัตถุที่แสงวิ่งได้ช้ากว่าไปยังวัตถุที่แสงเนี่ยวิ่งได้เร็วกว่าแล้วก็แสงจะเคลื่อนที่หักเหแล้วก็เบนออกจากเส้นปกติหรือว่าเส้นแนวฉากบริเวณรอยต่อระหว่างตัวกลางแล้วก็วัตถุทั้งสองนะครับอย่างเช่นเวลาที่แสงเนี่ยเคลื่อนที่จากแก้วไปสู่น้ำหรือว่าจากน้ำไปสู่อากาศหรือว่าจากพลาสติกไปสู่อากาศนั่นเองครับเดี๋ยวฮีโร่กับน้องๆ นะครับลองสังเกตปลาในตู้ปลาดูนะครับ
2: ได้เลยครับ
1: เอาล่ะเดี๋ยวฮีโร่นะครับลองมองปลาทะลุน้ำสิว่าเป็นยังไงบ้าง
2: ก็เห็นปลาว่ายอยู่ด้านบนตื้นๆนะครับใกล้กับระดับผิวน้ำ
1: แต่ถ้าเกิดว่าฮีโร่นะครับมองจากด้านหน้านะครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วปลาเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ลึกกว่าที่เห็นตอนแรกนะครับ
2: โหจริงด้วยครับ
1: ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราเอาสวิงใส่ลงไปในตู้ปลาแบบนี้ครับ
2: ครับได้เลย
1: ครับ
2: เฮ้ย
1: ลองดูสิ
2: สวิงพี่ฮัก
1: หลายคนเนี่ยอาจจะตกใจนะครับเพราะว่าสวิงส่วนที่อยู่เหนือน้ำกับส่วนที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยอาจจะดูขาด

0: ออกจากกันหรือว่าดูแล้วเป็นคนละขนาดแต่จริงๆแล้วถ้าเรายกสวิงขึ้นมาด้ามสวิงเนี่ยมันคือด้ามสวิงอันเดิมเนี่ยแหละครับที่มีขนาดเท่ากันแต่ที่เป็นแบบนี้ก็เป็นเพราะการหักเหของแสงครับ
1: โหเจ๋งการหักเหของแสงทำให้เรามองภาพผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงโหเหมือนด้ามสวิงหักมากๆเลยครับ
0: ใช่แล้วล่ะครับแต่ว่าการหักเหของแสงเนี่ยยังมีเรื่องน่าประหลาดใจมากกว่านี้อีกนะ
1: จริงเหรอครับ
0: เคยไปว่ายน้ำไหม
1: เคยครับ
0: ลองสังเกตดูนะครับเวลาที่ฮีโร่เนี่ยอยู่ใต้น้ำแล้วมองขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยฮีโร่จะเห็นวัตถุหรือว่าเพื่อนฮีโร่เนี่ยอยู่ไกลออกไป
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมนั่นก็เป็นเพราะว่าแสงที่วิ่งเข้าสู่ตาฮีโร่นะครับเกิดการหักเหแล้วก็เบนเข้าฮีโร่ก็เลยเห็นเป็นแบบนั้นแหละครับ
1: อ๋อจริงก็แปลว่าปลาสองตัวนี้ครับเห็นเราไกลจากมันใช่ไหมครับ
0: ก็น่าจะใช่นะครับ
2: มาสนุกกับคำถามเรื่องการหักเหแสงกันเถอะถ้าแสงจากดวงอาทิตย์เดินทางลงมาที่พื้นดินโดยไม่มีอะไรขวางกั้นแบบในภาพนี้การเดินทางของแสงจะเป็นแบบไหนแสงจะเป็นเส้นโค้งเส้นซิกแซกหรือเส้นตรงนะใช่แล้วเส้นตรงนั่นเองเพราะว่าเมื่อผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นเท่ากันหรือผ่านตัวกลางชนิดเดียวกันแสงจะเคลื่อนที่เป็นแนวตรงเสมอมาสนุกกับคำถามกันต่ออีกสักข้อถ้าแสงเคลื่อนที่จากอากาศไปสู่น้ำจะเกิดการหักเหแบบภาพไหนถูกต้องเลยเมื่อแสงเคลื่อนที่จากอากาศไปสู่น้ำที่มีความหนาแน่นมากกว่าจะเกิดการหักเหเข้าหาเส้นแนวฉากแบบนี้เลย
3: ที่สุดก็ได้มาแล้วดอกกุหลาบแสนสวยที่เหมาะกับสาวสวยอย่างน้องผีเสื้อเอแต่มันยังขาดอะไรไปอย่างนะมันต้องว้าวกว่านี้สิต้องหาโบสวยๆมาผูกดีกว่าไอ้นี่ฝากดูแลดอกไม้ดอกนี้ดีๆนะถ้ามันเป็นอะไรไปแกโดนดีแน่ฮึเข้าใจไหมนี่ดูดีๆนะ
4: โอเคครับได้ครับครับผมสวยนะเนี่ยโอ้นี่อยู่ในนี้ไปก่อนเนาะเดี๋ยวไปเดินเล่นล้นโหลล้นโหลเฮ้ยเยอะแล้วทำยังไงดีไม่จริงใช่ไหมหักแบบอย่างนี้ได้ยังไงไม่นะไม่อุ้ยต้องทำยังไงดีล่ะเนี่ยต้องทำยังไงอื้อเยอะแล้วเยอะแล้วหาก่อนมีไหนอู้แบบนี้มีไหมอู้ดอกแดงๆอ่ะอู้อุ้ยแล้วเราจะซ่อมมันยังไงล่ะเนี่ยอู้อู้เยอะแล้วโอ้เจอแล้วโอ้ไอ้นี่น่าจะใช้ได้นะโอเครีบไปซ่อมดีกว่าเอ้าไม่หักหักไม่หักหักไม่หักหัก
3: อ้ามาแล้วได้โบสวยๆมาแล้วโอ้ยแกทำอะไรของแกเนี่ยโอ้ยโกรธมามามาให้ฉันลงโทษซะดี
4: ๆอุ้ยขอโทษครับขอโทษ
3: ไอ้ทำไปได้ยังไงนี่โกรธโกรธที่สุดโกรธมา

0: ครับข้างนอกฝนตกหนักแบบนี้ไม่มีแดดสักนิดเดียวเลยโอ้แล้วจอนี้เราจะทำการทดลองการหักเหของแสงยังไงล่ะครับพี่ข้าว
1: ไม่ต้องห่วงครับฮีโร่พี่ข้าวเตรียมของไว้หมดแล้ววันนี้เราจะมาสนุกกับการทดลองการเคลื่อนที่แล้วก็หักเหของแสงโดยใช้แสงกำเนิดแสงจากเจ้านี่ครับแสงเลเซอร์เราลองมาสังเกตดูกันนะครับว่าเมื่อแสงเดินทางผ่านอากาศมาถึงวัตถุพวกนี้

0: แล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
1: เริ่มจากกล่องพลาสติก
0: เห็นไหมครับว่าแสงทะลุผ่านออกไปไม่ได้เลย
1: ต่อไปลองกล่องกระดาษบ้าง
0: แสงก็ยังไม่สามารถทะลุผ่านออกไปได
1: ้คราวนี้ลองดูแก้วน้ำกัน
0: ว้าวแสงทะลุผ่านออกไปได้ง่ายๆเลยครับ
1: แล้วแท่งแก้วแบบนี้ล่ะ
0: อันนี้น่าแปลกนะครับถ้าส่องผ่านด้านใสแสงจะผ่านออกไปได้แต่ถ้าส่องด้านข้างแสงจะไม่ทะลุออกไปแต่ตัวปริซึมสี่เหลี่ยมกลับเรืองแสงซะเอง
2: โอ้สวยนะ
3: โอ้ใช่ครับ
2: หันด้านข้างอ่ะ
3: โอ้ละลายเลย
2: อันนี้ไม่เห็นเลย
3: เส้นตรงๆนะครับ
2: โอเคเอาละครับเราได้เห็นการหักเหของแสงผ่านวัตถุเหล่านี้กันไปแล้วแต่ความสนุกยังไม่หมดเท่านี้นะครับ
1: ใช่แล้วครับต่อไปเราจะมาดูการหักเหของแสงเมื่อแสงเดินทางผ่านน้ำกันบ้างครับ
0: เติมน้ำลงไปในตู้ปลาแล้วลองส่องแสงลงไปป๊าบ
1: อุ้ยมันไม่ตรงกับเส้นปกตินะครับเนี่ย
2: ใช
1: ่จึ๊บจึ๊บ
2: นี่มันหักเหใช่
1: ไ
2: ห
1: มมันจะเป็นปึ๊บเสร็จปึ๊บมันเอียงมาหน่อยนึงแล้วก็ลง
2: เข้าไปใกล้ๆอ่ะสะท้อนใช่ไหม
1: สะท้อนขึ้นไปแล้วก็สะท้อนลงมาด้วยครับโอ้ว้าวแสงเกิดการหักเหแบบนี้นี่เอง
0: ใช่แล้วล่ะครับเดี๋ยวต่อไปนะเราลองมาใส่น้ำในขวดที่เจาะรูเอาไว้แบบนี
1: ้ครับ
0: เออแบบนี้มาแล้วเดี๋ยวเราจะส่งเลเซอร์เนี่ยทะลุขวดไปยังรูเนาะมา
1: เรียบร้อย
2: คราวนี้หยิบเลเซอร์ขึ้นมาครับเล็งไว
1: ้ขอเล็งก่อนนะครับ
2: อุ้ยไหลแล้วเอายังเล็งยัง
1: อุ้ยเล็ง
2: แล้วเอาตรงนิ้วมือขึ้นเอาตรงรูนะเอานะปล่อยนะ1 2
1: อุ้ยโอ้โหแสงออกมาตามสายน้ำที่ไหลออกมาเลย
0: เมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางที่ต่างชนิดกันมีความหนาแน่นต่างกันแสงจะเกิดการหักเหที่ผิวรอยต่อระหว่างตัวกลางที่ต่างกันนะครับน้องๆหากเป็นวัตถุที่มีความทึบแสงแสงจะเดินทางผ่านทะลุไปไม่ได้แสงจะถูกดูดกลืนไว้ทั้งหมดหรือสะท้อนแต่ถ้าเป็นวัตถุที่มีความโปร่งใสแสงจะเดินทางผ่านไปได้หมดครับน้ำเองก็เช่นกันเพราะมีความหนาแน่นมากกว่าอากาศเมื่อแสงเดินทางผ่านน้ำเลยเกิดการหักเหขึ้นนั่นเอง

0: ดินสอสีแดงอยู่ฝั่งไหนครับ
1: อยู่ฝั่งขวาครับ
0: ใช่เหรอ
1: ก็ไปซ้ายแล้ว
0: เออ
1: ขวา
0: เ
1: ออซ้ายขวา
0: ลองขยิบตาตามการ์ตูนตัวนี้ดูนะครับ
1: ได้เลยครับ

0: โอ๊ยทำไมมันยากจังเนี่ย
1: การที่เราเห็นรูปภาพต่างๆด้านหลังโหลใส่น้ำกลับด้านจากฝั่งซ้ายเป็นฝั่งขวาหรือฝั่งขวาเป็นฝั่งซ้ายนั่นก็เป็นเพราะว่า

0: แสงต้องเดินทางจากรูปภาพผ่านอากาศไปสู่โหลแก้วจากโหลแก้วไปสู่น้ำและออกจากน้ำมาสู่โหลแก้วจากโหลแก้วผ่านอากาศมาอีกครั้งก่อนที่จะมาถึงดวงตาของเราซึ่งการที่แสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่หลากหลายและมีความหนาแน่นต่างกันแบบนี้ทำให้แสงเกิดการหักเหหลายครั้งซึ่งการที่แสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่หลากหลายและมีความหนาแน่นต่างกันแบบนี้ทำให้แสงเกิดการหักเหหลายครั้งจนทำให้เส้นทางของแสงตัดกันและเกิดภาพที่ปรากฏต่อสายตาเป็นภาพสลับฟังจากขวาเป็นซ้ายหรือซ้ายเป็นขวานั่นเองครับน้อง
1: มาช่วยกันคิดหน่อยนะว่าฉันคือใครฉันเกิดจากการหักเหของแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมากระทบกับหยดน้ำเธอมักจะพบฉันหลังฝนตกใหม่ๆร่างกายของฉันมี7สีสวยงามใครเห็นเป็นต้องชื่นชมใช่แล้วฉันคือรุ้งกินน้ำฉันเกิดจากแสงของดวงอาทิตย์ที่ส่องกระทบกับหยดน้ำฝนหรือละอองน้ำแล้วเกิดการหักเหและสะท้อนกลับทั้งหมดเมื่อแสงขาวจากดวงอาทิตย์ส่องผ่านหยดน้ำจะเกิดการหักเหและแยกสเปกตรัมออกเป็นแถบสีต่างๆอย่างที่เราเคยเห็นบนท้องฟ้านั่นเองมาต่อกันอีกหนึ่งคำถามแล้วกันนะตัวของฉันมีความโปร่งใสฉันไม่ใช่อากาศและไม่ใช่ของแข็งถ้าแสงจากอากาศเดินทางมาเจอกับฉันแล้วล่ะก็จะเกิดการหักเหแน่นอนถูกต้องฉันคือน้ำเมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางชนิดเดียวกันจะเดินทางเป็นเส้นตรงแต่ถ้าแสงเดินทางผ่านน้ำอย่างฉันที่มีความหนาแน่นมากกว่าแสงจะเกิดการหักเหแบบเบนเข้าหาเส้นปกติหรือเส้นตั้งฉากเสมอจ้า
0: การที่มนุษย์เรานะครับเข้าใจหลักการเคลื่อนที่แล้วก็หักเหของแสงเนี่ยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้หลากหลายมากเลยนะครับเช่นเอามาใช้ในการออกแบบดีไซน์เหลี่ยมมุมที่ใช้ในการเจรไนเพชรนะครับให้สามารถที่สะท้อนแสงระยิบระยับสวยงามได้ทำให้เพิ่มมูลค่าแล้วก็ราคาของเพชรอย่างมากเลยจากเดิมที่เป็นแค่ก้อนหินสีขาวธรรมดาเองครับ
2: หรืออย่างแว่นขยายที่เราใช้ส่องๆกันในการทดลองหรือการสำรวจนะครับสามารถทำให้เรามองรายละเอียดเล็กๆจิ๋วๆให้ชัดเจนขึ้นมาได้ครับนี่ก็เป็นอีกสิ่งประดิษฐ์นึงนะครับที่เกิดขึ้นมาจากความรู้ของการหักเหของแสงครับ
0: ใช่แล้วครับแล้วถ้าจะให้ยกตัวอย่างที่อยู่ใกล้ตัวเข้าไปอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณครูหรือว่าน้องๆบางคนเนี่ยอาจจะใช้งานอยู่นั่นก็คือแว่นตาครับเลนส์ของแว่นตาเนี่ยนะครับก็ได้รับการออกแบบมาจากหลักการหักเหของแสงเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเลนส์เว้าเลนส์นูหรือว่าเลนส์ของแว่นตากันแดดนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับในดวงตาของเราเนี่ยก็มีส่วนที่ทำหน้าที่ในการรวมแสงเพราะฉะนั้นเวลาที่แสงวิ่งเข้ามาสู่ตาเราก็จะหักเหแล้วก็ตกพอดีนะครับทำให้เรามองสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราชัดเจนแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่การหักเหนั้นเนี่ยเกิดการผิดพลาดขึ้นจะทำให้เรามองสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปก็จะเกิดอาการสายตาสั้นหรือว่าสายตายาวนั่นเองครับ
2: รู้และเข้าใจวิทยาศาสตร์สามารถทำให้เราอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราได้เจ๋งไปเลยครับ
3: พวกเราพร้อมนะ
4: พร้อม
3: ลุยไปเลย
5: ลุยเรา
3: ต้องโดนอันนี้นี่แน่นี่ไม่รอดลองโดนเข้าไปสักในนี้แน่นี
6: ่โอ้ยหน่อยแน่นี่ยิงอื้อเป็นไงโดนซะบ้าง
3: โดนที่ไหนแล้วโอ้โหไม่ไหวไม่แม่นซะเลย
7: กระส
5: ุ
7: นน
5: ้
7: ำที
5: ่ขาดโอ้ย
3: ปอกรับไปเลยน้ำเย็นสบายโอ้ยได้เลยน้องสาวเอาเลยโดนเองนี่
6: ทนไม่ไหวแล้วแบบนี้ต้องใช้อาวุธลับนี่ไม่รอดแน่พวกแกเอาไปเลยเต็มๆนี่ๆๆๆๆ
3: ดีกว่า
4: ชักจะไม่ดีแล้วครับชักจะไม่ดีแล้วครับโอ้ย
7: หยุดครับพอแล้วครับหยุดก่อนนะครับหัวหน้า
3: ไม่ดีเลยโกงนี่นะปิดซะเลยว้าวหยุดทะเลาะกันแล้วมาดูสายรุ้งแสนสวยกันดีกว่าพวกเรา
7: ว้าวสวยจัง
3: ว้าว
8: โอ้ยเยี่ยมเลย

0: สตาร์ทอัพ
1: ซื้ออะไรมาเยอะแยะเน
2: ี่
1: ย
2: นี่ไงวัตถุดิบทำต้มยำเดี๋ยวนี้แม่ค้าเขาขายแยกกันนะไม่ขายรวมเหมือนเมื่อก่อนอีกอย่างนะเราอยู่กันแค่2คนขอซื้อผักสักบาท2บาทก็ไม่ได้ทำกินทีก็เหลือไม่รู้คนอื่นจะเจอปัญหาเหมือนเราไหม
1: ฉันคิดว่าอาจจะมีนะ
2: กว่าจะได้วัตถุดิบแต่ละอย่างลมแทบจับ
1: ซื้ออะไรมาเยอะแยะเนี่ย
2: นี่ไงวัตถุดิบทำต้มยำเดี๋ยวนี้แม่ค้าเขาขายแยกกันนะไม่ขายรวมเหมือนเมื่อก่อนค่ะตะไคร้ใบมะกรูดเนื้อสัตว์ผลไม้ไม่รู้จะหาซื้อที่ไหนเลยเนี่ย
1: ปัญหาแบบนี้ฉันเข้าใจดีเลยแหละ
2: อีกอย่างนะเราอยู่กันแค่2คนขอซื้อผักสักบาท2บาทก็ไม่ได้ทำกินทีก็เหลือไม่รู้คนอื่นจะเจอปัญหาเหมือนเราไหม
1: ฉันคิดว่าอาจจะ
3: เอาละสิครับเกิดปัญหาใกล้ตัวขึ้นมาแบบนี้จะทำอย่างไรจากเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้ผู้บริโภคประสบปัญหาเรื่องต้องใช้เวลาในการจัดซื้อวัตถุดิบและไม่สามารถซื้อในปริมาณที่ต้องการได้ในขณะที่ทางด้านฝั่งผู้ขายต้องการขายในปริมาณมากจากเหตุการณ์นี้ถ้าลองคิดกันเล่นๆนะครับให้น้องๆที่กำลังรับชมอยู่ลองเป็นนักการตลาดตัวน้อยๆน้องๆจะมีไอเดียที่จะจัดการกับปัญหาแบบนี้อย่างไรบ้างครับ
2: ก่อนไปตลาดครั้งต่อไปเพื่อไม่ให้ใช้เวลานานเกินไปจำต้องวางแผนเส้นทางการซื้อสำหรับวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วและจดรายการสิ่งที่ต้องซื้อเพิ่มว่ามีอะไรบ้างแต่ละอย่างซื้อที่ไหน
3: ดีมากเลยครับในฐานะของผู้บริโภคต้องมีการวางแผนและหาวิธีจัดการเพื่อลดปัญหาทั้งเรื่องของเวลาและปริมาณของที่เกินความต้องการให้ได้นะครับ
1: ทำอะไรอย
2: ู่หรออ๋อกำลังเริ่มทำธุรกิจ delivery ส่งวัตถุดิบเครื่องต้มยำว่าจะขายภายในหมู่บ้านก่อนนี่แหละเผื่ออนาคตเราอาจจะได้กลายเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพของไทยก็ได้นะ
1: สตาร์ทอัพหรอคืออะไรยังไงอะ
3: แม่ดูน่าสนใจนะครับจะว่าไปแล้วเด็กๆสมัยนี้มีไอเดียดีๆในการสร้างรายได้กันเยอะเลยทีเดียวซึ่งตามหลักการของสตาร์ทอัพแล้วที่มาของไอเดียก็มักจะมาจากปัญหารอบๆตัวเราครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาของตัวเราเองหรือปัญหาของผู้อื่นแล้วนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาครับ
4: อย่างเช่น Uber ก็เกิดมาจากคำถามที่ว่าทำไมการจ้างคนขับรถส่วนตัวมันถึงได้แพงจะมีวิธีไหนไหมที่จะให้มันถูกลงได้ Food Delivery ก็ตอบโจทย์ของลูก

าเรื่องความสะดวกรวดเร็วแม้กระทั่งสตาร์ทอัพรายแรกชื่อ Blue Apron เป็นแอปพลิเคชันสัญชาติอเมริกาที่ขายสูตรอาหารพร้อมจัดส่งวัตถุดิบในการทำอาหารทุกชนิดตามสูตรทั้งเนื้อเครื่องเทศเครื่องปรุงน้ำมันและเนยที่สำคัญ Blue Apron หั่นและตวงมาให้เสร็จสรรพก่อนจัดส่งตรงถึงบ้านสตาร์ทอัพเป็นธุรกิจที่แตกต่างจากธุรกิจอื่นๆเช่นธุรกิจ SME คือสตาร์ทอัพต้องเน้นการเจริญเติบโตแบบรวดเร็วและการที่จะไปถึงจุดนั้นได้จะต้องสร้างสินค้าที่คนทั่วไปต้องการและมีช่องทางการเข้าถึงที่รวดเร็วและสะดวกด้วยนะครับการมีความคิดที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์เหมือนเช่นการเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นสิ่งที่ดีมากครับแต่อย่าลืมไปว่าความแปลกใหม่นั้นต้องช่วยแก้ไขปัญหาได้จริงๆและธุรกิจนั้นต้องมีโอกาสที่จะเติบโตในอนาคตด้วยนะครับทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆมีทักษะความคิดสร้างสรรค์และการนำไปต่อยอดนะครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา8:30 น.ถึงเวลา14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่เสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: บางใหญ่กรุงเทพมหานครค่ะเป็นร้านข้าวขาหมูนะคะที่ต้องบอกเลยว่าร้านนี้เป็นข้าวขาหมูที่ไม่ได้หากินได้ทั่วไปถ้าผู้ชมคุ้นเคยกับขาหมูที่มีความเด้งฉ่ำวาวนะคะร้านนี้มีความอร่อยที่แตกต่างซึ่งโนจะพาผู้ชมมาชิมกันในวันนี้แหละร้านนี้ชื่อว่าร้านหนุ่ยข้าวขาหมูนะคะพิกัดของร้านนะคะจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสน.บางกอกใหญ่จะเยื้องกันนิดนึงเนาะแล้วก็ลักษณะร้านจะเป็นตึกแถวแบบนี้นะคะเป็นห้องแถวแบบนี้เนาะแล้วก็มีป้ายบอกชัดเจนเลยว่าหนุ่ยข้าวขาหมูค่ะตัวจริงเสียงจริงนะคะท่านนี้ก็คือแม่หนุ่ยเนาะสวัสดีค่ะแม่
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ตามชื่อร้านเลย
1: ใช่ค่ะ
0: หนุ่ยข้าวขาหมูก็คือนี่แหละ
1: ใช่
0: ใช่แล้วก็มีเราเน้นขายข้าวขาหมูอย่างเดียวเลย
1: ใช่
0: ถูกมั้ยคะ
1: ใช่
0: กี่ปีแล้วแม่ขายมา
2: 31 ปี
0: จุดขายของเราเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นตรงที่ตัวหนังมันแตกต่างอย่างคนอื่นน่ะหนูเห็นว่าเวลาที่เขาทําขาหมูบางทีเขาจะไปเผาใช่มั
1: ้ยอันนี้มันก็เผามาค่ะเผามาแต่ว่าเราต้องมาล้างมาขูดอีกทีนึงเราก็มาทอดอีกทีนึงมาทอดที่เป็นขาทอดเสร็จถึงจะมาตุ๋นแล้วเราก็ทำเย็นขายเช้า
0: คือถ้าดูจากเมนูเนี่ยนะคะก็คือจะมีความคล้ายกับร้านข้าวขาหมูทั่วไปแต่โนจะบอกว่าพอเห็นขาหมูปุ๊บเนี่ยเห็นเลยว่ามีความแตกต่างเขามีความแบบย่นหดจุดเด่นมันยังไงแม่หนังแบบนี
1: ้หนังมันก็จะกรอบเนื้อมันนิ่มไร้มันจะไม่มีมันจะน้อยมากน้ำแกงของเรามันจะใส
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นสูตรของบ้านเรา
1: ใช่สูตรของเราดั้งเดิมเลย
0: ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่จ๊ะแม่หนุ่ย
1: ถ้าราดข้าวก็ธรรมดา45ถ้าพิเศษก็50
0: ค่ะ
1: แล้วแต่เขาจะสั่ง
0: เห็นบอกว่านอกจากจะขายที่ร้านแล้วหมายถึงขายราดข้าวคนมาสั่งซื้อเรารับสอนสูตรด้วยขายสูตรด้วย
2: รับค่ะ
0: คือถ้าใครสนใจอยากซื้อไปประกอบอาชีพเนี่ยใครจะมาซื้อสูตรจากเราเนี่ยแม่ก็จะสอนตั้งแต่การเตรียมหมูหั่นผักกาดดองการทำความสะอาดตัวพวกขาหมูอะไรทุกอย่างสิรวมถึงน้ำด้วยใช่ไหมคะ

คะหมูที่โนสั่งมานะคะเป็นแบบธรรมดาเลยแต่ว่าปริมาณนี่คือเยอะมากเนาะมีไข่มาด้วยนะคะหรือถ้าเราไม่เอาไข่ก็บอกได้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นราคาเริ่มต้นก็คือ45บาทจานนี้เลยนะคะข้าวเยอะด้วยแล้วพอแม่สับมาเนี่ยจะเห็นความแตกต่างของหนังหมูแบบชัดเจนมากก็คือตัวหนังมันจะมีความบางค่ะคือรับรู้ได้ถึงความที่เอาไปทอดแล้วตุ๋นส่วนมาจานนี้เนี่ยเราสั่งมาเป็นข้อเอ็นแล้วก็มีคากิเราสั่งมาครึ่งขานะคะมีครึ่งขาแล้วก็จะมีไข่มาด้วยนะคะจานใหญ่ๆเลยน้ำนะคะทางร้านก็จะมีโอเลี้ยงชาดำเย็นอะไรแบบนี้เนาะสั่งมาได้เหมือนกันอีกหนึ่งอย่างที่โนว่าทางร้านนี่คือใส่ใจเลยก็คือมีดค่ะนี่เขาจะมีมีดเอาไว้ให้เวลาลูกค้ากินข้าวขาหมูมันก็ต้องกินกับกระเทียมใช่ไหมไว้แกะกระเทียมนี่เจ๋งมากกินน้ำซุปก่อนนะคะตัวน้ำเนี่ยมีความใสกว่าร้านข้าวขาหมูหลายๆร้านซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นน้ำแบบสีออกเข้มๆเหมือนน้ำแบบพะโล้ๆหน่อยใช่ไหมคะอันนี้จะใสกว่า